0: หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
2: เป็นสายธรรมยุทธบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
3: เป็นรูปแบบการสู้รบ
2: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
3: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
2: สู้กับตัวเองยากกว่าน
1: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1 ตุลาคมนี้4 ทุ่ม

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: รวมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับน้ำท่วมทุกครั้งนะครับก็จะตามมาด้วยดราม่าการเมืองในทุกๆครั้งเหมือนกันนะครับล่าสุดก็คือกรณีการแจกเงินนะครับนายกเนี่ยไปลงพื้นที่แล้วก็ไปแจกเงินให้กับชาวบ้านนะครับก็นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่านายกชี้แจงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าเงินนี้เนี่ยเป็นเงินส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นเงินที่สะอาดนะครับแต่ก็ไม่วายที่จะถูกฝ่ายค้านเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีและมันยังลามไปถึงเรื่องของการปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขนาดนั้นเลยนะครับไม่เพียงแค่ฝักฝังของรัฐบาลเท่านั้นที่ถูกวิจารณ์แต่ว่าผู้ว่าชาติชาติก็ตกเป็นเป้าวิจารณ์เหมือนกันจนมีส.ส.บางส่วนเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ผู้ว่าชาติชาติเนี่ยแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ให้นายกเนี่ยปลดผู้ว่ากทม.เดี๋ยวมาได้เรียนเรื่องนี้กันนะครับ
1: จริงๆช่วงนี้เนี่ยมีไอเดียเรื่องของโครงการเพื่อที่จะป้องกันและบรรเทาบรรดาสาธารณภัยภัยจากน้ำท่วมที่ปรากฏออกมานะครับหลายคนอาจจะไม่พอใจว่ามาทำอะไรกันตอนนี้หน่วยงานอาจจะชี้แจงได้ว่าเขาคิดกันมานานแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สุขงอมที่จะผลักดันหรืออะไรก็ตามแต่เพียงแต่โครงการเหล่านี้ใช้เงินเยอะใช้เวลาถ้ามันเวิร์กจริงผมเชื่อว่าหลายคนรอได้นะครับแต่พี่ประจักษ์ครับไอโครงการเหล่านี้แหละที่เป็นอีกหนึ่งต้นตอที่นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ถ้าย้อนหลังกันไปโดนทุกรัฐบาลครับ
2: ครับที่จริงโครงการบริหารการจัดการน้ำรับมือหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับตามรุ่มน้ำต่างๆเนี่ยมีการผลักดันมีการเสนอมีการขอรับงบประมาณไปเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับครั้งแรกก็อ้างว่าผลักดันแล้วสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี่แหละได้นะแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นมันเป็นเรื่องของความสูญเสียซึ่งไม่ได้ไม่น้อยไปกว่างบประมาณที่สูญเสียไปแต่อย่างไรก็ตามครับ2โปรเจกต์ใหญ่ที่นายกหย่อนเอาไว้ก่อนการประชุมครม29กันยายนตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีของพ่วงตามมาอีกเยอะพอสมควรครับคำถามก็คือมันจะทำได้จริงหรือเปล่าอย่างที่คุณอุรชัยว่าถ้าทำได้จริงคนก็ยกมือท่วมหัวนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูความเป็นไปได้ไปดูรายละเอียดของโครงการนะครับว่าตกลง2โปรเจกต์ยักษ์ที่ว่านี้มันเป็นอย่างไรและจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างที่คาดหวังได้จริงหรือไม่
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เอาเรื่องแจกตังค์เมื่อวานนี้ผมกับคุณอัชราก็เอาภาพมาดูแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงว่าเอ้ยผมว่าเดี๋ยวมีเรื่องแน่เลยเมื่อวานก็พยายามหาผิดกฎหมายไหมเนี่ยก็ไปดูก็เหมือนกับไม่ได้เข้าข่ายความผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเงินหรืออะไรก็ตามแต่ก่อนหน้านั้นคุณชาดาก็เหมือนจะเคย
0: ครับ
1: แต่ว่าเวลาที่แจกเนี่ยไม่ว่าจะชี้แจงยังไงดราม่าทุกที
0: ดราม่าทุกทีนะครับเมื่อวานนี้ก็ถูกฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้เงินส่วนตัวนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นการเข้าไปให้เป็นเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกวิจารณ์แต่ว่าพอมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูเข้านะครับก็ทำให้เจ้าตัวนายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับแต่ว่าจะชี้แจงยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูภาพที่มันเกิดปัญหามีการวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนฮะ
3: ที่นอนนั้นนายกมาเลยเนี่ย
4: ชอบมากเลย

0: แค่นี้เดี๋ยวไม่พอที่นายกด้านไหน
1: ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายท่านนะครับท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะพี่บอลไม่ต้องถ่าย
2: โทษ
1: ไม่ถ่าย
0: พี่บอลถ่ายมา
3: พี่ผมไม่ถ่าย
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
3: แต่ชอบพี่มากเลย
4: ถ่ายแบบไม่ใช่ถ่ายไม่ตั้งตัวสิคือเขาไลฟ์อยู่แล้วนายกรัฐมนตรีไปแจกทีมงานบอกขอรบกวนไม่ถ่ายอุ้ยไม่รบกวนเลยครับไม่เป็นไร
5: ไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ภาพมันถูกเผยแพร่ออกมาทางโซเชียลนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันจนทำให้เมื่อวานนี้นายกต้องออกมาชี้แจงนายกชี้แจงบอกว่า

0: มนตรีและเงินที่มอบให้กับประชาชนรวมแล้วเนี่ยนายกบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับด้วย
1: นายกมอบเยอะเหรอผมเห็นที่เห็นจ่าๆกับตาเนี่ยคือควักมา1ใบแล้วก็มีในมืออีกปึกนึง
0: ก็เนี่ยแหละกลุ่มนี้แหละนะครับที่มาก็คือน่าจะแจกจนหมดนั่นแหละจนหมดปึกนั่นแหละนะครับเพราะว่าคือนายกบอกว่าคนเนี่ยเขาลำบากก็คือถุงยังชีพหมดแล้วแล้วก็เขาออกมาจากแฟลตลุยน้ำมาเนี่ยมันค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันเพื่อที่จะมารับแจกสิ่งของนี่ไม่มีอะไรอยู่ในมือแล้วนอกจากเงินในกระเป๋าก็เลยควักเงินเนี่ยออกมาแจกนะครับเป็นธนบัตรใบละ 1,000 บาทนะ
1: ครับ
0: ก็ทำให้คุณรัชนกศรีนอกนะครับคุณไอซ์รัชนกของพรรคประชาชนเนี่ยออกมาตั้งคำถามก่อนหน้านี้นะคือคุณไอซ์เนี่ยโพสต์บอกว่าตั้งคำถามว่าเป็นเงินสะอาดหรือเปล่าที่นำมาแจกให้กับประชาชนท่านนายกอนุทินบอกว่าก็ไม่อยากให้นำประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวประกันทางการเมืองแล้วก็ย้ำว่าช่วงเวลานี้เนี่ยควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสามัคคีนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็บอกว่าการมอบเงินในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความตั้งใจที่แตะดูแลประชาชนนะครับคือไม่ได้คิดถึงเรื่องของการเมืองเลยครับ
2: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับผม
1: ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะเอาจริงประเภทที่แบบพกตังเยอะขนาดนี้ได้เนี่ยนะครับแต่นายกก็ชี้แจงความบริสุทธิ์คุณว่าไงนะของมันหมด
0: แล้ว
1: เขาเด
0: ิน
1: หมดเขาเดินลุยน้ำนี่มันสูงขนาดไหนดูเกือบเอวใช่ไหมฮะนี่ต้นขาเลยต้นขานะเกือบเอวนะนายกอนุทินก็เป็นคนที่ค่อนข้างสูงนะน้ำยังขึ้นมาขนาดนั้นนายกก็เลยบอกว่าแหมเขามาแล้วของก็หมดมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรทำนองนั้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไอ้นี่ที่ให้ไปยังไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนที่รับเลย อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: แต่มันก็จะนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะสิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยคือระบบในการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนหรือว่าระบบในการเยียวยาจากภาครัฐระบบอ่ะคุณผู้ชมสิ่งนี้คือสิ่งที่หัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิตั้งประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาต่อเนื่องกันนะครับคือภาพนายกมอบเงินแบบเนี้ยมันเป็นการเยียวยานอกระบบอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้หมายถึงผิดกฎหมายนะมันอยู่นอกระบบระบบเนี่ยรัฐต้องเป็นคนเยียวยาแต่นี่นายกคือช่วยด้วยจิตศรัทธาตามที่ท่านกล่าวอ้างแต่มันนอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าเทงบอกว่าอยากได้เงินเยียวยาจากรัฐโดยตรงอย่างทั่วถึงอย่างเท่าเทียมนะครับไอ้แจกเงินแบบนี้นอกระบบมันดูแลกันแบบเท่าเทียมไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดการพึ่งพาเส้นสาย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มองกันได้ในทางการเมืองแจกเงินเมื่อไหร่มีเรื่องเมื่อนั้นนักการเมืองเนี่ยบอกเลย
0: ครับคือเขามองว่าไม่ใช่พอเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดเหตุภัยพิบัติแบบนี้แล้วคนที่มีชื่อเสียงนะครับคนที่เป็นที่รู้จักเนี่ยอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปแจกเงินแจกของในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เขามองว่ามันเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งมุมมองละกันสำหรับทางฝ่ายค้านเขาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าเทงนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นะครับคุณสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสกลทีเนี่ยเห็นว่าการแจกเงินให้กับชาวบ้านแน่นอนในตามหลักการเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากเห็นภาพนั้นเพราะนายกเนี่ยควรที่จะใช้อำนาจในฐานะผู้ปกครองสูงสุดของประเทศช่วยเหลือในภาพกว้าง แทนการที่จะนำเงินไป

0: ช่วยเฉพาะจุดเป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และที่สำคัญก็คือการลดความลำบากของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการยื่นเพื่อรับการเยียวยานะครับคือแจกเงินเป็นเรื่องดีและแน่นอนมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินที่เป็นเงินส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีแม้แต่งบประมาณแผ่นดินถ้าเอาไปแจกเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายที่ห้ามเอาไว้เว้นแต่จะเป็นช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งอันนั้นเนี่ยนำเงินไปแจกนำสิ่งของไปแจกเนี่ยก็จะผิดกฎหมายแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ยอมรับกันว่าไม่ได้ผิดกฎหมายแหละแต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเฉพาะจุดเป็นการช่วยเหลือภาพรวมหรือเปล่านั่นเองนะ
1: เพราะว่าเวลาเดือดร้อนกันนี่เดือดร้อนกันทั่ว
0: ครับ
1: นะครับแต่จุดที่นายกไปก็เป็นจุดที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะหลายคนยังกลัวน้ำเหนือนะคุณผู้ชมนี่บางคนบอกว่ามีช่วงบ้านแห้งสักอาทิตย์นึงนะเดี๋ยวน้ำเหนือมาแต่ว่าที่นายกไปหรือว่าที่ยังไม่แห้งตอนนี้เนี่ยยังหนักอยู่เลยนะครับกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ได้จบลงแค่ตัวรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นส่วนกลางในการดูแลจัดสรรอำนาจและทรัพยากรนายกรัฐมนตรีโดนแน่อยู่แล้ว
0: อ
1: ยู่ในสถานะที่ต้องโดนนี่ผมไม่ได้พูดในแง่ลบอะไรเลยเพราะว่าเป็นผู้นำประเทศผู้ดูแลกำกับนโยบายเวลาเกิดอะไรไม่ดีไม่งามโดนตลอดนายกเนี่ยแต่อีกหนึ่งคนที่โดนแน่ๆในด้านนี้ก็คือผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ต้องโดนเหมือนกันคือคุณชัชชาติเนี่ยมีคนสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจมีคนเห็นใจเยอะมากว่าโอ้ท่านเต็มที่แล้วเนี่ยคลองมันเต็มเนี่ยเห็นไหมสูบไปมันก็ไปไหนไม่ได้แต่คนที่ตำหนิคุณชัชชาติเองก็ไม่น้อยเหมือนกันเสียงหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้ว่าชัชชาติก็คือคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีในการประชุมสภาคุณผู้ชมครับคุณหมอเขาในการพิจารณายติด่วนเรื่องบริหารจัดการน้ำนะคุณหมอตั้งข้อสังเกตทำไมนายกโดนวิจารณ์หนักกว่าคุณชัชชาติอ่ะคุณหมอถามก็ภาพรวมกรุงเทพคนที่ต้องรับผิดชอบก็คุณชัชชาติแล้วทำไมนายกโดนนะทำไมนายกโดนด่าเละคุณหมอว่างั้น อยากให้ความเป็นธรรมกับนายกด้วยเพราะน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้เนี่ยจริงๆคุณชัชชาติต้องรับผิดชอบนะที่ไม่มีการพร่องน้ำในคูคลองรอบพื้นที่กรุงเทพนะครับเรื่องคูคลองเนี่ยมีคำชี้แจงมาเมื่อวานแต่ไปฟังคุณหมอวรงกล่าวถึงเรื่องนี้สักครู่ครับ
2: นักวิชาการหลายคนพูดถึงระดับน้ำในคลองที่ไม่มีการพร่องแม้แต่วันที่21กันยา22กันยา23กันยาฝนเริ่มมา24กันยาบ่าย 3-4 วันนี้ถ้าท่านพร่องน้ำสถานีสูบน้ำทำงานเต็มที่ผมว่ามันจะรับน้ำได้เยอะและยิ่งมีข้อมูลรายงานว่าหลายส่วนนะครับว่าบางพื้นที่เครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงของกทม.ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมีการซ่อมไม่สามารถที่จะจัดการได้ดังนั้นด้วยพื้นฐานแล้วการที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้ผู้ว่าชัชชาติต้องรับผิดชอบแต่หลังจากเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูรวมทั้งการป้องกันในอนาคตนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดวันนี้ท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได
1: ้ความครับเชิญ
0: ความรับผิดชอบที่คุณหมอวรงพูดถึงนะครับก็อาจจะเป็นสูงสุดเนี่ยความรับผิดชอบสูงสุดแน่นอนก็คือเรื่องของการลาออกนะครับจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งผู้ที่มีอำนาจนะครับสูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามเหมือนกัน
1: บ
0: อกว่านายกเนี่ยจะใช้อำนาจในการประเมินผลงานของผู้ว่าชัชชาติต่อการแก้ไขน้ำท่วมในครั้งนี้ไหมนายกบอกว่าไม่ขอประเมินนะครับก็ให้เหตุผลว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนักข่าวก็ถามย้ำบอกว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะปลดผู้ว่ากทม.ได้หรือเปล่านายกบอกว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะครับยังไม่เคยคิดเลยทีนี้นักข่าวก็ยังถามต่อบอกว่านายกมองว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยบริหารสถานการณ์น้ำผิดพลาดหรือไม่นายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ทำงานเต็มที่แหละแล้ววันนี้ถ้ามัวแต่วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่มันก็จะยิ่งทำให้งานเนี่ยมันถดถอยลงไปนายกบอกว่าถ้าดูจากสถานการณ์ในช่วงเวลานี้เนี่ยเอ๊ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะมันดีขึ้นตามลำดับแหละด้วยอะไรที่มันด้วยอะไรก็ตามแหละที่มันเป็นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เป็นใจหรือว่าการระดมของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือตอนนี้ไปช่วยประชาชนกันก่อนช่วยประชาชนมาระยะหนึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยที่จะปลดผู้ว่ากทม.เพราะว่าแน่นอนนอกจากเสียงสะท้อนที่ ท้วงติงนะครับตำหนิเรื่องของการทำงานบริหารราชการบริหารสถานการณ์ของกทม.เนี่ยในฝากฝั่งรัฐบาลก็โดนเยอะเหมือนกันเรื่องของการบริหารสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะ
1: น่วมเหมือนกันนะก็น่วมเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: บอกตอนนี้ช่วยกันทำงานก่อนเอาให้มันผ่านพ้นไปก่อน
0: ครับ
1: นะฮะในช่วงเวลาแบบนี้หลายคนกำลังคิดว่ากรุงเทพเนี่ยนะคูคลองเพียบบ้านผมฝั่งทน
0: ครับ
1: คลองเพียบเลยคางดำก็เยอะแถวบ้านผมเพราะว่าอยู่ฝั่งไปทางฝั่งคางดำไงคูคลองเยอะคูคลองเยอะทำไมระบายน้ำกันทีไรมันยากมันเย็นนักฝนตกหนักมรสุมเข้ากรุงเทพน้ำท่วม อยากกระนั้นเลยท่านมีโครงการจะทำอะไรให้มันดีขึ้นไหม มาแล้วจ้าโครงการเกือบ300,000 ล้านบาทนะคุณ2โครงการใหญ่พี่ประจักษ์แบบนี้ไม่กับโปรเจกต์ได้ไหมครับในช่วงเวลาที่คนกำลังเดือดร้อนกับน้ำเนี่ยรัฐบาลเสนอเอาไปเลย2โครงการนี้ฮะเกือบ300,000 ล้านบาท
3: นี่ยิ่งกว่าอภิมหาโปรเจกต์อีกนะครับแล้วก็นายกหย่อนเอาไว้ก่อนถึงวันประชุมครม29 กันยายนที่ผ่านมาพอถึงเวลาจริงปรากฏว่ามีพ่วงแถมเข้ามาอีกครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าตกลงการใช้งบประมาณในการที่จะเข้ามาแก้ไขสิ่งที่เรียกว่าป้องกันเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและก็พื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ในพื้นที่ภาคใต้ที่พ่วงเข้ามาด้วยนะครับมันจะแก้ได้จริงหรือเปล่าถ้าแก้ได้เนี่ยมันน่าจะแก้มาได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ที่มันยังยืดเยื้อคาราคาซังอยู่เนี่ยเพียงแค่ว่าต้องการที่จะนำมาหยิบยกเป็นความคาดหวังของผู้คนในการที่จะผลักดันโครงการต่างๆของฝ่ายการเมืองหรือไม่อันนี้ไม่ได้มองในเชิงลบนะครับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงและมุมมองของนักวิพากษ์ทางการเมืองเนี่ยปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นนะครับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีครับได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้บอกกับสื่อครับบอกว่าให้จับตาดูการประชุมครม. 29 กันยายนที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่สำคัญครับที่มาจากการเสนอของ1ก็คือสภาพัฒน์2ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับจะมี2โปรเจกต์สำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ครับเป็น2โครงการเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการน้ำระยะยาวครับป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางครับและสุดท้ายเราก็ได้เห็น2โปรเจกต์นี้ผ่านที่ประชุมครม.ในเชิงหลักการไปแล้วทั้งคู่นะครับ 1. โครงการคลองระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกหรือโครงการคลองชัยนาทป่าสักและก็ไปออกที่อ่าวไทยครับอันนี้เป็นโครงการเหนือใต้นะครับที่เป็นโครงการเส้นทางระยะยาวครับผ่าน8จังหวัดครับต้องการที่จะตัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลทะลักผ่านลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางครับถัดมาครับก็คือโครงการที่2โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครับนี่ก็มีเหตุผลกันบอกว่าเพื่อสกัดน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพและใกล้เคียงจะได้ระบายออกไปทางฝั่งตะวันออกจะได้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพครับนี่โครงการสวยหรูทั้ง2โครงการครับที่นายกเคยหย่อนเอาไว้แล้วสุดท้ายนะครับถ้าเราไปดูในรายละเอียดครับโครงการแรกใช้งบลงทุน 1.65 แสนล้านนะครับเป็นโครงการระยะกรอบระยะเวลา8ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึงปีงบประมาณ2578ครับเป้าหมายชัดเจนครับก็คือจะตัดน้ำหลักตัดน้ำเหนือครับไม่ให้ไหลผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับเหมือนกับที่เคยปฏิบัตินะครับแต่ว่าจะใช้วิธีดันผ่านเข้าไปทางคลองครับทั้งคลองเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะต้องมีการเพิ่มเส้นทางเกิดขึ้นครับระยะทาง 7-8 จังหวัดอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเริ่มตั้งแต่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับจังหวัดชัยนาทลงมาที่จังหวัดลบบุรีมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาที่จังหวัดสระบุรีผ่านจังหวัดปทุมธานีผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราไปออกทะเลนะครับที่บริเวณอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับรายละเอียดถ้ามีการแจกแกนะครับบอกว่านี่จะเป็นเส้นทางในการที่จะระบายน้ำหลากจากเหนือนะครับ ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยในโครงการก็จะระบุเหตุผลเอาไว้ครับว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับจากเดิมเนี่ยระบายได้210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเพิ่มเป็น430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีหนำซ้ำจะช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้เกือบ4ล้านไร่ครับ3ล้าน480,000ล้านไร่นะครับ3ล้าน480,000ไร่และสามารถจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้อีกไม่ต่ำกว่า155ล้านลูกบาศก์เมตรครับนี่โครงการแรกนะครับโครงการที่2ครับปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงินก็ไม่น้อยครับ 95,000 ล้านบาทเกือบ 100,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันโครงการนี้ก็เพิ่งผ่านความเห็นชอบในเชิงหลักการจากที่ประชุมครม.ไปเมื่อ15กันยายน2569กรอบระยะเวลา6ปีครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2570จนกระทั่งถึงปีงบประมาณ2575ครับเป้าหมายก็คือเพิ่มการระบายน้ำหลากลงไปสู่อ่าวไทยครับแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับแผนงานเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงโครงข่ายคลองชลประทานทั้งหมด22คลองหลักครับรวมเส้นทางรวมกันเสร็จสับเรียบร้อย 462.8 กิโลเมตรจะมีการก่อสร้างจะมีการปรับปรุงนะครับจะมีการทำอาคารของคลองของกรมชลประทานครับรวมแล้ว23เป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการรับน้ำเข้ามานะครับเข้ามาที่คลองระพีพัฒน์ซึ่งถือได้ว่าเป็นคลองที่มีบทบาทสำคัญมากนะครับในช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี2554หลายคนคงจะจำชื่อคลองนี้ได้ครับจะมีการเพิ่มในการระบายน้ำไปลงสู่เจ้าพระยาครับจากเดิม210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านออกไปทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและอีก2แม่น้ำสายหลักครับก็คือบางปะกงกับแม่น้ำนครนายกอีกบางส่วนเนี่ยจะไหลตรงไปออกทะเลเลยนะครับนะฮะเพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมชุมชนและเขตเศรษฐกิจพิเศษครับนี่มีพื้นที่ที่จะรับการเซฟเอาไว้อีกเกือบ 300,000 ไร่ครับ 298,000 ไร่ครับนอกเหนือจาก2โปรเจกต์ใหญ่ที่นายกเกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วถึงเวลาจริงเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วครับก็ขอพ่วงแพ็กเกจโครงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พ่วงเข้าไปอีกสัก1โครงการก็แล้วกันครับที่จริงต้องเรียกว่าเป็นพ่วงครับไม่ใช่เป็นโครงการเดียวทั้งโครงการเร่งด่วนโครงการระยะกลางโครงการระยะยาวครับซึ่งหลายคนคงจะจำก็ได้ครับมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่มาแล้วครับเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยเลยครับมีมากกว่า700โครงการวงเงินงบประมาณครับเอามารวมกันเข้าเสร็จสับเรียบร้อย 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทครับไม่ใช่วงเงินน้อยๆครับกรอบระยะเวลาที่จะดำเนินการไม่ต่ำกว่า8ปีครับเพราะฉะนั้นการหย่อน2โครงการพิเศษ2อภิมหาโปรเจกต์ลงมาในช่วงที่สังคมกำลังสับสนกำลังเดือดร้อนกับเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนครับปรากฏว่ามันยังคงมีเสียงโต้แย้งจากหลายฝ่ายที่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแบบนั้นถ้าแก้ปัญหาได้ง่ายมันแก้ไปนานแล้วครับไม่จะปล่อยให้ยืดเยอะคาราคาซังมาจนกระทั่งถึงขนาดนี้ภาคส่วนประชาสังคมจำนวนไม่น้อยนักวิชาการหลายคนกูรูด้านอุทกภัยไม่ได้เชื่อไปตามนั้นครับหลายคนครับไล่เรียงกันตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่านะครับนี่เป็นนักวิชาการประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรครับอาจารย์ตั้งเป็นปุจฉาถามอย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยบอกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากน้ำที่มันท่วมเนี่ยมันเป็นน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงครับตักเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะครับ ระบายออกไปไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือมันไม่ใช่เป็นน้ำที่เป็นน้ำหลักจากภาคเหนือครับมันคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นสองโครงการที่หยิบยกนำมาพูดพาดพิงถึงอ้างอิงถึงเนี่ยมันจึงเป็นการจับแพะชนแกะเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับนี่ในมุมของอาจารย์สตางค์ครับถัดมาศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับนี่ดร.เอนะครับอดีตนายกวิศวกรรมสถานในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับอาจารย์เคยเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครและยังณปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ครับนี่วิพากษ์พุ่งเป้าไปยังศักยภาพความมุ่งมั่นความสามารถของระดับผู้บริหารในการที่จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาครับอาจารย์เอเนี่ยบอกว่าแม้แต่เรื่องของการทดสอบเรื่องของการพร่องน้ำอย่างที่ฟังจากคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมพูดถึงเมื่อสักครู่มีคนตั้งคำถามเรื่องพร่องน้ำเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้มีการดำเนินการหรือทดลองดูก่อนหรือไม่อย่างไรครับนี่เท่ากับเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นนะครับถึงสิ่งที่ไม่ได้เข้มข้นดุดันในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่นะครับแต่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจโดยตรงเนี่ยกลับแปลงเรื่องฟ้าฝนตกลงมามากครับก็เลยทำให้คลองหลักต่างๆเนี่ยเต็มทั้งหมดไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกไปได้ครับถัดมานะครับนักวิชาการอย่างรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็ผันตัวเข้ามาเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.กรุงเทพของพรรคประชาชนเต็มตัวไปเรียบร้อยอาจารย์พูดน่าสนใจนะครับบอกว่าย้อนกลับไป 30-40 ปีประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมขังขณะเดียวกันมีปัญหาเรื่องภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหนักหน่วงมาโดยตลอดมันสะท้อนให้เห็นทั้งความล้มเหลวต่อนโยบายการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลหลายชุดและยังสะท้อนความล้มเหลวในเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการทุนธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับไทยเนี่ยมีพร้อมครับอาจารย์อนุสรณ์แนะนำให้รัฐเร่งทำฟลัดเวย์ในกรุงเทพฝั่งตะวันออกขุดลอกคลูคลองทำแก้มลิงครับหรือแม้แต่เรื่องการถมทะเลสร้างเขื่อนกั้นเมืองเอาไว้ครับนี่ฮะนี่ยังไม่นับสิ่งที่ทางค่ายใหญ่นะครับแถวแถวถนนค่ายถนนพระอาทิตย์นะครับที่ออกมาเปิดประเด็นที่กลายเป็นประเด็นร้อนหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงนะครับก็คือเรื่องของการยุบทิ้งหรือการปล่อยทิ้งโครงการแก้มลิง6แห่งครับในพื้นที่ฝั่งตะวันออกครับมันกลายเป็นประเด็นร้อนเลยครับทั้งผู้ว่ากรุงเทพทั้งผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพต้องออกมาชี้แจงบอกว่าไม่มีการยกเลิกแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและยังน้อมนำพระราชดำริของรัชกาลรัชกาลที่9ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่เหตุผลที่ต้องมีการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากประชาพิจารณ์ไม่ผ่านความเห็นของประชาชนในพื้นที่ครับเนี่ยทางราชการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงปฏิเสธไม่ได้ในการที่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าทั้ง2โปรเจกต์ที่ถูกผลักดันเข้ามาด้วยข้ออ้างว่านี่แหละจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมทั้งในกรุงเทพและพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ภาคกลางแต่ในทางปฏิบัติถ้าเราไปดูแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่โครงการใหม่มันไม่ใช่นโยบายที่เป็นความหวังใหม่อะไรนะครับเพราะตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับนี่ใกล้จะครบ100ปีสำหรับการอภิวัตสยามแล้วนะครับมีการเสนอโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายร้อยโครงการครับวงเงินรวมกันเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับเราได้ยินได้ฟังกันทุกปีทุกรัฐบาลแต่สุดท้ายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราก็ยังอยู่กับปัญหาเดิมๆครับก็คือน้ำท่วมกรุงเทพภัยพิบัติยังคงเกิดขึ้นอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญมันดูจะเพิ่มความรุนแรงร้อนแรงขึ้นครับพอๆกับงบประมาณที่เราสูญเสียไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นับจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่สำคัญที่สุดครับเอาแค่2โปรเจกต์ใหญ่ที่มีการหยิบยก มีการหย่อนนำมาเสนอเนี่ยนะครับโปรเจกต์แรก1,165,000 ล้านบาทนี่ในแง่ของการเสนอในแง่ของการประกอบร่างเป็นเรื่องของสภาพัฒน์ครับสภาพัฒน์อยู่ใต้การกำกับดูแลของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอ่ยชื่อสภาพัฒน์แน่นอนครับก็สามารถที่จะเป็นที่รับประกันได้ในระดับหนึ่งถึงความเข้มข้นในการกั่นกรองเอาจริงเอาจังนะครับแต่สภาพัฒน์ไม่ใช่เป็นคนสร้างครับพอแปลเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์ในทางปฏิบัตินะครับมีเจ้าภาพที่ชัดเจนเข้ามาขับเคลื่อนดำเนินการมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันออกไปจากสภาพัฒน์แล้วนะครับส่วนโครงการที่สองครับมีกรมชลประทานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรัฐมนตรีชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีนี่ได้รับฉายาว่าเป็นมิสเตอร์โปรเจกต์ครับเพราะฉะนั้นจะนำไปสู่การยอมรับเชื่อมั่นถึงความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในแค่ไหนอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคงจะไม่แคล้วครับในการที่จะถูกนำมาตั้งเป็นปุจฉาหรือนำมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าไอ้นี่มันเป็นการแบ่งปันกันลงตัว2โครงการ2พรรคการเมืองใหญ่แบ่งกันไปทำหรือเปล่าทั้งที่ความจริงอาจจะไม่มีเรื่องพวกนี้ก็ได้ครับแต่มันก็จะนำไปสู่ข้อสงสัยค้างคาใจของผู้คนเพราะอย่างที่เรียนเอาไว้โครงการเหล่านี้มันไม่ใช่โครงการใหม่ครับมีโครงการที่คนได้ยินได้ฟังมาจนชินไปแล้วครับมันถูกหยิบยกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ตัวของประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแสนสาหัสครั้งนี้มีส่วนร่วมเพียงแค่ถูกจับไปเป็นตัวประกันสำหรับเรื่องของการผลักดัน2โปรเจกต์นี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับขอบคุณครับและนอกจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานครด้วย
1: ครับ
0: ประเด็นหลักๆที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของน้ำท่วมแหละครับสกในพื้นที่น้ำท่วมอย่างเขตสายไหมแล้วก็เขตลาดกระบังนะครับที่มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ยังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่เนี่ยมีข้อเสนอไปยังผู้บริหารกทมนะครับเรื่องของการเพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วก็จัดอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับซึ่งทางรองผู้ว่ากทมก็ยืนยันว่าตอนนี้เร่งสูบน้ำอย่างเต็มกำลังนะครับนายสมชายเวสารัตกูลนะครับสก.เขตสายไหมเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายระหว่างการประชุมสภากรุงเทพมหานครครับก็สะท้อนวิกฤตของปัญหาน้ำท่วมขังบอกว่าคลอง6วาคลอง2และคลองอองเงินตอนนี้มีระดับน้ำที่สูงนะครับแล้วก็การระบายก็ค่อนข้างช้าบางจุดก็เริ่มเน่าเสียแล้วด้วยจนมีปัญหาเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าโรคที่ตามมากับน้ำท่วมนะครับเช่นเดียวกับนายสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยานะครับสก.เขตลาดกระบังก็อภิปรายในทิศทางเดียวกันบอกว่าหลายชุมชนโดยเฉพาะที่เป็นซอยลึกตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับเรื่องของการเดินทางก็ถูกตัดขาดขยะก็เยอะขยะสะสมแล้วก็กระทบกับสุขภาพนะครับซึ่งทั้ง2พื้นที่นี้เนี่ยก็เรียกร้องให้ผู้บริหารของกทม.เร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำนะครับไปกำจัดขยะแล้วก็ผักตบชวาที่มันกีดขวางทางน้ำรวมไปถึงเรื่องของการจัดเรือรถยกสูงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยรถธรรมดารถปกติทั่วไปเนี่ยมันเข้าไม่ถึงพื้นที่นะ
1: ครับทีนี้ดูเหมือนว่าหลายพื้นที่ก็ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับอย่างด้านรองผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเขายืนยันว่ากรุงเทพมหานครยังเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะครับพื้นที่ฝั่งตะวันออกสัญญาณดีขึ้นนะครับหลังจากระดับน้ำคลองแสนแสบลดลงแล้วทำให้การระบายน้ำจากคลองสายย่อยดีขึ้นตามไปด้วยก่อนหน้านี้ที่เกริ่นไว้มีคนสงสัยบอกกรุงเทพคลองเยอะแยะมากมายทำไมน้ำระบายไม่ไปนะฮะตอนนี้ทางรองผู้ว่าบอกว่าดีขึ้นส่วนที่แฟลตคลองจันทน์ครับน้ำเนี่ยสะสมค้างอยู่ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งนะครับระบบท่อเดิมระบายได้จำกัดทางกรุงเทพก็เลยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มครับปรับแผนสูบน้ำจากคลองจันทน์ขึ้นบนผิวถนนเพื่อใช้ระบบท่อช่วยระบายระดับน้ำเนี่ยคุณผู้ชมครับลดลงประมาณ50เซนใน2ชั่วโมงนะฟุตกว่าฟุตครึ่งได้ส่วนพื้นที่ลาดกระบังและศรีนครินทร์ครับยังต้องเร่งระบายนะครับยังหนักคลองประเวศบุรีรมย์มีข้อจำกัดด้านการไหลของน้ำนะครับ
4: ไปโซลากระบังนะที่ยังหนักอยู่ศรีนครินทร์ที่พวกอาศัยที่คลองประเวศเนี่ยเขาประเวศยังก็ลง

0: อารมณ์ช้าช้ากว่าแสนแสบเพราะแสนแสบมีอุโมงค์ที่ช่วยนะประเวทนิยาก็ต้องใช้ระบบดึงเข้ามาใช้ทอนบ้างก็ยังสู้แสนแสบไม่ได้ครับ
1: รองผู้ว่ากทม.นะครับท่านวิษณุก็ยังบอกว่าคันกั้นน้ำสายไหมนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ยืนยันว่าไม่ได้แตกนะครับแต่ว่าเป็นน้ำที่มันล้นคันออกมาและเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับเดี๋ยวกทม.จะผลักดันโครงการอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อที่จะดึงน้ำเข้าสถานีสูบน้ำพระโขนงโดยตรงนะครับก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะลดข้อจำกัดจากคลองประเวศบุรีรมย์ที่คลองนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นคดเคี้ยวนะครับก็เดี๋ยวจะแก้ไขข้อจำกัดส่วนนี้กันนะฮะ
2: มีคำเตือนด้วยบอกว่าคุณผู้ชมใครที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมรับน้ำระลอกใหม่นะครับกำลังมาจากจังหวัดนครสวรรค์หลายคนบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพตอนกลางเองก็ชั้นในอ่ะก็กลัวๆอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวน้ำเหนือมาจะแย่หรือเปล่าคือน้ำก้อนใหญ่จากแม่น้ำปิงที่เกิดจากฝนตกหนักนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงมาที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มีความพยายามผันน้ำออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมวลน้ำทั้งหมดจะไหลถึงเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้แล้วยังคงการระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเลี่ยงยากเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วกันที่จะทำให้ต้องเพิ่มการระบายแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องคนที่อยู่ท้ายเขื่อนด้วยคุณผู้ชมหลายคนตอนนี้คงกำลังคิดเลยว่าบ้านจะโดนหรือเปล่านะครับข้อมูลจากกรมชลประทานเองก็ยังไม่ได้พบปัญหาเรื่องน้ำล้นตลิ่งอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าหลายจังหวัดเนี่ยมีน้ำท่วมมาแต่เดิมนะครับแล้วจะมีพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ได้รับผลกระทบในหลายๆจังหวัดอย่างชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยานะครับซึ่งอยุธยาเองก็ท่วมมาแต่เดิมอยู่แล้วทั้งสิ้นเหมือนกันนะครับ อยุธยาเนี่ยหลายจุดคุณผู้ชมยังมีปทุมธานีนะครับปทุมธานีนนทบุรีซึ่งปทุมธานีเองก็ท่วมนะครับเฉลี่ยเมตร68เซนอำเภอสามโคกเนี่ยเฉลี่ยเมตร58เซนอันนี้คือจำนวนที่ท่วมมาอยู่แต่เดิ
1: ม
2: ก่อนหน้านี้มีพูดคุยกันจากหลายๆฝ่ายเล่นๆบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์เนาะฝนมันก็เริ่มซามีตกบ้างแต่ว่าเริ่มซานะครับหลังจากนั้นน้ำก็เริ่มลดลงในหลายพื้นที่แต่โอเคแหละหลายพื้นที่ยังหนักอยู่นะทีนี้พอน้ำลดลงเนี่ยเดี๋ยวน้ำเหนือมาแสดงว่าจะมีช่วงให้ได้พักหายใจหายคอกันสักสัปดาห์หนึ่งแล้วพอน้ำเหนือมาเดี๋ยวมันจะหนักอีกรอบหนึ่งหนักที่ว่าเนี่ยหนักขนาดไหนพูดคุยกับคุณนิตยากิรติเสริมสินนะครับนักข่าวอาวุโสศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมนักวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติคุณนิตยา
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ ทุกท่าน สวัสดีครับ
2: ตอนนี้มันมีหลายมวลเหลือเกินเอาที่คุณผู้ชมหลายคนตั้งคำถามกรุงเทพจะมาอีกรอบนึงใช่ไหมครับ
3: ตอนนี้รอบของกรุงเทพรอรับน้ำเหนือนะคะน้ำเหนือที่ว่านี้ 2,200 ยังไม่ได้ปล่อย 2,500 เนาะแต่ว่ามีการรอเซ็นอนุมัตินั่นแม้แปลว่าเราจะต้องรอดูว่าการปล่อยน้ำในครั้งนี้มันมีการควบคุมในหลายบริบทวันนี้น่ะที่ตั้งใจมาร่วมรายการในวันนี้เนี่ยตั้งใจมาบอกเลยว่ามาให้เห็นถึงอำนาจการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร
1: อ
3: ำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างการจัดการน้ำรวมถึงกระแสโซเชียลที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดอะไรกันบ้างเราไม่ได้พูดเองนะอยากชวนมาฟังพร้อมกันเลยเพราะว่าวันนี้อยากจะเจาะลึกให้เห็นถึงการถอดรหัสโครงสร้าง
2: คือน้ำเนี่ยมาแน่กรุงเทพเดี๋ยวโดนอีกรอบนึงแน่
3: ตอนนี้นะกรุงเทพน้ำในคลองมันยังปริ่มๆเนาะแต่ตอนนี้เขื่อนพระราม6น้ำเยอะระบายลงมานะคะก็จะมาเจอกันเจ้าพระยาก่อนเข้ากรุงเทพเขื่อนป่าสักก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาก็กำลังจะระบายน้ำมาทุกน้ำเขาจะบริหารจัดการแบบแนวดิ่งแนวดิ่งคือทางตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่ามันออกเยอะที่สุดแล้วออกเร็วที่สุดแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณต้นคุณโอเนี่ยนะคะเห็นพระจันทร์เต็มดวงมาหลายวันแล้วมันมีน้ำเป็นละรอกน้ำละรอกที่เช้าหนุนสูงเย็นหนุนสูง
2: ขึ้นน้ำลง
3: ขึ้นลงบางทีเขาอาศัยจังหวะนี้ระบายอยู
2: ่ครับ
3: ก็ต้องเห็นถึงความตั้งใจด้วย
1: น้ำเหนือจะระบายอาจจะต้องระบายเพิ่มเติมมาใช่ไหมรออนุมัติอยู
3: ่
1: แต่ว่าน้ำทะเลหนุนช่วงนี้พอดีเลยนะครับช่วงราวต้นเดือนนี้แหละไปจนถึงวันที่4วันที่5เนี่ยมันจะหนักแค่ไหน
3: มันเป็นจังหวะแบบนี้นะคะช่วงนี้น้ำกำลังจะมาใช้เวลาเดินทางประมาณวัน2วันเนาะถ้าเขาระบายมา ระยะนี้น้ำทะเลหนุนอยู่แล้วนะคะพอหนุนอยู่แล้วรอจังหวะว่าตอนนี้กำลังระบายออกพร่องออกกรุงเทพก็กำลังเต็มปิ่มก็พร่องออกอยู
1: ่
3: แต่ด้วยความที่กรุงเทพเมืองมันเป็นแอ่งสูบออกอย่างเดียวนะคะการรอน้ำจากข้างบนมันเป็นจังหวะค่ะจังหวะพร่องรีบพร่องให้เร็วที่สุดเลยนะตอนนี
1: ้
3: พอข้างบนมาก็พร่องออกแต่ว่ายังไม่ได้รวมปัจจัยฝนตกในพื้นที่เน
1: า
3: ะ
1: ครับก็คือถ้าเกิดว่าฝนมันไม่ตกมาเพิ่มไม่มีน้ำฝนมาเติมเนี่ยน้ำเหนือกับน้ำหนุนก็ไม่ได้ทำให้ท่วมแบบท่วมหนักท่วมเยอะอะไรขนาดนั้นถูกต้องไหม
3: ครับใช่แล้วค่ะจริงๆกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนจะตกเยอะอีกทีเนี่ยช่วงประมาณวันที่4วันที่5น้ำหนุนมันก็จะเริ่มลดลงไหม
2: ครับ
1: มันเป็นจังหวะพอดีโชคดีจริง
2: อันนี้หมายถึงว่าคนที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วน้ำเข้าบ้านเนี่ยรอบนี้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นขนของหรือเปล่า
3: แต่ว่าตอนที่ใครที่อยู่ริมคลองอ่ะอาจจะต้องระวังเพราะบางทีมันมันล้น
2: ก็คืออย่าประมาท
3: อย่าประมาทคนอยู่ใกล้คลองนะคะอย่าประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าฝนตกลงมาเพิ่มเติมเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าหลายคนก็บอกว่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามันมีคำเตือนอยู่แล้วว่าจังหวัดนนทบุรีปักเกร็ดอะไรอย่างนี้เนาะปทุมธานีตรงนี้เนาะแล้วก็อีกหลายส่วนที่อยู่ตามริมคลองเนี่ยค่ะเฝ้าระวังเอาไว้ด้วย
2: ครับคุณนิตยาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการจัดการตัวโครงสร้างการจัดการทั้งหลายมันมีเรื่องน่าห่วงหรือว่ายังไงครับที่คุณจะหยิบยกมา
3: ก่อนที่จะไปสู่โครงสร้างการจัดการชวนคิดชวนคุณผู้ชมเห็นปรากฏการโซเชียลไอกันก่อน
2: โซเชียลไออ
3: ่ะโซเชียลไออ่ะลองมาดูนะคะปรากฏการที่เห็นนี้ที่ฉันอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูเลยเพราะว่าเริ่มต้นกันด้วยที่เสียงสะท้อนค่ะผ่านทั้งโลกออนไลน์นะคะปรากฏว่ามีการรวบรวมกันค่ะก็ของ The Active แล้วก็โซเชียลไอในช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาพบการพูดถึงน้ำท่วมรวมถึงเกือบ 400,000 ข้อความสร้าง engagement สูงถึง 123.5 ล้านครั้งเลยนะคะทั้งสองท่านผ่าน Facebookนะคะผ่าน X นะคะแล้วก็ชำแหละข้อมูลต่างๆแยกเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้ให้เห็นตามภาพเลย
1: ครับ
3: สะท้อนว่านะคะชาวบ้านสะท้อนผ่านโซเชียลนะคะปรากฏว่าเรียกร้องในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะตอนนี้มันยากลำบากดังนั้นเขาก็เลยสะท้อนว่าการพึ่งพาตนเองนี่ดีที่สุด
2: ฟังงั้น
3: ถึงมาไปจนถึงการโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านแฮชแท็กรู้สึกว่าการรอคอความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ย มันช้าเกินไปแล้วกลุ่มที่สองน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันคือการวิจารณ์รัฐบาลนะคะกลุ่มนี้ตั้งคำถามค่อนข้างแรงน้ำท่วมแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบเป็นคำถามที่ชวนคิด
1: กลุ่มนี้นี่เยอะสุดหรือเปล่า
3: ก็ค่อนข้างที่จะเยอะสุดแล้วเขาก็บอกว่านะคะเรามีหน่วยงานจัดการน้ำเยอะแยะใช้งบประมาณมหาศาลแต่ทำไมถึงไม่คุ้มค่าน
1: ้
3: ำท่วมซ้ำซากเงินชดเชยก็ไม่เพียงพอหลายคนบอกว่านี่เป็นภัยพิบัติประจำถิ่นหรือเปล่าแต่กลับไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ
1: ครับ
3: ที่น่าสนใจอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่3นะคะเขาพูดถึงเรื่องของวิกฤตความน่าเชื่อถือหรือวิกฤตศรัทธานะคะในการเตือนภัยของภาครัฐ
1: ครับ
3: ก็ตอนนี้ประชาชนหันไปพึ่งพาข้อมูลของเพจดังมากกว่านะคะเพราะว่า
2: จะเป็นปัญหาไหมเนี่ย
3: ตอนนี้เนี่ยในโซเชียลไอเนี่ยเขาสะท้อนว่าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐแม้จะดีแม้จะมีข้อมูลชัดแต่ว่ามันช้าไม่ทันการกับเขาแต่พอเวลาเพจดังมาโพสเนี่ยพอโพสด้วยความที่ใช้คำพูดเนาะดึงโซเชียลเนี่ยมันทำให้เกิดการสร้างแอคชั่นของหลายคนก็รู้สึกกังวลนะแต่ว่า
1: เร็วด้วยแล้วก็ง่ายต่อการทำความเข้าใจด้วย
3: ภาษาง่ายใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็คือมันเร็วจริงๆต้องยอมรับว่าเรื่องของน้ำท่วมกทมในครั้งนี้เนี่ยคือเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยมันค่อนข้างช้าสมมติว่าน้ำท่วมวันศุกร์เนี่ยวันเสาร์ตอนเช้าเพิ่งจะมาแจ้งเตือนอ่ะคือมันไม่ทันแล้วคนที่เขาวางแผนเดินทางคนที่เขาวางแผนจะต้องวางแผนเนี่ยขนของขึ้นที่สูงเนี่ยมันไม่ทันแล้วมันก็สะท้อนถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่มันอาจจะซ้ำซ้อนกันอยู่หรือเปล่าซับซ้อนกันอยู่หรือเปล่าระหว่างทางกทม.แล้วก็ทางมหาดไทยหรือว่าปภ.เพราะว่าได้คุยกับทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเหมือนกันที่ดูแลปภ.คุณเจเซตนะ
3: ค
1: ุณเจเซตบอกว่าจริงๆแล้วในส่วนของกทม.เนี่ยเขาพร้อมในส่วนของปภ.เนี่ยเขาพร้อมที่จะปล่อยเซลล์บอดแคสต์มาแล
3: ้
1: วแต่ว่าการจะปล่อยได้มันต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานข้อมูลที่ยืนยันมาจากหน่วยงานจากในท้องถิ่นกทม.ต้องส่งข้อมูลมาให้ปภ.ปภ.ยิงปุ๊บปั๊บได้เลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณเจเซตบอกว่าเขาพยายามจะสอบถามไปยังกทม.แล้วว่าจะให้ปล่อยจะอะไรยังไงแต่ว่ากทม.เนี่ยแจ้งมาตอนเช้าวันเสาร์เนี่ยมันเป็นช่องว่างของการ ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการหรือเปล่าคุณนิติ

0: อย่าง
1: ตอนนี้ก็คือมันเป็นลำดับขั้นตอนของเอกสารและทางด้านของข้าราชการนั้นจริงก็จริงค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสังเกตไหมคะตั้งแต่วันที่29ปรากฏว่าช่วงที่น้ำเหนือมาเนี่ยเตือนเร็วเตือนแรงแต่น้ำยังไม่ได้ถึงเลย
2: ครับ
1: อาจจะดีไหมล่ะถ้าอย่างนี้
0: คือเตือนล่วงหน้าดีแต่คือระยะอะให้มันแบบว่าคือมันต้องเป็นช่องว่างระหว่างช่วงเวลาเหมือนกันนะคือถ้าเตือนกระชั้นมันก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าเตือนแบบระยะเวลายาวนานไปมันก็ไม่ดีเหมือนกัน
1: แล้วปรากฏว่าเสียงสองเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ก็จะบอกว่าอ้าวเตือนแล้วทำไมยังไม่มาเลยแต่ที่จริงเราก็ต้องเตือนภัยไว้ก่อนเพราะหลักการจัดการภัยพิบัติเนี่ยเขาบอกว่าการเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าไม่เกิดก็ไม่เสียหายนะคะ
0: เตรียมไว้ก่อนดีกว่าที่จะมาเตรียมกันกระชั้นเน
2: า
0: ะ
2: ระวังไว้ก่อนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยใช่ไหม
1: ใช่และตอนนี้เนี่ยสังคมโซเชียลเนี่ยเขาก็เชื่ออินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: นะคะอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาแบบโยนข้อมูลโยนข้อความจากหน่วยงานภาครัฐนั่นแหละเอามาแปลงภาษามันก็เลยทำให้เกิดความง่าย
2: ก็หน่วยงานภาครัฐบอกมวลน้ำมามากอินฟลูบอกเอ้ยน้ำท่วม ใช่ไหม
0: อาจจะสูงกว่าระดับตลิ่งเท่านี้ต่ำกว่าระดับตลิ่งเท่านี
2: ้
0: แต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์บอกว่าสูง100สูง1เมตร50อ่ะแบบนี้คือ
2: หัวเข่าแน่นอนพ่อแก่แม่แก่หัวเข่า
1: หัวเข่าแน่นอนและอีกอย่างนึงเนี่ยหลายคนเนี่ยสะท้อนอีกนะคะเราพวกเราไม่ได้พูดกันเองนะมันเป็นโซเชียลที่เขาบอกมาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลายคนพูดถึงก็เลยคิดว่าเราควรป้องกันดีกว่าแก้ทีหลังดีกว่าเนื่องจากว่าสะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดเราจะเห็นผ่านโซเชียลเราจะเห็นสังคมโลกออนไลน์เขาใช้ภาพ AI นะ
2: คร
1: ับ ประชดประชันบ้างนะคะตั้งคำถามถึงบทบาทส.ส.ในพื้นที
2: ่
1: ซึ่งก็เป็นแล้วก็อยากรู้ไหมคะว่าเขาพูดถึงใครมากที่สุดในช่วงระยะเวลาต่อจากนี
0: ้ผมเดาไม่ยากหรอก
1: เดาไม่ยากหรอก
2: นายกอนุทิน
1: อันดับหนึ่งถูกต้องคนที่สองเป็นใครคะ
0: ว่าชัดชาติไหม
1: ถูกต้องค่ะทั้งสองคนเลยนะคะ
0: ต้องมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีด้วย
1: คุณทรงศักดิ์กำลังมาเรื่อยๆนะคะ
2: มาเรื่อย
1: ๆแต่ทั้งสองท่านนี้นะคะมีข้อความเหมือนกันบางคนบอกว่าอย่าไปด่านายกเขาเลยเป็นข้อความก็อย่าไปด่านายกเขาเลยนะคะวิจารณ์ได้นะคะแต่ว่า2สมัยแล้วนะแก้ปัญหาน้ำท่วมซะที
2: ทีนี้ผู้ว่าชัชชาติ
1: ของท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าท่านผู้ว่าชัชชาติก็ทำตามอำนาจแล้วก็หน้าที่นะคะแต่ว่าในส่วนนี้การจัดการน้ำก็ต้องเร็วหน่
0: อ
1: ยมันไม่ใช่ชักช้าเพราะว่าเขาจมน้ำหลายวันเมื่อกี้ถามว่าหน่วยงานใช่ไห
0: ม
1: หน่วยงานไหนทายกันเลยว่าหน่วยงานไหนที
2: ่
1: ถ
2: ู
1: กพูดถึงถูกต้องค่ะกรมอุตุ
0: กรมอุตุต้องมาสทนชต้องมีกรมชลประทาน
1: ถูกต้องค่ะทั้งส่วนที่คุณอนุชาพูดเนี่ยค่ะถูกต้องหมดเลยนะคะ
2: มาทั้งพวงเลยนะ
1: มาทั้งพวงทีนี้ทุกคนตั้งคำถามว่ากรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือเปล่าดิฉันก็เลยจะมาช่วยเล่าให้เห็นภาพสะท้อนว่
0: า
1: การวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะการทำหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายนะคะที่จริงเนี่ยนะคะถ้ามาดูข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550กำหนดไว้นะคะทุกท่านผู้ว่าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดคือผู้บัญชาการจัดการภัยในพื้นที
0: ่
2: อ
1: ันนี้เราเห็นแล้วสำหรับผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมีอำนาจสั่งบุคลากรนะคะทั้ง2ท่านสังกัดได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ปลัดกทม.สำนักต่างๆผอ.เขตไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจควบคุมการระบายน้ำแต่ข้อจำกัดมีแบบนี้ค่ะผู้ว่าราชการนะคะมีอำนาจบริหารระดับเมืองเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจบริหารน้ำทั้งลุ่มนะคะทำให้ไม่สามารถควบคุมน้ำนะคะทั้งระบบได้อ้าวน้ำเหนือจะมาคุณสองคนน้ำเหนือจะมาน้ำกำลังจะเข้ากรุงเทพเพื่อนผู้ว่าไม่ได้บอกว่าอย่าพึ่งนะชะลอก่อนไม่ใช่นะ
0: คือจะบอกว่าเขามีอำนาจเฉพาะจุดในพื้นที่รับผิดชอบเขา
1: ใช่
0: แต่เรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันไม่ใช่บริหารจัดการเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่เพราะน้ำมันไม่ได้อยู่มันมาจากไม่ได้มาจากกทม. อย่างเดียว
1: ใช่
0: คือมันไหลมาจากพื้นที่อื่นมันเป็นน้ำเหนือมาด้วยอันนี้ก็เลยเป็นอุปสรรคในเรื่องของการบริหารจัดการของผู้ว่าเขา
1: ใช่ค่ะและนี้ข้อจำกัดของเขาก็คือเวลาเขาบริหารจัดการเวลามันอยู่ในกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาคต่างๆเนี่ยไม่ว่ากรมชลประทานหรือกรมอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสั่งการข้ามหน่วยงานไม่ได้นะสั่งทหารสั่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำนู่นทำนี่ไม่ได้มันไม่ได้เป็นเอกภาพเดียวแม้ว่าภัยพิบัติมันจะเกิดอยู่ในสมมติว่าเมืองแหละ
0: ครับ
1: เขาก็สั่งได้แค่การระบายน้ำสั่งการให้ตรงนี้ไปต่อท่อตรงนั้นระบายน้ำได้เท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ถามเพื่อที่จะหาแพะนะหรือว่าหาคนผิดนะคือกทม.เขาก็มีอำนาจในกรอบจำกัดเขาเหมือนกันคือรัฐบาลก็มีอำนาจในการบริหารจัดการเหมือนกันทีนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าทางรัฐบาลกับทางกทม.เนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการให้มันเป็นจุดเดียวกันนึกออก

0: ็นศูนย์เป็นศูนย์ประชาการเดียวกันคือไม่ได้สั่งการมาจากทุนทีไม่ได้สั่งการมาจากตรงนี้ทีมันสามารถที่จะบูรณาการทำงานให้มันดีขึ้นกว่านี้ไหม
1: ก็มีการจัดการได้ในรูปแบบของการทำงานแบบกนช.กนช.คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำนะคะในระดับนโยบายเขาก็ต้องบริหารกันทั้งลุ่มทุกวันนี้เราจะสังเกตว่าเราขอสัมภาษณ์ใครเนี่ยนะคะแต่ละคนบอกว่าผมติดประชุมนั่นคือจัดการเราแทบจะนำนักวิชาการ ที่เป็นหน่วยงานด้านน้ำต่างๆเนี่ยมาเข้ารายการค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะแต่ความซับซ้อนมันคือใครสั่งในระดับนโยบายนะคะนั่นก็คือกนช.คณะกรรมการทรัพยากรน้ำนะคะแห่งชาติซึ่งมีอำนาจทางการเมืองในการเคาะแผนเคาะงบประมาณระดับชาตินะคะใครปฏิบัติส่วนไหนนะคะกว่า40กรม40กระทรวงอยู่กับท่านหมดละค่ะแต่ทีนี้ถ้าท่านไม่เซ็นเอกสารแล้วทำไง
2: ทำไงได้บ้างบังคับให้เซ็นได้ไหม
1: เพราะว่ามันมีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าหน่วยงานภาครัฐพยายามบอกว่าผมบริหารจัดการน้ำมากว่าแบบเป็น10 20ปี30ปีแล้วผมรู้เลยว่าน้ำนี่จะไหลไปไหนแล้วแต่ว่ามันต้องอาศัยอำนาจร่ว
0: ม
1: แต่ถ้าท่านบอกว่าไม่ได้กล่าวถึงใครนะคะถ้าท่านบอกว่าอ้าวชาวบ้านร้องขอมาบอกว่าพื้นที่นี้อย่าเพิ่งเข้าไปท่วมนะเพราะยังปลูกข้าวไม่เสร็จยังทำน้ำไม่เสร็จยังมีกิจการท่านบอกอ๋อยังไม่ก่อนสัก2วันเดี๋ยวรอวันนี้2002ใช่ไหมอีก2วันและพอหลังจากนั้นถ้ามาปล่อย2005 2008 มาทีเดียวตูมเดียวเกิดอะไรขึ้น
2: เล่นเลยทีนี
0: ้ในโครงสร้างนี้เนี่ยมีทางกทม.ในโครงสร้างนี้มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะไหม
1: มีเยอะเลยค่ะหน่วยงานด้านน้ำกทม.ก็เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะกรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำแต่ปัญหาสำคัญก็คือข้อจำกัดก็คือว่าการทำงานแบบไซโรต่างคนต่างทำเนี่ยนะคะของกนช.เนี่ยบางทีนักการเมืองเนี่ยมันมีกระแสแล้วไงว่าที่จริงอำนาจของนักการเมืองแต่ละคนอย่าไปยุ่งเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำ
2: มันไม่ได้มีกระแสมันมีคลิป มันมีคลิป
1: มันมีคลิปคือจะไปบอกว่าเปิดนู่นเปิดนี่ไม่ได้ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครคุณต้องให้ผู้ว่าและผู้ว่าบอกว่าข้าราชการประจำเขามีเขาจะเปิดไม่เปิดเนี่ยเขาต้องไปฟังผู้ว่า
2: ครับ
1: อ่ะแต่ทางนี้บอกว่ามาสั่งแต่เป็นพื้นที่การเมืองของตัวเองอย่างเงี้ย มันก็เป็นความซ้ำซ้อนในเรื่องของเชิงบริบทการทำงานแบบฝั่งการเมืองฝั่งข้าราชการและการทำงานของหน่วยงานที่เป็นแบบไซโลด้วย
2: ครับก่อนหน้านี้ที่คุณนิตยามาร่วมรายการกับเราเนี่ยคุณนิตยาตอนนั้นวิเคราะห์ไว้ตอนนั้นน้ำเหนือไง อยู่ในภาคเหนือแล้วก็โอเคเหนือแล้วเดี๋ยวคุณนิตยาบอกเดี๋ยวจะมาภาคกลางก่อนนะปรากฏท่วมจริงไข้ขึ้นเลยผมอะ เจอน้ำท่วมเข้าไป นะครับเดี๋ยวจะไปภาคใต้ไงปลายปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: พฤศจิกาธันวามกรา
1: แล้วก็มีแนวโน้มว่าพายุนะคะถ้าจะเข้ามาก็จะเข้าทางโซนใต้แต่ตอนนี้เนี่ยหลายคนภาคใต้ก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ะน้ำมันมาแบบว่าเข้ากรุงเทพเยอะกว่าเนาะปกติน้ำต่อปีมันจะอยู่น้ำเฉลี่ยเนาะที่ฝนตกจะอยู่ที่ประมาณ 1,200-1,300 มิลลิเมตรต่อปีอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมาตกที่นี่หนักข้างล่างก็อาจจะเบาหรือเปล่าน
2: ี่เป็นเกี่ยวไหม
1: มันเป็นความรู้สึกแต่การที่เราจะต้องเชื่อข้อมูลเนี่ยเราต้องเชื่อด้วยข้อมูลที่มันมีเหตุและมีผลมีเหตุมีผลคือมีแบบจำลองโมเดลเราไปพูดเองไม่ได้เพราะทุก
0: ค
1: นเน
0: ี่
1: ย
0: คนพูด
1: ด
0: ้
1: วยความรู้สึกไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นคนใต้ก็ต้องเตรียมการรับมือกันซะแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีพายุมาใช่ไหมประมาณช่วงไหน
1: พายุเนี่ยต้องดูเป็นรอกๆนะคะว่ามันบางทีหย่อมต่ำขึ้นบนขึ้นล่างไปเข้าประเทศอื่นแทนก็
2: ม
1: ีอาจจะมาช่วงไหนเราค่อยกะไว้ก่อน
2: บางทีมีเลี้ยว
1: มีเลี้ยวค่ะเพราะอย่าลืมว่านะคะเราจะมีอากาศเย็นเข้ามาแล้วในช่วงกลางเดือนนี้ตอนนี้อีสานโล่งเลยอีสานเหนือนี่รู้สึกแบบอากาศเย็นพลิ้วๆพลิ้วๆแล้ว
2: โอเครอติดตามกันก่อนนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: นี่คือผลไม้แช่อิ่มครับเป็นกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นมากกว่าครับเพื่อถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหมัดดันมะม่วงเปรี้ยวแบบนี้ทุกอย่างเปรี้ยวหมดเพราะฉะนั้นการแช่อิ่มที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การถนอมอาหารอย่างเดียวครับแต่เป็นการปรับรสชาติให้ถูกใจมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามได้ในแดนกินดองครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทาง Thai PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเริ่มต้นเดือนนะครับกับคุณยุ้ยชมัยพรเห็มประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการอัปเดตสถานการณ์น้ำหรือว่าความเป็นอยู่คุณผู้ชมเป็นอย่างไรส่งมาพูดคุยกับเราได้เช่นเคยค่ะซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเริ่มต้นเดือนตุลาคมกันสักทีก
0: ัน
1: ยายนยาวนานเหลือเกิน
0: 5สัปดาห์ไม่มีวันหยุด
1: 5สัปดาห์ไม่มีวันหยุดไม่พอไม่ใช่แค่ว่าวันหยุดงานครับเหตุการณ์ปัญหาวิกฤตต่างๆก็เกิดไม่หยุดเหมือนกันนะ
0: คือก่อนอื่นคุณต้องขอบคุณตัวเองก่อนนะ
1: ที
0: ่ผ่านพ้นเดือนกันยายนมาได
1: ้ตุลาจะมีอะไรอีกไหมเนี่ย
0: ตอนนี้ก็หลายคนก็ยังเจออยู
1: ่ยังเจออยู่นะแต่ข่าวดีข่าวแรกเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับเข้าแอปเป่าตังค์กันหรือยังกดรับสิทธิ์กันด้วยนะได้มากี่หมื่นนะ
0: ประเด็นคือ 1,000 บาทใช
1: ้
0: ได้2รอบเดือนด้วยกันก็คือตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายน
1: เดือนละพัน
0: ไม่ก็คือพันหนึ่งเนี่ย
1: 2เดือน
0: 2เดือน
1: เอ้าเข้าใจว่า
0: อันนี้เขา plus ไงคุณ
1: เพิ่มมาให้
0: เขาเพิ่มมาให้
1: จากใคร
0: ประเด็นคือคุณน่ะคุณจากภาษีพวกเราประเด็นของมันคือว่าคุณน่ะ
1: ทำไม
0: คุณบอกคนอื่นอ่ะคุณลงทะเบ
1: ีย
0: น
1: ยังไม่ได้กดเลยเมื่อเช้าคุณเชิญสายกับพี่เจนแล้วก็คุณพีทเขากดมันยังหมุนติ้วอยู่ไง
0: ดิฉันกดได้แล้ว
1: อ้าว
0: เมื่อสักครู่นี้เสี้ยววินาทีก่อนเข้ารายการช่วงจังหวะชุลมุน
1: วันนี้วันเกิดคุณไง
0: ค่ะ
1: คุณชมัยพรคุณเลยโชคดี
0: ดิฉันก็เลยจะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus จากเงินภาษีที่เสียไป
1: อย่าลืมไปกดนะครับผู้ชมคิดว่าตอนนี้ระบบน่าจะใช้งานกลับมาได้ดีขึ้นเสถียรขึ้นแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับสนับสนุนในช่วงนี้ต่างๆเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวกันหน่อยเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าจะแห้งลงคุณผู้ชมก็ยังคงมีหลายพื้นที่ที่มีท่วมขังอยู่และวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี
0: ้
1: ก็ยิ่งต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำเหนือนขึ้นมาลงมา
0: เมื่อวานนี้นะพี่ตอบคุณผู้ชมแยกคอปอแถวๆสนามแถวๆทูปะเตมีอ่ะ
1: โหดมาก
0: โอ้โหปรากฏว่าคือเมื่อวานเนี้ยฝนตกซ้ำในหลายพื้นที
1: ่
0: แล้วทำให้เอาอย่างหลายสถานการณ์บางที่อย่างทูปะเตมีที่น้ำควรจะต้องลงปรากฏว่าระดับน้ำในอยู่ในภาวะทรงตัวอยู
1: ่คือสูงขนาดที่ว่าครึ่งรถอ่ะมีภาพที่ส่งมานะครับทีมข่าวส่งมาเมื่อวานนี้เองนะ
0: ใช
1: ่หลายคนคิดว่าอุ้ยเมื่อวานเนี่ยน้ำคนลดลงแล้วใช่ไหมปรากฏว่านี่นี่คุณผู้ชมแถวนี้เลยเนี่ยอย่างที่บอกกันเมื่อวาน30กันยายนนะครับเมื่อบ่าย2ในทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการเนี่ยก็มีไม่ใช่แค่ทางอย่างที่เราเห็นภาพเนี่ยมีหลายที่อย่างแขวงทางหลวงสมุทรปราการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องครับเพื่อเร่งระบายน้ำบนถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดบริเวณกิโลเมตรที่29ฝั่งขาออกมุ่งหน้าชลบุรีหลังช่วงเช้าพบว่าบริเวณทางคู่ขนานทั้งขาเข้าขาออกนั้นมีน้ำท่วมสูงครับโดยเฉพาะใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้แนะนำให้ใช้ทางด่วนเป็นทางเลือกครับ
0: ส่วนเส้นทางโดยรอบบางบ่อยังได้รับผลกระทบหลายจุดเลยค่ะทั้งถนนรัตนโกสินทร์200ปีมีน้ำท่วมเกือบตลอดแนวรถเล็กผ่านเข้าออกได้ลำบากขณะที่ถนนรัตนราชช่วงตลาดบางบ่อน้ำเริ่มลดลงเล็กน้อยแต่บริเวณหน้าสภ.บางบ่อยังมีน้ำในปริมาณที่มากเลยค่ะ
1: ส่วนถนนสายวัดบางบ่อครับตั้งแต่แยกธนาคารกสิกรไทยถึงทางเข้าวัดบางบ่อก็มีน้ำท่วมตลอดแนวแล้วก็ระดับน้ำสูงบริเวณหน้าวัดและหน้าโรงเรียนครับรถเล็กผ่านได้ลำบากส่วนถนนปานวิถีครับมีน้ำท่วมตลอดแนวรถเล็กยังผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังครับ
0: ค่ะในขณะที่ถนนบางนาการ์เด้นมีน้ำท่วมสูงตั้งแต่ช่วงทางโค้งสะบัดจนถึงซอยนวมินทร์2รถเล็กบางช่วงไม่สามารถผ่านได้ส่วนถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตมีน้ำท่วมตลอดแนวแต่ยังสัญจรได้ขณะที่บริเวณใต้คลองพระองค์เจ้าน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ค่ะ
1: มาทางปทุมธานีกันหน่อยคุณผู้ชมครับพื้นที่คูคตปทุมธานีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตเนี่ยก็เข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับรถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินครับฝั่งขาออกหลังช่วงบ่ายนี้ตามภาพเลยคุณผู้ชมครับมีฝนตกหนักขณะที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวโดยจุดที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยจะอยู่บริเวณนี่แหละครับนะแถวบริเวณทูปะเตมีปากทางไปลำลูกกาครับจนถึงอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินทางฝั่งขาเข้าและขาออกมีระดับน้ำประมาณ40ถึง70เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชน ชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่จำเป็นนะครับ
0: ขณะนี้ค่ะทางจราจรบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ช่วงลาดกระบังติดขัดเป็นอย่างมากเนื่องจากบริเวณด่านลาดกระบังช่องเก็บเงินที่1และ2มีน้ำท่วมส่งผลให้มีรถสะสมเป็นระยะทางยาวโดยเฉพาะฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถติดสะสมประมาณ10กิโลเมตรค่ะจึงแนะนำผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงและพิจารณาในการใช้ทางด่วนบูรพาวิถีแทน
1: เมื่อวานเนี่ยเส้นแถวคลองรังสิตคลอง1 2แถวรังสิตเนี่ยก็ติดยาวเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเป็นหนึ่งเส้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ
1: สำหรับจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและควรระมัดระวังในการเดินทางในเมืองหน่อยคุณผู้ชมก็อย่างถนนลาดพร้าวครับช่วงลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปินั้นน้ำท่วมสูง30เมตรครับขออภัยครับ30เซนติเมตรงดสัญจรผ่านถนนศรีบุรพาตลอดทั้งแนวมีน้ำสูงประมาณ30ถึง40เซนติเมตรเช่นเดียวกันกับถนนกรุงเทพกรีฑาตั้งแต่ซอย9ถึง55มีน้ำสูงประมาณ30ถึง40เซนติเมตรครับงดสัญจรผ่านส่วนถนนลาดกระบังบริเวณแยกสนามบินมีน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรรถเล็กข้ามผ่านขณะที่ถนนหลวงแพ่งบริเวณแยกวัดพลมณีและแยกวัดราชโกษามีน้ำสูงประมาณ60เซนติเมตรรถเล็กห้ามผ่านเช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีจุดน้ำท่วมขังบนถนนพหลโยธินรามอินทราณวมินทร์สุวินทวงศ์ศรีนครินทร์ฉลองกรุงเจ้าคุณทหารและอ่อนนุชครับโดยระดับน้ำก็แตกต่างกันในแต่ละช่วงผู้ใช้เส้นทางควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนเดินทางอ้าวทีนี้กลับมาในโซนกลางกรุงเทพกันหน่อยน้องยุ้ย
0: ใช่ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบได้ผ่านกทม. Now Bangkok ค่ะคืออันนี้ต้องแล้วแต่นะคุณผู้ชมเพราะอย่าง QR Code เนี้ยยุ้ยลองสแกนแล้ว
1: มันเป็นรายงานใน Facebook
0: ใช่มันขึ้นเป็น Facebook ศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมแต่ให้แนะนำเซิร์ชนะคะเซิร์ชเป็นเว็บไซต์ Now Bangkok ได้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นให้นะคะซึ่งเขาจะรวบรวมจุดน้ำท่วมขังและสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยวางแผนการเดินทางคือสแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือจะเข้าไปที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เว็บไซต์ now.bangkok.go.th สามารถระบุตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบและดูจุดที่มีน้ำท่วมขังในรัศมีใกล้เคียงได้รัศมีเนี่ยจะเลือกได้ทั้งตั้งแต่3กิโลเมตร5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรค่ะพร้อมข้อมูลระดับน้ำในแต่ละจุดเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจเดินทางได้นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลแผนที่เพื่อดูสถานการณ์พื้นที่ใกล้เคียงข้อมูลที่เกี่ยวกับคลองและจุดต่างๆในพื้นที่และหากต้องการความช่วยเหลือยังสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชม
1: ไปกันที่เรื่องของการช่วยเหลือกันหน่อยคุณผู้ชมครับศูนย์การช่วยเหลือเนี่ยหลายๆที่ก็มีนะครับนอกจากการความเสียหายที่มันออกขึ้นจากมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยอย่างสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันนะทีนี้เรื่องของ

น้ำท่วมสูงและไม่สามารถพักอาศัยได้บางบ้านมีสัตว์เลี้ยงที่อาจจะต้องดูแลหรือพัดหลงกันไปครับกรุงเทพมหานครจึงเปิดพื้นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเป็นสถานที่รับฝากสุนัขและก็แมวเป็นการชั่วคราวครับเพื่อช่วยดูแลสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์

0: ร้องขอฝากสัตว์ชั่วคราวและแนบบัตรประชาชนหากสุนัขหรือแมวมีอาหารที่กินประจำมียาประจำตัวควรนำมาพร้อมกับสัตว์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละตัวแล้วเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์รับคืนต้องมาแสดงตนและรับสัตว์กลับตามขั้นตอนของศูนย์โดยสุนัขและแมวที่มีเจ้าของจะต้องดำเนินการเรื่องฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนด้วยนะคะทีนี้ถ้าพบสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศหมายเลข023287460หรือประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตในแต่ละพื้นที่และสายด่วนกทม1555รวมถึงแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Traffic ฟองดูได้ด้วยนะคะโดยทางกทมยังประสานภาคีเครือข่ายด้านการช่วยเหลือสัตว์เพื่อร่วมดูแลสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: จากกรุงเทพคุณผู้ชมครับไปกันที่อีก1จุดที่เราต้องมาเตือนกันเมื่อวานนี้ก็ออกประกาศกันมาบ้างแล้วครับขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80เซนติเมตรซึ่งปัจจุบันครับกระทบพื้นที่กาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและราชบุรีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำและบริเวณขอบลำน้ำติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายสถานีประชาชนจะติดตามเรื่องนี้ด้วยใครที่กำลังจะยกของยกได้เลยทางการแจ้งมาสูงแค่ไหนเอาให้สูงที่สุดเอาให้สูงที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่ามวลน้ำมารอบนี้เท่าไหร่และแน่นอนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือผู้สูงอายุผู้ป่วยเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านฉับพลันในทันทีนะครับ
0: นี่เป็นภาพบรรยากาศจากเมื่อวานนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในรายการสถานีประชาชนนะคะ
1: โอ้นี่มาไวแล้วพังไวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม
0: นะคะต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในหลายพื้นที่เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะวันที่1ตุลาคม2569นะคะทางกระทรวงแรงงานเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่วัดศรีกันพุทธสยามเขตดอนเมืองค่ะตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปท่านสามารถนำรถจักรยานยนต์เข้ามารับบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเบื้องต้นเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้านที่ได้รับเสียหายจากน้ำท่วมมาให้ช่างมืออาชีพช่วยตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมได้นะคะและนอกจากนั้นประชาชนบางส่วนนะพี่ต๊อบที่ยังติดอยู่ในที่พักอาศัย
1: แน่นอนตอนนี้มันหลายวันแล้วคุณผู้ชมครับน้ำเริ่มเน่าอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเริ่มขาดแคลนบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยไทยพีบีเอสครับจึงเปิดพื้นที่และเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือส่งตรงให้ถึงความต้องการทุกน้ำใจไปถึงผู้ประสบภัยนะครับโดยเร่งรับสิ่งของที่จำเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของต่างๆเนี่ยครับอยู่ที่สถานีของเราครับไทยพีบีเอสสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีหลัก4กรุงเทพมหานครติดกับสโมสรตำรวจนะครับก็จะเปิดทุกวันครับตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.ส่วนเงินน้องยุ้ย
0: ส่วนเรื่องของการบริจาคคือตัวนี้เงินบริจาคจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะสอบถามเรื่องการบริจาคได้ที่หมายเลข027902136 027902136ส่วนผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลและขอความช่วยเหลือนะคะติดต่อได้ที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ค่ะที่หมายเลข027902111หรือ027902630-2ทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือว่า LINE @ร้องทุกไทย PBS นะคะติดต่อดูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ thaipbs.or.th/thaipbswithyou ค่ะ
1: เลขบัญชีบริจาคนะครับสะดวกสิ่งของมาได้ที่สถานีสะดวกเป็นเงินเป็นทุนทรัพย์ก็0710156235บัญชีธนาคารกรุงไทยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็จริงๆยังสามารถติดตามข่าวสารข่าวคราวนะคะรวมถึงเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆได้ตลอดในทุกช่วงข่าวของไทย PBS เลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้เราก็พยายามเตือนกันตลอดดังนั้นเตรียมแผนอะไรทำได้เองก่อนทำก่อนแล้วก็รอคำตอบนะครับหรือคำแนะนำจากทางการอีกครั้งดังนั้นเน้นย้ำนะติดตามในทุกช่วงข่าวของไทยพีบีเอสทุกช่วงรายการได้เลยนะครับมาเสิร์ฟยิ้มกันหน่อยดีกว่าอัปเดตเรื่องของน้ำกันไปแล้วคุณผู้ชมครับเช้าๆแบบนี้เริ่มต้นเดือนด้วยความสดใสกันหน่อย
0: ค่ะแน่นอนว่าช่วงที่หลายๆพื้นที่กำลังเผชิญกับน้ำท่วมขังไหนจะรถติดเดินทางกลับบ้านก็ยากลำบากหลายคนแทบจะหมดพลังไปกับความเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันแต่ท่ามกลางความเปียกปอนสิ่งนึงที่ไม่เคยเหือดหายไปนั่นคือน้ำใจและรอยยิ้มค่ะคนไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายคุณกระต ๊อป
1: ในน้ำมีปลา

0: ในนามีข้าวของจริง
1: ไม่เกินจริงบนถนนยังมีปลาม
0: าปลาหมอเนี่ย
1: นะคะอันนี้เป็นคลิปไวรัลจากผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่าคุณยายบัวค่ะเมื่อในซอยเจอน้ำท่วมสูงจนแทบจะกลายเป็นคลองชาวบ้านแถวนั้นไม่ปล่อยให้เสียเวลาเปล่าไม่ง้อเบ็ดไม่ง้อแหค่ะคว้าตะกร้าผ้าพลาสติกเดินลุยน้ำแล้วครอบดักจับปลากันสดๆกลางถนนแล้วไม่ได้มาเล่นๆจับได้จริงค่ะได้ปลาหมอตัวเป็นๆนะคะก็ช่วยกันจับอย่างสนุกสนานทั้งคู
0: ่
1: แล้วที่น่ารักไปกว่านั้นคือพอจับได้เยอะก็แบ่งปลาใส่ถุงให้เพื่อนบ้านเอาไปทำกับข้าวกินกันด้วยวิถีคนไทยขนานแท้ค่ะคุณผู้ชมคะพลิกวิกฤตจะบอกว่าความสุขไหมมันก็ไม่ได้เป็นความสุขหรอกแต่มันก็ยังปรับตัวเก่งอะ
0: เรายิ้มดีกว่านะเพราะเศร้าไปหน้าบึ้งไปเนี่ยน้ำก็ไม่ได้ลดด
1: ัง
0: นั้นสนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในเมื่อใช่ไหมในเมื่อแก้ไขอะไรไม่ได้ก็จงสนุกไปกับมันนี่แหละนี่แหละคือความเป็นไทยนะบางที่นะน้องยุ้ยไม่ใช่แค่ปลาหมอนะจ๊
1: ะ
0: ที่เจอปลาดุกตัวใหญ่มาก
1: ไม่แน่ใจตัวที่คุณปล่อยไปหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะดิคือน่าจะเป็นปลาดุกจากวัดแหละมันคงไหลตามน้ำมานะคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพอะไรแบบนี้เยอะในช่วงนี้นะครับอ้าวไปที่อีกหนึ่งคลิปสักหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับในช่วงที่หลายๆคนติดบ้านติดเกาะออกจากบ้านไม่ได
1: ้อ๋อนี่มีคุณผู้ชมบอกว่าปลาสลิดหรือเปล่านี่ใน TikTok ส่งมา
0: สิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดก็คือเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยแหละครับเวลาเกิดเหตุวิกฤตแบบนี้โบราณถึงบอกไงมีเพื่อนบ้านดีเนี่ยมีแบบเหมือนถูกหวยถูกลอตเตอรี่โดยภาพนี้วิดีโอนี้นะครับจากผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อคุณ Stay with Noppo ได้โพสต์เอาไว้ครับโดยเจ้าของคลิปเนี่ยติดอยู่ในบ้านครับพอน้ำมันท่วมสูงเปิดประตูไม่ได้เลยอ่ะมันดันน่ะ
1: และนี่ต้องอวยยศเพราะนี่คือป้าข้างบ้านคุณภาพ
0: แสดงว่าตัวน้องเองเนี่ยก็น่ารักกับคุณป้
1: า
0: คุณแม่เรียกคุณป้าได้ไหมคุณพี่แล้วกัน
1: คุณพี่แล้วกันวันแรกคุณพี่หิ้วข้าวกล่องมาให้
0: เนี่ยดูสิ
1: มีข้าวสวยไข่เจียวกุ้งทอดกระเทียมเอาช้อนได้พร้อม
0: คือไม่ได้ให้แค่ข้าวแบบข้าวสารมาหุงเองนะปรุงอร่อยหน่อยดีๆมาให้เลย
1: แล้วที่น่ารักกว่านั้นคือเมนูเป็นกุ้งใช่ไหมป้าแกะกุ้งมาให้แล้วค่ะ
0: โถประเสริฐกว่าแม่อีก
1: ดูสิเขาบอกว่าเปิดกล่องมาบอกว่านี่คือมื้อที่สุขที่สุดกินไปยิ้มไปอร่อยจนน้ำตาซึมไม่ได้มาแค่วันเดียวคุณป้าข้างบ้านที่น่ารักมาอีกรอบนึงลุยน้ำมาเอาวันที่2ลูกเดี๋ยวจะเบื่อเมื่อวานกินกุ้งไปแล
0: ้
1: ว วันนี้ข้าวมันไก่นี่มีกาแฟเย็นถุงใหญ่ฉ่ำๆส่งมาให้อีกรอบ
0: คุ้มแล้ว
1: ดูแลใส่ใจเหมือนบุตรหลานนี่คือตัวอย่างป้าข้างบ้านคุณภาพ
0: นี่แหละนี่แหละ
1: พี่ไม่ใช่ถามว่าเมื่อไหร่จะเรียนจบเมื่อไหร่จะแต่งงานได้งานทำที่ไหน
0: คุณต้องดูด้วยคุณพี่เนี่ยเขาอายุอาจจะไม่ได้ห่างมากป้าข้างบ้านจะเป็นการนิยามเฉยๆว่าเป็นเพื่อนบ้านไม่ได้หมายความว่าเป็นวัยนะแต่ดูก็ยังดูสดใสนั่นแสดงว่าโอเคไม่ห่วงแล้วเพราะมีของกิน
1: โอ้น่ารักมากเลย
0: มีของกินนะครับ
1: นะ
0: อ่ะมากันต่อครับในสถานการณ์น้ำท่วมขังสูงเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นห่วงและลำบากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ป่วยแหละคุณผู้ชมบางท่านบางคนเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังไงมันต้องไปหาหมอเป็นประจำตามนัดที่โรงพยาบาลเขานัดแต่นี่ครับเราเห็นถึงความพยายามของพี่ทหารกล้าและจิตอาสา
1: ใช่ค่ะมาจาก TikTok กองพีพีโพสเอาไว้เป็นภาพเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยจิตอาสานะคะขับรถบรรทุกทหารยกสูงลุยน้ำไปรับคุณลุงท่านถึงหน้าแมนชั่นพร้อมข้อความระบุว่าลุงจะไปฟอกไตใช่ไหมผมมารับลุงแล้วนะตรงนั้นน้ำท่วมขังสูงมากค่ะเจ้าหน้าที่ก็เดินลุยน้ำเนี่ยคุณผู้ชมดูเจ้าหน้าที่เดินไปนี่คือเลยขึ้นมาต้นขาแล้วนะเดินลุยน้ำเข้าไปประคองแล้วอุ้มคุณลุงขึ้นมาบนหลังรถทหารอย่างทุลักทุเลแต่ก็เต็มไปด้วยความระมัดระวังห่วงคุณลุงเป็นที่สุดเลยค่ะ
0: และระหว่างทางเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยคุณลุงคนเดียวนะครับคือเจอใครแถวนั้นนี่ติดอยู่ตามบ้านเรือนอะไรจะออกไปทำงานเนี่ยก็เรียกติดรถมาด้วยเลยนะครับเห็นแล้วต้องขอขอบคุณแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราขอบใจจริงๆ
1: ใช่ค่ะอันนี้คุณโอ้โหจัมโบ้บอกต้องร้องไห้ไหมแล้วแต่คุณค่ะ
0: เรื่องไหนอ่ะ
1: มันจะเห็นมั้งบางทีรู้สึกว่าแบบซึ้งใจต้องร้องไห้ไหมบางอย่างนะคุณเอาจริงๆเราเจอหน้างานวันนั้นถ้าเราน้ำท่วมขังอ่ะแล้วเราออกไปรับประทานอาหารอะไรไม่ได้แล้วมีคนใจดีแบบนั้นเราก็อดซึ้งใจไม่ได้นะ
0: เรายิ้มไปด้วยกันดีกว่าคุณผู้ชมร้องไห้ไป
1: แล้วแต่คุณเลยค่ะอันนี้แล้วแต่คุณเลยเอาไปดูอีกมุมมองนึงค่ะสุดประทับใจจากสายตาของชาวต่างชาติมาสัมผัสกับคำว่าสยามเมืองยิ้มด้วยตนเอง
0: อ๋อนี่คุณคลาร์ก
1: ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมค่ะหนุ่มฝรั่งคนนี้คุณคลาร์กเขาถ่ายคลิปตอนลงพื้นที่เจอน้ำท่วมขังพร้อมตั้งคำถามชวนคิดว่าแม้ในช่วงน้ำท่วมคุณสังเกตเห็นอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ได้เห็นตลอดทั้งคลิปนั่นคือรอยยิ้มของคนไทยไม่ได้เป็นความสิ้นหวังค่ะเป็นน้องๆที่เดินลุยน้ำชาวบ้านที่นั่งเรือพายคนที่นั่งท้ายรถกระบะคนพายเรือคายักคน ขับรถบรรทุกพี่พนักงานที่นั่งหลังรถส่งของทุกคนพอเห็นกล้องปุ๊บเนี่ยก็พร้อมใจกันส่งยิ้มหวานโบกไม้โบกมือชู2นิ้วทักทายกันอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะ
0: จะบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยเวลาไปดูคลิปอะไรแบบนี้ลองอ่านในคอมเมนต์ดูนะ

0: ชาติเนี่ยเขามาคอมเมนต์บอกโอ้นี่แหละคนไทยนี่แหละคือสาเหตุที่ผมอยากมาอยู่เมืองไทย
1: ค
0: ือคนไทยเราปรับตัวเก่งนะฮะแล้วเราก็มีรอยยิ้มกับทุกอย่างทุกสถานการณ
1: ์
0: นะครับอ้าวอีกสักอย่างนึงคุณผู้ชมครับแหมหลายๆคนฝนตกหลายวันไม่ได้ซักผ้าไงใช่ไหมฮะวันเมื่อวานรู้สึกจะมีแดดเป็นวันแรกในหลายๆที
1: ่
0: เน
1: า
0: ะ
1: แดดมาผ้าต้องพร้อมค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทุกบ้านอันนี้ไม่ได้ขายนะ
0: เอ
1: ามาตากผ้านะคุณผู้ชมนะคะก็คลิปไวรัลคลิปนี้ชาวเน็ตเขาแชร์กันสนั่นข้อความสั้นๆได้ใจความท่วมมา4วันแดดมาวันแรกจ้า
0: คือไม่เคยรู้สึกชอบแดดแบบนี้มาก่อนเลยอ
1: ะ
0: ทุกวันนี้ผมเอียนฝนมากเลยนะฝนมันมืดมา 3-4 วันนะฮะดังนั้นเป็นตึกอพาร์ตเมนต์แบบนี้ครับมาเป็นหอพักแห่งหนึ่งสูงหลายชั้นเลยครับทีเนี้ยพอฟ้าเปิดแบบนี้มีแดดส่องมาวันแรกเท่านั้นแหละครับทุกห้องรวมตัวกันซักผ้าโดยไม่ได้หมายเป็นวันซักผ้าโลก
1: ไม่ใช่เป็นวันซักผ้าศึกซักผ้าแห่งชาติ
0: แข่งกันแล้วก็ต้องตากให้แห้งด้วยนะเพราะว่าก็ไม่รู้เดี๋ยวฝนฟ้าคึมไปแล้วดูข้างบน
1: ใช่ไหมเนี่ยก้อนเมฆมาเลยอะความสามัคคีในการตากผ้าก็มาเกิดขึ้นทันทีนี่คือภาพสะท้อนวิถีชีวิตท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมเราดูแล้วเอ็นดูก็เอ็นดูเข้าใจก็เข้าใจเรียกรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีนะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวดีๆช่วงเสิร์ฟยิ้มยามเช้าก็จะเห็นว่าแม้น้ำท่วมสถานการณ์ยากลำบากสิ่งหนึ่งที่เราใช้คำว่าพยุงใจคนไทยเอาไว้นะรอยยิ้มการปรับตัวการยิ้มสู้น้ำใจที่คอยแบ่งปันช่วยเหลือกันในทุกมิตินะขอส่งกำลังใจผู้ประสบภัยทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีคือบางทีคุณการแสดงความเห็นหรือการคอมเมนต์บางอย่างอ่ะมันไม่ได้สะท้อนว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะมันสะท้อนว่าตัวคุณน่ะเป็นยังไงมีมุมมองมีความเห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงไอ้นี่น่ารักนี่แจ้งวัฒนะวันนี้ตอนน้ำท่วมแจ้งวัฒนะพี่ไรเดอร์ก็ยังส่งอาหาร
0: ใช่นะพี่ไรเดอร์ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าบุคลากรคุณภาพนะเป็นจิตอาสาที่ทำเพื่อเรานะเพราะบางที่อาหารไม่มีเราไปไม่ได้พี่ไรเดอร์ขับมาให้เรา
1: ค่ะนะคะมีคุณ18.11บอกว่าตอนนี้ต้องการช่างอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอาการเบื้องต้นน้ำเข้าเครื่องเป็นจำนวนมากครับลองดูนะคุณส่งมาเรื่องช่องทางต่างๆไทยพีบีเอสได้นะคะ
0: ลองส่งมาให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเนคชันกันนะครับเผื่ออันไหนช่วยได้หยิบจับกันได้ก็จะช่วยเหลือในยามวิกฤตในยามลำบากแบบนี้นะครับเอามาต่อในช่วงของจานเด็ดวันใหม่นะครับวันนี้คุณผู้ชมครับนะคุณหากล้องไม่เจอเหรออ
1: ะไรดิฉันโฟกัสตรงกลางเลย
0: ผมใช่ไหมที่หาไม่เจอ
1: คุณนั่นแหละ
0: ผมไม่รู้ไง
1: ถ้าก็คิดเอง
0: พอดีเล่ายาวไปจนเขายังมีอยู่เปล่าวันนี
1: ้ยังมี
0: ปรากฏมีใช่ไหม
1: ยังมีไม่ว่าจะยังไงชีวิตลำบากแค่ไหนเราต้องมีของกิน
0: ต้องกินคุณผู้ชมครับเสื่อใครที่น้ำลดลงแล้วยังนึกเมนูที่จะกินเช้านี้ไม่ออกวันนี้จัดก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยดีไหมคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวที่กินง่ายหากินได้ทั่วไปในบ้านเราเนี่ยแถวคลองรังสิตมีแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: ใช่ค่ะคือจะบอกว่าถ้าเกิดรังสิตช่วงคลองต้นๆอาจจะดูหน้าเป็นห่วงแต่ว่าในหมู่บ้านเมืองเอกที่ไปมาเนี่ยคือน้ำเขาเพิ่งลดนะอันนี้อัปเดตกันเผื่อจะไปอุดหนุนผู้ประกอบการกันได้เพราะว่าหลายท่านเองเขาก็บอกว่าเขาก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือสิ่งที่แตกต่างคือรสชาติแล้วการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นเขามีการนำนวัตกรรมการปรับสูตรต่างๆนำมาใช้ด้วยทั้งหมดจะเป็นอย่างไรพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตด้วยกันในจานเด็ดวันใหม่วันนี้ค่ะ

0: ของเราวันนี้พามารับประทานอีกหนึ่งเมนูคู่คนไทยยูวิเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องเคยรับประทานอย่างน้อย1ครั้งกับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเจ้าเก่าหลายคนรู้จักกันดีวันนี้อยู่กับออริจินอลนะคะนั่งข้างๆอยู่แล้วแม่จี๊ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แม่จี๊ขายมากี่ปีแล้วคะ
1: เฉพาะแม่เหรอตัวแม่เหรอเฉพาะตัวแม่ขายมาเอารุ่นเตี่ยก่อนดีกว่าเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเตี่ยขายมาตั้งแต่พ.ศ.2484
0: โ
1: อ้จ้ะเขาขายมาน่ะ
0: ถึงวันนี้ก็น่าจะ85ปีละ
1: ใช่แต่เฉพาะรุ่นแม่เนี่ยขายมาตั้งแต่พ.ศ.2512แล้วตอนนี้แม่71ก็ขายมานานน่ะ
0: ค่ะ
1: ขายมานาน
0: ขายมาจากรุ่นสู่รุ่นเลย
1: ใช่
0: คือเรียกว่าแม่จิ๊ดเกิดมาก็คือเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่ไหนแต่ไร
1: เห็นเตี๋ยขายก๋วยเตี๋ยวเลย
0: ค่ะ
1: จ้ะ
0: ทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือคะคุณแม่ขายบนเรือเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ขายบนเรื
0: ออ๋อ
1: สมัยก่อนเนี้ยอยู่ตรงเซียเนี่ยเซียยังไม่มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือมาอยู่ก่อนสี่มุมเมืองก็ยังไม่มีเรามาอยู่ก่อน
0: ค่ะจนกระทั่งมาเป็นร้านนะตรงนี
1: ้ใช่
0: ค่ะเป็นร้านตรงนี้กี่ปีแล้วคะ
1: 7ปี
0: อ๋อ7ปี
1: 7ปี
0: แม่ว่าหัวใจส

0: คัญของการเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโกฮับแบบโบราณเนี่ยอะไรสำคัญสุดกระเทียมเจียวหมูหรือว่าตัวเนื้อหรือตัวเส้นหรือน้ำซุปหรือทุกอย่างรวมกัน
1: ส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับน้ำซุปเนี่ยต้องทำให้อร่อยบางทีเนี่ยเราตั้งน้ำอย่างเงี้ยถ้าห้องลวกน้ำไม่เดือดลวกเส้นไปน้ำแกงอร่อยมันก็ไม่ได้ลวกเส้นต้องให้นิ่มบางคนทำไม่เป็นเขย่าสองทีเอาขึ้นมาเส้นมันแข็งมันก็กินไม่อร่อยเหมือนเราลวกเนื้อเนี่ยเนื้อสดเนี่ยถ้าเราจะให้อร่อยเนี่ยเราจุ่มในน้ำแกงเนี่ยเราก็นับในใจว่า1 2เราขึ้นเลย
0: ค่ะ
1: มันจะนุ่มแล้วอร่อย
0: โอ้
1: ถ้าเกิดว่าเราจะทำลวกนานๆนานๆเลยเงี้ยไปกินเนื้อเปื่อยดีกว่าชามต่อชาม
0: โอ้พอฟังอย่างนี้แล้วนะตรงๆว่าแบบอยากกินแล้วเนี่ยแล้วที่สำคัญคือเรื่องการสานต่อเพราะเมื่อกี้แม่จี๊ดบอกแล้วว่าเอาจากแม่จี๊ดไปสู่ลูกซึ่งเขาก็ได้สานต่อนำความแปลกความใหม่มาสู่ที่ร้านด้วย
1: ใช
0: ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับรุ่นใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับรุ่นล่าสุดรุ่นลูกว่าเรื่องของการสานต่ออยู่ว่าสำคัญคุณชมจากประวัติดั้งเดิมก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารการกินแบบโบราณมาสู่ในยุคปัจจุบันแบบพี่อยู่มาทุกยุคทำได้ยังไงอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูนะคะ

0: ยเตี๋ยวเรือรังสิตแบบดั้งเดิมสู่อุ๊ยพี่ก้อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อุ๊ยบอกเลยบ้านนี้ทำไมแบบสวยทั้งบ้านขนาดนี้เนี่ยอ๋อพี่ก้อยเป็นรุ่นเจเนอเรชันที่3
1: ใช่ค่ะ
0: เอาต่อมารับไม้ต่อจากแม่จี๊ด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะพอเราต้องมาสานงานต่อจากคุณแม่จี๊ด
1: ค่ะ
0: ยูว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยโอเคความสำคัญเอาแบบดั้งเดิมซึ่งเราก็ยังคงรักษาไว้อยู่
1: ใช่ค
0: ่ะอย่างข้างหน้านี้ค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเมนูเนี้ยค่ะเป็นเมนูแบบดั้งเดิมนะคะเราก็สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณตาเนาะแล้วมาคุณแม่นะคะโดยซิกเนเจอร์ของก๋วยเตี๋ยวเรือโกงฮับของเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วจะเป็นรสชาติของน้ำซุปนะคะแล้วก็จะมีพริกปรุงนะคะโกงฮับเนี่ยเป็นสูตรต้นตำรับของเราเลยตั้งแต่รุ่นคุณตาอดีตการนะคะเรายังคงไว้ในรสชาติแบบดั้งเดิมอันนี้ก็คือเอามาใช้แบบปัจจุบันก็คือทำเหมือนทำคุณภาพให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอาอย่างเมนูนี้ถ้าลูกค้าแบบเอ๊ะคิดแบบสมองโล่งๆนึกอะไรไม่ออกเลยมาร้านโกฮับแล้วต้องสั่งอะไรคะ
1: ถ้าทานหมูสั่งหมูเลยค่ะถ้าทานเนื้อสั่งเนื้อน้ำตกถ้าทานหมูสั่งหมูน้ำตก
0: เอาอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือในการตีความคุณก้อยเองเนี่ยเอาไปทำอะไรได้อีกบ้าง
1: จริงๆในหัวสมองตัวนี้นะคะที่มีที่ร้านเนี่ยก็รวมกันเกือบ 70-80 เมนูเลยเยอะมากๆค่ะ
0: จุดเริ่มต้นจากก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: ถูกต้อง
0: 70-80 เมนู
1: ใช่
0: เอาอย่างเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยค่ะ
1: จริงๆแล้วตอนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของเราเนี่ยล่
0: ะ
1: หมูเนื้อน้ำตกนะคะแต่ตอนนี้ปัจจุบันเราแตกลายมาเป็นหม้อไฟเป็นชาบูนะคะใช่ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นชาบู
1: ใช่ค่ะเราเนี่ยมีเสิร์ฟเนื้อพรีเมียมเนี่ยเราทำมาก่อนแล้วเป็น10ปี
0: เนื้อพรีเมียม
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่แบบเป็น10ปีแล้ว
1: จริงค่ะ
0: ต้องเสิร์ฟเนื้ออะไรก่อนคะ
1: อันนี้เราทำเป็นเนื้อริบอายออสเตรเลียเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยในอดีตการเขาจะชอบมาเป็นเหมือนกิวกันเหมือนย่างเป็นเนื้อสเต๊กจะต้องเป็นเนื้อดีๆเนื้อสเต็กดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมก๋วยเตี๋ยวเราทำไม่ได้ล่ะเราฉีกซิเราลองซิเอาเนื้อวากิวลิปอายเนี่ยเอามาวางบนก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็ราดด้วยน้ำซุปของเรา
0: พูดมาขนาดนี้มาดีกว่าค่ะขออยากเห็นภาพแล้วค่ะเอามาน
1: ี่อันนี้จะเป็นหม้อไฟก่อนนะคะ

0: ็นหม้อไฟค่ะสำหรับผู้ที่แบบมาทานกันแล้วแบบว่าฉันอยากกินแบบฉ่ำๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ 2-3 ท่านหรือ4ท่านก็ทานได้เลย
1: ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงด้านบนก็ยังคงเป็นพริกสูตรพิเศษ
0: แน่นอน
1: ของโกฮับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วท้องหน้าเนื้อแดงๆชิ้นใหญ่ๆตรงนั้นล่ะคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อสดค่ะในนี้จะมีส่วนประกอบทั้งหมดจะมีลูกชิ้นนะคะเนื้อสดริ้วนะคะเนื้อเปื่อยเอ็นแก้ว
1: โอ้โหอาการตอบรับเป็นยังไงบ้างพอเรามาทำในรูปแบบชาบูเป็นหม้อไฟ
0: อันนี้เป็นหม้อไฟก็จริงๆแล้วเสียงตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าลูกค้ารู้สึกว่าบางทีมาทานแล้วแบบว่าอยากจะตักอันนี้อยากจะทานอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทานเป็นกลุ่ม
1: สั่งเส้นแยกได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะจริงๆเรามีท็อปปิ้งแยกด้วยอย่างที่คุณลุยบอก
1: แอดออนได้

0: ดค่ะ
1: อยากใส่ผักบุ้งเพิ่มอยากใส่เส้นเพิ่ม
0: มี
1: ทุกอย่างเลยทีนี้มีหม้อไฟแล้วพัฒนาการต่อไปคือชาบู
0: ใช่ค่ะเป็นเซตชาบู
1: เป็นเซตชาบูเลยการตีโจทย์ระหว่างก๋วยเตี๋ยวเรือมาสู่หม้อไฟมาสู่ชาบู
0: ค่ะ
1: คุณก้อยวางไว้ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆแล้วมันมาจากก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อริบอายค่ะพอมีก๋วยเตี๋ยวก็มาปุ๊บทุกคนก็จะบอกว่าอุ๊ยอยากสั่งแบบเนื้อริบอายเพิ่มมีไหม
1: ค่ะมันมาจากความต้องการของลูกค้าในการแอดออน
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณก้อยเองก็แน่นอนเราก็ฟังเสียงลูกค้าอยู่แล้ว
0: ถูกเราทำได้หมดขอให้ลูกค้ารีเควสมาแล้วมาเป็นลูกค้าประจำเราทำให้ได้หมด
1: ทีนี้ตัวน้ำซุปอะค่ะจะเหมือนกันไหมคะ
0: น้ำซุปเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเป็นสูตรเดียวกันคราวนี้ถ้าลูกค้าเนี่ยสั่งเป็นเนื้อพรีเมียมน้ำตัวนี้ก็จะต้องเป็นน้ำเนื้อเราไม่เอาน้ำหมูมาผสมเพราะว่าบางท่านเนี่ยเขาไม่ทานเนื้อ
1: ค่ะ
0: เราจะไปเสิร์ฟเนื้อไม่ได้ใช่ค่ะถ้าสั่งเป็นหมูเราก็จะมีหมูพรีเมียมเป็นหมูดำ
1: โอ้คุโรบุตะเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นหมูดำคุโรบุตะ
1: โอ้นี่เป็นยังไงล่ะเอามาผสมประสานแล้วประดิวให้มันเข้ากันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผลตอบรับเป็นไงบ้างคะ
0: จริงๆดีทุกเมนูเลยทำมาแล้วขายดีเราก็ยิ่งแบบแอดนู่นเพิ่มแอดนี่เพิ่มเวลาลูกค้าบอกว่าหุ้ยอร่อยอ่ะอยากจะทานต่อเพิ่มน้ำซุปได้ป่ะได้งั้นขอสั่งเอ็นแก้วเพิ่มเอามีค่ะเป็นท็อปปิ้งใส่เข้ามาเลยค่ะก็ทานกันแบบฉ่ำเลยในครอบครัว
1: ยูว่าอย่างหนึ่งนอกจากแพชชั่นและไอเดียของคุณก้อยแล้วอ่ะนั่นก็คือการทำตามเสียงลูกค้า
0: ใช่ค่ะ
1: การนำมาปรับแล้วก็รับฟัง
0: ถูก
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ารับฟังไปเบอร์ไหนเราก็ไม่คิดว่ามันจะไปถึงขนาดที่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นไอศกรีมคุณผู้ชมคุณก้อยทำแล้วคุณก้อยทำแล้วจริงๆคุณก้อยเราเลยเถิดจะมาถึงทานการทำไอศกรีมยังไงคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะไอศกรีมตัวนี้เป็นโฮมเมดแต่เป็นสูตรเฉพาะของร้านโกฮับเท่านั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอติมอ่ะถ้ามันมีรสวานิลารสนู่นรสนี่อ่ะมันธรรมดาไปโกฮับต้องมีแปลกใหม่อย่างงั้นซิกเนเจอร์ของเราคือก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมงั้นทำเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือเลยทำมาแล้วค่ะตัวนี้เป็นรสไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับ
1: อยากลองแกะได้เลยใช่ไหมคะ
0: ลองได้เลยค่ะ
1: หน้าตาคล้ายๆน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: ใช่ค่ะก็จะมีสีมีอะไรเป็นโทนน้ำสีน้ำตาล
1: เฮ้ยกลิ่นหอมนะแล้วตัวเนื้อเนี่ยเราเนื้อไอศกรีมมันเป็น2เลเยอร์แบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆตัวนี้เราจะมีมะพร้าวเข้าไปด้วยแก้เลี่ยน
1: ค่ะข้างบนจะเป็นมะพร้าว
0: ค่ะ
1: ข้างล่างจะเป็น
0: น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: คิดไม่ออก
0: อ่ะลองชิมนะ
1: พี่ดีว่าแล้วก็มีแบบเท็กเจอร์กรุบกรอบของมะพร้าวด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมมันไปด้วยกันได้เนี่ยเอาจริงมันไปด้วยกันได้เหมือนรับประทานไอศกรีมมะพร้าวแล้วก็หอมน้ำซุปแบบอยู่ในปากก็คือเหมือนแบบเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับอะค่ะแล้วตัวน้ำซุปเป็นยังไงอะในนี้เป็นแบบนั้นเลย
0: ใช่
1: แต่นอกจากไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วยังจะพัฒนาไปต่ออีกเหรอคะ
0: ไปต่อค่ะเป็นไอศกรีมหมูสเต๊ะค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วทานคู่กับหมูสเต๊ะหน่อยตัวนี้เป็นไอศกรีมค่ะ
1: ไอศกรีมหมูสเต๊ะใครจะไปคิดชีวิตนี้จะไม่พ้นนอกจากจะกินไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเป็นไอศกรีมหมูสเต๊ะอุ๊ยแต่ว่าหน้าตาค่ะ
0: ตัวนี้ค่ะอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเราทำเป็นสูตรน้ำจิ้มถั่วของหมูสเต๊ะที่มีความหอมกลมกล่อมเหมือนทานหมูสเต๊ะจริง
1: ๆเพราะฉะนั้นที่เราอยู่ตรงนี้คือถั่วลิสงค่ะคุณผู้ชมเหมือนเวลาเรากินน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเลยเอาจ้วงซะหน่อยใช่เลยใช่น้ำจิ้มหมูสเต๊ะเอามาสิบไม้ค่ะอย่างพอดีเลยอาจารย์ด้วยเป๊ะเลยอะแต่อย่างนี้คุณผู้ชมคือมันแบบไม่เข้ากันนะแต่มันเข้ากันอีกแล้วอะ
0: ใช่ค่ะ
1: หอมหอมนวลนวลมันมันแล้วกลิ่นถั่วมาคุณก้อยคะจากจุดเริ่มต้นลูกแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือจากคนที่แบบไม่อยากทำสิ่งนี้เลยอะเพราะมันเหนื่อยอะ
0: จริง
1: จนมาพัฒนาทุกอย่างได้ขนาดนี
0: ้
1: คุณก้อยว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
0: จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจนะคะค้าขายเนี่ยต้องจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าเพราะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่วัตถุดิบหรือคุณภาพเนี่ยยังคงต้องมีความเป็นมาตรฐานไว้แม้กระทั่งน้ำปลานะคะคุณแม่ก็จะสอนเลยว่าต้องใช้ยี่ห้อนี้เท่านั้นนะอย่าไปเห็นแก่ของถูกถ้าคุณ

0: ส่เข้าไปรสชาติเปลี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัดส่วนไหนของขึ้นก็ต้องใช้สัดส่วนเดิมร้านของเรานะคะเนื้อจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่รู้แต่เราใช้สัดส่วนที่ไม่ใช่เศษเนื้อเลาะขาเลาะอย่างเงี้ยเราไม่ใช้เราใช้เป็นส่วนสะโพกเลยเอ็นแก้วก็คือเป็นเอ็นใหญ่ๆ
1: ค่ะ
0: น้องลายก็เป็นน้องลายจริงๆเราก็ต้องสู้ราคาเพราะเราไม่อยากหลอกผู้บริโภคเพราะทุกคนอยากทานของอร่อยหมดค่ะแม้กระทั่งตัวเราก็เหมือนกันใช่ตรงนี้สำคัญเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากกินของคุณภาพยังไงลูกค้ามาร้านก็ต้องได้กินแบบนั้น
0: แน่นอนค่ะ
1: โอ้มันเป็นความตั้งใจแบบจากรุ่นสู่รุ่นจริงนะอ่ะให้คุณก้อยฝากหรือคุณผู้ชมกันหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะก็ขอฝากร้านนะคะก็ใครที่อยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับนะคะเจ้าต้นตำรับและเป็นเจ้าดั้งเดิมนะคะเจ้าแรกในประเทศไทยเนี่ยก็เรียนเชิญที่ร้านนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่มอรังสิตนะคะเมืองเอกค่ะพหลโยธิน87นะคะ
1: เปิดกี่โมงกี่โมงคะ
0: ร้านนะคะจะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย8โมงครึ่งค่ะถึง6โมงเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราก็เปิดค่ะเปิดเวลาเดิมนะคะ8โมงครึ่งปิด1ทุ่มค่ะถ้าใครนะคะบอกมาจากรายการนี้นะคะเดี๋ยวเรามีพิเศษแถมให้ดีกว่า
1: อุ๊ยมาจากจานเด็ดวันใหม
0: ่
1: อันนี้ไม่ได้มีคุยนั้นนะแต่คุณก้อยนะคุณก้อยบอกเองในรายการนะค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมโอ้โหเนี่ยบางอย่างนะบางเมนูนะคิดว่ามันเป็นเมนูที่เราอ่ะคุ้นเคยเรากินกันจนเคยชินค
0: ุ
1: ณก้อยเอาจริงๆนะแล้วพอเรามานั่งฟังแล้วเราได้รู้เรื่องราวมันทำใหความทรงจำเราการรับประทานของเรามันอร่อยกว่าเดิม
0: จริง
1: บางทีกับคนที่มานั่งกินด้วยหรือแม้กระทั่งกับเมนูที่อยู่ตรงหน้าของกินเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นอาหารมื้อนึงที่ทำเราอิ่มท้องใช่ไหมคะแต่อยู่ว่าเนี่ยวันเนี้ยอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่แบบคุณก้อยทำให้เราเห็นนะคะว่าการเป็นทายาทในการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากความออริจินอลแล้วมันยังสามารถไปต่อได้ในทุกยุคและสิ่งสำคัญคือคุณภาพและการฟังลูกค้า
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้สำคัญมากเลยขอบคุณคุณก้อยมากเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าไอ้สกรีนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่ของรองท้องคุณผู้ชมที่เหลือตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องเพอร์เครียทีฟคนดีของพี่จะไปส่งถึงสตูดิโอหรือเปล่าเพราะตรงนี้พี่กับทีมงานเราจะลุยกันตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้เป็นตัวแทนนะคะไปกินดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยว

0: ่ไฟกระพริบมาให้คุณกระต๊อบและทีมงานในสตูดิโอ
1: ไฟเดือดปุดปุดคุณผู้ชมเนี่ยกำลังเดือดกำลังเดือด
0: เสียงเราดูเบิกบาน
1: เราปุดไปก่อนแต่วันฟองไม่ขึ้นมาเขินเลยเน
0: ี่ยมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว
1: เฮ้ยโ
0: อ้อันนี้อัปเดตจากคุณก้อยล่าสุดในเมืองเอกน้ำไม่ท่วมแล้วนะคุณผู้ชมใครจะไปรับประทานใครจะไปอุดหนุนได้ไปกันได้เลย
1: จริงๆเขาก็มีหลายสาขาใช่ไหมแต่ผมชอบนะเขามีความเป็นมากว่า80ปี
0: ไม่สาขามีที่นี่ที่เดียวออริจินอลเลยอ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่อยู่ในหมู่บ้านคือเดิมทีเขาขายตรงคลองไงแล้วเขาก็ขยับเข้ามาแบบเป็นร้านเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นเรื่องเป็นราว
1: เคยเจอบางร้านนะ
0: ค่ะ
1: เพิ่งเปิดเมื่อวานแต่โบราณไว้ก่อน
0: เออเราอาจจะโบราณที่สุดก็ได
1: ้แต่ร้านนี้คือ80ปี
0: ใช่85ปี
1: คุณผู้ชมที่แปลกและเซอร์ไพรส์มากคือนี่ฮะไอศกรีมหมูสเต๊ะเหรอ
0: ใช่
1: แล้วก็
0: ไอศกรีมหมูกระเต๊ะหมูสเต๊ะแล้วก็ไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ
1: มันยังไงคุณ
0: มันจะมันถั่วๆหน่อยแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจะแบบออกเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: มันเขาเรียกอย่างนี้ผมถามตรงว่ามันเป็นของหวานหรือมันเป็นของคาวที่มาทำเป็นไอศกรีม
0: มันก็เป็นของคาวแหละกึ่งคุณลองดูดิฉันก็กินมาหลายรสนะไอศกรีมปูม้าที่สีชังดิฉันก็กินมาแล้วก็อารมณ์ทำนองเดียวกัน
1: คุณก็เป็นพวกเปิดพิสดารกันนะ
0: แหนทำไปเล่นไปนี่คุณตอนนี้คุณกระต๊อบบอกคุณผู้ชมเลงตรงนี้แล้วไหนเจ้านี่อันนี
1: ้
0: เป็นไงกากหมู
1: อันนี้ไม่คุ้นเลยอะไรเนี่ย
0: โอ้คุณใช้มือหยิบหรอตะเกียบเขาก็มี
1: คุณกินแคบหมูใช้ตะเกียบเหรอ
0: ทำไมล่ะเราก็ใช้ตะเกียบไม่ได้ไม่ต้องไป
1: คนที่ไหนอ่ะ
0: ไง
1: ใครอ่ะ
0: คนนี้แหละคนที่นนทบุรีนี่แหละ
1: ผมไม่เคยเห็นคนกินแคบหมูใช้ อ
0: ร่อยไหม
1: อร่อย
0: เนี่ยเห็นไหม
1: คุณถ้าเกิดแค่แคบหมูอร่อยแบบนี้ไม่ควรพลาดนะฮะ อร่อยจริงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอร่อยจริงๆค่ะแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะในจานเด็ดวันใหม่สามารถส่งเมนูเข้ามาหาเราได้เลยนะคะสแกน QR code @ Line Thai PBS กันมาแล้วเราจะประกาศผู้โชคดีกันนะคะทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่ Variety ช่วงจานเด็ดวันใหม่สัปดาห์ละ3รางวัลนะคะของที่ระลึกของเรามีทั้งกระบอกน้ำมีทั้งเสื้อในแต่ละวันนี่วันนี้พฤหัสบดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ยังมีหมอนด้วยนะคะ
1: ส่งกันมานะครับแล้วถ้าเกิดเมนูไหนอร่อยถูกใจเราไปหาแน่นอนวันนี้ขอบคุณสำหรับร้านอาหารอร่อยๆด้วยนะครับอ้าวหลังจากนี้คุณผู้ชมครับเรากินกันอิ่มแล้วจานเด็ดวันใหม่ไปต่อในสีสันไวตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: อยู่ตอนในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันพฤหัสบดี1ตุลาคมวันนี้เริ่มต้นเดือนใครเปิดเจอเราฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: หรือแม้กระทั่งอัปเดตสถานการณ์กันได้น้ำเป็นอย่างไรคุณผู้ชมกดคอนเฟิร์มเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแล้วหรือยังนะนี่มีคุณกิรกรชมบอกว่าคุณต๊อกคุณยุ้ยนี่เป็นได้ทุกอย่างเลยอ่ะเป็นผู้ประกาศข่าวก็ได้ชอบ
0: แล้วปกติผมเป็นอะไรกันเหรอ
1: คุณเห็นเราสองคนเป็นอะไรกันมาหลายอย่างแล้วคะ
0: หรือเขาไม่เคยเห็นเราเป็นมนุษย์มาก่อน
1: เมื่อพี่ต๊อกกับพี่ยุ้ยหยุ่มกันยกที่หนึ่งเรื่องมุมกล้องหยุ่มยกที่สองเมื่อกี้เรื่องเขาใช้มือกินกากหมูน้องหมู
0: คุณผู้ชมใช้อะไรกินใช้อะไรหยิบอ่ะคุณผู้ชมเห็นเด่นด้วยกับผมหรือไม่ใช้นิ้วหยิบหรือว่าใช้ช้อนต
1: ักไม่เอาดีกว่าเราไม่เถียงกันเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเรากินแล้วสำคัญที่สุดคือเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงต้องออกกำลังกาย
0: ถูกต้องพาไปออกกำลังกายกับพิกัดพลเมืองคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดปัตตานีครับเขามีชมรมไม้พลองบ้านหน้าวังที่นั่นเนี่ยเขาก็ส่งเสริมเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุไปดูกันเลยครับ
1: นี่ไงบรรยากาศยืดเส้นยืดสายที่พื้นที่ชุมชนหน้าวังตำบลยาโมอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่นี่เขาเป็นชมรมต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพทางกายท่อแบบนี้ยุ้ยมีนะพี่ต๊อบเอาไว้ยืดเหยียดอ่ะ
0: มันเป็นไม้พลอง
1: ไม้พลองไม่ถึงบางคนใช้ไม้พลองไงแต่ยุ้ยหาไม่ได้ใช้ท่อไง
0: ท่อ PVC อ่ะ
1: ใช่นะมีรวมคนหลายวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุมาร่วมกันออกกำลังกายพบปะพูดคุยสร้างสุขภาพที่ดีเข้มแข็งให้กับชุมชนเพราะอะไรออกกำลังกายมันช่วยลดความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้มและส่งเสริมให้สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ค
0: ่ะใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยู่บ้านเนี่ยคือฝึกกล้ามเนื้อให้ท่านน
1: ะ
0: ผมพูดตรงๆมันจะช่วยได้จริ ง
1: แม่ปิ๊กสิแม่ปิ๊กยังวิ่งแข็งแรงไม่หอบเหมือนคุณ
0: นี่ล่าหลังๆเนี่ยผมให้เขาฝึกกล้ามเนื้อด้วยนอกจากวิ่งนะครับทีนี้กิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลยะหริ่งและก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนี่ยเขาเข้ามาสนับสนุนทำกันมาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี2550ก่อนจะขยายการรวมกลุ่มผ่านกองทุนสุขภาพประจำตำบลโดยมีสถาบันนโยบายสาธารณะมอและสสเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมครับทำให้กิจกรรมนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพแต่ยังเป็นพื้นที่คนในชุมชนได้มาเจอกันออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีร่วมกันกันอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด53คนไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
2: ปัจจุบันนี้สมาชิกของเราก็มีทุกกลุ่มวัยนะคะมีวัยผู้สูงอายุวัยทำงานนะคะชมรมเรานี้เติบโตขึ้นมาได้เพราะเราจัดการตนเองภายในชุมชนนะคะโดยการที่ว่าเราคัดกรองค่ะคัดกรองผู้สูงอายุมีป้องกันโรค NCD นะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายที่เราตั้งโครงการนี้นะคะก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีมีจิตใจที่แจ่มใสแล้วก็มีความสามัคคีภายในชุมชนของเรานะคะ
3: ซาเบมารีนินสดะวันโอระปุสดะmakan pun sedak, tidur pun sedak. Sedak lah kau. Tak hari tak sedak dek. Bawa hari sedak dek. Orang pun sedak. Tangan pun tak apa dah. Mari kau sehat. Sehat ada, sehat tubuh. Tak ada nyakit apa dah lah ni. Nyakit pun lebih. Sakit bau, sakit apa, sakit orang. Tak ada so, tak ada so. Pala pun tak ada. Sedak mari sahabat kat ayuh kacang mari ni. Uzur pun kacang mari. Sedak, sehat. Sedak sungguh nah mari lah orang tak mari lagi boleh mari
4: นี่คือเรื่องราวสั้นๆของชมรมไม้พองที่ไม่ใช่แต่ออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะเราได้ทั้งสังคมตรงนี้ดีกว่าการที่อยู่บ้านเรามาออกตรงนี้เราได้สังคมแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพนะคะสำหรับชมรมไม้พองของเรา
0: อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าการรวมกลุ่มการผ่านกองทุนสุขภาพประจำตำบลก็มีสถาบันนโยบายมอเนาะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สสเนี่ยเขาร่วมมือกันสนับสนุนเพิ่มเติมให้ชาวบ้าน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะแล้วเขาก็ยังมีทีมกองทุนสุขภาพในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเขาเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของสมาชิกในชมรมโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่ะต่อเรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแล้วก็ต่อยอดมานะคะกลายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอื่นๆในจะเรื่องการอบรมการสาธิตทำน้ำเพื่อสุขภาพรวมถึงการตรวจคัดกรองโรคเพื่อช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เป็นการป้องกันการเจ็บป่วยอีกด้วยค่ะ
0: ส่วนกิจกรรมไม้พลองที่เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การออกกำลังกายเท่านั้นนะครับแต่ยังชวนคุณผู้ชมและคนในชุมชนเนี่ยมาเคลื่อนไหวร่างกายให้ครบทุกด้านทั้งการสร้างความแข็งแรงความอดทนการยืดเหยียดและการฝึกการทรงตัวรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกมีกิจกรรมทางกายอยู่อย่างสม่ำเสมอครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยคนในชุมชนดูแลสุขภาพได้ไปด้วยกันทั้งร่าง างกายแข็งแรงขึ้นลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและการหกล้มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ใช่แล้วค่ะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวในพิกัดพลเมืองจากนักข่าวพลเมืองชมรมรักสุขภาพชุมชนหน้าวังจังหวัดปัตตานีที่มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆจากพื้นที่ให้เราได้ชมกันส่วนคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจในท้องถิ่นและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่ากับเราในสีสันวาไรตี้ช่วงพิกัดพลเมืองส่งเรื่องราวมาได้เลยนะคะทางสีไซต์ไทย PBS ค่ะสแกน QR code แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่นี่ได้เลยนะคะ
0: จากพิกัดพลเมืองครับคุณผู้ชมครับมากินกันต่ออย่าหยุดคุณผู้ชมครับจะบอกกันไปว่าไทยเรานั้นมีดีเยอะมากมายโดยเฉพาะอาหารการกินนะครับแต่ละที่ก็จะมีวิธีการกินที่ต่างกันไปวันนี้ช่วงท้ายครับเราจะมาพูดถึงเมนูที่หลายคนเคยได้ยินชื่อแต่ยังอาจยังไม่เคยลองกินกับลาบยโสน้องยุ้ยเป็นอาหารถิ่นจากยโสธร1ใน77เมนูครับในโปรเจกต์นี้เขามีโปรเจกต์ใหญ่เขาเรียกว่าโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นมาในแนวคิดที่ว่า The Lost Taste The Living Heritage ครับเพื่ออะไรเพื่อค้นหาฟื้นฟูและเชิดชูรสชาติอาหารที่กำลังจะหายไปนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะที่สำคัญนะคะยังมีเมนูฟิวชั่นที่นำรสชาติจากท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ๆด้วยค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับทั้ง3ท่านนะคะซึ่งงานอันนี้บอกก่อนนะ 1-4 ตุลาคมใครอยากไปสัมผัสกับโลเคอลลิงก์แบบนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณวารินทวีกันคณะทำงานขับเคลื่อนลาบยโสนักกิจกรรมทางสังคมและนักสื่อสารเพื่อชุมชนท่านที่2นะคะคุณปริวุฒิจันทร์สว่างค่ะเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรและคุณธีรพงษ์ขุมรัตน์นะคะเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรสวัสดีทั้งสามท่าน
0: สวัสดีทั้งสามท่าน
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ
5: สวัสดีครับ
0: มากันที่คำถามที่ผมอยากรู้คุณผู้ชมเองเคยสงสัยไหมลาบเนี่ยเราก็จะมีหลายที่หลายที
1: ่
0: แต่มันจะมีคำหนึ่งหรือชื่อเมนูนึงคือลาบยโสลาบยโสแตกต่างจากลาบอื่นอย่างไรจุดเด่นคืออะไรเหรอครับคุณวรินทร์ครับ
6: ลาบยโสเนี่ยจริงๆยโสเราตั้งมา50กว่าปีแต่ก่อนเราเคยอยู่จังหวัดอื่นแต่ว่าที่ทำให้โด่งดังทั่วประเทศก็คือแบรนดิ้งร้านลาบยโสที่กระจายไปอยู่ทั่วประเทศ
0: ใช่ใช่เพราะว่าเป็นอุ้ยอันนี้ก็ลาบยโสลาบโสคือจุดเด่นของร้านลาบยโสเนี่ยมันคือยังไง
6: เรามีความเด่นเรื่องความสดใหม่ของวัตถุดิบแล้วก็ซึ่งจริงๆก็จะเหมือนกันทั้งภาคอีสานแต่พอลาบยโสเรามีความโดดเด่นขึ้นมาการกระจายไปอยู่ทั่วประเทศทำให้ทุกคนติดตาติดกับแบรนดิ้งนั้น
0: เป็นแบรนดิ้ง
6: ใช่ครับ
0: คือเป็นชื่อที่ตั้งมา
6: ใช่ครับ
0: คือเมนูเนี้ยตั้งมาแบบ50กว่าปีคือแน่นอน
6: อ่าใช่ครับอ
0: ยู่ประมาณนั้น
6: แต่ว่าการทำลาบเนี่ยมีมาหลายร้อยปีเป็นอาหารของภาคพื้นอุตสาหกรรมเรา
0: คุณชอบไหมคุณยุ้ย
1: แน่นอนอยู่แล้วลาบอ่ะเอาจริงๆนะด้วยโภชนาการอ่ะมันคืออาหารที่เป็นสมุนไพรแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของขั้นตอนในการปรุงมันไม่ใช้น้ำมันจริงอาหารไทยเราภูมิปัญญาดีถูกไหมคะเห็นไหมทีเนี้ยเรื่องของการทำงานในฐานะที่คุณวารินเป็นนักสื่อสารทำงานร่วมกับคนในชุมชนสื่อความเรื่องการนำลาบยโสมาตีแผ่เป็นเรื่องราววัฒนธรรมยังไงบ้างคะ
6: เราอาศัยจุดแข็งที่ว่าเรามีร้านลาบทั่วประเทศนะครับร้านลาบทั่วประเทศเราจึงอาศัยตรงนี้ว่าทำยังไงร้านลาบทั่วประเทศเหล่านั้นจะเป็นตัวตอบโจทย์สามารถช่วยเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องชาวนาบ้านเราได้ด้วยโดยมีทั้งผักมีทั้งสมุนไพรมีทั้งวัตถุดิบอะไรที่สามารถใช้ของยโสธรได้เราจะรณรงค์ช่วยกันว่าพี่น้องร้านลาบทั่วประเทศเราใช้สินค้าหรือวัตถุดิบที่ไปยังยโสเราดีไหมส่วนตัวไหนที่มันจำเป็นต้องใช้สดๆเราก็ใช้ในพื้นที่นั้นๆ
1: น
6: ี
1: ่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มปรุงเลย
0: อยากเห็นเลยเดี๋ยวระหว่างที่คุยกันไปด้วยทำไปด้วยเลยได้เลยฮะเอาคุณวารินเป็นคนจัดการเองเลยอันนี้เป็นลาบใช้เนื้ออะไรครับวันน
6: ี้ตัวนี้จะเป็นเนื้อวัวครับ
0: เนื้อวัว
6: ความโดดเด่นของลาบจริงๆทุกคนจะนึกถึงเนื้อวัวก่อนแต่ในร้านลาบยโสนอกจากเนื้อวัวแล้วมันจะมีเนื้ออื่นด้วยทั้งเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อปลาลาบหรือแม้แต่สิ่งที่ใช้เครื่องปรุงลาบเช่นซุปหน่อไม
0: ้ซุปหน่อไม้
6: ซุปหน่อไม้ก็ใช้เครื่องปรุงลาบนะครับแต่ว่ารสชาติดั้งเดิมที่คนอีสานเรากินคนยโสกินก็คือจะเป็นรสขมจากดีหรือเพี้ย
0: อันนี้คือดี
6: ตัวนี้คือดีวัวนะครับดีวัวแล้วก็เราจะแช่เพี้ยมาก่อนเพื่อให้เนื้อมีความอร่อยความแข็งนะครับ
0: ครับ
6: เราปรุงทุกอย่างสดเสร็จก่อนแล้วก็นะครับ
0: คลุก
6: ก่อนในขั้นตอนนี้เรายังไม่ใส่ข้าวคั่วเราปรุงให้ได้รสชาติพอดี
0: ทำไมถึงไม่รีบใส่ข้าวคั่วครับ
6: ข้าวคั่วเนี่ยจะมีความหอมตอนที่เราคนตอนสุดท้ายเดี๋ยวสักพักจะได้กลิ่นหอมมากนะครับพอเราปรุงเสร็จคนเสร็จปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายคือข้าวคั่วที่เราใช้ข้าวเหนียวคั่วมาใหม่ๆนะครับแล้วเราพอเราคนช่วงนี้แหละครับกลิ่นหอมมันจะคุ้งมาก
1: ได้กลิ่นค่ะได้กลิ่นเฮ้ยคิดถึงตอนกินลาบบ้านยายเลยอ่ะอย่างนี้เลย
6: ซึ่งเครื่องปรุงที่เราเตรียมมาลงตัวเสร็จบางคนจะชอบการใส่เลือดสดๆด้วยเราก็จะเอามาให้ดูด้วยนะครับ
1: เอาด้วยกรรมวิธีนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นวิถีอาหารการกิน
0: สีสวยเลย
6: นี่ก็ตรงนี้ก็ถือว่าขั้นตอนสด เกือบเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือผักเป็นผักโรยนะครับเป็นผักที่โรยแล้ว
0: ก็จะมีอะไรบ้างครับพี่วรินทร์
6: มีสะระแหน่นะครับมีต้นหอมมีผักกูดซอยแล้วก็มีใบผักชีฝรั่งตัวนี้จะเป็นผักโรยก่อนน
1: ะคร ับ
6: ผักโรยแล้วก็จะใส่เข้าไปนอกจากผักโรยแล้วสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เป็นรสชาติที่ยโสเราโดดเด่นคือผักที่จะมากินเคียงลาบเป็นผักพื้นเมืองนี่ครับเดี๋ยว
5: เป็น
1: อะไรนะคะ
5: กินเป็นคำเป็นรสชาติควบคู่กันกับการเวลาเรากินลาบอะครับ
6: ผักที่เป็นเครื่องเคียง
5: ใช่เป็นผัก
6: ซึ่งวันนี้เรามาโชว์ด้วย
1: ก็คือผักเคียงเวลารับประทานกันเนาะต้องรับประทานผักเยอะ
0: ก็คือผักเคียงนี่คือผักที่ใส่ในลาบอยู่แล้วด้วย
6: ซึ่งตรงนี้จะหายากมากทั่วประเทศเพราะว่ามันจะเป็นผักพื้นถิ่นน
5: ะครับเดี๋ยวจะให้ดูน้อยลงแล้ว
6: นี่คือผักสองฟ้าซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่หลายจังหวัดในภาคอีสานก็เริ่มม
1: ีผักสองฟ้าลองชิมแบบกินได้เลยใช่ไหม
0: เริ
1: ่
0: มพื้นเลยครับให้คุณสบายพรได้เลยคุณไม่เคยกินใช่ไหมฮะคุณยุ้ย
1: ไม่เคย
0: ผักยอดฟ้าใช่ไหม
6: ผักสองฟ้า
1: ใช่ครับ
6: จะมีกลิ่นเฉพาะตัวและเป็นผักมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวเหมาะกับการกินกับลาบชนิดครับ
0: มันกลิ่นหอมๆไหม
6: ใช่ครับ
1: กลิ่นหอมหอมแล้วก็มันเป็นหอมแบบโดยเฉพาะตัวแล้วไม่ได้ขมไม่ได้เขียวด้วยนะพี่ต๊อบถ้ากินกับลาบยโสนัวบอกเลย
6: แล้วก็อีกหนึ่งผักที่เรา
1: หวานปลาย
6: เป็นผักพื้นบ้านคือผักหูเสือ
1: หูเสือก็เคยกินแล้วกรุบๆนะคะ
6: สิ่งที่เราอยากโชว์คือเป็นผักพื้นบ้านที่กินกับแกล้มกับลาบที่อร่อยที่สุดส่วนมากเราจะเจอแต่ผักทั่วไป
0: ทีนี้อันนี้คือเมนูอาหารพื้นถิ่น
6: ครับ
0: วันนี้เราพูดถึงเมนูที่เอาของพื้นถิ่นมาทำเป็นฟิวชั่นด้วย
1: ถูกต้องฟิวชั่นด้านนี้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ครับตัวนี้เป็นเมนูที่ทางร้านของเรานะครับบ้านถวนเพิ่มสุขเราได้คิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโดยที่โจทย์ของเราคือเราจะเอาผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบท้องถิ่นยังไงเอามาคู่กับการกับลาบซึ่งเป็นเมนูเด็ดอยู่แล้วของชาวยโสธรโดยที่ตอนนี้เราจะนำเสนอเป็นเมนูที่เราจะนำเสนอวันนี้คือเป็นพิซซ่าหน้าลาบเป็นฟิวชั่นครับเป็นสไตล์ยุโรปเข้ากับอีสานของเรา
0: เป็นลูกครึ่ง
5: ใช่ครับผมโดยที่ความพิเศษของมันเริ่มตั้งแต่แป้งครับ
0: ครับ
5: แป้งพิซซ่านี่เราจะแป้งพิซซ่าที่เราทำจากข้าวหอมมะลิยโสธรซึ่งจริงๆมีชื่อเสียงอยู่แล้วครับแล้วก็ข้าวไซเบอรี่ที่ปลูกที่ยโสธรเป็นข้าวกล้องเป็นปลูกด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกของยโสธรเราเอามาหมักไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงนะครับโดยวิธีการกระบวนการคือเราใช้เตาเราใช้เป็นหินโม่โดยหินโม่โบราณแบบนี้เลยนะครับที่ร้านเราได้เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็
1: อันนี้ได้ตัวแป้งมาแล้วนะคะเม
5: ื่
1: อสักครู่ถ้าเกิดใครแอบอันนี้ตัวเครื่องโม่แต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ตาฝาดไหมไข่มดแดงหรือเปล่านี่คือหนึ่งเมนูฟิวชั่น
6: ใช่ครับ
0: เป็นพิซซ่าหน้าไข่มดแดงเหรอครับ
6: พิซซ่าหน้าไข่มดแดง
0: นี่ไงดูสิ
6: ที่เป็นอีกหนึ่งเมนู
0: ปกติมดแดงเขาจะไปแกงหรือทำไข่เจียว
6: ใช่ครับ
0: แต่นี้มาอยู่ในบนพิซซ่า
6: ถูกต้อง
5: ใช่ครับผมแล้วก็
0: อันนี้คือทำขายแล้วใช่ไหมฮะ
5: ทำขายแล้วครับผม
0: เป็นไงผลตอบรับ
5: ผลตอบรับลูกค้าตอบรับดีมากครับผมตอนนี้คือพิซซ่าค่อนข้างที่ขายดีมากครับผมเรามีเชฟ
0: เพราะมันเป็นของแพง
5: ใช่ครับ
0: เป็นของชั้นสูง
5: ใช่ครับ
1: ใช่ทำไปเล่นไปอันนี้
5: แล้วก็ซอสเราก็เป็นมะเขือเทศปั่นสดนะครับแล้วก็ทีนี้พอเราฟิวชั่นไปแบบลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่จากโครงการพระราชดำริน้องอึ่งที่เป็นไข่มดแดงแช่ในน้ำเกลือกับเห็ดเพาะ
0: ครับ
5: รวมทั้งเราได้เอาเป็นผักพื้นบ้านที่เป็นเขาเรียกว่าผักโขมเป็นกลุ่มเป็นผักโขมแต่ว่าเป็นพื้นบ้านเราเรียกผักโขมเอามาลวกจิ้มกินกับน้ำจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยครับผม
0: ครับ
1: โอ้นี่ไงกำลังทำหน้าพิซซ่าอยู่ระหว่างทำหลังจากนี้ขออนุญาตคุยกับคุณปริวุฒิบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญคือฟาร์มสเตย์มันดูโลคอลค่ะที่นี้การจะยกระดับให้มันสากลมากยิ่งขึ้นเห็นว่ามีการนำนวัตกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
7: โอเคครับเหมือนที่พี่ๆเห็นนะฮะว่ายโสธรเนี่ยมีของดีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลาบพิซซ่าฟิวชั่นหรือแม้แต่สินค้าชุมชนอย่างเช่นแบรนด์ภรรยาแบรนด์เนี้ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยฮะเราจะเอาสินค้าพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยออกไปสู่สากลได้ยังไงออกไปสู่นอกจากจังหวัดยโสธรได้ยังไง เราก็เลยแก้โจทย์กันค่อนข้างเยอะเลยคือถ้างั้นอ่ะเราทำแพลตฟอร์มกันไหมในการที่จะเชื่อมชุมชนเชื่อมชาวบ้านเชื่อมกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆในจังหวัดอย่างเช่นในเดือนตุลาเนี้ยเรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นไฟมุงเมงงานตุงกางานสิงห์ท่าอะไรพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าคนจังหวัดอื่นๆเขายังไม่รู้ว่ามีกิจกรรมนี้สิ่งที่เราจะทำคือเราจะเผยแพร่เอากิจกรรมอีเวนต์ หรือสินค้าของคนในยโสธรเนี่ยออกไปให้คนทั้งประเทศเขาเห็นได้ยังไงจึงเป็นที่มาในการที่เราจะเชื่อมชุมชนไม่ว่าจะเป็นยโสธรหรือร้อยเอ็ดหรืออุบลศรีสะเกษเราจะเชื่อมกันอยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มโลคอลลิงครับ
0: นี่ไงก็สะดวกเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในงานเนี่ยเราไปนี่เป็นแค่บางส่วนในงานที่จะเกิดขึ้นกันใช่ไหมทุกท่านครับในงานจะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์และน่าสนใจให้เราได้ไปเยี่ยมชมอีกไหมฮะ
7: ตลอดเดือนตุลาเนี่ยกิจกรรมเยอะมากเป็นกิจกรรมที่ถ้าดังๆของจังหวัดจะเป็นงานตุงกาแล้วก็ใช่ครับงานแห่ไฟตุงกาแล้วก็งานไฟมุงเมงที่มหาชนะชัยทีนี้ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจโดนใจวัยรุ่นก็ที่สิงห์ท่าเทเตอร์เราจะมีกิจกรรมโกสต์แรลลี
0: ่โกสต์แรลลี่
7: ใช่
0: ผีเหรอฮะ
7: ใช่ครับ
0: วิ่งผี
7: ใช่เราจะจัดในช่วงเดือนตุลาอันนี้กลุ่ม
0: อันนี้
7: จะ
0: เป็นยังไง
7: ก็คือแต่ละที่เขาจะมีกิจกรรมที่เป็นเหมือนสถานที่ที่ให้คนไปค้นพบลี้ลับ
0: เป็นกิจกรรมเดือนตุลามันฮาโลวีน
7: ใช่ครับใช
0: ่
7: คร
0: ับก็มีอีเวนต์เยอะ
7: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันมีเยอะมากที่พี่สามารถไปสแกนดูในโลคอลลิงก์ได้เลย
0: แล้วใน 1-4 นะที่จะเจอกันมีอะไรฮะ
7: จะเป็นกิจกรรมของทางงานวัฒนธรรมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาพวกลาบยโสเอาไปโชว์ในงานของวัฒนธรรมครับ
0: ครับ
1: นะคะในงานนี้มรดกวัฒนธรรมไทยฟังปรุงไทย 1-4 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะนี่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดภาพเขาต้องค่อยๆแบบไม่ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้ในเตานะต้องค่อยๆหมุนเตาถูกไหมคะ
0: อันนี้คือยังไม่ได้โรยไข่มดแดงใช่ไหมฮะ
1: อันนี้
6: ตัวนี้จะเป็นหน้าลาบ
5: ตอนนี้คือ
0: เป็นหน้าลาบ
1: ยังอันนี้หน้าลาบอันนี้หน้าลาบ
5: ไข่มดแดงเราทำเตรียมไว้แล้ว
1: ไข่มดแดงทำเตรียมแล้วคุณธีรพงศ์คะเอาแน่นอนการที่เรามาฟิวชั่นแบบนี้มันช่วยสารเมนูที่กำลังจะหายไปยังไงได้บ้างคะ
5: คือตอนที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้โลกสมัยใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะใช่ไหมครับเด็กรุ่นใหม่บางทีเนี่ยคือเขารับวัฒนธรรมตะวันตกหรืออะไรเข้ามาในการเปิดใจบางทีการชิมอาหารที่เป็นรสชาติที่มีมิติจริงๆอาหารพื้นบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารไทยของเราเนี่ยมีครบทุกรสเลยนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแต่อาหารบางทีต่างชาติอ่ะเขาจะไม่ได้มีรสชาติแบบนี้งั้นการชิมหรือว่าการรับประทานการกินของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่
0: เหมือนเดิม
5: ไม่เหมือนเดิมงั้นเราก็เอามาเป็นบวกกับเราไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่เราจะเอาของเราเนี่ยควบคู่ไปกับโลกยุคสมัยใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ไงนี่คือคอนเซ็ปต์เรา
0: เนี่ยดูสิแล้วก็ดูน่ากินมากเลยนะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอันนี้โฉมหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือพิซซ่าหน้าลาบยโสค่ะส่วนทางฝั่งนี้เป็น
5: พิซซ่าหน้าไข่มดแดงผักโขมผักขมไข่มดแดงส่วนด้านนี้จะเป็นผักขมเห็ดเผาะครับผม
1: นะคะเห็นว่าไม่ใช่เลยนะคุณธีรพงษ์อ่ะเขาหั่นเห็ดถอบเอาไว้ให้แล้ว
5: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะลองชิมทิ้งท้ายกัน
0: คุณเนียนบ้านงานหรอ
1: เอาแน่นอนอยู่แล้วพอดีว่าดิฉันยืนฝั่งนี้พอดีคุณก็ถือกระปุกกระเป๋าไปสวยๆ
0: กระเป๋าแทบจะไม่ค่อยได้พูดเลยเพราะผมโฟกัสที่แต่ของกินนะครับเอาสุดท้ายฝากงานหน่อยครับ
6: ครับสำหรับวันที่1-4ตุลาคมนะครับที่ห้องประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะครับถนนพระราม9กรุงเทพมหานครนะครับจะมีกิจกรรมไทยฟุ้งปรุงไทยแล้วก็มีเมนูเด็ดๆจากทั้งประเทศนะครับ77จังหวัดโดยเฉพาะของลาบยโสนะครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดยโสในการที่จะไปปรุงให้ทุกท่านได้ชิมแล้วก็มีแจกฟรีทุกวันนะครับเป็นช่วงๆนะครับทั้งวันที่1ถึงวันที่4นะครับก็ทุกคนไปชิมลาบยโสไปล้อมวงกินข้าวได้ครับ
1: ไปกันได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณบารินคุณปริวุฒิและคุณธีรพงษ์ด้วยขอบพระคุณค่ะและเราจะทิ้งท้ายกันไปเราจะรับประทานพิซซ่าเห็ดหอบกันแล้วก็ไข่มดแดง
0: วันนี้เริ่มต้นเดือนตุลาคมด้วยความสดใสนะครับคุณผู้ชมครับพฤหัสบดีขอให้ดีสมชื่อเราทุกคนรวมถึงทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาในวันใหม่เรตตี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: จ้าพี่หากข้าตายข้าฝากลูกในท้องแม่งิ้วฝากทุนกับหม่อมพ่อและแผ่นดิน
1: อาการป่วยของพ่อสังรุนแรงหนักมากใช่หรือไม่และพ่อสังไม่บอกอาปิดบังพวกเราไว้ทำไมหรือ
2: ในฐานะที่กระผมเป็นตำรวจกระผมขอสั่งห้ามหม่อมแก้วมิให้ทำการใดที่จะกระทบต่อพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดโดยเด็ดขาด
3: ฉันพาแม่สุดมาแนะนำให้พระอาจารย์ได้รู้จัก
4: เป็นผู้หญิงเล่นกาบเล่นกลอนครั้นจะมาเสงี่ยมสงบมิกล้าต่อปากต่อคำต่อจะสรรหาคำมาเล่นกลอนไม่ได
5: ้บุญกุศลที่อาตมาภาพได้สั่งสมไว้ก็จะขอถวายแด่พระองค์ชายให้พระองค์ชายหายประชวรจากพระโลคาพยาธิทั้งปวงด้วยเถิด

0: เสร็จหรือยังคุณสุด
1: เสร็จแล้วจ้ะแม่ยวงฝากด้วยนะ
0: จ้ะเอเรือลำนั้นชื่ออะไรนะบุญชุบใช่หรือไม่ฉันจะได้ส่งนี่ผิดคน
1: ใช่จ้ะชื่อบุญชุบ
0: ฉันจะกำชับนายบุญชุบให้ส่งเพลงยาวนี้ให้ถึงมือคุณคำอย่าต้องห่วงนะคุณสุด
1: ขอบใจจ้ะ
0: ถ้าเช่นนั้นฉันไปก่อนนะมีการสำคัญต้องไปทำให้พระองค์หญิงด้วย

0: แม่ขำคงดีใจที่ได้อ่านเพลงยาวของคุณสุดข้าดีใจด้วยนะ
1: ขอบใจจ้ะแม่อื่น

0: ข้าจะมีโอกาสมอบกำไรวงนี้ให้แม่ปิ่งเมื่อใดกัน
1: ทันทีที่แม่งิ้วส่งข่าวมาว่าพ่อสังมีเรี่ยวแรงขึ้นและเสวยได้มากขึ้นข้าก็ดีใจนัก
2: ก็เพราะคำอธิษฐานของพระองค์หญิงเป็นแน่เพคะ
1: คงไม่ใช่คำอธิษฐานของข้าประการเดียวดอกพระอาจารย์ท่านผู้ก็มีส่วนสำคัญด้วยถึงทำให้พ่อสังมีกำลังใจเช่นนี้ข้าเลยให้แม่หยวงไปบอกกับครูทองคำว่าให้มาเล่นละครทำขวัญให้กับข้าราชบริพารดูกันจะได้คึกคืนรื่นเริง
2: ดีเพคะ
1: ข้าจะทำบุญเลี้ยงพระด้วยนะจักได้เป็นมงคลแก่พ่อสังหากพ่อสังมาดูด้วยได้ก็คงจะเป็นการดี
2: งั้นหม่อมฉันจะให้แม่เนียมเตรียมเรื่องเลี้ยงพระเพคะ
1: ดีอย่าได้ขาดตกบกพร่องเลยนะแม่สุวรรณ
2: เพคะพระองค์หญิง

0: พ่อครูจะไปไหนเลยเจ้าคะถึงได้เก็บของ
1: จะไปเล่นที่อื่นไม่อยากอยู่พระนครแล้ว
0: มีได้นะพ่อครูพระองค์หญิงจะทำบุญเลี้ยงพระเป็นงานบุญใหญ่เจียวนะแล้วจะให้ละครของครูไปเล่นให้คนในวังได้ดูกันมีเจ้านายเสด็จด้วยนะ
2: มีเจ้านายเสด็จด้วยหรือแม
0: ่ก็ใช่นะสิพ่อครูเตรียมตัวไว้เลยแล้วฉันจะมาบอกอีกทีว่าวันใดแน่ฉันไปก่อนนะ
1: จ้าจ้าจ้า

0: หากมีเจ้านายเสด็จก็จะต้องมีตำรวจอารักขาคราวนี้พ่อขวัญกับเขาต้องได้พบกันสมกับที่รอคอยมานาน
1: แต่เขาจะสนใจข้าหรือพี่แสง
0: เหตุใดเขาจะไม่สนใจเล่าพ่อขวัญน่ะเป็นนางเอกละครนอกที่งามที่สุดในปัตตภีนะ
1: ข้าก็แค่ผู้ชายที่เล่นละครเป็นผู้หญิงก็เท่านั้นเท่านั้นจริงๆนะพี่แสง
0: แล้วหากเขาไม่รังเกียจพวกขวัญเล่า
1: มันเป็นจริงไม่ได้หรอกจ้ะพี่แสงก็รู้ว่าพ่อไม่ชอบแล้วข้าก็กลัวพ่อโกรธด้วย

0: คืนวันพรุ่งข้าก็จะได้ดูละครนอกคณะครูทองคำแล้วนะไม่รู้ว่าจะเป็นบุญตาที่ได้ดูเป็นบุญหูที่ได้ฟังเหมือนที่คุณยวงว่าไว้หรือไม่หนอ
1: ขอให้เล่นเรื่องชัยเชษฐ์เถิดข้าจะถามว่าเหตุใดพระชัยเชษฐ์ถึงเชื่อว่าเมียตนออกลูกเป็นท่อนไม
0: ้ข้าว่าเองนอนพักผ่อนเถิดอย่าไปดูให้เสียอารมณ์เลย
1: โหแม่เนียม

0: ยุทธแม่ปริกเขาหาพระแสงอันใดนะ
1: เอาข้าก็ชวนแม่ปริกให้ไปดูละครกับข้าและแม่ปริกไปดูละครกับข้านะข้าจะจับมือแม่ปริกตลอดทั้งคืนเลย
2: ฉันไม่ชอบดูละครฉันจะนอน
1: เอออย่าให้ข้ารู้ว่าแอบไปดูละครกับใคร
2: แล้วถ้าอีปริตมันจะไปดูกับข้าล่ะ
1: กับเองก็ไม่ได้
2: กับข้าล่ะ
1: ไม่ได้เหมือนกันอีใบ
0: อ้าวนี่ๆๆมึงมันจะผ่านพาโลมากไปแล้วนะอีเอิง
1: เมื่อแม่ปริกไม่ไปข้าก็ไม่ไปเช่นกันแล้วข้าจะนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องแม่ปริกอย่าหมายว่าจะได้ออกจากห้องเด็ดขาด
0: อีเอิง
2: พี่อึ๋งห้ามฉันไม่ได้หรอกฉันไม่ยอมเป็นไงเป็นกันสิ

0: มีกระไรหรือแม่แก้ว
1: หม่อมฉันจะตามเสด็จไปรับใช้เจ้าพี่ด้วยเพคะ
0: นี่ต้องไปดอก
1: ยามเจ้าพี่อยู่ลำพังใครจะดูแลเล่าเพคะยังประชวนอยู่หาวางใจได้ไหมหม่อมงิ้วก็ท้องโตออกเยี่ยงนี้
2: ต่อให้ท้องข้าโตกว่านี้ข้าก็ไปได้แต่นี่เป็นเพราะพระประสงค์ของเจ้าพี่ที่อยากให้ข้าอยู่ดูแลตัวเองที่ตำหนักข้าจึงทำตามหาได้ขัดขืนแต่ประการใด
1: แต่ข้าเป็นห่วงเจ้าพี่จนไม่อาจให้ข้าสายตาไปจากข้าได้ให้หม่อมฉันได้รับใช้สนองพระองค์สักคราเถิดเพคะเจ้าพี่เพคะยังไม่ได้แข็งแรงให้หม่อมฉันตามเสด็จเถิดเพคะหม่อมฉันทราบดีว่าหม่อมฉันไม่ใช่หม่อมห้ามที่เจ้าพี่โปรดแต่หม่อมฉันเป็นห่วงเจ้าพี่เหลือเกินเพคะ
0: รับปากฉันได้หรือไม่ว่าจะไม่ก่อเรื่องวุ่นวายรำคาญใจให้แก่ฉันและผู้อื่น
1: หม่อมฉันสัญญาเพคะว่าหม่อมฉันจะไม่ทำอะไรให้เจ้าพี่ต้องเดือดร้อนรำคาญพระทัยเลยเพคะ
0: ถ้าเช่นนั้นฉันก็ให้แม่แก้วไปได้

0: พระองค์ชายน่าจะส่งห้ามหม่อมแก้วนะเจ้าคะ
1: ห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้ฉันใดเราก็ห้ามจิตใจของคนไม่ได้ฉันนั้นหากแต่บางคนมิใส่ใจในผิดชอบชั่วดีอันใดควรทำอันใดไม่ควรทำเราก็ห้ามเขาไม่ได้ดอก
0: เจ้าค่ะแล้วแล้วหม่อมมิหวั่นไหวหรือเจ้าคะ
1: หวั่นไหวด้วยเหตุอันใดหรือแค่รู้ว่าเจ้าพี่ห่วงข้ากับลูกในท้องข้าข้าก็พอใจแล้ว
2: ดีใจที่เสด็จย่าทรงว่างเสด็จมางานบุญที่ตำหนักหม่อมฉันด้วยเพคะ
3: ต้องมาสิได้ข่าวว่าพ่อสังเจ็บป่วยก็ร้อนรนนักแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเลยวันนี้พ่อสังจะมาใช่หรือไม
2: ่มาเพคะเสด็จอานวมส่งหมอหลวงมาดูแลอาการอย่างใกล้ชิดส่วนคุณพระสุริยภักดีก็ให้คุณพระเจนอภิบาลจัดตำรวจมาอารักขาเพคะ
3: ดีแล้วทำสิ่งใดไม่ประมาทไว้ดีที่สุดเห็นว่าคืนนี้จะมีละครคณะครูทองคำมาแสดงด้วยหรือ
2: เพคะพอพ่อสั่งดีขึ้นหม่อมฉันก็อยากให้บ่าวไพ่ดูละครสนุก

0: จะได้ลืมเรื่องร้ายให้หมดไปไปคะ
1: พระองค์หญิงทำถูกแล้วสมกับเป็นยอดรัตนธิดาของพระเจ้าอยู่หัว
0: เสด็จยาก็ชมคนกันเองนะเพคะ
2: พระองค์ชายนวมกับพระองค์เจ้าสังเสด็จมาถึงแล้วเพคะ
1: เคราะห์ร้ายหมดไปเสียทีนะพ่อสังของย่า
3: เป็นพระเมตตายิ่งพระพุทธเจ้าค่ะ
1: พ่อนวมอยู่คุยกันก่อนนะข้าอยากรู้เรื่องบ้านเมืองเต็มทีแล้ว
3: ทรงโปรดที่จะทราบเรื่องใดบ้างพระพุทธเจ้าค่ะ
1: เรื่องจารึกวัดโพเห็นว่ามีตำรารักษาโรคมารด้วยหรือ
3: พระพุทธเจ้าค่ะจารึกสมุดฐานโรคมารหลายชนิดพร้อมวิธีการรักษาพระพุทธเจ้าค่ะ
1: สมเด็จเจ้าวังหน้าบุญน้อยสิ้นเร็วไปหาไม่คงมีหนทางรักษาให้หายได้จักได้ช่วยบ้านเมืองดูแลต่างพระเนตรพระกันได
4: ้คุณพระเหตุใดฉันถึงเข้าไปด้านในมิได้ในเมื่อฉันมาในฐานะหม่อมของพระองค์ชายลัคนานุคุณ
5: หากยังไม่มีรับสั่งจากพระองค์หญิงก็ยังเข้าไปมิได้ขอรับ
6: กุสุวรรณบอกว่ามาถึงก็ทรงถามหากุสุทัยนั้นเจ้าค่ะ
7: ขอบใจแม่ยวงด้วยที่กรุณาฉัน
4: นี่มันหม่อมห้ามจากวังหน้านี่
7: ใช่แต่เพลานี้ไม่ได้เป็นแล้วเจ้าค่ะหม่อม
6: ไปเถิด
4: เดี๋ยวคุณพระไหนว่าเข้าไปด้านในมิได้แล้วเหตุใดมันถึงเข้าไปได
6: ้พระชายาดาราวดีโปรดให้เข้าเฝ้าเพลานี้หากไม่มีรับสั่งให้ใครเข้าไปก็เข้ามิได
4: ้แต่มันไม่ได้เป็นหม่อมห้ามแล้วแต่ข้าเป็นและเจ้าพี่ของข้าก็ประทับอยู่ด้านใน
5: รอรับสั่งจากพระองค์หญิงก่อนเถิดขอรับหม่อม
6: ฉันจะทูลพระองค์หญิงให้นะเจ้าค่ะแต่เพลานี้ยืนรอไปก่อนเจ้าค่ะไปเถอะคุณสุด

0: แม่แก้วฉันบอกให้รออยู่ข้างนอกไง
1: ขอประทานอภัยสิคะแต่ที่หม่อมฉันเข้ามาเพราะต้องการเข้ามาดูแลพระองค์ชายลัคนานุคุณเพคะ
2: แม่ยวงรู้เห็นกะไรก็พูดมาหาได้ต้องกลัวใครไม
3: ่หม่อมแก้วเห็นหม่อมฉันนำคุณสุดเข้าเฝ้าคุณพระเจนอภิบาลก็ห้ามแล้วแต่หม่อมแก้วก็ยัง
4: รับปากฉันแล้วว่าจะไม่ก่อเรื่องวุ่นวายกลับไปฉันคงต้องลงโทษแม่แก้ว
5: เป็นหม่อมห้ามยังกล้าทำถึงเพียงนี้วันหน้าได้ดีมีวาสนาได้เป็นมากกว่านี้ไม่แคล้วคงทำความเสียหายให้แก่แผ่นดินเป็นแน่สูงต่ำยังแยกไม่ได้ผิดชอบชั่วดีคงแยกได้ยากข้อสังผู้หญิงคนนี้หามีสมบัติใดที่ควรเอามายกย่องลองนำคำย่าไปตรองดูย่าเชื่อว่าย่ามองคนไม่ผิด
4: แม่แก้วออกไป
1: ไม่เพคะแล้วเหตุใดอีหม่อมห้ามวังหน้ามันถึงได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าทั้งที่มันเหม็นข้าวเฉาโฉบไปทั้งพระนครใครๆก็รู้ว่ามันเป็นพวกเล่นเพื่อน
4: หยุดนะฉันสั่งให้แม่แก้วออกไปคุณสุวรรณ
2: เฮ้ยคะ
4: ไปบอกคุณพระเจน

0: อ๋อแม่ขันไปอยู่กับพ่อหรือแม่สุด
1: เพคะ
0: หลานอุปถัมภ์แม่สุดไว้หมายจะให้เป็นอะไรหรือ
2: หม่อมฉันหวังให้แม่สุดเข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์เพคะแม่สุดเป็นคนมีความสามารถเสียแต่ที่เกิดเป็นหญิงกระทำการอันใดชายก็มักได้เลือกก่อนคุณสุดจึงต้องเก่งกว่าชายหม่อมฉันเลยหมายให้สอบรับราชการในกรมพระอารักษ์ให้ได้เพคะ
0: ยากเหลือเกินพระองค์หญิงไม่เคยมีผู้หญิงคนใดรับราชการในกรมพระอารักษ์เลยเอาล่ะแม่สุดแม่สุดอยากเป็นอยากที่พระองค์หญิงอยากให้เป็นหรือไม
1: ่เฮ้ยคะ
0: ความสุขของเราอยู่ตรงไหนหาให้พบนะแม่สุดเมื่อพบแล้วก็จะรู้ว่าเราจะทำตัวเยี่ยงไรจะดำเนินชีวิตไปอย่างไร

0: หม่อมเจ้าขาพระองค์ชายเสด็จกลับมาแล้วเจ้าค่ะแต่หม่อมแก้วกับนางชุ่มกลับมาก่อนอีกไม่กี่อึดใจขบวนเสด็จของพระองค์ชายก็ตามมาเจ้าค่ะแหมพอตำรวจวังกลับไปเท่านั้นแหละเจ้าค่ะ
1: อะไรหรือ
0: หม่อมไปดูเองดีกว่าเจ้าค่ะ
2: หม่อมฉันไม่ผิดหม่อมฉันหวังดีอยากจะเข้าไปดูแลเจ้าพี่พวกมันกลับห้ามไม่ให้หม่อมฉันเข้าไปแต่ยอมให้ที่สุดเข้าไปเพคะ
3: เรียกเขาให้ดีๆหน่อยถึงอย่างไรเขาก็เป็นหม่อมห้าเหมือนแม่แก้วเก็บของออกจากตำหนักฉันได้แล้วนางชุ่มด้วยรักกันนักก็ตามไปรับใช้กัน
2: แล้วจะให้หม่อมฉันไปอยู่ที่ใดเพคะ
3: เพลาฉันไม่อยู่หรือเพลาฉันนอนป่วยก็ได้ยินว่าพากันไปตะลอนที่นี่ที่นั่นแค่หาที่อยู่ใหม่คงไม่ยากเย็นแสนเข็นกระมัง
2: หม่อมฉันไม่ได้ท้องเหมือนแม่งิ้วใช่หรือไม่เพคะเจ้าพี่จึงได้รังเกียจหม่อมฉันนัก
3: ไม่ใช่เช่นนั้นดอกแต่ฉันรังเกียจในสิ่งที่แม่แก้วทำมากกว่าอย่าให้ฉันต้องพูดกระไรรุนแรงไปมากกว่านี้เลยไปเสียเถิด
2: ก็ได้เพคะเมื่อทุกคนเห็นอีหม่อมห้ามเล่นเพื่อนดีกว่าหม่อมฉันหม่อมฉันก็จะไปแล้ววันหนึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าอีคนวิปริตผิดเพศยังอีสุดมันไม่มีวันได้ดีดอกแล้วมันยังจะนำความเดือดร้อนมาสู่ทุกคนอีกด้วย
3: พอเถิดแม่แก้วสงบสติอารมณ์บ้างแล้วตรองดูว่าจะไปอยู่ที่ใดหากฉันออกมาแล้วยังเจอแม่แก้วอยู่ที่ตำหนักของฉันเห็นทีคงจะต้องจำสนมไปจนวันตาย
2: เจ้าพี
3: ่ขอให้เธอกับฉันขาดกันตั้งแต่บัดนี้

0: นางอึ่งเมื่อไหร่มึงจะเลิกมันมานชีวิตนางปริกมันเสียทีวะนางปริกมันไม่ได้รักเองเองก็ต้องทำใจ
1: จะดูละครก็รีบไปดูเบื่อจะฟัง
0: หุยอินนี่จะ
2: ป่วยการจะไปต่อล้อต่อเถียงกับมันรีบไปกันเถอะจ้ะแม่เนียม
3: ใช่จ้ะข้าน่ะอยากไปดูเต็มแก่แล้วนะ
0: ไปเอาตะกร้ามาข้าไปด้วยไปไปไป
2: หนูเร็วสิไปเร็วๆพวกเอง

ใส่ไว้ไอ้มั่นเห็นมันจะได้รู้ว่าเองยังมั่นคงต่อมันขอบคุณจ้ะ

0: ขวัญพ่อขวัญมายืนทอดผุยอะไรอยู่ตรงนี
1: ้มีอะไรด้วยพี่แสงเหตุใดจึงดูร้อนรนนัก
0: จะไม่ให้ร้อนรนได้อย่างไรเล่าก็เมื่อครู่ข้าไปดูความเรียบร้อยที่โรงละครขากลับพบคุณประจง
1: จริงหรือจ๊ะพี่แสงแล้วพี่ได้คุยกับเขาหรือไม่เขาถามถึงข้าหรือไม่แล้วคืนนี้เขาจะมาดูข้าเล่นละครหรือไม
0: ่โอ้ยถามอะไรหลายอย่างเยี่ยงนี้ข้าไม่รู้จะตอบคำถามไหนก่อนเอาเป็นว่าเวลานี้ข้าก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าเขาจะมาดูพ่อขวัญได้หรือไม่เพราะคุณประจงเขาอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่าเศร้าไปเลยข้านัดแนะให้พ่อขวัญได้พบกับพ่อประจงแล้วแต่ตอนนี้ยังพอมีเวลาเดี๋ยวข้าจะแต่งองค์ทรงเครื่องให้พ่อขวัญพร้อมออกเล่นละครเสร็จแล้วจะได้ไปพบเขาให้สมกับที่พ่อขวัญคิดถึง
1: หากเป็นจริงเช่นพี่แสงว่าการเล่นละครถวายเจ้านายคืนนี้ข้าคงมีกำลังใจขึ้นอักโขเลย

ยังไม่เริ่มการแสดงเหรอครูข้าเข้ามาดูเพราะเห็นว่าผิดสังเกตพระชายาดาราวดีอุตส่าห์รอดูละครแล้วแล้วนี่ลูกชายหายไปไหนเสียล่ะใจเย็นๆอีกสักเดี๋ยวคงกลับมาคืนนี้เห็นท่าจะไม่ดีเสียแล้ว

0: มันน่าอายนักแต่ที่มาแค่จะบอกว่านานนับแรมปีที่คิดถึงข้าก็แค่คนเล่นละครรังเกียจหรือไม่จ๊ะ
1: ฉันจะพูดยังไงดีล่ะ
0: แค่นี้แหละข้าไม่รอคำตอบดอกแค่ได้พูดก็โล่งใจแล้ว
2: ไอ้วันมึง
3: พ่อ
2: แล้วนี่ไอ้แสงหายหัวไปไหนมึงใส่หัวไปพ้นหน้ากูไป
3: พ่อตีฉันให้ตายไปเลยจ้ะตายให้สมใจพ่อ
2: มึงอย่าท้ากูนะไอ้ขวัญเฮ้ยไอ้ลูกเฮ้ยปล่อยดิปล่อยมึงอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูกับผมต้องยุ่งผมทนเห็นไอ้ขวัญถูกเคี่ยนตีทารุณยิ่งนี้ไม่ได้มันเป็นอะไรกับมึงฮะหรือว่ามึงเป็นพวกวิปริตเหมือนมันมึง

0: ชายาทรงอยู่รอดูละครแต่กลับเกิดเรื่องไม่งามขึ้นจนได้แต่ถึงอย่างนั้นก็น่าเห็นใจลูกชายครูทองคำเหมือนกันนะ
1: งามปานนั้นชายใดเห็นก็หลงรักหมดแหละนะ
2: นั่นสิทำไมอีใบไม่งามเยี่ยงลูกชายครูทองคำบ้างวะ
0: ตื่นอีใบเองจงเดินไปไปนอนหลับให้เต็มที่ตื่นมาเองอาจจะรูปงามเยี่ยงพ่อขวัญก็เป็นได
2: ้จริงหรือจ๊ะแม่เนียมดีเลยจ้ะฉันกำลังง่วงนอนอยู่พอดีเลยจ้ะ
3: ดูมัน
4: ในตำหนักของข้าหรือที่ตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงก็มีหญิงเล่นเพื่อนอยู่กันเป็นคู่พวกมันหาได้ทำให้เกิดศึกสงครามไม่เคยทำให้ข้าวยากหมากแพง
5: เพียงแค่มันรักเพศเดียวกัน
4: ก็กล่าวหาว่ามันวิปริตงั้นหรือหากรู้ว่ามันจะคบกันก็ห้ามปรามให้มันอยู่ในขอบเขตหาใช่ลงไม้ลงมือถึงขั้นเอาหางกระเบนเคี่ยนตีกันเยี่ยงคนป่าเถื่อนหรืออยากเห็นมันผูกคอตายเหมือนแม่มัน
6: ข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้มันมีชะตากรรมเหมือนแม่มันพระพุทธเจ้าข้าง
4: ั้นก็ลงโทษข้าด้วยสิข้ายกมันให้เจ้าหมายให้รักกันสร้างครอบครัวข้ารู้ว่าเจ้ามีใจให้อีพับพึงแต่เมื่อรู้ว่ามันเคยมีคู่หมายเป็นหญิงด้วยกันเจ้าก็ด่าว่ามันเสียหายมันทนจนคลอดเจ้าขวัญออกมาแล้วมันก็ผูกคอตายมันตายเพื่อสังเวยความรัก
7: แล้วก็ประจานข้าที่ใช้อำนาจบังคับจิตใจมัน
4: เจ้าต้องการเช่นนั้นใช่หรือไม่

0: ข้าพระพุทธเจ้ารักนางพับพึงจนมิอาจเห็นนางเล่นเพื่อนได้หาคิดไม่ว่ามันจะ
1: ก็เครียดมันด้วยหางกระเบนเยี่ยงนั้นมันจะทนสู้หน้าใครได้เล่ามันทนแบกหน้าสู้คำติชินของผู้คนรอมอบเจ้าขวัญให้เจ้าไว้ดูต่างหน้าแล้วมันก็เลือกที่จะตายข้ายังเสียใจจนถึงทุกวันนี้เจ้าขวัญจะอยู่กับข้าหรือไม่ข้าจะอุปถัมภ์เจ้าเอง

0: พ่อแก่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะขอดูแลพ่อตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระพุทธเจ้าค่ะ
1: ได้ยินแล้วใช่หรือไม่ทองคำจักทำสิ่งใดก็ตรองดูให้ดีมันแค่รักผู้ชายมันไม่ได้ฆ่าใครตาย

0: จะไปจากพระนครจริงๆหรือ
1: วันนี้พ่อขวัญเจ็บมากพอแล้วขอพวกเราไปรักษาแผลที่หัวเมืองสักระยะหนึ่งเถอะไปไปกันเถอะพ่อขวัญ
2: ต้องเป็นห่วงนะคุณประจงข้าจะดูแลพ่อขวัญให้

คุณประจงลองตรองดูเถิดว่าคิดอย่างไรกับพ่อขวัญเมื่อได้คำตอบแล้วก็จะรู้ว่าต้องทำอย่างไร

0: เพราะเหตุใดข้าถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยล่ะพี่แสงข้าถามถึงแม่พ่อเขาบอกแต่ว่าแม่ตายแล้ว
1: พ่อขวัญระงับอารมณ์ไว้บ้างเถิด
0: แม่ข้าผูกคอตายเพราะอับอายที่ถูกพ่อเค้นตีนี่นะพี่แสงถูกประจานว่าเป็นหญิงเล่นเพื่อนเวลานี้พ่อจะทำให้ข้าต้องตายเหมือนแม่ใช่หรือไม่

0: ำมะนาวดกมากเลยจ้ะ
1: ฉันว่าจะเก็บไปขายที่ตลาดด้วยแม่ขำขายขนมลังไลหนูปานขายมะนาวดีหรือไม่ล่ะจ๊ะ
2: จ้ามะนาวลูกใหญ่จัง

0: นะขำได้กระไรหรือ
1: นี้มีค่าแก่ข้ายิ่งนักนับว่าเป็นบุญของข้าเหลือเกินเข้ามาอยู่วังหน้าวันแรกก็สอยได้มะนาวที่พระชายาทรงซ่อนอัดไว
0: ้ข้าจะเก็บรักษาไว้จะไม่ใช้อัดนี้เลย
2: เมื่อความรักทักทายมาเธอจะยอม
1: แล้วมะนาวของคุณสุดเล่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือ

0: ก็โชคดีไม่ต่างจากแม่ขำ
1: ต้องเก็บไว้ให้ดีเลยนะ
0: ถ้ามันขี้ลืมเกรงว่าจะทำหาย
1: แม่ขำช่วยเก็บเอาไว้ข้าหน่อยเถิดนะแต่นี่เป็นแหวนของคุณสุดให้ข้าเก็บไว้มันจะเหมาะหรือ
0: เหมาะแล้วแม่ขำ

0: แม่มีกระไรหรือจ๊ะ
1: เปล่าจ้ะเก็บได้เยอะเที่ยว
2: แต่ขำ
1: กระไรจ้ะพ
2: ่อมีคนฝากมากับเรือมะพร้าวบอกว่าให้เอง

0: ทำไปเรื่อย
1: ข้าฝากสารถึงแม่ขำด้วยคิดถึงสุดหัวใจฝากบทกลอนที่ข้าเคยกล่อมแม่ขำเมื่อคราที่สมเด็จเจ้าวังหน้าเสด็จหัวเมืองแล้วข้ากับแม่ขำไปด้วยยังจำได้หรือไม่ฝากมาให้แม่ขำได้ระลึกถึงคืนวันเก่าๆของเราสองคนเจ้าเอ่ยยามเย็นเย็นมาอยู่รวยรวยพาพี่ไปนอนด้วยพี่จะกล่อมให้เจ้านอนมือซ้ายจะเป็นพัดมือขวาจะเป็นจามอนสาวน้อยเจ้าอย่าอ้อนเจ้าเพื่อนที่นอนพี่เอ่ย

0: เรือนหลังนี้ที่ผู้หมอฝรั่งเคยเช่าอยู่อยู่ได้หรือไม่เจ้าคะ
1: ฉันเข้าใจนะว่าแม่แก้วเคยอยู่ตำหนักของพระองค์ชายมาก่อนแต่ยามนี้แม่แก้วก็น่าจะเข้าใจชีวิตดีนาว่าอะไรก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้เรือนนี้จะเทียบไม่ได้กับตำหนักที่แม่แก้วเคยอยู่แต่ก็ปลอดภัยและที่สำคัญฉันก็คิดค่าเช่ามีแพงแม่แก้วฉันเคยอยู่วังหน้าโออากว่าตำหนักของพระองค์ชายเสียอีกฉันยังไม่อาวรณ์เลยเมื่อหมดวาสนาแล้วแม่แก้วจะจมปลักอยู่กับวันคืนเก่าๆไปใหญ่หึ
0: จริงเจ้าค่ะอยู่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาทางขยับขยายเอานะเจ้าค่ะ
2: ก็ได้เราเหตุใดพวกฝรั่งจึงไม่เช่าต่อเล่า
1: ก็คงหาที่อยู่อื่นได้แล้วกระมัง
3: คงต้องให้พวกมันไปอยู่ที่อื่น
1: ค่าเช่าก็มากโขอยู่เสียดายเพราะเหตุใดเล่าคุณพี
3: ่ก็คุณพระสุริยะภักดีไปที่เรือนนั้นก็เท่ากับว่าทางการเนี่ยเพ่งเล็งเราอยู่ฉันไม่อยากจะมีปัญหากับทางการแม่เผาก็รู้ดีนี่อีกอย่างหนึ่งนายห้างหันแต่บอกกับฉันว่าจะมีฝาหลังคณะใหม่เข้ามาที่สยามหมอยอนอาจถูกส่งตัวไปอยู่ที่อื่นก็เป็นได
1: ้ฉันพอเข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นฉันจะหาคนมาเช่าเรือนหลังนั้นหากปล่อยไว้ไม่มีคนอยู่จะทรุดโทรมหรือไม่ก็จะเป็นที่ซ่องสุมของไอ้พวกติดฝิ่นเสียเปล่าๆ
3: ใช่แม่เผาอ่ะกว้างขวางอยู่น่าจะหาคนเช่าได
1: ้ฉันเสียดายหมอฝรั่งมีอัดมากเราเรียกเท่าใดมันก็ยอมจ่าย
3: แต่ก็ดีกว่าให้ทางการเพ่งเล็งเรานะแม่เผา
1: ก็จริงเจ้าค่ะการนี้น้องจะช่วยคุณพี่เอง

0: ตกลงฉันขอเช่าเรือนนี
1: ้ดีเจ้าค่ะคุณแก้จะได้ไม่ต้องกลับไปอยู่ที่เรือนแพขายของหน้าดำไปวัน
0: ๆแต่ข้ายังไม่รู้ว่าจะทำมาหากินกะไรเลยนะนางชุ่มเจ็บใจนักพระองค์ชายไม่น่าไล่ข้าเพราะเห็นดีเห็นงามกับอีหม่อมห้ามเล่นเพื่อนเลย
2: เช่นนี้เราก็มีศัตรูคนเดียวกันอย่างไรเสียข้าก็ไม่ทิ้งแม่แก้วดอก
0: ขอบใจแม่เผาอย่าลืมคำที่พูดกับฉันวันนี้นะ
2: ไม่ลืมดอกแต่หากวันใดแม่แก้วได้ดีมีวาสนาแม่แก้วก็อย่าลืมฉันล่ะ
0: ฉันไม่ลืมแม่เผาแน่นอนจ้ะ
1: ทั้งคุณแก้วและคุณเผาก็อย่าลืมอีชุ่มด้วยนะเจ้าค่ะ

0: เสด็จอาเสด็จเอาว่าลูกของหม่อมฉันเป็นหญิงหรือชายหมอเร็วๆสิหมอลูกข้าเป็นหญิงหรือเป็นชาย
1: พระธิดาเพคะ
0: หม่อมฉันได้ลูกสาวหม่อมฉันได้ลูกสาวเสด็จอา

0: ทูลกระหม่อมพ่อไปคะวันนี้มีเสนาบดีและเหล่าขุนนางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: ข้ากังขาเหลือเกินว่าเหตุใดแม่แก้วกับบ่าวจึงไปอยู่เรือนเช่าของนายกลิ่นโดยไม่ได้กลับไปอยู่เรือนแพเดิม
2: นี่แม่แก้วไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งไม่รู้กันแน
3: ่ข้าอยู่แต่ในเรือนชัยอีชุ่มออกไปซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นมีเรื่องอะไรหรือ
4: คุณพระรู้เรื่องพวกตัวเหี้ยที่แปดริ้วหรือไม
5: ่พวกมันเถิมเกินขึ้นทุกวันข้าพระพุทธเจ้าส่งนายประจงกับนายมั่นนำกำลังตำรวจออกไปปราบเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ
6: ไปเก็บข้าวของแล้วกลับไปกับคุณสุวรรณเถิด

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต

0: สี
1: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
2: อ้มีดบาดอะค่ะแม่
0: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
3: หมูแดงจ้ะ
4: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
5: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
6: ้ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง1ตุลาคมย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์นอมังดีเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าประการตาเส้นทางเดินเท้าโลก2ตุลาคมร่วมวงพูดคุยเรื่องราวสนุกสนานของเหล่าสัตว์ที่สุดแสนจะน่ารักสนทนาประสาสัตว์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว่างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
7: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
8: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
9: เป็นรูปแบบการสู้รบ
8: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
9: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
8: สู้กับตัวเองยากกว่าน
7: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม
10: ถ้าบอกที่อยู่ในรถต้องตาย
1: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเลื่อนมันจบไปแค่นั้น
11: เอาไปสอบโรงพักวันละพันตายสองวันเอาไปแขนโค
12: ้นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระคมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
13: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่
14: ต้องการใช้ไฟฟ้าใน data center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
7: เปิดโปง data center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
15: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
7: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกนิษฐาดีมีปฏิรภนะคะและคุณผู้ชมคอมเมนต์กันได้ Facebook Live ของเราที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: ค่ะก็ยังคงต้องส่งกำลังใจให้หลายๆพื้นที่นะคะทั้งในกรุงเทพรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยที่ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมกันอยู่นะคะสำหรับศิลปินน้องเค
1: ้
0: กที่ปล่อยผลงานออกมาในช่วงนี้พอดีเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ชีวิตยากขึ้น2เท่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เพราะว่าก็ต้องคอยเช็คเนาะว่าสื่อเนี่ยเข้าได้หรือเปล่าเอาจริงถ้ามาไทย PBS ในช่วงที่เวนิกาฝ่าฝนมาเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้น
0: ประมาณวันเสาร์ที่แล้วโอ้เรียกได้ว่ายากลำบากมากทีเดียวนะคะแต่ว่าคือกำหนดการปล่อยเพลงอ่ะก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกเนาะว่าบ้านเรานะคะในพื้นที่ของกรุงเทพเองเนี่ยมันจะเจอน้ำท่วมสูงระดับนี้ได้แค่ไหนก็ทำให้ศิลปินนอกจากจะต้องเช็คกระแสเพลงในโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยก็ต้องเช็คระดับน้ำด้วยเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆต่อให้ในยุคนี้มันมีโซเชียลมีเดียใช่ไหมคุณผู้ชมในการโปรโมทผลงานแต่ว่าสื่อ

0: อย่างโทรทัศน์นะคะก็ยังเป็นพื้นที่ที่ศิลปินเขาก็ต้องเข้ามาโปรโมทเพลงอย่างนุชวิลาวันค่ะหมอลำเสียงสวรรค์นะคะก็ต้องเช็คกับผู้จัดการก่อนว่าวันนี้น้ำเส้นวิภาวดีเป็นยังไงบ้าง จะมาไทย PBS ได้ไหมนะคะจนในที่สุดเมื่อวานนี้เธอได้มาเยือนสถานีแล้วก็มาโปรโมทเพลงใหม่ของตัวเองค่ะ
1: น้ำยังท่วมอยู่ก็เข้าไปที่สถานีไม่ได้ก็ได้เลื่อนกันไปค่ะแต่โชคดีที่วันนี้แบบที่ไทย PBS น้ำลดแล้วนะคะ ก็ขอบคุณฟ้าฝนค่ะที่ไม่ตกลงมาอีก

0: ธิษฐานเอาอาจจะต้องใช้คำว่าอธิษฐานเอาเด้อนะคะถ้าจะมาท่องเที่ยวหรือว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนตอนนี้ก็อธิษฐานเอาว่าฝนอย่าตกก็แล้วกันนะคะจะมาพูดเรื่องเพลงเศร้าเพลงใหม่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่หมอลำสาวเสียงสวรรค์นุชวิลาวันถามผู้จัดการก่อนออกไปทำงานก็คือไม่ใช่วันนี้สื่อจะถามอะไรบ้างแต่วันนี้เนี่ยยังไปได้ไหมคิวยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพลงอกหักส่งทางค่ะยอดวิวแตะ 1,700,000 วิวแล้วในเวลาเพียง10กว่าวันเท่านั้นเองจังหวะกำลังมาค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube แล้วก็กระแส cover ใน TikTok แต่กลับตรงกับช่วงน้ำท่วมกรุงเทพพอดีนะคะอย่างที่เราได้ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศไปอันนี้คือช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาที่รายการยกพลคนอภิษฎซีซั่น2ของเราคอมเมนเตอร์ก็ต้องลุยน้ำบางคนมีรถก็ดีหน่อยแต่บางคนนี่ต้องนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะไปลงฝั่งตรงกันข้ามสถานีแล้วก็ต้องเดินข้ามสะพานลอยมาแบบนี้แล้วก็ต้องระวังกระแสน้ำด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือถนนวิภาวดีเขาทำทางอยู่ใช่ไหมก็ต้องระวังหลุมระวังบ่อเข้าไปอีกมีนักข่าวรายงานข่าวสดอยู่ตกบ่อเข้าไปด้ว
1: ย
0: หายไปนี่ครึ่งเอวเลยนะคะไหนจะได้รับการบาดเจ็บอีก
1: ต้องบอกว่าภาพเมื่อกี้เป็นภาพเก่านะตอนนี้หน้าวิภาวดีแห้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าวันนั้นต้องบอกว่าก็เดือดร้อนพอสมควรอยู่รถราก็รถเล็กก็พยายามจะไม่ให้ผ่านกันเพราะว่ากลัวจะแบบรถเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรอย่างงี้
0: ใช่ะ ค่ะสำหรับรายการสดเองอย่างในวงการทีวีมันก็ยกเลื่อนไม่ได้นะคะวันนั้นก็ต้องรวมพลรวมใจสปิริตทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังเข้ามาทำงานในสถานีของเรากันแต่ว่าวันนี้สถานการณ์น้ำนะคะช่วงวิภาวดีหน้าสถานีไทย PBS ของเราก็ดีขึ้นแล้วนะคะงานต่างๆก็กลับมารันได้ค่อนข้างจะ 100% และเช่นเดียวกับศิลปินที่ก็เข้ามาโปรโมทเพลงนะคะโปรโมทซิงเกิลใหม่ของตัวเองได้สำหรับพี่นุชเองเนี่ยทุกคิวงานก็ยังต้องรู้วันต่อวันกันล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช็คเส้นทางเผื่อเวลาด้วยนะคะอย่างคิวที่ไทย PBS เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นภาพไปน้ำระดับน้ำก็ท่วมสูงทีเดียวศิลปินเองเขาก็มีกลัวเหมือนกันล่ะค่ะ
2: ตามข่าวตลอดก็ถามพี่ PR ว่าแม่เราจะยังเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ดูกันเป็นวันๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็โชคดีที่เมื่อวานก็ไม่ได้ตกวันนี้ก็มีแค่ตกก่อนที่จะมาถึงแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะมีบ้านเพื่อนแถวคลองไงคะแถวคลองรังสิตแล้วก็มีฝั่งลำลูกกาซึ่งบ้านเพื่อนทั้งสองที่คือน้ำท่วมทั้งหมดเข้าไม่ได้คือหมู่บ้านน่ะไม่ท่วมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเพื่อนน่ะท่วมใช่ค่ะก็เลยวันแรกที่ลงมาก็ได้ไปเช่าโรงแรมอยู่ก็ไม่ได้เข้าบ้านเพื่อนแต่ว่าก็ได้แต่ให้กำลังใจเพื่อนว่าขอให้น้ำลดนะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องผ่านไปให้ได้ในทุกๆครั้งโควิดเราก็ผ่านมาละแผ่นดินไหวเราก็ผ่านมาละน้ำท่วมก็เราจะผ่านมันไปด้วยกัน ก็คิดประมาณนี้ค่ะให้กำลังใจตัวเองไม่อยากจะทุกข์มากเพราะว่าต่อให้ทุกข์ไปยังไงมันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้

0: พี่นุชวิลาวันบอกว่าบางงานเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีคิวรายการวิทยุค่ะเดินทางเข้าไปไม่ได้ไปโปรโมทไม่ได้ไม่ใช่แค่ศิลปินนะคุณผู้ชมที่เดินทางเข้าไปไม่ได้ดีเจนักจัดรายการเนี่ยคนดำเนินรายการเองก็เข้าคลื่นไปไม่ได้ด้วยเหมือนกันก็ต้องยกเลิกไปก่อนหรือว่าเลื่อนคิวออกมาก่อนนะ
1: รายการวิทยุก็มีวิธีแก้ปัญหาได้เล็กน้อยก็คือเปิดเพลงยาวไป
0: ฟัง
1: เพลงกันยาวๆทั้งวันเพราะว่าดีเจฝ่าน้ำไม่ได้
0: ใช่ค่ะก็ต้องฝากคนในสถานีนะช่วยเปิดเพลงรันๆไปให้หน่อยค่ะซึ่งสำหรับศิลปินเองค่ะพอเจอเหตุการณ์

0: การแบบนี้นะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่ามันก็น่าเสียดายเหมือนกันเรื่องของจังหวะเวลาในการโปรโมทเพราะว่ามันก็มีผลกับการเลี้ยงกระแสเพลงอยู่นะคะปกติปล่อยเพลงออกมาปุ๊บเนี่ยในระยะไม่เกิน1สัปดาห์และศิลปินก็ต้องไปตามช่องต่างๆแต่ว่าพอมันเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปหน้างานนะคะเอาที่ทั้งคนทำงานแล้วก็ตัวศิลปินเองเนี่ยก็พอจะไหวค่ะอย่างมันก็เป็นช่วงเวลาสำคัญเนาะที่ต้องเร่งสร้างการรับรู้นะคะยุคที่ศิลปินเองเขาไม่ได้แข่งขันกันบน YouTube อย่างเดียวแต่ต้องวิ่งให้ทันโลกของ TikTok ด้วยเหมือนกันถึงแม้อย่างพี่นุชวิลาวันเองเนี่ยเอาจริงถามว่ายังต้องโปรโมทเพลงของตัวเองอยู่อีกหรอเพราะว่าถือเป็นดาว TikTok คนหนึ่งที่คนติดตามเยอะมากนะคะ700,000 คนเนี่ยมากที่สุดในบรรดาช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยแต่ว่าพี่นุชบอกอย่างนี้ค่ะฐานคนตามอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอหรอกก็ต้องเดินคู่ไปกับกลยุทธ์ของค่ายด้วยอย่างเพลงอกหักส่งทางค่ะเลือกปล่อยเป็นน้ำจิ้มบน TikTok ก่อนพอท่อนสรพันยะติดหูค่ะมีคนร้องตามแล้วก็รำตามทำ cover กระแสจากคลิปสั้นก็ถูกส่งต่อไปยังเพลงฉบับเต็มนะคะจนทำให้ยอดวิวจากที่มันเริ่มใน TikTok อ่ะก็ไปทาง YouTube นะคะแต่หลักล้านในเวลาไม่ถึง10วันเท่านั้นเองส่วนเจ้าตัวแม้จะเป็นศิลปิน Gen Y ค่ะก็ต้องเรียนรู้แล้วก็วิ่งตามแพลตฟอร์มให้ทันเหมือนกันจากผู้ติดตามกว่า 700,000 คนตอนนี้ก็ขอท้าทายตัวเองหน่อยก็แล้วกันเป็น KPI ของตัวเองนะคะ ว่าก่อนหมดปีเนี่ยอยากจะพาช่องไปให้ถึง1ล้านผู้ติดตามให้ได้ค่ะอ่ะก็ส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับศิลปินทั้งพี่นุชเองแล้วก็อีกหลายๆคนที่จังหวะแหมจังหวะนาทีทองมากกับการปล่อยงานทำงานมาในช่วงนี้ก็ต้องทำยังไงให้เพลงมันยังไปต่อได้
1: ค่ะแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยพี่นุชเจนวายใช่ไหมแต่คนที่ cover พวกแบบชุดเองการไร่รำแบบที่เขามาโชว์ให้ไทยพีบีเอสดูเนี่ยก็เป็นแบบเจนใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะ
0: เจนซีลงมาอัลฟาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ให้ความสนใจเยอะก็เลยฐานที่ไปอยู่ใน TikTok ก็อาจจะมาถูกทางแล้วค่ายเขาก็วางตั้งแต่แรกเนาะไปให้ TikTok มันไวรัลก่อนแล้วเดี๋ยวก็ส่งผลต่อช่องทางการฟังเพลงอื่นๆเองเป็นกลยุทธ์ในช่วงเวลานี้นะคะมาคุณผู้ชมเรื่องน้ำท่วมยังอยู่นะคะคืออาจารย์ชมัยพรบางคมบางหรือว่าอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาตินักเขียนกวีนะคะเมื่อวานเขาก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับไทยบันเทิงเรื่องของว่าแบบตรงสำนักพิมพ์คมบางเนี่ยมีแบบน้ำท่วมเข้าไปแล้วทำให้หนังสือบางส่วนก็เสียหายการจัดส่งหนังสือก็ต้องระงับไปก่อนนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของกระแสน้ำมีอีกกระแสดราม่านึงก่อนหน้านี้เรื่องของซีไรท์ไหวคุณผู้ชมคือซีไรท์ปีนี้เนี่ยมี7เล่มใช่ไหมแต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่า3เล่มเป็นของสำนักพิมพ์เดียวกันก็คือสำนักพิมพ์ของอาจารย์นี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยคนในวงการก็อาจจะไม่ได้ดราม่าใหญ่โตอะไรเพราะว่าพอจะรู้ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีมาแล้วนะคะอย่างปีก่อนๆ ก็เคยมีที่สำนักพิมพ์เดียวกันมีหนังสือเนี่ยเข้าไปหลายเล่มหลายผู้เข้าชิงนะคะสำนักพิมพ์คมบางโดยอาจารย์ชมัยพรก็เลยมีโอกาสออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะให้เหตุผลในมุมมองที่แตกต่างออกไปกับคุณผู้ชมบอกว่าอาจจะเป็นเพราะจำนวนหนังสือเรื่องสั้นยุคนี้เนี่ยมีการพิมพ์ลดลงค่ะพลิกเบื้องหลังหนังสือนาคาร้องไห้อีหมวยคนหลายใจและเรื่องสั้นอื่นๆและปิดท้ายที่ผมจะเล่าเรื่องผีให้คุณฟังก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องสั้นที่พิมพ์จากสำนักพิมพ์คมบางค่ะที่มีกว่าชื่นบางคมบางเป็นบรรณาธิการและบริหารล่าสุดไปจัดกิจกรรมเหนือเมฆที่ให้คนในแวดวงหนังสือได้อ่านออกเสียงเรื่องสั้นนะคะแบบเดียวกับการอ่านกวีค่ะโดยชวน7เล่มที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงซีไรต์ปีนี้มาทำกิจกรรมด้วยกันเปิดหัวด้วยนาคาร้องของประเสริฐศักดิ์ปัทมฤทธิ์นักเขียนซีไรท์ที่พอจะเห็นการตั้งข้อสังเกตที่ว่าทำไมสำนักพิมพ์เดียวกันเข้ารอบช็อตลิสต์ซีไรท์ถึง3เล่มค่ะเพราะการที่สำนักพิมพ์เดียวมีหนังสือเข้าชิง3ใน7ยอมสะดุดตานะคะนำไปสู่การตั้งคำถามได้ค่ะสำหรับวงการซีไรท์ค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเทียบกับปี2540ค่ะที่มีงานของสำนักพิมพ์ดอกหญ้าเข้าชิงไปเลย3เล่มแล้วเรื่องที่ได้คือประชาธิปไตยบนเส้นขนานของวินเลวารินค่ะจนมาปี2560นะคะที่เป็นปีประกวดรวมเรื่องสั้นปีนั้นค่ะมีหนังสือเข้าประกวด57เล่มด้วยกันผ่านช็อตลิสต์ไป8เล่มโดย3ใน8มาจากแพรวสำนักพิมพ์ค่ะปีนั้นสิงโตนอกคอกรับรางวัลไปนะคะ และที่ผ่านมากติกาของรางวัลก็ไม่เคยกำหนดค่ะโควต้าสำนักพิมพ์ที่ส่งงานมาหรือไม่เคยกำหนดว่าจะต้องมาจากสำนักพิมพ์ละไม่เกิน2เล่มทำให้เกิดปรากฏการณ์เข้ารอบพร้อมกันได้ถึง3เล่มนะคะส่วนตัวกรรมการก็จะพิจารณาที่เนื้อในของหนังสือเป็นหลักไม่เกี่ยวกับใครเขียนหรือมาจากสำนักพิมพ์ใดในแง่ของการทำงานของสำนักพิมพ์คมบางเองค่ะกลับมองไปถึงจำนวนหนังสือที่พิมพ์ออกมาในรอบปีมีหนังสือเรื่องสั้นน้อยลงตัวอย่างงานของคมบาง

0: ปีนี้นะคะมีพิมพ์เพียง3เล่มเท่านั้นค่ะ
1: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสำนักพิมพ์ส่วนใหญ่แม้กระทั่งสำนักพิมพ์ใหญ่ๆพิมพ์เรื่องสั้นน้อยลงพิมพ์งานวรรณกรรมน้อยลงก็ด้วยเป็นหนึ่งอีกส่วนนึงก็นักเขียนพิมพ์

0: างวัลพร้อมกันเลยแบบเข้ารอบการประกวดมารยาทอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เป็นการทำงานที่ค่อนข้างจริงจัง
1: โดยส่วนตัวเข้าใจกรรมการนะเพราะว่าตอนที่กรรมการอ่านท่านเขาท่านดูที่ผลงานจริงๆท่านไม่ได้ดูแม้กระทั่งว่านักเขียนคนไหนสำนักพิมพ์ไหนถ้างานมันผ่านคุณภาพของกรรมการจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานสำนักพิมพ์ไหนหรือเป็นงานที่เซลฟ์พับบิชเองมันก็สามารถผ่านเข้ารอบซีไรต์ได้ครับก็เลยไม่ได้แปลกใจเลยว่าสำนักพิมพ์ไหนๆจะผ่านเข้ารอบกี่เล่มก็ตาม
2: กว่าที่บ้านเราจะมีรางวัลให้กับงานเขียนที่หลากหลายเวทีมากถึงทุกวันนี้นะคะซีไรต์เองก็เป็นรางวัลใหญ่รางวัลสำคัญของวรรณกรรมละค่ะสนับสนุนนักเขียนมาตลอดซึ่งระหว่างทาง40กว่าปีของการตั้งรางวัลนี้ขึ้นมาก็มักจะถูกตั้งคำถามเชิงดราม่านะคะมีหลายเรื่องค่ะคุณผู้ชมมาตรฐานของกรรมการในการคัดหนังสือเข้ามาความโปร่งใสในกระบวนการคัดเลือกหรือเมื่อไปติดตราหนังสือซีไรต์แล้วจะเป็นเครื่องปั๊มยอดขายให้กับสำนักพิมพ์ในเรื่องนี้ค่ะอดีตกรรมการซีไรต์อย่างอาจารย์ชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาตินะคะก็บอกว่าตัวเองก็โตมาเยอะค่ะฝากคลื่นมรสุมมาหลายระลอกรับทั้งดราม่าส่วนตัวแล้วก็ภาพรวมของรางวัลค่ะแต่เข้าใจได้ค่ะเป็นรางวัลที่คนคาดหวังไงคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของรางวัลคือการมอบให้กับนักเขียนมาก่อนส่วนเรื่องยอดขายหรือว่าผลประโยชน์อื่นๆที่มาถึงสำนักพิมพ์มาทีหลังค่ะ
0: โอ้ยสมัยก่อนดราม่าเยอะกว่านี้เยอะมากๆพี่นี่ก็ได้ชื่อว่าถูกเยาะเย้ยถักถางว่าเป็นป้าชุลีซีไรต์อ่ะคือจริงๆอ่ะไม่ใช่พิมพ์นะไม่ใช่คนพิมพ์นะแต่เหมือนกับเป็นคนที่แนะนำหรือเป็นคนที่เล่มนู้นเล่มนี้แนะนำเหมือนป้าชุลีส่งประกวดนางงามอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะการดราม่าการแสดงข้อคิดเห็นน่ะมันทำให้รางวัลปรับตัวถ้าเราดูตั้งแต่แรกอ่ะซีไรต์เมื่อก่อนอ่ะมันมีกรรมการชุดเดียวนะก็ดราม่ากันจนกระทั่งเราตั้งกรรมการเป็น2ชุดเนาะตั้งเป็น2ชุดแล้วก็มีองค์ประกอบกรรมการชัดเจนมากเลยนะแล้วก็ดราม่ากันเรื่องว่าไม่อย่าเปิดชื่อกรรมการขอให้ปิดนะเราก็ปิดมาตลอดก็มีคนดราม่าว่าทําไมไม่เปิดอ้าวเราก็เปิดพอเปิดเสร็จมาทําไมไม่ปิดโอ้โหชีวิต
3: รู้สึกว่าถ้าจะเอาอะไรออกก็เอาตัวเองออกก็ได้รู้สึกว่าพี่อีก2เล่มก็คือเก่งมากเนาะแต่ว่าถ้าให้พูดกันในแง่ของเนื้องานจริงๆอ่ะอย่างนาคาร้องไห้เนาะนาคาร้องไห้มันออกมาก่อนอันนี้เรารู้อยู่ละแต่ว่าไอ้เรื่องเล่าเรื่องผีให้คุณฟังกับเล่มของผมเนี่ยมันออกมาพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีโอกาสได้อ่านเนาะเรารู้สึกมันไม่เหมือนกันอ่ะแล้วบก.ต้องใช้ประสาทคนละแบบอ่ะครับผมรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเซฟโซนของคมบางอ่ะ3เล่มนี้มันไม่เหมือนกันเลยมากกว่าอะไรเงี้ยมันบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยกรรมการชอบเทสของคมบางแต่ลองมาอ่านดู3เล่มนะครับเทสคมบางก็ไม่เหมือนกัน
2: งานประกาศผลซีไรต์ค่ะจะมีขึ้น9ตุลาคมคนในแวดวงน้ำหมึกก็ลุ้นกันหรือว่า
4: สุดท้ายละ
2: แฟนหนังสือเนาะก็จะได้รอลุ้นกันว่าเล่มไหนจะคว้ารางวัลใหญ่นี้คือเมื่อกี้ที่เกริ่นไปว่ามันเป็นตาประทับเพื่อให้หนังสือขายดีขึ้นหรือเปล่าคิดว่าก็มีส่วนเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ติดตามแวดวงหนังสือพอไปที่เชลเจอว่านี่คือหนังสือซีไรต์มันก็ดึงคนได้ส่วนหนึ่ง
4: นี่ขนาดติดตามข่าวยังอยากอ่านเลยว่า3เล่มนี้มันเป็นยังไงบ้าง
2: เรื่องสั้นนะคะที่อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมสำนักพิมพ์เดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปประกาศผลเรามีเสียงจากกรรมการมาอ่านให้ฟังแล้วกันว่าเขามองว่าเรื่องสั้นปีนี้เป็นอย่างไรนะคะกรรมการคัดเลือกเนี่ยเขาให้ความเห็นว่ามันหลากหลายขึ้นคุณผู้ชมเนื้อหาแนวคิดรูปแบบกลวิธีการเล่าเรื่องนะคะขยายขอบเขตออกจากขนบเดิมสู่ประเด็นและประสบการณ์ของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสู่คำถามที่กว้างขึ้นอีกค่ะเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไรก็ตามค่ะการเผยแพร่ผลงานเรื่องสั้นมีความหลากหลายจากเวทีประกวดใหม่ๆนะคะทางสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ทำให้ตัวงานเขียนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางวรรณกรรมที่เปิดกว้างมากขึ้นค่ะอาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากว่านี่จะเป็นปีของเรื่องสั้นหรือเปล่าแต่มันเป็นธีมของซีไรต์ปีนี้ก็รอลุ้นกันว่าเรื่องสั้นที่ได้รางวัลหรือที่เข้ารอบเนี่ยจะสร้างกระแสได้มากแค่ไหนค
4: ่
2: ะ
4: ค่ะมาต่อกันที่อีกข่าวนึงกันบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากเราจะต้องติดตามเรื่องของน้ําท่วมกันแล้วก็เป็นตรงกับช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์พอดีนะคะก็เป็นประเพณีเก่าแก่ค่ะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราก็พยายามรักษาไว้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ชมว่าวิถีสังคมในปัจจุบันรวมถึงรูปแบบของครอบ ครัวที่มันไม่ได้เหมือนเดิมนะคะก็ทำให้ค่ะการไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิมเนี่ยเริ่มพบเห็นได้น้อยลงแต่ถ้า

0: ราไปที่ย่านตลาดน้อยนะคะก็เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่เนาะในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังคงมีบางบ้านบางครอบครัวนะคะที่เขาพยายามรักษาวิธีไหว้พระจันทร์แบบชาวจีนแต้จิ๋วเอาไว้ค่ะการไหว้พระจันทร์แบบแต้จิ๋วนะคะมีตั้งแต่อาหารขนมผลไม้ไปจนถึงของใช้ค่ะอย่างผ้าเครื่องเขียนแล้วก็เครื่องประทินโฉมนะคะซึ่งหลังเสร็จพิธีเนี่ยของเหล่านี้สามารถนำกลับไปใช้โดยเชื่อว่าเป็นสิริมงคลค่ะขณะที่โต๊ะไหว้นะคะก็จะตั้งหันออกนอกบ้านเพื่อไหว้พระจันทร์ที่อยู่ด้านนอกซึ่งในอดีตนั้นนะคะการเตรียมของไหว้ยังเป็นกิจกรรมของคนทั้งครอบครัวตั้งแต่ผู้ใหญ่ก็ทำขนมค่ะไปจนถึงเด็กๆที่เข้ามาช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ
1: หมายถึงความสำคัญน่ะมันเป็นการรวมตัวกันมากกว่าที่ได้มาอยู่ร่วมกันในการทำกิจกรรมการไหว้พระจันทร์คือหนึ่งเริ่มตั้งแต่ทำขนมเลยสมัยก่อนจะทำขนมกันเองลูกๆ ก็ต้องช่วยแม่เวลาทำขนมพวกนี้จะต้องตากถั่วหรือว่ามาทำปั้นหรือทำก็จะเป็นการที่ได้มาอยู่การที่ถักหรือสานนี่ก็ต้องใช้สมาธิทุกคนแบบจะต้องมีงานมาช่วยการตกแต่งอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการพับก็คือมันเป็นการรวมตัวกันแล้วมาช่วยในงานหนึ่งมาไหว้กันเวลาเราไหว้เราก็จะมารวมกันถ้าเราไม่มีการไหว้พระจันทร์เราก็ไม่ได้มารวมกันอีกอันนี้ก็ยังถือว่ามันยังมีร่องรอยให้เห็นว่าการไหว้นี่ก็คือได้การมารวมตัวกันได้พูดคุยกันได้เจอกันมีสายสัมพันธ์กันมากกว่า
0: ถึงแม้ว่าวันนี้หลายครอบครัวจะแยกย้ายและคนที่ยังไหว้พระจันทร์แบบเดิมจะลดน้อยลงแต่สำหรับคนในชุมชนตลาดน้อยค่ะการรักษาธรรมเนียมเหล่านี้เอาไว้ก็ยังเป็นโอกาสให้คนในครอบครัวเนี่ยได้กลับมารวมตัวกันรวมถึงส่งต่อวิถีของชาวแต้จิ๋วในไทยค่ะอย่างถ้าข้ามฝั่งไปที่แดนมังกรเราก็จะเห็นว่าที่ไทยบันเทิงได้นำเสนอเนาะขนมไหว้พระจันทร์ต่างๆก็มีการปรับรูปแบบเรื่องของไส้นะคะก็เอาวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นนี่แหละมาประยุกต์เป็นไส้มากขึ้นแล้วก็ทำไส้ที่มันดีต่อเรื่องสุขภาพด้วยอย่างเช่นใส่เรื่องสมุนไพรลงไปทีนี้กลับมาดูในบ้านเราด้วยความที่เกริ่นไปตอนแรกอะเค้กว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์มันมาตรงกับช่วงน้ำท่วมพอดีได้เห็นบางคนแล้วก็เป็นฟังก์ชันใหม่ของขนมไหว้พระจันทร์ขอเป็นเฉพาะปีนี้ก็แล้วกันขนมไหว้พระจันทร์กลายเป็นของตุนในช่วงน้ำท่วมด้วยเพราะว่ามันมีพลังงานสูงแม่ทำจากแป้งจากไส้ต่างๆคือกินไปแล้วมันก็อาจจะอยู่ท้องก็ได้แล้วคงเหลือในเชลฟ์พอดีอะเนาะคือคนอาจจะไม่ใช่เป็นเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าปลากระป๋องอะไรไปกลายเป็นว่าหนึ่งในของตุนเสบียงช่วงน้ำท่วมที่ติดอยู่กับบ้านออกไปไหนไม่ได้ขนมไหว้พระจันทร์ก็ช่วยชีวิตคุณได้เหมือนกัน
2: ใช่จริงไม่คิดเลยจริงไม่ใช่บ้านที่ไหว้พระจันทร์เพราะว่าเป็นคนไทยไม่ได้มีเชื้อสายจีนขนาดนั้นแต่เป็นคนที่รับขนมมากินแล้วชิ้นนึงเนี่ยมันอิ่มมากๆเพราะพลังงานอย่างที่บอกข้างในธัญพืชอะไรเต็มไปหมดแป้งเปิ้งอิ่มจริงของตุน
0: เค้กต้องเรียกออกเรียกรถออกไปรับขนมไหว้พระจันทร์ใช่ไหมที่มีคนฝากมา
2: เมื่อวานเราให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่ามีคนฝากมาให้เพราะมันหมดช่วงหมดเทศกาลเน
0: า
2: ะแต่รถเป็นรถไฟฟ้ารถเล็กไม่สามารถเข้าซอยหมู่บ้านได้ต้องทำยังไงเดินออกไปรับเองเพื่อกินขนมไหว้พระจันทร์
0: เนี่ยเป็นผู้พิสูจน์แล้วนะคะว่ามันได้พลังงานมากแค่ไหนจากขนมแค่1ชิ้น
2: นะก็ต้องขอบคุณคนจีนที่เอามาแบ่งปันเนาะคนในเชื้อสายจีนแบ่งปันกันในช่วงเวลานี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูภาพยนตร์กันบ้างคอหนัง Avengers ก็รอลุ้นอยู่ว่าอยากจะได้ดู Doomsday หรือเกิดแล้วก็มีโอกาสเห็นก่อนหน้านี้นะเห็นแบบคลิปใน TikTok เขาก็เอามาแชร์กันอีกครั้งว่านี่คือฉากที่อลังการที่สุดขอสปอยเลยหลายคนน่าจะเห็นแหละมันต้องเป็นฉากที่แบบฮีโร่ทุกรูปแบบมารวมตัวกันแล้วคนในโรงอ
0: ี
2: กคนในโรงเห็นแล้วปุ๊บ
0: น้ำตาไหล
2: ส่งเสียงนะคะทีนี้เราก็คิดว่าการรีรันหนังเก่ามารีรันใหม่มันแบบเล่นง่ายไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเขาทำจริงแล้วมันดูเหมือนจะประสบความสำเร็จด้วยคุณผู้ชมไปดูกันว่าทาง Avenger ทาง Marvel เนี่ยเขาเปลี่ยนหนังเก่าเป็นเงินได้อย่างไรมองมุมหนังค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่ภาพยนตร์ที่เขาฉายเมื่อ7ปีที่แล้วจะสามารถกลับเข้ามาเข้าโรงฉายแล้วก็ทำรายได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ Box Office ได้อีกครั้งครับแต่ต้องบอกว่าการกลับมาของ Avengers Endgame ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกลับมาเพื่อเก็บรายได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นครับแต่นี่คือหนึ่งในแคมเปญโปรโมทภาพยนตร์แบบใหม่ของ Marvel Entertainment นั่นเองครับ

0: ว่า Avengers Endgame เวอร์ชันใหม่ที่มีชื่อว่า Avengers Endgame Encore นะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเพียงสัปดาห์แรกก็ทำรายได้ไปถึง86ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็ขึ้นอันดับ1ใน Box Office ของสหรัฐอเมริกาในทันทีรอบนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เวอร์ชันนี้ Marvel ได้เพิ่มเนื้อหาใหม่ครับรวมถึงภาพพิเศษจาก Avengers Doomsday นะครับที่จะเข้าฉายในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับและยังใช้การกลับมาครั้งนี้นะครับเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Infinity Vision ครับซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับโรงภาพยนตร์พรีเมียมจอใหญ่นะครับที่ดิสนีย์กำหนดขึ้นเองครับเท่ากับว่าการนำหนังเก่ามาฉายใหม่ในครั้งนี้ไม่ได้ขายเพียงเนื้อหาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการฉายประสบการณ์ใหม่นะครับที่ผู้ชมไม่สามารถหาได้จากการชมภาพยนตร์อยู่ที่บ้านครับต้องออกไปชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นอีกด้วยว่าการกลับมาฉายของภาพยนตร์ Avengers Endgame Encore ในปีนี้นะครับถือว่ามีความพิเศษหลายอย่างครับที่สำคัญนี้ไม่ใช่การกลับมาฉายแบบโดดๆเท่านั้นครับหากแต่ว่ามีการวางแผนการโปรโมทอย่างเป็นระบบครับ Big man in a suit of armor
1: take that off what are you
0: เริ่มจากการที่ Marvel นะครับได้เปิดตัวพอดแคสต์ที่พาผู้ชมย้อนกลับไปชมหนังสำคัญนะครับในจักรวาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องล่าสุดครับก่อนมาจบที่ Avengers Endgame ในช่วงเดียวกับที่เวลาหนังกลับเข้าโรงพอดีครับในขณะที่ออสเตรเลียก็เริ่มมีการเปิดฉายตั๋วชมภาพยนตร์ Avengers Doomsday ไปพร้อมๆกันด้วยครับทำให้หนังเก่าอย่าง Avengers Endgame ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รำลึกถึงความหลังเรียกความทรงจำของแฟนหนังเท่านั้นครับหากว่าการกลับมาฉายครั้งนี้เป็นเหมือนอีเวนต์ในการทบทวนความทรงจำแล้วก็เลือกผู้ชมกลับเข้าไปชมหนัง Avengers ภาคใหม่ที่จะเข้าฉายในปลายปีนี้นั่นเองครับที่น่าสนใจครับนักวิเคราะห์การตลาดหลายคนมองว่านี่เป็นหนึ่งในวิธีการโปรโมทที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดทีเดียวครับเพราะว่าแทนที่จะใช้เงินในการซื้อสื่อโฆษณาครับหากนี่คือการเอาภาพยนตร์เก่ากลับเข้ามาฉายใหม่นะครับนอกจากจะช่วยโปรโมทภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายแล้วยังเป็นการเก็บรายได้ไปด้วยในตัวอีกด้วยครับแม้ตอนนี้นะครับยังจะไม่มีข้อมูลเพียงพอจะบอกว่าการนำหนังเก่ากลับมาฉายจะคุ้มค่ากว่าแคมเปญโฆษณาแบบเดิมหรือไม่นะครับแต่กรณีของ Avengers Encore นะครับก็แสดงให้เห็นว่าสำหรับภาพยนตร์ที่เขาเรียกกันว่าเป็นอีเวนต์ฟิล์มครับที่มีฐานผู้ชมแข็งแรงหนังเก่าอาจจะไม่ได้เป็นเพียงทรัพย์สินที่ฉายจบไปแล้วก็จบไปเลยนะครับอาจกลายเป็นสื่อโฆษณาได้เหมือนกันที่สำคัญครับนี่ยังเป็นสื่อโฆษณาที่ผู้ชมยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อตั๋วเดินกลับเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์อีกด้วยครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: ขนาดสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่างมาเวลที่เงินทุนก็น่าจะหนาอยู่แล้วนะคะยังเอาของเก่ามารีรันแล้วก็ทำรายได้ได้เป็นเกาะเป็นกำขนาดนี้มาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะซีรีส์แนวตั้งค่ะไม่ได้เป็นที่นิยมแค่ในบ้านเราเท่านั้นนะคะแต่ดูเหมือนฝั่งต่างประเทศก็จะเป็นโมเดลอุตสาหกรรมบันเทิงแบบใหม่แล้วก็ได้เห็นการรูปแบบรีรันคล้ายๆกันแบบนี้เนาะพี่แตง
3: โอ้อันนี้เป็นการแบบรวมนะสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่มาด้วยกันกำลังพูดถึงซีรีส์เรื่อง Neighbors นะบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากแต่ว่าเขาบอกว่าในออสเตรเลียโด่งดังมากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแจ้งเกิดได้กับเคอรี่มีน้องนะคือเขาบอกว่าดังในออสเตรเลียแล้วก็ไปดังในอังกฤษจนพอเธอทำซิงเกิลเพลงอ่ะซีรีส์มันเปิดทางไปอยู่แล้วคนอังกฤษก็นิยมเธอก็เลยโด่งดังได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปซีรีส์เรื่องนี้ไม่ธรรมดาคือฝ่ายต่างประเทศบันเทิงต่างประเทศของเราบอกว่าถ้าเปรียบแล้วเหมือน3หนุ่ม3มุมอ่ะคือออกอากาศแบบยาวนานมากคนก็ผูกพันแล้วหนึ่งในคนที่แจ้งเกิดไม่ใช่ใครค่ะนางเอกบาร์บี้นะคะมาร์โกโรบี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่รับบทในซีรีส์เรื่องนี้ล่าสุดอย่างที่บอกไปเดี๋ยวรีรันไม่พอทำเป็นแบบใช้ AI ด้วยแล้วก็ออกมาเป็นซีรีส์แนวตั้งค่ะจากภาพละครโทรทัศน์แนวนอนในอดีตนะคะวันนี้เรื่องราวชีวิตของวัยรุ่นสุดวุ่นวายของตัวละครดอนน่าฟรีดแมนค่ะกำลังจะถูกตัดต่อใหม่ให้กลายเป็นละครแนวตั้งก็บอกว่าจะดูสั้นกระชับและชวนติดตามเหมือนเดิมนะคะนี่คือผลงานของบริษัทละครแนวตั้งสัญชาติอิสราเอล Roseberry Media กับ Fremantle ค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Neighbors นะคะที่ได้จับเอาเส้นเรื่องของดอนน่าฟรีดแมนค่ะที่รับบทโดยมาร์โกโรบี้ความยาวประมาณ150นาทีนะคะมาตัดต่อใหม่แล้วก็ลงแพลตฟอร์มวิดีโอแนวตั้ง

0: ้ระบบ AI ช่วยจัดเฟรมตัดต่อเนื้อหาก่อนที่จะเข้ามามีคนนะเข้ามากราวแล้วก็ตรวจคุณภาพกันในขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ Neighbor สิคะเริ่มออกอากาศตั้งแต่ปี1985มีเนื้อหารวมมากกว่า 9,000 ตอนนะคะทั้งยังเคยเป็นจุดเริ่มต้นของนักแสดงหลายคนเลยตั้งแต่เควินมินอสกายเพียสนะคะมาจนถึงนะคะมาโกร็อบบี้นั่นแหละคลังละครขนาดใหญ่แบบนี้กำลังกลายเป็นมุมมองที่น่าสนใจเมื่อเทคโนโลยีช่วยนำเนื้อหาเดิมมาปรับรูปแบบให้เข้ากับจอและช่องทางรับชมแบบใหม่ค่ะที่ผ่านมานะคะละครแนวตั้งหรือว่าไมโครดราม่านั้นถูกพูดถึงในฐานะคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นใหม่โดยเฉพาะแต่ในกรณีของเดเมอร์ค่ะทำให้เห็นอีกโมเดลหนึ่งคือการนำคลังละครที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อหาผู้ชมกลุ่มใหม่แล้วก็เปิดโอกาสให้กับเนื้อหาเดิมได้กลับมาสร้างรายได้อีกครั้งนะคะแหมเป็นการแบบรีวิวที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเมื่อกี้พูดถึง Neighbors นี่ก็เกิดขึ้นในปี1985มาดูเรื่องราวของบอร์ดเกมนะคะที่เคยถูกนำไปสร้างเป็นหนังคุณผู้ชมค่ะก็อยู่ในปีเดียวกันเลย1985ครูโดค่ะในอังกฤษเขานิยมมากเลยเป็นแบบแนวสืบสวนสอบสวนนะคะล่าสุดกลายเป็นของที่ระลึกแล้วค่ะจากกระดานเกมซึ่งน่าสนใจไม่ได้แค่ให้นักสะสมเขาเก็บอย่างเดียวนะก็ยังให้รับบทเป็นนักสืบดูรายละเอียดจากเหรียญต่างๆด้วยค่ะบนเหรียญนะคะจะมีผู้ต้องสงสัยดั้งเดิมคือ6คนด้วยกันค่ะรวมถึงมิสการ์เรตโคโรเนลมัสตาร์ดโปรเฟสเซอร์พรัมและมิสซิสพรีคอกนะคะขณะที่รายละเอียดบางจุดค่ะเราต้องใช้แว่นขยายส่องไปเลยนะคะถึงจะเห็นข้อความขนาดเล็กที่ซ่อนชื่อของตัวละครสถานที่และอาวุธจากเกมเอาไว้ก็เรียกได้ว่าเอาลูกเล่นของเกมไขปริศนามาไว้บนตัวเหรียญแบบจริงจังเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นเกมมิกที่แฟนๆบอร์ดเกมรุ่นเก่าคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเกมกระดานคูโดค่ะถูกคิดค้นขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยแอนโทนีอีแพทนะคะในเมืองเบอร์นิงแฮมค่ะซึ่งสร้างเกมนี้ขึ้นมาในช่วงที่อังกฤษเขาอยู่ภายใต้มาตรการการดับไฟโดยมีนะคะภรรยาของเขาเป็นผู้ช่วยออกแบบเกมกระดานนี้ด้วยอีกกิมมิกนึงที่น่าสนใจเลยคดีฆาตกรรมในเกมต้นฉบับนะคะถูกกำหนดไว้ว่าจะเกิดขึ้นในปี1926หรือว่าก็ครบ100ปีพอดีนั่นเองค่ะทางโรงกระสาบอังกฤษนะคะยังเปิดเกมออนไลน์ชื่อ The Case of the Missing Coin ค่ะซึ่งเป็นการให้ผู้เล่นตามหาเบาะแสเพื่อลุ้นเหรียญครูโดที่ทำจากทองคำเพื่อเป็นการร่วมสนุกกันอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นการนำสิ่งเก่าๆเกมกระดานแบบเก่ามาผสมเพราะว่าเขาบอกว่าโหมีเกมออนไลน์มีอะไรมีการปรับให้เข้ายุคสมัยกันด้วย
1: ค่ะขอบคุณค่ะพี่แตงและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม3 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: ว่ามันจะมองไอ้นี่แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: ในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาค่ะ
1: ท่อซิ่งสูบน้ำได้ผลน้ำคลองขออภัยค่ะน้ำเคหะคลองจันทน์เริ่มลดประชาชนเริ่มเข้าออกได้เจ้าหน้าที่ปรับแผนเร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้าไปแทนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลพื้นที่ลุ่มต่ำสูงขึ้นอีก 20-60 เซนติเมตรน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลราชบุรีน้ำท่วมแล้ว5อำเภอสมุทรสงครามประกาศ3อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยเกิดเหตุดินโคลนถล่มในเมียนมาเสียชีวิตแล้ว30คนขณะที่นครโฮจิมินห์เวียดนามอ่วมน้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนัก

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่เราจะต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีความเดือดร้อนที่กระจายกันอยู่ทั่วทุกหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาติดตามกันแต่ว่าในช่วงเวลานี้ขอต้อนรับนะคะทางคณะที่มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะวันนี้เข้ามาเยี่ยมในสตูดิโอข่าวของเรานะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะปทุมวันน่าจะน้ำไม่ท่วมนะคะก็เลยเดินทางมาได้สะดวกหน่อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าบ้านของหลายๆคนเนี่ยตอนนี้มีผลกระทบหรือเปล่านะคะ
1: แต่ว่าทางไทย PBS เนี่ยตอนนี้ด้านหน้าก็สามารถเดินทางได
0: ้
1: เป็นปกติแล้วนะคะถนนสายหลักต่างๆก็เริ่มที่จะใช้สัญจรไปมาได้เกือบจะเต็ม 100% แล้วแต่ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่และวันนี้ค่ะก็เป็นอีกวันที่ชาวบ้านริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่เนื่องจากว่ามีการระบายน้ำจากเขื่อนพระราม6เพิ่มเติมนะคะส่วนที่วัดเชิงท่าก็เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมโบราณสถานติดตามล่าสุดกับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสุพัชชาคะ
2: แม่น้ำป่าสักกำลังเพิ่มระดับขึ้นนะคะทำให้ความกังวลของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำก็เริ่มสูงขึ้นไปด้วยค่ะทำให้วันนี้ทางเทศบาลตำบลท่าเรือค่ะจึงต้องเร่งเสริมแนวป้องกันธงแดงถูกปักเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักในเขตเทศบาลตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยให้ชุมชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนพระราม6ระบายน้ำท้ายเขื่อนเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะเทศบาลตำบลท่าเรือได้เตรียมกระสอบทรายไว้เสริมแนวป้องกันน้ำพร้อมกับจัดเตรียมเรือสำหรับช่วยเหลือประชาชนทั้งการเดินทางและการขนย้ายสิ่งของหากเกิดน้ำท่วมส่วนบริเวณตลาดสดท่าเรือนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเสี่ยงน้ำท่วมทางเทศบาลได้ประสานพ่อค้าแม่ค้าให้ย้ายไปค้าขายในตลาดชั่วคราวที่จัดเตรียมไว้ค่ะเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินพร้อมกับประสานเครื่องสูบน้ำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงแต่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ติดริมแม่น้ำป่าสักก่อนหน้านี้เพียง2วันน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านสูงประมาณ20เซนติเมตรค่ะแม้ขณะนี้นะคะน้ำจะลดลงแล้วแต่เจ้าของบ้านก็ยังไม่ไว้วางใจค่ะเพราะเกรงว่าน้ำจะกลับมาท่วมซ้ำอีกจึงยังไม่ทำความสะอาดบ้านและยังเก็บสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ค่ะ
3: เดือดร้อนมากเลยไหนจะต้องขนของขึ้นชานบางทีขนไปฝากเขาไว้บ้านปลูกเจ็ดญาติเกิดบางทีก็ต้องขอเหลือเขาจากเทศบาลเขานี่ก็ขอมาลำเนี่ยขบายคืนไม่คืนแล้วเก็บเอาไว้ก่อนเพราะลำมันท่วมบ่อย
2: ขณะที่บริเวณวัดเชิงท่าตำบลวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ระดมกำลังนำกระสอบทรายกว่า 2,000 กระสอบเร่งเสริมแนวป้องกันริมคลองเมืองด้านนอกซึ่งติดกับคลองทางเข้าวัดเชิงท่าหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นซึ่งพบจุดเสี่ยง2จุดค่ะมีน้ำซึมผ่านบริเวณข้างกำแพงโบราณสถานทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งปิดกั้นทางน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเพราะหากน้ำท่วมก็อาจจะกระทบกับโบสถ์อาคารและก็โบราณสถานสำคัญภายในวัดนะคะซึ่งพื้นที่แห่งนี้ค่ะก็มีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ
4: โบราณสถานท่วมหมด
5: ปีแล้วท่วมหมดแล้วปีนี้เห็นบอกว่าทางหน่วยงานก็เร่งเอากระสอบทราย
4: เร่งกระสอบทรายมากัน
5: ครับ
4: มากัน
5: ตรงนี้ไม่เป็นโบราณสถานด้วยทาง
4: โบราณสถานตรงนี้เป็นท่าเป็นคูไม้ร้อง
5: ครับ
4: คูไม้ร้องก็เลยวัดไปนี้ก็เป็นที่เจาะเรือสมเด็จเจ้าตาก
5: อ๋อ
4: เจ้าตาก
5: คือเป็นวัดโบราณ
4: วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา
5: ครับหางน้ำเข้ามานี่มันก็จะเสียหายเหมือนกัน
4: เสียหาย
5: คร
4: ับ จริงๆทางกรมศิลปากรเขาจะมาเอากระสอบทรายมากัน
5: อ๋อ
4: เพื่อไม่ให้เข้าเดี๋ยวโบราณสถานจะภาพจะเสียหาย
5: จะเสียหาย
4: เสียหาย
2: ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งเสริมแนวป้องกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าวัดเชิงท่าไม่ใช่เป็นเพียงโบราณสถานสำคัญเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ขณะที่ระดับน้ำก็ยังอยู่ในข่ายที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะยังคงต้องจับตาระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการเพิ่มอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบกับชุมชนที่ติดริมแม่น้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ประชาชนเองก็ต้องระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคือนอกจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักแล้วนะคะขยับขึ้นไปก็อยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากที่น้ำเหนือเพิ่มแล้วก็ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องปรับเพิ่มการระบายมีผลถึงชุมชนท้ายเขื่อนในจังหวัดชัยนาทที่ต้องอพยพของขึ้นที่สูงส่วนที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้เร่งเสริมแนวป้องกันรองรับน้ำฝนในช่วงปลายสัปดาห์ด้วยค่ะเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเช้านี้อยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะหลายพื้นที่ท้ายเขื่อนเริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและทำให้ชาวบ้านบางส่วนต้องขนย้ายทรัพย์สินและอพยพขึ้นมาอยู่บนถนนค่ะหลายครอบครัวตอนนี้นำเต็นท์มากางแล้วสร้างเป็นเพิงพักชั่วคราวบริเวณถนนคันคลองมหาราชนะคะเป็นพื้นที่สูงกว่าบ้านเพื่อใช้เป็นที่พักระหว่างรอระดับน้ำลดโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมได้ค่ะที่ตำบลตะลุกอำเภอสัพยาระดับน้ำในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำบางจุดสูงตั้งแต่ประมาณ30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร50เซนติเมตรค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนของเครื่องใช้ในบ้านรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องมือการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านมาไว้บนพื้นที่สูงอ่างทองซึ่งก็เป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากชัยนาททางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมกนำเครื่องจักรเข้าตอกเสาเข็มไม่สนพร้อมกับวางแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็กเป็นระยะทางกว่า50เมตรนะคะเสริมแนวเขื่อนและอุดจุดรั่วซึมใต้ถนนคอนกรีตป้องกันไม่ให้น้ำเข้าพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณชุมชนย่อยที่5ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกเป็นจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนพื้นที่ป่าโมกซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องรองรับผลกระทบการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำบริเวณสถานี C7A ตรงหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นมาประมาณ20เซนติเมตรถ้าเทียบกับวันก่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายจุดก็เริ่มมีน้ำท่วมแล้วค่ะสำหรับที่สุพรรณบุรีนะคะสถานการณ์น้ำมาจากปัจจัยฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้ำจากพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีที่ไหลเข้ามาสมทบโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลจระเข้3,000อำเภออู่ทองน้ำเริ่มล้นเข้าท่วมบ้านเรือนหลายจุดบางพื้นที่ระดับน้ำสูงเกือบ1เมตร30เซนติเมตรชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงบางครอบครัวอพยพออกมาพักบนถนนกันเช่นกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลจระเข้3,000ทหารจิตอาสาได้เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการนำเต็นท์มาตั้งเป็นจุดพักพิงชั่วคราวนำถุงยางชีพกว่า200ชุดไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเผชิญน้ำท่วมหนักเช่นนี้ในรอบหลายปีน้ำค่อยๆเพิ่มระดับแล้วก็เข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้
6: ขนาดนี้ค่ะเคยมีปี54ท่วมเยอะแต่ปีนี้มากกว่าปี54ค่ะท่วมก็ไม่ท่วมมากขนาดนี้แต่ปีนี้มากสุดค่ะใช่ค่ะมาเร็วมาก
7: แล้วของ
6: ขึ้นไม่ทัน
7: ครับ
6: ไม่ทันค่ะจมอยู่ในน้ำหมดแล้ว
0: กองทัพบกและปภ.สุพรรณบุรีสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงและเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพราะว่าบางพื้นที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวระดับน้ำสูงเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินกลุ่มเปราะบางเร่งออกจากพื้นที่ไปอยู่ในจุดปลอดภัยค่ะที่ปราจีนบุรีตอนนี้ก็ยังวิกฤตอยู่นะคะชลประทานจังหวัดประเมินสถานการณ์น้ำท่วมว่าถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังปัจจัยฝนว่าจะมีตกเพิ่มมาอีกหรือเปล่าส่วนชาวบ้านเขาหวาดกลัวเรื่องนี้ค่ะมีจระเข้หลุดแล้วก็มาลอยคอโผล่กลางชุมชนกบินบุรีตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับตัวมันกลับมานะคะไปติดตามล่าสุดกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนกรคะ
7: คุณพิมพิมลกุลจิรัชตาครับจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือท้ายรถสิบล้อครับนี่คือความยากลำบากของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ทีมข่าวเนี่ยก็เจอเหมือนกันเพราะว่ามาทำข่าวน้ำท่วมครับเมื่อสักครู่เราไปดูชีวิตความเดือดร้อนของประชาชนนะครับตรงจุดที่การช่วยเหลืออาจจะยังไม่ทั่วถึงเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างไกลจากตัวเมืองไปหน่อยซึ่งการเดินทางลำบากมากคุณผู้ชมผมจะต้องกวักมือเรียกรถข้างถนนนะครับเพื่อที่จะกลับเข้าไปในตัวเมืองครับซึ่งจุดที่ผมยืนนั่งรายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมท้ายรถสิบล้อเนี่ยนะครับก็มีน้ำท่วมสูงมากถ้าเกิดว่ารถเล็กนี่ไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยครับและที่สำคัญในพื้นที่นะครับของจังหวัดปราจีนบุรีเองคุณผู้ชมครับล่าสุดเจ้าหน้าที่พบจระเข้ในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีด้วยครับ
8: มีน่าจะมีหลายตัวมีน่าจะมีหลายตัวไอ้ตรงนั้นเนี่ยนั่งคู่กัน
7: คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพนาทีเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดปราจีนบุรีและหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำนฤดินทรจินดาเข้าตรวจสอบบริเวณบ่อน้ำข้างทางหน้าปั๊มพีทีหมู่2ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบิลบุรีนะครับหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบจระเข้นะครับลอยคออยู่ในบ่อครับเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจสอบบริเวณโดยรอบครับก่อนที่จะพบจระเข้โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำคุณผู้ชมจึงใช้อุปกรณ์นะครับเข้าจับนะครับจะขึ้นมาจากน้ำเพื่อตรวจสอบพบว่าเป็นจระเข้เพศผู้ความยาวประมาณ1เมตร75เซนติเมตรครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายจระเข้ไปไว้ที่ศูนย์ดูแลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและตัวจระเข้เองครับเนื่องจากขณะนี้จังหวัดปราจีนบุรีกำลังประสบปัญหาน้ำท่วม

0: ซึ่งอาจทำให้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์น้ำหลุดออกมาจากพื้นที่เดิมและเคลื่อนย้ายไปตามกระแสน้ำได้คุณผู้ชมครับซึ่งประมงจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับก็ได้จัดทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับหลังจากที่รับแจ้งนะครับว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในน้ำมีจระเข้มีสิ่งสงสัยเนี่ยนะครับก็จะเร่งเข้าไปตรวจสอบทันทีนะครับคุณผู้ชมครับ
1: มีน่าจะมีหลายตัว
0: นาเดอร์ดีซับเกิดช่อพนักงานประจำห้องยาโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศนะครับหลังจากน้ำท่วมคุณผู้ชมเธอต้องย้ายบ้านนะครับมาอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เพื่อทำหน้าที่จ่ายยาให้กับผู้ป่วยครับแม้ว่าบ้านของเธอเองเนี่ยน้ำจะท่วมสูงเข้าไปในตัวบ้านระดับหน้าอกนะครับเธอบอกว่าจริงๆแล้วบ้านของเธอเนี่ยลักษณะเป็นบ้านยกสูงด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่เมื่อปี2556เนี่ยระดับน้ำเนี่ยเธอบอกว่าท่วมแค่หัวเข่าแต่ปีนี้ถึงหน้าอกทรัพย์สินของเธอเนี่ยหายไปกับน้ำหมดเลยเก็บไม่ทันครับแต่ด้วยอาชีพของเธอที่ต้องทำหน้าที่ดูแลชีวิตของผู้ป่วยทุกวันเนี่ยนะครับเธอก็ต้องนั่งรถทหารไปทำงานเพื่อแจกจ่ายยาให้กับประชาชนครับ
2: น้ำในบ้านแค่อกค่ะ
0: ถึงหน้าอกเราเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะบ้านสูงอยู่แต่ว่าปกติเคยท่วมนะคะเมื่อปีพ.ศ.ไหนนะน
0: ้
2: องเบิร์ตใช่ค่ะทั้ง6นี่ยังไม่ถึงหัวเข่าในบ้านอยู่ได้สบายมากและเดินออกมาทํางานที่โรงพยาบาลสบายมากเลยค่ะแต่ณตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ทั้งหมดเสื้อผ้าทํางานก็มาได้แต่แบบเนี้ยค่ะคว้ามาได้3ชุดนอกนั้นเปียกหมดเลย
0: ก็คือจมน้ำหมดเลย
2: จมน้ำหมดเลยค่ะคือเราเก็บแล้วเราคิดว่าระดับนี้พอแต่พอเวลาตีสามมาเสียงดังโค้มแล้วตื่นขึ้นมาเตียงนอนอ่ะใช้ไม่ได้มันเป็นแค่ไม้ไผ่ค่ะเรานอนแค่ไม้ไผ่กันมาสูงปรากฏว่าปิ่มน้ำแล้วของที่เราเก็บขึ้นคือมันล้มหมดเลย
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีขณะนี้ยังคงที่คุณผู้ชมครับโดยตั้งแต่เวลา 17:00 นหรือว่า 5:00 นของเมื่อวานนี้จนถึงช่วงเช้าของวันนี้นะครับผ่านไปเนี่ยประมาณครึ่งวันแล้วคุณผู้ชม10กว่าชั่วโมงแล้วนะครับระดับน้ำยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเบื้องต้นประเมินว่าระดับน้ำท่วมในพื้นที่อาจถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมีปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะปริมาณฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าวันที่5ตุลาคมจะยังมีฝนในพื้นที่ครับจึงต้องประเมินอีกครั้งนึงนะครับว่าปริมาณฝนจะมากน้อยเพียงใดรวมถึงต้องติดตามปัจจัยเรื่องน้ำทะเลหนุนซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีครับคุณผู้ชมครับขณะที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ยังคงรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องครับโดยมีการรับผู้ป่วยตลอดทั้งวันทั้งคืนคุณผู้ชมและได้ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายแล้ว12คนครับจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์มีผู้ป่วยวิกฤตเข้ามารักษาตัวอยู่ประมาณ30คนทำให้โรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะออกซิเจนครับให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับยังได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยตกค้างที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกจำนวนหนึ่งครับโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยสีแดงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดครับสำหรับการรองรับผู้ป่วยนะครับที่ถูกส่งต่อมานั้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับได้จัดสรรบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ด้วยครับขณะเดียวกันนะครับก็ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ขอให้มีบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้ามารักษาผู้ป่วยครับคุณผู้ชมครับทุกวินาทีของการดูแลผู้ป่วยนั้นหมายถึงชีวิตของพวกเขานะครับรอเวลาอาการหนักเนี่ยช้าไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยขณะที่อพยพมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณผู้ชมครับแต่ด้วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเช่นการผ่าตัดเด็กเนี่ยไม่มีความพร้อมอุปกรณ์รวมไปถึงแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นตอนนี้นะครับทางโรงพยาบาลเองหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่นะครับกำลังเตรียมแผนเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยทั้งหมดนะครับเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้เพราะระดับน้ำยังคงท่วมสูงในโรงพยาบาลเจ้าพระยาครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณนันทนากรค่ะขอบคุณค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในฝั่งทางภาคตะวันตกตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะปริมาณน้ำในแม่น้ำกับอ่างเก็บน้ำเพิ่ม

0: ขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ราชบุรีน้ำจากแม่น้ำกลองแม่กลองล้นเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำแล้วค่ะภาพนี้จะเห็นบริเวณชุมชนรอบวัดมหาธาตุวรวิหารเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะที่จะเห็นว่าน้ำจากแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมน้ำอย่างชัดเจนบริเวณนี้จะมีอยู่3ชุมชนนะคะคือชุมชนมหาธาตุสุวรรณตาน้ำท่วมประมาณ170ของพื้นที่ชุมชนมหาธาตุสมังคีหรือว่าท่าเสาและชุมชนมหาธาตุสมานาถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทั้งหมดเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองชาวบ้านต้องช่วยกันขนย้ายที่นอนโซฟาเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากบ้านใส่เรือเหล็กท่ามกลางความยากลำบากค่ะเพราะว่าระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำนั้นสูงเกือบ2เมตรผู้สูงอายุบางส่วนยังต้องอยู่ในบ้านนะคะซึ่งอยู่บนชั้น2ของบ้านเพราะว่ายังเป็นห่วงทรัพย์สินแล้วก็ไม่ต้องการที่จะย้ายออกนอกพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มเข้าชุมชนมาตั้งแต่28กันยายนแต่ช่วงแรกระดับน้ำมันยังไม่สูงเท่าไหร่กระทั่งเช้ามืดของวันที่30กันยายนระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงทะลักเข้าท่วมบ้านเก็บข้าวของกันไม่ทันโดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวที่ต้องเร่งย้ายออกจากพื้นที่เพราะว่าไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อได้และชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะเคยมีฝนตกหนักหรือว่ามีการระบายน้ำเพิ่มแต่น้ำไม่เคยล้นเข้าท่วมบ้านในแบบนี้ครั้งล่าสุดที่เคยเจอกับน้ำท่วมหนักใกล้เคียงกันตั้งแต่ปี2539เลยค่ะ
1: เก็บไม่ทันค่ะพอแค่ช่วงกลางคืนมันก็เข้ามาหมดแล้วเราเก็บคนเดียวมันไม่ทันอ่ะคืนวันอังคารค่ะช่วงเที่ยงคืนขึ้นไปอ่ะมันก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะใช่ค่ะพอตีหนึ่งก็เริ่มท่วมมากแล้วค่ะยกไม่สามารถยกอะไรออกมาได้เลยค่ะใช่ค่ะ
0: เทศบาลเมืองราชบุรีตั้งเต็นท์กองอำนวยการบริเวณด้านหน้าชุมชนวัดมหาธาตุนะคะจุดนั้นจะช่วยประสานความช่วยเหลือประชาชนทั้งการอพยพออกจากพื้นที่การขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็เป็นจุดรวบรวมอาหารน้ำดื่มสำหรับการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนด้วยส่วนบริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์หรือว่าสะพานดำเจ้าหน้าที่เร่งปิดประตูน้ำทุกจุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำแม่กลองไหลย้อนเข้าสู่คลองและชุมชนขณะที่การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเช้าวันนี้อยู่ที่ 2,235 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำที่ต้องติดตามผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเทศบาลร่วมกับทหารสร้างแนวกำแพงกระสอบทรายระยะทางประมาณ1กิโลเมตรป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เพชรบุรีค่ะปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานอยู่ที่ประมาณ723ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ยังมีน้ำล้นทางระบายน้ำหรือว่าสปิลเวย์ประมาณ29เซนติเมตรตอนนี้การระบายน้ำผ่านสปิลเวย์อยู่ที่อัตราประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับช่องทางระบายน้ำปกติก็ทำให้มีปริมาณน้ำระบายออกจากเขื่อนรวมแล้วประมาณ110ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการบริหารจัดการน้ำก็ยังต้องเร่งระบายนะคะเพราะว่ากรมชลประทานคาดว่าอาจจะมีฝนตกเพิ่มในวันที่ 4-5 ตุลาคมแล้วจะมีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้วยจุดที่ต้องจับตานอกจากชุมชนบริเวณท้ายเขื่อนและพื้นที่รับน้ำจากสปิลเวย์แล้วก็ยังรวมไปถึงชุมชนเหนือเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้บ้านเรือนร้านค้าหลายหลังที่ตั้งอยู่ริมอ่างเผชิญกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีน้ำทะลักเข้าตัวบ้านมวลน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจะไหลมาที่เขื่อนเพชรค่ะจากนั้นจะถูกบริหารการระบายออกเป็น2ช่องทางหลักส่วนหนึ่งคือผันเข้าสู่คลองส่งน้ำดี9ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจนะคะแล้วอีกส่วนจะระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีระบุว่าศักยภาพการระบายน้ำของเขื่อนเพชรขณะนี้อยู่ที่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังสามารถรองรับน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานได้แต่ว่ายังต้องติดตามปริมาณฝนระยะต่อไปอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานข้อมูลการระบายน้ำระหว่างเขื่อนแก่งกระจานกับเขื่อนเพชรเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะ
2: สถานการณ์ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะน้ำจากด้านบนอำเภอสังขละบุรีอำเภอทองผาภูมิน้ำในแม่น้ำแควน้อยทยอยลดระดับลงไปตามความลาดชันของพื้นที่นะคะมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยไหลผ่านตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วแต่ระดับน้ำก็ยังสูงล้นตลิ่งอยู่

0: จุดในตัวเมืองก็ยังท่วมอยู่ติดตามกับคุณพักวัตรโฉมศรีรายงานสดจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีคุณพักวัตรคะ
1: พื้นที่ที่ผมอยู่ก็คืออยู่ในหมู่หนึ่งของบ้านลิ้นช้างในตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรงนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับย่านเศรษฐกิจพื้นที่ตรงนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกขนาบไปด้วย2แม่น้ำก็คือแควน้อยและแควใหญ่ครับคุณผู้ชมครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจะถูกวางกองอยู่บนกลางถนนแบบนี้เพราะว่าบ้านทุกหลังที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งหมดนั้นจมน้ำไปหมดแล้วครับอันนี้ภาพคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ายังมีชาวบ้านยังคอยเอาเรือเข้าไปในบ้านนะครับเพื่อจะเก็บข้าวของที่ยังพอจะออกมาจัดการล้างหรือทำความสะอาดได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่น้ำขึ้นตั้งแต่วันจันทร์นั้นขึ้นท่วมบ้านภายในวันเดียวเมตรกว่าครับแล้วก็บางหลังนั้นสูงกว่า2เมตรครับถัดไปดูปลายหมู่บ้านทางนี้ครับจะเป็นเส้นทางที่มุ่งสู่พื้นที่ที่อยู่ชายฝั่งของแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่มาบรรจบกันตรงนี้จะเป็นเต็นท์ผู้อพยพนะครับจะอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดลงไปที่เห็นเป็นน้ำนั่นก็คือจริงๆแล้วเป็นบ้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดด้วยครับดูภาพมุมสูงนะครับนี่ก็เป็นสภาพหมู่บ้านในตำบลปากแพรกครับฝั่งตรงข้ามกับย่านเศรษฐกิจของอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นจุดบรรจบ2แม่น้ำครับก็คือแควน้อยและแควใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำแม่กลองครับบ้านกว่า100หลังคาเรือนนะครับฝั่งบ้านลิ้นช้างจมอยู่ในน้ำครับขณะที่ฝั่งเมืองที่มองเห็นว่าเป็นลานสาธารณะสกายวอล์กนะครับแลนด์มาร์ค1ของกาญจนบุรีก็ยังมีน้ำล้นตลิ่งครับลงมาดูภาคพื้นนะครับในหมู่บ้านชุมชนข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นและมีราคาวางกองกันอยู่บนถนนครับชาวบ้านบางครอบครัวนะครับนอนค้างคืนกันอยู่ในเต็นท์อีกส่วนย้ายไปนอนที่วัดเทวสังฆารามหรือว่าวัดเหนือนะครับแล้วก็โรงเรียนเทพมงคลรังสีที่ตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวครับวันนี้ระดับน้ำลดลงไปประมาณ1ฟุตครึ่งแต่ในตัวบ้านบางหลังน้ำยังมิดหัวนะครับส่วนบ้านที่อยู่ริมถนนในชุมชนน้ำอยู่ที่ระดับอกครับชาวบ้านใช้เรือเข้าออกเข้าไปดูทรัพย์สินและคอยดึงขยะที่ลอยเข้ามาติดครับชาวบ้านบางคนนะครับจะให้ข้อมูลกับเราว่าน้ำที่ยกตัวสูงขึ้นนั้นมาจากแม่น้ำแควน้อยซึ่งท่วมมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับก็คือนับไป4วันแล้วครับคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ครับกว่าสถานการณ์จะปกติแล้วก็คิดว่าน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีรอบนี้รุนแรงกว่าปี54ครับ
2: มีต่างแต้มท่วมชายคาเลย
3: โอ้ขึ้นข้างบนเลยอ่ะ
2: ครับชายคา
3: ครับแล้ว54อ่ะครับพ่อ54
2: ก็ไม่ครึ่งละ
3: อ๋อเท่านี้ไหม54
2: ประมาณนี
3: ้ฮะอ๋อถ้าเทียบเท่า
2: เทียบเท่า
3: ครับขนของทันไหมฮะน้ำมา4วันก่อน
2: ไม่ทันนะ
3: มาเร็วอ่ะครับ
2: มาเร็วขึ้นจังดึก
1: จังหวะที่ผมเข้ามาดูนะครับชาวบ้านก็พายเรือพาเข้าไปดูในพื้นที่ความเสียหายด้านล่างนี้เป็นถนนนะครับน้ำสูงมิดหัวซึ่งสิ่งของที่ขนออกมาไม่ได้คือพวกเฟอร์นิเจอร์ตู้ไม้ต้องปล่อยให้จมน้ำครับ
4: ขนของนี่ขนมา3 4วันน่ะเอาไม้เนี่ยไปขัดขัดขัดขัดขัดขัดแล้วก็เอาไม้ทำเป็นร้านขัดกับเสาบ้านเอาไม้ขึ้นไปปูแล้วขนของขึ้นไปวางบนไม่ถึงน้ำไม่ถึงถ้าไม่คนก็มิดหวยเลยหวย
1: คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนี่เป็นตัวอย่างบ้านหนึ่งหลังที่อยู่ริมถนนที่ผมยืนอยู่จุดนี้นะครับเขาโชคดีที่มีบ้าน2ชั้นครับสามารถเทินสิ่งของขึ้นไปอยู่บนชั้น2ได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าตรงนี้มันมีความลาดชันครับเมื่อเข้าไปใกล้ริมฝั่งของแม่น้ำแควน้อยนั้นน้ำยกตัวสูงขึ้นมากกว่า2เมตรครับเมื่อกี้ที่ผมพายเรือเข้าไปเห็นก็บางหลังนี่น้ำยังเสมอเกือบชิดหลังคาประมาณ1ฟุตครับซึ่งมวลน้ำก้อนนี้นะครับที่จะเป็นเส้นทางน้ำที่จะไหลไปต่อที่เขื่อนแม่กลองซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ครับเลขาธิการสทช.ก็ลงดูพื้นที่ในข้อมูลการระบายน้ำด้วยตัวเองด้วยครับ
0: ขอบคุณคุณภควัตรค่ะ
5: ขอบคุณค่ะยังมีอีกหลายจุดนะคะที่ยังประสบกับปัญหาน้ำอยู่และปัญหาน้ำเวลานี้ก็กระจายไปหลายลุ่มน้ำเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแล้วก็ดูแนวโน้มยังไม่จบง่ายๆด้วยนะคะที่บอกว่าสถานการณ์น้ำที่มีตอนนี้ก็เรียกว่าหลายคนแย่แล้วนะคะแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าฝนกำลังจะมาเติมอีกก็มีการคาดการณ์ไปจนถึงวันเสาร์นี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เหมือนกับคล้ายๆจะมีข่าว

0: ดีในช่วงสั้นๆฝนจะลดลงตอนบนของประเทศนั้นอาจจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะแต่ว่าต้องจับตากันต่อเพราะนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่4ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมปริมาณฝนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะคือจะเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานต่อด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งให้ระวังกันอีกช่วงนึงฝนถ้ามาเติมอีกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสทำให้สถานการณ์น้ำท่าที่กำลังบริหารจัดการในเวลานี้มันยากขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้ตอนกลางของประเทศเชื่อว่าหลายบ้านนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าแม้ว่าบางจุดเนี่ยน้ำมันยังมาไม่ถึงแต่ก็รู้สึกเกิดอาการผวาเหมือนกันว่าน้ำจะมาล้อมเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆค่ะเช้านี้ในช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะกรมชลประทานเขาออกมาแจ้งเตือนแล้วว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาคือถ้าไปสำรวจจุดหลักๆนะคะสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์น้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วง8โมงอัตราการระบายอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีเหตุผลประกอบว่าน้ำเหนือเขื่อนระดับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงประกาศเตือนบอกว่าจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งนั่นหมายความว่าในช่วงไม่เกินบ่ายโมงวันนี้จะปรับเป็นอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจริงๆแล้วเรื่องของน้ำเหนือในเส้นทางเนี้ยเมื่อวานมีความสับสนกันไม่น้อยว่าตกลงแล้วเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะเพิ่มการระบายน้ำเป็นเท่าไหร่กันแน่คือนับตั้งแต่รองโฆษกรัฐบาลแจ้งผ่านสื่อบอกว่าจะปรับการระบายน้ำจาก 2,200 เป็น 2,500 นั่นก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกไปแล้วนะคะก่อนที่หลายฝ่ายเนี่ยจะออกมาสยบข่าวดังกล่าวว่าที่ประชุมกนช.เขายังไม่ได้อนุมัติปรับเพิ่มขนาดนั้นแต่โดยสรุปก็คือว่าอนุมัติกรอบของการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะแต่วิธีการปรับก็อย่างที่บอกคือทยอยปรับกว่าจะจูนกว่าจะเข้าใจกันตรงกันก็ช่วงค่ำเข้าไปแล้วอธิบดีกรมชลประทานก็อธิบายเอาไว้ในรายการตอบโจทย์ของไทย PBS ค่ะ
1: แต่ด้วยสถานการณ์ที่มีปริมาณน้ำท่าในส่วนของด้านแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะนะครับมีการสะสมหน้าเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ C2 ชัดเจนว่ามีตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับก็ได้เสนอกรอบการพิจารณาบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่2,200ถึง 2,500 จากคณะกรรมการบริหารน้ำแห่งชาตินะครับจากกนช.ได้รับอนุมัติมาตอนนี้กรมชลประทานก็กำลังพิจารณาตามข้อมูลด้านปริมาณน้ำท่าที่มาอยู่หน้าเขื่อนครับ
0: คือนอกจากจะจับตาไปที่การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะคะสถานการณ์ของเขื่อนหลักที่เฝ้าระวังกันอีกก็คือถัดมาเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองนะคะที่ปริมาณการกักเก็บเนี่ย951ล้านลูกบาศก์เมตรมันล้นไปแล้วเพราะคิดเป็น 109% ของความจุปริมาณการระบายเช้านี้ก็เลยอยู่ที่229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเช่นกันสิ่งที่จะอธิบายได้ก็คือระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6มันเพิ่มขึ้นนะคะจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรแล้วต้องเฝ้าระวังก็คือตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่าถ้าระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะมาดูฝ้าของทางฝั่งตะวันตกเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะคือลุ่มแม่น้ำแม่กลองนั่นเองที่กาญจนบุรีตอนนี้จะต้องเฝ้าระวังกันในโซนนั้นนะคะก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์กับเขื่อนศรีนครินทร์ประชาชนค่อนข้างกังวลนะคะว่าตกลงแล้วมันจะต้องระบายน้ำหรือเปล่าเพราะมีรายงานว่าต้องระบายน้ำบางส่วนค่ะ
2: จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่ให้กระทบกับผู้อยู่อาศัยริมเขื่อนเลยเนี่ยต้องอยู่ประมาณ 1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ตอนนี้อยู่ประมาณสัก 2,000 ต้นๆนะครับระดับน้ำก็จะขึ้นมาจากระดับแนวตลิ่งเนี่ยอยู่ประมาณสัก2เมตรนะครับอยู่ประมาณ2เมตรงั้นบ้านเรือนที่เป็นที่ลุ่มต่ำที่ลุ่มต่ำชายแม่น้ำก็จะมีน้ำท่วมแต่ทุกจังหวัดนะครับทุกอำเภอได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับการเข้าไปดูแลรักษาแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยกของขึ้นสู่ที่สูง

0: ำหรับข้อมูลเช้านี้เขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะน้ำในอ่างเกือบเต็มแต่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่าปริมาณกว่า 98% ของความจุอ่างเนี่ยมันยังพอรับไหวยังไม่ระบายน้ำผ่านสปิลเวย์นะคะคือบางคนบอกว่ายังติดตามสถานการณ์กันอยู่ลุ้นกันอยู่ส่วนเขื่อนแม่กลองเช้านี้ 9:00 น.ค่ะอัปเดตการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็มีคำเตือนออกมาแล้วแจ้งเตือนประชาชนลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมการอพยพค่ะ
1: สอบถามเพิ่มเติมกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสทนช.ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนที่ต้องเพิ่มการระบายน้ำรองรับมวลน้ำเหนือแล้วก็การระบายลงสู่พื้นที่รับน้ำกับคลองสาขาด้วยค่ะว่าจะดำเนินการยังไงต่อในช่วงที่อุตุบอกว่าเดี๋ยว 4-8 เนี่ยจะมีฝนตกมาอีกระลอกหนึ่งสวัสดีค่ะท่านรองคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวิทยากรสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลกำลังกังวลกันอยู่เรื่องน้ำเหนือที่จะลงมามีจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมจากสถานการณ์ณปัจจุบันบ้างไหมคะ
2: ก็ขออนุญาตนะครับเป็นข่าวดีนะครับผมปริมาณน้ำที่ P17 หรือที่บรรพบุรุษพิสัยที่นครสวรรค์นะครับลดลงแล้วที่เป็นแม่น้ำปิงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจุดที่นครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงมาบวกแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านไม่ได้เพิ่มแต่อย่างใดนะครับจุดที่นครสวรรค์ที่ C2 เนี่ยปัจจุบันก็ลดลงนะครับสูงสุดเนี่ยประมาณ 2,610 นะครับมันสูงสุดเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ส่วนช่วงดึกๆนะครับของเมื่อคืนนี้นะครับผมและตอนนี้อยู่ในขาลงตอนนี้ปัจจุบันเหลือ 2,500 กว่าแล้วแล้วก็ในส่วนของอุทัยธานีแม่น้ำสะแกกลางเนี่ยก็300กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราคาดการไว้ว่าการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไปถึง 2,800 เนี่ยไม่เป็นตัวเลขที่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับผมอาจจะสูงสุดแค่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราระบายที่ประมาณ 2,400 นะครับผมซึ่งในการที่จะควบคุมบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นด้านเหนือน้ำที่ชัยนาทและอุทัยธานีก็ยังรักษาระดับที่17.8 ได้ด้านท้ายเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นตรงบริเวณจังหวัดชัยนาทด้านท้ายนะครับผมแล้วก็สิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาครับผมแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ที่เป็นอยู่ริมน้ำของปทุมธานีนนทบุรีนะครับผมและกรุงเทพในส่วนที่เป็นฝั่งหล่อบ้างนะครับแล้วในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็จะระบายน้ำออกมาแต่ก็ไม่ได้มากนะครับพยายามที่จะหน่วงน้ำไว้ก็ประมาณสัก400-500ลูกบาศก์เมตรที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับท้ายเขื่อนพระราม6นะครับผมซึ่งน้ำตรงจุดนี้ก็จะไปรวมกันในแถวพระนครศรีอยุธยาตรงผ่านนครหลวงพระนครศรีอยุธยาแล้วไปที่บางอินบางไทรก็ค่อยๆรีดตัวลงนะครับเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการซึ่งตรงนี้เองเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านทั้ง 3-4 จังหวัดที่เรียนนะครับผมยังอยู่ต่ำกว่าระดับเรียกคันกั้นน้ำของกรุงเทพและนนทบุรีครับผม
1: ค่ะเท่ากับว่าถ้าคันกั้นน้ำไม่มีปัญหาน้ำเหนือรอบนี้ก็จะไม่เอ่อล้นท่วมคันหรือว่าไม่ทำให้คันแตกอย่างนั้นถูกต้องไหมคะ
2: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าคันของกรุงเทพมหานครและนนทบุรีส่วนใหญ่เป็นคันคอนกรีตค่อนข้างจะแข็งแรงครับผมยกเว้นจุดที่เป็นฟันหลอกก็จะมีการเรียงกระสอบทรายเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้คันเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำที่ยังไม่สูงมากขนาดนี้คันไม่น่าแตกนะครับผมเพราะว่าเป็นคันคอนกรีตแต่ในส่วนของอ่างทองสิงห์บุรีที่คันเคยแตกเนี่ยน้ำน่าจะถึงแค่ 2,500 เนี่ยยังไม่ได้กระทบจุดตรงนั้นมากแต่ก็มีการซ่อมแซมดูแลโดยทางจังหวัดนะครับที่ดูแลอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็มีการดูแลทางด้านความมั่นคงอยู่ตลอดทั้งอ่างทองและทางสิงห์บุรีครับผมโดยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นคันกั้นน้ำแต่มีพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำที่แถวเสนาบางบานหัวเวียงผักไห่พวกนี้ครับผมบางกระทุ่มพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นจากเดิมประมาณ 20-30 เซนติเมตรครับผม
1: ค่ะซึ่งเป็นจุดเดิมที่เขาจะต้องรองรับน้ำอยู่แล้วในอยุธยาใช่ไหมคะ
2: ไม่อยากพูดคำนั้นนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการระบายน้ำเพราะว่าทางพี่น้องประชาชนชาวพระนครศรีอยุธยาเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างต่ำและอยู่บริเวณนอกคันกั้นน้ำด้วยครับผม
1: ค่ะทีนี้น้ำที่จะเติมในช่วง 4-8 ตุลาคมนี้ค่ะมันจะสร้างผลกระทบเพิ่มเติมหรือว่าจะทำให้น้ำกลับมาท่วมเหมือนช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยหรือไม่นะคะ
2: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าจากตัวเลขของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ให้มานะครับว่าฝนที่จะตกช่วงประมาณ4 5 6 7เนี่ยก็กระจายไปทั่ว

โดยเฉพาะอาจจะมีตกหนักแถวภาคตะวันตกนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมแต่ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลและทางเหนือเขื่อนเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่มากนะครับในฝน3วันก็ยังสามารถบริหารจัดการได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งเรียนนะครับว่าตัวกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็ระมัดระวังนะครับเพราะจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบตันดีนะครับว่าสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักแค่เนี่ยมันทำให้ฝนตกแล้ว

0: ที่ผมอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับตอนนี้นะครับยังน้ำเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยยังสามารถรับได้อีกประมาณ 2-300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมซึ่งวันนี้เองเนี่ยน้ำเข้าเขื่อนที่90ล้านนะครับเราระบายน้ำผ่านเทอร์ไบน์เนี่ยวันละประมาณ40ล้านนะครับจะมีน้ำเหลือในเขื่อน50ล้านนะครับผมแล้วเราวันพรุ่งนี้ครับก็จะเหลือ60ล้านน้ำที่เข้านะครับและจะเหลือ40ล้านซึ่งจะเท่ากับอัตราการระบายนะครับเราสามารถที่จะมีช่องว่างพอที่จะรับน้ำช่วงฝนที่ตกหนัก5-6ได้นะครับเพราะเราอาจจะมีถึงประมาณเกือบ 2-300 ล้านนะครับผมคือเราคาดว่าถ้าน้ำช่วงฝนที่ตกวันที่5-6-7เนี่ยไม่เกิน 2-300 ล้านเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ต้องเรียนนะครับว่าในแม่น้ำแม่กองตอนนี้กำลังลดระดับลงนะครับจาก 2,000 กว่านิดๆนึงเนี่ยครับกำลังลดมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าปริมาณน้ำที่ไปเติมที่จากน้ำฝนเนี่ยค่อนๆลดลงและน้ำที่เขื่อนเนี่ยก็จะเป็นน้ำคนละก้อนที่เคยเกิดน้ำท่วมเมื่อที่ผ่านมาครับผมซึ่งเป็นน้ำที่เรียงเป็นรถไฟไปครับผมก็ตรงนี้เองจะทำให้เรื่องของเสถียรภาพของตลิ่งของแม่น้ำแม่กองเองเนี่ยจะไม่ทรุดลงในพื้นที่เพราะว่าจะมันไม่ได้ลดลงทันทีใดเพราะมีน้ำจากเขื่อนไปเลี้ยงด้วยและเป็นการระบายน้ำของเขื่อนเพื่อที่จะรอรับฝนช่วงวันที่4-5-6ด้วยครับผม
1: ค่ะแล้วทางตะวันออกอะค่ะตอนนี้ยังต้องติดตามปัญหาเพิ่มเติมตรงไหนหรือไม่อะคะในช่วงที่อย่างปราจีนเนี่ยน้ำเขาก็ยังสูงอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับปราจีนบุรีวันนี้น่าจะเป็นน้ำที่ขึ้นสูงสุดนะครับที่ดูตัวเลขที่ประมาณ 40-50 เซนติเมตรที่ตัวเมืองปราจีนบุรีครับผมซึ่งโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนี่ได้รับผลกระทบก็มีการย้ายผู้ป่วยแผนก OPD เนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายนะครับแล้วตรงนครนายกเองครับในพื้นที่องครักษ์ปากพีนะครับซึ่งเป็นเขตรอยต่อหรือตัวปราจีนบุรีตรงบ้านสร้างตรงอำเภอเมืองตรงบ้านน้ำเปรี้ยวที่ฉะเชิงเทราพวกบางค้าคลองเขื่อนพวกนี้ก็จะเป็นระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแต่แม่น้ำบางประกงเนี่ยเขาเรียกการขึ้นลงของน้ำทะเลค่อนข้างเร็วในบางจุดตอนปลายก็จะระบายได้เร็วแต่ก็จะมีจุดที่เราเรียกว่าเป็นแถวปากดำโจโลนะครับแล้วก็แถวโยธกาซึ่งน้ำจะท่วมขังค่อนข้างนานนะครับตรงนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรครับแล้วก็จะมีสถานการณ์ที่ตัวอำเภอเมืองระยองนะครับผมที่แถวฝ่ายบ้านค่ายเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเกิดจากปริมาณน้ำที่ล้นมาจากเขื่อนดอกปลายและเขื่อนคลองใหญ่แต่ก็ตรงนี้ล้นไม่มากแต่ด้วยฝนที่ตกที่ระยองช่วงนี้มีค่อนข้างมากในบริเวณทับมาเนี่ยก็มีตลิ่งที่เป็นกำแพงตั้งนะครับพังแล้วก็เข้าไปในท่วมในหมู่บ้านทางจังหวัดระยองเองก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวทั้งตัวจังหวัดและทางอบจ.ครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนครับผม
2: ค่ะณเวลานี้พอจะประเมินไปจนถึงสิ้นสุดฤดูฝนได้ไหมคะว่าแนวโน้มเราจะต้องทำอย่างไรบ้างช่วงนี้จะต้องมีการเร่งระบายน้ำอย่างไรเพื่อรองรับอะไรในระยะต่อไปด้วยหรือไม่คะ
0: ครับตรงนี้ก็พยายามที่จะลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเราคาดว่าประมาณสักปลายเดือนตุลาคมเนี่ยระดับน้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะประมาณต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีกิจก็ยังมีช่องว่างที่จะรับน้ำได้อีกเยอะค่อนข้างมากไม่มีฝนก็จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะแผ่เข้ามาในช่วงวันที่5-6-7เนี่ยครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำที่ท่วมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งรับน้ำต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีและลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักประมาณเดือนพฤศจิกาครับผมน่าจะเคลียร์ก่อนธันวาได้นะครับผมที่น้ำที่จะลงมาสู่ปกติในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนนะครับผมเขื่อนป่าสักเนี่ยน่าจะระบายสักพักก็จะอยู่ที่ระดับเก็บกักนะครับผมส่วนในลุ่มน้ำบางประกงนะครับเองเนี่ยน่าจะใช้เวลาพอสมควรในพื้นที่ที่เป็นฉะเชิงเทรารอยต่อระหว่างปราจีนแถวบ้านสร้างแถวบางน้ำเปรี้ยวแถวองครักษ์เนี่ยใช้เวลานานประมาณสักเดือนหนึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับผมและเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำอยู่นะครับใช้เวลานานนิดนึงครับผมส่วนแม่กลองเองเนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับแล้วอาจจะมีพื้นที่ที่อาจจะพื้นท่วมขังอยู่สักนิดหน่อยแถวสมุทรสาครกับสมุทรสงครามซึ่งมีการเชื่อมต่อกันระหว่างคลองดำเนินสะดวกแถวบางนกแฝกนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมแต่ก็ไม่น่าจะนานมากนะครับเนื่องจากอยู่ด้านท้ายน้ำการระบายน้ำค่อนข้างดีนะครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับผมก็คิดว่าถ้าเสร็จการกระจายระบายประมาณสัก10วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มเขาก็จะเร่งการระบายเพื่อให้มีที่ว่างพอเพราะเพชรบุรีเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมก็อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับผมก็สถานการณ์น่าจะควบคุมได้นะครับในภาพรวมนะครับแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าทั้งลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับที่มีปริมาณน้ำลดลงนะครับจากที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมากครับผมก็ตรงนี้ก็กำลังเร่งรัดแก้ไขที่ปัญหาที่กทม.กับสมุทรปราการ ที่ค่อนข้างจะท่วมหนักท่วมขังอยู่นะครับตามที่ได้เรียนข้อมูลให้ทราบครับผม
2: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะอาจจะมีความสับสนเรื่องการสื่อสารของปริมาณน้ำที่ระบายผ่านทางเขื่อนเจ้าพระยากัน

0: ักเล็กน้อยค่ะไม่ให้แน่ใจว่าจริงๆแล้วประชาชนควรจะต้องไปตรวจสอบตรงไหนดีเพราะแม้แต่ทางผู้สื่อข่าวก็ยังค่อนข้างสับสนเหมือนกันค่ะ
1: เข้าใจทีนี้ครับคือเรียนนิดนึงนะครับผมเรื่องโปรโตคอลการอนุมัติให้ระบายน้ำของเขื่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์ทองศรีนะครับผมซึ่งเราคาดการณ์ว่าตอนช่วงเย็นนะครับในของวันเมื่อวานเนี่ยเราอาจจะต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นจาก 2,200 ที่เราขออนุมัติท่านไว้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยก็จะมีการสื่อสารล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวครับผมตอนนี้การประกาศเนี่ยท่านต้องดูเวลานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับในการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของภาครัฐนะครับผมคือในช่วงเช้าเนี่ยเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 2.2 เราต้องระบายเพิ่มขึ้นเพราะระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยเป็น 17.67 แล้วค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีความไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับตัวเขื่อนเราก็ขออนุมัติท่านซึ่งท่านก็กรุณาอนุมัติตอนช่วงเย็นนะครับผมแล้วก็เราก็ไล่น้ำไปจาก 2.2 เป็น 2.3 ก็จะเป็น 2.4 และอาจจะเป็น 2.5 ในอนาคตซึ่งที่เรียนนะครับว่าอาจจะสูงสุดแค่ 2,500 ในปีนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นเรื่องดีนะครับที่เราจะได้รับผลกระทบไม่มากนะครับหรือก็ใช้ระยะเวลาในการระบายน่าจะประมาณที่เรียนนะครับว่าประมาณสุดท้ายคุณเดือนตุลาก็น่าจะกลับมาที่ระดับ700ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ใช้เส้นเจ้าพยาครับผมต้องขออภัยด้วยในการที่สื่อสารคนละช่วงไปนะครับเพื่อจะให้ที่น้องประชาชนได้เตรียมตัวก่อนนะครับผม
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณไพบูลย์เก่งการจ้างนะคะรองเลขาธิการสทนช.นะคะโดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้ในเรื่องน้ำเหนือที่กำลังกังวลกันอยู่ก็อาจจะเป็นข่าวดีเพราะว่าอย่างคุณไพทูลให้ข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเหนือมันค่อนข้างที่จะเริ่มลดลงแล้วอย่าง47ที่บรรพตพิสัยน้ำก็มาน้อยลงน้ำปิงนะคะลดลง42ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,610 ก็จริงแต่ว่าการระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาไม่น่าจะเกิน 2,500 และ 2,500 น่าจะเป็นระดับสูงสุดและณวันนี้เช้าวันนี้เห็นว่ายังอยู่ที่ประมาณ 2,400 นะคะเดี๋ยวต้องคอยไล่น้ำกันมาเป็นระลอกหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะไม่น่าเกิน 2,500 คือน้ำเจ้าพระยาเนี่ยรับได้ที่ระดับ 2,800 ค่ะอันนี้จะไม่มีปัญหากับคันกั้นน้ำแนวคันไม่ว่าจะเป็นทางนนทางปทุมทางกรุงเทพเป็นแนวคอนกรีตหมดแล้วดังนั้นถ้าจะมีปัญหาก็อาจจะเกิน 2,800 ติดณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอยู่ที่การไล่น้ำออกจากพื้นที่ต่างๆจะมากกว่าค่ะ
0: และพื้นที่หนึ่งที่พยายามระบายน้ำออกจากน้ำที่ท่วมขังก็คือเคหะชุมชนคลองจันนะคะแล้วก็สามารถระบายน้ำให้ลดลงไปต่ำกว่า30เซนติเมตรโดยประมาณนะคะหลังจากที่ระดมทีมสูบน้ำต่อเนื่องซึ่งทีมท่อพญานาคตอนนี้หยุดสูบน้ำตรงจุดนั้นแล้วแล้วก็จะย้ายไปสูบที่เคหะล่มเกล้ากันต่อค่ะไปติดตามกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดจากเคหะชุมชนคลองจันนะคะเชิญค่ะคุณชานนท
3: ์ครับคุณพิมพิบอลคุณจิรัชตาและคุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดที่เคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครระดับน้ำลดลงอย่างชัดเจนนะครับหลังจากระดมทีมท่อพญานาคแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยสูบน้ำกันต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนตอนนี้ครับระดับน้ำที่หัวกะโหลกเนี่ยต่ำกว่า30เซนติเมตรแล้วทีมท่อพญานาคไม่สามารถสูบน้ำได้แล้วนะครับก็เลยเก็บของขนย้ายอุปกรณ์เตรียมที่จะไปช่วยเหลือที่เคหะร่มเกล้าแล้วครับเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคนะครับได้หยุดการสูบน้ำที่เคหะชุมชนคลองจันแล้วนะครับหลังจากนำทีมเข้าสูบน้ำตั้งแต่ช่วงตี3ของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำชุดแรกครับตั้งแต่ประมาณตี5เดินเครื่องเต็มกำลัง3เครื่องก่อนเพิ่มกำลังปฏิบัติการตามสถานการณ์อีก1เครื่องนะครับล่าสุดเมื่อช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมาครับหลังใช้เครื่องสูบน้ำรวมจำนวน4เครื่องระดับน้ำเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วนะครับต่ำกว่า30เซนติเมตรที่บริเวณหัวกะโหลกแล้วก็ตอนนี้เหลือเพียงงานจัดการน้ำขังในพื้นที่ต่ำซึ่งท่อพญานาคครับไม่สามารถสูบน้ำตรงจุดนี้ได้แล้วจึงเตรียมขนย้ายอุปกรณ์และกำลังคนไปช่วยสนับสนุนการสูบน้ำที่เคหะร่มเกล้าครับ
4: หยุดเดินเครื่องเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็คือระดับน้ำมันลดต่ำกว่าท่อที่เราเพื่อที่ทำการดูดนะครับท่อส่งเราเนี่ยไม่สามารถดูดได้แล้วเนื่องจากระดับน้ำมันไม่ได้ท่วมหัวกะโหลกข้างหน้าครับใช่ครับ
3: เห็นว่าแม้ว่าเครื่องจะหยุดสูบแล้วแต่ว่าภารกิจเรายังไม่จบใช่ไหมพี
4: ่ถูกต้องครับตอนนี้เรายังมีประชาชนที่เดือดร้อนแต่ในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเอกชนแล้วก็ต่างๆที่เข้าไปร่วมนะครับตอนนี้ภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้ครับ
3: อย่างไรก็ตามครับจุดนี้ยังคงมีเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่8และ11นะครับนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขับด้วยเครื่องยนต์สูบน้ำได้200ลิตรต่อวินาทีขนาดท่อ6นิ้วนะครับ

0: ตั้งตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ซึ่งจะสามารถสูบน้ำได้ในระดับที่ต่ำกว่า30เซนติเมตรคาดว่าจะสูบต่อเนื่องไปจนกว่าระดับน้ำจะลดลงจนเห็นผิวจราจรครับและล่าสุดด้านหลังของผมนะครับทีมสูบน้ำท่อพญานาคก็ทยอยเก็บอุปกรณ์ขนย้ายไปแล้วนะครับและจุดที่ผมยืนอยู่ใกล้กับแยกนิด้าครับตำรวจก็พยายามเปิดการจราจรให้สามารถกลับมาสัญจรได้ประชาสัมพันธ์ครับจากโรงพักสน.บึงกลุ่มนะครับใครที่จอดรถไว้ตามผิวจราจรเนี่ยรบกวนให้ช่วยมาเคลื่อนย้ายนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เปิดการจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาตรงจุดนี้ได้แล้วนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณชานนท์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่กทม.เนี่ยดีขึ้นตามลำดับนะคะถนนสายหลักๆน้ำลดสัญจรได้เกือบปกติแล้วแต่ว่าหลายชุมชนก็ยังคงจมน้ำอยู่ที่มันแย่ก็คือน้ำมันเริ่มจะเน่ากันแล้วด้วยค่ะขณะเดียวกันที่มีรายงานฝนจะจ่อมาเพิ่มอีกอาจจะสบายใจเปราะหนึ่งว่าคราวนี้เป็นฝนกระจายไม่ใช่ฝนแท้ละน้ำเหนือก็อาจจะกำลังมาด้วยเหมือนกันหลายจังหวัดก็ยังสถานการณ์น้ำสาหัสกันอยู่ค่ะไม่แปลกที่เรื่องนี้จะถูกหยิบยกเข้ามาอภิปรายในสภาตั้งคำถามกันตั้งแต่เรื่องของการประเมินสถานการณ์การพร่องน้ำรองรับการเตือนภัยแล้วก็แผนเผชิญเหตุด้วยค่ะตอนนี้ต้องมีคำถามถึงการฟื้นฟูเมืองแล้วเหมือนกันว่ามันอาจจะต้องยกเครื่องกันใหม่ทั้งระบบหรือเปล่าเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่รัฐบาลชุดนี้เผชิญกับปัญหาอุทกภัยในเมืองไม่ว่าจะที่เชียงรายที่หาดใหญ่และดูเหมือนจะยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
3: ข้อ54วงเล็บ1
4: ผมขอทวนความจำเล็กน้อยปัญหาอุทกภัยที่หาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเราเห็นปัญหาการจัดการเชิงระบบเชิงโครงสร้างครับตั้งแต่การแจ้งเตือนครับท่านประธานที่ไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าตกลงแล้วได้รับความการแจ้งเตือนนั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรตลอดจนความซ้ำซ้อนของการเผชิญเหตุครับถ้าเรายังจำกันได้ตอนนั้นทุกสรรพกำลังภาคประชาชนมูลนิธิภาคประชาสังคมพรรคการเมืองหน่วยงานของรัฐระดมกันลงไปช่วยในพื้นที่หาดใหญ่แต่เกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานหมู่บ้านลึกๆชุมชนลึกๆบ้านที่อยู่ข้างในบางคนยังไม่ได้คนที่อยู่ข้างนอกนะครับได้รับแล้วได้รับอีกซึ่งไม่ใช่ความผิดของประชาชนนะครับแต่มันเป็นความผิดพลาดของการบริหารจัดการของรัฐที่ไม่สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้อย่างดีเพียงพอนอกจากการเผชิญเหตุเราเห็นอะไรที่น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาขอทวนความจำอีกหนึ่งครั้งครับการฟื้นฟูเมืองเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานรถยนต์ที่ขวางการจราจรต่างๆการเคลียร์ขยะออกจากหน้าบ้านออกจากท้องถนนก็ทำได้ด้วยความล่าช้านี่คือความล้มเหลวที่ผ่านมาครับที่เลิกพูดได้แล้วครับคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องมานั่งถอดบทเรียนท่านได้บทเรียนมาหลายครั้งครับ
2: ไม่ต้องรีบถอดบทเรียนตอนนี้ค่ะเพราะเดี๋ยว5ตุลามีความเป็นไปได้ที่จะมีฝนกลับมาตกหนักอีกก็ต้องตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้ก่อนหลักเกณฑ์การเยียวยาเองอันนี้ก็อยากจะทำให้ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นเพื่อจะได้เกิดความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนในการสร้างแผนบริหารจัดการน้ำให้ชัดจะได้ไม่ซ้ำรอยกันอีกคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอยากจะให้เร่งสังคายนากฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างหลักเกณฑ์เยียวยา 9,000 บาทเนี่ยคนที่เขาน้ำท่วมไม่ถึงบ้านคนที่เขาอยู่บนแฟลตคนที่เขาอยู่บนคอนโดสูงน้ำมันไม่เข้าบ้านหรอกค่ะแต่ว่าถนนเนี่ยน้ำมันล้อมมันเดินทางไม่ได้ก็ใช่จะไม่เดือดร้อนกลุ่มนี้เขาจะควรจะได้รับเงินเยียวยาด้วยหรือไม่แต่เรื่องนึงที่มีคำถามนั่นก็คือการรับมือก่อนน้ำท่วมดำเนินการยังไงโดยเฉพาะพื้นที่กทม.ลงทุนระบบอุโมงค์ยักษ์ไปมากมายมหาศาลทำไมถึงทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะ
5: ไปกว่านั้นครับถ้าไปตรวจสอบกรุงเทพมหานครลงทุนในเรื่องของอุโมงค์ยักษ์ไปมากแต่ตัวเลขที่ปรากฏออกมาในขณะนี้ก็คืออุโมงค์ยักษ์นั้นเนี่ยทำงานอยู่ประมาณแค่เพียง160ไม่ถึง170ของขีดความสามารถซึ่งเกิดคำถามครับอยากได้คำตอบว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถนำน้ำลงไปผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับมีความพยายามจะชี้แจงว่าเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำไม่มีจะลงเพราะสิ่งที่เราเห็นจากการลงพื้นที่คือทุกคลองที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่จะไปลงอุโมงค์ยักษ์นั้นเนี่ยมีแต่น้ำเอ่อล้นจนกระทั่งเดือดร้อนชุมชนต่างๆประการถัดมาท่านประธานครับเมื่อเกิดเหตุแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่ามันขาดการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิงผมกราบเรียนว่าวันที่ผมไปที่แฟลตที่คลองจันทน์กราบเรียนท่านประธานเลยนะครับ

0: ถ้าวันนั้นไม่มีอาสาสมัครมันเหมือนไม่มีการไปดำเนินการอะไรทั้งสิ้นครัวหลักก็เป็นครัวจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่คนที่ลำเลียงของเข้าไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นมูลนิธิอาสาสมัครเกือบทั้งสิ้นผมเจอเจ้าหน้าที่เขตหนึ่งคนครับมารับถุงยางชีพผมเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งขณะนั้นก็เดินไปเดินมาก็มาทราบภายหลังว่าท่านก็คงลำบากใจอยู่เพราะว่าต้องเตรียมตัวรับการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรี
1: จากคำพูดของทั้งคุณณัฐพงศ์ของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสถานการณ์จากหาดใหญ่มาถึงกรุงเทพมันไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่เอาข้อจริงคำถามของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเหมือนจะส่งไปที่นายกนะแต่มันก็พันไปถึงผู้ว่ากทม.อยู่เหมือนกันในฐานะที่เป็นพ่อเมืองที่ต้องดูแลบริหารจัดการทั้งก่อนระหว่างและช่วงของการฟื้นฟูที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นน่าจะต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะว่ากรุงเทพก็กำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ IMF World Bank 2026ทางธปท.ตอนนี้เขาต้องจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ในพื้นที่กทม.ชั้นในรอบรัศมี5กิโลเมตรของสถานที่จัดประชุมกันแล้วด้วยค่ะอันเนี้ยจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดประชุมให้ได้แต่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พื้นที่กทม.มันมีคำถามแล้วว่าเอ๊ะผู้ว่าจะต้องลาออกจะต้องถูกปลดออกเพื่อเป็นการรับผิดชอบเรื่องนี้ไหมฟังคำตอบจากปากนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้กันค่ะ
2: นายกคะมันมีกระแสข่าวเรื่องผู้ว่าอยากจะให้ท่านนายกประเมินท่านผู้ว่าในกร
3: ทม.ตอนนี้มุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนครับ
2: ใส่ว่าท่านนายกผลว่ากรทม.ได้ไหมคะ
3: ยังไม่เคยคิดครับตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่ครับนะครับ
2: ไม่รู้สึกว่าท่านเสียครับ
3: วันนี้ถ้ามัวแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่มันก็จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงไปมากขึ้นนะครับถ้าดูจากสถานการณ์มันก็ปรับขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับ
1: และวันนี้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและก็แก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการบริหารจัดการขยะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่รวมไปถึงลดปัญหาที่อาจส่งผลกับสุขภาพและความปลอดภัยด้วยนะคะติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรประภาเชิญค่ะ
4: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งจับตาเฝ้าระวังมวลน้ำเหนือแม้ฝนขาดช่วงนะคะขณะเดียวกันก็เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการขยะค่ะเพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนด้วยค่ะช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะโดยเน้นย้ำนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังมวลน้ำแม้ฝนขาดช่วงโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแต่ละจังหวัดจึงจำเป็นจะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าและตั้งศูนย์พักพิงค่ะ
5: ครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำนะครับด้วยความที่ว่าถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำนะครับน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ
4: ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังระบุถึงบางพื้นที่บางจังหวัดก็มีการประเมินสถานการณ์เตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดรวมไปถึงข้อกำชับในการบริหารจัดการขยะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และจะส่งผลต่อสุขอนามัยและมลพิษค่ะส่วนการประชุมเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ด่วนกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการโดยได้มอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะโดยช่วงหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีระบุที่จะให้ความสำคัญในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลตระหนักดีนะคะว่าภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนจึงไม่ใช่เป็นเพียงการให้ความ

0: ช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุเท่านั้นค่ะแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนหน้าผ่านกรมธรรม์ภัยพิบัติค่ะสำหรับกรมธรรม์ภัยพิบัตินะคะจะให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและการทุพพลภาพในเชิงสิ้นถาวรค่ะโดยอุทกภัยนะคะความเสียหายในเบื้องต้นอยู่ที่ 10,000 บาทส่วนที่เกินจาก 10,000 บาทนะคะก็จะไม่เกิน 90,000 บาทค่ะขณะที่นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวยอมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นะคะเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วหลังจากที่มีการเร่งสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะพร้อมที่จะปรับแผนหน้างานเพื่อให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นและเหมาะสมค่ะคาดการณ์นะคะว่า3ตุลาคมนี้มวลน้ำเหนือจะเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะไหลไปยังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและส่งต่อไปยังสมุทรปราการค่ะซึ่งก็จะมีการควบคุมไม่ให้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิณภภาค่ะผู้ชมก่อนตั้งกระทู้ถามสดในสภาวันนี้ค่ะนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรในฐานะประธานคณะกรรมาธิการปพของสภาก็พูดถึงการประชุมของกรรมาธิการที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องการระบายน้ำที่ยังสับสนกันอยู่แล้วก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชนกันด้วยติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: โดยนายภัทรพงษ์มองการจัดการสาธารณภัยของรัฐบาลค่ะว่าดำเนินการได้ตามความมาตรฐานที่ประชาชนควรจะได้รับค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมและมวลน้ำในขณะนี้ค่ะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยของสภาค่ะพิจารณาเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเชิญอธิบดีปภ.อธิบดีกรมชลอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและเลขาธิการสนทช.มาให้ข้อมูลนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรย้ำเป้าหมายคือการเคลียร์ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนค่ะโดยเฉพาะข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวเลขมวลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเพราะประชาชนจะต้องนำข้อมูลไปประเมินการยกของขึ้นที่สูงหรือว่าการอพยพออกจากพื้นที่ค่ะและนอกจากกลไกกรรมธิการแล้วก็เตรียมที่จะใช้กลไกในสภาตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
3: ซึ่งไม่แน่ใจว่านายกจะกล้ามาเองไหมหรือว่าจะมอบหมายใครมานะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนติดตามกระทู้สดในครั้งนี้เพราะผมเชื่อว่าในการจัดการสาธารณภัยครั้งนี้ของรัฐบาลนะครับมีการดำเนินการได้ค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนควรจะได้รับเราเห็นภาพรถจมน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันเกลื่อนกาดทั้งๆที่มันไม่ควรเกิดขึ้นการเตรียมการกับภัยพิบัติคือการลดผลกระทบลดความเสี่ยงกับประชาชนให้ได้มากที่สุดไม่มีทางที่จะมีรัฐบาลที่เก่งมาจากไหนที่สามารถจัดการให้มันไม่มีภัยพิบัติได้แต่เราจะทำยังไงให้ประชาชนอยู่กับภัยพิบัติและลดความเสี่ยงประชาชนได้มากที่สุดนั่นคือโจทย์ที่รัฐบาลต้องตอบผมในวันนี้และผมหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลวันนี้จะกล้ามาตอบสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่กล้าเข้ามารับฟังและตอบสภาผู้แทนราษฎรเลยแม้แต่คนเดียว
2: นายภัทรพงษ์ยังมองถึงศูนย์บัญชาการน้ำของรัฐบาลที่ใช้ปภ.เป็นศูนย์รวมของรัฐบาลค่ะว่าหากมีฟังก์ชันมีประสิทธิภาพจริงก็คงไม่เห็นภัยที่ถูกละเลยหรือว่าภัยที่รอให้หนักก่อนแล้วรัฐบาลค่อยตามเก็บอย่างที่เจอกันอยู่ในปัจจุบันค่ะพร้อมกับชี้ว่าทุกภาคส่วนงานยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนในเรื่องนี้รวมถึงข้อสั่งการจากปภ.ค่ะโดยเฉพาะการแจ้งเตือนค่ะที่ทักท้วงว่ายังทำได้แย่ไม่ได้ถอดบทเรียนอะไรเลยหลังจากที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่หาดใหญ่และภาคเหนือที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับชี้ว่าภัยพิบัติถือว่าเป็นบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำที่ประชาชนตนเองจะตอบได้ว่าเป็นอย่างไรค่ะส่วนในช่วงบ่ายนี้ค่ะผู้นำฝ่ายค้านก็จะเข้าในห้องการประชุมของกรรมธิการปภ.ค่ะโดยมีวาระเกี่ยวกับการพิจารณามาตรการเร่งด่วนและเตรียมรับมือวิกฤตน้ำที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะถกวอร์รูมน้ำทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็สั่งทุกจังหวัดให้ตั้งศูนย์บัญชาการรับมือสถานการณ์น้ำด้วยกทม.มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เชื่อมต่อแบบบูรณาการผ่านกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.นั่นเองค่ะ
4: ค่ะและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะพอฉายภาพแผนเฉพาะหน้าได้บางส่วนนะคะส่วนแผนระยะยาวของรัฐบาลล่าสุดก็มี3เมกะโปรเจกต์น้ำเกือบ300,000 ล้าน บาทที่ครม.เห็นชอบไปแล้วหลักการสำคัญก็คือการรับมือกับเหตุการณ์น้ำเข้าเมืองท่วมพื้นที่เศรษฐกิจนะคะติดตามกับคุณสวัสดิ์ลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ที่เห็นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประสบภัยเปิดโรงครัวส่งอาหารและน้ำหรือแม้แต่กรณีควักเงินส่วนตัวช่วยประชาชนนั่นอาจเป็นแผนรับมือเฉพาะหน้าของผู้นำประเทศที่มาพร้อมๆกับกลไกขับเคลื่อนซึ่งล่าสุดรื้อฟื้นโครงสร้างการรับมือกับน้ำในปี2554มาใช้อีกด้วยนั่นก็คือบก.ปภช.เพื่อรวมศูนย์อำนาจในการบริหารจัดการน้ำค่ะ
1: ตัวผมเองผมก็ได้ไปเผชิญมากับทุกสถานการณ์ต้องกราบเรียนว่าพวกเราทุกคนก็ต้องมีความใจกว้างอดทนนะครับแล้วก็อย่าไปถือสาในเรื่องของคำพูดต่างๆนะครับแต่ตรงกันข้ามขอให้นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาหาวิธีหาหนทางในการแก้ไขปัญหากับพวกเขาเพราะฉะนั้นการตอบสนองซึ่งกันและกันมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมขอเรียนย้ำนะครับไม่มีการขัดแข้งขัดขากันเกี่ยงกันนะครับทุกคนก็พยายามใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของตนเองอย่างเต็มที่ในการเข้าแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้
0: ไม่โยนงานไม่เกี่ยงกันพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนทุกรูปแบบนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลระบุและอ้างอิงจากที่ได้ลงพื้นที่ไปเผชิญเหตุมาด้วยตัวเองพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไม่ต้องรอให้พื้นที่ประกาศเป็นเขตประสบภัยข้อสังเกตมีอยู่ว่าเหมือนสั่งการเพราะเห็นข้อบกพร่องไหมระหว่างรัฐบาลกับกทมและ3วันหลังน้ำท่วมรัฐบาลจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.นายกแจ้งเจตจำนงจะบูรณาการร่วมทุกมิติและมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนครม.กำกับประสานการแก้ไขสถานการณ์ตั้งแต่แจ้งเตือนล่วงหน้าเตรียมเครื่องสูบน้ำรถสุขขาเคลื่อนที่การอพยพประชาชนและศูนย์พักพิงต้องมีมาตรฐานทั้งที่นอนอาหารน้ำดื่มสุขอนามัยและสิ่งจำเป็นรวมถึงการกลั่นกรองผู้เข้าออกสถานที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมถึงการสื่อสารก็ต้องชัดเจนในข้อเท็จจริงอย่างเป็นเอกภาพหลังน้ำลดให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูเยียวยาทั้งนี้ก็เพื่อจัดสรรทรัพยากรลงพื้นที่ให้ตรงจุดค่ะและจากที่ว่ามาทั้งหมดนั่นอาจจะเป็นแผนเฉพาะหน้าระยะสั้นและระยะกลางผสมรวมกันอยู่นะคะส่วนในแผนระยะยาวส่วนหนึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอ้างอิงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่เขียนกรอบการขับเคลื่อนเอาไว้แล้วด้วยอีกส่วนหนึ่งมาจากมติครม.เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะเห็นชอบเมกะโปรเจกต์เรื่องน้ำเกือบ300ล้านบาทด้วยกันค่ะ
2: ตัวผมเองผมตั้งใจที่จะทำเห็นความสำคัญของโครงการนี้อยู่แล้วตั้งแต่เป็นม.ต.1ไปแก้ไขปัญหาทุกปีแต่ว่ามันอยู่นอกเหนืออำนาจที่มีอยู่นะมันต้องกำกับดูแลเกษตรด้วยต้องสั่งการมอบนโยบายของสำนักงบประมาณด้วยตอนมันไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วก็ไม่ให้เสียโอกาสนะครับทำเพื่อให้เกิดการให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
0: ก็ต้องตั้งใจไว้ละค่ะเห็นชอบอนุมัติไว้เยอะขนาดนี้เพราะว่าโครงการก่อสร้างของระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นหนึ่งในแผนงานที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.ศึกษาไว้และครม.เห็นชอบไปแล้วนั่นก็เพื่อไปขับเคลื่อนสอดรับกับอีก2โครงการก่อนหน้านี้1ก็คือโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและโครงการบรรเทาอุทกภัยภาคใต้รวมกันแล้วมากกว่า300ล้านบาทด้วยกันนี่แหละค่ะเมกะโปรเจกต์น้ำของรัฐบาล

เพื่อรับมือกับความอรมานของน้ำโดยเฉพาะน้ำที่เข้าเมืองหลวงกรุงเทพมหานครอีกส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวที่นายกรัฐมนตรีอ้างอิงไว้เมื่อวานนี้คือแผนที่อยู่ในแผนพัฒนาฉบับที่14ของสสช.ศึกษาและจัดทำไว้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างเปิดประชุมประจำปีไว้ว่าไทยต้องปักธงให้ชัดกับการเป็นสมาชิก OECD ซึ่งต้องผลักดันตามแผนต่างๆคือปฏิรูประบบราชการขจัดค่านิยมเกียร์ว่างดันลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และย้ำว่าแผนฉบับนี้พิเศษตรงที่เกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็ต้องมีแผนรับมือไปด้วยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและคำถามที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีโครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศรวมถึงบทเรียนจากสภาวะภัยพิบัติและน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยค่ะและความสำคัญของแผนไม่ใช่แค่ตัวเลขงบประมาณที่จะขับเคลื่อนเดินหน้ากันได้เท่านั้นนะคะแต่หมายถึงความสามารถของประเทศที่สำคัญด้วยซึ่งต้องพร้อมในทุกมิติถึงจะผลักดันและขับเคลื่อนนั้นๆได้สำเร็จเป็นรูปธรรมค่ะแต่ว่าเมื่อเกิด

ุลาคมที่จะถึงนี้นะคะจะเริ่มเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะก่อนที่จะส่งผลกระทบไปยังบริเวณพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็บริเวณภาคอีสานตอนบนนะคะในขณะที่กระแสลมอ่อนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานก่อนนะคะก่อนที่จะขยายไปยังบริเวณภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกเราก็ได้แจ้งกันให้ทราบข่าวกันไว้ล่วงหน้า4วันแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมเฝ้าระวังรวมทั้งประเมินสถานการณ์ที่จะมาถึงในอีก4วันข้างหน้ากันไว้ด้วยนะคะและช่วงนี้กลับมาดูสภาพอากาศรายภาคในวันนี้เป็นดังนี้ค่ะ

0: สำหรับชาวเรือนะคะในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ทะเลก็จะมีคลื่นลมแรงอยู่ในระดับปานกลางนะคะความสูงของคลื่นจะอยู่ที่ระดับ 1-2 เมตรไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์หน้าค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้ลากันไปเลยสวัสดีค่ะ

0: ลำบากหน่อยค่ะเพราะว่าเก็บของไม่ทัน
1: ต้องแข็งต้องสู้ครับเพราะไม่สู้ผมไม่มีที่อยู
2: ่ก็คิดว่าผมก็2 วันน่าจะคลี่คลายขึ้นครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุขโขค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ตลอดทั้งรายการเรายังคงจะต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งในเวลานี้หลายจังหวัดยังคงหนักและยังอีกหลายจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะขณะที่ช่วงแรกวันนี้ค่ะดิฉันจะชวนคุณผู้ชมดูที่กรุงเทพมหานครกันก่อนต้องบอกแบบนี้นะคะว่าที่กรุงเทพมหานครนั้นสถานการณ์นั้นอาจจะเริ่มคลี่คลายหลายจุดนั้นเริ่มเห็นว่าน้ำลดแล้วนะคะแต่ว่าอีกหลายจุดค่ะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเขตสายไหมที่เคหะร่มเกล้าที่แฟลตคลองจันนะคะซึ่งในเวลานี้มีปัจจัยหลากหลายนะคะที่จะทำให้ในพื้นที่เหล่านี้สามารถที่จะระบายน้ำออกได้ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแต่ดูเหมือนว่าในเวลานี้คนกรุงเทพมหานครหลายคนนะคะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่กำลังมีความหวังว่าเมื่อไหร่น้ำจะลดนะคะคุณผู้ชมคะชวนดูจุดแรกก่อนที่เขตสายไหมค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงหลายจุดซึ่งมีน้ำท่วมขังมาแล้ว 2-3 วันค่ะทีมข่าวไทย PBS ยังสำรวจบริเวณถนนเลียบคลอง6วาฝั่งสายไหมมุ่งหน้าผ่านหน้าโรงพยาบาลสายไหมพบว่ายังมีน้ำท่วมขังตลอดแนวถนนบางช่วงระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-40 ซมเป็นผลมาจากน้ำเอ่อล้นในคลอง6วาส่งผลให้การสัญจรผ่านเส้นทางเป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนที่แยกวงศกรใกล้ตลาดวงศกรยังพบว่ามีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรรถยนต์ที่ผ่านเส้นทางต้องใช้ความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ริมคลองพระยาสุเรนยังคงเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเปิดประตูระบายน้ำ10เซนติเมตรเพื่อควบคุมและบริหารจัดการมวลน้ำจากคลอง6วาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครกับอำเภอลำลูกกาจังหวัด

0: ปทุมธานี
1: โอ้โห54มันเหนือกว่าเหนือไฟเหนือเยอะ
2: เห็นว่าช่วงนี้เขาปล่อยน้ำออกมา10เซนนี่ถือว่าแบบยังจุดพอ
1: ก็ดีฮะเนี่ยพอระบายดี
2: แล้วมันเราต้องใช้ชีวิตยังไงกับการที่แบบอยู่บ้านริมคลองบ้างครับ
1: มันน้ำท่วมก
2: ็ปรับตัวต้องปรับตัวไหม
1: ปรับก็ยากเหมือนกันเลยนะ
2: อยู่มา
1: เคยอยู่แห้งแล้วมาอยู่น้ำมา
0: ส่วนที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิยังมีน้ำค้างสะสมประมาณ 300,000 ลูกบาทเมตรเนื่องจากอยู่ในพื้นที่แอ่งและระบบท่อเดิมระบายได้จำกัดล่าสุดทางกทม.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและจะปรับแผนสูบน้ำจากคลองจันขึ้นบนผิวถนนเพื่อใช้ระบบท่อช่วยระบายโดยระดับน้ำลดลงประมาณ50เซนติเมตรภายใน2ชั่วโมงส่วนพื้นที่ลาดกระบังและศรีนครินทร์ยังต้องเร่งระบายเพราะว่าคลองประเวศบุรีรมย์มีข้อจำกัดด้านการไหลของน้ำค่ะลองมาดูภาพรวมของกทม.ทั้งหมดนะคะเราเช็คข้อมูลล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาจากเว็บไซต์ Now เช็คน้ำท่วมพบว่าเฉพาะน้ำท่วมถนนเวลานี้ที่ต้องหลีกเลี่ยงน้ำสูงกว่า25เซนติเมตรรถแล่นผ่านไม่ได้ปิดถนนมี9จุดเช่นถนนเจ้าคุณทหารถนนเทพารักษ์ถนนสุวินทวงศ์ถนนหลวงแพ่งและถนนอ่อนนุชส่วนที่ต้องเฝ้าระวังมี4จุดท่วมเล็กน้อยมี1จุดค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนี่เป็นอีกจุดนึงที่ชาวบ้านอยู่กับน้ำมาแล้ว6วันการปรับตัวของชาวบ้านต้องบอกว่าคงไม่ง่ายนะคะในขณะเดียวกันระดับของน้ำก็ยังลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีหลายปัจจัยที่วันนี้เราจะตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีคุณอนุสาพรมออสเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่เคหะร่มเกล้าเชิญค่ะคุณอนุสาคะ
3: ค่ะคุณอรวรรณคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังนะคะในพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังวันนี้ค่ะแม้ว่าน้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ในบางจุดค่ะยังคงมีน้ำที่ท่วมสูงอยู่ค่ะจะเห็นได้จากด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือคลอง2ต้นนุ่นจุดนี้ยังเห็นว่าปริมาณน้ำยังสูงอยู่ค่ะขณะที่ประชาชนนะคะก็ต่างรอคอยความหวังให้น้ำลดลงอย่างเร็ววันเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานตามปกติค่ะจากการที่ทีมข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในชุมชนแทบจะไม่ลดลงเลยค่ะทำให้ทั้งเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ภายในก็เป็นไปได้อย่างยากลำบากขณะที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยก็พยายามที่จะเดินออกมาบริเวณด้านหน้าปากซอยที่น้ำไม่ท่วมค่ะเพื่อหวังที่จะไปซื้อข้าวปลาอาหารมารับของบริจาคด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะบางคนยังบอกกับเราค่ะว่าสถานที่ทำงานเนี่ยน้ำไม่ท่วมเขาบางคนนะคะก็จะต้องตื่นเช้าแล้วก็ลุยน้ำออกมาข้างหน้านะคะเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานค่ะโดยบอกว่าพยายามนำเสื้อผ้าไปเปลี่ยนตกเย็นก็ต้องเดินลุยน้ำกลับเข้าไปยังที่พักค่ะเพราะว่าถ้าหากไม่ยอมออกไปทำงานเนี่ยก็จะขาดรายได้เลยขณะที่บางคนก็ทำงานรับจ้างหรือว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในนี้ตลอด6วันที่ผ่านมาบอกว่าขาดรายได้ไปเลยพวกเขาจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผันน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: ไปไหนคะพี่
5: ไปทำงานค่ะ
4: บ้านพี่อยู่ข้างในตรงลึกไหมลึกแค่ไหนคะตรงนั้น
5: ตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอกก่อน
4: ระหว่างทาง
5: ใช่อ๋ออ
4: ันนี้ไปทำงานเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้อันนี้ไปทำทุกวันเลยไหมตั้งแต่ท่วมมา
5: จ้าทำที่สนามบิน
4: อ๋อลำบากไหมพี
5: ่ลำบากอยู่แต่ว่าวันนี้ว่าจะไปนอนนุ่ง
4: อ่า
5: เพราะวันเลิก5ทุ่มครึ่ง
4: ค่ะ
5: ไม่มีรถ
4: เพราะว่าถ้าตอนกลับเข้าไปก็ต้องลุยน้ำเข้าไปอีก
5: ใช่ค่ะใช่มันลำบากมันกลัวมันนานแล้วไงมันรู้สึกว่าจะมันจะเป็นฮ่องกงฟู้ดแล้ว
4: อันนี้คือพี่เอาชุดไปเปลี่ยนเอาใช่ไหม
5: ใช่ค่ะชุดเปลี่ยนอ่ะเขาจะใส่ไปไม่ได้หรอกมันเปียกหมด
3: ขณะที่ไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนล่มเกล้าก็อธิบายค่ะว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำในพื้นที่ยังระบายออกได้ช้าเพราะว่าเคหะชุมชนล่มเกล้านั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะทำให้เมื่อมีมวลน้ำเข้ามาแล้วก็จะท่วมแช่อยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันบริเวณคลองประเวศค่ะซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ทำหน้าที่รับน้ำจากพื้นที่นี้ก็ยังคงมีระดับน้ำสูงอยู่นั่นหมายความว่าแม้จะพยายามสูบน้ำหรือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่หากปลายทางน้ำที่ไหลไปยัง คลองประเวศนั้นยังมีระดับสูงการระบายน้ำก็ค่อนข้างทำได้อย่างจำกัดค่ะเพราะว่าต้องควบคุมไม่ให้มวลน้ำนั้นถูกดันกลับเข้าพื้นที่ด้วยค่ะกทม.ก็เลยพยายามที่จะเพิ่มทางค่ะให้น้ำเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่และลดระดับน้ำในคลองที่เป็นเส้นทางระบายหลักให้ได้มากที่สุดค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็มีทั้งกองทัพบกกองทัพเรือนำเรือเข้ามาช่วยผลักดันน้ำเพื่อเร่งดันมวลน้ำลงไปทางคลองสุวรรณภูมิค่ะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากนั้นก็บอกว่าจะมวลน้ำนั้นจะถูกผลักดันออกเข้าสู่คลองประเวศซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำออกจากร่มเกล้าค่ะและเป้าหมายตอนนี้ก็คือจงอยู่ที่การทำให้ระดับน้ำในคลองประเวศลดลงเพื่อเปิดทางให้มวลน้ำที่ค้างอยู่ในชุมชนเคหะร่มเกล้านั้นสามารถไหลออกไปได้มากขึ้นค่ะแต่การที่จะทำให้ในเคหะร่มเกล้านั้นปริมาณน้ำลดลงได้นะคะกรุงเทพบอกว่าปัจจัยสำคัญนั้นก็คือตัวหลักเลยคือคลองประเวศค่ะเพราะว่าตอนนี้มีมวลน้ำอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประเมินว่าถ้าหากน้ำในคลองประเวศลดลงได้เนี่ยระบบการระบายน้ำก็จะเดินหน้าได้ตามแผนแล้วคาดการว่าจะคลี่คลายขึ้นนะคะภายในประมาณ2วันนี้ค่ะ
6: จะดูก็ต่อเมื่อพื้นที่ของคลองประเวศลดหรือไม่นะครับตอนนี้พื้นที่ของคลองประเวศเรากำลังผันน้ำเรามีต้องกองทัพเรือแล้วก็กองทัพบกนะครับเอาเรือมาช่วยผลักดันน้ำลงไปที่คลองสุวรรณภูมินะครับในพื้นที่สมุทรปราการ3-4จุดแล้วก็จะดันเข้าคลองประเวศเนื่องจากตอนนี้พื้นที่ริมคลองพระโขนงของเราค่อนข้างจะปกติเราจะดันน้ำไปที่บึงหนองบอนนะครับจากบึงหนองบอนเรามีอุโมงค์นะครับที่จะสูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ประมาณ60คิวพระโขนงอีกประมาณ160คิวทั้งหมดพื้นที่จะสูบออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ220คิวต่อวินาทีนะครับก็คิดว่าผมคิดว่า2วันน่าจะคลี่คลายขึ้นครับครับ
3: และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะคะสามารถประชาชนสามารถเข้าสู่ที่พักอาศัยได้กทม.ก็จะมีมาตรการชดเชยเยียวยาตามระเบียบค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่นี้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติและย้ำนะคะให้ประชาชนถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้เพื่อใช้ในการดำเนินการค่ะค่ะ

0: อนุสาค่ะคุณผู้ชมคะเรามารู้จักชาวชุมชนเคหะร่มเกล้ากันสักหน่อยนะคะโครงการเคหะร่มเกล้าเกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วค่ะที่นี่เดิมทีโครงการนั้นก็มีเป้าประสงค์ว่าจะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยนะคะฉะนั้นที่นี่เลยมีแต่คนที่ทํามาหากินทํางานรายวันเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยพักอาศัยอยู่ที่นี่และในเวลานี้หลายคนก็เป็นแบบเช่าช่วงด้วยค่ะที่ผ่านมาต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเวลาน้ําท่วมคนทุกกลุ่มเดือดร้อนเหมือนกันค่ะแต่สำหรับคนที่มีต้นทุนไม่มากนักอย่างคนที่ทำงานรับจ้างรายวันเขาอาจจะใช้เวลาในการฟื้นตัวที่นานกว่าคนอื่นเพราะชีวิตในเวลานี้อาจจะเรียกได้ว่าติดลบค่ะเพราะว่ารายได้น้อยที่พักอาศัยก็มักจะถูกเลือกให้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่ในชุมชนซอยลึกๆพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนนหรือว่าเป็นชุมชนริมคลองอยู่ในเส้นทางของน้ำพอน้ำท่วมก็มักจะได้รับผลกระทบก่อนหรือว่าหนักกว่าชุมชนอื่นๆความช่วยเหลือก็เข้าไปไม่ถึงแล้วก็ยากนะคะแต่ละวันค่ะพวกเขาจึงรอคอยว่าน้ำเมื่อไหร่จะรดเพราะว่าน้ำยิ่งใช้เวลานานรายได้ก็จมไปกับน้ำและหนี้สินก็จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่เพียงเครื่องมือทำมาหากินนะคะที่เสียหายแต่ยังต้องเตรียมรับกับการซ่อมแซมบ้านร้านค้าอุปกรณ์ทำมาหากินหนึ่งในนั้นก็คือพงศักดิ์สงวนพงศ์ค่ะชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าเขามีอาชีพขับแท็กซี่เขาบอกแบบนี้นะคะว่าทันทีที่น้ำขึ้นสูงก็ต้องรีบนำรถขึ้นที่สูงเพราะว่าเป็นรถเช่าถ้ารถเสียก็ต้องเสียเงินชดเชยให้เจ้าของอู่ตลอดเวลาหลายวันที่ออกไปวิ่งก็วิ่งไม่ได้เขาก็ต้องเอาเงินเก็บมาเป็นค่าเช่ารถเนี่ยมาจ่ายค่าเช่าบ้านก่อน
1: โทรไปคุยเขาบอกว่าผมมาเฝ้ารถเนี่ยตั้งแต่ผมไม่มีรายได้ผมขอยืมเงินที่ค่ากะผมยังไม่จ่ายเขาเนี่ยเอามาจ่ายค่าห้องก่อนเพราะว่าค่าห้องถ้าไม่จ่ายเขาก็ไม่มีที่สุขหัวนอนแล้วเดือนนี้เอามาจ่ายเขาก่อนแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับก็มาอาศัยขอข้าวเขาเนี่ยมาเนี่ยครับ
0: เช่นเดียวกับแม่ค้ากล้วยทอดนะคะเคยมีรายได้วันละ700ถึง800บาทแต่ว่าต้องจมไปกับน้ำขณะที่สิ้นเดือนนี้ก็ยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายทั้งธนาคารค่าห้องเช่าไม่รวมเงินที่ต้องส่งให้กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดด้วย
2: ตามสั่งก็เสียหายหมดเลยเนี่ยตรงนี้ตามสั่ง
3: ก็คือปกติตรงนี้คึกค
2: ัก
3: ค
2: นเยอะใช่คนเยอะตรงนี้ขายของดีมากเลยตรงนี้
4: พอน้ำท่วมแล้วมันเปลี่ยนไปเลย
2: เปลี่ยนไปหมดเลยของก็หายไปหมดเลยลอยไปกับน้ำหมดเลยต้องลงทุนใหม่หมดอ่ะ
0: ไม่ใช่แค่ที่เคหะร่มเกล้านะคะแต่ว่ามีคนที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนริมคลองเช่นที่ชุมชนชาวเปรมประชาพัฒนาแล้วก็ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจริมคลองเปรมประชากรที่ย่านหลักสี่แล้วก็ดอนเมืองด้วยเขาบอกว่าแม้น้ำจะลดลงบ้างแต่ความยากลำบากก็ไม่ได้ลดลงตามเลยเพราะว่าเวลานี้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กยังคงต้องอยู่ร่วมกับน้ำท่วมขังน้ำเน่า บ้านหลายหลังทรุดตัวพื้นไม้ผุซ้ำยังต้องเสี่ยงกับปลิงตะขาบและก็งูที่มากับน้ำด้วยอย่างบ้านหลังนี้เล่าว่าเธอรับจ้างเลี้ยงเด็กเป็นรายวันค่ะคนละ200ถึง300บาทต่อคนพอน้ำมาก็ต้องส่งเด็กกลับไปอยู่กับผู้ปกครองเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายทำให้เธอเองก็ต้องขาดรายได้เช่นเดียวกับร้านขายของชำแล้วก็อาหารตามสั่งในชุมชนพอน้ำท่วมก็ต้องปิดร้านหนีน้ำนอกจากจะขาดรายได้อุปกรณ์ทำมาหากินก็จมน้ำเสียหาย
5: เคยไปร้านขายของขายน้ำแข็งขายน้ำขวดอะไรพวกนี้อาหารตามสั่งบ้างเล็กน้อย
3: แล้วน้ำท่วมทำไงครับเนี่ย
5: ก็ไม่ได้ขายหยุดไปเพราะว่ามันท่วมแล้วมันไม่มีใครเดินเข้ามาซื้อเราอะไรเราอย่างเงี้ยก็ต้องหยุดไปโดยปริยายเขาให้เฉพาะแค่คนอะไรชราคนติดเตียงอะไรพวกนี้พอคนหนุ่มคนสาวเขาก็ไม่ให้นะเขาไม่ได้แค่ว่าเอาไปครัวเรือนหนึ่งก็คือหนึ่งชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างนั้นนี
3: ่
5: ก็ต้องอยู่ให้ได้ละจะทำไงเคยเหมือนว่าเจอท่วมแล้วท่วมอีกก็ต้องให้มันอยู่ให้ได้แกอย่างนั้นเราจะไปทำยังไงต่อ
0: ขณะที่บ้านเรือนเมื่อเสียหายหลายคนเป็นผู้สูงอายุรายได้หลักมาจากเบี้ยคนชราพอเจอน้ำท่วมก็ยังคิดไม่ตกว่าหลังจากน้ำลดจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมบ้านหรือว่าซื้อข้าว

0: ของที่พังเสียหายนี่จึงเป็นเรื่องใหญ่นะคะหากน้ำท่วมนานเท่าไหร่นอกจากความลำบากในการใช้ชีวิตสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วนั่นยังหมายถึงรายได้และอาชีพที่ค่อยๆจมหายไปเรื่อยๆท่วมนานเท่าไหร่กว่าพวกเขาจะกลับมาตั้งต้นอีกทีจึงอาจใช้เวลายาวนานกว่าคนกลุ่มอื่นๆค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีหลายเครือข่ายของภาคประชาชนที่ทำงานกับคนจนคนที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนหมุนเมืองเป็นฟันเฟืองเล็กๆค่ะคนกลุ่มนี้พอเวลาน้ำท่วมทำงานไม่ได้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะเสียงของชาวบ้านที่สะท้อนออกมาในเวลานี้จึงมีข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนที่เขาทำงานอยู่ตรงจุดนี้เขาเห็นว่าในเมื่อต้นทุนที่เขามีนั้นติดลบและการฟื้นครั้งนี้อาจใช้เวลานานรอบนี้จึงเสนอว่าอาจจะมีกองทุนสำหรับในการช่วยเหลือค่ะมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกานะคะในโครงการปันกันอิ่มบอกว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ทำมาหากินกับเมืองเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้กับระบบเมืองเช่นเป็นแม่บ้านคนขับแท็กซี่ยามหรือว่ารปภ.รวมถึงแม่ค้าที่ขายอาหารราคาถูกให้กับพนักงานออฟฟิศซึ่งไม่ใช่เจ้าของห้องโดยแท้จริงอาจจะเป็นผู้เช่ามือที่3มือที่4แล้วเพราะว่าห้องถูกซื้อไปนานแล้ว
1: การจะเคลียร์อะไรฟื้นตัวจากการเจอปัญหาของเขานี่ก็อาจจะไม่ง่ายแล้วจะเพราะว่าเขาเป็นแรงงานที่ได้เงินเดือนน้อยอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นคนที่รับค่าจ้างเป็นรายวันยังถ้าวันไหนทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการที่เขาขาดเงินไปหลายๆวันเนี่ยมันทำให้โอกาสที่เขาจะไปแก้ปัญหาต่างๆเช่นการซ่อมแซมสมมติข้างล่างเขามีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นไปไม่ได้แหละเขาเรียกว่าเงินช็อตนะอาจจะต้องลำบากมากขึ้นอีกจะไปกู้รายวันไหมหรืออะไรหรือคนที่กู้อยู่แล้วเหมือนกันเขาจะมีเงินไปใช้คืนได้หรือเปล่า
0: ความเปราะบางของการเป็นแรงงานราคาถูกทำให้พวกเขาสามารถถูกเลิกจ้างหรือว่าถูกแทนที่ได้ง่ายๆนะคะบริษัทใหญ่ๆมองว่าถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ก็ไปประกาศรับคนใหม่ได้แต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมที่คนรายได้น้อยทำอาชีพคล้ายกันเป็นแรงงานเหมือนกันและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กันไม่สามารถออกไปไหนได้จึงเกิดเป็นภาพที่บริษัทหลายๆแห่งขาดแคลนคนทำงานเช่นสนามบินหรือว่าไรเดอร์ที่กำลังวิ่งส่งของน้อยลงค่ะจึงมีข้อเสนอนะคะให้ทำกองทุนฉุกเฉินช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยหลังน้ำลดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการไปกู้นอกระบบกลายเป็นหนี้สินที่พอกพูนขึ้นค่ะจึงมีข้อเสนอสำคัญเหล่านี้นะคะที่หลายฝ่ายเคยทำงานร่วมกันและเห็นว่านี่อาจจะเป็นทางออกสำหรับการช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ค่ะคุณผู้ชมคะภาพรวมของพื้นที่กทม.เราฉายให้เห็นมาตลอดทั้งรายการแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าในเวลานี้ค่ะทั่วประเทศยังมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษเฝ้าระวังซึ่งวันนี้ภาพรวมของทั้งหมดเราจะวิเคราะห์เพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ค่ะซึ่งอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะคุณนิตยาคะวันนี้ถ้าเราจะต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ไหนเป็นพิเศษต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษวันนี้เราจะต้องโฟกัสที่จุดไหนเลยคะ
2: ตอนนี้ที่โฟกัสนะคะที่เขาจะเพิ่มการระบายน้ำมาที่เขื่อนเจ้าพระยาก็น่าโฟกัสแต่อีกจุดหนึ่งที่น้ำเพิ่มสูงมากแล้วก็คือที่ปราจีนบุรีเช็คล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ไม่กี่นาทีนี้เองนะคะตอนนี้น้ำล้นตลิ่งนะคะที่เมืองเพิ่มขึ้นมา80เซนติเมตรดังนั้นจุดนั้นยังล้นอยู่นะคะอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือกับความพร้อมที่เกิดขึ้นในวันนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะมันมีหลายจุดจริงๆหลายคนก็สอบถามว่าน้ำจะเข้ากรุงเทพหรือไม่นะคะขณะเดียวกันนะคะหลายคนที่อยู่ตามคลองก็ภาวะพะวงกันไปเดี๋ยวนี้ดิฉันจะลองไล่เรียงให้เห็นภาพในแต่ละจุดค่ะเอาเป็นว่าอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะประมาณครึ่งเมตรขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้นะคะต้องบอกว่าแนวโน้มการระบายน้ำนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนเดิมเมื่อวานนี้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่วันนี้ตอน 8:00 น.บอกว่าจะระบายเพิ่มอยู่ที่ประมาณ 2,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าจะไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งต้องบอกว่านะคะการระบายแบบนี้อาจจะกระทบยาวนะคะตั้งแต่ริมทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาจนถึงรังสิตฝั่งตะวันตกขณะที่ภาพรวมประเทศตอนนี้ร้อนระอุ

0: นะคะไปด้วยของสถานการณ์น้ำค่ะตอนนี้กระทบไปแล้วกว่า 900,000 ครอบครัวค่ะมาดูสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะจะพบว่าแนวโน้มการระบายน้ำในภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างที่บอกไปกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกลงมาเติมโดยอาศัยจังหวะด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้น้ำทะเลยังไม่ได้หนุนสูงมากนักแต่ปัญหาข้อควรตามคลองต่างๆอย่างเช่นคลองประเวศบุรีรมย์ที่เราเห็นข้อมูลไปก็ยังคงทำให้พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะตามหมู่บ้านจัดสรรเก่าๆมีการท่วมขังรอระบายต่อไปส่วนเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำตอนนี้แม้ระดมกำลังแต่มันก็ไม่ได้เพียงพอทั้งหมดกับทุกพื้นที่แต่ก็ทำได้เพียงแค่ประคองสถานการณ์ไม่ให้ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะที่ปราจีนบุรีนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเข้าขั้นวิกฤตต้องเฝ้าระวังสูงสุดล่าสุดแจ้งเตือนด่วนนะคะว่าเขตเมืองนะคะสูงขึ้น80เซนติเมตรและเตรียมยกของขึ้นที่สูงจริงๆแล้วมันก็ท่วมหลายจุดแล้วค่ะจุดที่มันยังไม่ท่วมและกำลังจะท่วมนั้นก็อาจจะต้องยกสูงขึ้นมากกว่าเดิมส่วนอีกจุดนึงนะคะก็คือที่บ้านสร้างสูงขึ้น50เซนติเมตรโดยเฉพาะนะคะบางจุดนี้ก็หลายคนก็บอกว่าที่บ้านสร้างเนี่ยมันเป็นจุดรวมมวลน้ำสองสายน้ำก็คือเป็นแม่น้ำสองสายทั้งปราจีนบุรีและนครนายกนะคะสาเหตุที่บ้านสร้างน่าห่วงที่สุดในเวลานี้นะคะต้องบอกว่าตามแผนที่น้ำที่คุณผู้ชมเห็นที่บ้านสร้างเป็นจุดบรรจบของมวลน้ำสองสายคือแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีก่อนจะมารวมเป็นแม่น้ำบางปะกงเมื่อมวลน้ำมหาศาลสมทบกันคาดการว่าระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณครึ่งเมตรประกอบกับพื้นที่ราบต่ำและต้องเผชิญกับภาวะน้ำทะเลหนุนจากอ่าวไทยที่ดันขึ้นมาทำให้มวลน้ำนี้มีโอกาสเอ่อท่วมและแช่ขังยาวนานนะคะคุณผู้ชมคะจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มของสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลายคนกังวลว่ามันจะอยู่กันอีกกี่วันเมื่อสักครู่เช็คทางด้านของกรมชลประทานในจังหวัดบอกว่าอาจจะใช้เวลากว่าน้ำจะยุบอยู่ที่ประมาณยุบในที่นี้คือยุบเข้ากับตลิ่งประมาณ2วันหลังจากนั้นก็ค่อยมีการคาดการต่อเทื่องนี่แหละค่ะตรงบ้านสร้างนะคะเป็นจุดที่เห็นสถานการณ์น้ำนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มต่อจากนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมคะมาดูทางฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะมวลน้ำที่ถูกผันเข้าสู่ลุ่มท่าจีนส่งผลให้แม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมในหลายจุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองล่าสุดปภ.สมุทรสงครามแจ้งเตือนภัยรุนแรงหลังระดับน้ำล้นตลิ่งขอให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมอบพยพเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับจุดที่เป็นจุดเสี่ยงลุ่มต่ำจุดไหนที่ไม่ได้เคยท่วมก็เฝ้าระมัดระวังกันไว้ด้วยค่ะส่วนภาพรวมทั่วประเทศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปตัวเลขพื้นที่ประสบน้ำท่วม29จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบ 950,000 ครอบครัวนะคะมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้วอยู่ที่ประมาณ22คนแนวโน้มหลังจากนี้จะต้องเฝ้าระมัดระวังสูงสุดเนื่องจากมวลน้ำทางภาคเหนือนั้นยังไหลต่อด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นในช่วงต้นนะคะว่ามวลน้ำที่อยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกมันยังเต็มตลิ่งแล้วก็ปริ่มตลิ่งในหลายพื้นที่และอีกจุดหนึ่งนะคะที่หลายคนก็สงสัยก็คือเรื่องของแม่น้ำแม่กลองนะคะตอนนี้ก็ระบายสูงสุดด้วยนะคะขณะเดียวกันแนวโน้มต่อจากนี้ฝนอาจจะต้องรอค่ะรอไปจนถึงช่วงของวันที่ 4-5 อาจจะกลับมาใหม่แต่ไม่ได้รุนแรงเท่ากับรอบที่ผ่านมาที่ตกแช่ตอนนี้ยังไม่ได้มีร่องความกดอากาศต่ำในพื้นที่นะคะแต่ 5-6 เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าฝนจะตกหนักไหมแต่ดิฉันยืนยันนะคะแล้วก็หลายหน่วยงานก็ยืนยันมันจะไม่ได้ท่วมหนักเหมือนครั้งที่แล้วแน่นอน
1: คุณนิตยาคะแต่ดูเหมือนว่าเวลานี้ปราจีนบุรีกำลังหนักอยู่แล้วเส้นทางตรงนั้นมวลน้ำของบริเวณตรงจังหวัดแถวนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะต้องมีปลายทางไปใช่ไหมคะมวลน้ำเหล่านี้ที่มันกำลังท่วมขังอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะกทม.เอ่ยปราจีนเราเหล่านี้มันไปไหนแล้วที่สำคัญเหมือนบ้านคุณนิตยาก็อยู่ตรงบางแก้วดูเหมือนตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่ด้วยนะ
0: ตอนนี้ยังท่วมเข้าบ้านไม่ได้นะคะดิฉันก็ยังประจำอยู่ที่สถานีแต่ขณะเดียวกันน้ำที่ถามไปเมื่อสักครู่มันมีเส้นน้ำอธิบายแบบนี้สั้นๆง่ายๆก็คือที่ปราจีนบุรีแม่น้ำสองเส้นนะคะก็คือทางด้านของปราจีนบุรีที่เห็นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าปราจีนบุรีเนี่ยมีแม่น้ำสองสายที่ไหลมารวมกันที่บ้านสร้างก็คือแม่น้ำนครนายกนะคะและแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วจะไหลต่อไปที่แม่น้ำบางปะกงนะคะจากนั้นพอไปบางปะกงก็ออกฉะเชิงเทราไปออกเส้นบางปะกงออกสู่อ่าวไทยนี่คือแยกเส้นนะคะส่วนที่แม่น้ำท่าจีนก็คือมาจากทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็สุพรรณต่อมาก็จะเป็นท่าจีนมาลงอ่าวไทย ะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่บอกให้เห็นเส้นทางน้ำไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะรวมมาที่กรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครหากจะท่วมจากฝนค่ะ
1: ค่ะคุณนิตยาคะเราจะอยู่กับสถานการณ์แบบนี้อีกนานไหมเราใกล้จะเข้าฤดูหนาวหรือยังฝนจะไปหรือยัง
0: ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ยังอยู่กับเราในช่วง 1-2 สัปดาห์แล้วก็ทุกคนก็เร่งระบายน้ำอยู่นะคะจะเข้าฤดูหนาวหรือยังตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานแตะมวลอากาศเย็นเข้ามาแล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็คิดว่าเต็มอิ่มนะคะทั้งรายการวันนี้เราวิเคราะห์ให้เห็นเรื่องของสถานการณ์นะคะทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดอื่นๆและอย่างที่บอกไปค่ะมาลุ้นกันอีก2สัปดาห์หวังว่าทุกๆพื้นที่นะคะสถานการณ์จะคลี่คลายและทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติวันนี้ดิฉันอรวรรณสุขโขคุณนิตยาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะไทย PBS ยังคงเกาะติดภารกิจกรณีที่ชาวต่างชาตินั้นจำเป็นต้องกวาดล้างให้หมดไปนะคะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาแฝงเข้ามาใช้คนไทยเป็นโนมินีเปิดธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวของไทยค่ะตอนนี้จับตาไปที่ชาวอิสราเอลนะคะเป็นกลุ่มที่เข้ามาอยู่อาศัยยาวแล้วก็ลงทุนทำธุรกิจต่างๆค่ะล่าสุดทางจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ่าวนางร้านนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งบอกว่าให้มีการปิดกิจการไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเนรเทศชาวอิสราเอลที่เป็นเจ้าของค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณพัสราจิตคำรายงานสดจากในพื้นที่ค่ะคุณพัสราคะ
1: ค่ะคุณออนซินีคะการกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งก็พบว่ามีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเจ้าของคนใหม่ค่ะแต่จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าของนั้นเป็นคนไทยทั้ง 100% แต่ว่าข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากมีการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบก็พบว่ามีหลักฐานแล้วก็มีข้อมูลน่าเชื่อค่ะว่าการมาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งก็ยังคงใช้วิธีการใช้นอมินีในการทำธุรกิจแล้วก็ยังพบความเชื่อมโยงกับเจ้าของเก่าด้วย
2: รวมเงินยังไง
3: โอเคเจอแล้ว
1: นี่เป็นช่วงหนึ่งของการเข้าตรวจค้นร้านอาหารโคเชอร์ในพื้นที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะพบสลิปการโอนเงินกว่า 600,000 บาทไปยังบัญชีของชาวอิสราเอลรายหนึ่งเป็นหลักฐานที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าร้านอาหารแห่งนี้เป็นของชาวต่างชาติค่ะร้านอาหารโคเชอร์แห่งนี้ถูกจับตามองค่ะว่าเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจการที่ถูกตรวจสอบและพบว่าเป็นชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินีจนกระทั่งศาลสั่งปิดกิจการเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนเจ้าของร้านเดิมถูกเนรเทศแต่ร้านอาหารแห่งนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งและยังคงใช้ที่ตั้งเดิมเป็นการเช่าอาคาร3ชั้น3คูหาค่ะพนักงานร้านอาหารก็ยังคงเป็นทีมเดิมแต่เปลี่ยนเจ้าของใหม่เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย2คนแต่ที่น่าสังเกตค่ะก็คือมีการจดทะเบียนบริษัทขึ้นใหม่หลังศาลสั่งปิดกิจการเพียง20วันและใช้ที่ตั้งเดิมใช้มีการจดทะเบียนบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่แต่ต่อมาก็มีการย้ายที่ตั้งมายังร้านอาหารแห่งนี้ค่ะขณะเข้าตรวจค้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานร้านอาหารให้ข้อมูลว่าการกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งมีนายซิมอนชาวอิสราเอลเข้ามาดูแลเจ้าแทนเจ้าของเดิมค่ะทั้งการนำสวดมนต์แล้วก็จัดเก็บรายได้ของร้านอาหารซึ่งผู้ใช้บริการที่นี่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นและล่าสุดนั้นระหว่างการเข้ามาดูแลแทนก็มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าของเดิมอยู่ด้วยค่ะ
4: ชื่ออะไร
5: ชื่อชอครับพี่ชอ
4: ชอนอ้าวแล้วชอนเขาโดนกลับประเทศไปแล้วไม่ใช่หรอ
5: ใช่ครับ
4: แล้วทำแล้วยังต่อได้
5: ยังโตติดต่อกันอยู่
4: อ๋อยังสั่งทางไลน์ทางไลน
5: ์ครับเมื่อวาน
6: เงินก็น่าจะโอนข้ามประเทศแล
4: ้
6: ว
4: อ๋อครับแล้วซิมอนเป็นอะไรกับชอน
5: ก็เป็นเพื่อนสนิทครับ
4: เป็นเพื่อนสนิท
5: ครับ
4: ซิมอนนี่เขามาจากไหนก่อนเขาอยู่ที่นี่ไหมหรือว่า

0: มาจากที่อื่น
1: ก็เขาอยู่ในเมืองเพื่อเขาไม่ใช่อยู่ที่นี
0: ่ไม่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตอนชอนอยู่เราเคยเห็นซิมอนไหม
1: ไม่เคยเห็นครับ
0: ไม่เคยเห็นเพิ่งมาแล้วมาจากจังหวัดไหนเรารู้ไหม
1: เองว่าอิสราเอลเหมือนกันนะผมเลย
2: ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สัมภากรจังหวัดกระบี่ค่ะมีการตรวจสอบรายงานรายได้ของร้านอาหารแห่งนี้ก็พบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมมีรายได้ประมาณ 600,000 บาทค่ะซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขบนสลิปเงินโอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบซึ่งหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจากการสืบสวนข้อมูลโครงสร้างบริษัทพบว่ามีข้อมูลน่าเชื่อค่ะว่าการทำธุรกิจร้านอาหารแห่งนี้อาจจะเข้าข่ายการทำธุรกิจโดยใช้นอมินีซึ่งกรณีนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับค่ะว่าการสืบสวนหลังจากนี้จะยากขึ้นและต้องละเอียดขึ้นค่ะ
3: ในส่วนเรื่องนอมินีเนี่ยตอนนี้เราก็พบพยานหลักฐานซึ่งเชื่อได้ว่าเชื่อมโยงกับคนเก่านะครับซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วครับถ้าเรามีพยานหลักฐานชัดเจนก็ดำเนินคดีแน่นอนต้องตรงนี้ต้องอยู่ระหว่างดำเนินพยานหลักฐานเพราะว่ามันซับซ้อนขึ้นไม่ง่ายเหมือนเดิมครับสัมภาระแล้วก็ปรากฏว่าไปดูคนไทยที่ถือหุ้นส่วนตรงนี้ปรากฏว่าเขามีบริษัทเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์บางบริษัทเขามีเงินจดทะเบียนเป็นร้อยล้านซึ่งดูแล้วเนี่ยเขามีศักยภาพในการที่จะดำเนินการตรงนี้ได้จริงๆแต่ตรงนี้การพิสูจน์ทราบต้องพิสูจน์ด้วยว่าทุนที่เขาได้มาจริงๆเป็นเงินเขาหรือเป็นเงินของชาวต่างชาติซึ่งตรงนี้เราต้องละเอียดมากขึ้น
2: การตรวจค้นร้านอาหารโคเชอร์อ่าวนางนั้นยังพบวัตถุดิบที่ใช้ในร้านเช่นเนื้อไก่แผ่นแป้งอาหารสำเร็จรูปที่ไม่มีฉลากกำกับค่ะบางส่วนเป็นสินค้านำเข้ามีเฉพาะภาษาฮิบรูไม่มีเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบค่ะและนอกจากร้านอาหารแล้วยังพบว่ามีห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายในมีหนังสือสวดมนต์ภาษาฮิบรูค่ะมีป้ายภาษาฮิบรูข้อความเชิงเรียรายรับบริจาคเพื่อผลิตคัมภีร์แจกจ่ายและจากการสอบถามพนักงานบอกว่าชาวอิสราเอลจะมารวมตัวเพื่อสวดมนต์ก่อนรับประทานอาหารโคเชอร์โดยเฉพาะช่วงเย็นวันศุกร์และเสาร์ค่ะซึ่งกรณีนี้เองทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่บอกว่าการรวมตัวเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือการมีโบสถ์ยิวหรือว่าศาสนายูดายนั้นปรากฏว่ายังไม่มีกฎหมายกำหนดไว้จึงไม่สามารถเอาผิดในส่วนนี้ได้ค่ะ
4: ในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องชาบัตตรงนี้มันไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนนะครับแต่ผมก็อยากจะเรียนยืนยันพี่น้องประชาชนว่าให้สบายใจได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยผมสั่งการทุกหน่วยงานแล้วว่าให้เฝ้าระวังแล้วก็คอยติดตามเพราะนั้นข่าวที่ออกมาว่าประชาชนหวั่นว่าจะเป็นเรื่องที่ชาวอิสราเอลก่อความไม่สงบอะไรต่างๆเนี่ยวางใจได้เลยที่กระบี่เนี่ยทางตรวจคนเข้าเมืองเขารายงานผมว่ามีอิสราเอลที่มาอยู่ประจำเนี่ย45คนนะครับ45คนแล้วนอกนั้นเวลามาร่วมงานแต่ละครั้งเนี่ยก็มาจากที่อื่นครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่สอบถามก็ไม่เกิน80คนนะครับเพราะฉะนั้นยังอยากจะเรียนเลยว่าของกระบี่มีที่เดียวแล้วก็เป็นที่ที่เราอยู่ในระหว่างการควบคุมได้
2: และแม้ว่าจะมีการตรวจค้นร้านอาหารโคเชอร์อ่าวนางจังหวัดกระบี่แต่ขณะนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะเนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าการสั่งปิดกิจการต้องมีเป็นคำสั่งศาลเท่านั้นเจ้าหน้าที่จึงทำได้เพียงตรวจยึดสินค้าที่ไม่มีการแสดงแหล่งที่มาซึ่งมีโทษปรับเพียงไม่เกิน 30,000 บาทเท่านั้นค่ะและนอกจากการตรวจสอบร้านอาหารโคเชอร์ในอ่าวนางจังหวัดกระบี่แล้วค่ะก่อนหน้านี้ค่ะความสนใจจะถูกไปสนใจอยู่ที่ชาบัตเฮาส์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังมีข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจสุสานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในส่วนของพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะทำให้นำไปสู่การตรวจสอบในหลายประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจในเครือต่างๆเราไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
5: อาคาร6ชั้นบนถนนราชอุทิศ200ปีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ตั้งของชาบัตเฮาส์ป่าตองที่นี่ก่อตั้งมานานกว่า10ปีเป็นเสมือนจุดศูนย์รวมของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะในช่วงเย็นวันศุกร์มีการรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและรับประทานอาหารโคเชอร์ซึ่งเป็นอาหารตามหลักศาสนาร่วมกันการเข้าออกต้องแสดงตัวผ่านรปภ.ภายในอาคารประกอบด้วยชั้นหนึ่งเป็นร้านอาหารส่วนอื่นๆถูกจัดเป็นสัดส่วนมีพื้นที่สำหรับรองรับผู้เดินทางมีห้องจัดเตรียมสิ่งของสำหรับกิจกรรมทางศาสนาห้องสำหรับทำพิธีแบ่งออกเป็นฝั่งชายและหญิงส่วนชั้นบนเป็นเต็นท์ชั่วคราวมีโต๊ะเก้าอี้จัดเตรียมไว้สำหรับจัดเลี้ยงและฟังบรรยายข้อมูลจากเทศบาลเมืองป่าตองระบุว่า ชาบัตเฮาส์แห่งนี้

0: ได้รับอนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก6ชั้นขอใช้เป็นประเภทภัตตาคารและสโมสรแต่เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงไม่ตรงตามที่ขออนุญาตจึงมีคำสั่งให้รื้อถอนและระงับใช้พื้นที่ในส่วนที่ผิดแบบอ
1: าคารหลังนี้เนี่ยนะครับได้ก่อสร้างตามใบอนุญาตก่อสร้างที่ออกมาตั้งแต่ปี2558ไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเรามาตรวจสอบภายหลังเนี่ยก็พบว่ามีการดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมนะครับชั้นบนที่เป็นเต็นท์ผ้าใบนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนี่ก็คือที่เป็นร้านกาแฟนะครับซึ่งเดิมเป็นที่จอดรถนะครับทั้งสองที่เนี่ยนะครับก็เทศบาลได้ออกคำสั่งนะครับให้ระงับการใช้อาคารแล้วก็ให้รื้อถอนอาคารไปแล้ว
0: ในพื้นที่ใกล้เคียงอาคาร6ชั้นยังมีอาคารชั้นเดียวสีเขียวเป็นสำนักงานที่ตั้งของบริษัทนำเที่ยวถัดออกไปเป็นร้านค้ามินิมาร์ทสะดวกซื้อภายในมีสินค้าทั้งของใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนมขบเคี้ยวและอาหารแปรรูปบางส่วนเป็นสินค้าที่มีภาษาฮิบรูทั้งหมดเมื่อสอบถามพนักงานระบุว่าจะมีสินค้าขนส่งจากสาขาหลักในกรุงเทพทยอยส่งสินค้ามาจำหน่ายซึ่งสินค้าหลายชนิดนำเข้าจากอิสราเอลลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลที่เดินทางมายังชาบัตโดยเฉพาะช่วงเย็นวันศุกร์พร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีเครื่องหมายรองรับจากประเทศต้นทางและร้านค้าก็มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจถูกต้องอย่างไรก็ตามทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการเข้าตรวจสอบและยึดสินค้าบางประเภทเข้าตรวจสอบอีกครั้งว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยหรือไม่และเมื่อทีมข่าวทดลองซื้อสินค้าและสแกนจ่ายเงินพบว่าเงินเข้าไปยังบริษัท The Closure Place Thailand จำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารมีสาขาทั่วประเทศรวม10แห่งนอกจากนี้ยังพบว่าทั้งชาบัตเฮาส์บริษัทนำเที่ยวและมินิมาร์ทที่ตั้งในระแวกเดียวกันนี้มีความเชื่อมโยงกันคือมีกรรมการผู้ถือหุ้นบางคนมีชื่อเป็นกรรมการถือหุ้นทั้ง3บริษัทข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่ามีนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเครือเดียวกันและมีสำนักงานและสาขาเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตรวม6แห่งพบมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า260ล้านบาท
2: ปรากฏว่าเราตรวจสอบแล้วรวมทั้งทุกหน่วยแล้วเนี่ยมันก็จะมีผังการทำธุรกิจนะครับซึ่งผังการทำธุรกิจเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมี2บริษัทในเครือของบริษัทโคเชอร์2บริษัทนี้ก็จะมีสำนักงานอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลทั้ง2บริษัทนี้นะฮะแล้วก็มีมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 261.58 ล้าน
0: สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพบว่าชาบัตเฮาส์ป่าตองเป็นสาขาหนึ่งของบริษัทการชาบัตจำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจจัดตั้งสุสานก่อนหน้านี้พบว่าดำเนินการไม่ถูกต้องในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจนนำไปสู่การตรวจสอบโดยเฉพาะรายชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทซึ่งจากข้อมูลการจดทะเบียนพบว่าเป็นนิติบุคคลที่เป็นของคนไทยทั้ง 100% แต่เมื่อตรวจสอบที่มาพบว่าเป็นคนไทยที่ได้รับสิทธิ์จากการเปลี่ยนแปลงสัญชาติทั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกโดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินการธุรกิจของชาวต่างชาตินั้นถูกต้องตามกฎหมาย
3: การพูดคุยกับในส่วนของทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะอัปเดตผลการตรวจสอบค่ะก็พบว่าการตรวจสอบในส่วนของเครือข่ายธุรกิจทั้ง6แห่งนั้นก็บอกว่าไม่พบความผิดปกติค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจเป็นสาขาซึ่งหลังจากนี้ยังคงต้องตรวจสอบในส่วนของสำนักงานใหญ่ต่อไปค่ะแต่ว่าในส่วนของอาคารที่ตั้งของชาบัตเฮาส์ที่พบว่ามีการดัดแปลงเกินกว่าการที่มีการขออนุญาตไปนั้นจะครบกำหนดในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบกันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามแล้วก็ดูว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะคุณออนซีนีค่ะ
4: คุณภัสราคะจากการตรวจสอบทั้งในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่รวมถึงชาบัตเฮาส์ในหลายจังหวัดพบว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันมากน้อยขนาดไหนคะ
3: จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บอกค่ะบอกว่าการเชื่อมโยงกันแบบตรงๆนั้นอาจจะต้องมีการตรวจสอบในเชิงลึกค่ะแต่หากมองจากในภาพรวมค่ะเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าการทำธุรกิจของชาวอิสราเอลนั้นเป็นการทำธุรกิจแบบปิดค่ะนั่นก็คือจะมีการทำธุรกิจในเฉพาะคนกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นการตรวจสอบร้านอาหารที่ผ่านมาที่อ่าวนางก็พบว่ามีการ

0: ้วัตถุดิบแล้วก็สินค้านำเข้าจากอิสราเอลค่ะมีตัวแทนบริษัทที่นำเข้าสินค้าเหล่านี้แล้วก็กระจายสินค้าจากศูนย์กลางไปยังร้านค้าอาหารต่างๆอาหารเหล่านี้แล้วก็ถึงทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดสำคัญที่มีการตั้งคำถามว่าแล้วคนไทยจะได้อะไรจากการเข้ามาทำธุรกิจของต่างชาติกลุ่มนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณพัสราค่ะเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความมั่นคงของประเทศด้วยค่ะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะก็คือสถานการณ์น้ำนะคะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาต่อเนื่องเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นอีกวันที่ชาวบ้านริมแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเฝ้าระวังระดับน้ำค่ะว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่นะคะซึ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนพระราม6ย่อมมีผลแน่นอนกับคนที่อยู่ในพื้นที่ริมน้ำค่ะขณะที่ชุมชนลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มเห็นภาคของชาวบ้านนั้นมีการอพยพย้ายกันไปอาศัยอยู่บนท้องถนนกันแล้วค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเช้านี้อยู่ที่ 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลายพื้นที่ท้ายเขื่อนเริ่มได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านบางส่วนต้องขนย้ายทรัพย์สินและอพยพขึ้นมาอยู่บนถนนหลายครอบครัวนำเต็นท์มากางแล้วนะคะสร้างเพิงพักชั่วคราวบริเวณถนนคันคลองมหาราชซึ่งเป็นพื้นที่สูงกว่าบ้านเพื่อใช้เป็นที่พักระหว่างรอน้ำลดค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมได้ขณะที่ใน3ตำบลริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่ตำบลตะลุกตำบลหาดอาสาและตำบลโพนางดำออกมีประชาชนทยอยอพยพขึ้นมาอยู่บนถนนแล้วกว่า150ครอบครัวไปดูจุดนี้ค่ะที่ตำบลตะลุกอำเภอสะพยาระดับน้ำในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำบางจุดสูงตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร50เซนติเมตรชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องมือทำการเกษตรรวมถึงสัตว์เลี้ยงเอาไปไว้บนพื้นที่สูงส่วนที่จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากจังหวัดชัยนาทเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมกนำเครื่องจักรเข้าตอกเสาเข็มไม้สนพร้อมกับวางแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็กเป็นระยะทางกว่า50เมตรเพื่อเสริมแนวเขื่อนและอุดจุดที่รั่วซึมใต้กับถนนคอนกรีตป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่ชุมชนค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณชุมชนย่อยที่5ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจุดนี้นับเป็นจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยพื้นที่ป่าโมกยังเป็นพื้นที่หนึ่งที่ต้องรองรับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยโดยระดับน้ำที่บริเวณสถานี C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรจากวันก่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายจุดก็เริ่มมีน้ำท่วมแล้วค่ะขยับไปดูด้านจังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำมีปัจจัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้ำจากพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีไหลเข้ามาสมทบโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลจระเข้3,000อำเภออู่ทองน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายจุดบางพื้นที่ระดับน้ำสูงเกือบ1เมตร30เซนติเมตรชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงบางครอบครัวต้องอพยพมาพักอาศัยอยู่บนถนนค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลจระเข้3,000ทหารและจิตอาสาต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยคนพิการพร้อมกับนำเต็นท์มาตั้งเป็นจุดพักพิงชั่วคราวและนำถุงยางชีพกว่า200ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าไม่เคยเผชิญกับน้ำท่วมหนักแบบนี้ในรอบหลายปีโดยน้ำค่อยๆเพิ่มระดับแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนจนไม่สามารถพักอาศัยได้
2: ไม่ท่วมมากขนาดนี้ค่ะเคยมีปี54ท่วมเยอะแต่ปีนี้มากกว่าปี54ค่ะท่วมก็ไม่ท่วมมากขนาดนี้แต่ปีนี้มากสุดค่ะใช่ค่ะมาเร็วมาก
3: แล้วของ
2: ขึ้นไม่ทัน
3: ครับ
2: ไม่ทันค่ะจมอยู่ในน้ำหมดแล้ว
1: กองทัพบกและปภ.สุพรรณบุรีสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือค่ะเนื่องจากบางพื้นที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและระดับน้ำสูงมากโดยเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินรวมถึงกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เพื่อไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะและนี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์เตือนชัดเจนนะคะธงแดงปักเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักในเขตเทศบาลตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังจากเขื่อนพระราม6ระบายน้ำท้ายเขื่อนเมื่อเวลา6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลตำบลท่าเรือเตรียมกระสอบทราย

0: เสริมแนวป้องกันน้ำพร้อมกับจัดเตรียมเรือสำหรับช่วยเหลือประชาชนทั้งการเดินทางการขนย้ายสิ่งของเวลาที่เกิดน้ำท่วมส่วนตลาดสดท่าเรือซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเสี่ยงน้ำท่วมทางเทศบาลได้ประสานพ่อค้าแม่ค้าให้ย้ายไปค้าขายในตลาดชั่วคราวที่จัดเตรียมไว้เพื่อลดความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินพร้อมกับได้ประสานเครื่องสูบน้ำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะคุณผู้ชมคะมาดูสภาพของบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้อยู่ติดกับริมแม่น้ำป่าสักก่อนหน้านี้เพียงแค่2วันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านสูงประมาณ20เซนติเมตรแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วแต่เจ้าของบ้านยังไม่ไว้วางใจเพราะกลัวว่าน้ำจะกลับมาท่วมอีกเขาก็เลยยังไม่ทำความสะอาดบ้านค่ะและยังคงเก็บสิ่งของเอาไว้บนพื้นที่สูงเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ
1: ์เดือดร้อนมากเลยไหนจะต้องขนของขึ้นชั้นบางทีขนไปฝากเขาไว้บ้านปลูกเกียรติญาติเกิดบางทีก็ต้องขอเหลือเขาจากเทศบาลเขานี่ก็ขอมาลำเนี่ยขบายคืนไม่คืนแล้วเก็บเอาไว้ก่อนเพราะลำมันท่วมบ่อย
0: ขณะที่บริเวณวัดเชิงท่าตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาต้องระดมกำลังนำกระสอบทรายกว่า 2,000 กระสอบไปเร่งเสริมแนวคันป้องกันคลองริมเมืองด้านนอกซึ่งติดกับคลองทางเข้าวัดเชิงท่าค่ะหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นพบจุดเสี่ยง2จุดมีน้ำซึมผ่านบริเวณข้างกำแพงโบราณสถานเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดกั้นทางน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเพราะว่าหากเกิดน้ำท่วมอาจจะกระทบกับโบสถ์อาคารและโบราณสถานสำคัญภายในวัดซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองค่ะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะคะเพิ่มสูงขึ้นค่ะจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ชุมชนที่อยู่ติดกับใกล้กับแม่น้ำแม่กลองนั้นเริ่มได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงนะคะคุณพัทราชวนชมลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีจุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับความเดือดร้อนหนักนะคะคุณพัทราคะ
2: ตำบลหลุมดินเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะคะทำให้บางจุดในชุมชนน้ำท่วมสูงเกิน2เมตรค่ะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะโดยเน้นกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยให้ปลอดภัยที่สุดค่ะอาสาสมัครมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์จังหวัดราชบุรีและหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีหลังถูกน้ำท่วมสูงครอบคลุมทั้งตำบล6หมู่บ้านนะคะบางจุดระดับน้ำสูงเกิน2เมตรหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจนทะลักท่วมบ้านเรือนริมน้ำอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเตรียมอาหารแห้งและน้ำดื่มไปแจกจ่ายชาวบ้านตามบ้านเรือนที่ยังมีคนอาศัยอยู่ค่ะพื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่7มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวและแรงมากจนข้ามถนนนะคะภารกิจเร่งด่วนที่สุดในเวลานี้ตามที่ได้วางแผนการทำงานร่วมกันเน้นกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางวันนี้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดค่ะอาสาสมัครช่วยกันขนย้ายรถจักรยานยนต์ใส่เรือท้องแบนขนย้ายออกจากชุมชนเนื่องจากระดับน้ำสูงเกิน1เมตรนะคะสำหรับแผนการทำงานจัดลำดับความสำคัญเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและเด็กเนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะรองลงมาคือการอพยพประชาชนทั่วไปจากนั้นคือการขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยจะเน้นความปลอดภัยของชีวิตเป็นหลักค่ะ
3: เคสเร่งด่วนตอนนี้ที่เราจัดการที่ใช้เป็นเคสเร่งด่วนก็คือกลุ่มผู้ป่วยนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางเด็กอะไรประมาณนี้นะครับเราจะให้เป็นเคสเร่งด่วนก่อนเพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับรองลงมาก็จะเป็นอพยพนะครับส่วนเรื่องขนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราจะขอให้เป็นเรื่องที่รองลงมาซึ่งเราไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นความสำคัญแต่ว่าเราอยากให้ความสำคัญกับชีวิตตรงนี้ก่อนนะครับ
2: อุปสรรคและปัญหาในการทำงานนะคะคือการเข้าถึงพื้นที่รถสูงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้แล้วค่ะเรือสามารถลอยตัวได้แต่ควบคุมทิศทางได้ยากมากเนื่องจากกระแสน้ำแรงขณะนี้ยังต้องการอาหารนะคะทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในพื้นที่

0: รวมทั้งขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนด้านอุปกรณ์เช่นเสื้อชูชีพเรือและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานค่ะและเสนอให้หน่วยงานภาครัฐประสานงานกับทีมปฏิบัติงานด่านหน้าโดยตรงเพื่อลดขั้นตอนการสื่อสารที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานนะคะตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่รองรับน้ำนะคะทำให้น้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงไหลมารวมกันได้ง่ายพื้นที่อยู่ใกล้แม่น้ำแม่กลองเมื่อมีปริมาณน้ำสะสมในแม่น้ำสูงหรือมีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงฤดูฝนน้ำก็จะเอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะขณะนี้เขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำในอัตราเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะทำให้ยังแจ้งเตือนพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังรับมือกับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยค่ะคุณออซินีคะ
1: ขอบคุณคุณพัทราค่ะตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่นะคะหลายจุดยังน่าห่วงค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกโครงการนึงนะคะเป็นโครงการที่มีปัญหาค่อนข้างมากมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้วถึง2ครั้งค่ะเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นนะคะแต่ว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่2นี่เองค่ะต้องล่มออกไปเพราะว่ากลุ่มทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้นมีเหตุปะทะกันนี่เป็นภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นสำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2ของบริษัทที่ปรึกษากรณีโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจากภาพทั้ง2ฝ่ายเกิดการปะทะกันมีทั้งการปาก้อนหินปาดินใส่กันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนท่ามกลางกำลังของตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้าควบคุมแต่ก็ยังมีการโต้เถียงและยึดเวทีกันชุลมุนนะคะสุดท้ายค่ะทำให้พิธีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2ต้องยุติไปกลางคัน
2: นี่แหละครับฝั่งสนับสนุน
3: พ
2: ี่อ
3: ย
2: ู่
3: ฝั่งสนับสนุนแล้วฝั่งที่ประท้วงเขาทำอะไรอ่ะพี่ใช้อะไรตี
2: ไม่ได้ตีครับก็ยืนกันเขาเฉยๆอยู่ดีก็ดินก็มาโดนเลยครับ
3: นั่นแหละหิน
2: โดนโคนเดียวผลก็หินนี่แหละครับ
3: โดนก้อนหินเขาคว้างก้อนหินคว้างอะไรกันใช่ไหมเรื่องนี้พี่อยากฝากถึงอะไรกับผู้ประท้วงบ้างคร
2: ับครับประท้วงเฉยๆก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าถึงขั้นเวียงเขาเวียงของเวียงก้อนหิน
4: ฝากหลักผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเราอยู่พื้นที่ตรงนี้นะคะท่านไม่รับรู้หรอกว่าเราได้รับผลกระทบขนาดไหนนะคะทั้งมลพิษทั้งการจราจรนะคะทั้งการทำมาหากินนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวมะลิแล้วแหล่งน้ำอะไรล่ะที่ใช้คำขวัญของอำเภอชำนิแม่น้ำลำปะเทียจะมีปลาเขาคือเราคัดค้านค่ะผลกระทบมากมายเหลือเกินมันเป็นแหล่งอาหารของพวกเราชาวอำเภอชำนิน
1: ายธนทรพลไข้พันธ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอนางรองระบุว่ากลุ่มมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะกลุ่มผู้คัดค้านเขามีข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นค่ะเพราะว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1อ้างว่าดําเนินการไม่ตรงไปตรงมาไม่มีการแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงแต่กลับเดินหน้าจัดเวทีครั้งที่2อีกทั้งที่ชาวบ้านที่เคลื่อนไหวคัดค้านมาตลอดเพราะมองว่าอําเภอชำนิซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและประชาชนมีความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตจากการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลจึงได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เดิมทีในเวทีค.1แจ้งว่ามีกำลังการผลิตอยู่ที่ 20,000 ตันต่อวันโรงไฟฟ้าอยู่ที่54เมกะวัตต์แต่ว่าช่วงหลังการแจ้งเพิ่มมีการเพิ่มกำลังการไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าเป็น65เมกะวัตต์ทำให้กลุ่มโอโซนคนรักบ้านเกิดออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องส่งท้ายวันนี้ค่ะกับไอเดียสุดบันเจิดนะคะรับกับสถานการณ์น้ำแบบพอดีค่ะเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างยกสูงหนีน้ำจากฝีมือของช่างเชื่อมชาวจังหวัดยะลาค่ะมั่นใจว่าไม่ซ้ำใครนะคะเพราะว่าลงมือทำเองคุณผู้ชมคะจากปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่บริเวณแยกเนินหูกวางและสายวัดตรีมิตรในเขตเทศบาลเมืองยะลาค่ะทำให้นายธีปกรจันแก้วหรือว่าช่างหนุ่ยอายุ55ปี ขาเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบและต่อเติมรถพ่วงข้างมานานกว่า30ปีนะคะช่างหนุ่ยกับลูกชายเขาก็นำรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่นี่แหละค่ะเอามาดัดแปลงถอดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกแล้วก็เสริมโครงเหล็กยกระดับตัวรถให้สูงขึ้นช่างหนุ่ยบอกว่าในพื้นที่เวลาที่มีฝนตกหนักแค่สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะมักจะเกิดน้ำท่วมขังสูงทำให้เดินทางยากลำบากเขาก็เลยตัดสินใจใช้ทักษะและความรู้เอามาต่อเติมรถพ่วงให้ลุยน้ำลุยได้ถึง1เมตรเลยนะคะจุดประสงค์หลักก็คือทำเอาไว้ใช้เองที่บ้านเวลาเกิดน้ำท่วมหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินและที่สำคัญค่ะเอาไว้ช่วยขนย้ายชาวบ้านไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือว่าวิ่งบนถนนปกตินะคะเนื่องจากเป็นรถดัดแปลงเฉพาะกิจใช้เวลาทำแค่ประมาณ3วันงบประมาณดัดแปลงไม่รวมตัวรถไม่เกิน 10,000 บาทปรากฏว่าพอประกอบออกมาสำเร็จค่ะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียคลิปมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างยกสูงกลายเป็นไวรัลยอดชมทะลุ3ล้านวิวนะคะนับเป็นอีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์รับกับสถานการณ์น้ำค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่
1: ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

วินัยคือหัวใจนักกีฬาทุกคนอยู่ด้วยวินัยการอยู่รวมกันในคนหมู่มากต้องใช้วินัยตัวเดียวคนจนก็มีสิทธิ์นะครับร้อยละประมาณ 5-60% ครอบครัวแตกแยกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซะส่วนใหญ่พ่อไม่เคยพาลูกมาฝากเราแต่คนที่พามาฝากเราคือแม่เฮ้ยเฮ้ยทำเต้นใจใครรถคนฝันที่ว่าเนี่ยเอามาทุกผู้โดยสารขนเพื่อให้เขาได้มีทางออก

0: พนี้บ่งชี้ว่าจันสกลเดินไปคนเดียวเพียงลำพังใช่ไหมคะต้องยอมรับว่าจันสกลเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างหมอนทองวิทยาให้เป็นที่รู้จักจากฟุตบอลเจ็ดสีเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็มีไวรัลเรื่องรถขนฝัน
1: ภาพสุดท้ายที่ครูสกลเกลี้ยงประเสริฐก้าวเดินออกจากทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยานำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังวัยเกษียณของโค้ชฟุตบอลที่มุ่งมั่นพาทีมเยาวชนขึ้นรถขนฝัน
2: วันที่ผมเดินออกมาจากหมอนทองเราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเตรียมครูไม่รู้ว่าหนทางหน้าเนี่ยจะเป็นหรือตายเพราะยังไม่รู้โรงเรียนที่จะมาคือเป็นโรงเรียนนี้ไปตายดาบหน้ากัน
1: อัฐจันทร์ข้างสนามฟุตบอลในจังหวัดฉะเชิงเทราคืออาคารที่ถูกทิ้งร้างมากว่า20ปีครูสกลมาเริ่มทำทีมสโมสรแตงโมที่นี่และปรับปรุงอาคารร้างเป็นห้องพักของนักกีฬานักเรียนและทีมสตาฟโค้ชกว่า160ชีวิต
3: นี่อาคารนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงคะก่อนที่ครูสกลมา
4: บอกได้เลยนะว่าทุกห้องหน้าห้องเป็นจิตรกรรมฝาผนังหมดคำหยาบๆนี่เต็มไปหมดอ่ะดูไม่ได้อ่ะตัวเงินตัวทองเนี่ยเดินกันยุ่ยแย่หมดเลย
3: มันร้าง
4: ร้าง20ปี
3: สถานที่นี้มันมีอยู่แล้ว
4: ใช
3: ่มาปรับปรุงสักหน่อยก็น่าจะใช้งานได้
4: น่าใช้งานได้เราก็ใช้เลือกเอาวิธีว่ามาปรับปรุงเพราะปรับปรุงวันที่ปรับปรุงก็จะมีแฟนคลับเป็นร้อยนะมาช่วยกันล้างมาช่วยกันเช็ดมาช่วยกันขัดถู
3: แฟนคลับ
4: ด้วยแรงปรารถนาด้วยความหวังดี
3: มาช่วยกันฟื้นฟูอาคารนี้
4: พลังก็อย่างที่บอกพลังสร้างชัยชนะได
3: ้
4: พลังสร้างอนาคตได
3: ้ค่ะ
4: มันก็เลยกลายเป็นเนี่ยรวมพลังของแม่พ่อแฟนคลับของเราเนี่ยมาช่วยกันจนมาเป็นแบบเนี้ย
3: ใช้งบประมาณไปเยอะไหมคะหรือว่าไม่ต้องนับ
4: ไม่เลยไม่มีงบประมาณพ่อแม่เวลามาช่วยกันทำก็ห่อข้าวกันมาใส่ปิ่นโตกันมาเสร็จแล้วก็นั่งกินล้อมวงกันเราก็เห็นแล้วเราก็โอเคนะเขาทุ่มเทขนาดนี้ให้เราจะลืมไปได้ไง
3: ตอนนี้อาจารย์สกลพักที่บ้านหลังนี้
4: ใช่ครับ
3: เรียกว่าบ้านไหมคะ
4: อันนี้อาจจะเป็นถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าอาสมมันเป็นอะไรที่เล็กๆไม่ได้มากมายก็อยู่คนเดียวเตียงนิดเดียวก็ทุกอย่างนิดเดียวหมดเข้าไปปุ๊บเนี่ยสองคนนี่ลำบากเลยเราก็ต้องอยู่เหมือนศาลไม่ได้แตกแต่อะไรกับศาลเจ้าเนี่ยแต่เราก็อยู่เพื่อบังคับตัวเองไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นเสวยความสุขมากไปนักเดินเชิดไหม
3: ขออนุญาตนะคะ
4: ไอ้ที่พูดไปได้เรื่องจริง
3: ห้องแค่นี้เองอะ
4: แค่นี้มันก็เหมือนอาสมก็เพราะเราก็พอเพียงที่นอนมีแค่นี้นะฮะแฟนคลับก็ยังทำมาให้เลยเขาไม่ได้ดูใบหน้าเลยที่เขาทำให้มาเนี่ยก็ให้มาเขาบอกเอาใช้นะให้อยู่ข้างกายเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้ไปได้เร็ว
3: อ๋อมีความหมายอย่างนั้น
4: ครับดูในตู้ได้แต่ตู้เย็นก็ดูได้
3: ดูได้จริงไหมคะ
4: ได้ได้เดี๋ยว
3: เอ้าท้าให้ดูก็ต้องดูค่ะขออนุญาตนะคะ
4: เปิดได้เลยฮะ
3: มีแต่น้ำผลไม้แล้วนี่คืออะไร
4: ยาย
3: า
4: ครับ
3: ค่ะไม่ใช่ขวดไวน์นะ
4: ไม่ใช่
3: แล้วก็มีน้ำผลไม้แล้วก็มีนมจริงด้วย
4: มีนม

เออบอลบอกแล้วไงมันล้อเล่นไม่ได้อะเองยิงได้มันก็ถูกจารึกเอาไว้บอล 5-0 แล้วไม่ใช่กูไม่ได้มองสกอร์ 5-0 แต่กูมองว่าเวลามึงลงไปเล่นเนี่ยมึงได้ตามที่

0: แบบบอกกันไหมล่ะฉลาดดิต้องฉลาดในการเล่น
1: บุคลิกนิ่งๆแต่มีสไตล์การทำทีมที่ดุดันเปิดเกมบุกรุกเข้าใส่คู่แข่งทำประตูถล่มทลายเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของครูสกลที่ถูกใจกองเชียร์ทีมแตงโมยูไนเต็ด
0: เหมือนวงดนตรีออกมาแยกวงกันมาไอ้นั่นก็เล่นไปเราก็เล่นมาแต่ปรากฏว่าแตงโมมีเครื่องเข่าครบมากกว่ามันก็เลยดังไปเลยมีนักกีฬาที่มีคุณภาพมากกว่าแตงโมเราก็ใช้ระบบระเบียบอย่างเดิมคือเล่นเล่นยังไงให้เด็กอยู่ในวินัยเพราะเราคิดอยู่กับเด็กตลอดว่าวินัยคือหัวใจนักกีฬาถ้านายมีวินัยอะไรก็เล่นได้หมดเกษียณมาแล้วเกษียณมา6ปีแล้วไงความเป็นครูเรามันเป็นครูอาชีพอ่ะเราเรียนวิชาชีพนี้มาจบด้านพลศึกษามาโดยตรงนี่คืออาชีพเราเราจะปฏิเสธในอาชีพที่เราเป็นอยู่ได้ไง

0: ครูสกลมีสโลแกนคนจนต้องมาก่อน
1: ใช่
0: แม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยทำไมถึงให้ความสำคัญกับอะไรแบบนี้
1: คือเราบอกคนจนต้องมาก่อนสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่จนยากจนนะเป็นเด็กวัดมาตลอดชีวิตจริงๆเราอยู่วัดเทพศิรินเนี่ยก็มาอยู่กับหลวงอาที่บวชพระอยู่วัดเทพศิรินน่ะ17ปี
0: ที่มาที่ทำให้ครูสกลให้ความสำคัญกับเด็กที่ยากจนเนี่ย
1: ใช่
0: ก็เป็นเพราะภูมิหลังของตัวเอง
1: เราไม่มีโอกาสเลยเราไม่มีสตาร์ทใส่เราไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่พอเราเข้าไปพูดไปคุยกับโค้ชบางที่บางทางเนี่ยเขาก็จะมองผ่านโอเคเดี๋ยวจะติดต่อไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็น้อยใจมันเป็นตาที่เราจะต้องจดจำมันไว้พอเรียนจบมหาลัยก็คิดคอนเซปต์ตัวเองมาบอกว่าถ้าทำงานเพื่อส่วนตัวจะหมองมัวชั่วชีวิตแต่ถ้าเกิดทำงานเพื่ออุทิศแม้สิ้นชีวิตแล้วชื่อยังอยู่

0: 160คนเนี่ยคือเราไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าถามว่าเราบริหารงานเนี่ยยากกว่าคนเป็นผู้อำนวยการอีกเพราะผู้อำนวยการนั้นรัฐให้อ่ะถ้าก็ได้เงินจากรัฐอยู่แล้วถึงสิ้นเดือนก็ได้เงินจากรัฐอยู่แล้วแต่เราเนี่ยประชาชนให้เขาเรียกว่าคนที่อยู่กับประชาชนทำยังไงล่ะถึงแค่เขามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเราทำยังไงล่ะเขาถึงจะมอบสิ่งของต่างๆมาให้เราได้ทุกวัน
1: แต่ว่าเวลาไปแข่งหรือว่าเวลาค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็พึ่งพาเงินบริจาคเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
0: เราไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรจากโรงเรียนเลยค่าเทอมเราก็เสียเองเด็กทุกคนต้องมีค่าเทอมคนละ 2,000 กว่าบาทอาจารย์ทุกคนได้มาจากไหนรถ4คัน5คันเอาน้ำมันที่ไหนเติมเสียทำยังไงเสื้อผ้าเอามาจากไหนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยอาจารย์ทุกคนไม่เคยใช้งบประมาณเขาเรียนเลยแม้แต่บาทเดียวอย่างเช่นเงินบำรุงการศึกษาเด็ก160คนเอา 2,500 คูณเข้าไปเท่าไหร่ 2-3 แสนบาทใครเป็นคนให
1: ้มีคนบริจาคให้
0: ใ
1: ช่วยสนับสนุนตรงส่วนนั้น
0: ออ
1: แต่ว่างบประมาณของกองทุนกีฬาอะไรเนี่ยไม่ได้มาสนับสนุนตรงนี้ถ้างบประมาณของรัฐเอามาใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเรื่องของการพัฒนากีฬาของเยาวชนนี่น่าจะไปได้ดีกว่านี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็บอกเลยไงว่าบอลโลกไม่ใช่ไกลเลยถ้าคุณแก้ถูกทางซะโรงเรียนกีฬามีทั้งหมด17แห่งทำไมคุณไม่สร้างโรงเรียนกีฬาเฉพาะทางสุพรรณบุรีฟุตบอลอย่างเดียวชลบุรีเซปักตะก้อนะจังหวัดตรังกีฬาอะไรก็ว่ากันไปเด็กมันก็จะไปรวมมาที่นั่นเลยส่วนรวมเด็กที่เยอะๆเนี่ย
1: อย่างที่นี่ต้องการให้เป็นโรงเรียนกีฬาเฉพาะทางด้านฟุตบอล
0: ใช่
2: ก้าวขึ้นมาหน่อยข้างหลังติดเข้ามาหน่อยเร็ว
3: ชีวิตที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้ามืดนักกีฬาทุกคนตื่นซ้อมพร้อมกันตอนตีห้าครึ่งนักกีฬานักเรียนตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.6 ร้อยกว่าชีวิตภายใต้การดูแลของโค้ชเพียงไม่กี่คนแต่ทุกคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองหัวใจสำคัญในการฝึกนักฟุตบอลนักเรียนคือวินัยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
0: ก็เกมการฝึกซ้อมก็จะมีทุกวันเช้านี่จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเน้นไปเรื่องของฟิตเนสในเรื่องของร่างกายการวิ่งการออกกำลังกายก็ประมาณ40นาทีแล้วก็ปล่อยอาบน้ำท่าไปโรงเรียนยกเว้นเสาร์อาทิตย
4: ์มามา
0: วินัยคือหัวใจนักกีฬาทุกคนอยู่ด้วยวินัยทุกคนอ่านทุกวันทุกคนต้องรู้ว่าการอยู่รวมกันในคนหมู่มากต้องใช้วินัยตัวเดียวเข้าถึงจะอยู่ในระบบระเบียบไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องกระจองงอแงไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งมากระเจี้ยวเจ้าไม่มี

0: ใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไอ้รุ่นที่กำลังแข่งเสร็จก็จะต้องเข้าวงต่อ
1: จะมีโค้ช
0: จะมีโค้ช
1: วางโปรแกรมให้เลยว่าจะต้องเทรนอะไรบ้างลงสนามหรือว่าเวทใช่ไหม
0: คนเนี้ยเขากำลังจะออกเรื่องอะไรเช่นอ้วนเกินไปสมมติเงี้ยเขาจะต้องเล่นเวทอะไรที่ให้ลดหน้าท้องให้ได้กล้ามขาใหญ่เกินไปต้องลดให้เหลือเท่าไหร่ขาไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยจะมีบ่งบอกหมดเลย
1: เราคู่ต้องเวทด้วยไหม
0: เวทไม่ไหวอ่ะแค่อันนี้เดียวก็จะแย่เลย
1: อ่ะลองสิบกิโล
0: อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเลยนะก็คนที่บริจาคให้ก็คือเป็นลูกศิษย์สมัยเรียนอยู่แล้วที่บางแก้ว
1: ให้ทั้งห้องนี้เลย
0: ส่วนห้องที่ปรับปรุงนี่จะเป็นของแฟนคลับเอาเงินมาช่วยแสนหนึ่งก็
2: หลังเสร็จศึกรองแชมป์กีฬาเจ็ดสีมะนาวเจษดาลังกานักเรียนชั้นม.6เป็นศิษย์เก่าที่ตามครูสกลมาจากโรงเรียนหมอนทองวิทยามะนาวได้รับโอกาสจากแนวคิดคนจนต้องมาก่อนของครูสกลทุกวันนี้มะนาวเซ็นสัญญาร่วมทีมกับสโมสรการท่าเรือมีรายได้ส่งให้แม่ที่จังหวัดสุรินทร์
3: เจ็ดสี่ปีที่แล้วเปลี่ยนเลย FC ติดตามเยอะแล้วก็คนมาสนับสนุนเยอะก็มีแม่คนเดียวครับพ่อเสียสร้างโอกาสให้พวกหลายอย่างก็ได้ตังค์จากสัญญาการท่าเรือเลยก็ส่งครับแต่ไม่ได้ส่งเป็นเดือนไม่ต้องทีมชาติก็ได้ครับขอแค่ได้เตะบอลอาชีพมีตังค์เลี้ยงดูครอบครัวครับแค่นี้ก็ภูมิใจแล้ว
4: โอ้ทางนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
0: อย่างเขาก็เป็นคนจนนะเป็นคนที่ไม่มีสภาพที่จะมาต่อสู้ภายนอกได้ถ้าไม่ได้เราคือโค้ชเขาได้รู้จักกับเราเขาก็เล่าเรื่องประวัติเด็กคนนี้ให้ฟังว่ามีเด็กในหมู่บ้านเป็นแบบนี้แบบนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องปั่นจักรยานไปส่งน้ำเต้าหู้ที่แม่ทำขายอะไปส่งถึงจะไปโรงเรียนได้บางทีก็เห็นเขาเล่นบอลก็ไปถือน้ำเต้าหู้ร้อยตามนิ้วเนี่ยเหมือนคนขายน้ำอ่ะโค้ชเขาก็ผลิตเด็กเพื่อเอาไปฝากโรงเรียนใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยในหลายโรงเรียนอย่างมะนาวเนี่ยจะไปอยู่เทศบาลก็ไม่ได้เพราะสภาพการเงินมันไม่คล่องพอที่จะซื้อนู่นซื้อนี่มาก่อนมันไม่ได้มีด้อมเดิมอะไรมากมายไอ้คำว่ามีด้อมดูแลเนี่ยมันมีมาตอนที่หมอนทองได้รองแชมป์7สีนั่นแหละคือแฟนๆขับมาเมื่อก่อนผมทำอยู่หมอนทองก็ไม่มีใครส่งอะไรผมเลยอยากกินเล่นแค้นกันพอสมควรจะไปแข่งบอลแต่ละทีต้องหาข้าวข้างทางกินเลยพอได้รองแชมป์ปุ๊บคนเลยมองว่าคนจนก็มีสิทธิ์นะครับ

0: 22
1: 22
2: นักฟุตบอลในความดูแลของครูสกลทุกคนเป็นนักเรียนในโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลทุกเช้าหลังซ้อมเสร็จต้องมาเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียนตามปกติ
1: แต่ now view
3: ในแก้วของเรามีโซโล่
4: อย่างแรกเลยครับปรับเรื่องเวลาการตื่นเช้าการไปโรงเรียนทำทุกอย่างให้มันแบบมีเวลามันมีเวลาของมันอยู่ครับแบบเราต้องปรับให้ได้เรื่องการซ้อมครับซ้อมตรงเวลาอย่างที่วางไว้ครับว่าจะเข้าครูพละได้ครับเรียนเข้าพวกวิทย์กีฬาแล้วมีแผนไปเรียนที่ม.ภาคขอนแก่นครับว่าบอลเขาดีครับเขามีทุนให้ครับสำหรับนักกีฬาถ้าได้ทุนก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมของครอบ
2: อุ้มบุญนักเรียนชั้นม.4เป็นนักเตะเยาวชนรุ่นยู15ของทีมแตงโมอุ้มบุญเข้ามาอยู่ในทีมได้เพียง4เดือนยังไม่คุ้นเคยกับกฎเหล็กของทีมแตงโมทำให้ครั้งหนึ่งอุ้มบุญเกือบหลุดออกจากทีมเพราะเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า
4: ถามว่าเลิกได้ไหมผมไม่ได้ติดอะไรกับพวกเลยครับผมเลิกได้ผมไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นเขาวันนั้นผมลงมาซ้อมเช้าตอนสายๆแล้วเขาขึ้นไปค้นบนห้องครับแล้วเขาเจออยู่ในถุงดำครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นพวกผมอ่ะมันก็ไม่ใช่ของพวกผมเลยแต่ว่าพวกผมก็ต้องรับครับเพราะว่ามันอยู่หน้าห้องถ้าผมไม่รับ

0: ก็ไม่มีใครรับแบบดังนั้นผมอยากให้เรื่องมันจบแบบไม่งั้นเรื่องมันจะบานปลายรักเพื่อนเลยครับเลยต้องรับแบบ
1: รอบใหญ่5รอบไปเร็วจับเวลา20นาที
2: มาอยู่ที่นี่แล้วเป็นไงบ้างไหวไหมหนักมากไหม
0: ก็แรกๆก็หนักครับหลังๆก็เริ่มปรับตัวได้ครับ
2: เขาซ้อมหนัก
0: ครับ
2: หรือว่าเป็นเพราะเรื่องที่อยู่ที่นอน
0: เป็นร่างกายแบบ15วันแรกก็มีท้อมีเหนื่อยมั้งครับอยากกลับบ้านครับ
2: แล้วอะไรทำให้เราผ่านมาได
0: ้ครับก็สู้ครับแม่บอกให้สู้ครับเข้ามาขนาดนี้ครับไม่สู้ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนครับ
2: อุ้มบุญรู้เรื่องปัญหาภาระการเงินของแม่ทุกอย่างไหม
0: แม่ทุกอย่างครับรู้แค่บางเรื่องครับ
2: รู้ว่าอะไรบ้างคะ
0: แม่ค้างค่าเช่าบ้านครับแล้วก็เรื่องค่าเทอมที่เก่า
2: อันนี้เป็นความฝันเป็นความรักของเราด้วยไหมเรื่องฟุตบอลเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าต้องการประหยัดเงินให้แม่เฉยๆ
0: ความฝันเนี่ยครับรักมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอ่ะก็ตอนเด็กพ่อเคยพาไปคาดิมี่ครับทางอากาศครับแล้วอยู่ได้ไม่เกียรติครับออกครับทนไม่ไหวครับแล้วอันนั้นก็ผิดหวังเลยครับแล้วก็ไปเล่นฟุตซอลแถวบ้านครับโค้ชก็พาไปแข่งเรื่อยๆครับไปเจอสโมสรหนึ่งเปิดคัดครับก็ลองไปคัดดูครับแล้วก็ติดอ่ะเขาอยู่สโมสรนั้นมาจนจบม.3พ่อบอกว่าถ้าอยากได้โทรศัพท์ต้องหาที่คัดแล้วเข้าให้ได้แม่ก็เลยพามาน้องนี่นั่งรถตู้มา2คนครับแล้วก็ลงมาคัดครับแม่ก็นั่งอยู่ข้างบนสแตนด์นี่ครับ
2: แล้วก็ติด
0: ใช่ครับ
2: ดีใจไหม
0: ก็ดีใจครับ

0: สิริพรเป็นแม่ของอุ้มบุญหลังแยกทางกับสามีเธอทุ่มเทเพื่อลูกชายคนเดียวให้เรียนในโรงเรียนเอกชนและหาอะคาเดมี่ดีๆในเมืองให้ลูกได้เล่นฟุตบอล
1: ไปเยี่ยมอุ้มบุญบ่อยไหมคะที่โรงเรียน
2: ที่โรงเรียนก็น่าจะเดือนละครั้งแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยคือเขามีแข่งอะค่ะพอมีแข่งแล้วแม่ๆในกลุ่ม U15 เขาก็จะสั่งขนมหรือว่าให้เราทำอาหารไป
1: เดือนๆนึงรายได้ของการทำเบเกอรี่ส่งร้านเบเกอรี่ดังๆร้านกาแฟดังๆเนี่ยค่ะได้เยอะไหมคะอยู่ได้ไหมอ
2: ยู่ไม่ได้ค่ะบางเดือนไม่ถึงหมื่นเทียบกับ2ปีที่แล้วอาทิตย์ละหมื่นกว่าถึง20,000
1: แล้วค่าเช่าบ้านหลังนี้เนี่ยเดือนละ
2: 10,000 บาทค่าน้ำค่าไฟก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 ก็คือ 13,000 บาท
1: แล้วยังต้องส่งเสียเลี้ยงดูน้องอุ้มบุญลูกชายเนาะแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่คือคุณตาคุณยายที่ลพบุรีอีก
2: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวล นี่แบบรายจ่ายเดือนเดือนนึงเทียบกับรายได้ไม่ถึง10,000อยู่ยังไงคะ
2: ก็อยู่อย่างเป็นหนี้อยู่อย่างเป็นหนี้
0: หลายปีก่อนร้านเบเกอรี่เคยขายดีแต่หลังวิกฤตโควิด-19 รายได้จากหลักแสนบาทต่อเดือนลดเหลือเพียงหลักพันสิริพรค้างค่าเทอมโรงเรียนเอกชนนับแสนบาทต้องเอารถยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์กู้เงินเพื่อให้ลูกได้เรียนและได้เล่นฟุตบอลที่เขารักแต่ในที่สุดแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ก็ตัดสินใจพาอุ้มบุญไปฝากกับครูสกลเพื่อให้ลูกได้เดินตามความฝันของตัวเองต่อไป
2: พูดตรงๆก็คือเริ่มค้างค่าเทอมเราก็มาคิดว่าเราก็ต้องหาทางที่แบบทำยังไงเพื่อที่จะให้ลูกอยู่ในเส้นทางฟุตบอลแต่ต้องอยู่ในกรอบในระเบียบอะค่ะแล้วในการย้ายของเขาอะทุกอย่างต้องเคลียร์จบรวมๆทั้งหมดที่เบ็ดเสร็จเลยก็คือหามา 80,000 บาท
1: จากคนรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสน
2: ถูกค่ะ
1: กลายเป็นว่ามาแบบอย่างเงี้ยรายได้เดือนหนึ่งบางเดือนไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอน
2: ถูกค่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลย
1: เงื่อนไขทางเศรษฐกิจเนาะที่ทำให้ในที่สุดแล้วต้องตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการของน้องไปเรียนอยู่กับสโมสรแตงโม
2: แม่เคยได้ยินตั้งแต่อาจารย์อยู่ที่เดิมคิดอยู่คนเดียวมานานตั้งแต่ลูกยังเรียนอยู่ม.3 ที่นั่นคิดไว้เลยว่าเนี่ยแหละคือหนทางของเราจะบอกว่าเป็นที่ที่เราสามารถทำให้เราอาจจะฟื้นตัวได้ณวันที่น้องไปคัด

0: แต่มันไม่มีประวัติใดๆเลยว่าเราจนหรือว่าเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันด้วยความสามารถของน้องเองแล้วสิ่งหนึ่งที่แม่คิดเลยว่าอาจารย์อะสามารถที่จะทำให้ลูกเราเป็นคนดีได้ทำให้ลูกเรามีวินัยระเบียบวินัยมากขึ้นในการที่อยู่ที่ด้าน
1: พอเด็กทุกคนที่มาอยู่ในกิจกรรมตรงนี้ร้อยละประมาณ 5-60% ครอบครัวแตกแยกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซะส่วนใหญ่พ่อไม่เคยพาลูกมาฝากเราแต่คนที่พามาฝากเราคือแม่พอแม่รู้ว่าพอลูกโตเป็นหนุ่มเนี่ยเริ่มปกครองลูกยากแล้วเดี๋ยวลูกก็จะออกไปติดยุกติดยามอไซค์แว้นไปหนทางที่ดีที่สุดคือพาลูกมาฝากวัดมันจะได้แบบว่ามีคนสั่งสอนเขาว่าไม่สามารถจะสอนตรงนั้นได้ก็เลยต้องลูกมาฝากเหมือนสมัยก่อนนะอย่าให้ลูกร่ำเรียนเขียนอ่านก็ต้องลูกไปฝากวัดไปฝากหลวงพ่อไว้ลูกถึงจะได้เรียนจบปัจจุบันนี้มันเข้าวัดไม่ได้ก็ต้องมาฝากโค้ช

ครูสกลพยายามให้เด็กนักกีฬาได้มีรายการแข่งขันอยู่เป็นประจำแพ้บ้างชนะบ้างเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเตะได้พัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง

0: พิมพ์แตงโมมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีกลุ่ม FC เหนียวแน่นมีพลังกองเชียร์ที่เชียร์สนุกทำให้นักเตะมีกำลังใจหลายครั้งพลิกเกมจากการเป็นรองกลับมาเอาชนะคู่แข่งได
1: ้ Winner
2: เอฟซีครับเขาติดตามแบบทางโซเชียลตั้งแต่74ปีแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคนติดตามครับแต่74เข้ารอบชิงได้ก็คนติดตามเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีคนมาเชียร์กองเชียร์เยอะขึ้นครับคนขับเพิ่มเยอะขึ้นครับ
3: แม่เราให้มาอันจิตมาแบ่งยี่ห้าคนนะแบ่งเลย
4: บรรดาแฟนคลับที่จะโอนเงินมาให้เด็กกรุณาเอามาให้เราส่งมาที่กองกลางเราก็แบ่งให้ทุกๆคนได้รับหมดแต่ถ้าเกิดเอาไปให้คนหนึ่งคนใดคนนั้นจะได้อยู่คนเดียวและเพื่อนเล่นกันทั้งทีมเฮ้ยทำไมเงินได้คนเดียวต่อไปไม่ต้องไปส่งให้มันนะเว้ยไม่ต้องไปเล่นกับมันมันเก่งให้มันเล่นเป็นคนเดียวเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรไม่ดีนี่คือการปลูกฝังว่าทำไมเด็กที่นี่มันเล่นกันแบบถวายชีวิตเลยคนดูก็มัน
0: หลังจากที่เคยถูกภาคทันเพราะผิดระเบียบเมื่อหลายเดือนก่อนอุ้มบุญยังคงเฝ้ารอโอกาสที่จะได้โชว์ฝีเท้าให้โค้ชเห็นว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาตั้งใจซ้อมอย่างมีวินัยพร้อมกับเพื่อน
5: ๆก็ตอนนั้นก็โดนรองก็ลงมาอยู่ชุดรองครับกระตุ้นฟอร์มขึ้นมาว่าเขาจะตัดตัวไหนเราก็ไม่รู้ครับรองเท้าเปิดครับใส่ซ้อมเยอะครับอันนี้ซื้อมา 2,000 กว่าบาทครับแม่ซื้อให้ครับตังเก็บแบบวิ่งปกติครับมัดมันก็วิ่งได้แล้วยังไม่ค่อยอยากซื้อครับใช้ได้ก็ใช้บ้างครับ
0: รองเท้าเป็นอุปกรณ์สำคัญของนักเตะแต่สำหรับครอบครัวที่ยากจนการหาซื้อรองเท้าคู่ใหม่สักคู่อาจหมายถึงรายได้ทั้งเดือนของผู้ปกครองอุ้มบุญขอยืมรองเท้าข้างขวาของเพื่อนมาใช้ลงฝึกซ้อม
6: ไปเลยตัวบน

0: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการฝึกแบบเนี้ยของครูสกล
1: ก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองครับไม่ลาออกจากหน้าที่ตัวเองครับไม่ต้องไปสนใจใครครับ
0: อดทนไว้เนาะอดทนสู้แต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเรามีวิธีรับมือกับหรือว่าผ่อนปลนให้เรายังไง
1: ไม่ไหวจริงๆอ่ะโทรไปหาตาโทรไปหายายครับขอกำลังใจแกครับก็บอกว่าเหนื่อยบอกว่าท้ออยากกลับเนี่ยบอกว่าจะมากลับเนี่ยครับต้องสู้ครับมาอยู่นี่จะมาถอยแบบที่เก่าไม่ได้ครับ
0: โตแล้วเนาะความอดทนมากขึ้นประสบการณ์เยอะแล้วเน
1: า
0: ะประสบการณ์เยอะขึ้นรอดูเรียนที่นี่จนถึงม.6เลยไหม
1: น่าถึงม.6
0: แล้วแล้วเวลาเราไปแข่งแล้วเราไม่ได้ลงสนามหรือว่าเราเป็นตัวสำรองเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็เราก็ต้องรอสับเปลี่ยนเพื่อนที่เจ็บหรือว่าไม่ไหวครับหรือว่าเกมมันต้องเขาต้องเปลี่ยนเกมจริงครับถึงว่าต้องเปลี่ยนตัวลงมาครับ
0: ยังไม่ได้เป็นตัวจริงก็ไม่เป็นไรรู้สึกอะไรไหม
1: ผมบางทีเขาก็ดันผมขึ้นมาชุดสำรองชุดหลักครับหรือว่าถ้าชุดสองอ่ะผมก็ตัวหลัก
0: เวลาที่เราเล่นลงสนามแล้วเราแพ้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ต้องบอกตัวเองครับว่าต้องกลับมาสู้ใหม่ครับเรายังดีไม่พอก็ต้องมาปรับกันใหม่ครับเรื่องการเล่นหรือการสั่งการตามตัว
0: เสียใจไหม
1: ก็แมตช์ที่แล้วก็เสียใจครับว่ามันเป็นงานแก้เลยครับแล้วมันมาแพ้ก็เข้าใจครับเราก็พิพาแล้วก็กลับมาแก้ไขไปวันที่8ต่อ
0: เสียใจแต่ว่าไม่ได้ดิ่งใช่ไหม
1: ไม่ได้ดิ่งครับบอลมันต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้ว
0: โอ้ยเจ๋งมาก
2: หนาขึ้นนี่เป็นไงบ้าง
0: ช่วงวันหยุดยาวหลายวันผู้ปกครองต่างมีโอกาสมาเยี่ยมลูกหลานรวมถึงโค้ชท็อปครูผู้ปลุกปั้นมะนาวก่อนนำมาฝากกับครูสกลจนมีชื่อเสียงและมี FC คอยติดตามสนับสนุนเช่นทุกวันนี
2: ้เป็นยังไงไหนว่าไม่สบาย
3: แม่ไม่ปวดหัวซีกซ้ายไม่หายเนี่ยแล้วมันลามไปที่ตาแล้วมันเนี่ยตาผ้ามัวแล้วมันแบบมันวูบปล่อยอ่ะกู
2: แม่ไปหาหมอหรือยังแม่ไปหาหมอหรือยัง
3: วันนี้ไปหาหมอลืมว่าเขาหยุดอีก
4: น้องอ่ะ
3: สบายดีไหมครับ
4: สบายครับซ้อมเสร็จเดินทางโทรหา
2: ซ้อมเสร็จเดินทางโทรหาร
3: ับครับผม
2: ถ้าน
3: ะครับพูดจุ๊บแก้มมะนาวให้ด้วย
2: ยุบแล้วตบโอเคแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแม่เขาถ้าพูดถึงลูกชายเขาเนี่ยคิดถึงก่อนที่จะมาเนี่ยเขายังบอกอยู่ว่าครูท็อปฝากหอมแก้มลูกชายให้ด้วยแต่แม่เขาไม่สบายเวียนหัวเรื่องนั้นก็เลยว่าให้รีบไปหาหมอ
0: แม่ของอุ้มบุญมาขอลาพักครั้งแรกในรอบ4เดือนเพื่อพาอุ้มบุญกลับบ้านไปเยี่ยมตากับยายที่จังหวัดลพบุรี
5: ก็รถตู้อะค่ะขึ้นรถตู้ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนแต่ต้องโทรแจ้งเขานิดนึงว่าเราจะขึ้นรอบกี่โมงค่ะ
6: ไม่หลับดี
5: ฮะ

0: ไอ้หานี่หลานหลานจะบ้าแล้วสูงเลย
1: ยายที่นอนป่วยติดเตียงและตามองไม่เห็นจำเสียงของหลานชายได้อย่างชัดเจนยายพยายามลุกขึ้นด้วยความดีใจและถามถึงการฝึกซ้อมฟุตบอลซึ่งเป็นความหวังของครอบครัว
0: ก็กูมาหรือเปล่า
2: ขอแล้ว
0: ป้าป้าป้าป้าป้าป้า

มาดาตุลไปโกเกงแล้วผมไม่พร้อมว่าอัตตุ

0: ากับยายเลี้ยงอุ้มบุญมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่ต้องทำงานเขาได้ไปอยู่กับแม่ตอนอายุ9ขวบอาหารมื้อง่ายๆที่คุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กเป็นอาหารมื้อพิเศษสุดสำหรับยายและหลานชายที่กลับบ้านมาเพื่อเติมพลังใจ
1: คือตอนนี้เบาใจกับอุ้มบุญเยอะคือ ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยแม่คือเบา
2: อาจารย์ตะกนเขาเอาจริง
3: วุฒิสายตาม
4: นั่นเดี๋ยวน้องเรื่องเงินหมา
2: เนี่ยนะลูกค้ากู้ละ9,000นะยายสา
3: โอ้ยจะเข้าผมถามจะมากหนึ่งกึ่ง
0: ยายรู้ว่ารองเท้าของอุ้มบุญเก่าและขาดจำเป็นที่จะต้องมีคู่ใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันยายตัดสินใจนำเงินที่มีอยู่สานฝันสู่อนาคตของหลานชายในช่วงปลายทางชีวิตของตัวเอง
3: เงินหมื่นเนี้ยปาตุกของหลาน
5: ยายบอกว่ามันอันใหม่ของดีใส่ได้นานปีเป็นปี
3: มือต้องไม่เอามือต้องไม่เอาหรอก
5: เป็นรองเท
3: ้
5: าเน
3: า
5: ะ
3: เดี๋ยวเสร็จแล้วเปิดดีละเอามันหน่อยละแม่คอยมาตั้งนานเลย
1: คอยมาตั้งนานนะ
2: จริงให้จังแล้ว
3: เออเก่งลูกผมกินผมได้ไม่เคยเอาลูกเอามาด่าเพิ่มใจยายรักชอบดีมาลูกหมาอำนาจไม่ดื้อแล้วโตแล้วไม่เอาจะดื้อมาลูกหมา

0: กำลังใจของอุ้มบุญเนี่ยเหมือนว่ามาจากทุกทิศทางเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครบเหมือนครอบครัวอื่นนะแต่ว่าก็มีความสุขครับ
0: วันที่ได้ไปเยี่ยมยายกับคุณตาเป็นยังไงบ้างครับวันนั้น
1: ก็ดีใจครับที่ได้เจอแกครับแกก็ดีใจครับที่หลานเข้ามา
0: แล้วเห็นว่ายายอ่ะซื้อรองเท้าคู่นี้ให
1: ้ตอนแรกก็จะเอามือ2คู่ครับว่ามันได้2คู่ครับคู่ซ้อมคู่นึงคู่แข่งคู่นึงครับแต่ว่ายายบอกว่าถ้าซื้อก็เอามือหนึ่งมาเลยครับยายก็เลยจ่ายตังค์ให้เลยคร
0: ับ จริงๆแล้วเราอยากได้เงินของยายอย่างนั้นไหม
1: ก็ไม่ได้อยากได้เลยครับอยากได้มือสองครับใจจริงครับ
0: การที่ยายทำให้เราถึงขนาดนี้เอาเงินเก็บจากเบี้ยคนพิการเบี้ยผู้สูงอายุมาซื้อรองเท้าดีๆให้หลานแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอุ้มบุญเองก็ไม่อยากจะรบกวนเงินยายเนาะแต่ว่าเห็นความตั้งใจของคุณยายที่ให้เราแบบนี้ค่ะเรามีความฮึดขึ้นมาเลยไหมว่าเราจะแบบต้องไปต่ออีกต้องไปให้ไกลกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ย
1: ก็มีครับมีขึ้นเยอะเลยครับว่าต้องสู้ต่อไป
0: เป็นกำลังใจเนาะ
1: ครับยายซื้อให้ครับแล้วเราก็ตั้งใจแล้วว่าถ้าได้คู่นี้มาก็ต้องเพิ่มพัฒนาต้องเพิ่มขึ้นกว่าเดิมความตั้งใจก็สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อไปต่อข้างหน้าได้ตาเป็นคนบอกให้สู้ครับยายก็บอกมาครับว่ามึงต้องสู้ครับทำให้แกภูมิใจครับ
0: บอลไทยไปบอลโลกเนี่ยอาจจะเป็นภารกิจของคนอื่นๆอีกหลายคนเนาะประชาชนทั่วไปก็พูดอย่างเงี้ยแต่สำหรับครูสกลซึ่งมีอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าลูกหลานคนยากจนต้องมาก่อนด้วยเนี่ยถ้า

0: บอลไทยไปบอลโลกได้จริงๆในยุคของครูสกลเนี่ยค่ะแล้วเด็กๆที่ยากจน
1: ครูลงไปดูนะไม่ว่าจะเนมาร์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ฟุตบอลโลกเมสซี่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เริ่มมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะพวกนี้จะเป็นครอบครัวที่เกือบจะอยู่ในชายแดนเกือบจะอยู่ในดินแดนสลัมด้วยซ้ำไปแต่เพื่อต้องการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นจุดประกายเพื่อจะหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยฟุตบอลเป็นอาชีพเขาจึงเล่นบอลเก่งฉะนั้นคนจนเนี่ยจะมีความมานะมีความอดทนมีความต้องการมีนิสเนี่ยมากกว่าคนรวยเพราะเขาต้องขายชีวิตเขาต้องชีวิตเลยเพื่อแลกกับเงินตราที่ไปเลี้ยงครอบครัวเราไม่ได้มีอาชีพอะไรแล้วนะพ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรไว้แล้วสิ่งที่เหลือพรสวรรค์กับพรแสวงที่ติดตัวไหนเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได้เป็นเงินเป็นทองให้ได้

0: ให้ลงซ้อมได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับหมอให้พักอาทิตย์นึงครับแล้วกลับมาซ้อมได้เลย
2: โค้ชยอร์กเป็นเหมือนศิษย์ก้นกุฏิของครูสกลที่ได้รับโอกาสตั้งแต่เรียนจบม.3จนได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวได
1: ้ hey.
2: ทุกวันนี้โค้ชยอร์กเลือกที่จะกลับมาเรียนรู้การเป็นโค้ชนักฟุตบอลตามเส้นทางของครูผู้ให้โอกาส
3: เฮ้ยเฮ้ยทางเส้นสายใคร
1: อายุ15ปีนั่งรถไฟคนเดียวกระเป๋า1ใบเมื่อก่อนมันมีรถไฟฟรีอ่ะก็นั่งจากบ้านนะครับนั่งจากบ้านมาก็เอาเงินทางบ้านมาติดในกระเป๋า 2-300 อ่ะความฝันคืออยากเล่นบอลเดียวอยากจะมาเล่นบอลแล้วอยากจะหารายได้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าอยู่ที่บ้านอ่ะเราหารายได้อะไรไม่ได้นอกจากทํานาทําไร่อะไรเงี้ยก็จะบอกว่านู่นอาจารย์ตะกลท่านนั่งอยู่ในบ้านพักกันนู่นแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะลงซ้อมแล้วผมก็ดิ่งๆไปกระเป๋าใบนึงก็เดินไปหาท่านผมมาขอคัดบอลครับท่านก็ถามมากับใครผมมาคนเดียวผมนั่งรถไฟมาผมไม่รู้จะนอนไหนผมจะเล่นสโมสรใหญ่ๆมาก็จริงอ่ะแต่การเป็นโค้ชมันไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นนักฟุตบอลมันง่ายกว่าผมว่าผมพูดกับตัวผมเองเสมอว่าผมยังไม่ถึงตรงนั้น
4: เนี่ยไม่น่าเชื่อเสาไฟฟ้าเนี่ยแพงมากต้นหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าบาทล้านห้าสี่ต้นหกล้านหลวงพ่อเก่งก็อุปถัมภ
5: ์หลวงพ่อเก่งท่านอยู่ที่วัด
4: เป็นเจ้าวาดวัดโสธร
5: โสธรโอ้คนสนับสนุนเยอะเลย
4: ครับเนี่ยก็คือจุดหนึ่งที่เราอยู่ได้เพราะสปอนเซอร์เนี่ยที่เขาสนับสนุนเรา
6: ระบบการจัดการทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคสนามทุกอย่างที่เป็นแบบเนี้ยเราไม่ได้ใช้เงินภาคราชการเลยแม้แต่บาทเดียวไม่มีเงินจากอบจ.ไม่มีเงินจากทางโรงเรียนพุทธิรังสีก็ส่วนใหญ่เป็นเงินวัดกับเงินของประชาชนที่ทำบุญทำทานกันมาจะเป็นยังไงมาก็อยู่ด้วยแฟนคลับบอลจะเป็นบอลอาชีพได้เนี่ยมันต้องเกิดมาจาก FC เพราะมันไม่มีรายได้เข้ามาคุณจะไปเอาเงินจากไหนอ่ะเงินต้องใช้จ่ายให้กับเด็กๆไปหมดให้กับนักเตะหมดรายจ่ายเนี่ยเยอะรายจ่ายมีก็แค่เราขยับรถไปวันนี้ไปแข่งใช้รถ2คันก็ต้องเติมน้ำมันอย่างน้อยคันละ 1,000 รวมค่าทางด่วนด้วยก็อีก500ก็ 2,500 ละทุกวันที่โรงเรียนต่างๆที่ไม่สามารถที่จะส่งเด็กไปแข่งขันได้เพราะรัดเกี่ยงกับเรื่องน้ำมันไม่ไหวเบิกมากเปิดงบประมาณปีหนึ่งมีเงินค่าน้ำมันนักกีฬาปีหนึ่ง100,000 บาท3 เดือนใช้หมดแล้ว

0: อีก2วันจะมีโปรแกรมการแข่งขันที่ศรีราชาอุ้มบุญยังหวังว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในครั้งนี
1: ้บังให้เป็นบังให้เป็นบังให้เป็นบังให้เป็นอย่าฟาวฟาว
2: อุ้มเหมือนกันมันอยู่ชุดหลักนะก็เล่นทีมดีตัวก็เป็นตัวหลักนะบ่อยครับเพราะว่าผู้ขอส่งไม่ใหญ่ลูกเขาเล่นเขาส่งกันเองออกตังกันเองแชร์คนละ200-300อะไรเงี้ยแชร์กันเลยก็ไม่ไกลนะศรีราชาเนี่ยที่เขาไปแล้วไปแล้วกับบางมาก็ศรีราชา
1: ไปเลยมาเลยมาเลยรวมเลย
2: ส่งให้ลูกให้หลานเล่นไงอยากเล่นไงแล้วแชมป์กลับมาได้ตังก็แบ่งกันคนละ400-500กันได้อะไรเงี้ยดีใจอ่ะแล้วเขามีแมตช์ด้วยอะไรเงี้ยซ้อมก็มีแมตช์เล่น
3: ลงยิมก่อนไปแข่งครับตอนเช้าก็ลง11คนอ่ะแล้วก็ตอนเย็นมาลง7ครับก็ยิงได้ครับแต่ว่าเราก็เล่นฉลาดด้วยครับเล่นเปลี่ยนแกนด้วยครับเปลี่ยนออกแล้วให้หน้า

0: เขาทำครับมี2ทีมครับทีมแตงโมพุทธีครับต้องรอเขาตัดตัวพรุ่งนี้ครับ
1: เงินบำรุงทีมคนละ 2,000 บาทที่ผู้ปกครองช่วยกันสนับสนุนในแต่ละเดือนถูกแบ่งมาเป็นค่าอาหาร3มื้อของเด็กนักกีฬาอาหารถูกจัดให้อย่างดีให้เด็กได้กินอิ่มร่างกายเจริญเติบโตมีพลังที่จะฝึกซ้อมรอการลงสนาม
2: เราต้องใช้งบประมาณของผู้ปกครองที่ให้มาคนละ 2,000 เนี่ยเป็นค่าจ้างโค้ชด้วยค่าดูแลเรื่องฟืนไฟเรื่องน้ำท่าด้วยถามพอไม่พอหรอกฮะเขาก็ต้องไปหาจากส่วนอื่นมาเช่นสปอนเซอร์รอบสนามวันนี้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนพวกเรา
1: วันนี้รถขนฝันของเด็กๆมีคันใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคันรถสีขาวจะพาเด็กๆนักกีฬารุ่น U15 ทีมแตงโมไปลงสนามที่จังหวัดชลบุรียังไม่มีใครรู้ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะแพ้หรือชนะ
0: ที่เดิมที่เดิมที่รอคอย
3: ไหล
0: ตุ้ยไปไหลตุ้ยไป
1: แต่หลังจากที่ทุกคนทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แล้วพวกเขาก็วางใจและปล่อยให้ความฝันเดินทางไปกับรถขนฝันคันนี
0: ้อ๋อพ่อ

0: ครองและแม่ของเด็กนักกีฬาช่วยกันลงขันทำอาหารมาเป็นกำลังใจให้กับลูก
1: ๆหาประสบการณ์ไปในตัวรายการมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับเดินละ2แมตช์3แมตช์เนี่ยก็มีเงินรางวัลมีถ้วยให้ครับแล้วก็ต้องเอาแชมป์แบบมา2ชุดแบบต้องเอาให้ได
0: ้การแข่งขันครั้งนี้อุ้มบุญเป็นตัวสำรองเขาภูมิใจที่มีรายชื่อติดมาร่วมแข่งกับทีมและหวังว่าจะมีโอกาสได้ลงสนามโชว์ฝีเท้าร่วมกับเพื่อน
2: ๆทุกรายการแข่งขันน่ะเราก็ต้องมีเป้าหมายของเราครับ1พัฒนาเด็กแล้วก็ดูการพัฒนาของเด็กไปเรื่อยว่าคนนี้พัฒนาขนาดไหนถ้าเด็กพัฒนาขึ้นเยอะนะครับเรื่องผลการชนะเนี่ยมันมาอยู่แล้วถามว่าถ้าพูดถึงอ่ะเด็กมันซ้อมแล้วมันไม่พัฒนาอีกอย่างเราก็ไม่อยากจะส่งไปแล้วมันเปลืองเวลาด้วยเราเอาเวลาที่ส่งการแข่งขันเนี่ยไปซ้อมดีกว่าซ้อมให้มันจริงกับคำว่าความอยากก่อนถ้าความอยากมาเนี่ยอย่างในสนามมันจะมาเอง
0: นักฟุตบอลรุ่นยู15ของครูสกลประมาณ30คนแบ่งออกเป็น2ทีมมีทีมชมรมพุทธิรังสีพิบูลกับทีมแตงโมยูไนเต็ดลงแข่งพร้อมกัน2สนามแบบวันเดียวจบผลการแข่งขันรอบเช้านักเตะจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลสามารถชนะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ทั้ง2ทีม

0: มีโอกาสที่จะเข้ารอบตัดเชือกเพื่อลุ้นแชมป
1: ์ถึงแม้ชนะ 4-1 แต่ลูกเกมก็ยังตื่นเลยแต่ก็ดีกว่าแมตช์แรกนิดนึงถ้าเกิดคนอยู่ในระเบียบในระบบเราบอกแล้วว่าวินัยคือหัวใจของนักกีฬาถ้าท่านขาดวินัยเมื่อไหร่คำว่านักกีฬาของท่านค่อยๆหดหายไปก็เหลือแต่คำเดียวไม่มีนักกีฬาเหลือแต่คำว่าลาทันทีสำหรับชีวิตของการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอนาคตรอเขาอยู่แล้วฮะเส้นทางประตูเปิดรอเขาอยู่ทุกอย่างทุกด้านเลยแล้วแต่ว่าเลือกประตูไหนที่ไปประกอบอาชีพตามที่เขาถนัดตามความสามารถของเขาเป้าหมายเราไม่ได้ซ้อมให้จบไปแค่ตรงนี้เราต้องส่งเขาจนเขาบรรลุในเรื่องสัมมาอาชีวะของเขาเนี่ยเช่นจบไปแล้วจากเราไปเรียนต่อมหาลัยได้อีก4ปีมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงสังคมอันนี้คือเป้าหมายไม่ใช่ว่าเราขับรถไปส่งผู้โดยสารแต่ส่งไม่ถึงป้าย
0: การแข่งขันช่วงบ่ายครูสกลเกาะตะข่ายยืนลุ้นทีมชมรมพุทธิรังสีพิบูลที่กำลังโดนนำอยู่3-2หวังจะตีเสมอเพื่อให้ทีมได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศแต่ก็จบลงด้วยการเป็นฝ่ายแพ้
2: คู่ว่าเราจะเจอทีมเดิมที่เราเคยชนะมาไหมหรือว่าเจอฝั่งนู้นไม่รู้ผมว่าใครเข้ามา
0: โค้ชและทีมเด็กๆนักกีฬายังมีอีกหนึ่งความหวังที่เหลืออยู่ในวันนี้คือการลงสนามของทีมแตงโมยูไนเต็ดทีมแตงโมโดนนำไปก่อน2-0แต่พวกเขาสามารถตามตีเสมอกลับมาได
3: ้ดูมาดิแล้วก็พึ่งมาช่วยเราปั๊มบอลบล็อกบอลเวลาที่คิดทางก็ปั๊มไม่อยู่ไม่ต้องเลยแย่ๆเลยเลย
0: ทั้งโค้ชและนักเตะจึงต้องลุ้นกันอย่างหนักในครึ่งหลังผลการแข่งขันในวันนี้ทั้ง2ทีมของครูสกลไม่สามารถคว้าแชมป์กลับบ้านได้ตามที่ตั้งใจแต่อย่างน้อยก็ยังถือว่าได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีพื้นที่แสดงความสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำโจทย์ข้อบกพร่องกลับไปแก้ไข

0: รถคนฝันที่ว่าเนี่ยเราบรรทุกผู้โดยสารคนแล้วคนเล่าเราก็เฝ้าแต่คนเข้าไปคนเพื่อให้เขาได้มีทางออกคนเพื่อให้เขามีอาชีพ
1: ความฝันของครูสกลคืออะไรคะถึงตอนนี
0: ้คือฝันไว้สูงสุดเลยของชีวิตเลยคือว่าเคยสัญญากันไว้กับผู้ชมแล้วก็แฟนคลับเราว่าเราจะแก่ตายไปด้วยกันด้วยการพาบอลไทยไปบอลโลกให้ได
1: ้แล้วถ้าเป้าหมายกับทีมแตงโมและที่นี่ล่ะคะ
0: ปีแรกต้องเป็นแชมป์ในจังหวัดให้ได้ปีที่สองเราต้องได้แชมป์ระดับภาคตะวันออกมีอยู่10จังหวัดเนี่ยให้ได้แชมป์ปีที่3เราต้องก้าวเข้าไปในกรุงเทพก้าวไปอยู่ในส่วนกลางระดับประเทศที่มีกีฬาระดับเรียกกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้
1: จะขับรถขนฝันคันเดิมเข้าไปไหมคะ
0: ก็จะรถขนฝันเนี่ยเดินทางเข้าไปนำพาฝันที่เป็นจริง

0: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
1: เป็นสายธรรมยุทธบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
2: เปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ
1: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
2: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
1: สู้กับตัวเองยากกว่าน
0: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม
3: ต้นเดือนกันยายนปี2026ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีเปิดฉากการรุกคืบแบบสายฟ้าแลบยึดพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลแดงตอนใต้จากกองกำลังรัฐบาลเยเมนได้เกือบทุกจุดรวมถึงเมืองท่าโมคาก่อนที่จะปรากฏตัวที่ช่องแคบบับอามันเดบประตูการค้าที่เชื่อมยุโรปกับเอเชียซาอุดีอาระเบียทำทุกทางเพื่อสกัดการรุกของฮูตีรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากสหรัฐแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซาอุดีอาระเบียเข้าสู่สงครามบทใหม่โดยไร้พันธมิตรและเป็นวันที่คู่สงครามอย่างฮูตีเปลี่ยนร่างจากกองกำลังท้องถิ่นมาเป็นกลุ่มกองกำลังที่คุมพื้นที่ที่ชี้ชะตาของคนทั้งโลกเอาไว้ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่2ตุลาคมนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าว14นาฬิกากับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะนายกรัฐมนตรีได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือลุ่มน้ำภาคกลางพร้อมกับมีการประเมินสถานการณ์น้ำและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เข้าถึงยากและพื้นที่วิกฤตติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรประภาเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณพิพิมลค่ะโฆษกรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางให้เฝ้าระวังมวลน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะเป็นพื้นที่รับน้ำจากตอนบนนะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นเตรียมการความพร้อมค่ะเพื่อที่จะเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงยากค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ไอขออภัยค่ะ JICC โดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเตือนปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมในลักษณะฝนเปลี่ยนฤดูที่ไม่ใช่การตกแช่ก่อนเน้นย้ำนะคะว่าภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะหากประเมินแล้วระดับสูงขึ้นขอให้อพยพไปอยู่ยังที่ศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยค่ะพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนและจัดระบบทีมงานให้การช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่เข้าถึงยากน้ำท่วมสูงหรือลึกค่ะและยังสั่งการให้เตรียมมาตรการรองรับฝนระลอกใหม่ในวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ด้วยค่ะด้านนายธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะในฐานะรองโฆษกสทนช.กล่าวถึงมวลน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักที่จะมารวมกันในแม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะต้องระบายไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะปริมาณน้ำมวลนี้นะคะจะไหลไปสู่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีผ่านกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนการประเมินจุดวิกฤตในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปริมาณน้ำจะไหลลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขยับอยู่ที่เกณฑ์2เมตรบวก 2.25 เมตรค่ะซึ่งจะต่ำกว่าคันป้องกันของทางกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรหากเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำในปี2568ที่มีการระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปัจจุบันนะคะมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าน้อยกว่าที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำเกินกว่าความจุเขื่อนค่ะใช้อยู่ที่ 109% ค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภานะคะคุณผู้ชมคะในจังหวัดสมุทรปราการหลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงแล้วทำให้การเข้าออกรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนยากลำบากนะคะเราจะไปติดตามจากคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดมาจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณชาติชายเชิญค่ะ
2: คุณพิมพิบลครับพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งใน3อำเภอนะครับที่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจุดนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนสุขาภิบาลในพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่นะครับซึ่งจุดนี้พบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังสะสมอยู่ที่ระดับประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะครับทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นเดินทางเข้าออกอย่างลำบากนะครับแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่เป็นจุดที่มีความสำคัญเกี่ยวกับทางศาสนานะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับวัดหลวงพ่อโตครับชาวชุมชนรักประชาตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเข้าออกชุมชนหลังน้ำท่วมขังต่อเนื่องเข้าสู่วันที่6นะครับโดยบางจุดมีระดับน้ำประมาณ 40-50 เซนติเมตรตลอดเส้นทางถนนสุขาภิบาล6นะครับเรื่อยไปจนถึงเส้นทางต่างๆที่อยู่เชื่อมโยงกันนะครับยังพบว่ามีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆนะครับส่งผลให้การเดินทางของชาวบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากบ้านบางหลังต้องติดป้ายแจ้งเตือนให้ชะลอในการขับขี่ครับชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยนะครับว่าระดับน้ำลดลงเฉลี่ยวันละประมาณ4เซนติเมตรนะครับแม้ว่าทางเทศบาลตำบลบางพลีจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือพร้อมนำอาหารมาส่งมอบให้กับประชาชนแต่สถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันครับ
3: มาค่ะเข้าบ้านไม่ได้เลยอ่ะจะถึงก็เอวอ่ะนี่น้ำลดแล้วก็ยังไม่เยอะอ่ะต้องหมดเลยท่วมหมดเลยใช่หมดเลย
4: ไม่เหลืออะไรแล้ว
3: คงขายเครื่องกงเครื่องกวนหมดเลย
4: เครื่องทำขนมขนม
3: ก็มีแค่หน่วยงานมาแจกข้าวสารอาหารแห้งใช่แล้วก็มีข้าวกล่องบ้างเป็นนิดๆหน่อยๆค่ะ
2: ไม่ไกลจากชุมชนรักประชานะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญคือวัดบางพลีใหญ่ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับเป็นศาสนสถานสำคัญและเป็นที่เคารพรักสักการะของชาวบางพลีชาวบ้านให้ข้อมูลนะครับว่าภายในวัดนั้นยังมีน้ำท่วมขังนะครับโดยจุดที่มีระดับน้ำลึกที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรนะครับขณะเดียวกันอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวัดบางพลีใหญ่ในยังมีกำหนดการจัดงานประเพณีรับบัวนะครับซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญของชาวบางพลีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมนะครับหากสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายนะครับจึงทำให้คนในพื้นที่กังวลนะครับว่าการจัดงานประเพณีสำคัญของคนในชุมชนในปีนี้จะมีขึ้นหรือไม่ครับกับจุดนี้มีความสำคัญนะครับคุณพิมพ์พิมลครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้กับคลองสำโรงซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจากการสังเกตพบว่าขณะนี้

0: ับน้ำอย่างล้นตลิ่งครับ
1: ขอบคุณคุณชาติชายนะคะอีกสักครู่เกาะติดสถานการณ์น้ำกัน2ชั่วโมงเต็มกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณธิดารัตน์นะคะและกลับมาติดตามชมข่าวได้อีกครั้งในเวลา 16:00 นส่วนช่วงนี้ดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะสวัสดีค่ะ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมกำลังชมสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะเราเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นนะคะกับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำอยู่เช่นเดิมนะคะ
1: ภาพเปิดมานะคะทีมงานของเราประมวลหลายจังหวัดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันบางพื้นที่มีบ้างที่น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงอ่วมอยู่อย่างเช่นซีกภาคตะวันออกนะคะและภาคกลางต้องรับมือต่อจากนี้ด้วยคืออยุธยานนทบุรีซีกนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะอาจารย์ชนชัยมานะคะ
0: วันนี้เชิญท่านอาจารย์สศินเฉลิมลาภค่ะท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แต่ก่อนที่จะให้อาจารย์สศินวิเคราะห์น้ำนะคะภาพรวมทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวิกฤตหรือไม่นะคะคุณผู้ชมคะคือไทยพีบีเอสของเราพยายามเกาะติดเหมือนกันอาจารย์ทั้งสองท่านเคยไหมคะเวลาที่เราเล่นโซเชียลเรามักจะเห็นว่ามันจะมีข่าวหุ้ยน้ำขึ้นสูงสูงมากเฮ้ยมันข่าวจริงข่าวปลอมหรือเปล่าเนี่ยจระเข้หลุดลงมาหมาเดินในน้ำเรือแบบว่าพายแล้วมันย้อนหลังกลับแบบนี้หากเจอคลิปแบบนี้คุณอย่าเพิ่งแชร์นะคะถ้าหากคุณสงสัยส่งเข้ามาที่ไทย PBS Verify ได้เลยค่ะเราจะช่วยนะคะคัดกรองข่าวปลอมทั้งหมดแล้วก็หยุดสกัดเอาไว้ก่อนนะคะช่วยได้ระหว่างนี้นะคะเราก็เปิดเป็นศูนย์บริจาคสิ่งของด้วยเช่นเดียวกันนะคะขึ้นหน้าจอให้เวลานี้ค่ะคุณผู้ชมเองสามารถร่วมกันบริจาคสิ่งของเข้ามานะคะที่ไทย PBS ได้เลยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดบริจาคเข้ามาได้ใครไม่สะดวกมาบริจาคสิ่งของบริจาคเป็นตัวเงินเลยหมายเลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ
0: ค่ะเราเพิ่มเติมอีกนิดนะคะคุณผู้ชมน้องแป้งพอเล่นๆไปเราก็ไปเจอยกของด่วนยกของด่วนข่าว3วันที่แล้วคือเวลาจะโพสอะไรต่อให้เป็นข่าวจริงคุณผู้ชมคะควรระบุวันที่ไม่ใช่งั้นเราดูสับสนเราอ่านไล่ดูข้างหลังสิอ๋อข่าว3วันแล้ว

0: มันไม่ควรทำค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: หรือว่าถ้าหากเจอแบบนี้ก็ส่งมาให้เราช่วยตรวจสอบได้ว
0: ัน
1: นี้ค่ะเราก่อติดหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะพื้นที่ที่น่ากังวลเราก็เลยส่งนักข่าวของเราไปชื่อว่าคุณบัควัตชมศรีพี่ปัดนะคะพ
0: ี
1: ่ปัดจะรายงานสดมาจากจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่นี้มีสิ่งที่น่าสนใจเนื่องจากว่ารองเลขาธิการสทนช.ท่านลงพื้นที่บริหารน้ำด้วยตัวเองวันนี้เดี๋ยวรายงานเข้ามาพี่ปัดอยู่จอบนจอกลางค่ะจอกลางเป็นพี่เปิ้ลวันนิสารายงานสดมาจากอำเภอวาจังหวัดสมุทรสงครามพ
0: ื
1: ้นที่นี้น้ำเข้าแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดด้วยส่วนจอล่างสุดนะคะชนนค่ะชนนอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์กรุงเทพมหานครเขาบอกว่าน้ำมันเหม็นมากเหม็นแบบว่าอยู่กันแทบไม่ได้ใช้คำนี้เลยแล้วก
0: ็
1: มีคนท้องร่วงค่ะ
0: อ
1: าหารเป็นพิษ
0: นั่นไงความไม่สะอาดจากน้ำ
1: เดี๋ยววันนี้ชนนรายงานเข้ามาให้เรารับทราบกันด้วยค่ะ
0: ค่ะโอเค
1: คุยกับอาจารย์ศาสตร์
0: คุยกับอาจารย์นิดนึงอาจารย์ก็ดิ้นก็ไม่อยากจะบ่นเรื่องกรุงเทพมาดิ้นว่ากรุงเทพมันก็รู้ๆกันอยู่นี่แดดออกแล้ว ดิ้นก็ว่ามันก็เริ่มคลี่คลายนักวิชาการเข้ามาที่โต๊ะดิ้นก็บอกว่าอีกวัน2วันน้ำทะเลก็จะลดเราก็จะสูบออกกรุงเทพก็น่าจะแคล้วคลาดดิ้นห่วงบ้านอาจารย์นะคะเตรียมหรือยังครับพระขมงขม้าห่วงยางลอยคอยุทธยานะคะ
2: ท่วมมาอาทิตย์กว่าแล้วนี
0: ่หรอ
2: เสร็จแล้วเสร็จแล้วหมายความว่าอยู่ในภาวะภัยพิบัติ
0: ก็อยู่ได้แล้วหรอ
2: ไม่ใช่อยู่ได้ตอนนี้อยู่ได้แต่ถ้าเกิดเติมน้ำมาอีกที่เขาบอกว่าไอ้ 2,000 3,000 อะไรเงี้ยม
0: ัน
2: เป็นอย่างนี้วันนี้มัน 2,000
0: ค่ะ
2: มันจะมาบอกว่าเห็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่า 2,300 2,400 2,500 อารมณ์มันเป็นยังไงอารมณ์มันก็คือขึ้นอีกประมาณ120เหมือนดอกเบี้ย120ก็คือ2วันนี้ 2,000 มันแค่เข่าใช่มั้ยคราวนี้ทีละคืบอ่ะร้อยละคืบมันถึงไหนอ่ะใช่ไหมฮะคราวนี้บางพื้นที่เนี่ยนะครับบ้านผมเนี่ยมันแค่เข่ามันก็ขึ้นมาสูงสุดถ้า 2,500 ก็แค่เอวแต่ที่บางบานเนี่ยถ้ามีรูปขึ้นรูปน้ำสีส้มๆแถวหลังคาที่มันกำลังจะปริ่มน้ำให้ด้วยก็ได้
0: ค่ะ
2: คือที่บางบานเนี่ยมันต่ำกว่าพอมันต่ำกว่าปุ๊บเนี่ยมันน้ำเนี่ยมันก็อีก60เซนมันจะถึงพื้นบ้านของคนส่วนใหญ
0: ่
2: มันต่างกันเยอะนะครับถ้าเขาสามารถที่จะไม่ปล่อยน้ำมา 2,500 แล้วปล่อยมาแค่ 2,400
0: ค่ะ
2: คนเนี่ยมันอยู่ได้แต่ตอนนี้มีน้องที่บางบานบอกไม่มีที่ซุกหัวนอนถ้าปล่อยมาขนาดอีก300ก็คืออีก3คืบ ม
0: ัน
2: ต่างเยอะนะถ้าเกิดอย่างบ้านผมแค่หัวเข่าเนี่ยอีก3คืบมันก็แค่เอวแต่ถ้าเกิดว่าบ้านคนที่เขาถึงพื้นแล้วเขาเป็นบ้านใต้ถุนสูงอยู่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเขาต้องอพยพย้ายที่ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่เวลาที่เรามองการอพยพเนี่ยเราต้องมองอีกแบบนึงเนาะเวลาเขาบอกเอ้ยอยู่ไม่ได้อพยพแล้วใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมด อะไรแบบเนี้ย
0: อพยพไปไหนใครมารับ
2: ใช่
0: รถไม่มี
2: แล้วสมมติ
0: แล้ว
2: ไม่ม
0: ีใครนะใต้ถุนน่ะ
2: ใต้ถุนเรียบร้อยไปแล้วตอนนี
0: ้
2: ท
0: ั้
2: งหมดจบแล้วรถเขาเอาไปจอดไว้ที่ถนนที่ถนนตอนนี้ก็มีเต็นท์กลางมีอะไรกลางก็ต้องผลัดเวรกันไปเฝ้ารถเดี๋ยวก็โดนงัดแงะอะไรแบบนี
0: ้วัวควายหมาแมวอ่ะ
2: ก็ขึ้นบ้านไป
0: เหรอ
2: แต่พวกแถวนี้เขาน้ำท่วมปีเว้นปีอันนั้นก็มีวิธีจัดการแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าถึงพื้นบ้านเขาได้ไหมเพราะถึงพื้นบ้านปุ๊บเนี่ยมันเดือดร้อนมากเพราะว่าของทั้งหมดเดี๋ยวเขาก็เอาขึ้นบ้านหมดแล้ว
0: ยังตามก็ไปท่วมชั้นบนอีก
2: ใช่การที่ท่วมแบบนั้นเนี่ยการที่ท่วมแบบนั้นเนี่ยมันท่วมเพราะอะไรทำไมเขาไม่ออกบ้านเนี่ยเขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทำไมเขาไม่ออกแบบบ้านให้สูงกว่าน้ำท่วมปกติเขาโง่ขนาดที่น้ำเคยท่วมพ่อแม่เคยสร้างแล้วปลูกแค่นี้เหรอมันไม่ใช่ไง มันท่วมเพิ่มขึ้น
0: อาจารย์น้ำที่มาทุกปีมันเพิ่มขึ้น
2: ไม่น้ำเท่าเดิมน้ำเท่าเดิมแต่อยุธยาเวลาเราบอกอยุธยาน้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยนะครับน้ำไม่ท่วมอยุธยานะครับใครจะไปเที่ยวไปเลยเมื่อไหร่ก็ไปปีนี้ผมก็เชื่อว่าไม่ท่วมแต่ข่าวที่ออกเนี่ยบางทีนะทำแผนที่มาเนี่ยแผนที่น้ำลงมาแล้วก็ท่วมอยุธยาแล้วถ้าปล่อยมา 2,500 แล้วบอกว่าอยุธยาท่วมแล้วก็ช่วยคือระบายสีทั้งอยุธยาว่าท่วมมันไม่จริงไงเพราะทำอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาทำเศรษฐกิจอ่ะเขาทำโรงแรมเขาทำการท่องเที่ยว
0: เจ๊งหมดสิ
2: เขาเจ๊งสิเพราะว่าความไม่รู้แล้วอยากทำอินฟอร์เมชัน
0: ค่ะ
1: งั้นอาจารย์บอกไปเลยค่ะหน้าจอเผื่อคุณผู้ชมรับชมอยู่เสาร์อาท
2: ิตย์ไปเที่ยวอยุธยาฮะ
1: อยากจะไปเที่ยวมันท่วมซีกไหนเส้นไหนขับได้เส้นไหนขับไม่ได
2: ้ไม่ใช่ซีกมันท่วม เส้น

0: เส้นแบบมีแม่น้ำ
1: ค่ะ
0: แม่น้ำแล้วมีถนนสองข้างแม่น้ำเนี่ยมีถนนสองข้างแม่น้ำเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วน้ำมันอยู่ในถูกขังอยู่ระหว่างถนนสองข้าง

0: บนหัวเวียงหนึ่งตำบล
1: หัวเวียงร้านกุ้งเผายังอยู่ใช่ไหมคะ
0: ยังอยู่อย่างเงี้ยแต่พอเราบอกว่าลุยาน้ำท่วมเนี่ยก็มีคนเมสเซจมาหาผมเยอะเลยว่า
1: ค่ะ
0: ว่าไปเที่ยวได้ไหมเส้นทางจะมายุทธยาจะต้องผ่านท่วมตรงไหนบ้างคือทำไมเราเสนอข่าวกันแบบนี้แล้วทำไมเราทำอินฟอร์เมชันอะไรกันแบบนี้คืออยากจะกระจายภัยพิบัติผมว่าเพราะรู้ว่าถ่ายฟีดมาเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอว่าถ้าปล่อยน้ำ 2,500 ท่วมยุทธยาก็ระบายสีจังหวัดยุทธยา
2: ค่ะ
0: แล้วทีเดี๋ยวที่ใช้ AI ทำก็ยิ่งผิดเพราะ AI เนี่ยส่วนใหญ่ทำแผนที่ผิดหมด
1: ค่ะเรียนจะปัดปุ่งค่ะอาจารย์ขาม
0: ันน่าเครียดมากนะแต่ในขณะเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีใครคิดว่ามันท่วมตรงไหนแล้วผมก็ไม่เห็นมีความช่วยเหลืออะไรไปช่วยเขาเลยเพราะทั้งที่ยุทธยาเนี่ยเมื่อวานผมประชุมกับท่านผู้ว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดบอกผมเพิ่งมาใหม่แต่ผมหาข้อมูลมานะครับว่ายุทธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมประจำผมบอกไม่ใช่ยุทธยาไม่ใช่พื้นที่ลุ่มต่ำแองกระทะบ้าบออะไรไม่ใช่เลยยุทธยาเป็นพื้นที่ราบน้ำเคยเป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมไม่ถึงแล้วเพราะว่าถมดินกันเป็นนิคมอุตสาหกรรมไปครึ่งจังหวัดเป็นเมืองไปครึ่งจังหวัดมีคันกั้นน้ำไม่ให้น้ำออกมาที่ทุ่งอีกทั้งหมดตอนนี้เหลือน้ำท่วมพื้นที่ยุทธยาที่ควรท่วมอยู่แค่ 5.1% อันนี้เอานี้ก่อน
2: อัน
0: นี้ที่บางบานอันนี้ที่คือที่หมู่ที่แถวบ้านแถวบางหักหรือที่ไหนก็ไม่รู้ผมเพิ่งไปถ่ายมาเมื่อเช้า
1: เองท่วมเยอะอยู่นะ
0: เอาภาพเมื่อกี้ขึ้นภาพน้ำสีส้มเมื่อกี้
2: ไม่เป็นไรแต่ดูใน iPad หนูได้อาจารย์ขานี่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่สิเมื่อกี้ภาพแรก
2: ภาพแรก
0: เมื่อกี้ตอนแรกที่บอกอยู่อันนี้ถูกแล้ว
2: อ
1: ันนี้เมื่อกี้กลับไปสีส้มเมื่อกี้นี้ไม่ใช่อันนี้ลุยน้ำ
2: สีส้มบ้านหลังสีส้มใช่ไหมอาจารย์ขา
1: อันนี้บ้านอาจารย์เหรอคะหลังไหนคะ
0: อันนี้หลังนี้บ้านพัก
1: ตายบ้านทรงเอสวยจัง
0: ไม่อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้บ้านผม
1: เหรออ
0: ันเนี้ยอันนี้มีเห็น
2: อันนี้
0: หยุดนะหยุด
1: นี่บ้านอาจารย์เหรอสีส้มใช่
0: คราวนี้ใช้สมาธินิด
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ดูมันท่วมหลังคาเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นพื้นที่อยู่ชั่วคราวนะครับที่มีไอ้จานดาวเทียมแดงๆอ่ะคราวนี้ดูบ้านสีบ้านที่กำลังจะท่วมพื้นเห็นไหมครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่น้ำเขาเรียกว่าน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เข้ามาที่คลองบางหลวงเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับพอมาดูปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าตรงเสาเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเนี่ย60เซนใช่ไหมโดยประมาณอ่ะครึ่งเมตรโดยประมาณ40ถึง60เซนมองเสาไปถึงพื้นบ้านนะครับโดยประมาณการเนี่ยเวลาเขาปล่อยเพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรเช่นจาก 2,200 เป็น 2,300 2,400 2,500 ขึ้นทีละคืบหรือประมาณ 20-25 เซนมันไม่เป๊ะหรอกดังนั้นถ้าปล่อย2ตอนนี้อันนี้คือน้ำท่วม 2,200 เขาเรียก 2,200 คนยุทธยาเนี่ยถ้า 2,300 อยู่ได
1: ้
0: 2,400 ถ้าส้วมอยู่ข้างบนลาดส้วมไม่ลงไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ลาดแทบไม่ลงแล้ว
1: Okay.
0: น
1: ึ
0: กออกไหมฮะแต่ว่าก็โอเคก็ว่ากันไปแต่ถ้าถึงขั้นที่ท่วมพื้นบ้านเนี่ยอันนี้เดือดร้อนมากอาจจะต้องย้ายอะไรทุกอย่างออกดังนั้นถ้า 2,500 อย่างที่กรมชลบอกอะไรจะเกิดขึ้น
1: ค่ะส้วมใช้ไม่ได้ขนของขึ้นชั้นบน
0: ใช่คนป่วยคนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ยุ่งแล้วแล้วท่วมอยุธยาเนี่ยเขาท่วมประมาณ20วันเดือนหนึ่งนะไม่ใช่อพยพแบบน้ำป่าไหลหลากแล้วอีก3วันเข้ามามันท่วมแช่อยู่อย่างนี้ดังนั้นถ้ามันอยู่ 2,200 อยู่อย่างนี้อ้าวมา
1: เขาอยู่ได้
0: ก็ว่ากันก็เดือดร้อนแต่ถ้า 2,500 เนี่ยไม่มีที่ซุกหัวนอนนะแต่ปีที่แล้วมันไปถึง 2,800 2,800 ก็คือมีเตียงพอมีเตียงปุ๊บหนุนเตียงขึ้นมาแล้วนอนอยู่น้ำรอบตัวเงี้ยน้ำท่วมอยู่รอบตัวในบ้านคือนอนบนน้ำแล้วหนุนไปจนถึงติดฟ้าก็มี
1: อุ๊ยแล้วถ้าเกิดกลางคืนนอนมันน้ำมาอีกไปติดตายอยู่บนฟ้าเหรออาจารย
0: ์คราวนี้เวลาที่คนเขาอยู่อย่างนี้มาเนี่ยจะให้คนเขาบอกว่าคุณจะย้ายไปไหนล่ะ
1: ไม่ไป
0: ย้ายไปโรงเรียนแถวนั้นเหรอย้ายไปวัดคือก็ย้ายไประดับหนึ่งคนป่วยคนเจ็บใช่ไหมแต่มันไม่ใช่วันเดียวนะ
2: 20
0: วันมันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดมันเลย 2,500 ไปมันมีปัญหาอีกก็คือท่วมถนนพอท่วมถนนเท่านี้มันเดินทางเข้าเมืองไม่ได้เดินทางไปโรงพยาบาลไม่ได้รถกับข้าวเข้ามาไม่ได้ดังนั้นหมายความว่าเวลาที่เราฟังเนี่ยว่าน้ำท่วม 2,200 2,300 2,400 เนี่ยมันต้องให้เห็นภาพแล้วคนอยุธยาเองเนี่ยไม่ทราบเลยว่าคลองนี้คือคลองแบ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาที่ผ่านวัดชัยวัฒนารามผ่านวัดพนัญเชิงคลองนี้แบ่งน้ำมาเกือบครึ่งหนึ่งถ้าคลองนี้เขาไม่รับน้ำนะเช่นเขาโมโหขึ้นมาเขาไม่เอาอ่ะอาจจะรวบตังค์ซื้อกระสอบสายปิดสมมติเนี้ยสมมติถมคิดเล่นๆฉันไม่เอาน้ำฉันถามวิธี
1: อ
0: ยุธยาเกาะเมืองที่เป็น เมืองเศรษฐกิจก็ทั่วหมด
1: อ
0: ันนี้

0: น้ำครึ่งหนึ่งมาอยู่ที่นี่
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: อาจารย์ค่ะแววแวว
0: คือแต่ว่ามันไม่ได้ท่วมเยอะไอ้เนี่ยคือเลยเข้าไปตรงต้นไม้เขียวๆอ่ะคือแม่น้ำตรงต้นไม้อาจจะเป็นต้นมะม่วงเห็นกลมๆอ่
2: ะ
0: แล้วผมยืนอยู่บนถนนแต่เลยถนนฝั่งนี้เป็นทุ่งนาเวิ้งวางน้ำแห้งสนิท
2: เขาบอกว่าจะปล่อยถึง 2,900 จริงไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ทราบไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันโทษเขาก็ไม่ได้นะไม่ผมไม่โกรธเขาเลยเพราะเขาพยายามจะปล่อยน้อยที่สุดแต่คราวนี้จากการคำนวณเนี่ยวันที่3คือวันเสาร์อ่ะน้ำที่นครสวรรค์มันมา 3,000 มันที่นครสวรรค์คือตรงค่ายจิรประวัติตรงสะพานในสวยๆอ่ะพอมาที่นครสวรรค์ 3,000 เนี่ยเขาก็จะพยายามจะเบี่ยงออกไปทางลพบุรีครึ่งไปทางนี้ครึ่งนึงไปทางสุพรรณอีกอันนึงก็จะลบไปประมาณ400ลบไปประมาณ400หรือ500สุดๆก็คือมันก็จะมาถึง 2,500 400ก็คือ 2,600 แต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำจากแม่น้ำสแกกลางแอบมาอีกเนี่ยมันก็จะมาบวกมาอีกร้อยหนึ่งมันอาจจะต้องเป็น 2,700
1: อยู่ไม่ได้แล้ว
0: แบบนี้ไงดังนั้นเนี่ยพออย่างนี้ปุ๊บมันลุ้นมากเพราะว่าปีนี้เขาเตรียมตัวเอลนีโญนะอย่าลืมว่าเขาเตรียมตัวจะเป็นปีที่เขาอยู่สบายๆ สักปีหนึ่งมันก็มาอย่างเงี้ยพอมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ายุทธยาเนี่ยมันยุ่งแล้วเพราะว่าแล้วนี่มันมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งปัญหาทางจิตใจก็คือที่ผมยืนอยู่บนถนนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเข้ามาอีกข้างเนี่ยบนถนนเนี่ยมีทุ่งนาที่ไม่มีบ้านคนเลยนะไม่มีข้าวด้วยนะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วแต่ไม่มีน้ำ
2: แห้งเลย
0: ไม่มีน้ำแทนที่จะแบ่งตรงนี้ไปสักครึ่งหนึ่งให้มันลดลงอย่างน้อย20เซน
1: 20เซนนี่
0: ใช่แต่ถ้า20เซนนี่เขาก็อยู่ได้ถูกไหมมันแค่นิดเดียวเองแต่ถ้าเราสามารถแบ่งน้ำเขาเนี่ยให้เข้ามาในทุ่งนาได้เนี่ยมันก็จะ
1: อาจารย์แล้วทำไมเขาไม่ขุดแล้วไม่ขอให้เข้าไปในนาเขา
0: ที่นามันเป็นเขตชนประทานกรมชนเขากลัวว่าในเขตชนประทานเดี๋ยวน้ำท่วมแล้วคนที่เป็นเจ้าของที่นาอาจจะซึ่งมันเขาคนที่อาจจะไม่ใช่ของที่นาซึ่งมันจะมีปัญหาความขัดแย้งไงคนที่เขาอยู่ในบ้านน้ำท่วมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ปล่อยไปที่นาทั้งที่ในอดีตเนี่ยมันกระจายน้ำออกไปแต่พอตอนหลังเนี่ยหลังจากปี54เขาบอกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันจะแผ่ไปทุ่งนาแล้วมันควบคุมไม่ได้แต่ให้ท่วมคาบ้านคนอยู่เงี้ยมันควบคุมได้ยังเห็นอยู่พื้นที่น้ำท่วมก็ลดลงเขาอาจจะคิดอย่างนี
2: ้
0: แต่ว่าในความรู้สึกของผู้คนเนี่ยคือ20เซนมันสำคัญคราวนี้มันมีปัญหาทะเลาะกันมาตลอดว่าทำไมไม่กระจายลงทุ่งฝ่ายวิศวกรแหล่งน้ำก็บอกว่าถ้าลงทุ่งน้ำจะลดลงไหมล่ะมันไม่ลดหรอกเพราะอะไรไหมเพราะน้ำมันมาจากทางเหนือเนี่ยมันมาเยอะมากปัญหาก็คือวันนี้อยุธยารับจบอยุธยารับจบหมายความว่าจากชัยนาทอาจารย์คิดถึงเวลาไปเที่ยวชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาขับรถแป๊บเดียวน้ำมา24ชั่วโมง24ชั่วโมงอ่ะน้ำไหลในแม่น้ำมาปล่อยน้ํา 2,500 เที่ยงคืนวันนี้ประมาณดึกๆอยุธยาเริ่มรับผลกระทบเพิ่มขึ้นแต่มันขึ้นเรื่อยๆเพราะขึ้นนี่ละขั้นบันไดน้ำมันขึ้นเรื่อยๆแต่คืบนึงเนี่ยคือมีเวลา24ชั่วโมงคราวนี้สิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวน้ำท่วมเท่าไหร่ใช่ไหมครับท่วมแต่อยุธยาใช่ไหมทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยในอดีตสมัยอาจารย์วัยรุ่นเนี่ยไม่วัยรุ่นหรอกตอนหนุ่มๆก็ท่วมทั่วกันสิงห์บุรีอ่างทองมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมหมดลุ่มต่ำที่ไหนภาคกลางตอนล่างตอนหลังเนี่ยสิงห์บุรีเขาแอบทำโดยกรมโยธาธิการเนี่ยทำกำแพงติดแม่น้ำเลยขึ้นมามองแม่น้ำไม่ได้เลยชาวบ้านบอกดีน้ำไม่ท่วมอ่างทองก็ทำสำเร็จสิงห์บุรีเกือบ 100% อ่างทองเกือบ 100% ดังนั้นทุ่งที่สิงห์บุรีอ่างทองก็ไม่รับน้ำก็ลำเลียงน้ำอย่างสูงเนี่ยพุ่งมาที่ยุทธยายุทธยายังไม่ได้ทำกำแพงเท่าไหร
1: ่ถ้าทำล่ะ
0: ก็ตอนนี้แต่เพราะที่เขาไม่ทำเพราะว่าก
1: รุงเทพหมดเลย
0: เพราะเขาไม่ทำก็เพราะว่ายุทธยามันทำเป็นคันกั้นน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ท่วมชาวบ้านเพราะชาวบ้านอยู่ริมน้ำแต่ที่อ่างทองสิงห์บุรีเขาหน้าบ้านชาวบ้านเลยไง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ายุทธยามันแตกแม่น้ำมันแตกออกเป็น3สายมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันเยอะไปหมดมันท่วมอีก3คลองบางบานเริ่มทำแต่ที่ยุทธยาในเกาะเมืองมันสูงอยู่ฝั่งละอีกฝั่งเขาไม่ได้ทำ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมติยุทธยาทำทั้งคลองนี้ชื่อคลองบางหลวงคลองบางบานหรือว่าแม่น้ำน้อยด้วยแล้วก็อยุธยาด้วย
1: ทำหมด
0: ทั้งหมดจะมารวมมาที่บางไทรเราจะปล่อยไปปทุมนนท์กรุงเทพตอนนี้กรุงเทพอยู่อย่างนี้ปุ๊บถ้าเราพุ่งปรี๊ดมาหากรุงเทพมหาปทุมมหานนท์ตอนนี้ยุทธยารับจบอยู่ไง
1: เข้าใจ
0: แต่ว่ายุทธยาเองให้บางบานรับจบนะไม่ใช่คนยุทธยาก็คนยุทธยาก็เหมือนกรุงเทพเหมือนกันก็คืออยู่สบายบนความเดือดร้อนของพี่น้องที่แค่12ตำบล
2: เห็นใจเขาคือผู้เสียสละ
0: ไม่เคยมีใครอธิบายแบบผมนะเคยได้ยินไหมดังนั้นเวลาเราจะไปยุทธยาจะน้ำท่วมไหมเนี่ยเรารู้สึก
1: เราได้ยินมาท่วมทั้งจังหวัด
0: ใช่เรานึกถึงบ้านพวกนี้ที่เขาแบบนี่มาหาฉันนี่มาดูน้ำท่วมตรงนี้แล้วก็ช่วยไปเที่ยวในยุทธยาให้เศรษฐกิจมันดีๆแล้วพอเศรษฐกิจดีๆเนี่ยคนยุทธยาเสียภาษีเยอะมาให้พวกนี้ได้ไหมผมอะโคตรอยากเสียเลยแต่มันไม่มีไงมันไม่มีเรื่องแบบนี้คือคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยทั้งคนกรุงเทพปทุมนนท์ยุทธยาที่ไม่ท่วมเนี่ยวันนี้มันต้องมามองเรื่องพวกนี้แล้วชดเชยบ้านผมท่วมแค่เข่าเองแค่เอวเองพวกนี้ท่วมอยู่ไม่ได้ชดเชยเท่ากัน
2: 9,000
0: แต่เขารับจบไงพวกนี้เขารับจบอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูข่าวอยุธยาน้ำจะท่วมเนี่ยแล้วก็ชอบตีข่าวกันว่าน้ำเหนือจะมาผมก็รู้สึกคนกรุงเทพเนี่ยมองอะไรแต่ตัวเองเยอะไปนิดนึงนะแต่ไม่ได้เขาไม่รู้ผิดเพราะว่าสื่อมันบอกอย่างนั้นแต่จริงๆกำลังมีคนรับจบอยู่นะ
1: ทีนี้ไอ้รับจบนี่ต้องแช่งนี่นานไหมคะ
0: ปีที่แล้ว3 เดือน
1: แล้วปีนี้คาดว่า
0: ปีนี้ไม่ถึงแล้วครับสักเดือนเดียว
1: อ๋อเหรอก็ 9,000 เดือนนึงก็โอเคนะ
2: ไม่แต่ว่าถ้าหากแช่แล้วปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นสมมุติถ้าหากเป็น 2,900 ก็น่าจะขอบหน้าต่างบ้านสีส้ม
1: มันจะไม่ได้แหละ
2: สิน
1: ี่ 2,200 ก็ยังแบบพอทน 2,300 ส้วมเข้าไม่ได้ใช่มั้ยชั้นล่าง
0: อันนี้ก็บางบ้านก็เข้าไม่ได้แหละใช่มั้ย
1: เหรอแล้วเขาจะอยู่กันยังไง
0: บ้านที่สูงสูงเนี่ยบ้านที่สูงสูงเนี่ยคือเขารับน้ำจากที่มันเคยแผ่ไปทั้งจังหวัดท่วมไปหลายๆที่เนี่ยเอามาอยู่ที่ลำน้ำเดียว2 ลำน้ำตอนนี้เหลือที่ท่วมอยู่แค่2 ลำน้ำคือที่คลองบางหลวงกับแม่น้ำเจ้าพระยาแถวภูเขาทองเหลืออยู่2 ลำน้ำที่ท่วมอยู่ดังนั้นน้ำทั้งหมดตอนนี้มันที่ท่วมเคย 100% เนี่ยตอนนี้เหลือ 5.1% ดังนั้นไม่แปลกที่น้ำมันจะสูงขึ้นท่วมนานขึ้นท่วมเร็วขึ้นแต่ไม่มีใครเคยพูดเรื่องพวกนี้
1: อาจารย์เพราะฉะนั้น
0: แล้วบ้านพวกนี้คือยกเป็นแสนนะยกขึ้นมายกขึ้นมา
1: อ๋อเดี๋ยวนึกว่าเขาไปปลูกแบบทรงข้างล่างโล่งไว้รับน้ำแล้ว
0: นั่นเขายกแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกที่เราดูกันแต่ตอนหลังใครพอมีเงินเนี่ยเขาจะยกเขาจะจ้างยกดีดทีก็เป็นแสน
1: โอ้
0: หลายแสนดีดขึ้นก็ใช้เงินเป็น6 หลัก 7 หลักอ่ะเขาก็ต้องพยายามทำเป็นดีดหนีทุกคนบางทีดีดหนีบางบ้าน
1: แข็งแรงไหมคะดีดเนี่ย
0: ช่างเขามืออาชีพครับแต่บางบ้านดีดขึ้นไปจนมันไม่แข็งแรงแล้วมันสูง
2: เกินไป
0: มันสูงบางบ้านสูง3 เมตรแล้วไง
1: โอ
0: ้บางบ้านที่เขาต่ำมากๆเขาต้องดีดขึ้นสูงมากเนี่ย
1: ยิ่งกลัวเวลาน้ำมันมามันมีกระแสน้ำมันไปดีดสูงมันไป
0: เขาไม่รู้แหละมันก็ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยคนนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่งั้นให้เขาอยู่อย่างเงี้ยก็จะต้องดีดบ้านให้เขาไหมล่ะแล้วเวลาบางทีนักการเมืองมาบอกว่าอะไรนะชาวบ้านไปปลูกบ้านขวางลำน้ำเขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นกรุงศรีอยุธยาก็มีชุมชนแบบนี้นะ
1: สรุปบ้าน
0: พอใครไปมองเห็น
1: มาก่อน
0: ไปอยู่ได้ยังไงพื้นที่น้ำท่วมคือถ้ามีเวลาต้องนึกถึงเนี้ยทำไมคนเขาอยู่บ้านริมน้ำคนเขาอยู่บ้านริมน้ำไม่ใช่เพราะเขาสัญจรทางน้ำอย่างเดียวริมน้ำเนี่ยมันสูงกว่าทุ่งนาเพราะตะกอนที่มันท่วมเนี่ยมันจะตกริมน้ำก่อนมันจะเป็นคันดินยาวเลย
1: ทำอะไรก็งอกงามดีนะ
0: ไม่งอกงามเขาปลูกบ้านอยู่แล้วน้ำลอดใต้ถุนบ้านไปขังในนาครับ
1: ลอดใต้ถุนบ้านวิ่งไป
0: ขังในนาแล้วเขาก็เดินลุยน้ำเขาลงเรือชีวิตเขาอยู่อย่างนี้คราวนี้พอมันต้องไปขังในนาคุณก็กั้นถนนปึ้งน้ำก็ไม่ลงนาไอ้บ้านที่เขาเลือกมาแล้วเลือกมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแล้วว่าฉันจะอยู่เพื่อให้น้ำลอดใต้ถุนบ้านก็ล็อกไว้ดังนั้นเคยท่วมเอวท่วมเข่าท่วมหัวบางปีมันก็ขึ้นถึงหน้าต่างทุกปีเพราะการจัดการน้ำดังนั้นอยุธยาไม่ใช่พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงทุกปีไม่ใช่อยุธยาคือพื้นที่ที่ถูกระบายน้ำผ่านและใช้ทุ่งเป็นที่หน่วงน้ำเวลาวิกฤตเพื่อไม่ให้เข้าไปท่วมปทุมนนท์กรุงเทพและพื้นที่ที่ระบายน้ำผ่านมีแค่ประมาณ7 อำเภอของแม่น้ำเจ้าพญาคลองบางหลวงและแม่น้ำลพบุรีเท่านั้นที่รับจบให้ประเทศอยู่วันนี
2: ้อาจารย์ศาสินพูดแทนใจคนอยุธยาทั้งจังหวัดจริงๆ
0: ไม่ใช่คนบางบานหยุดอันนี้แหละนี่แหละภูมิศาสตร์ไม่แม่นไม่ใช่
1: บางบานเฉพาะบางบาน
2: ที่น้ำท่วมอยุธยา
0: บางบานหนักสุดนี่มันเป็น7 อำเภอที่บางบานเขาโดนก่อนแล้วอำเภอเดียวคือเสนาพอหลังจากนั้นอันนั้นคือเขาโดนมาตั้งแต่ 1,000 นะครับ 1,000 เขาเริ่มท่วม 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 จนถึง 2,000 บ้านผมบางมหันเริ่มบางมหันบางปะอินบางไทรเริ่มท่วมก็เริ่มช้ากว่าเขาไงแล้วก็ท่วมแค่นั้นแหละก็ท่วมแค่เอวแค่อก
1: ตอนนี้บ้านอาจารย์ชั้นล่างไปหมดแล้วใช่ไหม
0: ไม่ไปผมได้อีกเยอะผมได้

0: ผมได้ถึง 2,800 ผมได้ถึง 2,800 ถึงจะเข้าช่วงไม่ได
1: ้ตอนอาจารย์ไปสร้างอาจารย์ประมาณไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่เขารู้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้แต่พวกบางบานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องโฟลว์ผ่านเขาไงต้องที่เขาบอกว่าระบายทางดิ่งดังนั้นที่แป้งบอกว่าคนยุทธยาผู้แทนใจคนยุทธยาคนยุทธยาไม่รู้คนยุทธยาก็คิดว่ากลัวจะท่วมเกาะเมืองไหมโน่นนี่นั่นไหมพวกบางบานเขารับจบให้ไปครึ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ผู้แทนใจคนยุทธยาเพราะว่าคนยุทธยาไม่รู้เรื่องนี
1: ้แต่บางทีมันก็เข้าไปจนถึงวัดในมงในเมืองมันก็แหมคนมันก็ต้องคิดสิว่าปีนี้จะมาอีกไหมนี่ยังคิดเลยนะคะ
0: ไม่เคยมีปี54ปีเดียวนั่นคือเมื่อ20กี่ปีแล้วล่ะจะ20ปีแล้วมีปีเดียวนอกนั้นก็ถ่ายรูปวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามก็คืออยู่ริมน้ำนึกออกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยไปถ่ายรูปเฉพาะน้ำท่วมมาแต่ไม่เคยมีใครอธิบายว่ามันท่วมอยู่ตรงไหนเวลาผมลงทุนทำแผนที่ว่าตอนนี้มันท่วมอยู่เป็นขีดนิดเดียวของยุทธยา
1: ค่ะ
2: ก็อาจารย์นี่แหละทำให้เราเห็นภาพและเข้าใจ
0: ใช่ดังนั้นไม่ใช่พูดแทนคนยุทธยาไม่ใช่
1: ใช่ไหมค่ะแล้วคนนี้พอไปกินกุ้งกันค่ะ
2: ไปค่ะอาจารย์
0: แล้วพอมันท่วมอยู่พื้นที่นิดเดียวเนี่ยทั้งจังหวัดเขาก็ไม่ได้ผมก็ไม่อยากบอกหน่วยราชการเขาก็ไม่ได้อีนังขังขอบไง
1: เพราะเขาไม่เห็นทำอะไร
0: เพราะมันเป็นพื้นที่นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: แล้วเขาก็คิดว่าเราก็ชอบพูดกันว่ายุทธยาเป็นพื้นที่น้ำท่วมธรรมชาติต้องคนต้องอยู่แล้วเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ถูกจัดการน้ำให้น้ำท่วมเขาท่วมแอบเอ็กซ์ตร้าแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ให้ท่วมเฉพาะคนบางบานเนี่ยท่วมที่อื่นด้วยท่วมทุ่งนาด้วยอะไรด้วยเนี่ย 2,500 บางทีน้ำยังไม่ท่วมเลยครับแต่ท่วมใหญ่ไปทั่วสิงห์
1: เพราะมันกระจาย
0: ใช่บางทีที่เมื่อก่อนที่ทุ่งสิงห์บุรีกับทุ่งอ่างทองรับน้ำเนี่ย 2,500 เน
1: ี
0: ่ยไม่มีผลอะไรเลยเพราะมันกระจายไปกระจุงกระจิงแล้วมันแค่ท่วมแค่นิดเดียวแต่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเอามากองอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
2: หนูถามออกไปนอกจากอยุธยาหน่อยได้ไหมคะอาจารย์มีเวลาอยู่กับเราอีกแค่นิดเดียวอาจารย์ต้องติดภารกิจต่ออาจารย์มองการบริหารจัดการน้ำในรอบเนี่ยของไทยยังไง
0: คือรอบนี้มันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุเขาประมาทเรื่องใช้โมเดลวิทยาศาสตร์มาบอกว่าเป็นเอลนินโญทุกคนก็บอกว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมสสก็รับข้อมูลจากนักวิชาการบอกน้ำไม่ท่วมแล้วมันก็แห้งจริงๆมันแรงมากแต่ตอนหลังเนี่ยมันอยู่ดีๆมันก็มีน้ำมามันก็มีน้ำมาเยอะพอมีน้ำมาเยอะปุ๊บทุกคนก็ตื่นตกใจอยู่ดีๆก็ปล่อยน้ำไปท่วมปุ๊บเลยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำปกติที่เป็นปีปกตินะไม่ใช่ปีน้ำมากเนี่ยมันจะมาทีละคืบคือปล่อยทีละ100 200อันเนี้ยตอนที่รอบที่บางบานท่วมครั้งเนี้ยอยู่ดีคืนเดียวปล่อย
2: ตุ้มเลย
0: ปล่อยตุ้มเลยเค้าก็เก็บของไม่ทัน
1: ทำไมมันจะต้องแจ้งฉุกเฉิน
0: มันก็ย้อนกลับไปที่เรื่อง
1: ครับปะก็ไปแจ้งเรื่องล่วงหน้าเกิดมันไม่ท่วมเขาก็มีความผิดตื่นตระหนก
0: ใช่ๆ
1: แล้วตกลงใครจะกล้ารับผิดชอบล่ะต้องรอเห็นน้ำก่อนแล้วค่อยแจ้งก็ไม่ต้องมาแจ้งหรอกประชาชนก็ดูเองเป็นนะ
0: ก็เหมือนที่บอกให้เฝ้าระวังอ่ะมันเฝ้าระวังไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าบอกเขาว่าแล้งอยู่ดีๆอ่ะแล้วก็บอกว่ามีความจำเป็นจะต้องปล่อยน้ำ 1,000 ปล่อยน้ำ 1,500 ปล่อยน้ํา 2,000 ว่าบอกมีความจำเป็นแล้วก็อ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วเฝ้าระวังคือเฝ้าอะไรเพราะคืนเดียวลืมตาขึ้นมาก็เต็มน้ำไปหมดแล้ว
1: ไม่ทันได้เฝ้าหลับ
0: ใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยถ้าจะใช้พื้นที่ของรายการเนี่ยก็อยากจะบอกว่ายุทธยาน้ำไม่ท่วมนะครับแล้วน้ำก้อนนี้มันจะไปที่ไหนก็จะมาปทุมกับนนท์แต่จะมาสภาพเหมือนอยุธยาก็คือสองข้างที่มีถนนอย่างนนทบุรีปทุมเนี่ยนนทบุรีนี่ถนนติวานนท์ขั้นเวลาจะไปวัดกู้ไปเกี่ยวมาเก็ตอ่ะใช่ไหมมีถนนติวานนท์ที่ขนานอยู่เนี้ยมันจะไม่ท่วมเลยมาทางนี้หรอกแต่คนด้านในก็คือรับจบแบบบางบาน
1: ค่ะ
0: ปทุมก็เหมือนกันบ้านชายน้ำที่ถนนอยู่ฝั่งข้างก็รับจบดังนั้นคนปทุมก็มาถามผมว่าอยู่กลางทุ่งปทุมสาถนน345น้ำจะท่วมไหมนนบุรีจะเป็นยังไงโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นถ้าน้ำ 2,500 หรือ 3,000 เนี่ยมันไม่ถึงหรอกครับแต่ไอ้วันที่ไม่ถึงเนี่ยเราต้องนึกตลอดว่ามันมีคนรับจบให้คุณที่อยู่ซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาอยู่มาก่อนที่คุณจะมาอยู่บ้านจัดสรรในเมืองอีก
1: ค่ะ
0: หมดเวลามั้งได้แค่นี้แหละ
2: ดูเห็นภาพดูเห็นภาพแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้นะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วเราจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดอยุธยา
0: โทรหาผมด้วย
1: เดี๋ยวอาจารย์เผื่อเกิดสมมติอาจารย์เลี้ยงนะเลี้ยงนะโอเคกุ้งนะโอเค
2: ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะดูเห็นภาพเยอะเลยค่ะเรื่องของอยุธยาตอนแรกอะภาพไปเซตอ๋อมันท่วมจังหวัดนี้มันเข้าไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวได้ท่วมบางส่วนอย่างที่อาจารย์ว่าไม่เคยมีใครอธิบายละเอียดแบบนี้
1: เห็นภาพใช่ไหมคะ
2: เห็นภาพ
1: เห็นภาพกุ้งเผาค่ะ

0: กระทอดมัน
1: กินได้แต่ว่าช่วยกระตุ้นว่าไปช่วยเหลือคนที่เขาน้ำท่วมกัน
2: โอเค
3: ไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะรถลายยังคงขับได้ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วถนนแห้งค่ะคุณผู้ชมขาจากอยุธยาขยับกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครกันหน่อยจำได้ไหมคะว่าเราเคยรายงานเหมือนกันว่าเคหะบางบัวข้างๆออฟฟิศเราเนี่ยค่
3: ะ
2: บางบัวอ่วมหนักมากแล้วตอนที่น้ำท่วมอ่ะคือถ้าหากเดินในตลาดมันถึงเอวแล้วนะคะณเวลานี้น้ำมันยุบไปแล้วแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอคือภูเขาขยะกรุงเทพมหานครไม่น่าเชื่อขยะชิ้นใหญ่มากอย่างตู้เสื้อผ้าถูกนำมาโยนทิ้งเอาไว้ริมถนนพี่ปัดพัทรพรไปตะเวนตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะมีเจ้าที่เข้ามาเก็บขยะแล้วหรือยังคะพี่
4: คุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะด้านหลังของดิฉันจะสะท้อนได้ถึงกองขยะนะคะที่เป็นทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและตอนนี้ค่ะเป็นแนวยาวนะคะตามแนวรั้วของลานกีฬาชุมชนเคหะบางบัวที่หลักสี่ตรงจุดนี้ค่ะสภาพที่เห็นอยู่นะคะเป็นทรัพย์สินของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมไหลเข้าบ้านค่ะและสร้างความเสียหายจนต้องนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะค่ะบริเวณจุดทิ้งขยะกลางลานกีฬาชุมชนเคหะบางบัวเขตหลักสี่นะคะโดยครึ่งวันเช้าค่ะจนถึงขณะนี้นะคะยังมีประชาชนทยอยนำมาทิ้งต่อเนื่องทำให้ทั้งเขตนั้นระดมเจ้าหน้าที่ค่ะฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเข้ามาเร่งช่วยกันเก็บขยะกองโตกลางชุมชนนะคะและจุดนี้นับเป็นจุดที่มีขยะมากที่สุดในพื้นที่เขตหลักสี่ค่ะเท่าที่สังเกตนะคะมีทรัพย์สินขนาดใหญ่ค่ะประเภทตู้เฟอร์นิเจอร์โซฟาผ้าที่นอนนวมนะคะซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นทรัพย์สินประเภทที่เป็นไม้ค่ะบวมน้ำนะคะและพังเสียหายค่ะจนไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะด้านนางสาวนกแก้วค่ะหุ้มแพหัวหน้าโซนจัดเก็บขยะเขตหลักสี่กทมก็ระบุนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นระดมเก็บกันตั้งแต่เช้า8นาฬิกาค่ะรอบแรกซึ่งมีปริมาณขยะเต็มรถบรรทุกมากนะคะเนื่องจากมีปริมาณเยอะค่ะและการจัดเก็บจุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่มีปริมาณขยะมากที่สุดของพื้นที่เขตหลักสี่ค่ะแล้ววันนี้นั้นก็ไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมดนะคะด้วยข้อจำกัดที่รถมีไม่เพียงพอค่ะและอีกอุปสรรคนึงก็คือเจ้าหน้าที่ต้องตระเวนไปจัดเก็บยังชุมชนอื่นๆเพื่อลดปริมาณขยะชิ้นใหญ่ที่ตกค้างในชุมชนต่างๆด้วยรวมถึงในระหว่างที่มีการจัดเก็บขยะกันอยู่หน้างานค่ะประชาชนก็ยังทยอยนะคะขนขยะขึ้นรถนำขยะและทรัพย์สินค่ะที่เสียหายออกมาทิ้งวนกันต่อเนื่องด้วยนะคะเพิ่มเติมค่ะโดยทั้งเขตหลักสี่ก็ยืนยันว่าจะระดมการเก็บให้เร็วที่สุดนะคะท่ามกลางที่สภาพของเจ้าหน้าที่เก็บขยะเองก็ต้องเผชิญกับน้ำท่วมบ้านทรัพย์สินเสียหายด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ด้วยภารกิจค่ะต้องออกมาช่วยเหลือประชาชนก่อนค่อยปล่อยให้บ้านของตัวเองนั้นไปเคลียร์กันทีหลังค่ะ
5: ตอนนี้ทางเขตก็ขอจากสำนักสิ่งแวดล้อมจากกองกลางข้างในมาช่วยกันหลายสิบคันแต่เมื่อวานพี่ก็ไปช่วยทางท่าทรายชินเขตหนักกว่านี้จะว่าหนักจริงๆมันมาจากทุกสายเลยที่รู้ๆนะคะแถบรับผิดชอบของพี่เนี่ยมันมีหนักคือที่
4: น
5: ี
4: ่แล้วก็ใหญ่ที่สุด
5: ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ยังมีหมู่บ้านอาทิตย์อีกแล้วก็มหานครนิเวศซึ่งกำลังประสานงานจะเอามากองไว้ให้พี่อีกเป็นที
4: ่ๆ
5: ก็ต้องให้ประชาชนรอนิดนึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่เลยไม่หยุดเลยถ้ามีรถใส่ให้แต่นี่ถ้าเราไม่มีรถเราก็ไม่รู้จะขนได้ยังไง
4: ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่บ้านเรือนในขณะนี้นะคะในส่วนของประชาชนถ้าไปถามค่ะพวกเขาก็ยังกังวลใจต่อสถานการณ์น้ำเหนือหรือว่าฝนที่อาจจะตกหนักเพิ่มขึ้นแล้วจะมีผลต่อกรุงเทพมหานครนะคะตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการพยากรณ์อากาศไว้ในช่วงของวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ต้องการให้ทางฝ่ายเกี่ยวข้องนั้นเร่งสื่อสารรวมถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่ค่ะในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ยังต้องเคลียร์บ้านในรอบแรกในขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ
6: ต้นเนี้ยโคมาอีกรอบหนูมันเหนื่อยนะสำหรับลูกป้าอายุเยอะเนี่ยเวลาทำบ้านมันเหนื่อยนะป้ายังมวนปวดท้องเมื่อวานทำอะไรไม่ได้ปวดท้องทั้งวัน
7: ค่ะหนูว่าแบบกว่าจะต้องขนของหนีน้ำกันเนี่ยนะคะใช่ไหมแล้วไหนก่อนจะต้องเคลียร์
6: ยกไม่ไหวค่ะแช่เลยค่ะถ้าเป็นอย่างปี54ก็โอ้โหพังเยอะกว่านี้แต่นี้มันเหมือนเป็นน้ำฝนที่มันระบายออกไม่ทันมันก็เลยเป็นที่แต่ละเขตละเขตว่ามันจะมีเป็นอย่างไรถึงใช่ไหมบางเขตก็อาจจะมีแต่มากหรือน้อยเท่านั้นเองก็เลยบอกว่าให้คนที่เขามีอำนาจหรือมีหน้าที่ด้านนี้ให้ไปดูในแต่ละเขตที่มันหนักมันนู่นมันนี่มันนั่นรายได้แต่ละวันน่ะมันก็ยากนะลูกเนาะ
4: ผู้ชมบรรยากาศที่เห็นสดๆอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็นปริมาณกองขยะนะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเขตหลักสี่นะคะได้มาจัดเก็บกันไปแล้ว2รอบนะแต่คุณผู้ชมดูนะคะว่ายังคงเต็มไปด้วยแนวของลานกีฬาตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็ความสูงเนี่ยสูงเท่ากับรั้วของด้านบนของลานสนามกีฬาเลยนะคะของชุมชนเคหะบางบัวค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าถ้ายังคงทิ้งไว้นานนะคะนี่อาจจะเป็นการเกินกำลังของทางกทม.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางรัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องของการน้ำแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆเนี่ยค่ะว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ขยะตามชุมชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายในบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่แค่เขตหลักสี่จุดเดียวและก็ไม่ใช่ที่ชุมชนเคหะบางบัวจุดเดียวเท่านั้นค่ะที่มีปริมาณขยะกองกันเยอะขนาดนี้นะคะเรียกว่ามหึมาเลยค่ะตามเขตต่างๆตอนนี้ก็จะมีจุดกลางนะคะที่เป็นจุดทิ้งค่ะถ้าไม่นับรวมกับขยะที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเอาแค่ปกติก่อนค่ะขยะแต่ละวันเนี่ยในกทม.มีด้วยกันกว่า 9,000 ตันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขยะที่จะต้องมาจากน้ำท่วมแบบนี้อีกค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนแรงของกทม.ไม่เพียงพอนะคะล่าสุดค่ะทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณได้มีการประสานกันไปนะกับทางฝ่ายรัฐบาลนะคะว่าอาจจะต้องมีการประสานขอกำลังทีมเจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวต้องดูกันค่ะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันได้ทันท่วงทีหรือไม่เพราะว่าถ้าปล่อยไว้อย่างยืดเยื้อนะคะสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกขึ้นมาใหม่นะคะหรือว่าถ้าบางพื้นที่เสี่ยงยังคงมีน้ำท่วมและยังมีกองขยะอยู่กันแบบนี้ค่ะก็จะยิ่งเสี่ยงต่อประชาชนที่อยู่ในครัวเรือนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะรวมถึงกลิ่นค่ะที่ตอนนี้ก็ถือว่ามีกลิ่นกันเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ผ่านพ้นน้ำท่วมไปประมาณ 5-6 วันแล้วนะคะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์
0: ค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะขอบคุณพี่ปัดนะความจริงแล้วภาพเนี่ยมันทำให้หนูนึกถึงตอนนี้อาจารย์
0: ค
2: ่ะหาดใหญ่ตอนที่หนูลงพื้นที่ที่หาดใหญ่ขยะแบบนี้เลยนะแล้วจะบอกว่ากรุงเทพอีกแป๊บเดียวคุณจะเจอขยะนี้ที่จัดการยากฟูกที่นอนมันจะมาเป็นหลังๆแล้วมันอุ้มน้ำมาแล้วมันเหม็นสุดๆไอ้จุดที่พี่ปัดไปยืนรายงานเมื่อคืนนี้หนูผ่านไปซื้อผลไม้แถวนั้นพอดีอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันเหม็นมากแล้วคนขี่รถก็โยนตู้มตู้มตู้มแบบเนี้ย
0: มันมีวิธีการกำจัดไหมคะคือขอโทษพอน้ำท่วมบ้านอะไรเสียก็ขนใส่รถแล้วไปทิ้งข้างทางปัดออกจากบ้านตัวเองก็ถือว่าจบเหรอคะที่ว่านี่ขาดความรับผิดชอบ
2: อาจารย
0: ์ต่อสังคม
2: แต่หนูก็เข้าใจพวกเขาคือส่วนหนึ่งอะค่ะถ้าหากล้างบ้านแล้วขยะพวกนี้ไม่เอาออกมันล้างไม่ได้มันต้องดึงออกมา
0: เอาไว้หน้าบ้านก่อนรอสักครู่หนึ่งไม่ใช่ขับรถแล้วไปเฟี้ยงใส่ทางอื่นมันกีดกันน้ำสัญจรลำบาก
2: แต่กรุงเทพก็ไม่ยอมบอกพวกเขาไงคะว่าเมื่อไหร่จะเข้าไปเก็บหน้าบ้านทำให้รถก็เข้าออกยากเดี๋ยวถ้าหากฝนตกลงมา5-6 นี้สมมุติถ้าหากมีฝนตกลงมานะน้ำขยะมันต้องไหลรวมกัน
0: เรียนฝากถ้าทางที่ทำการเขตอะค่ะเรียนว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญบางทีเรียนไม่อยากบ่นนะคะขยะที่วางหน้าบ้านอะไม่จ่ายเงินเขาก็ไม่ยกให้นะเธอ อ๋อกองอยู่ตรงนั้นนะไม่จ่ายเงินบ้านนี้ไม่จ่ายเงินก็กองอยู่ตรงนั้นแหละ
2: แล้วมันก็มีเงื่อนไขในการเก็บอีกว่าต้องใส่ถุงดำมัดให้เรียบร้อยถึงจะยกอาจารย์
0: นั้นไม่เป็นไรค่ะฉันยอมนั่งแยกขยะพวกแก้วพวกขวดแตกฉันแยกแล้วเขียนอะไรเงี้ยอันตรายฉันทำนะเธอ
2: ค่ะนี่ปัญหาขยะกำลังเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องอ่วมมากกว่านี้แน่นอนฝากกรุงเทพมหานครช่วยบริหารจัดการด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เอาละมาถึงช่วงของการวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์น้ำกันต่อแล้วหลายท่านถามเข้ามาวันนี้ฝนจะตกไหมพิกัดตรงนี้น้ำจะยุบหรือเปล่าทั้งสองท่านตอบได้ดิฉันมั่นใจอย่างนั้นนะคะขวามือของดิฉันค่ะขอต้อนรับนะคะศาสตราจารย์ดร.ศิวัฒน์พงษ์พิยจันทร์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติสวัสดีค่ะ
8: สว
2: ั
8: สดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ทางฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวอุโสด้านงานเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติไทย PBS ค่ะแล้วก็อดีตนางงามจักรวาลค่ะคุณปุ๋ยค่ะนิตยากีรติเสริมสินคุณปุ๋ย
9: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตำแหน่งหลังใช่แน่นะ
0: ตำแหน่งมงถอดแล้วเพราะตอนนี้น้ำท่วมค่ะลุยกันเต็มที่เลยเมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์สศินแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าอยุธยาไม่ได้ท่วมทั้งจังหวัดดิฉันนัดกันจะไปกินกุ้งเผาถนนได้คุณผู้ชมคะก่อนไปไหนมาไหนเดี๋ยวก็ว่ายังไงก็ตามนะคะเช็คเส้นทางก่อนดีที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้มีคนใจดีเปิดเพจเดี๋ยวเห็นนะคะจะพาญาติไปฟอกไตที่อะไรนะคะนครนายกตรงอะไรนะคะลงมาศรีนครินทร์วิโรจน
2: ์
0: ไปได้ไหมน้ำท่วมไหมเขาถามกันแล้วก็จะมีคนบอกไปเส้นนี้สิเส้นนี้สิเนี่ยมีความรู้สึกว่ายามวิกฤตแบบเนี้ยแต่ขออย่างเดียวนะคะตอบเท่าที่ตัวเองรู้และเป็นความจริงอย่าไปตอบเขาผิดเขาเอาคนแก่คนป่วยปูเรงไปแล้วไปลงน้ำลงท่าไม่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวบอกไว้ก่อน
2: แต่มุมหนูก็มองว่าความจริงหน้าที่นี้คนจะ

0: หน้าที่ของหน่วยงานต้องเร่งเข้ามาให้ความรู้ประชาชน
1: หน่วยงานก็กำลังเก็บของล้างบ้านตัวเองอยู่ละมั้งไม่พร้อมเซอร์วิสค่ะดิเดนคิดแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาเอาเริ่มจากพี่ปุ๋ยก่อนดีไหมคะพี่ปุ๋ยจะได้เชื่อมโยงข้อมูลจากอาจารย์ด้วยค่ะ
1: อัปเดตข้อมูลหน่อยสิคะในฐานะผู้ศึกษาอาวุโส
2: ขนาดนั้นเลยนะคะก็คืออัปเดตให้เห็นเป็นรายลุ่มน้ำเลยแล้วกันนะคะล่าสุดที่ผ่านมานี่นะคะปราจีนบุรีถือว่ามวลน้ำสูงสุดเนี่ยเข้าที่เขตเมืองแล้วสูงขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรนะคะ
1: 80จากพื้น
2: 80จากริมตลิ่งที่เป็นแม่น้ำอ่ะมันล้นตลิ่งเขาใช้ภาษาศัพท์แบบนี้เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายเข้าบ้านเกินบ้านแล้วค่ะท่วมบางหลังไปแล้วด้วย
1: ห้องน้ำใช้ได้ไหมอันนี้อธิบายค่ะเมื่อกี้ก็อธิบายหมดแล้วขึ้นก็นี่อะไรอย่างเงี้ยเธอไม่ละเอียดนะ
2: แต่ว่าหนูใช้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญนะคะที่น่าเชื่อถือได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะการที่เราจะเตือนภัยหรืออะไรต่างๆที่น้องแป้งคุยมาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของภาครัฐไหมหรือหน้าที่ของใครจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยุค AI ยุคแอปพลิเคชันเราสามารถเข้าไปดูได้ในกรุงเทพมหานครก็มีแอปพลิเคชันนะคะที่ให้เห็นถนนส่องไปได้ว่าถนนเส้นไหนนะคะแห้งแล้วนะคะแล้วก็ถนนเส้นไหนยังไม่แห้งแบบนั้นเข้าไปดูในกล้องได้ค่ะอาจารย
1: ์
2: แต่ประเด็นปัญหามันคือว่าชุมชนหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลน่ะมันจะไปติดกล้องดูถนนไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแอ่งต่ำบางทีมันท่วมอยู่เราก็ไม่เห็นต้องอาศัยจากปัจจัยโซเชียลเท่านั้น
1: ช่วยได้ใช่ไหมคะที่เราต้องถามดูตามแอปเนี่ยเชื่อได้ใช่ไหมคะ
0: เชื่อได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปพี่ปุ๋ยบางคนนะไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันพวกนี้หรือว่าใช้งานไม่เป็นเข้าไม่ถึงต้องสัญจรจริงๆมันก็เลยทำให้มีเหตุรถดับรถลอยน้ำอยู่กลางถนนเยอะมากค่ะ
1: โอเคไม่เป็นไรที่แต่ในโซเชียลเขาก็เถียงกันนะตกลงเราจะเชื่อดีไหมอุดตู่หรือเราจะเชื่อที
2: ต้องเชื่อหน่วยงานภาครัฐด้วยเชื่อทีด้วยก็ได้ค่ะแต่ใช้วิจารณญาณค่ะ
1: เดียนว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเดียนไม่สบายเดียนไปหาหมอเขาก็ยังแนะนำเลยค่ะมี second opinion ต้องมีหมอ2คนค่ะ เราจะดูทำไมละแอปเดียวเขาลากเราเข้ารถเข้าพงเราก็ไปด้วยเหรอเปรียบเทียบได้ค่ะช้าเร็วเท่านั้นแต่เดียนมีความมั่นใจว่าถ้าเขามีเจตนาจะเตือนภัยข้อมูลจะออกมาเหมือนกันแต่ว่าช้าเร็วต่างกันจิตหนึ่งค่ะ
0: โอเคมาถึงอาจารย์ศิวัฒน์อาจารย์ขาเวลาเกิดน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเอาจริงๆแล้วใครควรต้องเป็นเจ้าภาพในการรับผิดชอบ
3: คือปฏิเสธไม่ได้หรอกครับตรงนี้ยังไงก็ต้องเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับคือเพราะอะไรมันเขียนในกฎหมายอยู่แล้วในพระราชบัญญัตินะครับในเรื่องของการป้องกันภัยเขาเขียนไว้ชัดเลยว่าก็คือผู้ว่าจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะดูแลแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของภาวะวิกฤตตรงนี้ทีนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นที่นักวิชาการหลายท่านก็พูดมาแล้วโดยตลอดเพราะว่ามันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการน้ำอุปมาอุปไมยแบบนี้ครับสมมติว่ามันมีวงออเคสตราซิมโฟนีออเคสตรากำลังบรรเลงเพลงในเรื่องของเพลงการบริหารจัดการน้ำวาทยากรคือใครคำถามละคนที่จะต้องรับผิดชอบสูงสุดคือใครใช่ไหมฮะแน่นอนตอนนี้ทุกคนก็มุ่งเป้าไปยังที่ท่านนายกซึ่งกลายเป็นว่าท่านนายกรับจบหมดแต่คำถามถ้าท่านนายกรับจดหมดแล้วจะมีผู้ว่ากทมไปทำไม
1: อุ้ย
3: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าบรรเลงเพลงอยู่ดีๆมีนักเล่นเปียโนเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีกรมอุตุเป็นคนเล่นเชลโล่มีกรมชลประทานเป็นคนเล่นไวโอลินปรากฏว่าคนเล่นเปียโนเล่นพลาดเพลงออกมาไม่ไพเราะคำถามนะครับใครจะต้องโดนเบลมก่อนวาทยากรหรือเปล่าทำไมถึงคุณคุมนักดนตรีไม่ดีนี่ก็ถูกฮะไม่ผิดหรอกถ้าจะว่าอย่างนั้นแต่คนแรกที่ต้องโดนเบลมก่อนก็คือทำไมนักเปียโนไม่ซ้อมให้ดีไม่ใช่ไม่ก็คุณรู้อยู่แล้วว่าต้องแสดงอ่ะวันนี้เวลานี้คุณต้องแสดงแล้วทำไมคุณไม่ซ้อมให้มันดีคุณไปเล่นพลาดได้ยังไงถูกไหมคร
1: ับแล้วยิ่งนายกกำลังเทียนมีอยู่แย่เลยนะคะเดี๋ยวว่าอาจารย์คะเรื่องนี้ซีเรียสนะการแบ่งหน้าที่แต่ละคนแล้วเขาไม่รับผิดชอบตามหน้าที่เนี่ยยิ่งถือว่าซีเรียสนะทีมเวิร์กไม่ดี
3: แล้วตอนนี้สิ่งที่เราอ่านอย่างผมอ่านข่าวเองก็เหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วไปสิ่งที่ได้รับฟีดแบ็กมาตามหน้าสื่อบางอันก็คือว่าอย่าไปถามหาคนผิดเลยเดี๋ยวสิก็เพลงมันล่มอ่ะคือบรรเลงเพลงแล้วมันล่มอ่ะคือเราก็ไม่อยากถามหาคนผิดหรอกแต่ถ้าไม่รู้ว่าใครผิดแล้วจะแก้แล้วจะบรรเลงให้มันถูกได้ยังไงอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้น อันดับแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนซึ่งระเบียบบริหารงานราชการเนี่ยมันมีความซับซ้อนอันนี้เรื่องจริงประชาชนทั่วไปจะเข้าใจลำบาก
1: ค่ะ
3: ตอนนี้เราใช้อารมณ์และความรู้สึกไปก่อน

0: ก็คือด่าไปก่อนนายกคนเดียวรับจบหมดใช่ก็ไม่ผิดแหละวาทยากรก็ต้องรับอยู่แล้วแต่ก่อนที่วาทยากรจะรับอ่ะนักเปียโนเล่นดีหรือยังซ้อมดีหรือยังพลาดหรือเปล่าไอ้เนี้ยก็คือต้องเช็คตรงนี้ด้วยต้องไปตามสเต็ปครับผม
1: มีข้อมูลเสริมอาจารย์ด้วยนะเพราะว่าเรามีโซเชียลอายนะคะอยากให้ทีมงานดูพร้อมกันเลยอยากให้ทีมงานทำขึ้นกราฟิกให้หน่อยเป็นโซเชียลอายว่าเขาพูดอะไรกันในโลกออนไลน์นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือว่าในสถานการณ์ที่เราเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจะพบว่านะคะมีการรวบรวมข้อมูลจากโซเชียลอายสะท้อนปัญหาน้ำท่วมคนไม่เชื่อรัฐอาจารย์เหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่าวาทยากรเป็นอย่างไรนะคะถ้าพูดถึงประชาชนใช้โซเชียลกันเองเนี่ยเขาบอกอะไรตอนนี้ไม่รอรัฐแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นคำพูดของโซเชียลอายค่ะและที่สำคัญก็คือบางคนก็บอกว่าตอนนี้ก็คือเรื่องที่มากที่สุดก็คือเรื่องของความช่วยเหลืออันดับหนึ่งเลยนะคะอาจารย์คะเรื่องขอความช่วยเหลือขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มแรกประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตแบบไลฟ์สดตัวเองไปก่อนเลยอาจารย์มีอะไรเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก่อน
2: สื่อมันอยู่บนมือเขาแต่ละคนเขาก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้อาจารย์ศิวัฒน์คะก็คือว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์นะคะในกลุ่มที่สองว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยตั้งคำถามแรงแบบนี้กับใครต้องรับผิดชอบเหมือนที่ถามอาจารย์เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเป็นปัญหาเดิมๆแต่มันมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหน่วยงานภาครัฐถูกเหมือนที่อาจารย์พูดเลยช้าไง
2: ช้าแล้วเดินทำถ้าเกิดศรัทธาของประชาชนมีต่อหน่วยงานของรัฐไม่ดีทีนี้มันจะไปยังไงกันต่อล่ะคะประชาชนต้องแบบอีหลุกฉุบฉับกันเองขาดระเบียบขาดวินัยใช่ค่ะน้ำใจและการช่วยเหลือแต่จริงๆมันไม่มีวินัยและขาดการคอนโทรลเรียนว่าความมีน้ำใจแล้วก็ความกรุณาทั้งหลายแหละที่ประดังกันเข้าไปเรียนก็ว่าในที่สุดก็คือเละ
3: มันจะขาดความเชื่อมั่นจากรัฐด้วย
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการช้าของหน่วยงานภาครัฐไม่ผิดนะคะเพราะว่าต้องอาศัยข้อมูลเหตุและผลและมีตัวสิ่งที่สามารถรองรับได้ใช่ไหมคะอาจารย์ศิวัฒน
0: ์คือหนึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยส่วนหนึ่งมีความเห็นใจตรงที่ว่ากลัวว่าจะผิด157กลัวว่าจะโดนเรื่องนู้นนี่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้มีกฎหมายอะไรมารองรับมาในช่วงให้เขาสามารถทำได้เนี่ยทำดีไปก็เสมอตัวผิดเมื่อไหร่ก็ติดคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนแล้วก็อีกอันนึงฮะอันนี้ก็คือจะต้องมันต้องปรับในเรื่องของแนวคิดในภาพรวมทั้งหมดเนาะเอาละภาครัฐมีส่วนรับผิดชอบไอ้นั้นใช่แล้วเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่ในแง่ของภาคประชาชนสมมุติว่าภาครัฐหวังดีเตือนล่วงหน้าแล้วแต่ไม่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นฮะโดนด่าเละซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจละทุกแบบจำลองจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าความคลาดเคลื่อนไม่มีแบบจำลองไหนย้ำนะฮะที่จะคาดคะเนได้ 100% หมดไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีบวกลบเปอร์เซ็นต์ที่มันจะต้องมีความคลาดเคลื่อนอยู่แล้วในภายใต้ความคลาดเคลื่อนตรงนี้สมมติว่าสั่งให้อพยพเดี๋ยวนี้แน่นอนต้องหยุดงานต้องอะไรไปอพยพเสร็จแล้วไม่เกิด
2: ค่ะ
0: จะด่าไหมตรงนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐเองก็กลัวนะครับแล้วก็ฝั่งการเมืองเองก็กลัวด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยสั่งออกคำสั่งงั้นไปแล้วไม่เกิดเราก็โดนด่าเละสิตรงนี้เราต้องขอความกรุณาจากนี้ไปอย่าด่า
2: ประชาชนค
0: ่
2: ะไม่ควรด่าทอถ้ามีการคาดคะเนไปแล้วไม่เกิดม
0: ัน
2: เป็นไปได
0: ้อันนั้นมันเป็นไปได้อันนี้ต้องให้ความเห็นใจเขาในส่วนนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องตำหนิก็คือว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรารู้ล่วงหน้า3วันก่อน
2: ค
0: นละเรื่องเลยนะ
3: รถจะไม่จมน้ำ
0: ผมก็เป็นผู้เสียหายรถผมก็จมน้ำอยู่ตอนนี้ก็ต้องยกไปที่อู
1: ่อาจารย์เขารู้ล่วงหน้า3วันก่อนเนี่ยทางหน่วยงานอีกหน่วยงานด้านน้ำเนี่ยถึงขั้นกับต้องบอกเลยนะคะว่าเขาบอกเขาเตือนล่วงหน้าแล้วเตือนล่วงหน้าบอกแล้วว่าฝนเท่าไหร่จะท่วมตรงไหนจะจบเมื่อไหร่เขาบอกเขาเตือนล่วงหน้าแล้วแต่มันไม่แมสเท่ากับอินฟลูเอนเซอร์
0: เอาละงั้นถ้าอย่างนั้นใช่งั้นก็ต้องกลับมาที่คำถามเดิมนะฮะแล้วทำไมภาครัฐถึงไปปล่อยให้อินฟลูเอนเซอร์มาแมสกว่าตัวเองซึ่งมีสรรพกำลังทุกอย่างทั้งทรัพยากรด้านบุคคลบุคลากรระดับด็อกเตอร์จบ PhD มีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบราคาหลายล้านซื้อมาจากเมืองนอกเมืองนาถูกไหมครับไปปล่อยให้อินฟลูที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนแบทแมนตกลงเป็นบรูซเวนจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะ
2: ไม่รู
0: ้ตกลงเป็นใครก็มีข่าวลือเต็มไปหมดเป็นคนนู้นคนนี้ใช่ไหมฮ
2: ะ
0: ตกลงสรุปแล้วเขาเป็นใครเรายังไม่รู้เลยแต่เราเชื่อเขาเพราะว่าเขาอาจจะทายถูกบ้างผิดบ้างในขณะที่กรมอุตุชัดเจนใครอธิบดีชื่ออะไรรองอธิบดีชื่ออะไร มีนักวิชาการคนไหนจบมหาลัยอะไรมาทำใช้อุปกรณ์อะไรเรารู้หมด

0: ถูกไหมครับ
1: เราติดที่รูปแบบและแพทเทิร์นและคำอธิบายทั้งหมดม
0: ัน
1: ต้องเป็นฟอร์แมตมันก็เลยทำให้ข่าวความชัดเจนในการสื่อสารเตรียมอพยพสมมติโปรยคนเดี๋ยวนี้มันคนละเรื่องไหมเนี่ยแบบนี้ใช่ป่ะ
2: มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าภาวะและช่วงจังหวะและโอกาสที่จะต้องเตือนในบทบาทที่อาจารย์พูดไง
1: คะ
2: เพราะว่าใครจะมารับผิดชอบคำพูดของเขาแต่ปุ๋ยคิดว่า mindset ของคนไทยเคยไปในพื้นที่น้ำท่วมคือทำเรื่องน้ำท่วมมาตั้งแต่ปี2554ไปมาทุกที่ชาวบ้านที่เคยเผชิญนะคะเคยเผชิญกับคนที่นานๆเคยเผชิญคนเคยเผชิญบอกว่าขอให้เตือนเถอะอย่างน้อยเรายกของไว้ก่อนมาไม่มาไม่เป็นไรนี่คือคำพูดของชาวบ้านที่เพิ่งออกสารคดีไทย PBS ไปเมื่อ2วันก่อน
1: และชอบที่อาจารย์พูดถ้าเกิดเตือนเสร็จแล้วมันไม่เกิดก็หยุดด่าทอเถอะค่ะด่าทอกันมากเกินไปวันข้างหน้าก็ไม่เตือนว่าอะไรเดี๋ยวเตือนแล้วไม่เกิดมึงก็มาด่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแบบนี้กัน
3: แต่ว่าในมุมหนูมองว่าครั้งนี้คือความจริงรัฐบาลก็เตือนแต่ว่าเตือนมันไม่ได้หนักแบบนั้นมันมีประโยคนึงที่ทำให้คนกรุงเทพรู้สึกว่าเขาไม่ต้องตื่นตัวคือคำว่าผมเอาอยู่รัฐบาลเอาอยู
2: ่
3: แต่ถ้าหากเปลี่ยนจากคำว่าเอาอยู่เป็นคำว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณต้องดูข่าวอย่างเงี้ยหนูคิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นคำนี้คนจะไม่ขนาดนี้ไหมอาจารย์
1: พูดหรอ
0: คือตอนนี้เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะ
1: ค
0: ืออันนี้เป็นคำพูดที่ค่อนข้างพอเราฟังและเป็นตัวแทนจากภาครัฐพูดเราก็มั่นใจไงและเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเลยขาดความเชื่อมั่นประชาชนก็ต้องหาทางเลือกไปอย่างทางอื่นที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ำถูกไหมฮะสังเกตดูนะถ้าเราไปรักษาพยาบาลด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายสุดท้ายก็จะไปหาหมอดูหมอผีไปหาร่างทรงถูกไหมครับ
1: ถูก
0: เพราะเราก็ต้องหาทางเลือกยังไงก็ได้ให้เราพ้นทุกข์ใครก็ตามที่ทำให้เราพ้นทุกข์เราก็จะเชื่อคนนั้นใช่ไหมครับซึ่งหน้าที่ของภาครัฐคือต้องไม่ให้ถึงตรงนั้นสิทุกอย่างมันต้องจบด้วยแพทย์แผนปัจจุบันสิใช่ไหมจะไปหาหมอผีทำไมอ่ะถูกไหม
1: แต่บังเอิญหมอรักษาไม่หายหมอมาช้าหมออยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้อาจารย์คือประชาชน
0: ถ้าอย่างนั้นก็คือต้องโดนตำหนิก็คือต้องเป็นภาครัฐซึ่งมีสรรพกำลังทั้งหมดอยู่แล้วแต่ไม่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้แล้วไม่ใช่ไปโจมตีเพจเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ผมก็ไม่เห็นว่าไปโจมต้องมองย้อนตัวเองว่าทำยังไงแข่งกันอย่างสร้างสรรค์ดีกว่าแข่งกันอย่างสร้างสรรค์ดีกว่าว่าทำยังไงให้ตัวเองเป็นที่เชื่อมั่นและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนได้เหนือกว่าเขาทั้งที่ต้นทุนคุณสูงกว่าตั้งเยอะ
3: เดี๋ยวจะให้ทั้งหมดทั้งวงนี้เราจะมาวิเคราะห์แบบเข้มข้นเนื่องจากว่ามีข่าวแทรกเข้ามานิดนึงคุณผู้ชมค่ะเราส่งนักข่าวของเราไปเกาะติดพื้นที่นะคะที่อำเภออัมพวานักข่าวเข้าไปถึงในตลาดนี่คือจุดไข่แดงของเศรษฐกิจนะคะปรากฏว่าณเวลานี้มีน้ำเจิ่งนองเข้ามาระดับหนึ่งพี่เปิ้ลวนิสาอยู่พื้นที่ตรงนี้เข้าสู่วันที่3แล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างคะหรือว่าวิกฤตมากกว่าเดิมไหมคะพี่
4: ค่ะน้องแป้งค่ะต้องบอกค่ะว่าพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจังหวัดนะคะจะประกาศเป็นพื้นที่โซนสีแดงแล้วนะคะแต่ตรงช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะระดับน้ำนั้นเพิ่มค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็สูงอย่างในตลาดน้ำอัมพวาค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าเก็บของขึ้นไม่ทันค่ะเพราะว่าระดับน้ำนั้นได้ท่วมเต็มบ้านค่ะนี่คือภาพมุมสูงนะคะแสดงให้เห็นถึงระดับน้ำเต็มแม่น้ำกรองจนเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชนติดริมแม่น้ำนะคะอย่างอัมพวาค่ะเป็นหนึ่งใน3อำเภอหลักของจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะเป็นพื้นที่สีแดงทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตลาดน้ำอัมพวาวันนี้ชาวบ้านบอกค่ะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้หากเปรียบเทียบระดับน้ำทางเดินภายในตลาดอัมพวาจุดต่ำสุดน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรอย่างบ้านหลังนี้ค่ะบอกว่าเมื่อเช้าน้ำมาเร็วและเพิ่มสูงขึ้นทำให้ท่วมห้องนอนและภายในบ้าน
5: มันได้อย่างนี้ว่าเหมือน
4: ถุงฝ้าค่ะ
5: ถ้าดูระดับความเป็นเซนติเมตรประมาณกี่เซนได
4: ้เยอะค่ะตั้งแต่เนี่ยตอนแรกมันอยู่กับไม้ใบนี้มันเกือบเพิ่งมาข้างบนนี่ค่ะ
5: ตอนนี้มันลงไปแล้วเนาะ
4: ลงไปแล้วค่ะ
5: อันนี้เราเตรียมตัวยังไงถ้าเกิดเขื่อนปล่อยน้ำไม่เยอะแล้วก็ระดับน้ำทะเลยังหนุนเพิ่มอย่างนี้ค่ะ

0: เตรียมของของครึ่งไงครึ่งแบบนี้ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดสูงมากๆเราออกต้องออกไหม
2: ออกค่ะต้องออกค่ะแม่ก็เตรียมของไว้แล้วแหละถ้าเขามีแบบอพยพก็ต้องไปอ่ะเนาะเวลาเขาให้ไปอยู่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามันเสี่ยงอ่ะไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่น้ำค่ะ
3: ขณะที่เทศบาลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามร้านค้าต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมวางกระสอบทรายตามแนวหน้าร้านของตนเองและติดตามฟังข่าวประกาศเตือนระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนประกอบกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปยาวตั้งแต่ตุลาขออภัยค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ค่ะ
4: ปกติจะมีน้ำหนุนอยู่แล้วค่ะจะเป็นหน้าที่น้ำทะเลหนุนอยู่แล้วพวกเราที่เป็นแม่ค้าก็จะเตรียมตัวอยู่เสมออยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นช่วงของเขาแต่ว่าทีนี้พอมันมีข่าวเรื่องการปล่อยน้ำจากเขื่อนมามันก็ต้องเหมือนเฝ้าระวังมากขึ้นนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าจากปกติน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันก็จะสูงประมาณนึงอยู่แล้วแล้วถ้าปล่อยมาเยอะด้วยมันก็อาจจะแบบเป็นผลร้ายกับพวกเราอะไรเงี้ยค่ะ
3: จังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมครอบคลุมทั้ง3อำเภอนะคะได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับมวลน้ำจากแม่น้ำกองประกอบกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอย่างสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่อำเภออัมพวานะคะตลาดน้ำอำเภออัมพวานะคะจะแสดงให้เห็นค่ะว่าเวลานี้น้ำนั้นมีการลดระดับลงค่ะหากดูจากด้านหลังนะคะจะเห็นว่าน้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยน้ำทะเลไม่ได้หนุนนะคะซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาบอกว่าเวลานี้อยากจะให้เร่งระบายน้ำให้เต็มที่เพราะว่าพอถึงช่วงเย็นค่ะจะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำก็จะช้าลงค่ะแต่ชาวบ้านก็บอกค่ะว่าเมื่อช่วงน้ำมาไวแล้วก็น้ำมาแรงพอสมควรชาวบ้านเขาบอกว่าแม้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีการประกาศนะคะเป็นพื้นที่สีแดงแล้วแต่ยังไม่เห็นธงแดงปักในพื้นที่ค่ะซึ่งนี่ชาวบ้านบอกว่าต้องบอกกล่าวกันเองแล้วก็ส่งข่าวสารกันเองแล้วก็ติดตามเฝ้าน้ำค่ะซึ่งนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะ
5: คุณค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงฝากด้วยละกันถ้าหากตรงจุดไหนหน่วยงานบอกว่าให้อพยพก็อยากให้สื่อสารถึงชาวบ้านโดยตรงนะต้องให้เฝ้าระวังด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขออภัยข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ตอนที่พี่ปัดรายงานสดเข้ามาเรื่องของจุดทิ้งขยะนะคะตอนแรกเราก็นึกว่าเอ้ยมันเป็นใครเอามาทิ้งก็ได้ปรากฏว่าเขาประกาศแล้วนะคะว่าที่ตรงนั้นคือจุดทิ้งขยะส่วนกลางนำมาทิ้งได้แต่เรากำลังจะเห็นภาพว่าถึงแม้จะเป็นจุดส่วนกลางก็จริงแต่ภาพรวมของการบริหารจัดการอาจจะต้องให้เร็วกว่านี้สักนิดนึงเพราะถ้าหากมีฝนตกลงมามันมีกลิ่นแล้วมันมีน้ำเสียอาจจะกระทบชุมชนและกระทบสุขภาพของชาวบ้านด้วยนะคะ
6: เด็กก็กลัวคนขี่มอเตอร์ไซค์จิ๊กโกดีดขี้บุหรี่ไปใส่
5: แต่ขยะ
6: ก็ไม่รู้ก็กันไม่ก่อนไหมล่ะฉันก็กลัวละสิ
5: เอาเป็นว่าเป็นจุดทิ้งขยะกลางนะแต่ว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บขยะให้หน่อยนะคะมาเรามาคุยกันต่อเมื่อสักครู่นี้ในวงนี้คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะผมไม่อยากทอดคายตอนนี้เพียงแค่อยากให้ตัวเองรอดจากน้ำท่วม
6: แต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้นี้อาจารย์คุยข้าราชการบางทีเขาก็ไม่กล้าพูดเขากลัวอะไรนะ157เนี่ยมีความรู้สึกไอ้157เนี่ยมันทำให้เขาไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบหรือเปล่าคะที่เลยกลัวอ้าง157อันนี้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะไอ้157เนี่ยมันคืออุปสรรคไหมคะ
7: คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับคือข้าราชการเนี่ยโดยธรรมชาติก็เลยทำดีก็เสมอตัวหรือทำดีเกินหน้านายก็เป็นปัญหาอีก
6: อุ้ยค่ะ
7: ถูกไหมฮะก็ต้องมาระวังการเมืองภายในองค์กรอีกแล้วก็ต้องระวังสิ่งที่เป็นเรื่องการเมืองจากฝั่งการเมืองที่จะเข้ามาสั่งอีกเพราะฉะนั้นที่น่าเห็นใจเขาก็คือว่าเขาโดนหลายเรื่องมากทำดีไปก็แค่เสมอตัวอันนี้คือปัญหามากนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้างั้นก็เกียร์ว่างเพื่อรักษาตัวเองดีกว่าเพราะทำอะไรมากไปกว่านั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเวลาติดคุกอ่ะเขาติดคนเดียวถูกไหมครับอันนี้คือเป็นปมปัญหาไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำท่วมนะฮะทุกอย่างในประเทศนี้เลยซึ่งมันเลยต้องมานั่งคิดกลไกในการออกแบบซึ่งก็มีอยู่เยอะครับเช่นอาจจะมีการให้ร้องเรียนเรื่องของการถูกบางทีผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำอะไรบางอย่างที่มีความสุ่มเสี่ยงที่ตัวเองอยากจะต้องติดคุกติดตารางก็สามารถร้องเรียนไปทางปปช.ได้นะฮะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็เราก็มีสตง.เข้ามาดูอยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับย้อนกลับมาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามเนี่ยความจริงมันมีกฎหมายตัวนึงผมไม่แม่นผมไม่ใช่

0: ฎหมายออกตัวก่อนแต่เท่าที่ทราบมามีกฎหมายในการแก้อยู่ว่าสามารถอนุญาตให้ใช้ดำเนินการได้ภายใต้ภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตนะครับซึ่งมันก็มีอยู่หลายระดับนะฮะระดับที่แตกต่างกันกฎหมายที่ใช้ก็ต่างกันพูดกันง่ายๆอย่างนี้ไม่ลงเป็นลึกเป็นรายมาตรานะแต่แนวคิดคอนเซปต์ก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤตมันเขามีเรื่องของกฎหมายในการให้ปลดล็อกอยู่แล้วแต่กระนั้นก็ตามการที่จะกล้าทำมันต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยนะถูกไหมฮะทำดีไปแค่เสมอตัวครับไอ้นี่คือปัญหามากแล้วก็ถามว่าต่างประเทศใช้วิธีไหนอย่างของออสเตรเลียเนี่ยที่ควีนส์แลนด์เขาเคยเจอน้ำท่วมเหมือนกันสิ่งที่เกิดปัญหามากตอนนั้นก็คือว่าสรรพกำลังของฝ่ายรัฐบาลมีไม่พอสิ่งที่เขาให้ทำคืออย่างนี้ครับเขาให้เอกชนช่วยเลยเช่นสะพานพังถ้าอย่างนั้นใครมีบริษัทรับเหมาจะสร้างสะพานสร้างให้ตอนนี้เลยถ่ายรูปเก็บไว้ทำหลักฐานเก็บไว้ให้หมดมาเบิกกับรัฐบาลทีหลังไอ้เนี่ยคือแบบสมาร์ทมากแล้วเขาเป็นแพลตฟอร์มเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะผมตอนนั้นผมไปประชุมวิชาการที่โกโคสที่ฝั่งของออสเตรเลียแล้วพอเป็นคนไทยกลุ่มเดียวที่ไปคนที่เขาจัดงานเขาเป็นเจ้าหน้าที่เรื่องของป้องกันภัยพิบัติของควีนส์แลนด์เขาก็เดินมาหาเขาบอกอ๋ออยู่มาจากประเทศไทยเหรอใช่ครับมาจากประเทศไทยไอ้ไปนะตอนที่เกิดสึนามิประเทศยูเนี่ยไปดูไปศึกษาดูว่าทำยังไงคือเขาอะประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะมาเลยเหตุผลที่เขาต้องมาศึกษาเพราะว่าฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียเนี่ยเสี่ยงสูงมากถ้าเจอสึนามิตรงนั้นนี่คือหน้ากระดาษเลยนะโกโคสตรงนั้นอะทั้งหมดเลยตรงเกรทแบริฟเซียแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดสึนามิขึ้นมานี่คือเรียบเลยนะครับเขาก็ต้องมาศึกษาดูว่าหลังจากเกิดที่ประเทศไทยทางตอนใต้ของไทยเราบริหารจัดการยังไงมันมีปัญหาอะไรมาบ้างมีการแยกศพกันยังไงจัดการยังไงเนี่ยฮะทุกอย่างมันมีเรื่องของภัยพิบัติมันมีก่อนเกิดภัยพิบัติระหว่างเกิดภัยพิบัติหลังเกิดภัยพิบัติ3สเต็ปตรงเนี้ยวิธีการจัดการต่างกัน
1: ค่ะ
2: ค่ะโอ้โห
0: ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่อ่ะอย่างกทม.ตอนนี้หลังละแล้วจะจัดการยังไงไม่ได้พูดเรื่องของขยะจัดการยังไงเรื่องของการติดเชื้อเรื่องของโรคระบาดเรื่องของอะไรก็อาจจะมีประเด็น1 2 3 4ที่ต้องมาคุยกันเรื่องของขั้นตอนในการเยียวยาอีกแต่ถ้าจะพูดถึงการจัดการภัยพิบัติแบบองค์รวมจริงๆถ้าเราจะมองไปยังอนาคตข้างหน้าในปีหน้าเนี่ยต้องคุยตั้งแต่ตอนนี
1: ้ค
3: ่ะอันนี้หนูเห็นด้วยและพออาจารย์พูดคำว่าเอกชนทั้ง3ท่านเห็นเหมือนกันไหมคะว่า1ตุลาคมมันก็ให้เอกชนเข้ามาช่วยดูแลแล้วไงอาจารย์เรื่องของประกันภัยพิบัติอาจารย์ว่ามันตอบโจทย์มั้ยคะ
0: คืออ่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆคุยเรื่องนี้ก็ได้ 15,500 ล้านเนาะตอนแต่ก็มีคนที่ตั้งคำถามดีกว่านะเอาข้อดีก่อนเอาข้อดีก่อนนะข้อดีมันดีไหมมันดีดีในแง่ของการที่ให้เอกชนเข้ามาจัดการเลยมันจะได้คล่องตัวขึ้นเพราะว่าการเบิกจ่ายของภาครัฐมันอุ้ยอ้ายเหตุเกิดตอนหน้าร้อนกว่าจะได้ทีอาจจะเป็นหน้าหนาวอะไรเงี้ยซึ่งมันใช้เวลานานกว่าจะเบิกจ่ายได้ทุกท่านทราบกันดีแล้วมันมีระเบียบขั้นตอนของราชการอยู่เพื่อเป็นการลดความอุ้ยอ้ายของราชการให้มันน้อยลงเนี่ยก็เลยให้เอกชนมารับซะเอกชนรับจบ
3: แต่ไม่ใช่การผลักภาระใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้แหละที่มันจะมีการมองได้หลายมุมละซึ่งคนที่ฝ่ายที่เขาเห็นต่างดีกว่านะฮะเขาก็จะมองว่าเอ้าแล้วอย่างนั้นจะมีรัฐบาลไปเพื่ออะไรรัฐบาลก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นยี่ปัวดิรับเงินภาษีแล้วก็ส่งต่อให้บริษัทประกันก็จบดิถูกไหมฮะแล้วทำไมไม่ทำเป็นกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติล่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าแทนที่จะจ่ายเป็นแบบเบี้ยจ่ายทิ้งถูกไหมครับเป็นกองทุนสะสมไปเรื่อยๆไม่ดีกว่าหรือไอ้นี่ก็จะเป็นอีกไอเดียนึงแต่ก็จะมีคนเห็นต่างอีกต้องบอกอีกเพราะในประเทศนี้กองทุนเยอะมากเรียกว่าเงินสะสมประมาณ 1.6 ล้านล้านแบบเยอะมหาศาลมากเรามีกองทุนเยอะมากเลยนะครับทีนี้พอมีกองทุนขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บที่ไหนมีเงินที่นั่นเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ทุจริต
0: คนเข้าหาเยอะ
1: ทุจริต
0: แล้วก็จะมีตั้งกรรมการนู่นนี่นั่นคราวนี้ก็
1: เดี๋ยวบอร์ดเข้าไปรัฐบาลส่งไป
0: ถูกต้องนั่นแหละ
1: ปฏิทิน
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
1: โอ้ยตายพูดอะไรไปแล้วจ้า
0: ก็คือจะมีพอมีกองทุนปั๊บก็จะเกิดคำถามโตๆแบบนี้ตามมาอีกไอ้เราจะจัดการในเรื่องของการทุจริตกองทุนเนี่ยอ่ะอันนั้นเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรมันเป็นปัญหาที่มันต้องจัดการทุกที่แต่อย่างน้อยมีกองทุนแล้วเงินสะสมไม่ดีกว่าหรือเช่นต่อไปนี้ถ้าใครจะซื้อประกันรถยนต์ใครจะซื้อประกันบ้านหักกี่เปอร์เซ็นต์เข้ากองทุนภัยพิบัติแห่งชาติตรงนี้ซะแล้วมาเยียวยาตรงอย่างไรในส่วนที่รัฐไม่สามารถจ่ายได้เพิ่มอย่างกรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนมากนะครับเขาจะเป็นลักษณะของการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชนก็คือว่าสิ่งไหนก็ตามที่มันเกินเพดานที่รัฐจะสามารถเยียวยาได้ ตรงนั้นแหละไอ้กองทุนเนี่ยจะมารับจบแล้วเขายังมีแบบนี้อีกว่าการเก็บภาษีอาคารเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่เสี่ยงภัยคุณอยู่ตรงไหนเช่นถ้าคุณไปสร้างบ้านอยู่ตรงแนวรอยเลื่อนทรงพลังเฮ้ยก็รู้อยู่แล้วแนวรอยเลื่อนทรงพลังไปสร้างตรงนั้นได้ยังไงเก็บภาษีแพง
1: ๆ
0: เพื่ออะไรครับเพื่อให้หลีกเลี่ยงจากตรงนั้นซะอันนี้ก็เป็นก็แฟร์นะแล้วใครที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็เก็บภาษีน้อยหรือใครที่สร้างอาคารแข็งแรงเขาลงทุนไปเยอะเก็บภาษีเขาน้อยหน่อยอาคารใครที่สร้างบ้านแบบไม่แข็งแรงมีความเสี่ยงที่จะเจอแผ่นดินไหวและถล่มเก็บภาษีแพงขึ้นไอเนี้ยก็จะเป็นแนวคิดซึ่งความจริงเนี่ยเรื่องของไอประกันแล้วมันก็จะไปล้อกันกับอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวเรื่องของ TDR นะครับการโอนสิทธิในเรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับการโอนสิทธิในการพัฒนาอย่างนี้ครับประเด็นคือมันจะมีเรื่องดราม่าคือกรุงเทพชั้นนอกกับชั้นในดราม่าแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงมันดราม่าจริงๆทำไมฉันก็เป็นคนกรุงเทพเหมือนกันฉันอยู่ข้างนอกทำไมฉันต้องมารับน้ำให้กับคนกรุงเทพชั้นใน
1: ป่านี้
0: ถูกไหมล่ะ
1: ใช่บางจังหวัดเขาก็รับไปได้
0: แล้วทำไมบ้านฉันตรงนี้จะต้องมารับน้ำตลอดให้คนที่อยู่กรุงเทพชั้นในซึ่งเป็นคนรวยได้เสวยสุขกันถูกไหมประเด็นนี้แหละคือประเด็นที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเขาเลยมีทางแก้มาแล้วครับหลักคิดมันคล้ายกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตคืออะไรสมมติว่ามีโรงงานหนึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งมันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอันเป็นที่มาของเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้พอปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปเยอะแล้วเนี่ยปกติเขาจะมีเพดานอยู่แล้วห้ามปล่อยเกินเท่านี้แต่เมื่อคุณปล่อยเกินคุณต้องไปซื้อจากที่อื่นที่เขาดูดซับกลับเช่นผมมีพื้นที่อยู่ร้อยไร่ผมปลูกป่าเลยปลูกป่าเสร็จผมคำนวณเลยว่าต้นไม้กี่ต้นเนี่ยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่อันนี้ผมช่วยโลกนะถูกไหมผมจะขายสิทธิ์เนี้ยขายสิทธิ์ให้โรงงานไหนจะมาซื้อบ้างเอาก็ผมลงทุนเนี่ยผมปลูกต้นไม้อะลงทุนไหมล่ะดูแลเขา
1: ฉันรีบไปปลูกป่ารอดีกว่า
0: อันนี้คือจะเรียกว่าการขายสิทธิ์ของคาร์บอนเครดิตถูกไหม
1: ค่ะ
0: แบบเดียวกัน TDR ตรงนี้คืออะไรฉันมีพื้นที่อยู่10กว่าไร่เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่เพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าจะมาสร้างอาคารสูงในกรุงเทพชั้นในคุณต้องจ่ายเงินให้ฉันเพราะฉันมีหน้าที่รับน้ำให้คุณเนี่ย
2: แต่พื้นที่รับน้ำตอนนี้เนี่ยที่มันเป็นดราม่าอาจารย์มันยังมีอยู่นะคะแล้วพื้นที่รับน้ำมันหายไปไหนผังเมืองสีเขียวเนี่ยมันก็หายไปด้วยนะอาจารย์
0: อันนั้นเป็นอีกสตอรี่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนั้นแก้มลิงนั้นอีกเรื่องแก้มลิงเนี่ยคุยกันยาวอันนี้อีกเรื่องอันนี้อีกเรื่อง
1: มันยังมีเหรอแก้มลิงมันออกโฉนดหมดแล้วไม่ใช่เหรอเธออ
2: ๋อก็เดี๋ยวมีดราม่าอีกเรื่องอาจารย์เดี๋ยวมีอีกเรื่อง
0: แก้มลิงนี่ดราม่ายาว
2: เอามาใกล้ตัวประชาชนกันหน่อยค่ะ
0: เอา TDR ก่อนหลักคิดคือแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจผมอยากจะสร้างอาคารสูงหรือพัฒนาอาคารที่สูงขึ้นในกรุงเทพชั้นในผมต้องจ่ายเงินในการซื้อสิทธิ์ในการพัฒนาและจ่ายเงินให้ใครให้คนที่เขารับน้ำให้คุณนั่นแหละที่อยู่ชั้นนอกถ้าอย่างเงี้ยโอเคแฟร์ไหม
3: แฟร
0: ์ถ้าคิดว่าแฟร์ก็ใช้ตรงนี้ไปนะ
2: แต่ตอนนี้มันมีกองทุนเพื่อที่จะขอให้เกิดกองทุนเยียวยาภัยพิบัติซึ่งยังไม่ผ่านเลยเพราะว่าชาวบางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยามันมีทุ่งรับน้ำแช่น้ำกัน6เดือนจนกระจนนี่ก็นี
0: ่
2: เขาก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มันก็ยังไปไม่ถึงไหนนะคะอาจารย
0: ์ครับก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปครับ
2: แล้วเมื่อไหร่
0: เมื่อไหร่
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะจัดการได้
0: คือตรงเนี้ยเอาละก็ประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบอะไรล่ะ
2: ประชาธิปไตย
0: ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็ไปคูหาแล้วก็หย่อนเลือกพรรคที่เขาคนไหนที่สัญญาแล้วทำไม่ได้ก็อย่าไปเลือกอีก
3: ค่ะ
0: ก็แค่นั้นนะครับมันก็ทำได้แค่นั้นน่ะ
3: งั้นเอาแบบนี้หนูชวนทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นี้ถกกันมาเหมือนกันว่าไอ้สุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะยังไงกันต่อแต่ระหว่างนี้ฝนมาแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาเขตหลักสี่มามืดตื้นนักข่าวของเราก็ยืนอยู่ในพื้นที่นึงค่ะก็คืออยู่แถวแฟลตคลองจันทนะคะคือน้ำท่วมเข้าสู่วันที่5วันที่6แล้วชาญนนท์ไปสังเกตมาอาจารย์ตอนนี้น้ำดำปี๋ดำแบบมันมีกลิ่นมากด้วยชาวบ้านจะสัญจรก็ยากสุดๆไปเลยค่ะคุณชาญนนท์อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างไรเชิญค่ะ
1: ชาญนน
4: ท์ทุกท่านครับสถานการณ์ล่าสุดที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ภายในชุมชนพื้นที่ภายในร้านค้าของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นแฟลตครับที่พักอาศัยเนี่ยระบบประปายังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ คุณผู้ชมครับผมเข้ามาสำรวจภายในเคหะชุมชนคลองจันนะครับหลังระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเริ่มสัญจรบนทางเท้าได้แล้วบางจุดนะครับเพราะว่าเส้นทางหลักภายในชุม

ชนเนี่ยเป็นจุดที่มีตลาดมีร้านค้าจำนวนมากพบว่าพ่อค้าแม่ค้าครับเริ่มมาสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดเข้าของเครื่องใช้ที่ยังพอใช้งานได้อย่างร้านทำผมแห่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับความเสียหายหนักครับระดับน้ำเข้าไปภายในร้านสูงกว่า30 เซนติเมตร

0: ุกอย่าง
1: ส่วนชุมชนแฟลตครับหลายอาคารยังไม่สามารถกลับมาใช้ระบบสาธารณูปโภคได้เต็ม 100% นะครับอย่างที่แฟลต 9ตรงจุดนี้ครับยังคงมีน้ำท่วมขังสูงระบบน้ำประปาไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากปั๊มน้ำได้รับความเสียหายมีน้ำสกปรกไหลเข้าถังน้ำดีทำให้น้ำในระบบที่จะจ่ายไปตามห้องต่างๆไม่สะอาดพอที่จะใช้งานนะครับพวกเขาจึงต้องต่อน้ำประปามาจากร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วนำภาชนะมารองน้ำเพื่อนำไปแบ่งกันใช้ภายในแฟลตจำนวน180ห้องครับ
2: แฟลต9นี่ผมว่าความพร้อมก็ดีนะตัวปั๊มน้ำเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะท่วมเพียงแค่ถังน้ำดีถ้าถังน้ำดีเนี่ยอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดไม่มีการป้องกันอะเทขอบ cover ให้สูงเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
1: คาดว่าจะใช้เวลาในการล้างแทงเท่าไหร่ครับ
2: ล้างแทงเนี่ยถ้าปั๊มเขาเป็นน้ำ T-phase เนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมง
1: คุณผู้ชมครับจุดต่อมานะครับผู้ประสบภัยขออภัยด้วยครับคุณผู้ชมครับจุดต่อมานะครับสำหรับพื้นที่ของชุมชนแฟลตนะครับคลองจันตรงจุดนี้นะครับยังคงมีปัญหาเรื่องระบบน้ำไม่สามารถใช้การได้นะครับแต่ว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วมีวิศวกรนะครับเข้ามาตรวจสอบระบบน้ำแล้วคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันครับทุกอาคารก็จะสามารถกลับมาใช้งานระบบน้ำได้ตามเดิมครับและล่าสุดครับคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าที่จากการประปานครหลวงนะครับได้ลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาระบบน้ำที่แฟลต 9ตรงจุดนี้แล้วแต่คุณผู้ชมครับแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดที่นี่ครับคุณผู้ชมมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกแล้วนะครับชาวบ้านที่นี่ก็คงต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ยังคงมีฝนเพิ่มเติมแบบนี้นั้นหมายความว่าระดับน้ำอาจจะลดลงช้ากว่านี้ครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ
3: คุณผู้ชมคะขอบคุณนะคะขอบคุณชานนท์เห็นไหมคะว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครหลายเขตนะอย่างเราเนี่ยอยู่หลักสี่ครึ่มแล้วของชานนท์ฝนตกแล้วคุณผู้ชมรายงานเข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้หลายๆเขตของกรุงเทพฝนตกแล้วและบางพื้นที่ก็ฝนตกหนักด้วย
4: ค
3: ุณผู้ชมชมจากจุดไหนเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมหรือเปล่าอยากให้รายการของเราช่วยสื่อสารอะไรไหมพิมพ์เข้ามาได้นะคะ3ช่องทางเวลานี้เลยนะคะคือผ่านทางช่องทางยูทูบอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะคอยอ่านให้ติ๊กต็อกแป้งนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กจะมีทีมงานหลังบ้านรวมถึง LINE @ร้องทุกไทย PBS ก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ
5: พอฟังแบบนี้เห็นแฟลตคลองจันทร์อาจารย์เป็นยังไงคะการระบายน้ำมันช้าเหลือเกินอำนาจหน้าที่ของกทม.นี่ท่านสั่งอะไรได้บ้าง
6: ก็ความจริงก็เป็นอำนาจหน้าที่ท่านเต็มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือจากหลายส่วนได้อยู่แล้วอย่างนี้ได้เองซึ่งเป็นที่ทำงานผมเนี่ยเท่าที่ทราบมาวันแรกมาก็มีโรงครัวพระราชทานลงมาก่อนเลยหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของมูลนิธิต่างๆเข้ามานะครับมีพรรคการเมืองบางพรรคนะฮะเข้ามาช่วยดูแลประชาชนด้วยนะครับแล้วก็มีจิตอาสาต่างๆเข้ามาเราจะเห็นว่าที่พูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยบทบาทเหมือนถูกบทบังไปทั้งที่เราคาดหวังว่าคนที่จะต้องเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแม่งานน่ะคนที่ต้องนำทัพในการช่วยเหลือเนี่ยควรจะต้องเป็นภาครัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบในเขตนั้นๆน่ะถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่ที่เราคาดหวังไงเราคาดหวังอย่างนั้นตามระเบียบของการบริหารราชการอ
5: าจารย์กำลังจะหมายถึงว่าเขตไหนก็ต้องเป็นแม่งานสำหรับเขตนั้น
6: แน่นอนอยู่แล้ว
5: เขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขต
6: ก็ถ้าท่านไม่เข้าไปดูแล้วใครจะดูล่ะครับ
4: เขาไม่ได้มีงบฉุกเฉินเหลืออยู่ที่เขาหรือเปล่าคะถึงแม้เขาจะอยากทำสุดชีวิตแต่ก็มันไม่มีตังผู้อำนวยการเขตก็ไม่มีสตังค์ทุกคนไม่มีเงิน
6: คนไทยไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำขนาดนั้นนะครับเราเนี่ยยินดีที่จะพร้อมช่วยตลอดถ้าสังเกตดีๆนะทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเนี่ยคนไทยที่ยังพอจะสามารถช่วยเหลือได้เขาอยากช่วยเหลือแต่ปัญหาคือตัวกลางหรือแม่งาน
4: ไม่มีชัดเจน
6: ที่จะประสานหลักเนี่ยมันต้องมีไงแล้วเขาก็มั่นใจว่าถ้าเขาส่งไปที่คนเนี้ยได้รับจริงๆซึ่งleadership อ่ะหรือว่าความเป็นผู้นำอ่ะภาวะผู้นำนี่สำคัญมากนะครับในช่วงเกิดภัยพิบัติเนี่ย
4: เขาทำไม่ได้ไหมคะอย่างผู้ว่าสมมติว่าผู้ว่าจังหวัดของเรียนจะลุกขึ้นมาเราต้องการการช่วยเหลือนะพวกเรามาหนับหนุนกันผู้ว่าจะกลายเป็นด่างพร้อยไม่แค่รับบริจาคผิด
6: จำเรื่อง
4: ไม่ได้ขออนุญาตมหาไทย
6: หมูป่าที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมครับ
3: จำได้ค่ะ
6: ท่านเสียชีวิตไปแล้วผู้ว่าณรงค์ศักดิ์นะก็น่าเสียดายมากท่านคือตัวอย่างของข้าราชการที่เขาเรียกอะไรอ่ะทำงานด้วยใจแล้วก
4: ็
6: กล้าตัดสินใจและมีวุฒิภาวะผู้นำสูงมากให้นึกถึงผู้ว่าณรงค์ศักดิ์
3: ตอนนั้นแป้งจำได้ว่าท่านตั้งศูนย์บัญชาการ
6: ถูกต้อง
3: รับสั่งจากท่าน

0: เพียงคนเดียวแล้วบริหารงานจัดการหน้างานได้แบบว่าโฟลว์มาก
1: ใช่ครับ
2: แล้วตอนนั้นที่พี่ปุ๋ยเห็นก็คือท่านรัฐมนตรีไปยืนอยู่หลังท่านณรงค์ศักดิ
1: ์ถูกต้อง
2: แล้วผลักให้ท่านณรงค์ศักดิ์นะคะแถลงข่าวและเป็นผู้นำบัญชาการนี่คือสิ่งที่
3: เขาคือผู้รู้จริงแล้วก็ชำนาญให้โอกาส
1: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนำหน้ารัฐมนตรีย้ำนะไฮไลท์นะ
2: แต่ตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ
0: ์ใครนำหน้า
2: ใครนำหน้า
3: ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ถ้าพูดอย่างนี้นะคะทินก็ขอเถียงแทนท่านได้ไหมท่านก็สปิริตลงเครื่องมารองเท้ายังไม่ใส่เลยท่านยังไปเยี่ยมเลย
1: เอางี้ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ท่านหรือว่าคุณปุ๋ยหรือว่าคุณแป้งก็ได้ชอบเล่นหมากรุกไหม
3: ค่ะ
1: โอเคเนาะไม่ว่าจะเป็นหมากรุกไทยหมากรุกญี่ปุ่นหรือว่าหมากรุกฝรั่งเนี่ยจะมีหมากอยู่ตัวเดียวเท่านั้นที่เขาให้อำนาจในการเดินได้รอบทิศแต่เดินได้แค่ตาเดียวนั่นคือขุนความหมายคืออะไรคุณมีหน้าที่ประสาน10ทิศแต่ตอนนี้ขุนน่ะทำหน้าที่เป็นม้าเป็นเรือกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่เนี่ยนึกออกไหมฮะคนที่จะทำหน้าที่เป็นเบอร์หนึ่งบัญชาการเนี่ยกลับมาเรื่องซิมโฟนีเรื่องของวาทยากรเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เล่นเปียโนเก่งที่สุดเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เล่นไวโอลินดีที่สุดอาจจะเป่าคลาริเนตไม่เป็นเลยแต่เขาบริหารแล้วเขารู้ทั้งวงว่าคนนี้มันเล่นเก่งเฮ้ยมึงหยุดได้ละคนนี้เล่นเฮ้ยอารมณ์เพลงไม่ได้ว่ะเอาใหม่ซ้อมใหม่ไปหนีอันนี้คือวาทยากรคือคอนดักเตอร์คำถามนะฮะตั้งแต่สมัยน้ำท่วมหาดใหญ่ละจนถึงตอนนี้ใครคือคอนดักเตอร์ใครคือวาทยากรฮะขอหนึ่งคนที่โดดเด่นแบบ outstanding เลยในการจัดการน้ำกทม.ขอหนึ่งคน
2: ถ้าปุ๋ยคิดนะคะถ้ากรุงเทพมหานครอาจจะเป็นท่านผู้ว่าแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆที่เผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมก็ท่านผู้ว่าแต่จังหวัด
1: งั้นผมเทียบ2เหตุการณ์ตอนตึกสตง.ถล่มกับตอนนี้แอคชั่นต่างกันไหม
0: หมายถึงผู้ว่ากทม.ใช่ไหม
1: ต่างกันไหมต่างกันไหม
2: ตอนนั้นน่ะคนละเหตุการณ์ภัยพิบัติ
1: ตอนนั้นรายชั่วโมงเลยนะฮะแล้วตอนนี้อ่ะหายไปไหนคือไม่ความถี่ในการออกของคนละเรื่องเลยนะ
3: ค่ะ
1: ถูกไหม
3: เขาบอกว่าผู้ว่าก็ไม่นอนแล้วไปเชิงตลอดเวลา
2: ท่านก็ไลฟ์สดอยู่ตลอดนะคะ
1: เข้าใจครับเข้าใจครับเห็นใจท่านมากครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ผมอยากสื่อก็คือว่าภาวะผู้นำที่จะมีการประสานแต่ละหน่วยเข้ามาแล้วก็มีการสื่อสารกับประชาชนให้รู้ในเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยสำคัญมากแต่ที่ผมคาดหวังให้ผมอยากเห็นเลเวลเดียวกันกับที่มันเกิดตอนตึกสตง.ถล่มไงแต่ผมถึงถามไงว่าตอนนี้วาทยากรคือใครคุณปุ๋ยตอบมาว่าก็ผู้ว่าไงแล้วถามว่าบทบาทท่าน outstanding หรือว่าเฉิดฉายเหมือนอย่างตอนที่เกิดวิกฤตอื่นๆหรือเปล่า
2: แต่ตอนนี้ปุ๋ยก็เข้าใจนะอาจารย์ว่าภารกิจของท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็สามารถคุมทั้งแต่ละเขตแล้วก็สั่งงานกันได้ตามพ.ร.บ. 2550
3: ในฐานะที่เดียนอายุอาวุโสสุดนะคะเดียนนั่งตรงนี้เดียนขอพูดประโยคเดียวค่ะลำไม่ถูกเพลงทำงานไม่ถูกหน้าที
1: ่
3: เดียนเป็นครูมาตลอดชีวิตค่ะลูกน้องมันชอบด่ามากเลยเบื่ออีครูใหญ่คนนี้เป็นครูใหญ่สันดานพันโลงชัดไหมคำนี้เป็นครูใหญ่แต่ทำงานแบบพันโลงไม่รู้หน้าที่ไม่รู้บทบาทตัวเองมันก็เลยดูเลอะไปหมดและในที่สุดศูนย์บัญชาการก็ขาดแม่ทัพใหญ่มันก็เละเทะไปหมดกระจัดกระจายเหมือนอาจารย์บอกไม่มีคอนดักเตอร์เปียโนก็จะเล่นเชลโล่ก็จะไปตามทางตัวเองเป็นเพลงตรงไหนคะประเทศไทย
2: หรือว่าปัญหาของ
3: ไซโลไปไหมคะ
2: ปัญหาไซโลหน่วยงานไหมคะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันก็มาจากตอนบนด้วยพอเข้าเขตกรุงเทพถึงจะมาบริหารจัดการได้
1: โอเคครับพอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมอันผมบีบเฉพาะในกทม.ก่อนนะ
3: ค่ะ
1: มาไปที่อื่นนี่ก็อีกสตอรี่นะฮะ
3: ค่ะ
1: เราจะเห็นเลยว่าปัจจัยมันหลากหลายมากเอาละเรื่องมวลน้ำก็ส่วนหนึ่งวิธีง่ายที่สุดคิดอะไรไม่ออกด่าภาวะโลกร้อนจบถูกไหมล่ะทั้งที่ในวงการวิชาการนะฮะคำว่า climate change ภาวะโลกร้อนนะฮะกับ urbanization
3: ค่ะ
1: การรุกคืบของตัวเมือง2 อันนี้ไม่เหมือนกันนะ
3: โ
1: อ้คือบางทีอ่ะเราไปตัดไม้ทำลายป่านะฮะทำให้แบบโคลนถล่มทำให้น้ำท่วมเราไปชี้หน้าด่าเลยภาวะโลกร้อนเดี๋ยวสิมันโลกร้อนตรงไหนคุณตัดไม้หรือทำเป็นภูเขาหัวโล้นอย่างนั้นน่ะมันจะโลกร้อนยังไงอ่ะแล้วพอเกิดภัยพิบัติมาก็โลกร้อนเพราะอะไรฮะโทษโลกร้อนแล้วมันจบไงมันทั้งโลกไง ถูกไห
2: ม
1: มันง่ายในการที่จะหาแพะที่ชื่อภาวะโลกร้อนแต่ทีเนี้ยเอาละนั่นคือเหตุสุดวิสัยเราไม่ว่าภายใต้ข้อจำกัดที่มันเหตุสุดวิสัยเราทำอะไรได้บ้าง1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้ต่างหากที่ต้องมาขยี้กัน
2: อย่างเขตกรุงเทพล่ะคะอาจารย์งั้นแปลว่าเขตกรุงเทพ
1: ง่ายที่สุดนะอย่างอันดับแรกเลยกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพื้นผิวทึบน้ำความหมายคือน้ำพอฝนตกลงแล้วลงไปข้างล่างไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรฮะมีตั้งแต่ยางมะตอยมีคอนกรีตปูนซีเมนต์อะไรบล็อกเต็มไปหมดใช่มั้ยครับ
3: น้ำไม่ซึมลงข้างล่าง
1: ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าเมืองใหญ่ๆในโลกไม่ว่าจะเป็นมหานครอย่างโตเกียวหรือว่านิวยอร์กก็เป็นเช่นเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 70-80% ในกรณีกรุงเทพชั้นในเยอะมากถ้าเป็นกรุงเทพชั้นนอกแล้วหาค่าเฉลี่ยทั้งหมดตอนนี้อยู่ประมาณ 50% ซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจัดเป็นอันดับต้นๆทีนี้เอาละส่วนหนึ่งตอนนี้เราหวังอะไรครับเวลาฝนตกมาเราหวังให้คลองมีการระบายใช่ไหมคลองมีอยู่อย่างจำกัดถูกต้องไหมครับอุโมงยักษ์ก็ไม่ใช่ว่าจะลำเลียงน้ำทั้งหมดไปยังปากอุโมงได้แล้วก็มีจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงอีกถ้าเกิดน้ำขึ้นมาน้ำทะเลหนุนมาก็ระบายลำบากอีกอันแรกที่จะต้องทำก็คือว่าถ้าออกเป็นระเบียบหรือว่าถ้าเป็นกฎหมายบังคับต่อจากนี้ถ้าจะมีการสร้างอาคารมีการสร้างบ้านสร้างคอนโดขอให้มีถังเก็บน้ำฝนฝังไว้ใต้ดินสมมติว่าถ้าเป็นบ้านส่วนตัวประมาณ3ลิตร
3: ค่ะ
1: 5ลิตร10ลิตรก็แล้วแต่ตอนนี้
3: ไว้ใต้ดินเลย
1: เอาไว้ใต้ดินเลยครับฝังไว้ใต้ดินเลยแล้วท่านก็สูบนั้นมาใช้สำหรับการรดน้ำต้นไม้ล้างรถอะไรก็ทำไปนะฮะอันนี้เก็บไว้ได้มันจะช่วยทำอะไรฮะเขาเรียกว่าตัดในช่วงที่มันเป็นพีคของน้ำช่วงที่น้ำหลากแล้วมันมากันเยอะเพราะว่าเวลาฝนตกหนักๆและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยมันจะตกเป็นหาใหญ่อยู่ประมาณช่วงหนึ่งซึ่งช่วงตรงนี้แม้เพียงเล็กน้อยถ้าตัดมันได้เนี่ยมันช่วยได้เยอะเลย
3: ทำสี่เหลี่ยมไว้ในบ้านเนาะ
1: ตอนนี้สมมติว่าม ี2ล้านยูนิตในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยสักประมาณ3ลูกบาศก์เมตรคูณเข้าไปก็6ล้านลูกบาศก์เมตรสมมติปริมาตรน้ำในคลองทั้งหมดอยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรสมมตินะฮะตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ 12% ละมันสามารถตัดไอ้พวกพีคโฟลว์ในช่วงจังหวะที่แบบฝนตกหนักๆมาได้ในระดับหนึ่งเลยอันเนี้ยเป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่าเป็นกรุงเทพฟองน้ำให้นึกถึงสปอนฟองน้ำที่เราใช้ขัดล้างจานเนี่ยให้เขาช่วยดูดซับน้ำด้วยบางส่วน
3: ไอเดียนี้ดีนะฉันชอบ
0: มันสามารถทำได้ในกรณีที่ยังไม่สร้างตึกไหมคะอาจารย์คะ
1: หรือสร้างไปแล้วจะขุดก็ทำได้แต่เอาแน่นอนอันเนี้ยก็จะประชาชนก็บอกว่าไอ้มันก็เป็นภาระของเราอีกแหละถูกไหมแต่อย่าลืมนะฮะใช่เป็นภาระของพวกท่านแต่ท่านก็ใช้น้ำนั้นได้นะถ้าเกิดวันหนึ่งขึ้นมาเป็นซูเปอร์เอลนิโญมาจริงๆแล้วเกิดภัยแล้งจริงๆคราวนี้น้ำเป็นของหายากขึ้นมาตอนนี้เรามองว่าน้ำมันเกินความต้องการแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเจอภัยแล้งหนักจริงๆตอนนั้นท่านอาจจะขอบคุณที่ยังมีเขาเรียกว่าถังน้ำเนี่ยเหลืออยู่
3: อาจารย์คะมันเหมือนแนวความคิดของคนโบราณนะคะเขาเอาโอ่งแดงดินใหญ่ๆอ่ะไปรองน้ำฝนเก็บไว้รอบบ้านเลยกินไม่หมดใช้ไม่หมดแต่หน้าแล้งนะคะน้ำเย็นฉ่ำเลยมีรอบบ้านเลย
0: แล้วมันก็เป็นของที่มีค่ามากเลย
3: นั่นน่ะสิน้ำฝนหวานอร่อยเราคงต้องทำอย่างนี้ไว้ใต้บ้านแต่โครงสร้างบ้านสมัยใหม่เขตจะอนุมัติไหมคะที่จะเอาบ่อไปใส่ไว้ใต้บ้านนะคะ
1: แถวนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์ละ
3: ค
1: ่ะในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะมีการกำหนดภาษีเราใช้กลไกภาษีมาภาษีแต่ละที่ไม่เหมือนกันเช่นถ้าท่านสร้างบ้านออกแบบบ้านให้สามารถน้ำซึมผ่านเข้าไปได้หรือมีการสร้างถังในการกักเก็บไว้มีการลดหย่อนภาษีอาคารกี่เปอร์เซ็นต์ว่ามาก็ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ตรงนี้ในการกระตุ้นได้ถ้าท่านไม่ทำเลยก็โดนเก็บภาษีอีกแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยส่งเสริมท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเป็นแนวคิดเนี้ยไปขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน
2: มันก็คือแรงจูงใจที่ทำให้คนอยากจะทำ
1: ใช่
3: ค่ะ
2: พอฟังแล้วก็คือเราจะไปรื้อระบบทำให้เป็นเมืองฟองน้ำต้องใช้ระยะเวลานานอีกแค่ไหนคะอาจารย์คะถ้าเราจะกว่าจะไปออกกฎหมายกว่าจะทันโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1: คือตอนนี้ผมเชื่อว่าพลเมืองตื่นรู้มีเยอะแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการคาดการณ์ไงคือถ้าเราเมื่อเรายังไม่เจอภาวะที่แบบภัยแล้งแบบแล้งจริงๆเนี่ยเราไม่เห็นคุณค่าของน้ำหรอกเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะเกิดมาในอดีตอยู่แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจจะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเห็นที่เม็กซิโกหรือไปที่เปรูวัดพวกอารยธรรมพวกอินคาเนี่ยเคยตั้งคำถามไหมครับอย่างมาชูปิชูอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเคยยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วอยู่ดีๆมันหายไปได้ไงอารยธรรมพวกนั้นสูญหายไปได้ไงซึ่งแนวคิดมีอยู่ประมาณ3อย่าง 1คือสงคราม

0: โดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไป2คือโรคระบาดและอันที่3เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าลืมว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยที่การชลประทานยังไม่ดีเนี่ยอาณาจักรหนึ่งเนี่ยจะสามารถคงอยู่ได้ฝนต้องตกปีนะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยทำการเกษตรไม่ได้น้ำไม่มีนี่คือจบทีเนี้ยมันจะมีบางช่วงที่มันเกิดภัยแล้งติดต่อกัน2ปี3ปีเมื่อไหร่เนี่ยย้ายถิ่นฐานแน่นอนฮะก็คือสิ่งก่อสร้างที่มีทิ้งมันไปเลยและย้ายไปที่ใหม่เพราะอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีน้ำเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยเรายังไม่เคยเจอแบบติดกันขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเราโชคดีแต่ไม่ได้ความว่าจะไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการทำถังเก็บไว้อะมันมีดีกว่าไม่มีอยู่แล้วอะอย่างน้อยเราก็มีน้ำของเราเก็บไว้ถูกไหมฮะแล้วบ้านใครบ้านมันไม่ต้องไปง้อใครด้วยและเป็นน้ำที่สะอาดด้วยเป็นน้ำฝนอะ
1: อาจจะต้องเกิดจากการลงทุนก่อนคุณผู้ชมก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาอยากชวนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะเขาก็บอกว่าความจริงมันน่าสนใจแต่ว่าเรื่องของต้นทุนแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
0: ถูกต้องครับ
2: ใช่ค่ะ
0: รัฐอุ่นได้ไหมล่ะ
1: เอออ้
0: าวลงทุนตั้ง 15,500 ล้านอ่ะประกันนี่คือจ่ายทิ้งนะประกันจ่ายทิ้งนะครับ 15,500 ล้านเนี่ยผมถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถ้าจะทำประกันอะไรสักอย่างจ่ายทิ้งปีละแสนเนี่ยคิดไหมครับ
3: พอคิดสิยัง
0: หมื่นสองหมื่นยังคิดเลยใช่ไหมจ่ายทิ้งนะ
3: ใช่
0: มันไม่ใช่เบี้ยประกันสะสมนะถ้าเบี้ยประกันสะสมเนี่ยโอเคเราจ่ายไปอย่างน้อยอ่ะ10ปี20ปียังเป็นเงินของเราถูกไหมแต่เบี้ยประกันจ่ายทิ้งเนี่ยคิดไหมเราอย่าลืมว่ารัฐบาลเรารวยขนาดจ่ายทิ้งได้ตั้ง 15,500 ล้านนะ
1: อ๋อนี่เรารวยอยู่ใช่ไหม
0: รวยสิครับ
1: เรารวย
0: ไม่รวยได้ยังไงก็ 15,500 ล้านจ่ายทิ้งไปได้เลยอ่ะรวยไหมล่ะถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้นะ
3: อาจารย์ทำไมพูดคำนี้ล่ะเรียนมีความรู้สึกว่าเนี่ยเฟส2คนยังลำบากลำบนลงมั่งไม่ลงเราไม่ได้รวยนะดิ้นยังรอครึ่งค่อนหนึ่งอยู่เลยอ่ะ
0: เอ้าเราไม่รวยแต่รัฐบาลเรารวยอ่ะจ่ายไปได้ตั้ง 15,500 ล้านแบบจ่ายทิ้งอ่ะ
3: เรียนก็ไม่รู้ตอนจ่ายเขาคิดกันรอบครอบเปล่าอ่ะ
4: แต่ตอนจ่ายเนี่ยเขาเห็นมาจ่ายกันจริงๆเนี่ยจ่ายชอบจ่ายที่มันเกิดหลังเกิดเหตุแล้วตอนเยียวยาแต่ละคนแต่ละพรรคแต่ละพวกนี่ก็คือจะใช้ระบบจ่ายแต
0: ่เอางี้ให้บริษัทประกันมารับผมถามหน่อย
4: อยากรับไหมคร
0: ับผมถามหน่อยถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นบริษัทประกัน
3: ค่ะ
0: คุณแป้งคุณปุ๋ยเป็นบริษัทประกันเนี่ยรับแล้วไม่ได้กำไรจะรับไหม
4: ไม่รับค่ะอาจารย
1: ์ประกันโควิดหนูยังขยาดอยู่เลยค่ะ
0: นั่นแหละคือปัญหา สมมติว่าถ้าเกิดเขาจ่ายไม่ได้แล้วมันเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยจริงในครั้งหน้านะครับจนบริษัทประกันนั้นล้มบนฟูกแล้วใครรับผิดชอบ
3: ไม่มีโควิดล้มหนีไปแล้วประชาชนก็ลำบากอดไม่ได้เงินชะเง้อไปสิ
4: หรือเขาไปซื้อประกันต่างประเทศสำรองไว้ก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์คะเพราะว่าบริษัทประกัน
0: นั่นแหละคือประเด็นก็คือประกันซื้อประกันซื้อประกันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะสืบเส้นเงินยังไงต่อแล้วใครรับอ่ะ
3: รับผลประโยชน์ที่ได้คอมมิชชั่นในการซื้อประกันเรียนคิดแบบเป็นบล็อกเกอร์นะอะไรอ่ะถ้าเนี่ยจุดประกายตาเขาเด่นวาวเลยนะคะ
0: แล้วปกติคอมมิชชั่นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะฮะ
3: โอ้ตายเดี๋ยวไม่อยากนึกเลยอ่ะ
4: เอาละค่ะ
3: เปลี่ยนเรื่องเถอะ
4: พอพูดถึงเรื่องประกันรู้สึกว่ามันจะลึกแล้วก็มันจะยาวทีนี้กลับมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกรุงเทพมหานครมีทรัพยากรมีเครื่องมือมี IoT มีการคาดการณ์พร่องน้ำล่วงหน้าด้วยอาจารย์ว่ามันพอหรอคะสำหรับในรอบนี้หรือว่ามันควรมีข้อเสนอใหม่ด้วย
0: ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยผมก็เพิ่งไปกินอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมคลองแสนแสบก็ยังรู้สึกโอ้โหทำไมน้ำมันปริ่มเหลือเกิน
3: ค่ะ
0: ดีเนี้ยผมฟังให้การให้สัมภาษณ์ของท่านรองผู้ว่ากทม.นะครับที่ท่านบอกว่าบางที่เนี่ยไม่สามารถพร่องน้ำได้ด้วย2เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือมันจะไปกระทบกับการสัญจรของเรือนะครับเหตุผลที่2ก็คือว่ากลัวตลิ่งมันจะพังผมก็เลยตั้งคำถามในใจนะฮะทันทีที่ฟังปั๊บแล้วช่วงหน้าร้อนนะช่วงที่แบบว่าน้ำลดเนี่ยล่ะทำไมเรือยังสัญจรได้แล้วทำไมตลิ่งมันยังไม่พังคือมันก็คิดได้ไงทีนี้เอาละอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดมันมีระบบแนวคิดใหม่อีกอันหนึ่งก็คือว่าจากเดิมถ้าเกิดจะมีการพร่องน้ำยังจะเป็นแมนนวลอยู่หรือเปล่าแมนนวลคือให้คนตัดสินใจแต่ถ้าเกิดเราใช้ในการที่จะไปซิงก์กันกับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งตอนนี้ดาวเทียมมันก็มีเรดาร์แล้วก็มีมันบอกอยู่แล้วฝนจะตกเท่าไหร่มันรู้อยู่แล้ว
3: อัตโนมัติ
0: ไปเลย
3: ค่ะ
0: แต่ก็เกิดคำถามต่ออีกแหละ ใน 100% 175เครื่องสูบของกทมตอนนี้ฟังก์ชันเท่าไหร
3: ่วายใช้ได้สักถึงครึ่งไหมคะ
0: ต่ำกว่านั้น
3: อ๋อเหรออาจารย์เครื่องมันเสียหมดเหรอคะหรือยังไงแล้วเขาไม่มีงบซ่อมเหรอคะ
0: ก็เนี่ยแหละฮะคือคำถามแหละผมถึงบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยจะแสดงซิมโฟนีออเคสตราเนี่ยนะเครื่องดนตรียังพังบ้างสายไวโอลินยังขาดเปียโนไม่ได้จูนเนี่ย
3: เขามีการตรวจสอบไหมคะเล่นกลัวว่าจะเหลือแต่โครงเครื่องมอเตอร์ไปแล้วหายอะไรอย่างเงี้ย
0: ปัญหาที่มีการอ้างว่าเยอะนะฮะเจอก็คือว่ามันชอบมีขยะชิ้นใหญ่หลุดเข้ามาแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะฮะวิธีที่เขาจะใช้ก็คือต้องใช้พวกตะแกรงในการที่จะดักกันไม่ให้พวกขยะเนี่ยมันเข้าไปในเครื่องสูบน้ำ
3: ก็ไม่มีงบทำตะแกรง
0: แล้วมีหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบต้องให้ทางกทม.มาอธิบายต้องเป็นสำนักการระบายน้ำเนี่ยต้องมาอธิบายแต่ประเด็นก็คือว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ละถามว่างบมีไหมก็มีแหละทำไมจะไม่มีนะครับท่านเมนเทนแนนซ์ดีหรือยังแล้วตัวเลขที่อยากเห็นคือใน 100% ใน175เครื่องสูบน้ำที่มีเนี่ยใช้ได้จริงๆกี่เครื่องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมนเทนแนนซ์ไปอย่างไรเท่าไหร่ตัวเลขเหล่านี้เราในฐานะประชาชนคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์รู้ไหม
1: อาจารย์คะระหว่างที่อาจารย์ว่าคุณผู้ชมก็เลยส่งความคิดเห็นเข้ามาบอกว่าอาจารย์คะผู้ว่าสั่งลอกท่อทั่วกรุงเทพก่อนฝนตกได้เพราะครั้งนี้ที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมสุดท้ายแล้วความจริงแล้วกทม.ลอกท่อตอนนี้มันได้ประโยชน์ไหมอาจารย์ก่อนหน้านี้ที่ลอกกันมาเนี่ย
3: ลอกตรงไหน
0: เออ
4: ลอกค่ะลอก
3: ตรงไหน
4: นิตยาไปทำข่าวลอกค่ะน้องแป้ง
3: ลอกตรงไหนเล่ามาสิ
4: ลอกตอนนี้เนี่ยเขาลอกเป็นแล้วแต่ช่วงของกิโลเมตรในแต่ละงบประมาณในแต่ละจุดแต่เขาลอกไปแล้ว 60-70% ของพื้นที่ถ้าระบุว่าลอกตรงไหนเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักระบายน้ำได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ชาวบ้านฉันไม่ได้ลอก
4: แต่ทีนี้ท่อระบายน้ำของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ60ใช่ไหมคะอาจารย์คะ60แต่ทีนี้พอพูดถึงหลายประเด็นหลายปัจจัยอย่างเช่นฝนมันมาเยอะกว่าเดิมแล้วคะฉากกระทัดเราก็เคยทำ
0: คืออย่างนี้ตอนนี้ผมคำนวณคร่าวๆนะตัวเลขอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการหรือตรงกับท่านอื่นเรามีคลองอยู่ในกทม.เกือบ 2,000 สายนะฮะรวมๆกันแล้วเนี่ยความยาวเป็นนับเป็นพันกิโลถ้ามารวมกันนะทีนี้คูณด้วยปริมาตรความลึกแต่ละที่ไม่เท่ากันแหละแต่ตัวเลขกลมๆผมคำนวณเราได้ประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตร
3: ค่ะ
0: ทีนี้ปริมาณน้ำฝนในช่วงที่ตกแบบช่ำๆเมื่อสุกเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคำนวณกันอยู่ประมาณ300ล้านลูกบาศก์เมตรบวกลบนะฮะมันจะไม่แค่เห็นตัวเลขนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าคลองทั้งหมดแห้งสนิทนะซึ่งมันก็ไม่ได้แห้งอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราจะไปคาดหวังให้คลองเนี่ยช่วยระบายน้ำได้มากอย่างไรนั่นคือที่มาของอะไรฮะจริงๆแล้วอะล้นเกล้ารัชกาลที่9ท่านคิดไปแล้วในเรื่องของโครงการแก้มลิงซึ่งทำไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วกทม.ก็ไม่ใช่ยุคนี้เป็นยุคแรกนะฮะสานต่อมาหลายยุคมากซึ่งแก้มลิงในภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันยังไงมันจะต้องเป็นดินามิกคือโซนหนึ่งที่เป็นโซนธุรกิจโซนที่อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งโซนที่ต้องทำใจให้เป็นฟลัดเวย์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหรือลักษณะของการผสมผสานเช่นในสภาวะปกติเป็นสวนสาธารณะในสภาวะปกติเป็นสนามกีฬาในสภาวะฉุกเฉินให้เป็นที่รับน้ำไปเลย
3: อาจารย์หนึ่งเขาบอกแก้มลิงพื้นที่มันหายไปเยอะมันไปถูกออกโฉนดมันกลายเป็นอาคารเป็นบิลดิ้งแล้วก็ขวางทางน้ำอีกต่างหากก่อนอนุมัติสร้างเนี่ยเขาไม่ดูตำมาตันเรืออะไรกันเลยเหรอคะ
0: ตอนนี้เดี๋ยวฝั่งการเมืองเขาคงจะมีการตรวจสอบกันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีการถกเถียงในรัฐสภาครับ
3: ทีนี้อาจารย์คะเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องไอ้เครื่องสูบแล้วก็ขยะเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ซ่อมเครื่องเสียเยอะอันนี้เดี๋ยวได้ข่าวมา
4: ว่า
3: เขาบอกว่าคนที่เป็นนายช่างพวกวิศวกรอ่ะเขาไม่อยากทำงานในหน่วยงานของรัฐหรอกเงินเดือนน้อยแล้วช่างก็มีไม่พอคนเดียวดูแลตั้งไม่รู้กี่สิบเขตเขาก็บอกว่าทำงานกันไม่หวัดไม่ไหวเราไม่ค่อยจ่ายเงินกับพวกบรรดาพวกช่างใช่ไหมคะจ่ายแต่พวกผู้บริหารซีเยอะใช่ไหมคะ
0: ก็เป็นเรื่องปกติของประเทศนี้ครับที่เขาทำกันแบบนั้นซึ่งนั่นก็เป็นปมปัญหาความจริงอ่ะน่าเห็นใจนะถ
3: ้
0: าเป็นข้าราชการระดับน้อยเนี่ย
3: ช่างไม่พอเขาบอก
1: แล้วเขาก็คือตำแหน่งที่ทำงานยากลำบากแล้วไม่มีใครอยากทำอีกบางทีอาจารย์
3: เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกลางวันกลางคืนก็ต้องออกไปไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ต้องลุกออกไปแถมมีคนน้อยอีกเงินเดือนก็น้อยด้วย
0: ใช่ครับนี่เป็นเรื่องจริง
4: อีกนิดนึงพอถามเรื่องแบบว่าที่มันเป็นเรื่องการระบายเรื่องการทำงานนะมันดูยุ่งเหยิงหลายปัญหาแต่ อีกจุดหนึ่งที่น่ามองก็คือว่าตอนนี้น้ำไม่ได้ท่วมแค่กรุงเทพมหานครแต่ท่วมในหลายจังหวัดด้วยค่ะมันก็มีอยู่ขาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการสั่งการโดยคณะกรรมการจัดการน้ำแห่งชาติค่ะอาจารย์มองว่าในประเด็นนี้กับความเชื่อมโยงต่อการบริหารจัดการรัฐครั้งนี้มันยังมีช่องว่างอะไร
0: ก็เมื่อกี้เราสโคปเฉพาะในกทมทีนี้ถอยออกมาองค์รวมในระดับประเทศก็คงหนีไม่พ้นสทนช.ที่จะต้องมาดูแลและทำหน้าที่เป็นวาทยากรเพราะว่ารู้เรื่องนี้ดีที่สุดแล้วก็เป็นคนหน่วยงานที่สามารถประสานงานกับหลายๆหน่วยงานได้นะครับซึ่งอันนี้แหละครับคือปัญหาคือเราอยากเห็นในการแอคชั่นแล้วก็การแสดงลีดเดอร์ชิพภาวะผู้นำในการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานนี้เวลาเนี้ยพูดชื่อนี้มาถามว่าลองทำโพลดูก็ได้ฮะไม่ต้องเป็นนิด้าโพลหรอกเอาไทย PBS โพลอ่ะแล้วลองดูว่ามีประชาชนรู้จักชื่อหน่วยงานนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าติดตามข่าวช่วงแรกมาหน่วยงานแรกที่โดนชี้หน้าด่าเลยคือกรมอุตุแล้วก็ถูกมาเป็นดราม่ากับทีลมฟ้ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือดราม่าแรกซึ่งพอผมฟังเอ๊ะทำไมไปชี้หน้าด่ากรมอุตุวะคือก็เข้าใจนะว่าทำไมไม่เตือนให้ดีหรือว่าสื่อสารกับประชาชนได้ไม่ดีเหลือเกินแต่ผมมองว่าเขาเป็นผู้เล่นดนตรีคนหนึ่งของซิมโฟนีออร์เคสตราไงเข้าใจใช่ไหมครับผมมองอย่างนั้นไงผมมองอย่างนั้นก็เลยบอกไปโฟกัสผิดจุดหรือเปล
1: ่
0: าอันนี้ความรู้สึกผมนะตอนแรกเพราะว่าถ้าเพลงออกมาไม่ดีแน่นอนก็ต้องโทษวาทยากรก่อนแล้วคนต่อมาที่ต้องโดนก็คือว่าไอ้คนที่เล่นน่ะเล่นผิดแล้วทำไมซ้อมไม่ดีแต่สุดท้ายวาทยากรก็ต้องเชื่อมั่นว่านักดนตรีแต่ละคนเล่นตัวเองมาเล่นเพลงของเล่นในพาร์ทของตัวเองได้ดีอยู่แล้วซ้อมมาดีอยู่แล้วภายใต้เงื่อนไขนั้นเขาก็มาเป็นคอนดักเตอร์ให้แต่ถ้าเกิดหน่วยงานนั้นไม่สามารถฟังก์ชันได้ไม่ทำหน้าที่ตัวเองได้มันก็วัทยากร ก็มีปัญหาเหมือนกัน
1: ทุกท่านคะมีคนคนหนึ่งเขาอยากจะช่วยอาจารย์ศิวัตรวิเคราะห์เพิ่มเติมและถ้าหากอ่านคร่าวๆก็คงจะอยากฟาดกทมเหมือนกันก็คือสกเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครไม่แน่ใจว่าณเวลานี้ลุยน้ำมากี่วันแล้วนะคะได้พักบ้างหรือเปล่าค่ะก็คือดร.จรค่ะสกลาดกระบังเขาบอกว่ากทมล้มเหลวในการเยียวยาและจัดการปัญหาน้ำท่วมมากประชาชนในเขตเขาเจอข้าวบูดเครื่องนอนไม่พอติดต่อรองผู้ว่ากทมไปไม่รับสายและไม่โทรกลับด้วยดูเหมือนจะอัดอั้นสกจรอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านสกคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ
1: เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ากทมไม่รับสายไม่บอกว่าน้ำจะยุบเมื่อไหร่อยากระบายใช่ไหมคะเชิญค่ะ
2: ผมไม่ได้แชร์เขาอยากระบายดีกว่าคือจะแจ้งปัญหาเรื่องระบบมันผิดพลาดนะในการดำเนินการแก้ไขแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่แรกครับเริ่มตั้งแต่เซลล์บอร์ดแคสต์เลยการแจ้งวันในการแจ้งเตือนเนี่ยก็ช้าไปหรือเปล่าเห็นผมถ้าเป็นคำถามเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคำถามช้าไปหรือเปล่าประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเรื่องการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยซึ่งลาดกระบังเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ตอนที่ผมเป็นสกสมัยแรกเนี่ยผมก็พิพากษาทางเรื่องมาตลอดนะครับซึ่งทางฝ่ายบริหารเองก็ทราบเรื่องภูมิศาสตร์ต่างๆว่าภูมิศาสตร์ของลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มเนี่ยทำไมคือฝนตกในยังไงก็ต้องน้ำท่วมแล้วเราก็จะเป็นพื้นที่รับอยู่แล้วรับจากมีนบุรีหนองจอกคลองสามวาจากคลองปกวาสายล่างไล่มาปทุมธานีไล่ข้างบนลงมาเรื่อยมาจบที่ลาดกระบังทำไมลาดกระบังไม่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติตั้งแต่รอบแรกซึ่งมีประกาศแค่สามเขตผมก็เลยคือผมไม่ได้นอนมาสองคืนติดต่อกันโอ้ทวนท่านว่าชาติท่านว่าเฮ้ยทำไมลาดกระบังไปไหนครับท่านเฮ้ยประกาศแล้วจอนไปดูดีๆบอกดูที่ไหนผมดูแล้วไม่มีอ่ะไม่มีเหรอไม่มีโอ้เอาเถอะเดี๋ยวผมจัดการให้ผมก็เลยงงว่าเฮ้ยซึ่งมันท่วมเล็กเทะแล้วลาดกระบังเหรอครับผมว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนครับตามที่ผมขอพิพายไปนะ
1: แ
2: ล้วก็หน่วยงานก็เรื่องเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเข้าผมใช้ว่าเข้ากล่องแล้วกันเข้ากล่องปัจจุบันก็มีตอนแรกไม่มีเลยเข้าเที่ยงผมก็โทรไปยังหน่วยงานของกทมนะครับบอกเนี่ยตอนนี้ผมก็บอกให้สัมภาษณ์เขตให้พี่รีบขอไปเลยเร็วพี่นะพี่ขอไปเลยบอกครับเดี๋ยวผมขอไป 20,000 ได้คำตอบมาได้มาแค่ 1,400 ผมก็โทรไปเฮ้ยพี่สำนักที่เขาดูแลเฮ้ยผมขอไป 20,000 ทำไมให้ผม 1,400 เขาบอกว่าได้รับบริจาคมาแค่ 1,400 บอกเฮ้ยพอทมงบกลางงบฉุกเฉินไปไหนคุณจะรอบริจาคเนี่ยคนล่างกระบังที่เขาจ่ายภาษีให้คุณน่ะแต่ที่พอทม 1,400 กล่องมันพอเหรอครับแล้วผมก็ไม่ไปแจกด้วยผมจะไปแจกใครผมไม่แจกบ้านนี้ผมไม่แจกซอยเดียวก็หมดแล้ว1,400กล่องแล้วผมไม่แจกใคร นี่มันเป็นสิ่งที่แบบผมอึดอั้นตันใจมากมันไม่รู้จะประสานขอคือผมขอทุกคนแล้วการประชุมก็มีรองนายกมีรัฐมนตรีว่าการมีรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงมานะฮะมีปลัดกทม.

0: มีปลัดมีลูกมีนี่มากันเต็มไปหมดเลยมันคือผมมาผมอยากให้มันแก้ไขปัญหาที่เป็นลูกทำมากกว่านี้ครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเบอร์โทรฉุกเฉินเนี่ยมีแค่เบอร์เดียวนะครับมันควรจะมี30 40คู่สายมั้ยครับคนก็โทรหาผมแบบปรึกษาเหมือนผมเป็นหมอบำบัดจิตนะครับเออเนี่ยน้ำจะท่วมถึงเมื่อไหร่แล้วตรงนี้เป็นยังไงคือวันนึงผมรับโทรศัพท์เป็นหลายร้อยสาย
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็ไม่รู้แล้วบางทีก็โทรศัพท์ก็เป็นกำลังใจให้นะซึ่งผมก็เข้าใจผมก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงซึ่งคือมันจะเสียโอกาสสำหรับผู้ที่แบบประสานการช่วยเหลือที่แบบว่าเฮ้ยช่วยผมหน่อยเมียผมกำลังจะคลอดลูกผมต้องการแพมเพิร์สภรรยาผมเป็นประจำเดือนอย่างนี้มันคืออย่างนี้ผมรับหมดเลยครับซึ่งกทม.ไม่มีเบอร์กลางเบอร์กลางมีแค่เบอร์เดียวครับเบอร์สำนักงานเขต095-050-4353แค่นั้นครับเบอร์เดียวครับ
2: ดร.จรคะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เป็นสก.ในพื้นที่ด้วยเนี่ยแปลว่าอำนาจหน้าที่เราทำได้ในศักยภาพที่ตามถูกกำหนดบทบาทไว้แค่นั้นใช่ไหมคะนอกเหนือคือ
0: สมาชิกสภากรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพโดยอำนาจหน้าที่เราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ใช่เป็นฝ่ายบริหารครับเราไม่สามารถสั่งการราชการเราไม่สามารถควบคุมงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ได้เพราะผมเป็นฝ่ายตรวจสอบครับฝ่ายประสานงานฝ่ายเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนคือสมาชิกสภาหรือสกครับเปรียบเสมือนสสครับบทบาทเดียวกัน
1: คือเห็น
0: ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับ
1: ค่ะพี่จอนคะคือในพื้นที่น้ำมันเน่าแบบเหม็นจนคันจนอยู่ไม่ได้เลยอย่างนั้นจริงไหมพี
0: ่จริงครับขยะแบบยั่วเยี้ยนะครับตามโพสที่ผมได้อภิปรายในสภากรุงเทพมหานครไปเมื่อวานที่ผ่านมานะวันพุธนะครับผมก็บอกเฮ้ยเนี่ยมันเน่าเหม็นขนาดนี้ผมก็โทรหาสำนักอันใหม่บอกพี่ผมขอยากันน้ำฝ่าเท้าหน่อยตอนนี้มีแค่ 2,000 ชุดผมบอกเฮ้ย 2,000 ชุดแล้วผมจะไปแจกใครผมแจกไม่ได้ผมต้องการยากันน้ำกัดตัวแล้วฮะกัดเท้ามันไม่อยู่แล้วครับเพราะมันท่วมถึงหัวครับจุดที่ลึกที่สุดนะครับท่วมถึงหัวแล้วประชาชนที่นอกจากเขตร่มเกล้ามีเป็นหมื่นคนครับเฉพาะเขตร่มเกล้าก็ 50,000-60,000 คนแล้วครับผมได้มา 2,000 ชุดผมจะไปแจกไงครับแล้วข้าวสารอาหารแห้งเชื่อมั้ยครับในเขตลาดกระบังตอนนี้เนี่ยมีแค่300ชุดมันเกิดอะไรขึ้นในกรุงเทพมหานครครับมันเป็นสิ่งที่ผมอึดอั้นตันใจผมเลยแบบเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วขออภิปรายยติด่วนด้วยวาจาตั้งอภิปรายเลยเนี่ยผมไม่ได้โจมตีใครนะแต่ผมกำลังคิดว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครมีช่องโหว
2: ่นั้นชี้แนะช่องโหว่ของท่านเพื่อการปฏิบัติที่ไปต่อได้ไหมคะ
0: ได้ครับอันดับแรกเนี่ยคุณต้องมีคอมมานด์เซ็นเตอร์คอมมานด์เซ็นเตอร์จริงๆนะคุณต้องมีสายโทรศัพท์สำหรับรับเรื่องราวร้องทุกประชาชนจุดไหนที่เดือดร้อนอะไรเดือดร้อนคุณลาดกระบังมี6แขวงคุณก็ต้องมีคอมมานด์เซ็นเตอร์เลยที่เดียวก็ได้แต่ว่าต้องมี30ผู้สายเวลาประชาชนเดือดร้อนแขวงนี้อ่ะโทรเข้าเบอร์นี้แขวงนี้โทรเข้าเบอร์นี้คนนึงแล้วก็มี LINE Official ที่เจ้าหน้าที่มาดูแลจุดนี้เข้ากล่องมานะเที่ยงนะคุณต้องไปส่งก่อนเที่ยงจุดที่2เข้ากล่องมาตอนเย็นคุณต้องไปส่งก่อน 18:00 นเข้ากล่องมาติดต่อหาผม 3:00 น. 3:00 น. ครึ่งให้ผมไปแจก10,000กล่องผมถามว่าผมจะไปแจกใครครับ10,000กล่องผมขับรถไปฝ่าภัยพิบัติน้ำท่วมไปชั่วโมงหนึ่งผมไม่ถึงบ้านประชาชน5 ทุ่มแล้วเขาจะออกมารับไหมครับเพื่อเผื่อข้าวบูดครับแล้วตอนเช้าผมได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตว่ามีข้าวกล่องหมื่นของข้าวบูดนะด็อกเตอร์ผมก็ไปแจกต่อไม่ได้แล
2: ้
0: ว
2: แล้วดัง
0: นั้นเนี่ยคุณต้องมีคอมมานด์เซ็นเตอร์แล้วต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถรับเรื่องราวร้องทุกข์และการช่วยเหลือประชาชน30-50ผู้สายอันดับที่2คุณต้องมีรูทเส้นทางในการวิ่งในการช่วยเหลือประชาชนมีรถรับส่งในการช่วยเหลือประชาชนมีข้าวสารอาหารแห้งในการช่วยเหลือประชาชนมีน้ำดื่มในการช่วยเหลือประชาชนปัจจุบันเรามีน้ำดื่มเยอะนะครับแต่เราไม่มีรถครับรถไม่เพียงพอ
3: ไม่ลงดี
0: เครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอผมขอเครื่องสูบน้ำมาบอกเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอครับเบอร์โทรศัพท์มีแค่เบอร์เดียวครับทุกคนก็โทรเข้าเบอร์ผมยินดีครับผมอยากช่วยแต่ผมก็มีแค่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวครับผมก็อยากจะช่วยเหลือประสานงานก็ผมก็รับไม่ทันจริงๆก็ต้องยอมรับผมก็รับไม่ทันจริงๆผมอยากช่วย
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: พี่จอนคะ
0: โรงครัวเนี่ยมันต้องตั้งตามแขวงนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้โรงเรียนผลิตก็ได้มันเต็ม4กล่อง200กล่อง300กล่องมันพอไหมครับ
1: ค่ะ
0: ประชาชนแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เนี่ยเดือดร้อนก็เป็นพันเป็นหมื่นนะครับ
3: เลี้ยงนักเรียนไม่กี่คน
1: ค่ะพี่จอนคะมีชาวบ้านคนนึงที่อยู่ในพื้นที่พี่เนี่ยแหละค่ะเขาอยากจะเข้าสายควบคู่แล้วก็อยากจะเล่าความรู้สึกณเวลานี้ที่ต้องแช่น้ำมานานพิกัดตรงนี้นะคะก็คือเคหะร่มเกล้าบางคนท้องเสียค่ะเพราะว่าน้ำมันสกปรกมากอาหารเป็นพิษด้วยอยากจะระบายเรื่องนี้สักหน่อยเชิญค่ะชื่อว่าคุณฟ้าค่ะไอ้ขออภัยคุณหญิงค่ะคุณหญิงเชิญค่ะ
0: คุณหญิงเชิญครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่หญิงเป็นยังไงบ้างสกฟังอยู่ค่ะเผื่อจะช่วยประสานอะไรเบื้องต้นได้บ้างค่ะ
3: พอดีว่าทางแฟดตึก8ตึก9เกียงไกรเกียงไกรอะค่ะตอนเนี้ยถามว่าน้ำยังไม่ยุบเลยอะค่ะพี่ต้องจะทำยังไงได้คะพอแล้วคนก็น้ำก็เริ่มเน่าแล้วด้วยอะค่ะแล้วตอนนี้ก็บางคนมีท้องเสียบ้างอะไรบ้างออกไปข้างนอกก็ลำบากด้วยค่ะตอนนี
0: ้ครับโอเคจุดเรื่องแรกก่อนเรื่องน้ำยุบนะครับตอนนี้เนี่ย ทางกองทัพเรือนะครับมาติดตั้งเรือผลักดันน้ำผมใช้ว่าเรือผลักดันน้ำทั้งหมด14ลำนะครับ10ลำได้ดำเนินการเปิดไปแล้วนะผมดอกก็จอนอยู่ในสายนะครับและอีก4ลำเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตั้งกำลังวางติดตั้งน้ำมันอยู่น่าจะเปิดใช้ได้ภายในเย็นนี้และกองทัพไทยติดเพิ่มอีก5ลำเย็นวันนี้ประมาณไม่เกิน2ทุ่มทั้งหมด19ลำนะฮะ19ลำเรือผลักดันน้ำจะดำเนินการเพื่อในการแก้ไขปัญหาลดน้ำท่วมนะครับผลักดันน้ำเร่งผลักดันน้ำส่วนเรื่องแฟดเกียงไกรอันดับแรกที่ผมดำเนินการแก้ไขเลยคือประสานผู้อำนวยการการไฟฟ้าซึ่งมีการตัดไฟไปหลายๆเฟสและหลายจุดนะพี่หญิงก็ทราบดีใช่ไหมครับที่ผมจะประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กตลอดครับไม่ว่าจะเป็นตัดทั้งหมด35ตึกผมก็โทรหาท่านผู้อำนวยการการไฟฟ้าลาดกระบังนะบอกพี่ช่วยเปิดไฟผมหน่อยจุดไหนที่เปิดได้ก็เปิดไม่ว่าจะเป็นเอื้อทอนไม่ว่าจะเป็นบ้านสุประชาไม่ว่าจะเป็นปัดเกียงไกรทั้ง35ตึกหรือว่า10นิตินะครับปัจจุบันก็เปิดครบเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือน้ำดื่มครับน้ำดื่มไม่เพียงพอซึ่งปัจจุบันผมก็ได้ประสานทางผู้ว่าการประปานะครับปัจจุบันผู้ว่าการประปาก็มีรถสแตนด์บายอยู่ในแขกล้ม9 1คันและวิ่งในลาดกระบัง3คันเมื่อสักครู่ผมได้โพสต์ในFacebook ส่วนตัวของผมก็คือดร.จอนะครับว่าจุดไหนที่ต้องการน้ำดื่มประปาเนี่ยก็สามารถแจ้งผมได้นะครับ
2: งั้นคุณหญิงต้องการอะไรอีกไหมคะถ้าเกิดว่าคุณจอนจะพอเข้าไปช่วยได
3: ้ตอนนี้คือก็ส่วนมากจะมีคนท้องเสียกันเยอะค่ะแล้วส่วนมากก็จะน้ำดื่มจะไม่พอซะส่วนมากค่ะพี่เพราะว่าบางคนก็เพิ่งเข้ามาอยู่ได้ 4-5 เดือนเขาก็แบบลำบากอยู่อะค่ะพี่แต่อย่างว่าหนูอยู่ชั้น4แต่แบบเวลาคนมาประกาศให้ของอะไรแบบนี้บางทีเราก็ลงไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงใช่ค่ะ
0: ใ
3: ช
0: ่ค่ะผมขออนุญาตขอเบอร์คุณหญิงหลังไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าส่ง SMS ให้ผมในเบอร์โทรก็ได้
3: ค่ะได้ค่ะดร.จอนได้ค่ะ
1: เดี๋ยวทีมงาน
4: ส่งคุณจอนคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นห่วงค่ะน้ำไม่พอและยังมาท้องเสียอีกนะคะระบบทางเดินอาหารเรียนกวนโรคต่างๆที่มันจะทำให้แพร่กระจายไปกันใหญ่เราจะมีทางเยียวยาอะไรเป็นการด่วนไหมคะขอยาอะไรตอนนี้เขาก็ไม่มีให้หรอคะ
0: ไม่มีครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือเมื่อสักครู่เนี่ยผมเพิ่งพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักอนามัยผมได้ยาเขาเรียกว่าอะไรยาต้านเชื้อรายาต้านเชื้อรามา2,000ชุดนะครับแล้วก็ยาคือแบบยาสามัญประจำบ้านมา100ชุดผมได้มาแค่นี้ครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วท่านอาจารย์ช่วยผมหน่อยครับช่วยผมนิดนึงครับ
4: ค
0: ุ
4: ณจอนคะเดียนคิดว่าคนที่กำลังดูรายการของเดียนอยู่เป็นหลายพันนะคะรวมทุกช่องทางเดียนว่าทั้งประเทศตอนนี้ก็คงจะหลายแสนนะคะเดียนคิดว่าน่าจะมีนะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เดียนขอบริจาคค่ะเป็นกรณีพิเศษนะคะใครที่คิดว่าอยากจะสนับสนุนยาแก้ท้องเสียยาแก้ไข้ยาขาแก้คันผื่นคันต่างๆนะคะติดต่อคุณจอนได้ยังไงเดียนเปิดโอกาสให้คุณจอนพูดเลยได้ไหมคะเอามาที่นี
0: ่
4: ไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะเอามาที่ศูนย์ของไทย PBS ค่ะประเดี๋ยวเราจัดการประสานงานให้คุณจอนนะคะ
0: ครับผมขออนุญาตอาจารย์ผมอยากได้นมผงเด็กด้วยนะครับอยากได้แพมเพิร์สเด็กแพมเพิร์สผู้สูงอายุผ้าอนามัยนะครับแล้วก็ยากันน้ำกัดเท้าเวชภัณฑ์ต่างๆยาสามัญประจำบ้านผมอยากได้ทุกอย่างแล้วแต่ศรัทธาเลยครับ
4: นมเดียนเพิ่งติดต่อมาเช้านี้ได้แล้ว
1: ได้งั้นทีมงานรบกวนช่วยขึ้นเพจกราฟิกค่ะของไทย PBS ให้หน่อยค่ะเรื่องของการรับบริจาคนะคะคุณผู้ชมขารบกวนละค่ะขอมากๆเลยนะคะเราอยากเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนจริงๆถ่ายภาพหน้าจอทีวีเวลานี้เลยรบกวนนะคะสิ่งนี้ต้องการนมผงเด็กต้องการจำนวนมากขอนมกล่องเผื่อด้วยนะคะผ้าอนามัยค่ะผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะคะน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคยาทายากินเอามาให้หมดเลยใครคิดว่าสำคัญนะคะส่งมาให้เราย
0: าสำหรับเด็กด้วยนะครับเผื่อเป็นไข้อะไรอย่างนี้ครับ
1: ได้เลยค่ะนำสิ่งของทั้งหมดนี้มาบริจาคได้ที่ไทย PBS แล้วเดี๋ยว
0: เข้ากล่องขอไม่รับนะครับเพราะกลัวมาแจกไม่ทันจะบูดนะครับ
1: โอเค
0: ขอเป็นข้าวสารอาหารแห้งดีกว่าครับ
1: ถ้าหากเป็นข้าวสารชาวบ้านยังพอหุงหาได้อยู่ใช่ไหมคะ
0: อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับพี่ครับอย่างแบบ
4: ปลากระป๋องอาหารกระป๋อง
0: โจ๊กครับมาม่าครับอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ได้ครับโอเคเดินคิดอย่างนี้
0: ถ้าเป็นอาหารกล่องผมขอเป็นแบบข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบที่แบบมันไม่เสียง่ายครับ
4: ไม่มีกะทิไม่มีนมไม่หมู
0: ขอเป็นไม่มีหมูนะครับเผื่อ พี่ๆบางท่านถ้าสื่อสารสายทานจะได้ทานได้ด้วยครับเพราะเวลาแจกบางทีเราไม่รู้ว่าเป็นหมูไม่เป็นหมูเราเร่งๆกับเวลาครับ
4: เป็นไก่ก็ดีนะคะเผื่อบางที
0: เรียกเป็นไก่เป็นไก่เป็นปลา
4: พ
0: ี่
4: น
0: ้
4: องมุสลิมบางทีบริจาคไปเป็นหมูแล้วเขากินไม่ได้
0: ใช่ครับ
4: เราต้องเป็นห่วงเขา
1: ได้เลยค่ะ
4: ค่ะคุณจอน
0: ค่ะสู้ๆนะขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณคุณหญิงด้วยนะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณค
3: ่
4: ะขอบคุณค่ะเด่นคงต้องถือโอกาสเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีลูกเต้าอยู่เราทนมองดูลูกเราหิวไม่มีกินได้ไหมถ้าคิดว่าเราทนไม่ได้ตอนนี้ลูกของคนจำนวนมากเขาก็หิวแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอกจะแตกอะค่ะเพราะลูกไม่มีอะไรจะกินเดียนคิดถึงความรู้สึกตรงนี้คุณผู้ชมคะเดียนรบกวนค่ะมาบริจาค กันที่ไทย PBS นะคะขนมกินเล่นขนมขบเคี้ยวอย่ามองว่าไร้ค่าไม่มีประโยชน์ของทอดกินไปทำไมความเครียดค่ะคุณผู้ชมคะทัฟฟี่เม็ดหนึ่งก็ยังคลายความเครียดของเด็กได้สุขภาพจิตเสียค่ะคุณผู้ชมคะลูกเต้าถูกกักอยู่ในบริเวณบ้านเรียนอยากพูดตรงๆขี้เยี่ยวก็ลำบากลำบนเล่นก็ไม่ได้พ่อแม่ก็อกจะแตกเรียนคิดถึงความรู้สึกตรงนี้ค่ะมันเครียดทั้งบ้านเรียนขอเถอะค่ะขนมขบเคี้ยวก็มีประโยชน์กับเด็กค่ะ
1: ขอนะคะร่วมกันบริจาคมาที่ไทย PBS เลยนะอาจารย์ศิวัฒน์พอฟังทั้งสองสายมันรู้สึกเจ็บปวดมากเลยพอเวลาเกิดอุทกภัยแบบเนี้ยต้องรับไปจากทีบอกคลองไม่มีจะให้อาจารย์รู้สึกว่าการบริหารมันล้มเลยใช่ไหมคะ
5: คือสิ่งที่ผมเกลียดมากเลยนะฮะแล้วก็ความจริงก็สอดคล้องกันกับอาจารย์น้อยสิตางนะก็เลยรู้จักกันเป็นเพื่อนกันด้วยคำว่าถอดบทเรียนคือมันซ้ำซากจนมันน่าเบื่อแล้วไงคืออย่างนี้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดไงครับแล้วก็มันเกิดมาหลายครั้งแล้วทีนี้เราวิเคราะห์ไปทีละส่วนนะฮะก่อนที่จะจบรายการเนาะคือ3วันล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดแบบอุทกภัยครั้งใหญ่แบบเนี้ยนะครับถามว่ารู้มามั้ยมันมีการคาดการณ์หรือยังว่ามันจะเกิดแบบนี้ได้ถ้ามันมีโอกาสจะเกิด 80-90% ปั๊บเนี่ยอย่างน้อยนะครับคนที่กำลังติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเขามีที่อื่นอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือมีบ้านที่อื่นเขากลับไปก่อนเลยช่วงนั้นน่ะก็รอดนะหรือถ้าคนที่มีรถไม่ต้องมาจ่ายเงินเป็นหลักแสนนะฮะขับไปก่อนเลยก็ได้ผมเชื่อนะว่าเกิน 50% น่ะเซฟไปได้เยอะเลยนะความเสียหายนะที่จะเกิดขึ้น
4: น่ะแต่นี่เขาไม่รู้แล้วไปไม่ทัน
5: ถูกต้องไงแต่3วันล่วงหน้าก่อนนั้นน่ะรู้ไหมผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่รู้นะ
1: อ
5: ันนี้อันที่1 นะครับแล้วอันที่2ก็คือว่าพอเกิดเหตุแล้วการเยียวยาการตอบสนองต่อภัยพิบัติเนี่ยจริงๆมันต้องมีการฝึกซ้อมเนาะมันต้องมีการตั้งสมมติฐานต่างๆว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วตรงไหนจะเป็นศูนย์บัญชาการวอร์รูมเป็นยังไงจะเรียกรับหรือว่ามีงบประมาณส่วนไหนที่จะไปสนับสนุนหรือไปเสริมได้เนี่ยคือเรื่องแบบนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราก็อยากเห็น
4: ค่ะ
5: การทำงานที่เป็นระบบเป็นเชิงระบบคือตอนนี้ผมคิดว่าคล้ายกันกับคนที่พูดเหมือนกันหมดคือเราเห็นว่ามันเรียกว่าถ้าเป็นเตะฟุตบอลก็คือไม่เป็นทรงอ่ะ
4: ค
5: ือมันไม่มีทรงอะไรเลยอ่ะ
4: มันสลวนไปหมด
5: ใช่ครับ
4: อาจารย์คะถ้าเรียนถามอาจารย์ในฐานะอาจารย์นะถ้าการบริหารจัดการน้ำท่วมเที่ยวนี้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครคะแนนเต็ม10อาจารย์คิดว่าให้ได้กี่คะแนนคะ
5: โอเคฮะเราไปทีละประเด็นเนาะ
4: ค่ะ
5: ประเด็นเรื่องการแจ้งเตือนอันนี้ก็ชัดแล้วว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าเกิดช่องว่างกัน
1: หมดเวลาอาจารย์ให้คะแนนหน่อยเต็ม10อาจารย์ให้เท่าไหร่
5: ผมให้ต่ำกว่า5
1: ว้าว
2: ต่ำกว่า5
4: หมดเวลารายการ
1: หมดเวลา
4: เอาตายแล้วคุณผู้ชมคะพวกเรายังไม่ทิ้งนะคะสถานการณ์น้ำท่วมพรุ่งนี้เราก็จะอยู่ค่ะคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรแจ้งมาได้ที่ไทย PBS นะคะพรุ่งนี้เราตอบกันนะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
4: ลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะที่ตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะหลังกทม.นั้นเร่งพร่องน้ำคลองแสนแสบแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสูงแล้วก็ราชกระบังอยู่พร้อมกับประสานชลประทานรับมือน้ำเหนือต่อไปนะคะขณะที่วันนี้ผู้ว่ากทม.ก็ชี้แจงในการทบทวนโครงการแก้มลิงคูบอนและบางชันค่ะโดยย้ำว่ายังไม่ยกเลิกแนวพระราชดำริแต่ปรับมาใช้อุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรัมย์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่รับอิทธิพลจากการระบายน้ำผ่านคลองแสนแสบทั้งคลองจันทน์นวมินทร์คลองลาดพร้าวและคลองเฟื่องหลังกทม.เร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำลดลงใกล้เข้าสู่ภาวะปกติขณะนี้กทม.เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูค่ะโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ตามหมู่บ้านและชุมชนซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากคลองสายหลักเพื่อเร่งสูบน้ำค้างท่อรวมถึงจัดเก็บขยะและทำความสะอาดถนนส่วนพื้นที่ที่ยังต้องเร่งระบายน้ำก็คือเขตสะพานสูงและลาดกระบังค่ะโดยเขตสะพานสูงสาเหตุสำคัญก็คือพื้นที่นั้นอยู่ต่ำกว่าคลองแสนแสบขณะที่น้ำจากคลองสาขากับไหลไปสะสมที่คลองประเวศบุรีรัมย์ทำให้ระบายได้ช้ากทม.จึงต้องมีการปรับแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำดึงน้ำจากคลองบ้านม้าคลองหัวหมากคลองโต๊ะยอและคลองลาวผันกลับไปขึ้นทางคลองแสนแสบเพื่อลดภาระคลองประเวศบุรีรัมย์ค่ะส่วนเขตลาดกระบังและเขตหาดร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกทม.เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งเข้าไปเร่งระบายน้ำพร้อมกับตั้งศูนย์บัญชาการสูบน้ำในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันได้มีการปรับประตูระบายน้ำบางชันนะคะขึ้นเป็น1เมตร50เซนติเมตรเพื่อที่จะเร่งดึงน้ำจากมินบุรีและหนองจอกเข้าสู่คลองแสนแสบก่อนระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนทางด้านน้ำเหนือผู้ว่ากทม.ระบุว่าน้ำที่ไหลมาตามแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่น่ากังวลเนื่องจากมีแนวคันกั้นน้ำรองรับแต่ต้องเฝ้าระวังมวลน้ำที่อาจผันเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะมินบุรีและหนองจอกจึงประสานกรมชลเร่งบริหารจัดการน้ำผ่านคลองรังสิตขณะที่กทม.ก็ต้องเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักให้ได้มากที่สุดก่อนฝนระลอกใหม่นั้นจะกลับมาส่วนกรณีการทบทวนโครงการแก้มลิงนายชัชชาติยืนยันว่ากทม.ยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพียงปรับวิธีให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันโดย2โครงการแก้มลิงก็คือบึงคูบอนและบึงบางชันพบว่าต้องใช้งบประมาณรวมราว 11,000 ล้านบาทในจำนวนนี้ก็เป็นค่าเวรคืนที่ดินกว่า 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทขณะที่รองรับน้ำได้รวมประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรและมีข้อจำกัดเรื่องคลองเชื่อมต่อกทม.จึงปรับมาเพิ่มประสิทธิภาพคลองสายหลักและก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรัมย์ใช้งบประมาณ6,500 ล้านบาทค่ะสามารถระบายน้ำได้60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือราว5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมกับย้ำนะคะว่าการปรับแผนเป็นการเลือกวิธีที่คุ้มค่าและก็เหมาะกับปัญหาน้ำฝนในปัจจุบันพร้อมกับเดินหน้าแก้มลิงขนาดเล็กและกระจายตัวทั้งในโรงเรียนหมู่บ้านและอาคารสูงค่ะหลายพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำค่ะบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมพร้อมรับกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาได้ประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเมื่อวานนี้นะคะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้นางชัญญาสุภาวิตานายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาตัดสินใจยกเลิกกรอกกระสอบทรายเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเพราะว่าเสี่ยงที่จะรับน้ำไม่ไหวค่ะประกอบกับพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาอยู่นอกคันกั้นน้ำน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนแล้วระดับน้ำสูงประมาณ30เซนถึง1เมตร50เซนติเมตรค่ะชาวบ้านต้องอพยพขึ้นไปสร้างเพิงพักอาศัยชั่วคราวบนถนนคันคลองมหาราชและกว่า150ครอบครัวค่ะโดยทางเทศบาลได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งไฟฟ้าน้ำดื่มและห้องสุขารองรับประชาชนที่ต้องย้ายขึ้นมาอาศัยอยู่บนถนนชั่วคราวที่สิงห์บุรีค่ะปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนทรัพยาซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอีกจากเดิมประมาณ35เซนติเมตรขณะที่จากการสำรวจชุมชนวัดประสาทตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีซึ่งเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมและเคยเกิดเหตุผนังกั้นน้ำแตกเมื่อปีที่แล้วพบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างซ่อมแซมแต่ยังไม่แล้วเสร็จค่ะเช้านี้นะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการนำบิ๊กแบ็กไปปิดช่องว่างหรือว่าจุดอ่อนตามแนวคันกั้นน้ำรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ในจุดที่มีน้ำซึมแต่จุดที่น่าห่วงก็คือชุมชนเกาะบางพระนอนค่ะซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดชุมชนถูกน้ำท่วมทั้งหมดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรและกระแสน้ำไหลเชี่ยวค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำดินมาเทปิดทางเข้าออกป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชนไว้แล้วค่ะและตั้งจุดประสานความช่วยเหลือนำอาหารน้ำดื่มส่งให้กับชาวบ้านถึงที่โดยไม่ต้องออกมารับเองค่ะไม่ต่างจากจังหวัดอ่างทองค่ะน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ลอดใต้ผนังกั้นน้ำคอนกรีตบริเวณใต้สะพานอ่างทองฝั่งหน้าศูนย์ราชการค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองต้องระดมกำลังทหารนำแผ่นพลาสติกและกระสอบทรายวางเรียงกันเพื่ออุดรอยรั่วเร่งด่วนพร้อมกับเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอีกป้องกันไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการและโรงพยาบาลอ่างทองค่ะขณะที่ระดับน้ำหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองสูงขึ้นจากเมื่อวาน22เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำในเขตอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมและวิเศษชัยชาญถูกน้ำท่วมแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเริ่มลดลงแล้วนะคะจุดต่อไปที่ต้องจับตาและก็น่าเป็นห่วงก็คือที่อำเภอบ้านสร้างค่ะซึ่งเป็นสถานที่รับน้ำต่อจากเมืองปานบุรีรับน้ำต่อจากเมืองปราจีนบุรีนะคะขณะที่ทหารทีมแพทย์ยังคงเดินหน้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับวันนี้แพทย์และก็ทหารนะครับตั้งเป้าว่าจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกเคสไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวนะครับออกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะมาส่งต่อรักษานะครับที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ส่วนผู้ป่วยที่มีการวิกฤตนะครับก็จะกระจายไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายครับเพื่อที่ให้การรักษาผู้ป่วยนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถบรรทุก6ล้อคุณผู้ชมครับภายบริเวณหลังรถตรงนี้เนี่ยนะครับมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอยู่ด้วยครับหลังจากที่ออกเวรแล้วครับก็ต้องมาโบกรถนั่งรถแบบนี้เพื่อที่จะกลับไปยังที่พักครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำในเขตเมืองปราจีนบุรีเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วนะครับประมาณ 10-20 เซนติเมตรหากยังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลดระดับลงครับแต่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ทหารและทีมแพทย์ยังเดินหน้าย้ายผู้ป่วยต่อเนื่องครับโดยวันนี้ตั้งเป้านะครับว่าจะย้ายผู้ป่วยที่เหลือออกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาทั้งหมดครับซึ่งล่าสุดนะครับสามารถย้ายได้แล้วมากกว่า800คนครับขณะที่โรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ก็ได้จัดพื้นที่ดูแลผู้ป่วยเคสสีเขียวไว้เพิ่มเติมครับปัจจุบันมีผู้ป่วยเคสสีเขียวรักษาตัวอยู่นะครับบวกลบคุณผู้ชมประมาณ100คนเนื่องจากว่าบางคนนะครับอาการดีขึ้นและแพทย์สามารถให้กลับบ้านได้ครับแต่จากสถานการณ์น้ำท่วมมีผู้ป่วยใหม่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เพิ่มเติมนะครับ

0: ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่30กันยายนนะครับหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ป่วยเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับ133คนในจำนวนนี้นะครับเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน64คนครับด้านนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมและก็ให้กำลังใจประชาชนที่ศูนย์พึ่งพิงสถานีขนส่งของจังหวัดครับเพื่อให้กำลังใจและก็สอบถามเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมครับซึ่งตอนนี้มีประชาชนนะครับอยู่ในศูนย์พักพิงประมาณ277คนครับ
1: ประชาชนที่มีความประสงค์นะครับที่จะอพยพนะครับออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ทางจังหวัดเองมีขนาดนี้เนี่ยมีศูนย์พักพิงนะครับในพื้นที่ทั้ง7อำเภอเนี่ย108แห่งนะครับก็ทุกอำเภอนะครับมีศูนย์พักพิงทั้งหมดนะครับมีการประกอบเลี้ยงนะครับโดยต่อเนื่องนะครับเราไม่ได้ปล่อยให้พี่น้องประชาชนอดข้าวนะครับก็ได้สั่งการไปแล้วว่าทั้งอบต.เองท่านในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการรวมนักภาคเอกชนนะครับพี่น้องประชาชนก็ช่วยสนับสนุนกันเต็มที่นะครับตอนนี้เรามีโรงครัวพระราชทานด้วยอะไรด้วยนะครับช่วยกันเต็มที
0: ่คุณผู้ชมครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้ก็คือพื้นที่บ้านสร้างนะครับโดยเฉพาะบริเวณชุมชนริมน้ำที่มวลน้ำจากเมืองปราจีนบุรีจะไหลผ่านนะครับไปที่บ้านสร้างทำให้ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นครับปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมกันมี3ด้านคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนสูงเป็นจุดรับน้ำนะครับจากแม่น้ำนครนายกและก็ยังมีน้ำจากการระบายน้ำของคลองชลประทานที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงครับทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำมีโอกาสได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงซึ่งคาดว่าต่อเนื่องนะครับไปจนถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่สามารถระบายน้ำได้เท่าที่ควรครับเพราะว่าปกติแล้วคุณผู้ชมระดับน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยจะสามารถระบายน้ำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำเพื่อตัดยอดน้ำออกจากพื้นที่เข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำบางพลางเนี่ยในพื้นที่ตอนนี้ระดับน้ำในคลองยังสูงนะครับคุณผู้ชมและก็ไหลเข้าสู่พื้นที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะระบายน้ำที่เข้าท่วมหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องระบายน้ำที่อยู่ในคลองออกให้ได้ก่อนครับแต่ตอนนี้การดำเนินการก็ยังอยู่ในวงจำกัดเนื่องจากว่าระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่กำลังเดินทางไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับก็จะเห็นว่าจุดที่ผมอยู่เนี่ยระดับน้ำอาจจะไม่สูงมากครับแต่ก็จะมีบางจุดที่ระดับน้ำสูงมากคุณผู้ชมรถขนาดเล็กอย่างรถยนต์กระบะที่เห็นอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถผ่านไปได้ตรงทางที่จะเข้าไปโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปในโรงพยาบาลนั้นจะต้องใช้รถบรรทุก6ล้อขึ้นไปเท่านั้นครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการย้ายผู้ป่วยแล้วนะครับเรื่องของยาต่างๆนะครับและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็มีความสำคัญครับตอนนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการที่จะดูแลชีวิตของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครับซึ่งคาดว่าสถานการณ์นะครับจะเป็นเช่นนี้ไปอย่างน้อยอีก1สัปดาห์ครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากรค่ะไปดูสถานการณ์ที่เพชรบุรีกันบ้างนะคะกรมชลประทานก็มีการเพิ่มการระบายน้ำไปอยู่ที่117ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานนั้นยังเกินความจุต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วค่ะขณะที่ชุมชนบางส่วนที่อยู่เหนือเขื่อนเริ่มได้รับผลกระทบแล้วติดตามจากคุณทอสันช่วยชูรายงานสดจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณทอฝันคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมคะขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานยังเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้เริ่มมีชุมชนบางส่วนที่อยู่เหนือเขื่อนแก่งกระจานขึ้นไปได้รับผลกระทบแล้วนะคะต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกพื้นที่ค่ะหลังถนนบางส่วนถูกตัดขาดขณะที่ภาคการท่องเที่ยวอย่างเช่นที่สะพานแขวนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพบว่าระดับน้ำเนี่ยกินพื้นที่ไปเกือบครึ่งของสะพานแล้วนะคะปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมชั่วคราวค่ะทีมข่าวสำรวจบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะพบว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณจุดให้บริการลานกลางเต็นท์หลังน้ำในเขื่อนเพิ่มระดับสูงมาตั้งแต่เมื่อ3วันก่อนส่วนสะพานแขวนแก่งกระจานซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้พบว่าน้ำท่วมสูงกินพื้นที่เกินครึ่งของตัวสะพานแล้วนะคะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินผ่านและเข้าชมได้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบอกว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่สะพานถูกน้ำท่วมนับตั้งแต่เริ่มสร้างเมื่อปี2563ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ประกาศปิดให้เข้าชมชั่วคราวตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาไม่เพียงแค่ภาคการท่องเที่ยวค่ะแต่ในส่วนของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ปกติ

0: ไปแล้วค่ะและยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างต่อเนื่องสำหรับปริมาณน้ำของเขื่อนแก่งกระจานวันนี้อยู่ที่723ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเกินความจุอ่างประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้น้ำล้นสปิลเวย์อยู่ที่ระดับ29เซนติเมตรอัตราการระบายน้ำรวมอยู่ที่117ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังต้องเร่งระบายอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะกรมชลประทานคาดการว่าอาจจะมีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้มวลน้ําจากเขื่อนแก่งกระจานจะลงไปที่เขื่อนเพชรนะคะซึ่งตอนนี้ที่เขื่อนเพชรระบายน้ําอยู่ที่139ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะมีศักยภาพในการระบายน้ํารวมอยู่ที่300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังต้องจับตาปริมาณฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะเพราะนี่จะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะที่จะวัดว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณท่อฝันค่ะมาดูสถานการณ์น้ำที่ปทุมกันบ้างนะคะซึ่งที่อำเภอสามโคกที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ต้องรองรับน้ำเหนือต่อจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแม้ว่าขณะนี้คนในพื้นที่นั้นจะพอรับมือกับระดับน้ำได้อยู่แต่ก็ยังมีข้อกังวลนะคะว่าหากน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมาเพิ่มก็คงต้องทิ้งบ้านเรือนแล้วก็อพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยติดตามจากคุณคำคุณยมนาค่ะรายงานสดจากอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณคำคุณคะ
2: ต้องจับตาในพื้นที่อำเภอตำบลสามโคกเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเหนือต่อจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงแม้ชาวบ้านจะพอที่จะรับมือกับระดับน้ำในขณะนี้ได้แต่ก็ยังมีข้อกังวลนะครับว่าหากมีน้ำเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่เพิ่มเติมก็อาจจะจำเป็นต้องทิ้งบ้านเรือนเพื่ออพยพไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยครับให้ผู้ชมดูโครงสร้างของบ้านเรือนของชาวชุมชนหมู่2ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับทุกหลังคาเรือนก่อสร้างแบบนี้คือมีใต้ถุนสูงและส่วนใหญ่มีเรืออยู่ติดบ้านเพราะทุกคนรู้ธรรมชาติของน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากทุกๆปีน้ำจะเพิ่มระดับหนุนสูงชิดใต้สูงชิดใต้ถุนบ้านบางปีก็เอ่อท่วมก็มีครับส่วนธงแดงที่ถูกติดไว้หน้าบ้านเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นบ้านที่มีธงแดงปักแสดงเอาไว้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ครับนางดารุณีทองน้อยเปิดเผยว่าที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงเป็นหลานชายอายุ10ขวบป่วยด้วยโรคถุงน้ำทับเส้นประสาทบริเวณสมองตอนนี้ความกังวลก็คือระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในระหว่างนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คืออาหารเครื่องดื่มเพราะการสัญจรเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
3: แต่ตัวพวกเรานี่เราถือไงว่าน้ำเราก็ไหว้เป็นอะไรเราก็ไหว้เป็นไงเราไม่กลัวเนี่ยก็มีแต่ข้าวของแหละว่าจะเสียหายแค่ไหนแต่คิดว่าคงไม่เยอะถึงขนาดนั้นหรอกนะใจอ่ะคิดไว้อย่างนั้นกันจ้ะ
2: คือตอนนี้ความต้องการทางด้านอาหารยาอะไรต้องการอยู่ไหม
3: ยังต้องการค่ะต้องการแบบน้ำดื่มเนี่ยต้องการมากเลยจ้ะเพราะว่าน้ำนี่มันก็เน่าแล้วเวลาเราไอ้เนี่ยมีเครื่องกรองก็จริงแต่ไม่รู้ว่าท่อมันไปรั่วตรงไหนไง
2: มาตรการป้องกันที่เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเหนือคือติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมกระสอบทรายกั้นน้ำในพื้นที่ชุมชนทำสะพานไม้ทางเดินเข้าชุมชนรวมถึงกำลังเตรียมนั่งร้านเหล็กเพื่อยกระดับทางเดินเข้าออกชุมชนซึ่งทำขึ้นให้กับหมู่1จนถึงหมู่4ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนางสาวกันนิกานาคอินนายกเทศมนตรีตำบลสามโคกยอมรับว่าน้ำมาเร็วมากการทำคันกั้นน้ำให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำทำได้ไม่ทันการบ้านริมน้ำจึงถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันครับได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชุดอพยพประชาชนเอาไว้แล้ว
4: มาเร็วมากระทันหันชั่วข้ามคืนเร็วมากค่ะปีที่แล้วยังพอตั้งรับได้ว่ามันค่อยๆมาแต่ปีนี้แบบฝนตกทั้งวันทั้งคืนอยู่สองสามวันเนี่ยคือตูมเดียวเลยอ่ะบางบ้านก็ยังเก็บของไม่ทันค่ะ
2: มีข้อกังวลอะไรไหมครับว่าสถานการณ์ที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะมีการปล่อยน้ำลงมาเพิ่มอีกในแม่น้ำเจ้าพระยา
4: ก็มีความกังวลนิดหน่อยนะคะแต่ถ้ายังอยู่ในระดับที่ปีที่แล้วปล่อยเนี่ยเราคิดว่าเรายังกั้นอยู่ค่ะยังกั้นริมถนนซึ่งเป็นแนวคันกั้นน้ำของในเขตตำบลเราสี่หมู่คิดว่ารับได้ค่ะไม่ให้ข้ามไปฝั่งด้านในคันกั้นน้ำแล้วก็ในเขตตำบลสำโคกกันเรามีประตูน้ำซึ่งเราเปิดดูดน้ำถ้าสมมติ

0: ถ้าฝนตกมากๆเนี่ยเราสามารถระบายน้ําจากข้างในออกมาข้างนอกได้ทัน
1: พาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงครับทั่วพื้นที่ตำบลสามโคกจะเห็นได้ว่ามีชุมชน2ฝั่งซึ่งเป็นฝั่งที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือถูกน้ำท่วมทั่วพื้นที่ส่วนอีกฝั่งของถนนยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากถนนบางนาบางเตยยกระดับสูงกว่า2เมตรจึงเป็นเสมือนแนวคันกันดินไปโดยปริยายนั่นเองครับครับท่านผู้ชมครับด้านหลังของผมที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะนำนั่งร้านเหล็กนะครับมาติดตั้งภายในชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังซึ่งเป็นฝั่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งได้ถูกไปติดตั้งอยู่บริเวณด้านในซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงนะครับและในขณะเดียวกันครับในพื้นที่ขณะนี้นะครับก็มีฟ้าครึ้มมาบ้างแล้วนะครับก็เป็นข้อกังวลของประชาชนนะครับว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะทำให้ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นยากลำบากมากขึ้นครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณคำคุณค่ะสถานการณ์น้ำที่ยังคงน่าเป็นห่วงขณะนี้ก็ทำให้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติวันนี้ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังมวลน้ำพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่ยกของขึ้นที่สูงไปจนถึงอพยพออกนอกพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง3จังหวัดค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินได้สั่งเกาะติดการระบายน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เฝ้าระวังมวลน้ำที่จะเคลื่อนลงมานะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อาจจะเคลื่อนลงมาในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะและพร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นเตรียมความพร้อมเข้าถึงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงสูงค่ะระหว่างการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมกล่าวเน้นย้ำนะคะว่าให้เฝ้าระวังมวลน้ำแม้ฝนจะขาดช่วงแล้วค่ะแต่ก็ต้องติดตามการบริหารจัดการน้ำในแต่ละจังหวัดให้ใกล้ชิดและจำเป็นจะต้องมีความพร้อมต่อการรับมือน้ำให้ที่มีความสูงขึ้นตลอดเวลาค่ะพร้อมกับการแจ้งเตือนล่วงหน้าและตั้งศูนย์พักพิงเพื่อรองรับกับสถานการณ์ค่ะ
4: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำนะครับด้วยความที่ว่าถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำนะครับน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ
3: ด้านนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะแถลงชี้แจ้งเตือนประชาชนเรื่องปริมาณฝนว่าจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้ในลักษณะที่ฝนเปลี่ยนฤดูค่ะไม่ใช่ฝนตกแช่ก่อนจะกล่าวย้ำนะคะว่าพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรีและปทุมธานีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากประเมินแล้วระดับสูงขึ้นขอให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
5: ในเขื่อนป่าสักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีระดับน้ำในเขื่อนป่าสักที่เกินระดับที่ 100% ไปแล้วก็มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ที่รับน้ำจากเขื่อนป่าสักและเขื่อนเจ้าพระยาก็คือจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้มีการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายและมีการอพยพรวมถึงมีการยกของขึ้นที่สูงนะครับ
3: ก่อนหน้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอนะคะก็เปิดเผยว่าพื้นที่ประสบอุทกภัยมีรวมแล้ว30จังหวัดทั่วประเทศค่ะอาทิจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมระยองบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ชุมพรและกรุงเทพมหานครเป็นต้นค่ะรวมแล้วนะคะมีความเสียหายอยู่ที่191อำเภอ1228ตำบลและ8714หมู่บ้านโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.กำชับให้สำนักงานปภ.จังหวัดศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือทำเนียบรัฐบาลค่ะหากคุณผู้ชมเห็นด้านหลังนะคะก็จะเห็นได้ว่าขณะนี้เองปริมาณน้ำฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะเกิดน้ำท่วมขังค่ะ

0: ชนทุกพื้นที่นะคะเฝ้าระวังและรับฟังการแจ้งเตือนจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณศิลปภาค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีรายงานว่าในพื้นที่กทมตอนนี้ก็มีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะดังนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อไปก็คือพื้นที่ที่น้ำนั้นยังไม่ระบายอย่างเช่นเคหะร่มเกล้าเป็นต้นเรื่องนี้ค่ะทางผู้นำฝ่ายค้านก็ชี้ว่าปัญหาการระบายน้ำในเคหะร่มเกล้าล่าช้าอย่างมากเนื่องจากว่ายังไม่มีผู้มีอำนาจจากส่วนกลางค่ะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของการระบายน้ำหรือการสูบน้ำออกตาม MOU ระหว่างกทมกับกรมชลประทานนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะเดียวกันนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เรียกร้องให้รัฐบาลค่ะให้ข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการระบายน้ำรวมถึงแผนการรับมือสถานการณ์น้ำในสัปดาห์หน้าค่ะผู้นำฝ่ายค้านค่ะร่วมประชุมกรรมาธิการปภ.เพื่อพิจารณามาตรการเร่งด่วนและเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและภาวะทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะขณะเดียวกันก็ได้สะท้อนถึงปัญหาการสูบน้ำจากเคหะร่มเกล้าที่ล่าช้าค่ะบอกว่าเนื่องจากไม่ได้เป็นไปตาม MOU ระหว่างกทม.กับกรมชลประทานค่ะซึ่งกรมชลค่ะแจ้งว่าไม่จำเป็นต้องทำตามเสมอไปเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากปกติค่ะจึงเห็นว่ากรณีนี้ค่ะขาดคนที่มีอำนาจจากส่วนกลางในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤตและชี้ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการในขณะนี้คือแผนการระบายน้ำออกหรือน้ำจะเริ่มลดเมื่อไหร่ค่ะและการพยากรณ์อากาศที่มีความเสี่ยงฝนจะตกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปมีความเสี่ยงน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนแต่ประชาชนยังไม่เห็นทางออกในตอนนี้ค่ะ
3: เอาเฉพาะเหตุการณ์ณตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยน้ำจะเริ่มลดลงเมื่อไหร่นะรวมถึงที่มีข้อมูลนะครับจากกรมอุตุเข้ามาเนี่ยมีการพยากรณ์อากาศเข้ามาเนี่ยว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปฝนอาจจะกลับมาตกหนักอยู่เนี่ยความเสี่ยงมันมากน้อยขนาดไหนซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการที่ต้องรายงานสถานการณ์วันต่อวันในแต่ละวันนะครับให้ประชาชนเนี่ยเห็นความชัดเจนไม่งั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต่างคนจะรู้สึกว่าติดอยู่ในบ้านน้ำท่วมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะท่วมไปถึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เห็นทางออก
2: นายณัฐพงษ์ชี้ว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำในตอนนี้ต้องรายงานสถานการณ์วันต่อวันทำให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าในภาพรวมค่ะรวมถึงการแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอพร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เช่นเดียวกันในการทำหน้าที่ในสภาค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไล่บี้ข้าราชการว่าใครเกียร์ว่างก็จอดที่จะเด้งเข้ากรุค่ะนอกจากนี้นายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์นะคะส.ส.พรรคประชาชนก็ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลค่ะในสภาโดยจี้ให้รัฐบาลค่ะเร่งแก้ไขระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติค่ะหลังมีการแจ้งเตือนล่าช้าและการให้ข้อมูลไม่ตรงกันทำให้ประชาชนสับสนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่ชี้นะคะว่าถ่านน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์นั้นลดจำนวนลงเกือบ1ใน5ในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ที่ประเทศเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงทำสถิติก็ทำให้ถ่านน้ำแข็งละลายไปแล้วมากกว่าร้อยละ5ค่ะหัวหน้าหน่วยงานติดตามถ่านน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์ลงไปที่เก็บข้อมูลการละลายของถ่านน้ำแข็งบนภูเขาทางตอนใต้ของประเทศที่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตรพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่เหลือหิมะปกคลุมแล้วค่ะขณะที่ถ่านน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วและอาจหายไปทั้งหมดภายใน 10-15 ปีนับจากนี้หน่วยงานดังกล่าวของสวิตเซอร์แลนด์จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์สวิตเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าถ่านน้ำแข็งในประเทศละลายไปมากถึงร้อยละ 5.5 ในปีนี้หลังจากเผชิญกับฤดูหนาวที่มีหิมะตกลงมาน้อยตามมาด้วยฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนจัดทำสถิติซึ่งนี่ถือเป็นการละลายครั้งใหญ่อันดับ2รองจากปี2022ค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่าแนวโน้มสถานการณ์ปีนี้ยิ่งเลวร้ายลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง5ปีมานี้ที่ปริมาณถ่านน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์ลดจำนวนลงเกือบ1ใน5ของประเทศขออภัยค่ะลดลงเกือบ1ใน5ของทั้งหมดรวดเร็วกว่าในช่วงปี1990ถึงปี2000ที่ปริมาณน้ำแข็งลดลงร้อยละ10ขณะที่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ27ค่ะปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ไม่ต่างจากอีกหลายๆประเทศที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงค่ะโดยอุณหภูมิในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี1864ทำให้หิมะที่ปกคลุมถ่านน้ำแข็งและช่วยป้องกันการละลายหายไปจนหมดภายในเดือนกันยายนแม้กระทั่งบนภูเขาสูงซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการคุกคามทรัพยากรน้ำค่ะหมดเวลาของท่านข่าว16 น.แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียง

0: ท่านบอกที่อยู่ในรกต้องตาย
1: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
2: เอาไปสอบโรงพักวันละพันตายสองวันเอาไปแขนพ่อ
3: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระขมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
4: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ทองโลกกว้าง1ตุลาคมย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์นอร์มังดีเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลก2ตุลาคมร่วมวงพูดคุยเรื่องราวสนุกสนานของเหล่าสัตว์ที่สุดแสนจะน่ารักสนทนาประสาสัตว์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
6: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
7: เป็นรูปแบบการสู้รบ
6: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
7: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
6: สู้กับตัวเองยากกว่าน
5: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม

0: สวัสดีค่ะเสียงปิ่นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะยังคงเกาะติดพลังของประชาชนจิตอาสาในวิกฤตน้ำท่วม2569โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนะคะตอนนี้กรุงเทพฝนตกลงมาอีกแล้วค่ะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงมานี้นะคะและมีรายงานลูกเห็บตกด้วยในบางจุดค่ะสถานการณ์ในภาพรวมกรุงเทพคือน้ำลดระดับแล้วในหลายพื้นที่ชาวบ้านเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนนะคะหมุดนี้ลองชมภาพจากมูลนิธิกระจกเงาซึ่งล่าสุดเขาตั้งทีมอาสาล้างบ้านปักหลักช่วยเหลือชาวบ้านในจุดที่ชุมชนบางบัวเขตหลัก4กรุงเทพค่ะช่วยหลายครอบครัวเลยโดยเฉพาะครอบครัวเปราะบางที่ไม่มีกำลังเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดและฟื้นฟูแต่การล้างบ้านก็ไม่ใช่ง่ายนะคะคุณผู้ชมต้องระวังทั้งเรื่องไฟฟ้ารั่วน้ำปนเปื้อนแล้วก็เชื้อโรคที่มากับน้ำท่วมลองฟังเสียงจากอาสาสมัครค่ะ
1: ตอนที่เราเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้นะครับก็จะมีเขตบางบัวแล้วก็ร่มเกล้าที่เราได้เข้าไปแล้วครับได้เอาอาหารไปแจกชาวบ้านแต่ตอนนี้หน้างานอาสาล้างบ้านก็จะอยู่เป็นหลักอยู่ที่บางบัวครับโซนเคหะริมคลองยาวไปถึงแจ้งวัฒนะเลยครับภารกิจกระจกเงาตอนนี้นะครับมีหน้างานครัวกลางครับที่มอบอาหารให้ผู้ประสบภัยตามพื้นที่ประสบภัยครับแล้วก็จะมีหลังจากน้ำลดในบางส่วนนะครับเราเข้าทำการล้างบ้านโดยมีชุดอาสาล้างบ้านเข้าปฏิบัติการแล้วก็จะมีจุดที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการให้ยืมอุปกรณ์ล้างบ้านนะครับก็จะมีของที่เราต้องการจากผู้บริจาคครับก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งชุดเครื่องนอนอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็วัตถุดิบปรุงอาหารข้าวสารที่ให้เอาไว้อาหารสัตว์แล้วก็จะมีอาหารสุนัขอาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ไปเช็คสถานการณ์กันต่อนะตอนนี้จากอาสาในพื้นที่นะคะมุมคนทำงานภาคสนามยังเห็นความกังวลอะไรอยู่บ้างในระยะที่บ้านบางหลังเข้าสู่การฟื้นฟูพูดคุยออนไลน์ในรายการกับพี่โจ้ณัฐพลสิงห์เถื่อนมูลนิธิกระจกเงานะคะพี่โจ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: จากเชียงรายมากรุงเทพค่ะสำหรับอาสาสมัครกระจกเงาชุดของพี่โจ้นะคะเข้าล้างบ้านรอบนี้มากรุงเทพกับน้ำท่วมพี่โจ้เห็นอะไรบ้างสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ
2: คือสถานการณ์ตอนนี้คือเราไปอยู่ที่ชุมชนสะพานไม้2นะครับที่อยู่ในเส้นริมคลองบางบัวนะครับติดที่เป็นจุดที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ตกหนักลงมาอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าที่ของชุมชนแออัดจะพูดง่ายๆก็คือกลุ่มคนชนเมืองที่อยู่นะครับอย่างที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่กับคุณแม
0: ่
2: ซึ่งบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยนะครับมีผู้สูงอายุนะครับแล้วอยู่ในชนที่การสัญจรเนี่ยมันไม่เหมือนกับทางพื้นที่ทางภาคใต้ทางภาคเหนือที่เราไปช่วยผู้ประสบภัย
0: ซอยเล็ก
2: ปกติเราจะขับรถเข้ายากครับเราต้องเดินประมาณสัก500เมตรนะครับในการจะเข้ามาถึงยกตัวอย่างเนี่ยอย่างบ้านหลังนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่อื่นเราขับรถเข้าไปเลยเนี่ยฉะนั้นเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าการจะนำโคลนนำขยะที่ถูกน้ำท่วมออกมาจากบ้านเนี่ยมันก็ง่ายแล้วก็การลำเลียงฝนขึ้นรถบรรทุกของทางราชการกดขึ้นรถบรรทุกของทางเอกชนใช้เครื่องจักรตักในการตักเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะช
0: ุ
2: มชนที่นี่ยากนะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งอีกปัญหาก็คือเรื่องความซับซ้อนของระบบไฟฟ้าในบ้านซึ่งเป็นบ้านเก่าเนี่ยก็ต้องระวังพอสมควรเลยนะครับส่วนที่สั่งจะตกแต่งอะไร
0: กันค่ะค่ะคือก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าสัญญาณตอนนี้อาจจะติดขัดเล็กน้อยเพราะว่าจุดที่พี่โจอยู่อ่ะฝนตกแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนฝนจะตกหนักมีฟ้าแลบด้วยนะคะพี่โจเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าเท่าที่เห็นมันมีระบบอะไรที่หายไปกับการจัดการ
3: มันไม่เสียง
2: ส่วนที่3เป็นเรื่องที่อยากให้ดูคือเรื่องของขยะครับในบ้านนะครับเราเห็นไหมครับขยะเราจะเยอะมากเลยนะครับของบ้านหลังนี้ซึ่งยังไม่ถูกจัดการนะครับขยะในบ้าน
0: ค่ะ
2: นะครับอันนี้นะครับก็เป็นขยะในบ้านเพราะว่าเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองเนี่ยฉะนั้นในเรื่องของ ขยะเนี่ยจะมีจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าตู้ไม้ต่างๆที่เป็นพาร์ติเคิลต่างๆเนี่ยนะครับก็ยากต่อการจัดการนะครับอันนี้ผมเห็นให้มุมนึงนะครับอย่างอันนี้มีผู้ป่วยอยู่ด้วย
0: ค่ะ
2: นะครับมีแพมเพิร์สอยู่ถ้าเราเห็นนะครับในบ้านนี่เราเห็นเลยว่าอันนี้เป็นห้องของผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นคุณยายแต่ว่ายังไม่ถูกจัดการเพราะว่ากำลังโดยสภาพกำลังแล้วก็เรื่องของอาหารการกินในขณะที่เป็นผู้ประสบภัยเนี่ยจะลำบากกว่าเขาเรียกกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อย่างจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ยากนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเห็นสภาพบ้านของเขาเนี่ยถึงแม้ไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยก็อยู่ลำบากแล้วนะครับเราจะเห็นเนี่ยไม่มีผนังเลยนะครับฉะนั้นพวกสัตว์มีพิษอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับที่จะเข้าจัดการบ้านหลังนี้นะครับน่าจะมีรวมไปถึงการซ่อมแซมด้วย
0: โอ้โหเสียหายมากเลยค่ะดังนั้นขยะที่เราเห็นเนี่ยค่ะพี่โจ้ก็คืออย่างที่พี่โจ้บอกว่าถนนซอยมันเป็นซอยแคบด้วยวิธีการเดียวคือต้องขนมือใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าการจัดการขยะของกทม.ในเขตนี้มีอยู่สองส่วนถ้าอยู่ริมน้ำก็จะใช้เรือในการจัดการขยะ
0: ค่ะ
2: นะครับเขาจะเอาเรือมาขนขยะฉะนั้นเรือเนี่ยจะไม่ได้วิ่งเหมือนรถว่าทุกวันจะมาจะมีรอบของเขามานะครับแล้วเขาจะมาเก็บแต่ว่าเวลาตกอยู่ในสภาวะน้ำท่วมเนี่ยการจัดการขยะจะยากขึ้นเพราะขยะจะไม่เหมือนขยะครัวเรือนแล้วจะเป็นขยะซึ่งเป็นเศษเป็นผ้าเป็นเศษตู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยากต่อการจัดการครับมูลที่เล็งไว้ว่าอย่างบ้านหลังนี้เราต้องใช้การจัดการแบบว่าใช้รถเข็นที่เข็นพลอยไปนะครับเราไม่สามารถโยนลงน้ำได้เพราะว่าจะเป็นปัญหาต่อในอนาคตต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
0: ค่ะ
2: นะคร
0: ับ พอได้เห็นสถานการณ์ภาพรวมค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทีมกระจกเงาแล้วก็ทีมอาสาสมัครทีมอื่นๆที่รับชมผ่านทางหน้าจอด้วยนะคะวันนี้รบกวนเวลาพี่โจและทีมเท่านี้นะคะขอบคุณพี่โจค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งอาสาสมัครแล้วก็ตัวผู้ประสบภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้รัฐตั้งหลักช้ากับน้ำท่วมรอบนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพอะค่ะหลายๆพื้นที่ดังนั้นเราจึงได้เห็นประชาชนและจิตอาสากำลังลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเองนะคะไทย PBS ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราได้เห็นทานน้ำใจหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยบริจาคเข้ามาผ่านทางมูลนิธิไทย PBS นะคะมีพนักงานจิตอาสาไปช่วยกันแพ็คถุงยางชีพทั้งข้าวสารน้ำดื่มปลากระป๋องค่ะจะส่งให้กับผู้ประสบภัยเมื่อวานภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นรอบอาหารฮาลาลแพ็คเสร็จก็นำขึ้นรถทหารทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปด้วยค่ะไปช่วยแจกที่ซอยกรุงเทพกรีฑา7แยก1แล้วก็แยก1ถึง2มองจากปากทางเนี่ยแห้งแล้วแต่พอมองเข้าไปลึกในซอยยังท่วมค่ะแล้วท่วมสูงระดับเข่าเดินเท้าเข้าออกยากลำบากมากเลยนะคะคุณผู้ชมทีมอาสาเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิไทย PBS ค่ะจัดส่งถุงยังชีพฮาลาล600ถุงยาผ้าอ้อมเด็กแล้วก็ผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุถึงมือผู้ประสบภัยค่ะ
4: ตอนนี้ก็ได้อาหารก็มีเยอะแล้วค่ะแต่เราก็อยากได้เป็นพวกยารักษาโรคอะไรพวกนี้บ้างค่ะเพราะตอนนี้เราลุยน้ำกันเพื่อแบบว่าต้องออกมาช่วยกันกับคณะกรรมการชุมชนนะคะยาแจกของชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีผู้สูงอายุด้วยเราก็อยากแบบว่าแบบถ้ามีงบอะไรแบบว่าช่วยแบบทำถนนของเราให้แบบสูงขึ้นสักหน่อยเนื้อค่ะ
5: ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะ
6: ขอบคุณจากใจ
5: ครับ
0: บางจุดเนี่ยการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมต้องมีการวางแผนสำรวจเส้นทางความปลอดภัยอาศัยข้อมูลอันแม่นยำจากโหนดเครือข่ายชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างเคสที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยพลังของจิตอาสาใช้เยอะมากค่ะสำหรับพลังของจิตอาสาพี่เอ๋ค่ะจิตอาสาคอยประสานวางแผนพาลงพื้นที่ทำให้เราช่วยได้ตรงจุดปลอดภัยพี่เอ๋มีข้อเสนอว่าการสร้างเครือข่ายประชาชนในชุมชนช่วยรับมือวิกฤตน้ำท่วมที่เป็นระบบมากขึ้นจะทำให้เรารับมือเรื่องนี้ในอนาคตได้ดีขึ้น
7: เนื้อข่ายประชาชนเนี่ยอยากจะให้หาส่วนกลางอ่ะที่บอกข้อมูลว่าตอนนี้เดือดร้อนอะไรน้ำลึกเท่าไหร่ไฟตัดไม่ตัดน้ำไหลไม่ไหลแล้วก็ในชุมชนเนี่ยมีผู้ที่ต้องรับการดูแลเช่นผู้ป่วยติดเตียงต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าผู้สูงอายุต้องเคลื่อนย้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะพวกเนี้ยการเคลื่อนย้ายที่ดีที่สุดคือผู้นำชุมชนต้องวางแผนเลยว่าวิ่งน้ำเริ่มมาพอเขาเริ่มเตือนแล้วเลยปั๊บย้ายคนกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มปอบางก่อนเพราะนั้นเองเครือข่ายประชาชนเราคอยแจ้งข่าวกันเราให้ข่าวสารกันโดยต้องมีโซลูชันกลางอ่ะมีอะไรบ้างตอนนี้ น้ำเอ่อขึ้นมาแล้วเพิ่มหรือลดประชากรมีข้างในได้เพราะมันสามารถเขียนคอมเมนต์ได้ด้วยไงแล้วก็เราก็สามารถโทรหาเขาได้ก็เช็คข้อมูลหน้างานจริงๆจบแล้วเนี่ยเอาชุมชนอย่างที่เราไปอ่ะขอชุมชนเอาวัยรุ่นเลยที่มีความรู้ความสามารถแล้วอยากเป็นตัวแทนเนี่ยมานั่งคุยกับเราเป็นเครือข่ายเรา
0: อีกภาพที่มีรายงานเข้ามาในซีไซส์คือครัวกลางชุมชนที่วิทยาลัยพานิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางกรุงเทพค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ชุมชนร่มเกล้าคลองจันทน์ลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะนี่เป็นภาพความร่วมมือของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.ร่วมกับเครือข่ายบ้านมั่นคงกระทรวงพม.ค่ะแล้วก็สภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางมูลนิธิ Scholars ofSustenance ประเทศไทยหรือ SOS จัดตั้งครัวกลางเพื่อที่จะระดมทุนนะคะทิ้งท้ายอีกสักภาพหนึ่งคุณผู้ชมขบวนคนจนเพื่อสิทธิเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัยไปยื่นหนังสือให้ผู้ว่าขอนแก่นถึงนายกอนุทินนะคะทวงสัญญาเรื่องที่อยู่อาศัยจากนั้นไม่จบค่ะก็ตั้งต้นกฐินเปิดรับบริจาคให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือน้ำท่วมคือช่วยคนกรุงเทพจะขอนแก่นเลยค่ะบริจาคกันผ่านบัญชีมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมยังคงปักหมุดรายงานการช่วยเหลือเข้ามาได้ในแอปพลิเคชัน C-Size วันนี้หมดเวลาแล้วลาเลยลารายการเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงนะคะเค้กกฤตฐาดีมีปฏิรบค่ะเมื่อวานนี้ค่ะณวัฒน์อิสระไกรศิลป์หรือว่าที่คนในวงการนางงามเรียกบอสณวัฒน์นะคะเขาโพสต์ว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกแต่ฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทอีกครึ่งหมู่บ้านถูกตัดน้ำตัดไฟค่ะน้ำท่วมจนต้องย้ายออกจากบ้านเดี๋ยวกลัวไม่เห็นภาพนะคะวันนี้ณวัฒน์โพสต์คลิปให้ดูไปเลยค่ะณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ค่ะโพสต์คลิปนี้เมื่อเช้าค่ะพร้อมบอกว่าสภาพที่ตัดสินใจทิ้งบ้านเดินออกมาเมื่อ3วันที่แล้วขณะนี้สูงขึ้นกว่า50เซนติเมตรค่ะยืนยันว่าอยู่หมู่บ้านธนาซิตี้สามารถเดินไปบ้านนายกได้แต่เหมือนอยู่คนละโลกเรียนเชิญนักข่าวไปดูหน้าบ้านนายกให้หน่อยครับมีอะไรถึงไม่ท่วมในโซนนั้นทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแถมพูดกันไว้ด้วยว่าไม่ต้องตามมาฟ้องทีหลังเพราะนี่คือสิทธิ์ของประชาชนที่จะออกเสียงเพราะมีผลกระทบและเกิดความ

0: สงสัยและไม่มีใครช่วยเหลือหมู่บ้านธนาซิตี้ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็มีชาวเน็ตบางส่วนบอกนะคะว่าจะมาทั่วเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านนี้มีขนาดใหญ่มากค่ะพื้นที่สูงต่ำต่างกันบางโซนท่วมบางโซนก็เลยอาจจะไม่ท่วมค่ะภัยพิบัติครั้งนี้นะคะมีคนบันเทิงค่ะออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันในหลายพื้นที่ทั้งที่ช่วยด้วยกำลังเงินแรงกายหรือว่าแจกอาหารค่ะแต่ว่าสำหรับผู้จัดการดาราคนดังเจ้าแม่งานแฟร์เอสุภชัยค่ะขอใช้ที่นาราว100ไร่ย่านวัชรพลของตัวเองเป็นที่รับน้ำนะคะแม้ว่าข้าวที่ปลูกไว้ใกล้ได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะ
1: ทุกคนขานี่เป็นที่นาพี่เอนะคะเกือบร้อยไร่อะค่ะตอนนี้นะคะเรายอมให้น้ำนะคะแบบว่าเข้าไปแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าที่เขาเรียกระบายน้ำก็จะนองไปถนนข้างหน้านะคะเห็นไหมคะตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะก็คือพี่เอ
0: เห็นว่าคลองอย่างเดียวคงช่วยระบายน้ำไม่พอค่ะเอสุภชัยเลยต้องยอมให้น้ำไหลผ่านท่วมขังที่นาของตัวเองนะคะหวังช่วยระบายน้ำท่วมย่านสุขาภิบาล5ค่ะซึ่งบริเวณรอบๆที่นาเกือบ100ไร่พี่เอบอกว่ามีแต่หมู่บ้านจัดสรรก็มีตรงนี้แหละค่ะที่เป็นพื้นที่โล่งแม้ว่าข้าวใกล้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแต่ยอมให้นากลายเป็นหนองน้ำไปก่อนพี่เอโพสต์ไว้ว่าขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พอซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้จัดการดาราคนดังและเจ้าแม่ตลาดนัดดารามีการจัดอีเวนต์ตลาดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าย่านรังสิตนะคะก็เลยเมาของค่ะอุดหนุนร้านค้าที่มาออกบูธไปแจกผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงและท่วมขังมาหลายวันก็คือชุมชนแคหะคลองจันทน์ค่ะและยังเดินทางไปที่แคหะร่มเกล้าเพื่อไปแจกอาหารช่วยเหลือทั้งสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะรวมถึงเปิดพื้นที่ครัวบ้านเอค่ะถนนจตุโชตนะคะซอย10ให้พี่น้องที่น้ำท่วมนำรถมาจอดพักด้วยค่ะเสพข่าวน้ำท่วมช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะภาพไหนเป็นภาพจริงภาพไหนเป็นภาพ AI เช็คให้ดีก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะเชื่อค่ะไม่ต่างจากคนบันเทิงนะคะก็มีอีกสิ่งที่ต้องรับมือเหมือนกันไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือไม่เขาเองเนี่ยถูกสวมรอยค่ะเปิดเพจออนไลน์ขึ้นมานะคะใช้ทั้งชื่อแล้วก็ภาพโปรไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็เป็นความกังวลว่าอาจจะทำให้เกิดความสับสนหรืออาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะกับอินฟลูสาวออนสมฤทัยนะคะซึ่งเธอฝากถึงแฟนๆที่ท่องโซเชียลค่ะให้เล่นอินเทอร์เน็ตอย่างมีสติแยกให้ออกค่ะอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมแนะนำว่าอาจจะดูกันที่ยอดติดตามเยอะๆก็ได้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ
2: เรื่องของเพจปลอมอันตรายยังไงเธอซีเรียสไหมเรื่องนี้ที่เขาไปจูบคลิป
3: มีกฎอยู่หนึ่งข้อเราห้ามพวกนั้นไม่ได้เราต้องคิดเองว่านี่ตัวจริง 3,000 ฟอลก็ไม่ใช่จริงแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อเวลาเราดูอะไรก่อนปุ๊บเราเข้าไปดูก่อนโปรไฟล์ไม่จริงหรือทำให้เหมือนจริงก็ต้องเช็คให้ดีก่อนมันสามารถเซิร์ชได้เราอย่าเชื่อใครง่ายขนาดนั้นนะคะ
0: นี่เป็นเสียงจากอินฟลูเอนเซอร์สาวค่ะออนสมฤทัยค่ะเจ้าของวลีฮิต Thank you Kategi นะคะที่ขอพูดดึงสติชาวเน็ตกันหน่อยหลังจากที่เจ้าตัวค่ะมีเพจชื่อของเธอเลยออนสมฤทัยผุดขึ้นมาเต็มโซเชียลไปหมดที่สำคัญค่ะคือคอนเทนต์บนไทม์ไลน์เพจปลอมเนี่ยก็เป็นการดึงคลิปค่ะขโมยคลิปจากเพจจริงไปลงหน้าตาเฉยซึ่งเธอก็แจ้งนะคะว่ากลัวเหมือนกันเรื่องการสวมรอยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟนคลับคนไหนแจ้งมาว่าถูกหลอกลวงแต่ก่อนจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตค่ะที่มิจฉาชีพอาจจะใช้ช่องทางแบบนี้หากินกับคนที่ติดตามเธอก็ออกมาเตือนนะคะว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากมีข้อความจากเพจที่ชื่อออนสมฤทัยทักเข้าไปหาให้เข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ก่อนเลยค่ะว่ายอดผู้ติดตามแตะหลักล้านหรือเปล่านะคะหากไม่ใช่ตีไปเลยของปลอมค่ะทั้งนี้ค่ะออนสมฤทัยเผยอีกว่าแม้เพจชื่อเธอจะผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดแต่ว่าบางเพจนะคะก็จะเป็นเพจซับพอร์ตจากแฟนคลับที่เนื้อหาไม่เหมือนกับเพจจริงที่ทุกคลิปเธอเป็นคนครีเอทขึ้นมาเองค่ะ
2: กลัวไหมเสี่ยงไหมว่ามิจจี้จะมาแล้วทำให้เธอภาพลับเสียหาย
3: ก็ถ้าเราเซฟตัวเองได้เราก็จะเซฟตัวเองนิดนึงถ้าแบบว่ามันทำให้ใครเดือดร้อนเราก็ต้องจัดการไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดส่วนคนที่ไปทำเพจแฟนคลับหรืออะไรก็ต้องขอบพระคุณมากๆทำได้เลยซัพพอร์ตได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแบบไปแอบทำนู่นทำนี่อันนี้ก็ไม่เหมาะสม
0: ลกออนไลน์ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อควรระวังค่ะอย่างออนสมฤทัยเธอก็ใช้

0: ช่องทางนี้ในการสร้างตัวตนนะคะโดยจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ก่อนเลยค่ะหาเงินใช้เองตั้งแต่วัยมัธยมนะคะจนทุกวันนี้เป็นอินฟลูสาวไปแล้วซึ่งเธอก็อยากให้คนยุคนี้ใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์โดยไม่เบียดเบียนคนอื่นค่ะตอนนี้ก็เป็นคุณแม่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าคอนเทนต์ Thank you Kategi ก็ยังอยู่ค่ะเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้คนดังหลากหลายมากมายมาร่วมทำคลิปกับเธอคนนี้ออนสมฤทัยค่ะก็ฝากเตือนไว้นะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะให้ระมัดระวังก่อนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์นะคะไปกันต่อค่ะย่านถนนวัวลายที่เชียงใหม่ค่ะงานตีเครื่องเงินเนี่ยที่นั่นกำลังเผชิญค่ะเรื่องต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงช่างฝีมือที่ค่อยๆลดน้อยลงแต่ว่าหลายครอบครัวที่อยู่ในย่านนี้นะคะยังต้องรักษาภูมิปัญญาที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ส่งต่อเอาไว้ติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ
1: ตราบใดที่มันมีแรงถ้ามันไม่มีแรงก็มันก็จบยุติแล้วอ่ะมันทิ้งบ่ได้อ่ะทิ้งเขาต้องดูแลลูกอยู่อ่ะนะมันเลยพ่วงกันเลยประสานกันเลยหยุดแต่ก็บ่ได้อ่ะมันก็ทำหยุด
2: เพราะมีแรงจึงทำต่อแม้วัย78ปีแล้วแต่จินตนาขัดแก้วช่างตีเครื่องเงินแห่งย่านวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ผู้สืบทอดงานขึ้นรูปเครื่องเงินจากรุ่นพ่อแม่ยังคงจับค้อนขึ้นรูปขันเงินขนาด2นิ้วได้อย่างคล่องมือซึ่งมักจะนำไปใช้ในงานรดน้ำดำหัวช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองหรือเป็นของที่ระลึกในงานมงคลต่างงานแต่ละชิ้นเริ่มจากการนำเม็ดเงินไปผ่านความร้อนหรือการหล่อก่อนจะนำมาขึ้นรูปด้วยการตีและเคาะด้วยมือหนึ่งในขั้นตอนสำคัญคือการเคาะเอาเงาเพื่อให้ผิวเรียบเก็บรอยต่อและทำให้เกิดความเงาก่อนจะตอกลวดลายลงไปเพราะถ้าผิวไม่เรียบลายที่ตอกจะออกมาไม่คมงานฝีมือมีทั้งเงินแท้งานชุบเงินและงานกะไหล่แต่ไม่ว่าจะงานเป็นแบบไหนสิ่งที่ทำให้งานแต่ละชิ้นมีคุณค่าคือฝีมือและความละเอียดของคนทำขณะที่ต้นทุนวัสดุสูงขึ้นทั้งเงินที่ใช้ในขั้นตอนการชุบและเงินที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำประสานสำหรับเชื่อมชิ้นงานทำให้ช่างต้องปรับวิธีคิดและการทำงานเพื่อให้งานฝีมือยังเดินหน้าต่อได้
3: เดี๋ยวนี้ช่างที่ทำที่ย่านนี้ครับย่านวัวลายเยอะไหมแค่เป็นช่างตีเครื่องเงินทำเครื่องเงิน
1: ไม่เยอะเลยดอกเกือบจะบ่มีเลยดอกนับได้เกือบจะสักประมาณมาถึงสิบแล้วดอกช่างเปิ้นก็แก่ไปทุกวันเนาะสองถ้าเปิ้นทำแบบนี้มันเปิ้นบางทีเปิ้นก็มีครอบครัวเปิ้นลูกหลานเปิ้นมาสืบอย่างลูกหลานเปิ้นมาสืบเปิ้นแบบบ่สืบเปิ้นก็ไปทําอย่างอื่นเนี่ยทําราชการเนี่ยเพราะว่าสมัยเดียวความรู้มันเข้ามาถึงแล้วเนาะการศึกษามันถึงบางทีเปิ้นก็จะมาทําแล้วอ่ะมันก็เข้าข้างวิกฤตนะเพราะว่าอย่างมันก็แพงใช่มั้ยจากตอนนั้นเงินเม็ด 100% นี่นะมันบาทแค่100กว่าบาทณปัจจุบันนี้บาทละ900บาทก็ละ900ถึง 1,000 อ่ะแล้วเราขายของมันก็ต้องขยับขึ้นไปตาม
4: เงินขึ้นสมมุติว่าเราทำน้ำชุบเราก็ต้องใช้เงินมาทำน้ำมันเราทำน้ำประสานตัวเชื่อมอ่ะเราก็ต้องใช้เงินอยู่แล้วเงินมันขึ้นแล้วราคาเราก็เหมือนเดิมมันก็แย่
2: กว่า10ปีแล้วที่ช่างวสินขัดแก้วลูกชายสานต่ออาชีพของครอบครัวและในหลายปีที่ผ่านมาหันมาจับงานพานเงินล้านนาที่มีลวดลายวิจิตรถ้าเป็นพานขนาดใหญ่มักนำไปใช้ในงานไหว้ครูส่วนขนาดเล็กก็มักจะนำไปจัดดอกไม้ในงานสำคัญการทำพานแต่ละชิ้นต้องอาศัยการขึ้นรูปและตีแยกชิ้นเป็นส่วนๆทั้งใบพานตุ้มเอวและตีนหรือฐานผ่านการตอกลายและเก็บรายละเอียดก่อนนำมาประกอบเป็นชิ้นงานแม้ช่างทำเครื่องเงินจะต้องปรับตัวตามออเดอร์และความต้องการของลูกค้าแต่วันนี้โซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยพาคนให้รู้จักงานฝีมือและเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมจากโลหะมากขึ้น
4: เขา

0: ารู้กันอะเมื่อก่อนทางวัดทางอะไรเขารู้ว่าที่นี่เขาถามกันมาเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ผมก็มันลงอันนี้ไปมันก็มาอีกทางนึง
1: โซเชียลมันก็ช่วย
0: ครับช่วยเยอะมันก็ดีขึ้นในเรื่องพานนี้แล้วก็มาคิดทีหลังเนาะมันก็มีคนทำน้อยตรงนี้ผมก็หันมาทำพานดีกว่าอย่างน้าผมเขาก็ทำนะญาติพี่น้องของแม่นี่นะทำขันทำอะไรกันมันออกงานมันออกมันเยอะแล้วมันก็ขายไม่ได้เป็นพานเป็นน้ำหยาดเป็นน้ำต้นเป็นน้ำบวยกระบวยเป็นได้หมดประเภทเนี้ยมันปรับอะไรไม่ได้ผมก็ว่าพยายามทำงานของผมคือว่าคิดว่ามันเป็นงานฝีมือของผมคือทำต่อไปอย่างเงี้ยครับ
2: เครื่องเงินจากสองมือของวสินขัดแก้วยังคงโลดแล่นในแวดวงวัฒนธรรมแม้สถานการณ์ของงานฝีมือจะผันผวนแต่ความตั้งใจที่จะรักษาวิชางานช่างเงินยังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัวเพื่อให้ภูมิปัญญาที่สืบสานยังไม่เลือนหายไปไหนและยังคงมีลมหายใจอยู่ในย่านสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่พิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
3: เครื่องเงินของไทยค่ะที่จริงก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์งานภูมิปัญญางานฝีมือที่สามารถส่งออกแล้วก็มีมูลค่าในตลาดต่างประเทศนะคะแต่อุตสาหกรรมเครื่องเงินหลายๆเจ้าก็ปรับตัวมาสักพักค่ะไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาหน้าร้านน้อยลงแล้วก็ไปหาออนไลน์หรือว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างพวกสารเคลือบต่างๆที่ทำให้เครื่องเงินเนี่ยยังแวววาวอยู่ได้ยาวนานค่ะก็ยังต้องปรับตัวไปตามยุคสมัยนะคะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถดูเราได้ทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะไทยบันเทิงไทย PBS ชื่อเพจFacebook ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingwich Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingwichrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: มมติไม่มีจะมองอันนี้แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษ

0: ในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
1: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: งดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
2: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
3: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
4: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
3: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวการเดินทางเลียบชายฝั่งนอร์มังดีครับที่เป็นทั้งการผจญภัยและการย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่หรือว่าวันดีเดย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่หาดโอมาฮากันนะครับยาวไปจนถึงการได้สัมผัสร่องรอยการสู้รบรวมไปถึงการเสียสละของเหล่าทหารผู้กล้าอีกด้วยต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารพื้นเมืองกันด้วยแหละครับโดยเฉพาะทองคำขาวครับหรือว่าหอยเชลที่ขึ้นชื่อที่สุดในฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีเรื่องของผ้าปักบาเยอร์นะครับที่บันทึกเหตุการณ์ในปี1066ด้วยแล้วก็พร้อมไปปิดท้ายกันครับด้วยกิจกรรมแลนด์ยอร์ชบนชายหาดที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าพื้นที่ซึ่งเคยเต็มไปด้วยความสูญเสียนี้ได้กลับมาเป็นสถานที่แห่งอิสรภาพและความสุขอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Robson Green World Most Amazing Walks ตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกในตอนนอร์มังดีครับ
1: WalkingIs there a more glorious pastime? You never know what you might encounter.
2: That just stops you in your tracks.
1: It's the only way to really get to know somewhere.
2: I love it.
1: From exotic far-flung trails...
2: Take a look at that.
1: ...to gems on our doorstep. Join me, Robson Green,
2: on some of the world's most amazing walks.
1: This time, I'll be walking the coastline of Normandy, France. C'est magnifique.
2: Well, will you look at this?
1: Learning about the historical events.
3: It's important to understand the sacrifice of those young boys.
1: That shaped both our nations.
2: This is extraordinary.
4: It is a battle of festivities.
1: Of course, I'll be sampling the local delicacies.
2: That is a jackpot of deliciousness.
1: And battling the elements.
5: The apple tart.
1: So come, fill your walking boots with a little bit of joie de vivre.
2: Viva la France.
5: Woohoo!

0: คุณผู้ชมครับนอร์มังดีชื่อเดิมนั้นนะครับมาจากชาวนอร์มันหรือพวกไวกิ้งนะครับที่เดินทางมาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้นั่นเองซึ่งก็เป็นแคว้นทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสครับติดกับช่องแคบอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2เหมือนที่เราได้รับชมไปนะครับและที่นี่ก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามมากๆอย่างหน้าผาหินช็อกสีขาวครับรวมไปถึงอาหารขึ้นชื่ออย่างชีสคาร์เมมเบิร์ตอีกด้วยซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับก็อยู่ห่างจากกรุงปารีสไม่มากนักนะครับก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้แบบง่ายๆเลยล่ะครับคราวหน้าใครไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสปารีสก็ลองดูนะครับสามารถที่จะแวะไปที่นอร์มังดีก็ได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะครับเคยไปที่นี่กันมาบ้างก่อนแล้วหรือเปล่านะครับยังไงก็ส่งรูปถ่ายเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้พูดคุยกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage ของทางรายการเรานะครับนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยครับแล้วสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้ครับกับ Funny Talking Animals สนทนาประสาสัตว์ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับรับรองสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง2ตุลาคมร่วมวงพูดคุยเรื่องราวสนุกสนานของเหล่าสัตว์ที่สุดแสนจะน่ารักสนทนาประสาสัตว
2: ์เขาชอบป่วนน่ะชอบปารองเท้าใส่ฉันอยู่เรื่อยเลย
3: โอ้ยเฮ้ยโอ้ย
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
5: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
6: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
7: เป็นรูปแบบการสู้รบ
6: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
7: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
6: สู้กับตัวเองยากกว่าน
5: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม
8: ทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องตาย
9: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเลื่อนมันจบไปแค่นั้น
10: เอาไปสอบโรงพักวันละพันตายสองวันเอาไปแขนโค
11: ้นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากผ้าไอ้ผ้าขม้าเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
12: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
13: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
12: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
14: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
12: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
15: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
16: ลูกบาศก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
17: พอแล้วพอแล้วพอแล้วรวยไม่ไหวแล้ว นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
15: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
18: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
19: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
20: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
21: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
22: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
23: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
24: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
23: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
15: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนี
18: ้พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
15: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: นี่คือเรื่องจริงสุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับแรงงานในสารไทยกว่า 4,000 คนมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาทแต่แทบไม่มีใครพูดถึงมันเลยครับมาฟังเรื่องนี้ได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูบัตเบอร์รี่สมัครหมายภาพยนตร์สารคดีจากเดอะอีสานเรคคอร์ดที่ใช้เวลานานกว่า3ปีเข้าไปเก็บเสียงของแรงงานพี่น้องชาวอีสานที่ต้องบินไกลไปถึงฟินแลนด์และสวีเดนในการเก็บเบอร์รี่ป่าแต่พอไปถึงต่อมเอ๊ะก็ทำงานทันทีเพราะพาสปอร์ตก็ถูกยึดข้าวก็ไม่ได้กินสักมื้อนาน3วันแถมยังต้องนอนอัดกันอยู่ในโรงเรียนร้างเก่านี่ก็ว่าหนักแล้วใช่ไหมครับแต่มีหนักยิ่งกว่านั้นนี่ครับต้องตื่นตีสองแบกกระสอบข้ามเขาในอากาศที่หนาวเหน็บในฤดูล่าสัตว์ต้องคอยหลบกระสุนและยังต้องคอยระวังหมีอีกร่างกายก็ทรมานแต่จิตใจทรมานยิ่งกว่าครับเพราะเขาเล่าว่าวันนึงที่มีคนป่วยหนักนายหน้าคนไทยกลับบอกว่าเอามันไปทิ้งขยะมันเป็นภาระเฮ้ยทุกคนนี่คือคำพูดของคนไทยด้วยกันเองจริงๆเหรอครับมันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับแต่ที่ตลกร้ายที่สุดครับคือความเหนื่อยที่เสียไปเพื่อเป็นทุนหลักแสนมาปลดหนี้ที่บ้านกับเหลืออยู่เพียงหลักพันเพราะโดนนายหน้าหักไปสารพัดครับความไม่ยุติธรรมและระบบที่ลดทอนความเป็นมนุษย์แบบนี้ไม่ควรมีใครต้องเจอจริงๆครับมาร่วมรับฟังเสียงและทวงคืนศักดิ์ศรีให้แรงงานอีสานไทยไปด้วยกันในบัตเบอร์รี่สมากมายสามารถรับชมกันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application นะครับ
1: ไทย PBS Kids Cup
2: ต้อนรับน้องครามมาเล่าข่าวเรื่องราวบนถนนรถเร็วรถเสี่ยงในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
1: ถึงเวลาท้าดวลชวนน้องเนเน่กับน้องขิงมาประลองความแม่นกับเกมดิ่งลงหลุม
2: แล้วไปตะลุยโรงสีแดงนับร้อยปีพร้อมเดินเล่นย่านเมืองเก่าสงขลาสุดคลาสสิกในช่วงดอเด็กเอาท์ดอร์
1: ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 7:30 น
2: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
1: มาเจอกันนะ
3: นี่คือผลไม้แช่อิ่มครับเป็นกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นมากกว่าครับเพื่อถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่มะดันมะม่วงเปรี้ยวแบบนี้ทุกอย่างเปรี้ยวหมดเพราะฉะนั้นการแช่อิ่มที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การถนอมอาหารอย่างเดียวครับแต่เป็นการปรับรสชาติให้ถูกใจมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามได้ในแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
4: ต้นเดือนกันยายนปี2026ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีเปิดฉากการรุกคืบแบบสายฟ้าแลบยึดพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลแดงตอนใต้จากกองกำลังรัฐบาลเยเมนได้เกือบทุกจุดรวมถึงเมืองท่าโมคาก่อนที่จะปรากฏตัวที่ช่องแคบบับอามันเด็บประตูการค้าที่เชื่อมยุโรปกับเอเชียซาอุดีอาระเบียทำทุกทางเพื่อสกัดการรุกของฮูตีรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากสหรัฐแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซาอุดีอาระเบียเข้าสู่สงครามบทใหม่โดยไร้พันธมิตรและเป็นวันที่คู่สงครามอย่างฮูตีเปลี่ยนร่างจากกองกำลังท้องถิ่นมาเป็นกลุ่มกองกำลังที่คุมพื้นที่ที่ชี้ชะตาของคนทั้งโลกเอาไว้ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่2 ตุลาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เราคิดว่าระดับนี้พอแต่พอเวลาตีสามมาเสียงดังโครมแล้วของที่เราเก็บขึ้นคือมันล้มหมดเลยเพราะว่าน้ำมันแรง
1: อยู่ไม่ได้เนี่ยชุดเนี้ยมิดหลังคาแล้วที่อยู่ข้างในเนี่ยก็มิดหลังคาแล้ว
2: ว่ามันจะลงบ้านเราจะแห้งเนี่ยเป็นอาทิตย์เนี่ยน้ำตรงนี้น่าเห็นเนี่ยมิดหัว

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับปกติฝนตกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่วันนี้ฝนตกที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นที่ผ่านมาแหมหลายคนใจคอไม่ค่อยดีนะครับเพราะไหนบอกว่าฝนจะมาเสาร์อาทิตย์นี้ครับแต่วันนี้มีฝนลงฟ้าตกลงมาไม่เฉพาะฝนลูกเห็บตกในกรุงเทพมหานครครับลาดพร้าววังหินรัชดาจตุจักรมาได้ยังไง
1: ภาพลูกเห็บตกในบางจุดของกรุงเทพมหานครกำลังอธิบายหรือว่าฉายภาพสภาพอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นลูกเห็บตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็มาพร้อมกับฝนที่ตกลงมาสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังไม่คลี่คลายและที่สำคัญอย่างยิ่งการระบายน้ำผ่านลุ่มน้ำต่างๆยังคงต้องเฝ้าระวังและจับตาเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไล่ไปดูแต่ละลุ่มน้ำที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในเวลานี้นะคะที่น่าเป็นห่วงและต้องโฟกัสเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะโดยเฉพาะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจริงๆเวลานี้น้ำปิงด้านบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะน้ำปิงลดลงแล้วแต่ว่าคำว่าน้ำเหนือไม่ได้หมายถึงแค่น้ำปิงมันยังมีน้ำสาขาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเพิ่มการระบายน้ำวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ระบายลงมาสู่พื้นที่รับน้ำตามพื้นที่ที่มีคำเตือนก็คือดังนี้เลยนะคะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการวันนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคงต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษและต่อเนื่องกันเลยที่แม่น้ำป่าสักนะคะแม่น้ำป่าสักเนื้อระบายน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็ลงมาที่เขื่อนพระราม6ทำให้ระดับน้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรที่จะเพิ่มขึ้นกรมชลประทานเตือนไปยังพื้นที่ท้ายน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกให้เตรียมรับน้ำ2ทางก็คือเจ้าพระยากับป่าสักน้ำจะมาถึงในวันที่3ตุลาคมขอให้ยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำเตือนเดี๋ยวจะส่งคำเตือนไปทางเซลบรอดคาสต์ขอให้ปฏิบัติตามนั้นเลยอีกสักครู่หนึ่งจะติดตามการรายงานสดในจุดนี้กันด้วยค่ะ
0: ทางการยืนยันนะครับว่าน้ำป่าสักเนี่ยไม่ส่งผลต่อกรุงเทพมหานครครับแต่น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระบายเพิ่มจะลงมาถึงกรุงเทพมหานครใน 2-3 วันข้างหน้านะครับประกอบกับช่วงนั้นน้ำทะเลหนุนสูงนะครับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นกทม.เนี่ยแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำครับจะสูงขึ้น15ถึง30เซนติเมตรนะครับกทม.ยืนยันมั่นใจตอนนี้ไม่ล้นแนวเขื่อนกันน้ำครับ
1: น้ำหนุนสูงเนี่ย2ช่วงเวลาก็คือ6โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะนี่คือสถานการณ์ในภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครอีกจุดนึงที่ยังเฝ้าระวังแล้วเราก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องก็คือลุ่มน้ำแม่กลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะณวันนี้เมื่อเวลา 15:00 นเขื่อนแม่กลองระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,118ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมีแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนแม่กลองนะคะแต่ตัวเลขนี้เกณฑ์การเฝ้าระวังก็ยังเป็นสีแดงก็คือเตือนเฝ้าระวังในระดับสูงสุดนะคะมีคำเตือนให้ประชาชนริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งยกของขึ้นที่สูงค่ะดิฉันตรวจสอบตัวเลขอยู่เป็นช่วงเขื่อนแม่กลองนี่อัปเดตตัวเลขใหม่ๆทุกๆ1ชั่วโมงแต่ว่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ฝนตกน้ำจะท่วมไหมเนี่ยนี่เป็นคำถามที่คนกรุงเทพถามวันนี้นะครับเพราะช่วงเย็นที่ผ่านมาครับฝนตกลงมาแล้วไม่ใช่ตกน้อยๆท่านผู้ชมครับเป็นฝนตกฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บแบบที่บางคนไม่เคยเห็นตกที่กรุงเทพมาก่อน

0: เนี่ยครับท่านผู้ชมครับลูกเห็บของจริงแบบไม่ต้องสืบเลยครับลองวัดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนครับตกลงมาแบบนี้บนถนนบนหลังคาบ้านภาพนี้คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่านโชคชัย4แล้วก็เขตลาดพร้าวนะครับสร้างความตกอกตกใจให้กับคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเช่นเดียวกับย่านถนนรัชดาภิเษกครับที่ลมแรงลูกเห็บตกลงมาใส่กระจกรถยนต์เสียงเนี่ยมันดังชัดเลยคนที่อยู่ในรถเนี่ยได้ยินเสียงอย่างชัดเจนนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งครับเป็นประชาชนที่ย่านลาดพร้าวแล้วก็โชคชัย4ถ่ายเอาไว้ได้เมื่อช่วงเย็นนี้นะครับทั้งสายฝนที่กระหน่ำเทลงมาลมแรงครับแล้วก็มีลูกเห็บขนาดเล็กตกลงมาด้วยส่วนบริเวณถนนรัชดาภิเษกและแยกลาดพร้าวคนใช้รถใช้ถนนต้องจอดรถชิดซ้ายชั่วคราวนะครับเพราะฝนตกหนักทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยเหลือไม่ถึง10เมตรครับจากเรดาร์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับตอนนี้มีกลุ่มฝนขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วทุกเขตของกรุงเทพฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งธนบุรีครับแนวโน้มคาดการฝนในกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะครับประเมินไว้ว่าฝนที่ตกในกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครมีทั้งฝนปานกลางแล้วก็ฝนหนักครับส่วนใหญ่กำลังจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับ
1: เราจะไล่กันไปตามจุดแต่ละลุ่มน้ำไหลจากเส้นทางน้ำเลยนะคะดูเหนือเขื่อนเจ้าพระยากันก่อนนะคะตอนนี้น้ำยังเยอะมีน้ำจากกำแพงเพชรไหลลงมาเติมเรื่อยๆทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะตอนนี้อยู่ที่ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณนี้ทำให้ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มขนย้ายทรัพย์สินและอพยพออกมานอนกันอยู่บนถนนนะคะที่สำคัญคงต้องจับตาดูการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้ค่ะชาวบ้านชุมชนบางปรองในเขตเทศบาลนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านค่ะย้ายไปพักอาศัยกันอยู่ตามเต็นท์บนถนนริมถนนซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้หลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากปริมาณน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรไหลมาสมทบทำให้น้ำเริ่มล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในบางจุดนะคะชาวชุมชนบอกว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้กังวลว่าน้ำจะล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจึงตัดสินใจขนย้ายสิ่งของขึ้นมาเอาไปเทินเอาไว้บนที่สูงที่สุดก็คือถนนก็จำเป็นต้องย้ายมาอยู่ในเต็นท์ริมถนนคำถามคือคนแก่ผู้สูงอายุคนป่วยไปอยู่ศูนย์อพยพได้แต่ชาวบ้านอยากอยู่ในเต็นท์ริมถนนมากกว่าจะได้เห็นบ้านเฝ้าบ้านไปด้วยนะคะตอนนี้มีชาวบ้านอพยพออกมาแล้วประมาณ10ครอบครัวค่ะ
2: เก็บไม่ทันมันมาไหลมาให้เราเห็นนี่แล้วเก็บไม่ทันนะครับ
3: ตอนนี้เรามาเตรียมเต็นท์ทำอะไร
2: ก็มาพักนอนเพราะเราต้องเข้าบ้านเพราะต้องดูบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเลี้ยงต้องไปขนของในบ้านครับขนของที่บ้านของมันเยอะอยู่เนี่ยตอนนี้มาทําเพื่อไว้ร่มไว้รถก่อนเห็นครับต้องย้ายคือว่าต้องย้ายพาหนะถ้างั้นเราออกจากน้ําไม่ได้นะนึกออกป่ะเราก็ต้องย้ายพวกพาหนะที่เราใช้งานออกมาไว้ที่นี่ก่อนแล้วถึงไปเก็บไอ้พวกของที่เราจมน้ํามั่งอะไรเงี้ยขึ้นมาย
1: ืนยันข้อมูลจากชลประทานจังหวัดนครสวรรค์นะคะปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ตอนบนอยู่ที่ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคาดการว่าเดี๋ยวจะมีน้ำลงมาเติมเรื่อยๆวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 อาจจะสูงสุดไปถึง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกค่ะ
0: น้ำเหนืออีกสายหนึ่งครับที่ถูกระบายมาจากเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ระบายมาถึงเขื่อนพระราม6และส่งผลกระทบถึงท้ายน้ำนั่นก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยน้ำสูงขึ้นประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งแล้วนะครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ครับ
4: สถานการณ์น้ำบริเวณอำเภอท่าเรือถือว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้เขื่อนพระราม6มีการยกประตูระบายน้ำทั้ง6บานขึ้นมาค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำและเปิดช่องว่างเตรียมรองรับมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จะไหลเข้ามาสมทบนะคะการเปิดประตูระบายน้ำแบบนี้ก็ทำให้ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักทั้ง2ตำบลค่ะคือตำบลท่าเรือและตำบลท่าหลวงของอำเภอท่าเรือนะคะเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมค่ะเขื่อนพระราม6ทยอยยกบานระบายน้ำทั้ง6บานเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากหน้าเขื่อนนะคะเพื่อรองรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้เพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแผนทยอยเพิ่มแบบขั้นบันไดจนแตะ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่ามวลน้ำจะเดินทางมาถึงพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะและอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรค่ะแม้ว่าระดับน้ำบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6จะลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ชาวบ้านริมแม่น้ำป่าสักก็ยังไม่ไว้วางใจค่ะบ้านหลังนี้เคยถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมเมื่อ2วันก่อนสูงประมาณ20เซนติเมตรวันนี้แม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วนะคะแต่เจ้าของบ้านก็ยังไม่เข้าไปทำความสะอาดและนำสิ่งของไว้อยู่บนที่สูงอยู่เพราะเกรงว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
5: วันนี้วันที่หนึ่งนะแล้วนู่นแล้ววันที่สามอ่ะวันที่สามมันจะมียังไง
6: กลัวไหม
5: ไอ้กลัวก็ไม่เคยกลัวเท่าไหร่นะว่าเราย้ายของขึ้นหมดแล้วมาของก็ไม่มีห่วงอะไรละ
6: เตรียมตัวหมดแล้ว
5: ก็มีได้พวกนี้นี่ก็ปล่อยมันมีแต่ของตัวชามอะไรเล็กน้อยก็ปล่อยมันท่วมไป
6: เหนื่อยไหมอยู่ริมน้ำ
5: โอ้เหนื่อยท่วมทีไรไหนทุกทีเพราะมันต้องไล่น้ำอ่ะถ้าแห้งมาไล่น้ำด้วยมีอยู่ปีหนึ่งแห้งแล้วทำวัดละอาบหมดแล้วจะแห้งพื้นจะแห้งแล้วมาต้มเลยมาต้มเนี่ยครึ่งบ้านเนี่ยโอ้โหบอกสองคนก็กระยายก็บอกหายแล้วเรา
4: ไม่ใช่เพียงแค่บ้านหลังนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเทศบาลตำบลท่าเรือได้เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง7ชุมชนเพื่อประเมินสถานการณ์ค่ะพบว่ามี4ชุมชนที่ยังคงต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะได้แก่ตลาดหม่อมเจ้าเทศบาลวัดกลางวัดไม้ลวกแล้วก็ชุมชนโคกมะนาวค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีโอกาสที่จะน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนพระราม6เกิน750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกปัญหาคือพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณนี้ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรตลอดแนวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตำบลท่าเรือก็มีแผนก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและผนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ550เมตรนะคะตั้งแต่สะพานมนตรีถึงสะพานจักรีวงเงินประมาณ115ล้านบาทแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ริมแม่น้ำซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าทำให้ชาวบ้านก็ต้องพึ่งแนวตลิ่งธรรมชาติและมาตรการเฉพาะหน้าค่ะหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทางเทศบาลจึงติดตั้งสเกลวัดระดับน้ำบริเวณบันไดริมแม่น้ำนะคะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านใช้ติดตามสถานการณ์ได้แบบใกล้ชิด

0: พร้อมกับเตรียมแจ้งเตือนวางแผนอพยพหากสถานการณ์รุนแรงค่ะ
1: ได้เคยประสานงานกับทางโยธาจังหวัดเพื่อมาสำรวจพื้นที่ที่เราจะทำเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณเส้นนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำแผนที่อะไรเรียบ

0: ถึงแนวป้องกันชั้นที่2แล้วนะคะโดยเจ้าที่เร่งเสริมแนวป้องกันด้วยบังเกอร์และกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะช่วงค่ำนี้ค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากคาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กำชับฝ่ายปกครองทั้ง16อำเภอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะทั้งสองท่านคุณผู้ชมคะยังคงต้องจับตาการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเพราะว่าทั้งสองเขื่อนนี้ค่ะก็มีผลทำให้ประชาชนที่พักอาศัยริมแม่น้ำป่าสักถือว่ามีความเสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่สองชุมชนก็คือตำบลท่าเรือและก็ตำบลท่าหลวงของอำเภอท่าเรือเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมได้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อำเภอท่าเรือค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภาชาครับ
2: อย่างที่คุณสุภาชาเน้นย้ำไปนะคะต้องเฝ้าระวังจับตาน้ำในแม่น้ำป่าสักที่จะไหลลงมาสมทบกับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ลุ่มน้ำต่างๆที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะมีแนวโน้มว่าเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีกภายใน 1-2 วันนี้คุณชราพรตอนนี้จริงๆแล้วฝนมันก็ลดลงไปแล้วแต่มันมีเหตุผลปัจจัยอะไรที่เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีกคะ
3: ถ้าสังเกตเห็นที่เจ้าพระยาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณสุภาชารายงานมาคือน้ำเก่ามันยังคงค้างในระบบจำนวนมากทีนี้น้ำเหนือค่ะที่ไม่ใช่แค่แม่น้ำปิงกำลังเดินทางมาสู่พื้นที่ปลายน้ำที่อ่าวไทยดังนั้นถ้าเราอั้นที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้พื้นที่ท้ายเขื่อนนี่แหละค่ะจะได้รับผลกระทบมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แม้ว่าจะมีสัญญาณดีนะคะฝนเริ่มซาแต่ว่าน้ำค้างเก่าในระบบยังคงมีจำนวนมากค่ะวันนี้เรามีทั้งข่าวดีปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือน้ำเก่าที่ค้างในระบบค่ะไปดูข่าวดีกันก่อนค่ะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนสัญญาณดีมากเลยนะคะฝนซาแล้วแต่ที่ยังไม่จบก็คือปริมาณน้ำนี่ค่ะนี่เป็นปริมาณคาดการณ์ของฝนที่จะตกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะคะจากปริมาณฝนจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกลางแทบไม่พบเมฆฝนปกคลุมอยู่ในพื้นที่ค่ะดังนั้นในระยะ 1-2 วันนี้สถานการณ์ในลุ่มน้ำต่างๆจะเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตามองก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่แหละค่ะที่ยังคงมีมวลน้ำค้างในระบบจำนวนมากกำลังไหลมาเดินทางมาสู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะจึงทำให้เขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราการระบายน้ำอย่างที่บอกไป 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจุดนี้มีจุดวิกฤตอยู่ที่ 2,720 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะขณะเดียวกันคาดการณ์ค่ะว่าน้ำจะไม่จบแค่นี้แม้ฝนจะซาค่ะคุณผู้ชมคะคาดการณ์ว่าจะมีการปรับอัตราการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นมาใหม่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นตัวเลขสูงสุดของกรมชลประทานแล้วแต่เมื่อดิฉันลองสอบถามไปกับรองผู้ช่วยศาสตราจารย์สีตางพิไลลาศนะคะนักวิชาการด้านการจัดการน้ำมอเกษตรศาสตร์ก็ระบุนะคะว่าควรที่จะเตือนประชาชนให้ยกของเผื่อไปที่อัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะให้ประชาชนอย่างเราๆที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาหรือแม้แต่พื้นที่คันกั้นน้ำนี่แหละค่ะไม่ต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงยกแล้วยกอีกแล้วมันจะเมื่อยนะคะเมื่อถามว่าถ้ามีโอกาสที่น้ำจะแตะไปจนถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะเพิ่มสูงแค่ไหนนี่เป็นการคาดการณ์ที่เราทำเทียบไม่เห็นกับรถยนต์คันหนึ่งค่ะถ้าเป็นพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำระดับน้ำเสมอกับไฟหน้าของรถยนต์เลยนะคะถ้าหากใครอยู่ในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำแจ้งเตือนเลยนะคะว่าถ้าไม่สบายใจสามารถที่จะยกของขึ้นสู่ที่สูงได้เลยค่ะพูดง่ายๆคือตอนนี้ฝนลดลงไม่ได้แปลว่าน้ำจะลดลงทันทีนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ค่ะวันนี้แม้ฝนจะไม่มีแล้วแต่ยังมีมวลน้ำค้างในพื้นที่อยู่ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็ยังคงมีปัญหาอีกมากนะคะขณะเดียวกันนักวิชาการก็บอกนะคะว่าน้ำที่กำลังจะเดินทางมาถึงเนี่ยบางพื้นที่อาจจะต้องขังอยู่ในพื้นที่นานกว่า1เดือนถึง1เดือนครึ่งเลยทีเดียวค่ะ
4: ฉันก็เลยคิดว่าพื้นที่ริมน้ำเนี่ยหนักแน่นอน 2,500 ยกขึ้นแล้วแต่ว่าคุณจะไม่ขยับก็ได้เพราะมันยังเป็น 2,500 อยู่ตามที่อาจารย์เคยบอกแต่ถ้าคุณอยากเพื่อความสบายใจของคุณเองแล้วคุณยังสามารถอยู่งั้นยกของให้พ้น

0: คือขึ้นไปอีกหน่อยเอาว่าในอดีตเคยมีครั้งไหนที่เคยยก2008อ่ะมันยกถ้ายังมีเวลาอยู่อะไรเงี้ยถ้าทําได้ทีนี้ถามว่าต้องออกไปข้างนอกไหมต้องออกจากบ้านไหมต้องอพยพไหมอย่างนี้อาจารย์คิดว่าสถานการณ์ของลุ่มน้ําเจ้าพระยาน่าจะอันนี้ไม่นับถ้าจีนนะน่าจะเดือนตุลาทั้งเดือนหมายถึงพื้นที่ที่อยู่นอกคันนะคะไอ้ที่ท่วมอยู่บางบานเสนาอะไรเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าน่าจะตุลาน่าจะอีกทั้งเดือนที่น้ำยังอยู่กับเราแต่ว่าถ้าเป็นท่าจีนเนี่ยซึ่งตอนนี้เนืองนองน้ําล้นตลิ่งอาจารย์คิดว่าท่าจีนเนี่ยนครชัยศรีนครปฐมสุพรรณบุรีอะไรที่อยู่กับริมน้ําท่าจีนเลยอาจารย์คิดว่าน้ําน่าจะอยู่กับเราไปจนถึงพฤศจิกาถ้าหากว่าท่วมไม่มากอยู่ได้ก็อยู่
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคิดว่าเท่านี้คือโอ้เยอะแล้วไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกเป็นตัวเลขให้แล้วประเมินเอาว่าจะยังอยู่ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยก็อีกสักเดือนหนึ่งหรือลุ่มท่าจีนอีกสัก2 เดือนจะอยู่จะสู้หรือจะหนีอันนี้ตัดสินใจกันเอาเอง
2: นั่นแหละค่ะส่วนสาเหตุที่ยังลดการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้วันนี้มีคนตั้งคําถามเหมือนกันนะคะแม้ว่าฝนจะลดลงเนื่องจากว่าตอนนี้มวลน้ําที่เกิดจากฝนที่ตกสะสมก่อนหน้านั้นมวลน้ําก้อนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะยังเดินทางมาไม่ถึงพื้นที่ปลายน้ําก็คืออ่าวไทยนี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้ในลําน้ําสายหลักยังไม่มีมวลน้ําจากภาคเหนือนะคะทําให้ถ้าเกิดว่าจะไม่เพิ่มการระบายน้ําหรือว่าต้องลดการระบายน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่เหนือเขื่อนเนี่ยน้ำยกตัวขึ้นสูงโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ก็จะถูกน้ําท่วมสูงด้วยค่ะ
0: แต่มันยังมีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยหรือถ้ามีฝนหรือมีอะไรคือเราต้องมีแบบเขื่อนเซฟตี้แฟกเตอร์เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้มันก็ระบายแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะน้ําที่มันฝนที่ตกแล้วน้ําที่กําลังจะเดินทางมาอาจารย์จึงเห็นว่าตัวเลข2005เป็นตัวเลขที่ไปถึงแน่นอนอาจจะเย็นนี้2004แล้วพรุ่งนี้2005หรือถ้าพรุ่งนี้ไม่2005ยังไงอ่ะต้องไปถึงตัวเลขนี้ในวันมะรืนอย่างช้าแต่อาจารย์คิดว่ายังไงพรุ่งนี้น่าจะเห็นแล้ว2005อันนี้คือน้ําที่เราเห็นและที่เราคาดการโดยที่ถ้าไม่มีฝนอย่างอื่นละมันจะสุดที่2005แต่อย่างที่อาจารย์บอกเราต้องมีเซฟตี้แฟกเตอร์เผื่อไว้อีกนิดนึงเผื่อมันมีน้ําตรงไหนที่ตกค้างที่เรามองไม่เห็นแล้วมันก็ยังมาได้ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการยกหลายรอบเลยก็ถ้าตอบคําถามบางทีทําไมเรายังหลีบานที่เขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้เพราะมันเป็นแบบนี้ไงมันยังมีน้ําที่กองอยู่นี้ไงที่กองอยู่บนแผ่นดินแล้วยังไหลมาไม่ถึงลําน้ําสายหลักในลําน้ําสายหลักเองคํานวณแล้วเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่แล้วตอนนี้หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยน้ําเพ้อกลับขึ้นไปมากตั้งแต่วัน2 วันก่อนที่ทางกนช.ยังไม่อนุญาตให้ระบายได้เกิน2,000ตอนนี้น้ำข้างบนเพ้ออ
2: ีกโจทย์สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะก็คือน้ำทะเลหนุนสูง 1-3 ตุลาคมนี้อย่างที่บอกไปค่ะแล้วก็ฝนรอบใหม่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ 5-7 ตุลาคมนี้มีโอกาสที่ฝนจะกลับมาอีกครั้งทำให้ช่วงเวลานี้ทั้งสทนช.กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุดก่อนที่ฝนรอบใหม่จะเข้ามาเติมในระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อถามว่าน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาจะซ้ําเติมน้ําที่ท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากน้อยแค่ไหนอาจารย์สิตางยืนยันนะคะว่าน้ําก้อนนี้ไม่ได้เข้ามาเติมในพื้นที่ของกทม.มากค่ะแต่จะทําให้พื้นที่ลาดกระบังเคหะร่มเกล้าคลองจันทน์ประเมินสถานการณ์น้ําอาจจะใช้เวลานานกว่าเดิมทอดเวลาออกไปคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณสัก10 วันค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะยกก่อนจมคำนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเพราะว่านอกคันกั้นน้ำปทุมธานีนนทบุรีถ้าแมตช์กันกับน้ำทะเลหนุนสูงน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะทำให้พื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะที่สำคัญลุ้นเหมือนกันว่าฝนในระหว่าง3 วันนี้จะไม่ตกมาเติมแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะไม่มากไปกว่านี้ไม่เช่นนั้นเจ้าพระยาก็ยังคงจะอ่วมนานประมาณ1 เดือนได้ค่ะ
3: ค่ะคุณจราพรถามแบบคนตระหนักแต่ไม่ตระหนกเนี่ยนะคะจะถึง3,000ไหมคะ
2: อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะถึง3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะดังนั้นจะมีการตัดยอดน้ําไม่ให้ไหลผ่านที่ปทุมธานีที่สถานี C29เนี่ยไม่ให้เกิน3,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าอยู่ในระดับนี้กรุงเทพมหานครกรุงเทพชั้นในไม่ได้รับผลกระทบแต่นอกคันกั้นน้ําได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะ
3: โดยเฉพาะแนวฟันหล่อนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณจิราพร
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่ที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับไล่กันมาตั้งแต่ปทุมนนทบุรีกรุงเทพมหานครครับวันนี้นายกประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกำชับไปยังผู้ว่าแต่ละจังหวัดครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําทั้งน้ําท่วมนะครับน้ําหลากในเวลา24 ชั่วโมงยกระดับเป็นระดับสูงสุดครับ การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา

0: สาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.ครับมีวาระติดตามน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัวแทนเหล่าทัพผู้ว่าทั่วประเทศร่วมประชุมผ่านทางระบบประชุมทางไกลครับนายกย้ำนะครับแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมลดลงฝนขาดช่วงแต่หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังมวลน้ำกลับมาครับดังนั้นทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลาครับ
1: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำนะครับด้วยความที่ว่าถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำนะครับน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ
0: นายกเน้นย้ำการบูรณาการทำงานนะครับดูแลความปลอดภัยของประชาชนการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะการกำจัดขยะนะครับทั้งนี้ยืนยันครับจากการลงพื้นที่ด้วยตนเองเชื่อว่าไม่มีพื้นที่ไหนครับที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไม่ถึงครับ
2: เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนะคะและจะส่งผลทำให้พื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจะยกตัวสูงขึ้นนะคะอย่างที่คุณจิราพรย้ำไปเมื่อสักครู่นี้ว่าพื้นที่นอกคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหนึ่งในพื้นที่รับน้ำคืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะนี้เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่กำลังจะเพิ่มสูงขึ้นตามการปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วนะคะในพื้นที่ในชุมชนทำทั้งคันกั้นน้ำเสริมความสูงขึ้นไปทำและเสริมทางเดินให้กับชาวชุมชนนอกคันกั้นน้ำด้วยตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณคำคุณยมนาค่ะรายงานสดมาจากอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
3: แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านในพื้นที่อำเภอสามโคกยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตานะครับหลังปริมาณน้ำเหนือนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ชุมชนริมน้ำบางส่วนเริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการสัญจรครับต้องปรับเปลี่ยนมาใช้เรือทางชาวบ้านเองก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมขณะนี้หากมองจากมุมสูงจะเห็นน้ำเต็มพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำและเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำในหลายพื้นที่ของอำเภอสามโคกหากอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ฝัดวัดไทยแลนด์ที่สถานีวัดระดับน้ำ C29B วัดกลางอำเภอสามโคกขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่2เมตร55เซนติเมตรขณะที่ระดับตลิ่งอยู่ที่3เมตรหรือยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ45เซนติเมตรภาพมุมสูงอีกจุดคือถนนบางนาบางเตยซึ่งถนนเส้นนี้ถูกสร้างให้สูงกว่าระดับพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยากว่า2เมตรจึงเปรียบเสมือนแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเข้าพื้นที่ชุมชนด้านในแต่เมื่อถนนทำหน้าที่เป็นแนวคันกั้นน้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมชุมชนที่ติดอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลสามโคกจึงกลายเป็นพื้นที่รองรับน้ำขณะนี้มีชาวบ้านกว่า250หลังคาเรือนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรหลักในชุมชนมีน้ำท่วมขังสูงกว่า80เซนติเมตรบ้านเรือนส่วนใหญ่ยกใต้ถุนสูงเพื่อรองรับน้ำหลากแทบทุกหลังคาก็จะมีเรือไว้ประจำบ้านนะครับแต่การสัญจรเข้าออกยังเป็นอุปสรรคนางทิพวรรณพลอยแก้วชาวชุมชนหมู่2ตำบลสามโคกพายเรือพาทีมข่าวสำรวจพื้นที่พบว่าบ้านเรือนริมน้ำส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมขังเริ่มมีกลิ่นและเน่าเสียทำให้การสัญจรต้องใช้เรือเป็นหลักครับ
4: อย่างหลังนี้ค่ะเขาขนออกไปแล้วเขานอนไม่ได้เลยเขาท่วมบ้านแล้วเขาท่วมบ้านแล้ว
3: แสดงว่าความกังวลในเรื่องน้ำไม่มีแต่กังวลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ยก็
5: ย
3: ัง
5: กังวลอยู่
4: ใช่กังวลอยู่มากที่สุดเพราะว่าน้ำนี่ก็ดำเนาะข้างในฝนตกเขาก็สูบออกมาไหนจะปิงไหนจะยุงไหนจะน้ำเน่ามันก็เหม็นอะแต่ก็ต้องอยู่ให้ได
3: ้อะไรที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นบ้างครับตอนนี
4: ้อ๋อตอนนี้เหรอคะก็ทุกอย่างอะเนาะถ้าถามว่าความต้องการก็ทุกคนต้องการหมด
3: อีกมาตรการที่เทศบาลตำบลสามโคกเร่งดำเนินการคือการติดตั้งนั่งร้านสำหรับใช้เป็นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนหมู่1ถึงหมู่4ที่ติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่

0: เฝ้าระวังน้ำเหนือและระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
1: ก็เตรียมอุปกรณ์นะคะอันดับแรกเลยคือกระสอบทรายพร้อมทรายนะคะสำหรับปริมาณน้ำที่น้อยพอเถิบขึ้นมาก็เตรียมโฟมนะคะซึ่งได้แจกไปจำนวนหลายหลังคาเรือนแล้วและตอนนี้นะคะเทศบาลสำโคกกำลังทำนั่งร้านเพื่อเป็นทางเดินให้กับพี่น้องชาวสำโคกที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
0: ส่วนมาตรการเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตำบลสามโคกจะมีตัววัดระดับน้ำที่บริเวณคลองบ้านธาตุในพื้นที่หมู่2เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นแนวคันกั้นน้ำหรือถนนบางนาบางเตยขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่60เซนติเมตรหากเพิ่มถึงขั้น90เซนติเมตรจะอยู่ในระดับเดียวกับถนนบางนาบางเตยจึงต้องจำเป็นแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ด้านในให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือหากมวลน้ำขยายวงกว้างมากขึ้นขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ผมไม่ได้ยืนอยู่ในน้ํานะครับผมยืนอยู่บนนั่งร้านในพื้นที่ที่ทางเทศบาลตําบลสามโคกนั้นได้อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อใช้สัญจรในระหว่างที่เฝ้าระวังน้ําเหนือไหลหลากมาสมทบที่แม่น้ําเจ้าพระยานะครับความสําคัญของทางเดินที่เป็นนั่งร้านนอกเหนือจากการสัญจรของประชาชนแล้วก็เป็นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด7คนครับ
2: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับดีจังนะครับที่อื่นจะเรียนแบบบ้างก็ได้นะครับสำหรับนั่งร้านในช่วงที่มีน้ำท่วมแบบนี้น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เจอน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีนะครับและยังมีอีกหลายจุดในกรุงเทพมหานครที่ยังน้ำท่วมอยู่ครับอย่างเช่นที่สายไหมครับสายไหมเนี่ยแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมน้ำจะลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ริมคลองริมแม่น้ำยังมีน้ำท่วมอยู่ครับรวมไปถึงในซอยลึกๆและสำคัญกว่านั้นก็คือการช่วยเหลือที่บางจุดยังไปไม่ถึงติดตามกับคุณธนนชัยครับ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตสายไหมแม้ภาพรวมจะดีขึ้นครับแต่ยังไม่คลี่คลายทั้งหมดโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมคลองและพื้นที่รุ่มต่ำครับยังคงได้รับผลกระทบปัจจุบันประชาชนยังคงใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขาขอก็คืออยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับโดยเฉพาะบางพื้นที่นะครับยังคงได้รับผลกระทบถนนหลักบางจุดรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้นะครับส่วนพื้นที่ชุมชนที่อยู่รุ่มต่ำนะครับต่ำกว่าระดับผิวถนนเช่นเคหะชุมชนอเงินชุมชนเลียบคลอง6วาและคลอง3วาครับยังคงจมน้ำนานกว่า6วันครับรวมถึงพื้นที่ซอยสายไหมบางซอยนะครับยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับซอยสายไหม43นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำปริมาณน้ำยังคงสูงครับชาวบ้านในพื้นที่เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับมีความพยายามที่จะทำแนวคันกั้นน้ำหน้าปักซอยครับเพื่อปิดทางน้ำออกสู่ถนนนะครับกระทบชาวบ้านในชุมชนไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้จึงต้องยกเลิกไปนะครับโดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับขณะที่ความเป็นอยู่ชาวบ้านไม่สามารถที่จะออกไปทำมาหากินได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนอยู่ห่างไกลไม่ติดถนนใหญ่พวกเขาหวังว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นครับ
5: การออกไปข้างนอกสัญจรมันลำบากถ้าเราจอกไปหาหันก็คือต้องเดินเท้าออกอย่างเดียวเดินเท้าออกอย่างเดียวแล้วก็คนในซอยก็คือลำบากมากเพราะว่าตรงเนี้ยมันท่วมหนักกว่าซอยอื่นซอยอื่นแต่เขาอาจจะท่วมหนักก็ได
6: ้มันก็แย่นะเราไปทำมาหากินไม่ได้แต่อย่างที่ทำงานไกลๆอย่างเงี้ยไปไม่ได้เลยลุงก็ไปไม่ได้ก็เหมือนจะอยู่เกาะแต่ปีนี้ดีกว่าปี54คือน้ำมาแค่กระดานถ้ารถวิ่งเร็วป้าก็ต้องยกตู้เย็นรถก็ต้องยกที่นอน
4: สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสายไหมระบุนะครับว่าปัญหาความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในซอยสายไหม43ล่าสุดได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการขุดรื้อและเบิร์นชั้นหินออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองครับยอมรับนะครับว่ายังห่วงสถานการณ์น้ำเหนือที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ก็อาจจะซ้ำเติมผลกระทบของประชาชนครับ
7: ที่น่าห่วงคืออีก4วัน น้ำเหนือจะมาบวกกับฝนตกอีกนะครับถ้าตกไม่มากก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดน้ำเหนือมาเยอะฝนตกหนักก็อาจจะเป็นแบบนี้อีกนะครับนะ

0: ไม่เหมือนปี54ครับเพราะปี54นั้นมันมาแบบมหาศาลนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราคาดว่านะครับเพราะว่าเขื่อนต่างๆยังไม่เต็มและขณะนี้น้ำที่นครสวรรค์ก็ยังไม่แน่นนะครับยังมาได้เรื่อยๆบริหารจัดการดีๆผมคาดว่าน่าจะผ่านนะครับถ้ายังมีท่วมบ้างนิดหน่อยทนอีกนิดนึงนะครับพี่น้องหลายคนกลัวว่าเราจะถูกปล่อยเกาะไม่นะครับเมื่อวานได้อภิปรายในสภาแล้วท่านผู้ว่ารับทราบแล้วก็สั่งการแล้วนะครับ
1: ขณะที่วันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินนะครับเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประสบภัยและได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับคาดการนะครับว่าหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในไม่เกิน 2-3 วันครับ
2: คือที่ชาวบ้านห่วงว่าเดี๋ยวน้ำเหนือลงมาเนี่ยมันจะท่วมกรุงเทพมหานครอันนี้จะไม่ท่วมนะครับเพราะมันจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นน้ำที่จะท่วมอยู่ในขณะนี้คือน้ำฝนซึ่งก็คงต้องกรุงเทพมหานครกับทางกรมชลประทานก็พยายามจะระบายออกไปให้เร็วที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็นน้ำที่จะท่วมมาจากการล้นของแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่เป็นปัญหาครับเพราะแม่น้ำเจ้าพระยารองรับได้นะครับในส่วนที่ผ่านกรุงเทพมหานครครับ
1: สำหรับความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่สายไหมนะครับมูลนิธิไทย PBS ได้จัดทำถุงยังชีพไว้จำนวนหนึ่งครับมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มนะครับทีมข่าวอาสาทำหน้าที่ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดริมคลอง6วาและคลอง3วาครับซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำนะครับยังคงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับคุณวาวิสาคุณเจษดาครับปัญหาของพื้นที่เขตสายไหมที่ยังมีความต้องการขณะนี้ก็คือยารักษาโรคและยารักษาน้ำกัดเท้านะครับรวมไปถึงการจัดการปัญหาขยะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วครับ
3: ขอบคุณคุณธนนชัยครับ
4: เชื่อว่าคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมคงจะมีไม่น้อยเหมือนกันที่พยายามหาทางหาวิธีในการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมใช่ไหมคะหลายคนก็พยายามลุยน้ำฝ่าน้ำออกมาใช้ชีวิตออกมาทำงานกันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ย่านสะพานใหม่สายไหมลากยาวไปจนถึงคูคตหลายคนก็ยังเจอกับน้ำท่วมสูงถ้าน้ำไหลผ่านไปไม่มีปัญหาแต่นี้น้ำท่วมหลายวันปรากฏมันเกิดน้ำขังนานน้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นนะคะและนั้นทำให้การเดินทางออกมาทำงานออกมาทำธุระออกมาซื้ออาหารไม่ง่ายค่ะต้องเดินลุยน้ำออกมาบางคนก็พยายามปรับใช้อุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันน้ำท่วมเป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงกันขึ้นมาเองค่ะ
5: จริงๆตอนแรกอ่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนอ่ะที่ออกมาตุนของบิ๊กซีอ่ะน้ำสูงกว่านี้อีกพี่อันนี้เป็นถุงขยะสั้นก็เลยเราใส่ชั้นเดียวแล้วก็แค่เอาหนังยางรัดเพราะว่าดีว่าน้ำมันไม่เลยเข่าแต่ว่าวันก่อนนี้สูงวันนี้เราเอา2ชั้นข้างในเป็นแบบประมาณนี้ข้างนอกก็คือขึ้นมาประมาณนี้รัด2ชั้นแล้วก็ใส่รองเท้าแบบพลาสติกเอา
6: อะแดปเอา
5: อะแดปเอาร อด
6: กลัวอะไรบ้างน้ำตอนนี้มันกลายเป็นน้ำท่วมขังนะแล้วกลัวอะไรบ้างตอนนี
5: ้จริงๆพวกความสกปรกมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เราหุ้มอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเท้าเรามีแบบแผลเล็กแผลน้อยอะไรไหมกลัวมันจะไปเจ็บปวดเพราะว่า
4: หารองเท้าบูทไม่ทันกลายเป็นรองเท้าบูทหรือถุงเท้า DIY ไปซะถุงขยะค่ะถูกนำมาดัดแปลงเป็นถุงเท้ากันน้ำที่ชาวบ้านย่านสะพานใหม่คนนี้ใช้ใส่ลุยน้ำออกไปทำงานป้องกันสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคที่อาจจะปะปนมากับน้ำเธอบอกว่าที่บ้านจริงๆน้ำยังท่วมขังแต่ไม่มีรองเท้าบูทจึงจำเป็นต้องดัดแปลงเอาถุงขยะที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะมาดัดแปลงแล้วก็ปั่นจักรยานออกมาเดี๋ยวต้องไปต่อรถไฟฟ้านอกจากคนจะออกมาทำงานแล้วต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมขังแล้วนะคะมีผู้ป่วยต้องลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อไปโรงพยาบาลชาวบ้านย่านซอยเพิ่มสินคนหนึ่งที่เราไปเจอได้คุยกันบอกว่าลื่นล้มเมื่อเย็นวานนี้ค่ะออกมาหาหมอไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นน้ำยังท่วมสูงวันนี้น้ำเริ่มลดแล้วก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเดินฝ่าน้ำออกมาประมาณ100เมตรเหมือนกันมาขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มาเจอน้ำท่วมอีกก่อนจะถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องเดินลุยน้ำต่ออีกค่ะ
7: ไม่ได้ออกเลยถ้าเนี่ยนี่จริงๆไม่ถ้าไม่มาหาหมอจะไม่ออกเลยนะพอดีแบบมันยกแขนไม่ขึ้นเพราะเราต้องทำความสะอาดบ้านอยู่คนเดียวด้วย
6: คือมันท่วมหัวอะไรแต่ก็ต้องออกมาเพราะไม่ได้
7: ต้องออกเพราะว่าคือมันต้องทำความสะอาดนะเนาะมันเหม็นเลยในบ้านมันเน่าแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าหมอเสร็จก็ต้องไปทำ
3: พี่ๆไรเดอร์ครับเป็นอีกกลุ่มนึงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับส่งคนส่งของส่งอาหารครับพอน้ำเริ่มลดลงมาก็ออกมาทำมาหากินกันนะครับแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วหลายจุด

0: น้ำมันยังท่วมอยู่ครับเขาก็เลยตั้งกลุ่มไลน์กันขึ้นมาครับเอาไว้แชร์ข้อมูลตรงไหนท่วมไม่ท่วมชี้เป้าบอกกันไป
1: เป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำท่วมมันส่งผลกระทบกับอาชีพไรเดอร์ยังไงบ้าง
2: วิ่งหนักเลย
3: เพราะผมมันอาชีพเหมือนรายวันถ้าไม่วิ่งก็ไม่ได้เงินอิสระก็จริงครับแต่มันก็มีความเสี่ยงหลายๆอย่างครับมันองค์ประกอบมันตัดสินใจตอนนี้ก็ที่ผมวิ่งลองดูเขตตอนนี้ราคาโคตรแต่ลูกค้าเป็นคนจ่ายมากขึ้นแต่ถ้าหลุดโซนนึงน้ำที่แห้งก็ราคาก็มาตรฐานใช่ครับในช่วงนี้
4: การสำรวจพื้นที่รอบๆสะพานใหม่เขตสายไหมไปจนถึงตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะหลายช่วงยังมีน้ำท่วมสูงค่ะแต่ว่าประชาชนจำนวนมากก็เลือกจะฝ่าน้ำท่วมออกไปทำงานออกไปทำธุระนอกบ้านโดยสิ่งที่น่ากังวลเวลานี้ก็คือน้ำที่ท่วมขังเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียและเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ
0: โจทย์ของกรุงเทพเวลานี้ครับต้องพร่องน้ำให้เร็วที่สุดเร่งระบายน้ำออกไปในช่วงนาทีทองนี้นะครับขณะเดียวกันก็เตรียมรับมือกับน้ำเหนือครับที่คาดว่าจะผ่านกรุงเทพช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับตามรายงานน้ำทะเลจะหนุนสูงตั้งแต่เย็นวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่3ตุลาคมครับทำให้การระบายน้ำนั้นยากขึ้นขณะที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพการระบายน้ำยังยากลำบากนะครับน้ำเต็มคลองและหลายพื้นที่น้ำท่วมอยู่ขณะเดียวกันครับกทม.ต้องเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับคาดว่าจะไหลผ่านกรุงเทพช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับอาทิตย์จันทร์นี้ซึ่งจะมีปริมาณน้ำไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้น2เมตร25เซนติเมตรครับขณะที่ผนังกั้นน้ำแนวกันน้ำของกทม.เนี่ยสูงที่2เมตร80เซนติเมตรนะครับเท่ากับว่าถ้าน้ำมาไม่เกิน 3,000 กทม.รอดรับมือน้ำก้อนนี้ได้ครับกทม.แจ้งเตือนชุมชน11แห่งใน6เขตนะครับที่อยู่นอกแนวเขื่อนกั้นน้ำหรือที่เราเรียกกันว่าแนวฟันหลอครับให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงนะครับได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนชุมชนเทวราชกุญชรชุมชนท่าวังชุมชนวัดบางโคล่นขออภัยครับชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรชุมชนโรงสีชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 ครับสุดท้ายก็คือชุมชนช่างนาคสะพานยาวครับขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.นะครับบอกว่าน้ำเหนือที่จะไหลผ่านกรุงเทพยังถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วครับถ้าประเมินจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาครับ
5: นะครับก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6นะครับในลำดับถัดไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปรวมกันที่กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจากการคาดการประเมินครับภาพรวมว่าปริมาณน้ำณขณะนี้เนี่ยที่ไปรวมกันครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปผ่านที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปที่สมุทรปราการ
4: เป็นเวลาเกือบครบ1สัปดาห์แล้วนะคะที่ตอนนี้สถานการณ์ที่ท่วมขังที่เคหะร่มเกล้า33จริงๆยังไม่คลี่คลายลงไปนะคะระดับน้ำในซอยต่างๆก็ยังสูงค่ะโดยเฉพาะจุดที่ลึกเข้าไปและการช่วยเหลือก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันตอนนี้น้ำท่วมนานเริ่มเน่าเหม็นเริ่มเน่าเสียนะคะคุณทัศนีประกอบบุญจะอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณทัศนีตอนนี้คนเริ่มป่วยแล้วนะคะ
6: ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ณบริเวณโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะคะซึ่งตั้งขึ้นเป็นวันที่2และประสานงานกับหน่วยกองอำนวยการที่อยู่ด้านหน้าซอยด้านหลังของดิฉันนะคะถือเป็นด่านหน้าสำคัญค่ะในการให้การรักษาประชาชนนะคะที่ป่วยจากโรคที่มากับน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้หวัดนะคะท้องเสียแล้วก็รวมไปถึงน้ำกัดเท้าด้วยค่ะและต้องการยารักษาโรคจำนวนมากนะคะขณะเดียวกันค่ะประชาชนที่มารักษาสุขภาพหรือว่ารักษาโรคในวันนี้นะคะนอกจากปัญหาสุขภาพพวกเขายังสะท้อนค่ะถึงปัญหาสำคัญในเรื่องของรายได้ที่ขาดหายไปใน

0: ระหว่างน้ำท่วมและกังวลในปัญหาหนี้สินที่รออยู่ค่ะสถานการณ์น้ำเคหะร่ม933ยังวิกฤตนะคะระดับน้ำในซอยต่างๆยังสูงเกินเอวถึงประมาณอกค่ะแม้จะพอมีอาหารและน้ำจากภาคส่วนต่างๆนะคะส่งเข้าไปช่วยเหลือแต่อุปสรรคสำคัญนะคะก็คือเรือใหญ่เริ่มเข้าลำบากค่ะเพราะขยะเริ่มเยอะติดใบพัดเรือนั่นเองค่ะ
1: แล้วก็อุปสรรคก็คืออย่างนี้ครับแคบมากเรือใหญ่เข้าไม่ได้ครับ
2: ซอยแคบๆน้ำก็ท่วม
1: ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่แบบเวลาคนเหยียบอะไรต่างๆมีบาดแผลนี่ต้องเดินมาแต่ว่าน้ำเนี่ยครับที่สำคัญคือมันเน่
2: า
1: ก็เลยเป็นคอนเซิร์นเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าเมื่อวานให้ผมพาแพทย์มาส่งเขาก็บอกว่ากลัวเรื่องของโรคระบาดที่จะตามม
2: า
1: ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับแม้กระทั่งโรงพยาบาลเองก็ล้อมไปด้วยน้ำเน่า
0: ทีมข่าวไทย PBS ร่วมภารกิจกับมูลนิธินโยบายสาธารณไทยและกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะลำเลียงสิ่งของจำเป็นเช่นยารักษาโรคนะคะมามอบให้กับโรงพยาบาลสนามกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งณโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยที่ต้องการยารักษาโรคที่จำเป็นนะคะทั้งยาลดไข้น้ำกัดเท้าและแก้ท้องเสียจำนวนมากค่ะเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไม่สามารถออกมาภายนอกได้นะคะรวมทั้งประสานในการรับส่งรักษาผู้ป่วยที่อาการหนักเกินกว่าที่จะทานยาสามัญเช่นครอบครัวนี้นะคะหลานสาวมีไข้สูงมา3วันแล้วเธอบอกว่าน้ำในซอยสูงประมาณเอวออกมาลำบากค่ะได้ประสานประธานชุมชนและแจ้งผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะทำให้มีเรือไปรับเพื่อมารักษาค่ะ
3: น้องป่วยค่ะไข้มีไข้3วัน
4: มันมี3วันแล้ว
5: ก็ร้อนไอ
4: ท้องป่วยค่ะเพิ่งมาถึงเลยใช่ไหมคะ
5: มาได้ค่ะหมอทันแล้วเรากลับรอเรือไม่มีเรือรับต่ออ
4: ๋อคือตอนนี้หาคุณผ่าคุณหมอได้แล้วแต่ปัญหาก็คือยังไม่มีเรือรับกลับ
0: นอกจากความกังวลนะคะในปัญหาสุขภาพคนส่วนใหญ่ในเคหะร่ม931ตึก25ที่มีร้อยกว่าห้องนะคะได้ทยอยอพยพเหลือประมาณอยู่130คนค่ะไฟฟ้าตอนนี้มีใช้แล้วนะคะน้ำอุปโภคก็เริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องต่อน้ำมาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ต้องอาบภายนอกก็ลำบากตามภาพที่เห็นค่ะเป็นปัญหาทางสุขอนามัยนะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนจนเมืองค่ะเป็นคนขับเคลื่อนเมืองนะคะเขามีอาชีพในการทำงานรับจ้างทั่วไปค้าขายของในตลาดค่ะน้ำท่วมขังขาดรายได้มาอย่างต่อเนื่องไม่รู้ว่าจะกลับไปทำงานได้เมื่อไหร่นะคะจึงกังวลรายได้และปัญหาหนี้สินรวมทั้งค่าเช่าที่ต้องจ่ายด้วยค่ะ
6: แต่ว่าข้างในมันก็เสียหายอีกข้างในเช่าเขาอยู่ด้วยจ่ายมาสองที่เลย
7: แล้วคือเงินมันยังต้องหมุนคือมันต้องจ่ายค่าเช่าเขาแม้น้ำจะท่วม
6: จ่ายจ้ะ
7: จ่ายคือรายได้หาไม่ได้แต
6: ่
7: เงินมันต้องจ่าย
6: ใช่
7: นี่แหละที่เรากังวล
6: ใช่นี่แหละข้อสำคัญอันนี้แหละ
7: เออแล้วคนในตึกเรากังวลแบบนี้เยอะไหมพี
8: ่เยอะ
6: โอ้ด่าว่ามันเยอะไหมมันเยอะเกือบ
7: เนาะ
6: มันทั้งนั้น
7: มันเยอะมากเกือบทุกคนค่ะแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่เรา
8: ทำงานไม่ได้แล้ว
7: งานไม่ได้ทำรายได้ก็ไม่เข้ามันลำบากทั่วหน้าทั่วตาค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณวันวิสาคุณเจษดาคะแน่นอนว่าในส่วนที่พวกเขาคาดหวังนะคะไม่ใช่แค่การรอคอยการช่วยเหลือเพื่อประทังชีวิตให้เอาตัวรอดณขณะนี้ในแต่ละวันนะคะแต่สิ่งสำคัญที่เขาอยากจะเห็นจากมาตรการของรัฐบาลก็คือการเคาะในเรื่องของกองทุนหรือในส่วนของเงินช่วยเหลือเยียวยานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขาดรายได้ที่ไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างหรือค้าขายได้ค่ะเพื่อที่จะทำให้พวกเขานั้นมีชีวิตต่อไปในการที่จะจ่ายหนี้สินที่ยังรออยู่นั่นเองค่ะ
9: ขอบคุณคุณทัศนีค่ะ
10: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่แฟลตร่มเกล้าเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นหัวใจหลักก็คือการระบายน้ำผ่านคลองประเวศครับปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้านะครับบอกว่าขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพบกกองทัพเรือนำเรือผลักดันน้ำมาเร่งระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ครับดันน้ำลงสู่คลองสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนะครับถ้าน้ำในคลองประเวศลดการระบายน้ำก็จะทำได้ตามแผนครับคาดว่าจะคลี่คลายภายใน2วันครับ
11: จะดูก็ต่อเมื่อพื้นที่ของคลองประเวศลดหรือไม่นะครับตอนนี้พื้นที่ของคลองประเวศเรากำลังผันน้ำเรามีต้องกองทัพเรือแล้วก็กองทัพบกนะครับเอาเรือมาช่วยผลักดันน้ำลงไปที่คลองสุวรรณภูมินะครับในพื้นที่สมุทรปราการ3-4จุดแล้วก็จะดันเข้าคลองประเวศเนื่องจากตอนนี้พื้นที่ริมคลองพระโขนงของเราอ่ะ ค่อนข้างจะปกติ

0: เราจะดันน้ำไปที่บึงหนองบอนนะครับแต่บึงหนองบอนเรามีอุโมงค์นะครับที่จะสูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ประมาณ60คิวพระโขนงอีกประมาณ160คิวทั้งหมดพื้นที่จะสูบออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ220คิวต่อวินาทีนะครับก็คิดว่าผมคิดว่า2วันน่าจะคลี่คลายขึ้นครับ
1: ถ้าพิจารณาจากข้อมูลเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับที่แฟลตร่มเกล้าเนี่ยมีระดับน้ำลดลงไปประมาณ 5-10 เซนติเมตรครับแต่บางจุดก็ยังสูงอยู่นะครับประมาณเมตร30เซนถึงเมตร60เซนขณะที่เว็บไซต์ Now ของกทม.ครับซึ่งรายงานระดับน้ำแบบเรียลไทม์เราเข้าไปดูข้อมูลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับพบว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่น้ำแห้งไปแล้วครับยกเว้นถนนศรีหบูรานุกิจช่วงซอย14ถนนหลวงแพ่งช่วงหน้าโลตัสตลาดลาดกระบังแล้วก็ถนนนวมินทร์บริเวณหน้าสน.ลาดพร้าวครับที่ยังมีน้ำท่วมขัง 20-25 เซนติเมตรส่วนถนนเจ้าคุณทหารซึ่งเป็นจุดวัดระดับน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกับเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังมากกว่า25เซนติเมตรครับ
2: หัวใจสำคัญคือแผนการระบายน้ำนะคะคุณผู้ชมการระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังเขาทำแบบนี้ค่ะจะต้องพยายามดันน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ให้ไหลเข้าสู่คลองหนองบอนแล้วก็ระบายลงสู่บึงหนองบอนจะไปเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำและระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าใช้ทั้งเรือผลักดันน้ำใช้ทั้งเครื่องสูบน้ำเอาไปเสริมในพื้นที่ลาดกระบังสูบน้ำในชุมชนออกไปแล้วก็ปรับแผนเร่งตัดน้ำจากคลองย่อยกลับเข้าสู่คลองแสนแสบค่ะเพื่อลดปริมาณน้ำในคลองประเวศซึ่งน้ำยังสูงและระบายได้ช้าพร้อมกับมีการตั้งศูนย์บัญชาการสูบน้ำขึ้นมาก็คาดการว่าสำหรับเคหะร่มเกล้านะคะจะดีขึ้นภายใน 1-2 วันนี้ส่วนที่คลองบ้านม้ามีการสูบน้ำย้อนกลับคลองแสนแสบเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่สะพานสูงและหมู่บ้านสัมมากรพื้นที่หลังรามคำแหงและคลองหัวหมากอันนี้ใช้วิธีการตัดน้ำผ่านคลองย่อยเพื่อดึงน้ำกลับคลองแสนแสบเหมือนกันซึ่งตอนนี้น้ำมันเริ่มลดลงแล้วค่ะทำให้การระบายน้ำทำได้อย่างเร็วขึ้นกทม.จึงดึงเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่น้ำลดเอาไปเสริมในจุดที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณล่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังค่ะส่วนการรับน้ำเหนือผู้ว่ากทม.บอกยังไม่ค่อยน่ากังวลเพราะว่ามีแนวคันกั้นน้ำและทางกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ำผ่านคลองรังสิตไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ผันน้ำไปฝั่งตะวันออกก็คือมีนบุรีและหนองจอกมากเกินไปนอกจากนี้ก็เร่งพร่องน้ำในคลองเตรียมรับฝนอีกรอบหนึ่งก็คือระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคมนี้ค่ะ
3: หลายพื้นที่แหละมันก็จะมีเหมือนกับพอเราไปแก้คนก็เข้าใจว่าพอไปแก้แล้วน้ำเขาจะสูงขึ้นแต่จริงแล้วไม่ได้ผลอะไรนะเพราะว่ามวลน้ำข้างบนมหาศาลอ่ะมวลน้ำข้างบนมหาศาลมันแค่แก้ตรงนี้ไม่ได้ช่วยให้น้ำเขาขึ้นหรือลดลงเท่านั้นเองแต่ว่าคนทั้งประเทศเข้าใจก็เห็นใจทุกคนนะทุกคนก็อยู่ในภาพที่ลำบากผมว่าเราก็นึกว่าก็ลองบอกลองนึกว่าอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยครับแต่ว่าสายใหม่ก็จะมีน้ำข้ามคันบ้างก็ได้เมื่อเช้าประชุมของท่านนายกเป็นประธานก็ได้บอกว่าฝากทางกรมชลประทานช่วยระบายน้ำออกคลองรังสิตไปทางเจ้าพระยาให้เยอะหน่อยจะได้ช่วยพวกเราทั้งสองฝั่งอ่ะ
1: ส่วนพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วครับผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนนี้เร่งฟื้นฟูเก็บขยะทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะใช้ระบบบัดดี้เขตครับเขตไหนน้ำไม่ท่วมไปช่วยเขตที่น้ำท่วมนะครับผู้ว่ากทม.เนี่ยชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับที่มีการกล่าวหาว่าได้มีการยกเลิกโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริผู้ว่ากทม.ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับและกทม.ยังน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมเพียงแต่ปรับแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นสำหรับโครงการแก้มลิง6แห่งที่มีการศึกษาหลังน้ำท่วมปี54ครับพบว่าก่อนหน้านี้มี4โครงการที่ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะมีปัญหาการเวรคืนที่ดินและการคัดค้านของชาวบ้านส่วน2โครงการที่เหลือก็คือบึงคูบอนกับบึงบางชันกทม.เนี่ยนำกลับมาทบทวนนะครับแล้วก็เตรียมออกพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินใช้งบมากกว่า 11,000 ล้านบาทซึ่ง2โครงการนี้ยังมีข้อจำกัดครับกทม.ก็เลยหันมาเพิ่มประสิทธิภาพคลองสายหลักควบคู่กับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศซึ่งจะประหยัดงบไปเกือบครึ่งหนึ่งครับ
3: ก็เดี๋ยวไปพอไปอิงตรงนี้ปุ๊บผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงผมคิดว่ามันก็ต้องบอกเราไม่เคยมีความคิดนี้เลยนะผมเองก็ถ้าดูประวัติผมก็รู้ว่าผมไม่มีผมก็ทำรับพระราชทาน

0: นโยบายแบบแนวคิดแล้วนำมาประยุกต์ใช้ตลอด
1: เป็นเพราะว่าแบบอาจารย์เป็นเพราะปัญหาที่เวลาน้ำท่วมน้ำแรงทุกคนก็ต้องคิดถึงแก้มลิง
0: ใช่แต่ว่าต้องบอกว่าแก้มลิงผมว่ามีประโยชน์มากเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องบริบทที่มันเหมาะสมไงถูกไหม
2: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องของการเยียวยานะครับตอนนี้กทม.ลดขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมอาจารย์ทวิดารองผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนนี้ยกเลิกการใช้ใบแจ้งความนะครับเพื่อให้คนสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงแล้วก็เตรียมเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ประชาชนคนเดือดร้อนไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดความเสียหายครับจากนั้นแนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารถ้าเจ้าหน้าที่เขาต้องการเอกสารเพิ่มเดี๋ยวส่งไปทาง SMS เพื่อลดภาระทางการเดินทางและค่าใช้จ่ายครับส่วนคนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตได้เลยครับสำหรับอัตราเงินช่วยเหลือนะครับปรับเพิ่มเพดานหลายรายการครับเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านที่เสียหายทั้งหลังจากเดิมสูงสุดอยู่ที่ 49,500 บาทเป็น 88,600 บาทจ่ายตามความเสียหายจริงครับ
3: และมีสัญญาณดีที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะวันนี้ระดับน้ำลดลงไปแล้วพื้นผิวการจราจรข้างในชุมชนสามารถกลับมาใช้งานได้นะคะเหลือเพียงน้ำท่วมขังในบางจุดก่อนหน้านี้เขาใช้เครื่องสูบน้ำแบบท่อซิ่งอะค่ะมันไปเร่งช่วยสูบน้ำออกมาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเห็นผู้คนที่พักอาศัยอยู่ด้านในทยอยออกมาสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทรัพย์สินที่มันตกค้างอยู่ด้านล่างอาคารนะคะคุณชนนท์ขุมทรัพย์จะเล่าชีวิตของผู้ประสบภัยที่นั่นค่ะเชิญค่ะ
4: คุณวิสาคุณเจษดาและคุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดที่เคหะชุมชนคลองจันทน์ต้องบอกว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เส้นทางการจราจรภายในชุมชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ลงพื้นที่มาสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งกู้คืนระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะน้ำประปาครับเส้นทางสัญจรภายในเคหะชุมชนคลองจันทน์นะครับระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องรถยนต์และจักรยานยนต์สามารถสัญจรเข้าออกได้ตามปกติแล้วตอนนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังตามซอยต่างๆและบริเวณจุดจอดรถภายในแฟลตครับชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ทยอยออกมาสำรวจความเสียหายและเริ่มทำความสะอาดร้านค้าของตัวเองขยะต่างๆทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์ถูกนำมากองรวมไว้บริเวณริมถนนครับขณะเดียวกันครับชาวบ้านในพื้นที่ก็เร่งกู้คืนระบบสาธารณูปโภคนะครับโดยเฉพาะระบบน้ำประปาเนื่องจากถังน้ำดีครับซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทำให้น้ำปนเปื้อนสิ่งสกปรกไหลลงถังน้ำดีไม่สามารถปั๊มน้ำขึ้นไปที่แทงน้ำด้านบนได้เพราะน้ำเสียจะไหลเข้าสู่ระบบครับวันนี้ครับชาวบ้านที่แฟลต9ช่วยกันนำเอาไดโว้สูบน้ำขนาดเล็กมาสูบน้ำออกจากถังเพื่อทำความสะอาดเพราะปัญหาสำคัญของชาวชุมชนในตอนนี้ก็คือไม่มีน้ำประปาใช้ครับ
5: น้ำใช้ก็ยังลำบากนิดหน่อย
6: มันต้องมารวมกันใช้ตรงนี้นะ
5: จ้ะ
6: ยังไงน้ำใช้ตอนนี้ทำยังไง
5: ก็ลองจากประปาข้างล่างเนี่ยขึ้นไป
6: ขนเงินขึ้นไปนะแล้วในบ้านน้ำไหลยัง
5: ไหลแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้
6: อ
5: ้
6: าวทำไมใช้ไม่ได้ล่ะ
5: ต้นน้ำมันสกปรกเนี่ย
6: โอ้แล้วครับลงท่อนะแล้วเขาบอกไหมครับแม่ว่ามันจะใช้ได้เมื่อไหร
5: ่อีกอาทิตย์นึงมั้งเขาต้องมาล้างท่อฆ่าเชื้ออะไรถึงข้างบนเนี่ย
4: สำหรับแผนการระบายน้ำในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เจ้าหน้าที่ปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วกลับมาใช้ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครตามปกติโดยจะเร่งสูบน้ำออกจากคลองพังพวยที่อยู่ติดกับเคหะนะครับเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบจากนั้นน้ำที่ท่วมขังอยู่ในชุมชนก็จะไหลลงสู่ระบบท่อระบายน้ำตามปกติครับ
7: ก็ทางแฟดมันจะมีท่อเชื่อมกับบึงที่บึงก็จะมีเครื่องสูบน้ำสูบออกจากบึงไปลงคลองแสนแสบโดยตรงเลยครับจะมีพวกน้ำควบคุมอยู
6: ่
7: ครับ
6: หมายว่าน้ำจากบึงลดลงน้ำในเคหะก็จะไหลเข้า
7: ก็จะไหลเข้าเป็นระบบปกติของเขาซึ่งแต่เดิมเขาออกแบบไว้สำหรับในแฟดน้ำท่วมก็จะลงไหลเข้าบึงครับเขามีระบบเพิ่มอีกทีหนึ่ง
4: นอกจากแผนการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเองก็ระดมคนเอาไม้กวาดมากวาดขยะและน้ำที่ท่วมอยู่ตามจุดต่างๆลงสู่ท่อระบายน้ำนะครับเพื่อคืนสภาพพื้นผิวการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ และจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้

0: ครับด้านหลังของผมนี่คือความสามัคคีของชาวบ้านแฟลต9เคหะชุมชนคลองจันทน์นะครับตอนนี้ทุกคนลงพื้นที่มาตรงนี้เป็นถังน้ำดีที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับน้ำท่วมมันไหลเข้าไปในถังทำให้ถังสกปรกทุกคนก็ลงมาช่วยกันทำความสะอาดนะครับล้างเคลียร์ถังน้ำดีตรงจุดนี้เมื่อสะอาดแล้วก็จะปล่อยระบบน้ำประปาเข้าสู่ถังน้ำดีและกระจายลงสู่แฟลตต่อไปครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับ
1: ขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราจะไปดูสถานการณ์ที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำแม่กลองต้นน้ำที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ไปออกที่สมุทรสงครามครับตอนนี้แม้ว่าเขื่อนแม่กลองเนี่ยลดการระบายน้ำตั้งแต่เมื่อวานนะครับคงไว้ที่ประมาณ 2,001 แต่ตอนนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่ครับนี่เป็นภาพบริเวณสะพานเก่าท่าเสาลูกแกนะครับที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับจะเห็นระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่สูงขึ้นจนท่วมตัวสะพานเกือบทั้งหมดครับเหลือแค่ส่วนของราวสะพานที่ยังมองเห็นได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณกลางแม่น้ำครับสะพานแห่งนี้ครับเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งเทศบาลตำบลลูกแกกับเทศบาลตำบลท่าเสาครับเป็นสะพานเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับชุมชนมานานชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าสะพานเก่าท่าเสาลูกแกครับขณะเดียวกันครับเราเห็นเศษขยะวัชพืชเยอะมากนะครับลอยมาติดบริเวณตัวสะพานทำให้เทศบาลเนี่ยต้องนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณเชิงสะพานทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ปิดการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายสำนักงานชลประทานที่13ครับรายงานสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณตลิ่งนะครับยกของขึ้นที่สูงอันนี้เราเตือนกันมาทุกวันอยู่แล้วนะครับยกไว้ก่อนถ้าย้ายออกได้อพยพได้ก็อยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนครับ
1: ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมเกิดพายุฝนและมีลมกระโชกแรงตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนต้นไม้ริมถนนสาย323ทองผาภูมิสังขละบุรีหักโค่นลงมาทับเสาไฟฟ้าส่งผลให้เสาไฟฟ้าเสียหายไปมากกว่า150ต้นและพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอสังขละบุรีไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อเนื่องมานานกว่า3วันแล้วค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมทีมช่างจากส่วนกลางและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่มาถึง14ทีมเข้ามาที่อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรีตรวจสอบความเสียหายและเร่งกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้าล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่บ้านพระเจดีย์3องค์หมู่9ในตำบลหนองลูสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้อีกครั้งค่ะ
3: ตอนนี้ยังคาดการไม่ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เราระดมในจุดที่มีความสำคัญอยู่คือ5กับ4เนี่ยก็คือจ่ายขึ้นสังขะแต่ว่าเราจ่าย4ได้ก่อนเนี่ยมันผลกระทบมันก็น้อยลงแล้วครับผมแต่5เนี่ยเราก็คือมันเป็นลักษณะเป็นสำรองนะฮะแต่มันจะมีฝั่งตรงข้ามที่รับจากฟีดเดอร์5เนี่ยเราจะใช้วิธีว่าเดินสายข้ามจากฟีดเดอร์4จ่ายไปก่อนนะครับซึ่งเป็นลักษณะของดีทูไลน์จ่ายข้ามไปนะฮะก็จะลดผลกระทบลงไปได้นะส่วนฟีดเดอร์5เราจะไล่เก็บไปอีกทีนึงครับผม
2: ตอนนี้ที่การสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนที่จะตกมาเติมช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับ
1: จังหวัดกาญจนบุรีคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะตอนนี้น้ำในแม่น้ำแควน้อยลดระดับลงไปมากค่ะและส่งผลทำให้น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนแม่กลองแน่นอนลดลงตามไปด้วยนะคะวันนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำเพิ่มเติมคุณภควัชโฉมศรีจะอธิบายเรื่องการระบายน้ำมาจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเชิญค่ะ
4: ครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับตอนนี้ข้อมูลในพื้นที่นี่ปริมาณน้ำที่ในแม่น้ำสายหลักที่จะผ่านกาญจนบุรีนั้นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าระดับน้ำส่วนใหญ่ก็ทุดเราลดลงนะครับแต่ว่ายังมีพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้นครับที่ระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งการลงพื้นที่มาของอธิบดีกรมชลประทานในวันนี้เพื่อที่จะมารับทราบข้อมูลแล้วก็มองอนาคตนะครับไปข้างหน้าจากการคาดการณ์ว่าฝนจะตกลงมาค่อนข้างจะหนักในพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่4ถึง6ตุลาคมด้วยครับอธิบดีกรมชลประทานนะครับและรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเข้ารับฟังข้อมูลการระบายน้ำลุ่มน้ำแม่กลองด้วยตัวเองครับภาพปัจจุบันแม่น้ำแม่กลองและต้นน้ำคือแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่นะครับทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งคาดว่าจะ ป็นอยู่ในระบบการระบายน้ำภายในสัปดาห์นี้ครับการระบายน้ำที่นี่นะครับอยู่ที่ค่าคงที่ต่ำกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บริเวณเขื่อนสังเกตได้ว่าตัวเลขประมาณน้ำไหลผ่านค่อยๆลดลงเป็นรายชั่วโมงครับจนเวลาณขณะนี้นะครับเหลือประมาณ 2,093 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับอธิบดีกรมชลประทานบอกว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ลุ่มน้ำแม่กลองไหลลงทะเลไปแล้วนะครับมีเฉพาะบางจุดของเขื่อนแม่หลังเขื่อนแม่กลองครับก็คือในราชบุรีสมุทรสงครามที่น้ำล้นตลิ่งอยู่ครับส่วนที่กาญจนบุรีการจัดการน้ำที่เหลือจากนี้นะครับจะเร่งพร่องเพื่อรอรับน้ำก้อนใหม่นะครับจากการพยากรณ์อากาศในอีก3วันจะมีฝนตกลงมาอีกครับแต่อาจจะไม่มากเท่ากับรอบที่ผ่านมาครับ
5: ตอนนี้เราปล่อยในของเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ 2,118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ได้เลยจุดพีคมาแล้วนะครับก็ได้ถ่วงน้ำด้านบนนะครับด้านเหนือก็มีทิศทางที่ลดลงนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะกังวลอะไรมากนักนะครับแต่ยังไงเสียวันที่5 6 7 8ก็มีสถานการณ์ที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนว่าจะมีน้ำว่าฝนตกลงมาอีกนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องพวกนี้นะครับก็ได้พูดคุยร่วมกับทางท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองเลขาสทนช.นะครับแล้วก็ได้สรุปการชัดเจนว่าตอนการบริหารการน้ำนะครับก็จะต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับ
4: พูดถึงการรับมือฝนรอบใหม่นะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าตั้งแต่วันที่4ถึง6ตุลาคมจะเกิดขึ้นอีกนั่นทำให้ชาวบ้านยิ่งกังวลครับเพราะวันนี้ริมน้ำบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรียังจมน้ำลึกกว่า1เมตรครึ่งครับที่น้ำส่วนใหญ่มาจากแม่น้ำแควน้อยชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้หนักกว่าปี2554ครับ
6: เขาว่ามันจะมาอีกทีจะมามากหรือมาน้อยไม่รู
7: ้เขาประกาศเตือนหรือรอบอ่ะ
6: ประกาศเขาพูดกันมาแล้วเราก็มาเด็กนั้นเขาพูดมาแล้วก็พูดไป มันอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้อยู่ต้นน้ำนะ
8: เขาว่ากันว่าน้ำจะมาอีกรอบ
6: จะมาอีกรอบหนึ่ง
7: คร
6: ับ ก็คงจะอีกรอบหนึ่งก็คงจะไม่มากแบบนี้นะคงจะไม่มากก็คงจะน้อย
4: รองเลขาธิการสทนช.นะครับก่อนที่จะมาประชุมที่เขื่อนแม่กลองช่วงเช้าไปดูระดับน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับโดยรับรายงานตัวเลขปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ90ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยระบายออกที่ 40.44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับซึ่งยังสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่ม120ล้านลูกบาศก์เมตรครับโดยคาดว่าฝนที่จะมาเติมในอีก3วันนั้นถ้าอิงตัวเลขตามกรมอุตุนิยมวิทยาจะตกประมาณ100มิลลิลิตรจะขออภัยครับ100มิลลิเมตรนะครับจะไม่กระทบซ้ำเติมแบบเดิมอีกครับ
9: คือที่ดูฝนที่ตกเมื่อคราวที่ผ่านมาวันละ200กว่ามิลแต่ดูแล้วตอนนี้นะครับเนื่องจากลักษณะอากาศที่อุตุให้มานะครับผมอุตุเขาก็ระมัดระวังนะครับเพราะเมื่อคราวที่ผ่านมามันเป็นฝนแช่และการคาดการณ์ของเราตอนนี้มันไม่ได้เป็นฝนแช่เขาว่าจะมีประมาณ100มิลใน3วันนะครับซึ่ง100มิล3วันเนี่ยระดับน้ำที่เราระบายจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยประมาณ460กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งความจุลำน้ำเนี่ยเขาสามารถรับได้แต่ถ้าฝนตกนะครับก็ยังสามารถที่จะรับได้แล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างไรทั้งเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็ระบายที่2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็สูบกลับไปที่เขื่อนสินห้าทุกนาแล้วก็สูบกลับไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ลำตะเพินหรืออะไรต่างแต่ดูปริมาณฝนแล้วเนี่ยแล้วลักษณะอากาศเนี่ยมันไม่ได้ตกแช่แบบที่ผ่านมา
4: คุณผู้ชมครับตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมประชาประทานแล้วก็สทนช.นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปในอีก3วันที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักลงมาหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่ก็มีการประเมินแล้วว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับรอบที่ผ่านมาที่ตกติดกัน3วัน3คืนนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็มีการป้องกันโดยทางจังหวัดกาญจนบุรีนั้นได้ตั้งหน่วยงานมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับพร้อมที่จะเข้าสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนนะครับก็คือบริเวณอำเภอทองผาภูอำเภอสังขละบุรีและก็อำเภอไซโยกนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายบ้านนะครับที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้หน่วยงานราชการนะครับก็ยังประกาศแจ้งเตือนว่ายังไม่สามารถที่จะแนะนำนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปล้างบ้านหรือทำความสะอาดได้เพราะว่าอาจจะต้องรอน้ำว่าจะเพิ่มระดับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าพื้นที่ตอนบนนั้นยังมีลำห้วยลำน้ำสาขาที่ยังทยอยน้ำทยอยมีน้ำทยอยไหลลงมาจากภูเขาครับ
1: ขอบคุณคุณภควัฒน์ค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับจากต้นน้ำที่กาญจนบุรีนะครับเรามาที่กลางน้ำจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ ระดับน้ำแม่กลองเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับบางจุดที่น้ำท่วม

0: ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านบางหลังเนี่ยมิดหลังคานะครับติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณพัทราชนชมครับ
1: ในตัวเมืองราชบุรีมีชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกือบ20ชุมชนนะคะเป็นลักษณะน้ำล้นเอ่อท่อระบายน้ำขึ้นมาค่ะท่วมถนนเส้นหลักนะคะแต่ว่าในบางชุมชนที่อยู่ริมน้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมจนอยู่อาศัยไม่ได้ค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีค่ะบางบ้านที่เป็นชั้นเดียวถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคาอยู่อาศัยไม่ได้ส่วนบ้านสองชั้นน้ำก็ท่วมจนถึงพื้นบ้านชั้นสองนะคะน้ำท่วมสูงครอบคลุมทั้งตำบลใน6หมู่บ้านเพราะลักษณะเป็นที่ลาบลุ่มและเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงธรรมชาติค่ะทำให้น้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงไหลมารวมกันได้ง่ายนะคะพื้นที่อยู่ใกล้แม่น้ำแม่กลองเมื่อมีปริมาณน้ำสะสมในแม่น้ำสูงหรือมีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงฤดูฝนน้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะอาสาสมัครมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์จังหวัดราชบุรีและหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตำบลหลุมดินเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุค่ะมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดโดยภารกิจเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและเด็กเนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะรองลงมาคือการอพยพประชาชนทั่วไปหลังจากนั้นคือการขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยจะเน้นความปลอดภัยของชีวิตเป็นหลักค่ะ
2: เคสเร่งด่วนตอนนี้ที่เราจัดการที่ใช้เป็นเคสเร่งด่วนก็คือกลุ่มผู้ป่วยนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางเด็กอะไรประมาณนี้นะครับเราจะให้เป็นเคสเร่งด่วนก่อนเพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับรองลงมาก็จะเป็นอพยพนะครับส่วนเรื่องขนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราจะขอให้เป็นเรื่องที่รองลงมาซึ่งเราไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นความสำคัญแต่ว่าเราอยากให้ความสำคัญกับชีวิตตรงนี้ก่อนนะครับ
1: ชาวบ้านบางส่วนอพยพขึ้นมาอาศัยบนถนนหน้าวัดสุระชายารามหรือวัดหลุมดินใช้เต็นท์เป็นที่อยู่อาศัยและทำอาหารนะคะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้บางส่วนอพยพออกไปอยู่นอกพื้นที่และศูนย์พักพิงชาวบ้านเล่าว่าไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้ค่ะทำให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันเพียง2ชั่วโมงน้ำท่วมสูงจนเก็บสิ่งของไม่ทันและเป็นเหตุน้ำท่วมใหญ่ในรอบ30ปีเลยนะคะ
3: ทุกคนก็มันมาหน่อยเดียวแหละพอมาหน่อยเดียวสักพักก็ไม่ได้ชะละก็ชะล่าใจกันก็เก็บของขึ้นนิดหน่อยให้มันสูงพอสักพักนึงประมาณ2ชั่วโมงแค่นั้นแหละเข้ามาทีนี้เอาไม่ทันแล้วน้ำมาเร็วมากตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็คือน้ำยังไม่หลุดยังไม่หยุดเลยไม่มีคำว่าลดมีแต่เพิ่มขึ้น
1: ส่วนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีน้ำท่วมถนนราษฎรยินดีตลอดทั้งเส้นค่ะตั้งแต่ซอย1ถึงซอย7ความสูงระดับน้ำตั้งแต่20ถึง50เซนติเมตรรถเล็กและรถจักรยานยนต์สัญจรไม่ได้น้ำล้นจากท่อระบายน้ำจนระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปล่อยน้ำเพิ่มของเขื่อนค่ะถนนราษฎรยินดีเป็นถนนเส้นแรกที่น้ำท่วมบริเวณใจกลางเมืองนะคะเป็นย่านการค้าชุมชนเก่าแก่ประชากรประมาณ500คนสิ่งที่ต้องระวังก็คือกระแสไฟฟ้ารั่วค่ะทำให้เทศบาลประสานการไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขเพื่อความปลอดภัยขณะนี้ชาวชุมชนราษฎรยินดียังต้องการอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะ
4: ก็อาหารค่ะน้ำดื่มค่ะแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคค่ะถุงยังชีพค่ะให้แจกตามบ้านลูกบ้านเพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ยาวเราบางทีไม่สามารถเข้าไปถึงเขาได้โดยตรงค่ะ
5: ประชากรจะกี่คนนะคะ
4: ประชากรประมาณ500กว่าคนค่ะที่อยู่ในอาคารนะคะ
5: มีเคสพวกผู้ป่วยผู้สูงอายุเร่งด่วนนะคะที่ต้องช่วยเหลือออกมาจากพื้นที
4: ่ค่ะเบื้องต้นก่อนที่น้ำจะท่วมขังระดับสูงอะค่ะก็ขนย้ายผู้ป่วยไป2เคสค่ะผู้ป่วยติดเตียง2เคสไปอยู่ศูนย์พักพิงที่วัดเขาวังค่ะแต่ผู้สูงอายุบางบ้านบางท่านที่เขายังอยากอยู่บ้านเขาก็ขออยู่บ้านก่อนแล้วก็มีเวียนส่งข้าวส่งน้ำไปให้เขาอะค่ะ
1: ขณะนี้มีชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองในตัวเมืองราชบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกือบ20ชุมชนค่ะได้แก่ชุมชนราษฎรยินดีชุมชนสายฝนร่วมใจชุมชนไมตรีไทยรามันชุมชนเทศบาล3ชุมชนคทาธรและชุมชน

0: เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำร่วมกับเครื่องสูบน้ำของเทศบาลเมืองราชบุรีและอีกเครื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7ค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และป้องกันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองไหลย้อนเข้าสู่คลองและชุมชนรวมทั้งปิดประตูน้ำทุกจุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองนะคะและตั้งกระสอบทราย2ชั้นเสริมแนวป้องกันบริเวณประตูน้ำความยาว1กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญค่ะขณะนี้เขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำเกินอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเน้นย้ำแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมน้ำให้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะ
1: ขอบคุณคุณพัทราครับ
2: หลังจากเขื่อนแก่งกระจานเต็มความจุค่ะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณเหนือเขื่อนนะคะบริเวณเหนือเขื่อนเนี่ยไปเจอว่าชุมชนบางส่วนตอนนี้ยังหนักก็คือน้ำท่วมแบบมิดหลังคาบ้านถนนถูกตัดขาดมานานกว่า4วันแล้วค่ะชายคนนี้พาทีมข่าวลงเรือสำรวจบริเวณชุมชนท่าลิงลมหมู่ที่3ค่ะอยู่ในตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหลังจากระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่าถนนถูกน้ำท่วมจนถูกตัดขาดมานานกว่า4วันแล้วและต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านมีบางหลังที่น้ำท่วมแบบมิดหลังคาบ้านเขาเป็นหนึ่งในชาวบ้าน9หลังคาเรือนค่ะที่ได้รับผลกระทบหลังจากถนนถูกตัดขาดเพราะว่าน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนระยะทางความยาวกว่า800เมตรในช่วงที่น้ำเริ่มท่วมเขาบอกว่าเฝ้าระวังระดับน้ำอยู่ตลอดทำให้ยกของขึ้นที่สูงได้ทันแต่ก็ยังไม่วางใจต้องเฝ้าระวังระดับน้ำมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนเรื่องความช่วยเหลือแม้ว่าที่ผ่านมากำนันผู้ใหญ่บ้านเดินทางนำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมก็คือพวกยารักษาโรคและรอคอยเรื่องเงินเยียวยานะคะเพราะว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่นี่ประกอบอาชีพประมงพอน้ำล้นอุปกรณ์การทำประมงบางส่วนถูกน้ำพัดพาหายไปบางคนก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได
3: ้หนึ่งเลยคือด้านอุปกรณ์ของเขาไปกับน้ำครับเก็บไม่ทันอะไรเงี้ยไปกับน้ำเขาก็เลยไม่มีอุปกรณ์ที่ว่าจะไปหาปลาครับก็อยากจะให้ช่วยด้านนี้บ้างอะไรเงี้ยครับ
1: ขณะที่ชาวบ้านอีกคนครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีตั้งแต่ปี61นะครับที่น้ำท่วมจนถนนในหมู่บ้านถูกตัดขาดแต่ตอนนี้มีการช่วยเหลือเข้าถึงบ้างแล้วครับ
4: มันก็มีหน่วยงานทางอำเภอเงี้ยครับก็ได้สั่งการลงมาให้พวกชุดกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเข้าช่วยดูแลเบื้องต้นครับผมพวกนายกอบต.ชุดพวกส.ส.ของผมตอนนี้มันก็ต้องดูครับว่าฝนดูฝนด้วยนะครับว่ามันจะลงอีกไหมอะไรเงี้ยก็คอยเฝ้าระวังดูอยู่นะครับ
2: สถานการณ์ในเขื่อนแก่งกระจานวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่725ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะน้ำยังล้นสปิลเวย์อยู่29เซนติเมตรกรมชลประทานนำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงขนาด24นิ้วค่ะซึ่งสามารถสูบน้ำได้ 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน4เครื่องนำมาใช้เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนให้เร็วที่สุดนะคะก่อนที่จะมีฝนตกลงมาเติมในช่วงระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะ
1: จากสถานการณ์ในภาคตะวันตกนะครับเราจะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีเราแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในหลายพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำยกของขึ้นที่สูงหรืออพยพได้ก็อพยพครับเมื่อช่วงสัก17นาฬิกาที่ผ่านมาครับปภ.เพิ่งส่งเซลบอร์ดแพลตแจ้งเตือนไปที่อำเภอบ้านสร้างนะครับที่รับน้ำมาจากปราจีนแล้วก็นครนายกครับเป็นพื้นที่รับน้ำน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นประมาณ80เซนถึง1เมตรถ้าเทียบกับปี56อาจจะมีคำถามว่าปี56เนี่ยมันสูงเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็หวังว่าคนในพื้นที่เขาจะทราบนะครับแต่ปภ.เตือนมาแบบนี้ทางเราก็เตือนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้สำหรับพื้นที่รับน้ำแต่ถ้าไปดูในตัวเมืองครับอำเภอเมืองปราจีนบุรีเนี่ยสถานการณ์น้ำมันเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วแต่การอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะครับและตอนนี้อพยพทั้งหมดแล้วเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับ

0: เอเชียนเกมตอนนี้เหลืออีก3วันสุดท้ายนะครับซึ่งไทยยังขาดอีก3เหรียญทองที่ได้ลุ้นแน่ๆตอนนี้ก็มี2ชนิดกีฬาครับคือมวยสากลหญิงแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดหญิงที่ได้เข้าชิงเหรียญทองนอกจากนี้ยังเหลืออีกชนิดกีฬาอื่นๆครับที่น่าสนใจทั้งเทควันโดต่อสู้กอล์ฟและก็ตะกร้อ4คนหญิงครับคุณเจษฎาคุณมนวิสาครับ
1: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
2: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรมอุตุได้ออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะคะเป็นการเตือนสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะที่จะมีฝนตกหนักตรวจสอบพิกัดเสี่ยงเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะยังพอมีระยะเวลาอีก2วันนะคะก็คือช่วงศุกร์แล้วก็เสาร์นี้สภาพอากาศยังพอจะช่วยผ่อนปรนให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายจากฝนตกหนักรอบเก่านะคะแต่ว่าอีกไม่นานก็จะมีน้ำฝนรอบใหม่เติมลงมาอย่างหนักในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งกรมอุตุก็ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะมาถึงตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเหลืออีก2วันอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมประเมินสถานการณ์ที่กำลังจะมาถึงในอีก2วันข้างหน้าด้วยนะคะในส่วนของสภาพอากาศคืนนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากกระแสลมที่พัดเข้ามาถึง3ตัวนะคะจากกระแสลมเดิมคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนอกจากนี้ยังมีกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วันนี้กรุงเทพเกิดฝนตกหนักด้วยค่ะโดยเฉพาะในบริเวณด้านที่รับลมทั้งหมดนะคะก็เลยยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้ค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นลมนั้นยังจัดว่าอยู่ในระดับปานกลางนะคะความสูงของคลื่นก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์หน้าค่ะแล้วมาดูอากาศรายภาคคืนนี้กันต่อค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือช่วงนี้จะมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคค่ะสำหรับภาคอีสานนะคะก็มีฝน 30% ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬแล้วก็ที่บริเวณตอนล่างของภาคภาคกลางช่วงนี้มีฝน 30% ของพื้นที่นะคะฝนจะอยู่แถวบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้จะมีฝน 30% ของพื้นที่ปกคลุมอยู่เกือบจะทุกจังหวัดเลยนะคะยกเว้นแต่สระแก้วค่ะอุณหภูมิ 24-34 องศานะคะช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนตั้งแต่ 40-60% นะคะฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะฝนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชลงไปถึงสงขลาและก็ที่ยะลานะคะในส่วนของคลื่นลมช่วงนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569พนาท่านนิสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณ

0: คณะรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2เวลา 8:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายจำนวน 3,404 คนโดยรอบเช้าจำนวน 2,013 คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีส่วนรอบบ่ายมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 1,391 คนประกอบด้วยคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตเคมี26คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรี ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ

0: ทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และการสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทยโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลก
1: พระวรงค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569เวลา 13:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยินทราบรมราชินีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์เรียราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอเมืองประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการ และในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนระบบ

0: สะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไป
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน 2,042 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินและวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์รวมทั้งวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนล่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดปางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทก็อดอิทเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับพระราชทาน

ระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปแล้ววันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้ง

0: บาทพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมให้ประกอบอาชีพหัตถกรรมแทนการทำไร่เลื่อนลอยนอกจากสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อเป็นที่ระลึกโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนายสมพงษ์อยู่คงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลงแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพิชยญาติการามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตนวดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาสมาคมวัดบ้านไร่และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและมีพระราชพิพัฒนโกศลวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาจากพระจริยวัตรประมวลเข้าใจในธรรม3 ประการคือสวาคตาเป็นผู้เสด็จมาดีสุชีวินีเป็นผู้ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ดีและสุขตาเป็นผู้เสด็จไปดีนับตั้งแต่ประสูติจนทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระเกียรติยศที่สมกับพระราชสถานะและความดีที่ทรงบำเพ็ญมาทรงใช้พระราชสถานะนั้นเป็นเครื่องมือในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นดังเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริและข้อกำหนดกรุงเทพแสงสว่างที่ทรงจุดไว้หาได้ดับลงไม่ยังคงส่องทางอยู่ในชีวิตของผู้ที่เคยได้รับพระเมตตาในผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมในบุตรหลานที่ได้เติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีและในหลักการแห่งความยุติธรรมที่นานาประเทศยึดถือสืบมาความดีเช่นนี้ย่อมไม่ร่วงโรยไปตามกาลเวลาอันคติเบื้องหน้าของบุคคลนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมที่ได้สั่งสมไว้ในปัจจุบันผู้ที่ทำความดีไว้ย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเวลา14:30 นราชินีกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดคลองโพและวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์ว วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ

0: และวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นนอกจากนี้ยังมีถุงยังชีพพระราชทานสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีและที่โรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจัดทำอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำวันนี้ได้แก่เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกระเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องซึ่งเมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปและใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

0: พรเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวน100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลักสี่เขตหลักสี่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลักสี่แห่งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่หนึ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันมชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้เราจะวิเคราะห์กันถึงกระแสวิจารณ์ให้ปลดผู้ว่ากทม.นะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชิมมณีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เหตุระทึกสายการบินไฟดูไบเปิดข้อถกเถียงพยายามก่อวินาศกรรมหรือจัดฉากโยนความผิดโดนัลด์ทรัมป์ประกาศศึกอิหร่านใกล้จบจับตาสหรัฐถอนกำลังพลจากอิรักปิดฉากภารกิจ2ทศวรรษเปิดทางอิหร่านขยายอิทธิพลทันโลกไซแอนเทคเจาะลึกภารกิจถัดไปในโครงการอาร์ทิมิสหลังปรับแผนทดสอบบนวงโคจรโลกก่อนส่งมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่ม15นาที

0: ประเด็นที่ว่าแล้วไปเอื้อเอกชนหรือเปล่าคือผมไม่รู้นะใครเป็นเจ้าของที่ดินนี้แล้วนี่แล้วการทำเนี่ยเราไม่ได้ไปเอาที่เข้ามาฟรีถูกไหมต้องไปเวนคืนที่ต้องไปจ่ายราคาตลาดมันเอกชนคนไหนผมก็เชื่อว่าก็ต้องจ่ายเขาราคาตลาดแล้วคำว่าเอื้อเอกชนนี่ผมว่ามันก็มีตั้งแต่สมัยเลือกตั้งแล้วนะผมก็อยากชี้แจงว่ามันไม่เกี่ยวเลยอันนี้แหละคือเราที่ท่านที่ใช้เนี่ยก็เป็นแนวคิดที่พระราชทานมา1ใน5นะทำคลองให้เร็วทำทางหน่วยน้ำไม่แล้วที่เราน้อมนำมาเนี่ยคือทุกอย่างที่องค์ท่านได้พระราชทานมาให้เราแต่ว่าเรามันก็เอาเลือกที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าเราไม่ทำตามโครงการพอดีเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะผมว่านี่เป็นเรื่องที่แบบอันนี้ก็คือเสียใจมากที่มีคนพูดอย่างนี้นะ
1: ตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่ครับนะครับถ้ามัวแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่มันก็จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงไปมากขึ้นนะครับ

0: วัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิจิตรมณีนะครับวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพก็คลี่คลายไปเยอะแล้วอาจจะเหลือท่วมขังอยู่ในบางชุมชนซึ่งกทม.ก็กำลังเร่งระบายน้ำออกนะครับแต่ว่าย้อนกลับมาตกลงที่เกิดทำให้กทม.น้ำท่วมมากขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรแน่นอนเรื่องฝนตกการแจ้งเตือนพูดกันไปแล้วมีอีกหนึ่งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะพื้นที่ที่ไว้รับน้ำหรือว่าแก้มลิงของกรุงเทพมหานครมันถูกไม่ให้ความสำคัญถูกลดจำนวนถูกยกเลิกไปหรือเปล่าวันนี้กทม.ออกมาปฏิเสธแล้วฉะนั้นวันนี้จะคุยกันว่าตกลงปัญหาจริงๆของเรื่องแก้มลิงในกรุงเทพมหานครมันไม่พอมันไปถูกยกเลิกในบางโครงการหรือไม่นะครับคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ่ะผมเริ่มจากคุณอัธวิทย์ก่อนก็แล้วกันเมื่อวานตั้งข้อสังเกตในสภาคลองรับน้ำบึงรับน้ำคลองคูบอนนะมันคืออะไรอ่ะปูพื้นฐานข้อมูลให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อน
1: อย่างนี้ครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านมีพระราชดำริเรื่องคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริซึ่งอันนี้

0: ก็มีไว้เพื่อป้องกันกรุงเทพนะครับคราวนี้ในคันกั้นน้ำนี้เนี่ยหลังคันกั้นน้ำเนี่ยมันจะต้องมีบึงแก้มลิงนะครับซึ่งอันเนี้ยมีอยู่ต้องมีอย่างนี้คราวนี้ก็เลยมีการหากันว่าแล้วบึงแก้มลิงเนี่ยคือควรจะเป็นตรงไหนบ้างในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มอบหมายประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยดูแลเรื่องน้ำโดยตรงเราก็จะได้เห็นว่าในยุคนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรไปเอาเปลี่ยนจากสลัมเป็นบ้านมั่นคงอยู่ริมคลองเปรมประชากรของลาดพร้าวและส่วนหนึ่งก็งานพลเอกประวิตรก็คืออันนี้แหละก็คือหาบึงรับน้ำหรือแก้มลิงที่อยู่หลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริในขณะนั้นเนี่ยในยุคนั้นก็2560ก็มีการได้มาหลายบึงคือมันเหมือนกับว่าตรงไหนจะรับน้ำได้บ้างที่เป็นแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติส่วนมากแล้วจะเป็นพื้นที่ดินในส่วนของเอกชนก็ต้องระบุว่ามีตรงแปลงไหนนะครับพอกระบวนการนั้นเกิดขึ้นก็มีการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละจุดว่าชาวบ้านเขายอมไหมนะครับก็มีทั้งบึงรับน้ำที่คนยอมและไม่ยอมนะครับปัญหาคือที่ผมมีปัญหามากผมตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2564เนี่ยก็คือบึงที่ประชาชนเขายอมแล้วเจ้าของที่ดินเขาไม่คัดค้านเขาอยากเห็นว่าเรื่องนี้มันจำเป็นต้องมีแล้วล่ะถ้าไม่มีมันจะลำบากเพราะว่ามันมีปัญหาตอนปี2554น้ำท่วมใหญ่ก็ผมก็ไปโฟกัสหนักที่บึงหนึ่งคือบึงคู่บอนนะครับซึ่งบึงคู่บอนเนี่ยท่านผู้ชมจะเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะ
1: เดี๋ยวนิดเดียวก่อนจะไปลงรายละเอียดเรื่องบึงคู่บอนผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าคำว่าแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องแก้มลิงท่านก็ไม่ได้ระบุพื้นที่ว่าให้ไปสร้างตรงไหนถูกไหม
0: ท่าน
1: อันนี้ตรงกันไหมข้อมูลนี้
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: okay.
0: แนวกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริมันคือพูดง่ายๆคือมันต้องแนวนี้มันถูกกั้นผ่ากรุงเทพมาแล้วต้องทำแก้มลิงเพื่ออุ้มน้ำเก็บน้ำผิวดินต่างๆเนี่ยทางฝั่งซีกตะวันออกเพราะซีกตะวันออกมันจะเป็นพวกทุ่งนาและส่วนมากนะครับต้องไปหาว่าแต่ละแก้มลิงคืออะไรและยุคนั้นพลเอกประยุทธ์ก็คือทำตามแนวพระราชดำริ
1: okay.
0: ก็คือไปหาว่าตรงไหนบ้าง
1: จะทำตรงไหนไม่ทำตรงไหนตรงไหนตรงไหนคุ้มตรงไหนเหมาะไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม่ได้ทำตามแนวพระราชดำริถูกต้องนะ
0: อ
1: ันนี้ตรงกันไหมเพราะว่าผู้ว่ากทมท่านก็พยายามจะอธิบายเรื่องนี้
0: ครับอย่างนี้ครับต้องพูดตรงไปตรงมาว่าท่านไม่ได้บอกว่าบึงไหนแต่ท่านบอกว่าต้องมีบึงแก้มลิงหลังคันกั้นน้ำเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อความชัดเจน
1: แล้วคนปฏิบัติก็ไปหาพื้นที่
0: ก็ต้องไปหาพื้นที่เพราะฉะนั้นพอลุงตู่มาแกก็หาวิธีการว่าทำยังไงที่จะทำตามพระราชดำริในเรื่องนี้ได้นะครับก็ไปหาบึงก็ได้บึงมาหลายบึงแต่ว่าแต่ละบึงมันต้องเป็นไปตามความเห็นของประชาชนเขายอมด้วยหรือเปล่าถูกไหมครับก็ต้องไปทำประชาพิจารณ์กันให้เกิดขึ้นก็มีการทำประชาพิจารณ์กันยุคนั้นหนักเลยครับ
1: โอเคคุณอัธวิทย์โฟกัสไปที่บึงรับน้ำคลองคูบอนเอาขึ้นภาพมาประกอบนะครับว่าบึงรับน้ำคลองคูบอนเนี่ยครับคุณอัธวิทย์
0: ทำไมผมมาที่บึงรับน้ำคูบอนบึงอื่นๆเนี่ยมันเกิดอาการว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันโตเร็วมากในโซนกรุงเทพตะวันออกแล้วเขาเข้าไปซื้อที่แล้วชาวบ้านจัดสรรให้ชาวบ้านไปหมดแล้วผมเลยไม่กล้าไปแตะเพราะผมเนี่ยเริ่มมาศึกษาเรื่องนี้ตอนปี2564อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือผมศึกษาหลังจาก60ผมมา64แล้วเพราะฉะนั้นหลายบึงที่ผมเสียดายโอกาสไปก็คือว่ามันกลายเป็นจัดสรรไปแล้วอาจารย์แต่บึงนี้มันยังไม่ได้จัดสรรผมเลยสนใจเลยเริ่มที่อันนี้แหละมันเป็นบึงครูของผมก็เลยมาที่คูบอนนะครับคูบอนเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นสภาพพื้นที่ของมันจะเป็นแอ่งตรงกลางมันเป็นพื้นที่เกษตรเป็นนาเป็นสวนเกษตรมันจะต่ำกว่าปกติแล้วก็รอบๆนี่นะครับเป็นบ้านจัดสรรหมดเลยนะครับเช่นหมู่บ้านปัญญารามินทราเนี่ยหมู่บ้านปัญญาอินทราตรงนั้น
1: จะอยู่รอบๆ
0: ใช่หมู่บ้านเสนาพาร์ควิวหมู่บ้านเสนาพาร์คแกรนหมู่บ้านมันธนารามินทราหมู่บ้านชัยพฤกษ์รามินทราหมู่บ้านเสนาวิลล่ารามินทราหมู่บ้านเดทาราพวกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ล้อมไอ้บึงนี้
1: เดี๋ยวนะที่เรียกว่าบึงเนี่ยแต่สภาพปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้เป็นบึงที่รับน้ำได้ขนาดนั้น
0: วันที่ผมไปดูมันเป็นพื้นที่บึงรับน้ำเดี๋ยวคุณจอห์นต้องเข้าใจคำนี้ก่อนต้องเข้าใจคำคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งเขาใช้คำว่าเมืองฟองน้ำเมืองที่มันเป็นเมืองสำคัญเนี่ยมันต้องเป็นมีจุดซับน้ำเป็นฟองน้ำไอ้จุดเนี้ยมันเป็นฟองน้ำซึ่งดึงน้ำเก็บเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดการขุดในพื้นที่130ไร่นี
1: ้
0: มันจะเก็บน้ำได้ซึ่งเขาก็เลยมีการทำแบบกันออกมาว่าถ้ามีการขุดใน130ไร่จะเก็บน้ำได้เท่าไหร่ก็คือเก็บได้ประมาณ 870,000 ลูกบาศก์เมตร
1: สำหรับคลองคูบอน
0: ใช่ครับ
1: แล้วประชาชนในพื้นที่โดยรอบยอมไหม
0: ยอมในขณะนั้นเนี่ยตอนปี60เนี่ยมีการทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านยอมรวมไปถึงเจ้าของที่ดินที่มาในวันนั้นด้วยเขาก็ยอมเพราะว่าเขามีประสบการณ์ปี2014ที่เลวร้ายมากนะครับแล้วในขณะนั้นเนี่ยก็มีเอกสารเขาจะเอกสารอย่างเงี้ยครับหน้าตาอย่างเงี้ย เป็นเอกสาร

0: ารอันนี้เป็นที่เขาทำ
1: วันที่ทำประชามติประชา
0: แล้วเขามีเอกสารหน้าตาแบบนี้ครับแจกเพื่อให้รู้ว่าบึงคูบอนจะเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: โดยในนี้เนี่ยมีการกำหนดราคาเอาไว้ด้วยนะครับเป็นราคางบประมาณในการดำเนินงานในส่วนของค่าที่ดินอยู่ที่254ล้านบาทซึ่งในขณะนั้นมันตกเฉลี่ยไร่ละประมาณ1.9 ล้านนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันไร่ละ1.9 ล้านไหวไหมดูแล้วโอเคไหมราคานี้วันนั้นเขาก็คุยกัน
1: ซึ่งยุคนั้น
0: ผ
1: ู้ว่ากทม.คือพลตบเอกอัศวินละ
0: ยุคนั้นเป็นคุณอัศวินละท่านผู้ว่าอัศวินแล้ว
1: ในขณะที่พยายามจะทำบึงคูบอนให้เป็นแก้มลิงถูกไหมครับ
0: ยุคนั้นเนี่ยมันขานรับกันอย่างนี้ลุงป้อมพลเอกประวิตรสั่งมาผู้ว่าอัศวินผู้ว่าอัศวินเป็นผู้ว่าแต่งตั้งนะ
1: มาจากคสช.
0: มาปุ๊บก็เขาลิงก์เชื่อมกันพอเชื่อมกันปุ๊บมันก็เลยไปลุยคลองเปรมประชากรได้แล้วก็มาลุยในจุดนี้ก็เกิดอาการพัฒนาต่อพอชาวบ้านเขาผ่านประชาพิจารณ์เสร็จเรียบร้อยก็มีการตั้งของงบประมาณซึ่งปรากฏว่างบประมาณเนี่ยครับมันมีเอกสารของตัวกรุงเทพมหานครเองเนี่ยได้ทำรายงานขึ้นมาแล้วก็ระบุชัดนะครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้วและได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24 กันยายน 62คือพูดง่ายๆคือประชาพิจารณ์ผ่านตังก็มีนะครับจากนั้นปุ๊บระหว่างนั้นก็คือจะต้องผ่านกระบวนการ2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าตามมติครม.ปี2500คือการเจรจาถ้าเกิดว่าคุยกันได้ก็ซื้อกันเลยถ้าคุยกันไม่ได้ก็ต้องออกเป็นร่างพระกฤษฎีกาในการเวรคืนก็เลยมีการทำสองขาขาหนึ่งก็คือว่ามีการคุยกันเขาเรียกว่ามติครม.ปี2500คือการปรองดองคุยกันได้แล้วคุยกันกับอีกอันนึงคือเตรียมทำร่างพระกฤษฎีกาเวรคืนก็ปรากฏว่ามีพระกฤษฎีกาเวรมีร่างพระกฤษฎีกาเวร
1: พูดง่ายๆคือจะสมัครใจหรือจะบังคับโดยกฎหมาย
0: ใช่ครับมี2วิธีอันไหนคุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็ต้องใช้กฎหมายบังคับปรากฏว่าก็มีการทำตัว
1: ร่าง
0: เรียบร้อยแล้วร่างฉบับนี้เนี่ยผู้อำนวยการเขตในขณะนั้นก็เอาไปแปะไว้ที
1: ่ดูภาพต่อไป
0: ก็เอาไปแปะไว้ในพื้นที่นะครับอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยตัวข้างล่างถ้าซูมนิดนึงแต่มันไม่ค่อยชัดนะคร
1: ับ
0: มันคือ30 พฤศจิกายน 2564นะครับก็64ก็ไปแปะป้ายนี้ไว้อยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วผมก็เห็นว่าพอเขาแปะป้ายนี้ตอนนั้นตอนปี2567เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องผังเมืองกทมพอดีผมก็ขอไปตรวจตรงนี้หน่อยว่ามันยังอยู่ไหมสภาพก็ไปผมไปตรวจดูก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งก็เรียนท่านผู้ชมว่าสรุปก็แปลว่าบึงลำน้ำคูบอนพื้นที่130ไร่ณโครงการขนาดนั้นในปี2560ค่าที่ดินที่ชาวบ้านคุยกันแล้วจะตกอยู่ที่ไร่ละ1.9 ล้านอยู่ที่จำนวน254ล้านบาทประชาพิจารณ์เรียบร้อยผ่านงบประมาณตังมีเรียบร้อยร่างพระราชกฤษฎีกาในการใช้ในการเวรคืนก็มีครบพอปรากฏว่าปลายปีนั้นล่ะครับพอปี65ก็ยังแผนนี้ก็ยังอยู่นะครับอยู่ในแผนงานของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครคืออยู่ในแผนนี
1: ้
0: เขาจะบอกปี65ครับ
1: ครับ
0: นี่คือแผนของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครเขาจะบอกเลยครับพื้นที่รองรับกักเก็บน้ำภายในคันกั้นน้ำเนี่ยตามในพระราชดำริมีอะไรบ้างเขาก็ลิสต์รายการบึงนี้ยังอยู่ในนี้เป็นรายการที่9แต่พอกลางปี65พอคุณชาติชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบึงนี้หายไปเลย
1: และความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ณขณะนี้คือ
0: ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในปี2567ที่ผมไปดูเนี่ยก็คือว่าบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์ณตรงนั้นที่เขา
1: ดูภาพต่อไป
0: เป็นเจ้าของโฉนดเขาเป็นเจ้าของโฉนดส่วนนึงนะครับเนี่ยในบึงรับน้ำเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยที่เป็นสีเหลืองรอบๆนะครับในส่วนหนึ่งที่ผมหาเจอนะครับก็เป็นโฉนดที่เขาขอซอยโฉนดคือจัดสรรมันต้องซอยโฉนดเนาะเขาซอยไปแล้วขอจัดสรรแบ่งไปในปี2562เพราะฉะนั้นแปลว่าเสนาเขาตรงนั้นเขามีหมู่บ้านเสนานิคมเขามีหมู่บ้านเสนาอยู่แล้วแต่เขาขยายเฟส2เฟส3เขาออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะขยาย
1: แปลว่าคนถือครองที่ดินเดิมก่อนที่จะมีความพยายามจะเป็นบึงเนี่ยมีทั้งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ
0: ่ครับ
1: และ
0: ชาวบ้าน
1: มีทั้งชาวบ้านเจ้าของเดิมถูกไหมเวลาจะเวรคืนก็ต้องเวรคืนทั้งหมดอ่ะจะใครถือเจ้าใหญ่เจ้าเล็กอะไรก็ต้องเวรคืนทั้งหมด
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้พอเขาเลิกเวรคืนเมื่อปี65ตอนที่ผู้ว่าชาติชาติเข้ามา
0: จริงๆเขาไม่ได้พูดว่าเขาเลิกเวรคืนเขาแค่ระงับ
1: กฤษฎีกา
0: เขาแค่ไม่ไปต่
1: อ
0: คือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ว่าชาติชาติเนี่ยเขาจะเดินต่อเลยก็คือเตรียมตั้งเงินในการตามมติครม.ปี2500ในการปรองดองตั้งเงินจ่ายไปอาจารย์โอเคกับผมนะครับจ่ายเงินกับวิธีหนึ่งถ้าอาจารย์ไม่ยอมนะครับงั้นก็ส่งพระกฤษฎีกาให้มีผลใช้บังคับแล้วบังคับ นี่คือกระบวนการที่ผู้ว่าปกติเขาจะทำ
1: แต่พอไม่ทำผล
0: ผู้ว่าชาติไม่ทำ
1: ตรงกันข้ามในทางที่ดินก็คือเอาไปพัฒนาไปเป็น
0: ครับพอท่านไม่ทำปั๊บ
1: ไปจัดสรรได
0: ้ที่ผมบอกว่าผมเริ่มมาดูปี64เนี่ยอันนี้คือที่ดินครูผมเลยพอผมดูเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำก็เริ่มเข้าใจแล้วพอเขาไปแปะป้ายว่ามันต้องชาวบ้านเขาจะรู้หมดว่าที่แปลงนี้มันต้องโดนเวรคืนตั้งแต่ปี60ราคาที่มันก็ไม่ขึ้น
1: เพราะคนกลัวนี
0: ่คนกลัวสิ
1: ว่าเดี๋ยวซื้อไปแล้วจะมาเวรคืนในภายหลัง
0: ผมถึงบอกไงมันเลยตกไร่ล้านเก้าเมื่อปี60ไงแต่พอโครงการตั้งแต่ปี65เนี่ยท่านผู้ว่าชาติไม่ไปต่อราคาที่ดินมันก็ต้องไปอยู่แล้วมันก็ต้องขึ้น
1: ตอนนี้จะไปเวรคืนก็แพงแล้ว
0: เราไม่รู้อยู่ที่ว่าท่านกล้าออกพระกฤษฎีกาเวรคืนหรือเปล่าแต่ที่น่าแปลกใจคือเมื่อกี้ผมพูดแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในผังเมืองกรุงเทพมหานครใช่ไหมที่เราทำร่างผังเมืองอยู
1: ่ภาพต่อไป
0: พอไปดูในภาพต่อไปปี67ที่ผมบอกอ่ะมันเริ่มทำประชาพิจารณ์เรื่องผังเมืองกรุงเทพมหานครพอไปดูพื้นที่ที่ควรจะเป็นบึงคูบอนซึ่งเป็นโครงการกรุงเทพมหานครเงินพร้อมแล้วมันไม่มีอยู่ในผังเมืองคุณจอร์ดถ้ามันไม่มีผังเมืองอยู่ในผังเมืองที่ดินราคาขึ้นไหมครับชาวบ้านลือกันว่าตรงนี้ทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยมีร่างพระบัญญัติผังเมืองโทษทีมีร่างพระกฤษฎีกาเวรคืนมาติดไว
1: ้มันไม่ขึ้นหรอก
0: มันไม่ขึ้นหรอก
1: เพราะคนกลัว
0: แต่พอไอ้ผังนี้ออกว่าไม่มีอยู่ในผังเมืองเลย
1: ก็ก่อสร้างอะไรได้ปกติ
0: ทำอะไรได้ปกติเป็นสีเหลือง
1: สีเหลืองนี่แปลว่าอะไรนะอาจารย์พิษครับ
2: ที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย
1: ก็จะสอดรับกับ
2: เตี้ยได้ที่ดินโลไร
1: หมู่บ้านจัดสรรนะพูดง่ายๆถูกไหมก็จะสอดรับกับที่คุณอัธวิทย์บอกเมื่อสักครู่ว่าก็เริ่มมีการมาซอย
0: ถูกต้อง
1: เริ่มมีการจะเริ่มพัฒนา
0: ถูกต้อง
1: พื้นที่โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์
0: ใช่และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่64 65ผมทวงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจว่าก็พยายามทำหน้าที่แบบนั้นในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะตอนนั้น
1: เนื่องจากวันนี้ก็ทางกทม.ไม่ได้มีใครมาชี้แจงแทนผมก็จะเอาข้อมูลจากกทม.มาถามแย้งคุณอัธวิทย์ก็แล้วกันนะเอาประเด็นแรกก่อนย้อนกลับไปภาพแรกก็ได้บึงคูบอนรับน้ำได้ประมาณสัก 870,000 ลูกบาศก์เมตรถูกไหมครับนี่นะกทม.ไปประเมินดูแล้วว่าทำตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเพราะว่าแก้มลิงเนี่ยมันจะต้องมีระบบเอาน้ำเข้าออกตัวคลองด้วยเพราะว่าแก้มลิงมันต้องเชื่อมกับคลองคูบอนถูกไหม
0: ครับ
1: ตอนไหนจะปิดตอนไหนจะเปิดตอนไหนทะเลหนุนไม่หนุนจะระบายออกตัวไหนเอาเข้ามาเก็บไว้ก่อนพอไปลงทุนอะไรเข้ามากๆเนี่ยตีราคาประมาณ10,000 กว่าล้านไม่คุ้มสำหรับการลงทุนแบบนี้สู้ไปทำอุโมงค์ไปทำวิธีอื่นมีอีกตั้งเยอะและไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำตามแนวพระราชดำริเพียงแต่ประเมินว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่คุ้มค่าคุณอัธวิทย์มองยังไง
0: คือวันนี้คุณชัชชาติเนี่ยออกมาแถลงข่าวหลังจากที่ผมให้ข่าวเรื่องนี้ไปในสภาเมื่อวานท่านก็ออกมาบอกว่ามันใช้ 11,000 ล้าน
1: ม
0: ันไม่คุ้มผมจะเรียนท่านว่าตอนท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านพูดบึงคูบอนและบึงบางชัน
1: ซึ่งบึงบางชันนี่เป็นอีกหนึ่งบึงที่สมัยลุงป้อมไปหามาว่าจะทำบึงไหนเป็นแก้มลิงบ้าง
0: ถูกต้องเขาพูดบึงคูบอนและบึงบางชันมูลค่า 11,000 ล้านทำไมถึงเอาบึงบางชันมาปนกับสิ่งที่ผมพูดบึงบางชันเนี่ยมันอยู่ใกล้ถนนราคาประเมินต่อไร่เนี่ยมันห่างกว่านี่ไม่รู้กี่เท่าตัวคนละเรื่องผมถามบึงคูบอนท่านไปเอาบึงบางชันตัวเลขมารว
1: ม
0: และที่สำคัญตัวเลขที่ท่านพูดอ่ะเป็นตัวเลขวันนี้แต่ท่านไม่คิดว่าถ้าท่าน
1: ทำวันนั้น
0: มันจะราคา254ล้านบาทถ้าท่านทำปี2565ท่านเดินเข้ามามันก็จะราคา254ล้านบาท
1: เฉพาะค่าที่ดินนะ
0: เพราะอะไร
1: เฉพาะค่าเวรคืนนะ
0: เฉพาะค่าที่ดินและโครงการตอนทำประชาพิจารณ์บอก1,000 ล้านยังไงที่โครงการนี้ก็ไม่เกิน 2,000 ในกรณีบึงคูบอน
1: 1,000 ล้านนี่ก็คือการขุดการทำระบบระบายน้ำอะไรให้มันใช้ได้จริง
0: ๆใช่ครับเพราะว่าประจักษ์พยานณขณะนั้นมีหมดครับตอนที่กรุงเทพมหานครชี้แจงยังไงโครงการนี้ก็ไม่ถึง 2,000 ล้านนะครับแต่ถามว่าพอท่านมาพูดวันนี้แล้วท่านไม่เอาบึงนี้ใส่ในร่างผังเมืองที่มันก็ไปสิครับมันกลายเป็นพื้นที่สีเหลืองมันกลายเป็นพื้นที่ที่จัดสรรได้ราคาก็ไปสิครับ
1: คุณอั
0: ธวิทย์บอกว่าผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ยังทันนะเพราะว่าผังเมืองเนี่ยมันรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่9พฤศจิกายนถ้าท่านพูดว่าชาติชาติจะกลับใจจะรับน้ำในบึงนี้ท่านก็เอาไปใส่ในตัวร่างผังเมืองได้อ
1: ันนี้ผมถามกลับสมมติว่าปัจจุบันนี้บึงนี้เป็นบึงรับน้ำเป็นแก้มลิงแล้วได้ขนาด 870,000 แล้วเนี่ยมันจะช่วยอะไรกรุงเทพที่เจอฝนขนาด300ขนาดนี
0: ้ที่เคหะ
1: คือตอนนี้ในมุมคนฟังเนี่ยเหมือนกับคุณอัธวิทย์มองว่าโอ้ถ้ามีบึงนี้นะกรุงเทพคงรอดไปแล้วไม่ท่วมแล้ว
0: เอาดูความใหญ่ตามที่นักวิชาการเขาบอกนะเขาบอกว่าน้ำในเคหะ คลองจันทน์อยู่ที่300,000 ลูกบาศก์เมตรอันนี้รับได้800,000

0: ก็เกือบ3เท่า
1: เกือบ3เท่าที่รับคลองจันทน์อันนี้สิ่งที่เขาบอกมาเพราะฉะนั้นความใหญ่ของมันคือมันใหญ่มากนะ100กว่าไร่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็คิดว่าแล้วต้องถามว่าโจทย์ว่าวันนี้หมู่บ้านปัญญารามินทราเป็นยังไงพื้นที่รอบๆตรงนี้เละไปหรือยังถ้ามีบึงนี้ท่านไม่เละคราวนี้ถ้าไล่กันโจทย์แบบนี้มันคือสิ่งที่ผมถึงบอกไงบึงนี้มันคือครูผมเพราะผมเนี่ยเบื่อกับบึงก่อนหน้านี้ที่พูดว่าราคาที่ดินมันแพงแล้วทำไม่ได้แล้วจัดสรรไปเรียบร้อยชาวบ้านเข้ามาอยู่แล้วแต่อันนี้ผมอยู่ตอนทำคลอดมาตั้งแต่มันยังเป็นท้องนาเป็นยังพื้นที่เกษตร
0: ถ้าทำตอนนั้น200กว่าล้านเท่านั้นเอง
1: ใช
0: ่
1: จนผมได้รับคำตอบเดิมเลยในสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่วันแรกกันเดี๋ยวจะไปแบบนี้หรือเปล่าแล้วผมก็คิดไม่ถึงว่าท่านผู้ว่าชัดชาติจะเดินมาทรงนี้และผมย้ำนะครับผมพูดตรงไปตรงมานะหมู่บ้านเสนาเดเวลลอปเมนต์ที่ใช้พื้นที่เสนาต่างๆแล้วขยายไปเนี่ยกรรมการผู้จัดการก็คือคนที่เป็นเจ้าของนั่นแหละแล้วเป็นอำนาจจัดการเนี่ยพอคุณชัดชาติชนะเลือกตั้งในสมัยแรกเขามาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่พอผู้ว่าชัดชาติสมัย2โครงการนี้พับไปแล้วนะครับพอสมัย2มาเนี่ยท่านไม่ได้อยู่แล้วแต่ท่านอยู่ในสมัยแรกเจ้าของโครงการกรรมการผู้จัดการ
0: เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
1: อันนี้ผมไม่ได้ว่าบริษัทเขาผิดนะเพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าของที่ดินเพียงแต่ว่าต้องถามใจท่านชัดชาติเองว่าเกรงใจ
0: ว่าการตัดสินใจนั้นมัน
1: เกิดจากอะไรและที่สำคัญที่ผมตกใจก็คือมันไม่อยู่ในร่างผังเมืองอยู่ในผังน้ำกรุงเทพมหานครผังเมืองฉบับนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่มีการใส่ผังน้ำลงไปปกติมันจะบอกถนนบอกถนนบอกลำคลองบอกอะไรเที่ยวนี้มันใส่ผังน้ำลงบึงรับน้ำลงไปด้วยผมก็เลยคิดว่าเออแปลกดีนะกรุงเทพมหานครประชาพิจารณ์เสร็จแล้วทำทุกอย่างครบหมดแล้ว
0: แต่ไม่
1: ใส่ไปในผังเมืองฉบับใหม่
0: อาจารย์พิษฟังเรื่องราวแล้วในฐานะนักวิชาการเอามองยังไงเรื่องนี
2: ้คือโอเค
0: หรือยังติดใจประเด็นไหนเออฟังคอมเมนต์หน่อย
2: ก็รู้บ้างผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะแต่ว่าเราต้องมองทั้งหมดตรงนี้เป็นข้อสงสัยบวกกับข้อกล่าวหาด้วยของคุณอัธวิทย์ใช่ไหมครับแต่มันก็มีหลายคือมันก็สำหรับผมได้ผมฟันธงไปประการแรกเนี่ยนะมันยังไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความล่าช้ามันมีทั้งเรื่องความล่าช้าแล้วก็ข้อสงสัยของคุณอัธวิทย์ว่าความล่าช้ามันมีเหตุจูงใจหรือเปล่าแต่ทั้งหมดที่เรารู้เนี่ยมันคือความล่าช้าแต่โดยความล่าช้าของเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนคืออันแรกมันยังไม่ถึงความล่าช้าคือว่าการป้องกันน้ำแบบที่พูดคือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนแล้วทั้งในแง่ผังเมืองเองที่ดินแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงด้วยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าแนวพระราชดำริใช่ไหมครับมันจะถูกนำไปปฏิบัติได้ยังไงใช่ไหมครับมันไม่ได้ว่ามีแผนสำเร็จแล้ว
1: ถูกต้อง
2: มันคือแนวพระราชดำริว่าถ้าจะแก้ปัญหาฝั่งตะวันออกควรจะมีแนวกั้นน้ำส่วนคำถามว่าแนวพระราชดำรินี้ใช้ได้จนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตยังไงต้นทุนเท่าไหร่อีกเรื่องนึงอันนั้นก็ต้องไปว่ากันใช่ไหมครับทีนี้เรื่องมันก็มาถึงว่าในแนวพระราชดำริเรื่องคันกั้นน้ำอย่างคุณอัธวิทย์บอกเนี่ยก็คือมันจะต้องประกอบด้วยการมีองค์ประกอบของแนวกั้นซึ่งจะกั้นเฉยๆก็ไม่ได้กั้นมันต้องถ้ามันกั้นมันจะพังได้มันก็ต้องมีบึงต่างๆบึงต่างๆเนี่ยมันก็โดยธรรมชาติของฝั่งนี้เราอย่าเพิ่งเรียกว่าบึงตรงนั้นเราไม่รู้เป็นบึงหรือเปล่าแต่เป็นพื้นที่ที่มันท่วมอยู่ถูกไหมฮะมันก็เป็นพื้นที่ที่มันท่วมอยู
1: ่
2: แล้วคนชาวบ้านเขาก็หรือเราก็มองว่ามันเป็นบึงถูกไหมฮะแต่จริงๆมันอาจจะยังไม่ได้เป็นเบิงเพียงว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งมันมีการขอเวรคืนแล้วมันมีทั้งสองเรื่องเจรจากันเสร็จแต่มันเป็นการเจรจากันเสร็จในวันนั้นแต่มันยังไม่ได้ทำสัญญาว่าจะซื้อขายกันเลยถูกไหมแล้วสองก็คือก็อาจจะต้องเวรคืนแต่ไอ้การว่าเวรคืนเนี่ยนะครับกฎหมายมันเปลี่ยนในสมัยพลเอกเปรมแล้วว่าการเวรคืนนั้นให้คำนึงถึงราคาตลาดด้วยดังนั้นการเวรคืนมันไม่ใช่ว่าถ้ายุคก่อนพลเอกเปรมเนี่ยการเวรคืนเนี่ยมันต้องเวรคืนเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมคือคุณจิ้มเอาแล้วคุณไม่ต้องจ่ายราคาตลาดก็ได้แต่ว่าหลังยุคพลเอกเปรมมามันมีการเปลี่ยนกฎหมายใช่ไหมครับว่าการเวรคืนเนี่ยราคาก็หมายความถ้าคุณไม่ทำวันนี้คุณจะไปเวรอีกวันราคามันก็ขึ้นใช่ไหมผมพยายามจะบอกว่ามันมีมิติเรื่องความล่าช้าซึ่งชาติต้องตอบมันไม่ได้ตอบเฉพาะเชิงวิศวกรรมมันต้องตอบในเชิงระบบราชการด้วยว่าระบบเราต้องตามเจ้าหน้าที่ที่อยู่มาตั้งแต่ช่วงว่าทำไมมันล่าช้าตั้งแต่ก่อนผมขึ้นจนผมขึ้นใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เกี่ยวกับกรณีของความผัวพันกับ บริษัทที่ปรึกษามันก็คือความล่าช้าของระบบราชการด้วยซึ่งมันยิ่งช้าต้นทุนมันก็ยิ่งสูง

0: ขึ้นใช่ไหมครับพอต้นทุนสูงปุ๊บ
1: มันก็ไม่คุ้ม
0: ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีข้อสงสัยแล้วก็เรื่องที่สองที่ต้องตอบก็คือว่ามันอยู่ตรงไหนในผังเมืองใช่ไหมครับเอางี้มันอยู่ตรงไหนในร่างผังเมืองต้องใช้คำนี้ให้มันละเอียดหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนในร่างผังเมืองร่างผังเมืองนี้ท่ามกลางข้อสงสัยเยอะๆที่ประชาชนไม่เคยสนใจเลยเนี่ยนะครับมันเริ่มโผล่มาทีละจุดที่คุณต้องเริ่มสนใจนะครับเพราะผังเมืองไม่ใช่เรื่องเทคนิคนะเวลาพูดเป็นเทคนิคอะไรมันเป็นข้อตกลงที่อยู่ร่วมกันเป็นรัฐธรรมนูญท้องถิ่นนะครับมันก็คือ local constitution ก็คือว่าคุณจะอยู่ร่วมกันน่ะนี่คือข้อตกลงที่คุณจะอยู่ร่วมกันน่ะฉะนั้นคำถามก็คือว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาใส่หรือไม่ใส่ตามอันแรกตามหลักวิชาหรือเปล่าตอบได้ไหมในทางหลักวิชาหรือ2มันหายไปเพราะว่าในเมื่อมันแพงนะก็อย่าเพิ่งเขียนลงไปแล้วมันอาจจะไปมีผลใช่ไหมครับแต่ผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยมันถ้าล่าช้ามาตั้งแต่ยุคเริ่มแล้วเขาจะเริ่มทำตั้งปี2500ประกาศฉบับแรก2530ก็คือเมืองมันพัฒนาไปจนกลายเป็นทิศทางอื่นๆ
1: ขีดสีเอาทีหลัง
0: คุณระบายสีทีหลังคุณระบายสีทีหลังก่อนแล้วคุณก็พยายามปรับสีซึ่งรอบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเรื่องผังเมืองรวมณขณะนี้ผมจะถามใจที
0: คำถามจึงมี2ส่วนส่วนที่สงสัยในแง่ความล่าช้าผมพยายามแบบพูดให้ทุกฝ่ายได้ออกมาคุยกันได้หนึ่งคือความล่าช้าอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับคืออย่าไปพูดเรื่องว่าไม่ทำตามราชดำริอะไรเลยมันเป็นเรื่องดีเทลของการนำไปปฏิบัตินะครับแต่ว่าความล่าช้าของบึงนี้กับข้อ2ก็คือว่าแล้วทำไมบึงเนี้ยที่คุยกันแล้วเคยมีแผนเนี่ยมันถึงหายไปในร่างผังเมืองนี้เขามีความคาดหวังอย่างไรหรือว่าเขาคิดว่ามีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้นะครับผมพยายามพูดเพื่อให้ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแน่นอนหรือไม่แน่นอนแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นข้อสงสัยพยายามมองว่าคุณอัธวิทย์ตั้งคำถามที่กทมต้องตอบในความหมายว่าตอบเพื่อความเข้าใจไม่ได้
1: ตอบได้ว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้มันก็จะมาเวทว่าที่คุณเอาออกจากข้อมูลเป็นข้ออะไร
0: หลายสงสัยในประเด็นเหล่านี้มันไม่ใช่การกล่าวหาทางการเมืองเพียวๆ
1: คุณอัธวิทย์ผมขอไล่ไทม์ไลน์อีกทีนะหลังปี54น้ำท่วมใหญ่ก็มีแนวคิดว่ากรุงเทพมหานครจะต้องมีพื้นที่รับน้ำมากขึ้นถูกไหมแต่แนวพระราชดำริเนี่ยมีมานานแล้วลุงป้อมก็ไปให้ทีมไปหาว่าตรงไหนแล้วก็สอดรับมาถึงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านอดีตผู้ว่านะพอมาปี6062อะไรช่วงนี้หาพื้นที่ได้แล้วเริ่มทำประชาพิจารณ์เตรียมจะออกร่างพระราชกฤษฎีกาแล้วเพื่อจะเวนคืนคำถามคือจังหวะนั้นผู้ว่าชาติไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนั้นเลยนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ไอ้จังหวะที่ไปติดป้ายที่คุณอัธวิทย์มาตั้งข้อสังเกตภายหลังว่ามันทำให้ราคามันตกเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคผู้ว่าชาติ
2: ถูกต้องครับ
1: และถ้าคุณจะทำจริงทำไมคุณไม่ทำให้จบตั้งแต่ก่อนปี65ที่ผู้ว่าชาติจะเข้ามาฉะนั้นผู้ว่าชาติเข้ามาถ้าเขาเห็นเขาก็มีทีมของเขาทุกคนก็ตัดสินใจอาจจะคิดไม่ตรงกันประเมินไม่เหมือนกันทำอย่างอื่นคุ้มกว่ามันก็ได้ไหมแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเหมาทั้งกระบวนการว่าเป็นโทษผู้ว่าชาติคนเดียวอันนี้ผมถามแทน
2: ครับคุณจอถามดีครับในป้ายใบนั้นที่ติดเอาไว้มันติดวันที่30พฤศจิกายน2564มันคือสิ้นปีจะข้ามไป65แล้วนะครับและในช่วงเวลานั้นสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำก็คือว่า1ก็เจรจาไปด้วยเขาเรียกว่ามติครม.ปี2500คือเรื่องของการปรองดองเจรจาว่าถ้าเกิดว่าคุณโอเคก็ไม่ต้องโดนบังคับแล้วแต่ราคาซึ่งราคาวันนั้นน่ะชาวบ้านเขาโอเคแล้วสิ่งที่ผมเป็นประจักษ์พยานในความรู้สึกนั้นที่เราอยู่เราก็จะพูดยังไงชาวบ้านเขายอมอ่ะเขายอมถูกขายในราคานี้เพราะเขาอยากจะช่วยพื้นที่บริเวณนี้ให้มันหลุดพ้นจากน้ำท่วมซ้ำซากจำเจเนาะเพราะคุณเห็นไหมพื้นที่รอบๆมันเป็นมาจากสันหมดยังไงน้ำมันก็ลงตรงนี้ครับอันนี้เขาก็โอเคแล้วคราวนี้คำถามคือว่าปลายปี64
1: ครับ
2: พอมันขึ้น65มันกระบวนการมันก็เดินต่อแต่มันมีการเลือกตั้งไงมันมีการเลือกตั้งผู้ว่าตอนช่วงเกือบกลางปีอ่ะช่วงต้นๆลงมาพฤษภาไหมอาจารย
1: ์ช่วงนั้นก็จำได้22พฤษภาวันรัฐประหาร
2: ครับ
1: 65
2: แถวนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนมือไปที่ชาติชาติคำถามคือว่าตอนคุณชาติชาติรับตำแหน่งป้องมาเลยอ่ะ65 2เดือน3เดือนทำไมมีคนไปตามเรื่องนี้ชาวบ้านที่เขาไปเขาก็ไปตามเรื่องนี้ที่สู้มาด้วยกันคุณหญิงคุณหมีที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็ไปตามไปคุยกับท่านรองวิษณุสองครั้งปรากฏว่าเขาก็ได้คำตอบว่าเขาพับโครงการนี้แต่ความเสียใจของผมเนี่ยมันเสียใจคือผมเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นแค่นายชัชชาติสิทธิพันธ์เราพับโครงการ แต่มันกลายเป็นว่าไม่อยู่แม้กระทั่งในผังเมืองไม่อยู่แม้กระทั่งร่างพระราชบัญญัติผังเมืองแปลว่าไอ้บึงนี้มันไม่มีวันมาแล้วแล้วผมไปตรวจที่ด้วยตัวผมเองก็พบว่าบึงจากเดิมที่มันเคยเป็นบึงลึกหมายถึงว่ามันเป็นพื้นที่เกษตรอาจารย์ที่มันเป็นลงไปข้างล่างอ่ะมันกลายเป็นโดนถมดินขึ้นมาแล้วแล้วถ้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาไปถมดินแล้วเขาก็ต้องมีคอสเพิ่มขึ้นมาอีกราคามันก็ถูกขยับขึ้นมาอีกมันก็ไปไหนที่ผมคิดตั้งแต่แรกเลยว่าคือถ้าวันนี้มันยังอยู่ในผังเมืองอยู่นะที่ดินแปลงนี้ราคายังไม่ขึ้นนะ
1: โอเคไอ้ส่วนที่ผู้ว่าชัชชาติเข้ามาแล้ว
2: ประเด็นนี้สำคัญมากนะถ้าคุณชัชชาติยอมให้ที่ดินแปลงนี้เป็นบึงรับน้ำอยู่ในพระบัญญัติผังเมืองนะว่าบริเวณนี้ต้องถูกสงวนห่วงกันเอาไว้เป็นบึงรับน้ำหรือพื้นที่รับน้ำ
1: คือยังไม่ต้องเวรคืนก็ได้
2: ใช่ที่มันยังไม่ขึ้นนะแต่พอคุณปลดไอ้นั่นออกแต่ความเป็นไม่อยู่ไม่ใช่ปลดคุณไม่ใส่ไปในผังเมือง
1: ราคาขึ้นทันที
2: ขึ้นทีครับ
1: คือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาจะไปส่องดูว่าตรงไหนพัฒนาอะไรได้ถูกไหม
2: ถูกครับแล้ววันนี้มันตรวจต่อได้อีกด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่ได้ไปตรวจแล้วเพราะว่างานเยอะมากเกินไปแล้วเพราะดูแค่6-7ตอนนั้นนี่ไม่ได้ไปตรวจต่อนะว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์กว้านซื้อที่เพิ่มอีกหรือเปล่าหลังจากที่ไม่อยู่ในพระบัญญัติผังเมือง
1: ฉะนั้นประเด็นคุณอัธวิทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการตัดสินใจว่าจะทำไม่ทำแต่มันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับคนที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือเปล่าถูกไหมในมุมนี้
2: ผมคือก่อนหน้าท่านมาเขาจะทำและเขาดำเนินเรื่องมาหมดแล้ว
1: แล้วทำไมก่อนตอนนั้นเขาไม่ทำให้เสร็จก่อนผู้ว่าชาชาจะมาม
2: ันเป็นแหม
1: โอนทำไมดึงมาช้าขนาดน
2: ี้มันไม่ใช่ดึงช้านะผมว่ามันลงตารางนะมันลงตารางนะปี60ไล่ทำประชาพิจารณ
1: ์
2: ปี62เงินงบประมาณมาปี63ทำแบบพอปี64อ่ะกวาดให้หมดเลยเลยกัน
1: คือดูไล่ดูจากไทม์ไลน์มันก็มาตาม
2: ใช่แล้วเวลาคุณเอาป้ายนี้ไปแปะคุณรู้ไหมป้ายนี้เกิดจากอะไรประชาชนเขาขอผู้อำนวยการเขตว่าให้แปะป้ายนี้นะให้โดดเด่นเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ต้องการให้ราคาที่ดินมันขึ้นเขาต้องการให้ที่ดินมันอยู่แบบนี้ชาวบ้านไม่แตกตื่นอ๋อนี่คือเขากำลังจะทำเวรคืน
1: แต่คุณว่าแต่คุณว่า
2: บริษัทยักษ์ใหญ่สังหาริมทรัพย์ก็เขากล้าจะขึ้นเฟส2ได้ในที่ดินที่เป็นบึงคูบอนคุณว่าเขาเอาอะไรมามั่นใจอ่ะบริษัทอสังหาริมทรัพย์นั้นเขามั่นใจขนาดว่าเขาถมดินปลูกขึ้นโครงการใหม่อยู่ในบึงคูบอนที่มันอยู่ในแนวเวรคืนเขาเอาอะไรมั่นใจครับ
1: คือรู้ข้อมูลก่อนหรือเปล่า
2: เขาเอาอะไรมั่นใจครับ
1: ว่าสมัยผู้ว่าชาชาติจะไม่ทำต่อถูกไหม
2: ถูกครับผมต้องถามคุณชาชาติว่าเขาเอาอะไรมามั่นใจครับเขามั่นใจได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนี้แล้วได้มาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่า
1: อ่ะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องว่าตกลงถ้ามีแล้วจะรับน้ำได้เท่าไหร่มันจะเป็นเรื่องนโยบายที่มันไปโยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนแล
2: ้
1: ว
2: แต่ผมจะขออนุญาตพูดอีกครั้งนะว่าผมไม่ได้มีเจตนาอะไรกับบริษัทนี้ก็ขอให้เขาขายการค้าได้รุ่งเรืองไม่ได้ด้านอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมคลางแคลงใจคือท่านผู้ว่าชัดชาติไม่ชนแล้วไม่สู้งานที่เป็นงานโครงสร้างระบายน้ำงานสวนสาธารณะงานจัดแอโรบิกงานให้ร่างกายแข็งแรงท่านทำดีมากกับกรุงเทพมีความสุข
1: อันนี้ผมมีข้อมูล
2: แต่งานด้านระบายน้ำผมผิดหวัง
1: ผมมีข้อมูลอีกชุดนึงจะมาเถียงแทนทางกทม.คุณเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำบอกว่าก่อนปี65ก็คือก่อนที่ผู้ว่าชาชาติจะมาเนี่ยมีพื้นที่รับน้ำในกทม.เนี่ย34แห่งความจุรวมกัน 13,468,000 ลูกบาศก์เมตรตัวเลขกลมๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมีแล้ว38แห่งก็แปลว่าเพิ่มขึ้นมาอีก4แห่งในสมัยผู้ว่าชาชาติแล้วก็เพิ่มปริมาณการกักเก็บเป็น 13,712,000 ลูกบาศก์เมตรก็เพิ่มขึ้นมาสักเกือบ 300,000 ลูกบาศก์เมตรเขาก็ไปทำที่คลองรหัสถึงคลองครุทำที่บึงสีกันบึงสาธารณะราชพร้าวบึงวงเวียนบางเขนคือเขาก็ทำส่วนอื่นเพราะเขามองว่าส่วนนี้มันไม่คุ้มคุณอัธวิทย์มันไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกับคุณอัธวิทย์
2: เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้กี่ล้านลูกบาศก์เมตร
1: จาก 13,468,000 ก่อนปี65เพิ่มขึ้นมาเป็น 13,712,000
2: 13,700,000 งั้นดูของผมบ้างไหมเอกสารสำนักระบายน้ำปี256533แห่ง13,540,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ประโยคนี้เห็นไหม 13.54
1: ก็ใกล้เคียงกัน
2: โทษทีต้องอ่านอย่างนี้ 13.54 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ใกล้เคียงกันนี่จะโม้ไปทำไมกับงานเก่าขอถามหน่อย
1: แล้วผมบอกให้นะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 13,712,000
2: แล้วระบายได้จริงไหมแล้วรับน้ำท่วมกรุงเทพได้ไหมคือผม
1: ไม่เขาก็ถามกลับเหมือนกันไงว่าถ้ามีบึงนี้อีก800,000เนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
2: ผมจะย้อนถามง่ายๆมากเลยคุณรู้ไหมใครดูสำนักระบายน้ำคุณรู้ไหมบึงรับน้ำคูบอนใครเป็นคนทำอดีตผู้อำนวยการระบายน้ำรู้ไหมเขาเป็นใครต่อมาเนี่ยเขาเป็นสำนักผอ.สำนักโยธาแล้วก็มาเป็นสำนักทำเรื่องผังเมืองคนนี้เขาเป็นอะไรรู้ไหม

0: ปลัดกระทรวงเขาเป็นปลัดกรุงเทพมหานครไปถามเขาสิว่างานที่ชงมากับมือมันหายไปได้ยังไง
1: อาจารย์พิษมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมจะชวนคุยเรื่องผังเมืองต่อ
0: คือผมอย่างนี้นะเวลาตอบเนี่ยคุณชาติชาติเองวันนี้ก็ตอบที่ผมผิดหวังคือแกตอบเลี่ยงผมบอกว่าที่ดินมันเท่าไหร่วันนี้ผมไม่ได้มาร้องให้ท่านออกท่านเป็นขวัญใจของคนกรุงเทพและผมก็ชอบสไตล์การทำงานท่านเพราะท่านเป็นคนพูดจาสุภาพแล้วใจเย็นวุฒิภาวะท่านสูงมากแต่ผมถามท่านที่ท่านเอาบึงรับน้ำผมกลับมาได้ไหมครูบอลและที่ท่านมาตอบว่า 11,000 ล้านท่านตอบ2บึงแล้วท่านอยู่ดีท่านไปเอาบึงอีกบึงนึงที่ราคาคูณกันไม่รู้เท่าไหร่แพงมากบึงนั้นน่ะบางชันน่ะเอามารวมด้วย
1: คุณอัธวิทย์อยากรู้ว่าถ้าทำเฉพาะครูบอลตอนนี้มันเท่าไหร่
0: ถูก
1: มันจะถึง10,000ล้านจริงหรือเปล่า
0: ท่านต้องตอบผมในประเด็นครูบอลและผมจะให้จบประเด็นนะท่านรองวิษณุท่านรองผู้ว่า
1: ดูเรื่องการระบายน้ำ
0: ประชาชนที่ไปหาท่าน2ครั้งว่าจะไม่ทำโครงการนี้แล้วจะไปทำอุโมงค์ระบายน้ำคลองหนองบอนขอโทษนะครับไออุโมงค์นี้มันอยู่มาแต่ต้นแล้วครับแล้วมันก็มีโครงการแก้มลิงด้วยครับวันนี้ท่านพูด1ไม่เอา2เหมือนเลือกระหว่าง1กับ2แต่ของเดิมมันคือ1และ2มีทั้งอุโมงค์มีทั้งแก้มลิงอย่าตอบประชาชนแบบนี้เพราะผลที่ตอบมาคือกรุงเทพมันท่วมและกรุงเทพตะวันออกมันระบายไม่ออกคือถ้าเราคิดแบบเดิมแล้วโตไปโตมายี่ประโยชน์หรอกผมว่าคุณเอาจริงๆดีกว่าคุณบอกมาเบิ่งรับน้ำคู่บอลคุณจะเอากลับมาไหม
1: อาจารย์พิษมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมจะให้ข้ามไปเรื่องผังเมืองที่กำลังเถียงอยู่ในขณะน
2: ี้บอกว่ามันไม่มี
1: เรื่อง
2: ไม
1: ่
2: มีดีเทลนะเช่นการบอกว่ามันไม่มีในผังเมืองเนี่ยมันเป็นคำที่บางคนตกใจแต่จริงๆเรากำลังถามว่าเดิมผังเมืองตรงนั้นมันสีอะไรใช่ไห
1: ม
2: มันต้องมีอยู่ในผังเมืองแต่ว่าผังเมืองมันอยู่ในสีอะไร
1: ก่อนจะมาเป็นสีเหลืองในร่าง
2: ป
1: ี
2: 69
1: ป
2: ั
1: จจุบันเนี่ยมันเป็นสีอะไร
2: มันเป็นอะไร
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคาดว่ามันน่าจะเป็นเขียวเพราะว่าถ้าเกิดเราดู
2: เขียวลายนะ
0: ผมคาดว่ามันจะเป็นคืออย่างนี้เดี๋ยวขยายให้ท่านผู้ชมเข้าใจคือว่าผังเมืองที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้คือผังเมืองปี2556แล้วก็ถ้าได้ดูในหน้าจอสักหน่อยได้ไหมครับแล้วเรากำลังปรับมาผังเมืองปัจจุบันโซนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากในโซนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยคุณจอร์ดเห็นไหมว่าปี56เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเขียวลายเขียวลายตรงนี้มันคือพื้นที่เกษตรอนุรักษ์พิเศษจำกัดการใช้งานเห็นไหมอยู่บริเวณนี้นะครับแต่พอมาดูโซนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันกลายแปลงเป็นสีเหลืองเพิ่มขึ้นเป็นสีเขียวเพิ่มขึ้น
1: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุยแป๊บเดียวผมกลับมาอาจารย์พิษนิดเดียว
2: ประเด็นมันอยู่ตรงนี
0: ้
2: ไม่คืออ
1: าจารย์อยากจะรู้ว่าเดิมมันคือ
2: สีอะไร
0: คืออันนี
1: ้ตัวครูบอลนะ
0: อันนี้ผมต้องยอมรับก่อนว่าผมไม่แน่ใจ okay. แต่ผมรู้ว่าโซนกรุงเทพตอนออกนะมีการปรับสีจากสีเขียวลายเนี่ยมาเป็นสีเหลืองกับสีที่ไม่ใช่ลายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างนี้ครับผมชี้แจงสั้นๆนะตอนปี67ผมสู้เรื่องนี้เขาตอบผมว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกเขาไม่เคยเอาออกจากผังเมืองนะเพราะผังเมืองปี56มันไม่เคยมีเขาไม่เคยเอาออกจากผังเมืองเขาไม่เคยลบออกจากผังเมืองมันตอบแบบนี้มันกวนเพราะอะไรเพราะปี56มันยังไม่มีโครงการไอ้บึงรับน้ำคูบอนไอ้บึงรับน้ำคูบอนมันเพิ่งมีปี60เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าพอคุณปี60เนี่ยแล้วคุณไม่เอาไปใส่ในผังเมืองปัจจุบันได้ยังไงที่เกิดในอนาคตคือมันตอบแบบเขาเรียกอะไร
1: เข้าใจในก่อนหน้านั้นจะเป็นสีอะไรแต่ว่าพอมันมีแนวคิดว่าจะเอามาเป็นบึงรับน้ำแล้วเนี่ยในร่างผังเมืองที่ประกาศกันอยู่ณขณะนี้ปี69เนี่ย
0: มันควรจะมี
1: มันควรจะมี
0: ครับ
2: แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าตอนนี้คำถามใหญ่ก็คือเขากทมเขาก็อาจจะบอกได้ว่ามันไม่คุ้มในการทำแล้วมันไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าคำถามเมื่อทวิมันเป็นคำถามที่กลับไปในปี65มากกว่าว่าทำไมถึงยกเลิกโครงการนี
0: ้
2: มันไม่ใช่คำถามปัจจุบันแล้วครับปัจจุบันอาจจะบอกมันไม่คุ้มแล้วเพราะราคามันขึ้นแล้วถ้าตรงนั้นมันอยู่เขียวลายด้วยนะเขียวลายเนี่ยเขาให้พัฒนาเขาเป็นที่ดินอนุรักษ
0: ์
2: และระบุด้วยนะว่าเพื่อเก็บไว้รับน้ำแต่มันมีอะไรย้อนแย้งกันบางอย่างคือถ้าเขียวลายมันทำโครงการใหญ่บางอันได้บ้านจัดสรรเล็กไม่ได้แต่ใหญ่ได้มันมีอะไรที่มันขัดกันอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าประเด็นของคุณอัธวิทย์เนี่ยมันเป็นประเด็นว่าการยกเลิกอันนั้นเนี่ยมีแผนรองรับที่ดีพอในการแก้ปัญหา
1: วิธีอื่น
2: และน้ำท่วมในบริเวณนั้นมากน้อยแค่ไหนผมอาจจะไม่เห็นด้วยคุณอัธวิทย์ว่าต้องพูดว่าเพื่อเอาบึงนี้กลับมาคำถามมันคือคำถามว่าในการตัดสินใจแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องไปกระทบเบื้องสูงนะคุณทำได้ดีพอไหมถ้าคุณไม่มีอันนี้เนี่ยแล้วในบริเวณนั้นเนี่ยคุณใช้อะไรทำแล้วปัจจุบันทำได้แค่ไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้อง ทำมาตั้งแต่โบราณแล้วกทม.เวลาตอบก็ต้องไป

0: ธิบายตรงนี้ว่าบริเวณเนี้ยถ้าไม่มีตรงนี้แล้วตอนนี้ทำไอโครงการที่อ้างว่าดีกว่าเนี่ยมันสำเร็จไหมใช่ไหมครับมันไม่ได้มาเถียงกันว่าวันนี้ถ้ามีบึงจะรับได้ไหมมันคนละเรื่องแล้วไงมันเป็นคนผิดฝาผิดตัวต้องถามว่าในปัจจุบันตอนที่ไม่มีอันนั้นแล้วแล้วตอนนี้มีโครงการอื่นที่ดีพอในการแก้ปัญหาตรงนั้นหรือเปล่า
1: ผม
0: อันนี้ต้องถามให้ดีนะ
1: ขออนุญาตแจ้งทีมงานก่อนขอคุยต่อในออนไลน์นิดนึงนะพอจบจากช่วงสดเพราะว่ายังมีเรื่องผังเมืองที่กำลังประกาศรับฟังกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะได้ลงรายละเอียดกันในช่วงออนไลน์อีกแป๊บเดียวเอางั้นเอาในช่วงสดเนี่ยเอาเรื่องคูบอลให้จบก่อนเอาคุณอัจฉริยะ
2: ผมขอตอบให้จบประเด็นคือมันมี2เรื่องจริงเรื่องแรกต้องบอกว่า65ตอนท่านชาติเข้ามาทำไมพับโครงการนี้ทิ้งคำถามที่2ถามว่าทำไมมาแล้วมันไม่ไปอยู่ในถูกเติมลงไปในร่างพระบัญญัติผังเมือง
1: ครับ
2: สิ่งที่ผมเสียใจคือมันไม่อยู่ในร่างพระบัญญัติผังเมืองเพราะอะไรครับถ้ามันถูกอยู่ในร่างพระบัญญัติผังเมืองราคาที่ดินตรงนั้นที่เป็นบึงอยู่มันจะไม่ขยับ
1: แต่เขาก็ตอบไปในปี65แล้วหรือเปล่าว่าเขาก็ไม่ทำไงว่าเขาไม่ทำเขาก็ไม่ต้องไปกำหนดในผังเมืองคุณอัธวิทย
2: ์วันนี้เขาตอบสาระไหมวันนี้เขาตอบสาระไหมวันนี้สิ่งที่ตอบมาบอกว่า
1: ไม่มีในผังเมือง
2: วันนี้เขาตอบแต่เพียงว่าเรื่องนี้มันต้องไปกระบวนการมันต้องเข้าสู่กระบวนการเวรคืนแต่เขาไม่พูดว่าเขาเอาไม่เอาเขาก็พูดสิที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ารองวิษณุบอกไม่เอาแล้วจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นเนี่ยอันนั้นชาวบ้านเขาคุยกับรองวิษณุ2ครั้งที่ไปเจอคุณชาติชาติสิทธิพันธ์พูดไหมว่าโครงการนี้ไม่เอาแล้วเขาตอบแต่เพียงว่ามันสูง 11,000 ล้านแล้วแถมไปเอาบึงบางชันที่มูลค่ามหาศาลเอามารวมกับอันนี้ด้วยถามแอปเปิลไปตอบสับปะรดถามอย่างตอบอย่างเพื่ออะไรครับคือก็พูดตรงๆสิตกลงท่านจะทำไม่ทำ
1: ครับ
2: แค่นั้นแล้วมันไก่กับไข่วันนี้อย่าลืมนะร่างพระบัญญัติเวรคืนมันแปะอยู่หน้าที่นะครับร่างพระบัญญัติเวรคืนมันแปะอยู่หน้าที่นะครับถ้าเกิดว่าที่แปลงนี้มันยังอยู่ในผังเมืองควบคู่กันด้วยราคาที่มันจะไปได้ไงใครจะไปซื้อที่ที่มันเป็นพื้นที่ถูกเวรคืนน่ะใครมันจะไปซื้อที่ที่มีโอกาสเป็นบึงรับน้ำของกรุงเทพมหานครน่ะมันมีคนเดียวที่กล้าซื้อหรือกล้าซื้อเพิ่มคือคนเส้นใหญ่ไง
1: คนที่รู้ข้อมูล
2: แล้วรู้ข้อมูลแล้วมันจะไม่เกิดไง
0: แต่ตอนนั้นเนี่ย
1: อาจารย์ว่าไง
0: ทางบริษัทนั้นเขามีที่ดินเขาอยู่แล้วหรือยัง
2: เขามี
1: เขาถือครองอยู่แล้วหรือเปล่า
2: ถูกต้องครับเขาถือครองครับเขาถือครอง
0: ครับ
2: แต่ว่าผมหลังจากปีนั้นผมไม่ได้ไปรู้นะครับอาจารย์ว่าเขาซื้อเพิ่มหรือเปล่าก
1: ลับไปเอกสารหมายเลข4เอกสารหมายเลข4เอาดูอีกทีเพื่อจะเคลียร์ข้อสงสัยตรงนี้อีกนิดเดียวก่อนจะจบรายการหมายเลข4ครับหมายเลข4
2: ค
1: ืออาจารย์พิชกำลังคอยสังเกตว่าตอนที่เขาจะพยายามจะจัดสรรอาจจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรเนี่ยเขาถืออยู่แล้วหรือเปล่าถูกไห
0: ม
1: ถ้าเขาถืออยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลว่าราคามันจะขึ้นมันจะลงแค่เมื่อไหร่เขาจะเอามาพัฒนาจะเอามาจัดสรรจะเอามาขายเป็นหมู่บ้าน
0: แต่ให้เขาถือแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีไม่มีโครงการเกิดเขาก็ทำได้ไงแต่คำถามก็คือคุณเนี่ยเขาต้องเคลียร์ตรงนี้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าที่ผมคิดว่าเป็นคำถามใหญ่ที่ต้องตอบสังคมก็คือว่าการยกเลิกอันนั้นเนี่ยแล้วมันมีสำหรับผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้ผมสนใจว่าถ้ายกการยกเลิกโครงการบึงอันนี้แล้วกทม.มีโครงการอื่นรองรับที่ทำให้น้ำบริเวณนั้นมันไม่ท่วมหรือเปล่า
1: สองประเด็น
0: ผมไม่ได้ไปกับคุณอัธวิทย์ว่า
1: เข
0: าบึงนี้กลับมาผมถามว่าต่อให้ไม่มีบึงนี้
1: ทำอย่างอื่นแล้ว
0: ทำอย่างอื่นไหมแต่คุณอัธวิทย์สงสัยเรื่องว่าตอนที่ไม่มีบึงอ่ะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่า
2: คุณจอนคุณรู้ไหมประสบการณ์ผมมันบอกถึงความเจ็บปวด
1: ครับ
2: มันมีลำผมไม่พูดแล้วกันว่าใครเป็นใครท่านผู้ชมไปดูเองมันมีบึงหนึ่งมันชื่อบึงลำเมาะแตกลำเมาะแตกไปดูนะครับปัจจุบันเนี่ยลำเมาะแตกเนี่ยไม่สามารถทำเป็นบึงได้แล้วเพราะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ไปจัดสรรหมดเต็มรูปแบบแล้วไปดูชื่อสีสิครับว่ากรรมการบริหารบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นที่อยู่ในริมบึงเมาะแตกเนี่ยใครเคยเป็นประธานกรรมการบริหารแล้ววันนี้เขาดำรงตำแหน่งอะไรในกรุงเทพมหานครไปดูครับ
1: เชื่อมโยงคล้ายๆกับเคสคล้ายๆแบบนี้อ้าว
2: ไปดูครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตลาทางทีวีก่อน
2: ผมถึงบอกว่าบึงคูบอลมันคือบึงที่เป็นครูสอนผม
1: ครับ
2: ว่าสุดท้ายแล้วผลคำตอบมันได้อะไรประชาชนจะได
1: ้อ้าวเดี๋ยวขอลาทางทีวีก่อนคุยกันต่อในออนไลน์อยากจะทำความเข้าใจเรื่องผังเมืองที่กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นให้คัดค้านกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปติดตามทันโลกคุณกรุณากับพงศธร
3: เป็นประเด็นร้อนนะครับพ่วงมาสู่คำถามว่าสรุปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น

0: อิรักปิดฉากภารกิจ2ทศวรรษเปิดทางอิหร่านขยายอิทธิพลทันโลกไซแอนเทคเจาะลึกภารกิจถัดไปในโครงการอาร์ทิมิสหลังปรับแผนทดสอบบนวงโคจรโลกก่อนส่งมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงศ์ในทันโลกกับไทย PBS เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:15 นาทีนะครับประเด็นใหญ่วันนี้ก็คือเรื่องของสายการบินฟลายดูไบ
2: ใช่
1: หลังจากที่ขึ้นจากดูไบจะมุ่งหน้าไปเทลอาวีฟแต่ต้องลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียนะครับ
2: ใช่ค่ะเนื่องจากเกิดเหตุการณ์นะคะเพราะว่าขึ้นบินได้แค่ประมาณสักเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยทางไฟท์เรดาร์24ระบุว่ามีการส่งสัญญาณฉุกเฉินออกมาจากเครื่องระหว่างบินอยู่เหนือซาอุดิอาระเบียแล้วเครื่องก็ลดระดับลงกว่า 5,000 เมตรในเวลาเพียง2นาทีจากนั้นก็มีการเปลี่ยนส่งรหัสฉุกเฉินซึ่งเป็นรหัสฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรหัสที่มีการไฮแจ็คเครื่องบินนะหลังจากนั้นเครื่องบินก็ถูกบังคับกลับให้มาที่ซาอุดิอาระเบีย
1: เรารู้อะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมารวบรวมแล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับก่อนอื่นไปดูกราฟิกแผนที่ที่เราทำมาเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073 ออกเดินทางจากดูไบเวลา 10:05 นาทีตามเวลาในไทยซึ่งเร็วกว่าดูไบ3ชั่วโมงนะคุณ
2: ใช่ค่ะมีผู้โดยสารอยู่ประมาณ 160-180 คนและเกือบทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลต่อมาเวลาประมาณ 12:20 นาทีระดับความสูงของเครื่องบินเริ่มที่จะผันผวนนะฮะก่อนจะลดระดับลงประมาณ 17,000 ฟุตหรือประมาณ 5,000 เมตรภายในเวลาไม่ถึง2นาที
1: ภาพแนวตัดจะช่วยให้คุณผู้ชมเห็นการลดระดับของเครื่องบินได้ชัดมากขึ้นนะครับจากประมาณ 30,000 ฟุตเนี่ยลงมาที่ 17,000 ฟุตนะครับผู้โดยสารบนเครื่องบินระบุว่าเครื่องหมุนและลดระดับลงอย่างรวดเร็วลองไปฟังเสียงของผู้โดยสาร
3: The flight from Dubai was a very calm one for the first 2 hours, and when we arrived at the Jordanian border, suddenly the aircraft dropped like a massive turbulence for 20-30 seconds, and then balance, and then once again drop for 10 seconds and balance again, and then we saw that in the front of the aircraft there was a riot. Many people rushed over there.
2: หลังจากนั้นสัก12:30 วันนี้เราเปลี่ยนเวลาให้เป็นเวลาไทยจะได
1: ้
2: เข้าใจง่ายนะเราไม่ได้อ้างอิงเวลาท้องถิ่น12:30หรือเที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเครื่องบินมีการแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วไปรหัส7700
1: ครับต่อจากนั้นอีกประมาณ8นาทีถัดมาก็เปลี่ยนไปแจ้งเหตุเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายพูดง่ายๆก็คือเหตุการณ์จี้เครื่องบินนะครับรหัส7500ครับ
2: อีก2นาทีต่อมาปรากฏว่าเครื่องบินเปลี่ยนทิศทางจากเทอาวิฟคือจะบินเข้าจอร์แดนเพื่อต่อไปเทอาวิฟแล้วหมุนวนกลับมาลงมาทางใต้ก่อนจะจอดลงที่สนามบินตาบุกในซาอุดิอาระเบียเวลา 13:58 นาทีซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคำถามตัวโตๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำดังกล่าวนะฮะโดยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลได้แถลงผ่านวิดีโอเพราะว่าจังหวะดังกล่าวเนี่ยทางกองทัพอิสราเอลรวมถึงซาอุดิอาระเบียมีการส่งเครื่องบินรบขึ้นประก
1: บ
2: เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการจี้

0: นายกอิสราเอลบอกว่าเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงอย่างยิ่งนะครับแต่ก็ขอบคุณผู้โดยสารและลูกเรือที่พยายามระงับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
1: สุขภาพที่1 הנוסעים הישראלים הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן הם הצילו חיים רבים הם מנעו אסון כבד
2: หลังจากนั้นก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินหรือว่าในค็อกพิทนะฮะปรากฏว่าคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ช่วยนักบินเอามีดแทงนักบินซึ่งเป็นชาวอินเดียชื่อว่ากัปตันสมิธมัทฉานะฮะแล้วก็นักบินเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในซาอุดีอาระเบียหล
2: ัง
0: จากเครื่องร่อนลงจอดแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็โพสต์ข้อความบน X ครับคุณกรุณายกย่องให้กัปตันมัทฉาเป็นวีรบุรุษตัวจริงใช้คำว่า a true hero นะ
2: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องวีรกรรมของนักบินรายนี้คืออะไร
0: คือเหตุการณ์ครั้งนี้มีวีรกรรมของหลายคนเลยทั้งนักบินด้วยนะครับแล้วก็ผู้โดยสารด้วย
2: เด่นๆคือ2คน
0: สองคนนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นชาวโอมานก็คือผู้ช่วยนักบินถูกจับกุมตัวและเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำที่ซาอุดีอาระเบียนะครับในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวมาจากรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาทำให้เครื่องบินตกเพื่อสังหารท
2: ั
0: ้งผู้โดยสารและลูกเรือเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายแบบยิฮาดครับ
2: ใช่ค่ะทีนี้เราไปดูนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินนะแล้วก็เราพูดถึงคนสองคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ของเหตุการณ์คนแรกก็คือนักบินกัปตันสมิธมัทฉาคนที่สองเนี่ยเป็นผู้โดยสารชื่อยานิฟฮายุน
0: ซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูคลิปเมื่อช่วงต้นจะเห็นเขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะด้วยนะคร
2: ับ
0: คนนี้เนี่ยได้รับการยกย่องจากเนทันยาฮูเหมือนกันว่าเป็นวีรบุรุษ
2: ค
0: ุณกรุณาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผิดปกติจากห้องนักบินครับแต่ว่าเป็นเสียงที่จริงๆผมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลก็มีเด็กที่นั่งอยู่ด้านหน้าของเครื่องบินได้ยินก่อนแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ทีนี้พอทุกคนได้ยินเสียงผิดปกติผู้โดยสารก็พยายามเข้าไปเปิดประตูกัปตันได้รับบาดเจ็บไปแล้ว
2: โดนแทงได้รับบาดเจ็บ
0: ได้รับบาดเจ็บแต่อยู่ใกล้ประตูก็พยายามเปิดประตูจนสำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นเนี่ยเข้าไปในห้องนักบินได้
2: คือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์11กันยาซึ่งเป็นเหตุวินาศกรรมอาคาร World Trade Center เนี่ยระบบความปลอดภัยของห้องนักบินก็แน่นหนามากขึ้นโอกาสที่คนข้างนอกจะเข้าไปโดยที่ข้างในไม่เปิดให้เนี่ยน้อยมากนะเมื่อวานที่เราสงสัยกันก็คือว่าเอ๊ะผู้โดยสารเข้าไปในห้องนักบินได้ยังไงก็มีความกระจ่างขึ้นนั่นก็คือว่านักบินที่รับบาดเจ็บที่ถูกแทงเนี่ยเหมือนกับพยายามเฮือกสุดท้ายในการมาเปิดประตูให้กับผู้โดยสารเข้ามาช่วย
0: ใช่ครับพอเข้าไปข้างในบรรดาผู้โดยสารก็เห็นผู้ก่อเหตุก็คือผู้ช่วยนักบินพยายามจะทำลายอุปกรณ์ต่างๆในห้องนักบินคือหวังจะให้เครื่องบินเนี่ยไม่สามารถบินต่อไปได้ก็คืออยากจะให้เครื่องบินตกนะครับฮายุนก็เลยใช้แขนล็อกคอผู้ก่อเหตุลากออกไปจากห้องนักบินก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นจะเข้ามาช่วยกันกดตัวเอาไว้ประเด็นก็คือในเที่ยวบินนี้มีนักบินอีก2คนที่เดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินนี้ด้วย
2: คือมีการระบุว่าเป็นนักบินที่กำลังจะมาประจำการเพื่อบินกลับนะก็โดยสารมาในเครื่องบินทีนี้ในระหว่างที่เกิดชุลมุนในห้องโดยสารเนี่ยคนที่ชื่อยานิฟฮายุนซึ่งเข้าไปก่อนเนี่ยก็ระบุว่าตอนนั้นเนี่ยเครื่องบินเริ่มเสียการทรงตัวแล้วแล้วตัวเองก็ใช้ความรู้ที่ได้จากการดูสารคดีนะดึงคันโยกควบคุมเครื่องบินเนี่ยขึ้นมาแล้วก็นักบินที่เป็นนักบินที่โดยสารในเครื่องบินที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะควบคุมเครื่องบินเอง
0: เขาบอกว่าสารคดีที่เขาดูก็คือ Air Crash Investigation ผมดูเหมือนกันนะคุณกรุณา
2: ฉันก็ชอบดูแต่ว่าหลังๆเลิกดูพอเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: ใช่ครับทีนี้ข้อมูลของ2นักบินที่เข้ามาช่วยเขาบอกว่านักบินที่นำเครื่องลงจอดคือชาวอังกฤษส่วนอีกคนเป็นชาวยุโรปไม่ระบุสัญชาตินะครับทีนี้เมื่อเครื่องลงจอดที่ตาบุกของซาอุดีอาระเบีย ก็ผู้โดยสารก็ออกมา

0: บริเวณอาคารผู้โดยสารก่อน
1: นักข่าวก็ไปรอเต็มเลย
0: นักข่าวก็ไปรอเต็มนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรมากมาย
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับเทลอาวีฟโดยเครื่องบินทดแทนเหตุการณ์นี้ Fly Dubai บอกว่าไม่ได้กระทบต่อตารางบินอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวินาทีที่เครื่องบินเดินทางมาถึงสนามบินเบนกูเรียนกันครับคุณกรุณาคุณผู้ชมเป็นนาทีที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบินเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟอย่างปลอดภัย
1: ซึ่งที่สนามบินเนี่ยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็เดินทางมาเพื่อที่จะมารอรับนะที่อาคารผู้โดยสาร1ของสนามบินแล้วก็มาเจอกับยานิฟฮาลุนซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่คู่กับกัปตันนะฮะโดยระหว่างการสนทนากันเนี่ยยานิฟฮาลุนก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องนักบินให้กับนายกเนทันยาฮูฟังเหมือนกับที่เราพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นะฮะ
0: ก่อนที่จะไปฟังเสียงของผู้โดยสารคนนี้เดี๋ยวพาไปฟังเสียงของผู้โดยสารคนอื่นๆที่ประสบชะตากรรมบนเครื่องบินกันก่อนนะครับเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จำไม่ลืมครับลองไปฟังเสียงของผู้โดยสารกันครับ
2: The nightmare of a lifetime it's really unbelievable it, no one should have to suffer like that it's going to take us a long time to get through this
3: ראינו את החבר'ה שלנו שבעצם הצילו אותנו ותודה גדולה אני אפילו לא יודע את השמות המדויקים למי שהציל אותנו בסופו של דבר והתנפל על המחבלים בלי לשאול שאלות הם אמרו שמענו דקירות ישר התנפלנו שם על התא הטייס ו והצלחנו לעשות ובעצם למנוע מהמפגע לעשות מה שהוא רצה לעשות
0: เป็นความรู้สึกบางส่วนจากผู้โดยสารนะคร
1: ับ ใช่ค่ะส่วนคนที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นคนที่นายกเนทันยาฮูนั่งคุยด้วยใช้เวลานานพอสมควรก็คือยานิฟฮายุนนะเสื้อเนี่ยยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลฟัง
0: เดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนของการสนทนาของทั้งคู่กันครับ
4: ดูดลักลิฟกัดิมลิขบูดับกิชาซอติ
5: ซากบูดอัตากบูดซากบูดאיך עשית את זה? משהו...
4: אנחנו עם של הריות, לא? עם תל אביב, לא?
5: ממש ככה.
4: התחלתי למשוך את הגאים, ואז ה...
5: אתה משכת את הגאים?
4: כן.
5: ידעת, אחורה?
4: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה. והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה מפה.
0: ปฏิกิริยาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความรู้สึกหลากหลายจากบรรดาผู้นำนะผมเริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก่อนเลยเพราะว่ากัปตันเป็นชาวอินเดียถูกไหมครับนายกรัฐมนตรีโมดีก็โพสต์บน X ครับระบุชื่นชมการกระทำของกัปตันมัจฉายกย่องให้เป็นวีรบุรุษ
1: แต่อันนี้ถือว่าเป็นวีรบุรุษนะเพราะว่าตัวเองถูกแทงได้รับบาดเจ็บน่าจะสาหัสด้วยนะแต่ว่ายังพยายามที่จะเปิดประตูห้องนักบินเพื่อให้คนเข้ามาช่วยแล้วก็รักษาชีวิตผู้โดยสารที่มีอยู่ประมาณเกือบ170-180คนได
0: ้สำหรับกัปตันมัจฉาเนี่ยคุณกรุณาเติบโตในนครมุมไบของอินเดียนะครับทำงานกับสายการบิน SpiceJetสายการบินสัญชาติอินเดียเมื่อปี2011ก่อนที่จะมาทำงานกับ Fly Dubai ในปี2022คือมีประสบการณ์บินมากถึง 9,000 กว่าชั่วโมง
1: สูงมาก
0: สูงมากในจำนวนนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่กัปตันเนี่ย 6,400 ชั่วโมงนะครับแล้ววันนี้สื่ออินเดียก็ไปรวมตัวกันเราแวกบ้านของกัปตันมัจฉาในมุมไบ
1: ทุกคนคงอยากรู้นะนอกเหนือจากวีรกรรมแล้วเนี่ยทุกคนคงอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินทำไมผู้ช่วยนักบินซึ่งมีการระบุว่าเป็นชาวโอมานเนี่ยจึงใช้มีดแทงนักบินชาวอินเดียนะเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันหรือว่ามีแรงจูงใจจากการก่อการร้าย
0: คือประเด็นนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นร้อนในการเมืองอิสราเอลด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นทั้งกลุ่มฝ่ายขวากลุ่มฝ่ายซ้ายออกมามีท่าทีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: เพราะว่าใกล้เลือกตั้ง
0: ใกล้เลือกตั้งนะครับ27ตุลาคมนี้ผมเริ่มจากคนแรกก็คืออิตามาเบนกวีครับรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง X ระบุว่าผู้ก่อการร้ายใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายนะคุณกรุณาวางแผนทำให้เครื่องบินตกและสังหารชาวอิสราเอลเรียกร้องให้ยกระดับปฏิบัติการทางการทหารในทุกแนวรบให้เข้มข้นมากขึ้น
1: แต่ถ้าเรารู้จัก อิตามาเบนกาวีก็จะไม่แปลกใจกับท่าทีนะเพราะว่าเบนกาวีเนี่ยเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นคนที่มีแนวคิดค่อนข้างไปทางขวาจัดมากนะแล้วก็เป็นคนที่มีแนวคิดในเรื่องของการต้องการขับให้ชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซารวมถึงที่เวสต์แบงค์ด้วยมีบ้านอยู่ในนิคมในเวสต์แบงค์เป็นหัวหอกในการที่จะขับไล่ชาวปาเลสไตน์แล้วก็ในช่วงสงครามกาซาก็เป็นคนที่แข็งขันมากในการที่สนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูทำสงครามปราบฮามาสอย่างเด็ดขาด
0: อีกคนหนึ่งคือเบซาเลลสโมทริชรัฐมนตรีคลัง
1: อันนี้ก็แนวเดียวกันใช่แนวเดียวกันเลย
0: สโมทริชเนี่ยเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการกับใครก็ตามที่พยายามทำให้เครื่องบินลำนี้ตกให้ได้นะครับทางฝ่ายของผู้นำฝ่ายค้าน
1: อันนี้คือสรุปไปแล้วว่า
0: สรุปไปแล้วนะแต่ว่าจริงๆในขั้นตอนของกระบวนการสืบสวนเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด
1: ค่ะ
0: แต่ทางฝ่ายขวาเนี่ยออกมาเรียกร้องแล้วก็มีการชี้ชวนให้ยกระดับปฏิบัติการทางการทหารด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทางพรรคฝ่ายค้านอย่างยาอิลาปิดก็ระบุว่าเนทันยาฮูไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ลักษณะนี้ในการบรรยายสรุปในคืนวันอังคารนะครับแล้วก็ออกแนววิพากษ์วิจารณ์ด้วยซ้ำกับความพยายามของรัฐบาลที่พยายามเอาเหตุการณ์นี้มาหาเสียงทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม
1: ค่ะแล้วผลการสืบสวนเป็นอย่างไรจริงๆการสอบสวนเนี่ยมีการทำทั้งในซาอุดิอาระเบียด้วยแล้วก็ในอิสราเอลด้วย
0: ครับควบคู่กันไป
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: คุณกรุณาผมสรุปแบบนี้ล่าสุดกระทรวงคมนาคมอิสราเอลขอให้ชินเบตชินเบตก็คือหน่วยงานความมั่นคง
1: ค่ะ
0: ระงับเที่ยวบินของฟลายดูไบทั้งขาเข้าขาออกก่อนนะครับทางสื่ออิสราเอลเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่านักบินผู้ก่อเหตุเป็นชาวโอมานซึ่งข้อตกลงที่อนุญาตให้ฟลายดูไบให้บริการในอิสราเอลกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่านักบินทุกคนจะต้องมาจากประเทศที่ปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลสู่ระดับปกติแต่โอมาน
1: ยัง
0: ไม่ได้ทำ
1: ในกรณีนี้ประเทศอ่าวเนี่ยจะมีแค่2ประเทศที่ปรับความสัมพันธ์แล้วก็คือบาเรนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
0: ์ใช่ครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยปรับไปเมื่อปี2022นะครับหนังสือพิมพ์อิสราเอลฮายอมก็อ้างแหล่งข่าวในอิสราเอลว่าไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างอิหร่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถพูดได้ว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูสักหน่อยเพราะว่าให้สัมภาษณ์กับ Fox News ก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง
1: คือก็ยังไม่ฟันธงว่าเป็นอิหร่าน
0: ยังไม่ฟันธงลองไปฟังเสียงกันครับ
6: Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident that you could share with us
7: Well it's too early to say the attacking pilot is being now is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates, where he comes from, or at least where he left, where he flew off from, and we'll be following and possibly also participating in this investigation. So we'll find out.
1: ทีนี้ไปดูว่าสื่อทางการอิหร่านว่ายังไงทางการอิหร่านว่ายังไงด้วยนะฮะฟาซึ่งเป็นสื่อของอิหร่านรายงานอ้างอิงหน่วยข่าวกรองอิหร่านบอกว่าอิสราเอลวางแผนคล้ายๆกับสร้าง
0: สถานการณ์จัดฉากป้ายสี
1: เพื่อป้ายสีอิหร่านเพื่อที่จะหวังผลทางการเมืองเพราะว่าใกล้เลือกตั้งนะฮะแล้วก็ระบุว่าความเสี่ยงต่อการจัดฉากเนี่ยอาจจะทำให้พลเรือนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทั้งหมดทำไปเพื่อสร้างเหตุผลรองรับให้นานาชาติเข้ามากดดันอิหร่าน
0: ก็เป็นประเด็นการตอบโต้จากทางอิหร่านด้วยนะครับทีนี้ชวนคุณกรุณาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะกระทบต่อคะแนนนิยมในช่วงการเลือกตั้งคือการเปิดโปงว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเพิกเฉยต่อคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ซึ่งนำมาสู่สงครามในกาซานะครับต้องถามคุณสุขสดชื่นครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นมันกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรคลิขุดกับตัวนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมากแค่ไหน
8: ก็ค่อนข้างครับคุณพงษ์ทัศน์คุณกรุณาครับประชาชนอิสราเอลที่ตอบแบบสอบถามของสื่อ i24 ของอิสราเอลเกือบ1ใน4คนครับเชื่อว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคม2023คือประเด็นที่สำคัญที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ คุณผู้ชมครับคำอธิบายของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูต่อความล้มเหลวด้านความมั่นคงครั้งประวัติศาสตร์ของอิสราเอลในวันที่7ตุลาคม2023ค่อนข้างเรียบง่ายครับเขาบอกว่าไม่มีใครมาปลุกเขา

0: ในช่วงเช้าของการโจมตีครับแต่ในวันนี้3ปีผ่านมาแล้วครับรายละเอียดที่ถูกเปิดเผยในตอนนี้กำลังบ่งชี้ว่าผู้นำอิสราเอลได้รับคำเตือนจากแหล่งที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายปาเลสไตน์โดยตรงว่ากลุ่มฮามาสได้เตรียมปฏิบัติการครั้งใหญ่ต่ออิสราเอลแต่เนทันยาฮูกลับเมินคำเตือนเหล่านั้นนำมาซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปมากกว่า 73,000 คนครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับฮาอาเรตส์สื่ออิสราเอลเปิดเผยว่าชีคมูฮัมหมัดบินซะยิดประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้โทรหาเนทันยาฮู1สัปดาห์ก่อนการโจมตี7ตุลาคมครับเพื่อเตือนว่าฮามาสกำลังวางแผนปฏิบัติการใหญ่อยู่แม้ว่าจะไม่ได้เจาะจงนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ผู้นำ UAE ได้กำชับให้อิสราเอลเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดีครับในเวลาต่อมาครับนิตยสาร The Atlantic ก็เปิดเผยว่าอับบาสคาเมลอดีตคนใกล้ชิดของผู้นำอียิปต์และอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้เดินทางไปยังกรุงเทลอาวีฟด้วยตนเอง11วันก่อนการโจมตีครับคาเมลมาเพื่อเตือนว่ากลุ่มฮามาสกำลังระดมกำลังสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่และช่วงเวลาที่อิสราเอลจะสามารถป้องกันหายนะได้กำลังจะหมดลงไปครับเขาก็มาเพื่อแนะนำว่ารัฐบาลอิสราเอลควรที่จะอ่อนข้อทางเศรษฐกิจต่อฮามาสเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและรักษาคนในประเทศเอาไว้ให้ได้และหลังการเยือนครั้งนี้นะครับอียิปต์ก็ได้ส่งสัญญาณเตือนอิสราเอลต่อเนื่องจนถึง2วันก่อนเกิดเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมฟังมาขนาดนี้อาจจะสงสัยนะครับว่าทั้ง UAE และอียิปต์เอาข้อมูลมาจากไหนปรากฏว่าแหล่งข้อมูลของทั้ง2ฝ่ายคือซูฟียันอาบูไซดาอดีตรัฐมนตรีองค์การบริหารปาเลสไตน์จากฟาตาในเวสต์แบงก์คู่แข่งตัวฉกาจของฮามาสครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองครับอาบูไซดาออกมายอมรับเองนะครับในรายการโทรทัศน์ของอียิปต์ว่าเขานี่แหละคือผู้ที่ถ่ายทอดคำเตือนโดยตรงที่มาจากยายาซินวาผู้นำฮามาสในกาซาและผู้วางแผนเหตุการณ์7ตุลาคมครับแต่คำเตือนเหล่านี้ไม่มีผลครับเพราะเพียงแค่6วันก่อนเหตุการณ์7ตุลาคมเนทันยาฮูก็ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดับสูงในประเด็นฉนวนกาซาครับสื่อนิวยอร์กไทมส์ก็ได้รับรายงานการประชุมนี้และพบว่าไม่มีการพูดถึงคำเตือนเหล่านี้เลยเนทันยาฮูกลับตั้งเป้าให้อิสราเอลรักษาความสงบในกาซาเป็นหลักและคัดค้านข้อเสนอโจมตีผู้นำฮามาสเพราะกังวลว่าจะทำลายโอกาสการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับซาอุดีอาระเบียในขณะนั้นครับดูปัจจุบันกันบ้างครับหลังจากที่ฮาอาเรตส์รายงานไปในช่วงแรกเนทันยาฮูก็ยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนครับว่าเรื่องนี้มันคือการโกหกทั้งสิ้นและฟ้องสื่ออิสราเอลเจ้านี้ไปแต่เรื่องนี้มีหักมุมอีกครั้งครับหลังปรากฏรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับเนทันยาฮูได้เดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยตัวเองและขอให้ประธานาธิบดี UAE ปฏิเสธรายงานที่เกี่ยวข้องกับคำเตือนของเขาที่อาจทำให้เนทันยาฮูต้องอับอายครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วนี่คือข้อมูลจากรอยเตอร์สนะครับแสดงให้เห็นแนวโน้มของที่นั่งรัฐสภาอิสราเอลจากโพลของสื่ออิสราเอล8สำนักรวมกันครับพรรคลิคุดของเนทันยาฮูก็คือสีน้ำเงินนะครับสังเกตช่วงท้ายกราฟด้านขวาสุดจะตรงกับกระแสรายงานที่ชี้ว่าเขาอาจปล่อยให้เหตุการณ์7ตุลาคมเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะหลังซึ่งทำให้คะแนนนิยมของเนทันยาฮูและพรรคลดลงการแข่งขันยิ่งดุเดือดมากขึ้นและผลักดันให้ผู้ท้าชิงจากฝ่ายความมั่นคงอย่างกาดี้ไอเซนคอตของพรรคยาซาก้าวขึ้นมาท้าทายอย่างชัดเจนครับขณะที่ภาพรวมของการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันก็ยังไม่แน่นอนอยู่ในขณะนี้ครับในห้วงเวลาที่ความฝันการเป็นนายกในสมัยที่7แล้วนะครับของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเริ่มเรือนรางมากขึ้นแต่คุณพงษ์สทัศน์คุณกรุณาครับเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเนทันยาฮูจะรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไว้ได้หรือไม่ในวันเลือกตั้งใหญ่อิสราเอล27ตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเนทันยาฮูก็จะพยายามทำให้คนอิสราเอลเห็นว่าตัวเองคือผู้พิทักษ์ความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกอาหรับได้นะขายตัวเองว่าเป็นมิสเตอร์ซีเคียวริตี้แต่ว่ามาเสียท่าเสียจังหวะตอนฉนวนกาซาแล้วก็สงครามกับอิหร่านอีกก็ต้องดูนะฮะว่าสองสงครามนี้จะทำให้เนทันยาฮูต้องหลุดจากอำนาจหรือเปล่า
2: ขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับต่อเนื่องกันที่ประเด็นของอิหร่านนะ
1: ใช่ค่ะ
2: คุณกรุณาคำถามว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่เนี่ยเป็นคำถามที่อยู่ในใจของเรา
1: ถามกันทุกวัน
2: ตลอดนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้น
1: ในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: วันนี้ขึ้นอีก
1: ขอเช็คราคาน้ำมันว
2: ัน
1: นี้ราคาน้ำมันขึ้นมาจะขึ้นวันที่2ตุลาคมคือพรุ่งนี้เช้าตีห้านะคะดีเซลขึ้นอีก75สตางค์เบนซินก็75สตางค์แก๊สโซฮอลเช่นเดียวกันทุกรายการเลยนะ
2: ทีนี้พอไปถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มักจะได้รับคำตอบว่าเดี๋ยวสงครามก็ใกล้จบแล้วนะครับล่าสุดผู้นำสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์

0: ื่นในทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าจะตัดสินใจเร็วๆนี้ว่าจะถล่มอิหร่านหรือทำข้อตกลงแต่สงครามใกล้จะปิดฉากลงแล้วลองไปฟังเสียงดูครับ
1: We have to make that decision. We blow them up or make a deal. But the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: คือประเด็นนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐกองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐถอนกำลังออกจากอิรักด้วยนะครับ
2: คือช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่น่าสนใจมากคุณพงษ์สทัศน์เพราะว่าอิรักเนี่ยเป็นสงครามยาวของสหรัฐเบ็ดเสร็จ23ปีผ่านประธานาธิบดีมา1 2 3 4คนนะจอร์จ W บุชโอบามา2สมัยทรัมป์สมัยที่1ไบเดนและทรัมป์นะเป็นสงครามยาวมากแล้ววันนี้มีการประกาศถอนทหารนายสุดท้ายออกจากอิรักหลังจากอยู่ที่นั่น23ปีคำถามก็คือว่ามันจะส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางยังไงเพราะว่าออกมาแล้วเนี่ยหมายความว่าต่อจากนี้อิหร่านจะเข้าไปมีอิทธิพลในอิรักได้มากขึ้นใช่หรือไม่
0: เพราะว่าอิหร่านเองก็มีแผนในการสร้างระเบียงทางบกหรือว่า land corridor ที่จะตัดผ่านอิรักซีเรียไปจนถึงเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มเฮซบอลเลาะห์เพื่อออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยนะครับ
2: เดี๋ยวเล่าสั้นๆก่อนฮะว่าทหารของสหรัฐไปทำอะไรในอิรักก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2003สมัยประธานาธิบดีจอร์จ W บุชนะที่ประกาศบุกอิรักเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนโดยข้อกล่าวหาตอนนั้นก็คือว่ามีอาวุธทำลายล้างสูงไว้ในครอบครองแล้วก็เกี่ยวพันกับกลุ่มอัลกออิดะซึ่งเป็นการทำสงครามต่อเนื่องจากการบุกอัฟกานิสถานคือตามล่าโอซามาบินลาเดนใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยบุชก็คิดว่าพอคนสดำเสร็จเนี่ยอิรักจะสงบแล้วก็มีการจัดให้มีการเลือกตั้งแต่ปรากฏมันไม่เป็นแบบนั้นนะพอซัดดัมฮุสเซนเสียชีวิตสิ่งที่สหรัฐทำก็คือไปพยายามล้างบางไปปลดทหารของซัดดัมฮุสเซนไปจัดระเบียบใหม่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้ทหารของซัดดัมซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวซุนนีเนี่ยไม่พอใจพอไม่พอใจปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการต่อต้านทำให้การดูแลสภาพบ้านเมืองของสหรัฐซึ่งตอนนั้นสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ปกครองนะเข้าไปปกครองชั่วคราวได้รับความลำบากอย่างยิ่งแล้วก็เกิดการต่อต้านเกิดกลุ่มเกิดกองกำลังมากมายนะฮะซึ่งทหารสหรัฐตอนแรกเนี่ยคนอิรักก็ต้อนรับเพราะว่ามาปลดปล่อยใช่ไหมฮะแต่พอเกิดความวุ่นวายปั๊บเนี่ยก็เริ่มต่อต้านทหารสหรัฐเริ่มเสียชีวิตมากขึ้นก็เป็นแรงกดดันให้คนอเมริกันเนี่ยมากดดันบุชให้ถอนทหารออกจากที่อิรัก
0: แต่ว่ามันไม่ได้จบแค่ยุคของบุชเท่านั้น
2: ใช่ค่ะคือประธานาธิบดีจอร์จ บุชเนี่ยพยายามจะถอนทหารออกมาแต่ถอนออกมาไม่ได้เพราะว่ามันเกิดเขาเรียกสภาพมิคสันยี
0: ค
2: ือมันเกิดสงครามกลางเมืองนะคะทำให้ต้องคงทหารไว้จนกระทั่งยุคของโอบามาพอโอบามาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็บอกว่ายังไงก็ต้องทำก็เริ่มทยอยออกมาประเด็นก็คือเริ่มตอนที่เป็นประจำการสูงสุดจำนวนทหารของสหรัฐในอิรักเนี่ยเกือบ 200,000 นายพอเข้ามายุคโอบามาโอบามาก็เริ่มถอนออกมา เกือบครึ่งหนึ่งจนถึงปลายปี2011หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏมันมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในอิรักเพราะว่าทหารซัดดัมฮุสเซนซึ่งไม่พอใจกับการที่มีชาวชีอะขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทนมีอำนาจแทนเนี่ยก็เริ่มก่อตัวแล้วก็กลายมาเป็นกลุ่มไอซิสพอกลุ่มไอซิสปรากฏมาปั๊บเนี่ยรัฐบาลอิรักต้องเรียกให้ทหารสหรัฐกลับมาดูแลความมั่นคงให้เป็นสาเหตุที่ทำให้สหรัฐต้องส่งทหารเข้ามาเพิ่มอีกแล้วก็ทำสงครามกับในส่วนของไอซิสตั้งแต่ปี2014ยาวเรื่อยมาจนถึงปี2019
0: คือในเวลาต่อมาสหรัฐก็ปรับเปลี่ยนนโยบายของตัวเองนะครับจากการสู้รบมาเป็นการให้คำปรึกษาฝึกอบรมสนับสนุนทางยุทธการแก่กองกำลังของอิรักด้วยก่อนที่สหรัฐและอิรักจะบรรลุข้อตกลงแล้วก็ดำเนินการถอนกำลังทหารส่วนสุดท้ายออกจากฐานทัพในอิรักทั้งหมดในเดือนกันยายนปี2016ก็คือเดือนนี้นะครับ30กันยายนเมื่อคืนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศถอนทหารออกจากอิรักทุกนายอย่างเป็นทางการถือเป็นการปิดฉากภารกิจที่ยาวนานถึง20ปี
1: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. It's been a long time with very bad decision making that

0: got us involved in this quagmire in the first place. It was a quagmire. Many, many years it lasted. But soon that part of history will be over. This is a great day for America, and importantly, we leave with Iraq having a wonderful new prime minister, Ali al-Zaidi. Fantastic guy.
1: ถือเป็นการถอนทหารนายสุดท้ายออกจริงๆแล้วก่อนจะถอนนายสุดท้ายออกเนี่ยเหลืออยู่หลักพันแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของอิรักก็คือเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีอานัตในการดูแลตัวเองจากรัฐบาลอิรักนะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีทหารของเคอร์ดิสถานที่เรียกว่าเพชเมกาถามว่าต่อจากนี้เนี่ยใครจะเป็นคนดูแลความมั่นคงของอิรักแทนทหารสหรัฐคำตอบก็คือเพชเมกาจะดูแลทางตอนเหนือส่วนที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในความดูแลของกองทัพอิรักนะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการฝึกฝนแล้วก็การเทรนจากกองทัพสหรัฐคนที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคุมทุกอย่างเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีของอิรักอาลีอัลไซดีนะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าก็มีชาวอิรักจำนวนมากออกมาเฉลิมฉลองนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยการปรากฏตัวของทหารสหรัฐในอิรักเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกความแตกแยกทางความคิดพอสมควรคนอิรักจำนวนหนึ่งมองว่าการอยู่ของสหรัฐเนี่ยมันทำให้ปัญหาของอิรักกับอิหร่านเนี่ยมันปะทุขึ้นนะเพราะว่าอิหร่านกับสหรัฐเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นการมีอยู่ของทหารสหรัฐในอิรักเนี่ยมันเท่ากับเป็นการดึงอิรักให้เข้าสู่ความขัดแย้งด้วย
2: เดี๋ยวลองไปฟังปฏิกิริยาเสียงสะท้อนจากชาวอิรักกันครับ
3: هذا هو يوم النصر المبارك إلى الشعب العراقي إلى المرجعية الرشيدة إلى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات نعم إنه اليوم يوم خروج قوات الاحتلال يوم تحرير العراق من القوات الأجنبية يوم السيادة أن يبقى القرار قرارا عراقيا موحد.ليس تحت ضغوط امريكيه او اجنبيه او تحت اي مسمى
2: ประเด็นที่น่าคิดต่อจากนี้ครับคุณกรุณาคุณผู้ชมก็คือการถอนกำลังพลอเมริกันอย่างเป็นทางการแบบนี้เนี่ยมันถูกมองจากบรรดานักวิเคราะห์นักสังเกตการณ์ในภูมิภาคว่าจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดสุญญากาศหรือว่าช่องว่างทางการเมืองให้อิหร่านแล้วก็กลุ่มติดอาวุธใต้ร่มเงาของอิหร่านเนี่ยขยายอิทธิพลได้สะดวกมากขึ้นหรือเปล่าอย่างที่เราค
1: ุ
2: ยกันไปในช่วงต้นนะครับเพราะที่ผ่านมาการประจำการกำลังพลของสหรัฐในฐานทัพสำคัญโดยเฉพาะในเคอร์ดิสถานพื้นที่ทางตอนเหนือก็เป็นเหมือนแนวป้องกันทางจิตวิทยา
1: ถูกต้องค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะตั้งแต่เกิดกลุ่มไอซิสเมื่อปี2014ยาวต่อเนื่องจนถึงปี2019เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่สหรัฐรบกับกลุ่มไอซิสเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยคืออิหร่าน IRGC ตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับเป็นธมิตรกันแบบไกลๆคือมีศัตรูร่วมก็คือไอซิสเพราะฉะนั้นตอนนั้น IRGC โดยกองกำลังคุดเนี่ยเข้ามาในอิรักเพื่อทำการระดมพลจัดตั้งกองกำลังชาวชีอะภายใต้ร่มธงที่ชื่อ PMF นะโดย PMF เนี่ยยังคงอยู่เป็นหน่วยหลักในการต่อสู้กับกลุ่ม ISIS และในทางหนึ่งเนี่ยก็เป็นฝ่ายเดียวกับทหารสหรัฐซึ่งรบกับไอซิสเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าพอปราบไอซิสเสร็จปี2019เนี่ย PMF กับสหรัฐก็กลับมาเป็นศัตรูกันแล้ว PMF หลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมามีอิทธิพลเพราะว่าเป็นหน่วยที่สามารถเป็นแรงสำคัญในการปราบไอซิสได้แล้วก็เข้ามามีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองเพราะว่ามีปีกการเมืองส่งคนลงเลือกตั้งเข้าไปในสภาแล้วก็มีสิทธิ์ในการกำหนดว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีหรือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว PMF เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกองกำลังคุดของ IRGC กล่าวอีกในนึงก็คือว่าคนมองว่า PMF เนี่ยคือกลุ่มตัวแทนของอิหร่านในอิรักซึ่งขณะนี้ถูกหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกองทัพอิรักเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการออกไปของสหรัฐจึงเท่ากับเป็นการเปิดทางให้กับกลุ่มตัวแทนของอิหร่านเข้ามามีอิทธิพลทั้งในการเมืองแล้วก็กองทัพของอิรัก
2: ซึ่งพอพูดถึง PMF เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าส่งโดรนเข้าไปโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ด้วยนะคุณกรุณา
1: คือ PMF เนี่ยจะมีกองกำลังย่อยๆภายใต้ร่มนะ PMF นี่เป็นร่มใหญ่แล้วก็จะมีกองกำลังเยอะแยะมากมายแล้วก็ประเด็นก็คือว่า ตอนที่โจมตีท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเนี่ยยังไม่มีใครระบุได้ว่าเป็นกลุ่มกองกำลังไหนนะฮะบางคนก็หรือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกมีอเจนดาหรือมีวาระประจำกลุ่มนะเพราะฉะนั้นการคงอยู่ของ PMF เนี่ยทำให้มีการกังวลว่าต่อจากนี้เนี่ยพออิรักต้องมาดูแลความมั่นคงของตัวเองแล้วอยู่ในวันที่อิหร่านกำลังแพร่ขยายอิทธิพลเข้ามาเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาใหม่หรือเปล่าม
2: ันจะทำให้อิทธิพลของสหรัฐถดถอยหรือไม่นะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อช่วงต้นก็คือออิหร่านอาจจะบรรลุผลในระยะยาวของตัวเองในการสร้างสะพานบกหรือว่าแลนด์คอริดอร์ที่จากอิหร่านไปอิรักไปซีเรียไปถึงเลบานอนฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสบอลเลาะมุ่งไปที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามแผนที่ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในช่วงเวลานี้หรือเปล่านะครับอีกด้านสงครามกับอิหร่านก็ยังไม่จบนะ
1: ก็ทรัมป์บอกว่าจะจบ
2: แต่จะจบเมื่อไหร่ก็ยังเป็นคำถาม
1: แต่ถ้ากลับไปดูนิดนึงตอนทรัมป์แถลงว่าสหรัฐถอนทหารออกจากอิรักเนี่ยดูเหมือนโล่งอกเหมือนกับสหรัฐไม่เอาแล้วนะอยากจะออกจากที่นั่นเพราะฉะนั้นคำถามคือต่อจากนี้อิหร่านจะขยายอิทธิพลยังไงนะแล้วก็นำมาถึงเรื่องของการที่อิหร่านกำลังพยายามทำข้อตกลงกับสหรัฐเพื่อให้จบสงครามด้วยซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าไอ้ข้อเสนอของอิหร่านที่ยื่นไปอิรักที่ยื่นไปให้สหรัฐ3ข้อเนี่ยสหรัฐตอบกลับมาแล้วแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าคำตอบที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นคำตอบที่อิหร่านต้องการจะได้ยินหรือเปล่า
2: จะเป็น yes หรือ no
1: ใช่
2: นะครับ
1: ถ้าเป็นคำตอบที่อิหร่านต้องการได้ยินโอกาสที่จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็มีสูง
2: ก็ต้องรอติดตามกันในช่วงสัปดาห์หน้าเหมือนกันนะครับว
1: ่
2: าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรหลังจากที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนำประเด็นนี้ก็คือคำตอบของสหรัฐเนี่ยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรายการของเราก็ยังคงติดตามกันต่อด้วยนะครับไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีและอวกาศกันบ้างครับคุณกรุณาถ้าโลกไซเอนเทคคืนนี้นะครับจะไปเจาะเบื้องหลังการปรับแผนครั้งใหญ่ของโครงการอาร์ทิมิส 3จากเดิมวางเป้าส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์แต่ก็ปรับมาเป็นภารกิจทดสอบเชื่อมต่อยาน3ลำบนวงโคจรของโลกเพื่อปูทางไปสู่ระยะยาวเลยครับก็คือความพร้อมในการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร
1: ์
2: ติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ทันโลกไซแอนเทคกับเบื้องหลังการปรับแผนโครงการอาร์ทิมิสในภารกิจอาร์ทิมิส3ครับจากเดิมที่จะต้องส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์แต่คราวนี้เป็นการทดสอบบนวัวโคจรเพื่อที่จะดูเรื่องของเทคนิคกันก่อนครับจากเดิมที่จะต้องส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ในภารกิจนี้ครับได้ปรับย้ายไปเป็นภารกิจอาร์ทิมิส4แล้วนะครับเกิดขึ้นในปี2028แต่ว่าภารกิจที่จะเกิดขึ้นก่อนนั่นก็คือสิ่งที่แทรกขึ้นมาเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อยาน3ลำด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Orion ของ NASA ครับแล้วก็ Starship ของ SpaceX แล้วก็ Blue Moon ของ Blue Origin ครับ
1: การปรับแผนครั้งใหญ่ของ NASA ในภารกิจอาร์ทิมิส3ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญภายใต้การบริหารยุคใหม่ของเจเร็ตไอแซคแมนนะครับที่เข้ามาปรับลดขั้นตอนความซับซ้อนขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับภาคเอกชนมากขึ้นสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืนครับ
2: ตอนที่เจเร็ตไอแซคแมนผู้บริหาร NASA คนใหม่เนี่ยเข้ามารับตำแหน่งนะเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะมากหนึ่งในผลงานสำคัญก็คือการเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงการอาร์ทิมิสนะฮะจากเดิมที่ NASA บอกว่าเป็นในลักษณะของการเหมือนไปปักธงนะฮะแล้วก็มีภารกิจเป็นอาร์ทิมิส1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาร์ทิมิสถูกมองว่าเป็นโครงการที่จากตอนแรกที่เป็นเหมือนกับเส้นตรงเนาะตอนนี้กลายเป็นหย่อมของเทคโนโลยีของเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะมีการยกเลิกตัวสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์ออกไป
3: ตัดไปเลย
2: ใช่ครับแล้วก็กลายมาเป็นการสนับสนุนเอกชนนะฮะให้มีรอบการขนส่งไปยังดวงจันทร์ให้มากขึ้น
1: ภารกิจอาร์ทิมิส3แผนใหม่จะเป็นการส่งนักบินอวกาศ4คนขึ้นไปพร้อมกับยานโอไรออนในวงโคจรต่ำของโลกหรือว่า Low Earth Orbit นะครับเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อกับยานลงจอดระบบ Human Landing System จาก2บริษัทเอกชนทั้งยาน Blue Moon ของ Blue Origin และยาน Starship รุ่นที่3ของ SpaceX เพื่อทดสอบระบบพยุงชีพและการถ่ายโอนลูกเรือกลางอวกาศให้สมบูรณ์ 100% ก่อนใช้งานจริงโดยแผนคร่าวๆของภารกิจอาร์ทิมิส3จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2027

0: ครับนอกจากนี้ NASA ยังต้องรับมือกับโจทย์ใหญ่เรื่องความคุ้มค่าของจรวด SLS ที่มีต้นทุนสูงมหาศาลจนเริ่มมีการตั้งคำถามในวงการอวกาศว่าในอนาคต NASA อาจพิจารณาปรับมาใช้จรวดพาณิชย์ของเอกชนอย่าง Falcon Heavy หรือว่า Super Heavy ของ SpaceX ในการรับส่งนักบินอวกาศแทนเพื่อประหยัดงบประมาณและเพิ่มความถี่ในการส่งภารกิจครับ
1: การกลับไปดวงจันทร์รอบนี้ของมนุษยชาติเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสที่ว่าใครไปถึงก่อนชนะอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นการแข่งกันระหว่างทางมากกว่าเช่นว่าเพราะเราได้เห็นการเติบโตอย่างมากของบริษัทเอกชนในจีนฮะเราได้เห็นการเติบโตอย่างมากของบริษัทเอกชนในอเมริการวมถึงประเทศไทยเราเองที่ก็เข้าร่วมทั้ง2โครงการเนาะไม่ว่าจะเป็น Artemis นะแล้วก็ ILRS ของจีนน่ะสุดท้ายแล้วสหรัฐอเมริกาจะไปถึงก่อนจีนจะไปถึงก่อนอะไรอันนี้อาจจะไม่สำคัญแล้วขึ้นอยู่กับว่าคนที่ใช้สิ่งนี้ในการเอามาหมุนเวียนสร้างเศรษฐกิจอวกาศหรือว่า Space Economy ได้ก่อนคนนั้นชนะ
0: เมื่อ Space Economy และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือเป้าหมายใหญ่ในยุคนี้นะครับ NASA จึงขยายสัญญาโครงการ CLPS ให้เอกชนขนส่งอุปกรณ์ทดสอบไปดวงจันทร์มากกว่า17ภารกิจแล้วครับเพื่อปูทางสู่การตั้งฐานวิจัย Moon Base ซึ่งจะสร้างความก้าวหน้าและประโยชน์มหาศาลกลับสู่มนุษยชาติบนโลกครับและระหว่างทางในโครงการ Artemis รวมถึงโครงการสำรวจดวงจันทร์ของชาติอื่นๆนะครับจะยิ่งทำให้เราเห็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของเอกชนครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในอนาคตด้วยครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
2: SpaceX ทดสอบส่งยาน Starship เข้าสู่วงโคจรโลกเป็นครั้งแรกครับในการทดสอบเที่ยวบินที่14แม้เจอปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ดับกลางอากาศจนต้องลดเวลาภารกิจลงเหลือ3ชั่วโมงแต่ตัวยานสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้และปล่อยดาวเทียม Starlink รุ่นใหม่เข้าสู่วงโคจรก่อนจะลงจอดกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับบริษัทสตาร์ทอัพในซานฟรานซิสโกเปิดบริการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รับจ้างทำความสะอาดบ้านครับคิดค่าบริการที่$30ต่อชั่วโมงด้วยหุ่นยนต์สูง132เซนติเมตรสามารถเดินขึ้นบันไดดูดฝุ่นเช็ดกระจกและทำความสะอาดห้องน้ำได้ผ่านการทำงานร่วมกับระบบควบคุมระยะไกลช่วยแบ่งเบางานบ้านแทนมนุษย์ครับ
0: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ไม่ใช่แค่ไทยเผชิญฝนตกหนักนะครับเพื่อนบ้านในอาเซียนก็กำลังเผชิญฝนตกหนักเช่นกันติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
4: เหตุดินถล่มทับหมู่บ้านในเขตลองลอนเมืองทวายทางตอนใต้ของเมียนมาหลังเผชิญมรสุมฝนตกหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนสูญหายอีก8คนท่ามกลางอุปสรรคในการกู้ภัยเนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดและสถานการณ์สงครามกลางเมืองนครโฮจิมินห์ของเวียดนามเผชิญน้ำท่วมขังบนถนนหลังฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงผู้เชี่ยวชาญเตือนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาแผ่นดินทรุดกำลังซ้ำเติมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองให้เสี่ยงภัยน้ำท่วมรุนแรงมากขึ้นศาลฎีกาสหรัฐสั่งยกเลิกแผนการชะลอการประหารชีวิตเปิดทางให้รัฐเทนเนสซีประหารชีวิตคริสตาไพด้วยการฉีดยาพิษจากคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมโรงเรียนเมื่อ30ปีก่อนทำให้เป็นนักโทษหญิงคนแรกในรอบ200ปีที่ถูกประหารชีวิตในรัฐนี้
3: และทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับภาพปิดท้ายเดี๋ยวชวนคุณกรุณาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันในรัฐอลาสก้าของสหรัฐครับเป็นการเลือกหมีที่สะสมไขมันอย่างสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนะครับหมีที่ชนะเป็นหมีสีน้ำตาลชื่อว่าแบ็คแพ็คเดี๋ยวพาไปดูความน่ารักกันนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับคืนวันนี้คุณกรุณาผมพงษ์สทัศน์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: ป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดแต่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
1: เปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ
0: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
1: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
0: สู้กับตัวเองยากกว่า

0: ่อนท่านจะบวชก็ดำริว่าท่านก็จะอยากมาบวชแล้วก็ท่านก็ให้สอนให้หนังสือไปสวดก็ขานหน้าก่อนเมื่อได้แล้วก็ท่านพร้อมเมื่อไหร่ท่านก็มาก็วันที่9มิถุนาก็แจ้งความประสงค์จะมาบวชบวชเงียบๆไม่ต้องมีพิธีเรียนตองมากก็มาตีสองกว่าก็โปรงผมตีสี่ก็ขึ้นโบสถ์แล้วก็บวชเลยบวชเรียบง่ายก็คงไม่อยากให้คนญาติโยมมากเดี๋ยวคนมาเยอะมันก็เดี๋ยวก็จะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็จะเอาแบบเรียบง่ายเหมือนผ้าป่าผ้าป่าในสายหลวงปู่มั่นเนี่ยเวลาบวชก็จะไม่มีพิธีอะไรจะไม่มีการแห่นาคไม่มีการทำโอคเลิกไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการมีมหรสพไม่มีการฆ่าวัวฆ่าควายเหมือนทั่วไปเพราะว่าบวชเนี่ยเป็นการบริสุทธิ์ไงตั้งใจมาปฏิพฤติปฏิบัติด้วยความสงบ
1: ตอนนี้เป็นนักบวชที่เคยเป็นนักรบอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ท่านต้องเก็บความตั้งใจนี้ไว้ยาวนานมากแล้วก็มาทำสิ่งนี้ในช่วงเวลาไม่ถึงปีเลยนะคะหลังจากการรบครั้งล่าสุดนะคะ
2: การตัดสินใจบวชนี่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะสืบเนื่องจากเราก็เป็นทหารเคยแบบราชการสนามมาเยอะก็มีการสูญเสียมีเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจเยอะบ่อยทั้งพี่น้องชาวบ้านทั้งกำลังพลลูกน้องทหารใน10อาสาสมัครพวกนี้สูญเสียแล้วก็ล่าสุดก็มาเนี่ยไทยเขมรกัมพูชาที่ว่างที่ผ่านมา
3: หลังเกษียณราชการจากนายทหารที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศและยืนอยู่แถวหน้าบัญชาการรบวันนี้พลเอกบุญสินภาคกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2มีเพียงผ้าจีวรห่มกายเดินบิณฑบาตอยู่ท้ายแถวมีฉายาทางธรรมว่าพระบุญสินโชติปัญโยแห่งวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
2: 9มิถุนายนบิณฑบาตเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าบวชคนสุดท้ายอยู่ท้ายแถวแล้วก็มีน้องปิดคนหนึ่งยังมีคนบวชหลังแม่ทัพอีกรูปหนึ่งความอาวุโสของพระขึ้นอยู่กับบวชก่อนบวชหลังไม่เกี่ยวกับยศไม่เกี่ยวกับอายุคุณจะแก่ขนาดไหนคุณจะผมงอขนาดไหนเด็กน้อยอายุ22 23บวชก่อนเขาก็คืออาวุโสนี่คือพระไม่มียศไม่มีอะไรถอดทั้งหมดเดินเท้าป่าเหมือนกันหมด

0: แล้วทำไมท่านถึงเลือกที่จะมาบวชที่วัดนี้คะ
1: เจตนาที่จะบวชวัดป่าเพราะว่ามันอยากเน้นไปทางปฏิบัติชอบการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ปฏิปทาดีเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดหลักการปฏิบัติตามวินัยสงฆ์

0: โดยเคร่งครัดถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่ที่เราจะมาเป็นลูกศิษย์เดินตามรอยองค์พระศาสดาเราได้อยู่
1: พระบุญสินโชติปัญโยพื้นเพเป็นคนโคราชย้ายตามพ่อที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยไปประจำการที่สถานีตำรวจภูธรบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเรียนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยาก่อนจะสอบได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารและเข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารับราชการทหารมาหลายสิบปีเขาเคยมีบทบาทสำคัญระหว่างดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองในช่วงกลางปี2568ที่มีการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงกลางปี2568แม้จะนำการรบได้สำเร็จแต่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเสียชีวิต42นายและบาดเจ็บจำนวนมาก
0: ส่วนหนึ่งก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนให้กับน้องๆทั้งหลายสรรเสริญดวงวิญญาณเขาให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีให้มีสติอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันไม่ได้สบายนะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายนอกจากอย่างนี้คำมากก็คือออกจากเรือนแล้วเนี่ยมันต้องมาปฏิบัติยิ่งกว่าทหารใหม่อีกไงคือหลวงพ่อตั้งหลักมาแล้วตั้งใจมาแล้วที่จะทำเพื่อสิ่งนี้ไงเพื่อเอาร่างกายตัวเองเนี่ยมาปฏิบัติธรรม
1: วัดปฏิบัติของพระบุญสินดำเนินไปเหมือนกับพระสงฆ์ทุกรูปในวัดป่าศรีคุณารามกิจวัตรเริ่มต้นตั้งแต่เวลาตีสองกว่าจนถึงเวลาดึกของทุกวัน
0: เวลาทำวัดเช้านี่จะต้องพร้อมตีสามครึ่งตัวหลวงพ่อเองจะต้องตื่นตีสองสี่สิบห้าเป็นอย่างช้าทำกิจส่วนตัวเสร็จก็เดินทางไปที่ศาลาเพื่อทำวัดเช้าร่วมกับพระสงฆ์ทุกรูปแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสใช้เวลาประมาณ40

่วงตีสามครึ่งเนี่ยถึงตีห้าครึ่งประมาณเกือบสองชั่วโมงก็จะพอมีเวลาที่จะครูอาจารย์แต่ละรูปก็จะแยกย้ายกันปฏิบัติความเพียรของแต่ละรูปจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่หลังจากนั้นก็จะบิณฑบาตเวลาตีห้าครึ่ง

เป้าหมายคือสั่งสมบารมีสั่งสมบารมีทางธรรมทางโลกเราก็ทำดีที่สุดแล้วพลเอกเป็นบารมีทางโลกยศถาบรรดาศักดิ์โลกก็ทำแปดลาภยศสรรเสริญนี่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศบารมีทางโลกพลเอกใช่ยศสูงสุดแต่มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่เราจะต้องติดตัวไปในภพหน้าสุคติภูมิมันไม่ใช่นะเหลือทางธรรมเราไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแต่ก็ทำบ้างใส่บาตรสวดมนต์ก็บ้างนั่งสมาธิ5นาที10นาทีแต่ถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านก็5นาทีก็หงุดหงิดแล้วอะไรทันก็โอ้ยเมื่อยแล้วนี่ก็คือการมาวัดบารมีในการที่เราออกเดือนมาใช้เนกขัมมะบารมีคือไม่ยุ่งเลยกับครอบครัวนามสกุลก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าบวชมาอยู่วัดอยู่ป่าอยู่อย่างนี้แหละเปรียบเสมือนบอกว่าตัดแล้ว

พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องพร้อมเรียงกันก่อนตีห้าครึ่งรอฟังเสียงระฆังที่ส่งสัญญาณถึงเวลาออกบิณฑบาตสำหรับพระบวชใหม่ในช่วงแรกพระอาจารย์ประจักษ์ภูริปัญโยเจ้าอาวาสช่วยดูแลความเรียบร้อยของการครองจีวรก่อนออกเดินบิณฑบาตในหมู่บ้าน

ีห้าครึ่งเนี่ยออกบิณฑบาตคือก้าวเดินออกจากวัดตีห้าครึ่งแต่ก็ไปรวมกันก่อนสักตีห้าสิบห้าประมาณนี้ระยะทางที่วัดป่าศิวนาราม

0: พอกลับมาเสร็จก็ฉันอาหารเช้าฉันจังหันที่เรียกชาวบ้านเรียกฉันจังหันเจ็ดโมงครึ่ง
1: เหมือนกับท่านได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นอีกฉากหนึ่งเลยจากการเป็นนักรบในฐานะแม่ทัพมาเป็นนักบวชในฐานะพระบวชใหม่แตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าคนละบทบาทคนละอาชีพเลยนะอาชีพทหารก็ปกป้องอธิปไตยถือปืนสั่งการบังคับบัญชาอาชีพพระก็ดำเนินรอยตามองค์ศาสดารักษาธรรมวินัยเป็นแบบอย่างเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาของพี่น้องประชาชนที่พบเห็นและต้องฝึกจิตฝึกความเข้มแข็งของศีลสมาธิปัญญาให้ได้แต่ถ้าเป็นแม่ทัพเนี่ยฝึกความเข้มแข็งของร่างกายแล้วก็ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องความสงบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าอยู่นี่ต้องเผลอปุ๊บต้องรีบสงบให้เร็วอยู่กับตัวเองอันนั้นอยู่กับคนอื่น

ระสงฆ์ทุกรูปในวัดป่าศรีคุณารามบวชในธรรมยุติกนิกายยึดแนวทางปฏิบัติของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากฉันภัตตาหารเพียงแค่วันละ1 มื้อ

0: ันมือเดียวเป็นสายธรรมยุทธ์สายหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตกินเสร็จก็จบการที่เราฉันมือเดียวเราไม่ได้ออกกำลังกายในทุกวันเนี่ยร่างกายเราก็ใช้พลังงานในพอดีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฉันมือเดียวนะถ้าฉันมากมันก็อ้วนแล้วมันก็ผ้าเนี่ยมันวิ่งออกกำลังกายไม่ได้อยู่แล้วไงก็ใช้เวลาใช้วิธีออกบิณฑบาตแล้วก็กวาดลานวัดเป็นนิดบิณฑบาตเป็นนิดสวดมนต์เป็นนิดใครไม่ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่พระแล้ว
1: พระบุญสินไม่สามารถนั่งงอเข่าเป็นเวลานานได้เพราะเอ็นข้อเข่าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตั้งแต่วัยหนุ่มเจ้าอาวาสอนุญาตให้พระบุญสินนั่งเก้าอี้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ท้ายแถวของคณะสงฆ์

เป็นพระอาพาธว่าเขาตอนเป็นผู้พันเนี่ยไปเล่นฟุตบอลลูกน้องแล้วมันตกหลุมขาผิดรูปแล้วทำให้เอ็นเนี่ยนั่งพับเพียบมีปัญหาเลยถ้านานๆเนี่ยมันจะอักเสบบางทีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอ้ยมันถ้ามันจะอักเสบเรื่อยๆมันคงจะอนุโลมโดยการให้มานั่งตรงนี้โดยการหย่อนขา

0: ทานศีลภาวนาคือขึ้นสวรรค์อย่างดีกับประตูนรกพระเจ้ากับถ้าเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไปอสุรกายสัตว์เลี้ยงช้างยุคตกต่ำไปอีกอบายภูมิ
1: วัดป่าศรีคุณารามเคร่งในพระธรรมวินัยและวัดปฏิบัติเน้นการสำรวมวาจาช่วงบ่ายโมงตรงของทุกวันเจ้าอาวาสจะเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ในวัดได้ร่วมสนทนาธรรมและถามตอบข้อสงสัยจากการฝึกปฏิบัติ
2: ท่านครับแล้วนี่ต้องเกิดทุกรูปไหม
3: ไม่
2: เก
3: ิ
2: ดทุกรูป
4: ก็
2: ถ้า
4: เป็นสมาธิ
5: ก็เกิดพระญาติเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าทหารเนี่ยมีอาชีพมันเป็นอาชีพที่ปกป้องอธิปไตยช่วงที่ผ่านมามันมีการรบมีการต้องยิงเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็ของพี่น้องประชาชนนี่แล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสูญเสียบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยข้อนี้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรือไม
6: ่ที่ข้อนี้มันเป็นของโลกไงปกป้องอธิปไตยมันเป็นหน้าที่ของเราไงถ้าใครมาลุกลานประเทศที่ตัวเองรับผิดชอบก็ต้องธรรมดาไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงเราทุกคนเลยไม่อยากทำร้ายกันหรอกมันไม่มีเจตนาเลยทหารไม่มีเจตนาที่จะฆ่าบุคคลใดถ้ามีศัตรูมารุกรานมันก็เรื่องปกติไงที่เราจะปกป้องไงบาปที่เกิดขึ้นที่เจตนาไงในส่วนนี้มันมีมาแต่พุทธกาลนั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดว่าเป็นบาปเป็นกรรมมั้ยคือถือว่าเป็นหน้าที่นี่แหละเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปกป้องแผ่นดินปกป้องประชากรของเราไม่เป็นโทษไงนั่นแหละไม่เป็นโทษ

18นาฬิกาเป็นเวลาทำวัดเย็นมีชาวบ้านมาร่วมทำวัดไปพร้อมกับพระสงฆ์เป็นประจำทุกวัน

0: ไม่ไหวไม่สบายมาทำตามตามอย่างนี้
1: เราอยู่ไหนอ่ะให้เรารู้หน้าที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองคือใครไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญในอดีตที่ผ่านมามันก็ผ่านไปมันมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะก็เป็นหลักธรรมอีกแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตามันเป็นเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่สักพักนึงแล้วมันก็หายไปเป็นแม่ทัพเกิดขึ้นเมื่อปี68ตั้งอยู่12เดือนแล้วก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แม่ทัพแล้วมันเป็นนายทหารกองหนุนนอกราชการแล้วเรามาอยู่นี่เราก็ไม่ใช่แม่ทัพแล้วเราคืออดีตพออดีตปุ๊บเรามาเป็นพระเราก็ต้องทำหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้กฎระเบียบของเขาเคารพในกฎระเบียบอันนี้คือเคารพในวินัยสงฆ์
2: หลังทำวัดเย็นยังมีเวลาเหลือหลายชั่วโมงก่อนจำวัดพระบุญศิลป์ภาคเพียรกับการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเช่นเดียวกับพระสายปฏิบัติทุกรูป
1: พุทโธอยู่กับลมหายใจตัวเองหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอยู่แค่นี้แหละอยู่กับตัวเรานี่แหละไม่ได้คิดอย่างอื่นไม่ได้คิดเรื่องงานไม่ได้คิดถึงญาติพี่น้องไม่มีเขาเรียกว่าพักผ่อนจิตใจเราไม่ให้ฟุ้งซ่านนี่เขาเรียกว่าให้เวลากับตัวเองอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับสมถกรรมฐานอยู่กับความไม่เที่ยงของร่างกายกับพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยปรุงก็ว่าได้นะก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไงมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรคนเรา

วัดป่าศรีคุณารามเป็นวัดสายธรรมยุติกนิกายในตำบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีก่อตั้ง

ขณะที่ถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาได้ถูกพัฒนาขึ้นในเวลาเดียวกันวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ทั้งเจ้าอาวาสและพระลูกวัดยังคงเคร่งครัดตามแนวทางของพระวัดป่า

มาเป็นนักบวชแล้วเนี่ยเราต้องถอดหมดทุกอย่างเขาจะตั้งเป็นเจ้าอาวาสหรือตั้งเป็นอะไรก็ช่างยศถาบรรดาศักดิ์มันก็เรื่องของโลกสมมุติไงแต่ข้อวัดปฏิบัติที่เรากระทำต้องทำให้ทุกวันไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าอาวาสเราไม่ทำนะเจ้าอาวาสก็ทำเหมือนกันเราคิดว่าเราเป็นเหมือนลูกวัดไงเป็นลูกของพระเจ้าข้อวัดปฏิบัติอะไรไม่จะเป็นล้างห้องน้ำบ้างปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะสิ่งไหนที่มันไม่สวยไม่งามเราก็ต้องทำปฏิบัติให้ดูได้เห็นนี่ดีกว่าคำสอน

0: ร่างกายไปด้วยได้เหงื่อไปด้วย
1: การกวาดลานวัดเป็นกิจกรรมในช่วงบ่ายที่พระสายวัดป่าถือปฏิบัติเพื่อเจริญสติใช้ความเพียรเผากิเลสลดอัตตารักษาศีลในทุกๆอิริยาบถที่เคลื่อนไหว
2: พระเนี่ยมันวิ่งออกกำลังกายไม่ได้อยู่แล้วไงใช้วิธีออกบิณฑบาตแล้วก็กวาดลานวัดเรามาอยู่ที่นี่ก็ต้องทำตามกฎกติกาวินัยสงฆ์ไม่ยึดติดอะ

0: ตั้งแต่มีมหาเจดีย์นี่ทำให้มีญาติโยมเข้ามาเริ่มใส่ศรัทธาแล้วพาคนศรัทธาเข้ามาวัดมาปฏิบัติมากขึ้นไหมคะ
1: ใช่เพราะว่าถ้ามีเจดีย์อยู่ที่ไหนเนี่ยในชุมชนนั้นหรือเมืองนั้นจะเจริญรุ่งเรืองไงถ้าเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอกู่แก้วมันแยกมาจากหนองหานเมื่อก่อนคนก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ายังไม่เจริญไงเมื่อสร้างพระมหาเจดีย์เสร็จคนก็มากราบไหว้บูชาทำให้เศรษฐกิจในอำเภอเล็กๆก็ขยายตัวได้ไวไม่ว่าจะเป็นที่ดินเอ่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดเอ่ยลูกหลานก็จะได้มีอาชีพทำที่ดีขายของก็ดีจะได้รุ่งเรืองขึ้นมาถึงปัจจุบันนี่แหละ
0: ชาวพุทธเนี่ยเข้าวัดทำบุญหรือว่าเข้าวัดมาถ้าวัดสวยก็เข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านค่ะแล้วการที่จะเข้าถึงธรรมจริงๆเนี่ยค่ะทำยังไงล่ะคะ
1: คือการเข้าถึงธรรมจริงๆต้องจำไว้ต้องผู้นั้นต้องพร้อมก่อนเพราะว่าธรรมะในทางโลกเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกถ้าจะมาปฏิบัติธรรมมันก็เป็นของที่ยากไงเมื่อเป็นของที่ยากแล้วเนี่ยเขาเข้ามาอย่างน้อยเขาก็ได้มากราบพระเจดีย์กับพระปฏิมากรเขาเข้ามาในบ้านบาที่สงบที่สะอาดใจเขาก็จะผ่องใสไงเมื่อเขาไปกราบและเลือกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตใจเขาก็ได้บุญไงอย่างน้อยเขาไม่ได้ปฏิบัติเรื่องภาวนาอย่างน้อยเขาก็ได้บุญขึ้นสู่สวรรค์ไงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเห็นความสำคัญว่าเนี่ยการเป็นปุถุชนในโลกมนุษย์เนี่ยเราในทุกอย่างโดนกระแสไม่ว่าจะเป็นกิเลสทั้งหลายนานาประการว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงจิตใจเราจะวุ่นวายฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงตรัสไว้ว่าทุรหบุคคลทั้ง4เนี่ยสมควรจะสร้างพระเจดีย์ไว้ก็มี1พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระอรหันตสาวก3พระเจ้าจักรพรรดิ4พระปัจเจกพุทธเจ้าทำไมจึงให้สร้างไว้แล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นปุถุชนเขายังวนเวียนอยู่ในกิเลสอยู่เนี่ยเมื่อเขาเข้ามาได้เห็นได้กราบไหว้บูชาก็จิตใจเขาน้อมไปถึงสวรรค์ได้ไงนี่พระเจ้าจึงให้สร้าง
0: อ๋อเป็นห้องกรรมฐานของท่านเหรอ
1: ใช่ห้องกรรมฐานมาที่นี่มีทางเดินจงกรมนั่งที่นี่แล้วก็สาธยายอ่านหนังสือแล้วก็นั่งภาวนาที่นี่ถ้าจะเดินจงกรมก็เดินที่นี่

0: ห้องมันมีอะไรล็อกห้อง
1: เจ้าอาวาสก็ยังต้องปฏิบัติภาวนานั่งกรรมฐานแล้วก็เดินจงกรมหรอคะ
0: ต้องทำหมดแหละพระเจ้าเราทำตั้งแต่ท่านเข้านิพพานแต่ไม่มีอะไรก็นี่ก็จีบวรของพระสมบัติของพระมีเท่านี
1: ้ท่านจำวัดที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะ
0: จำที่นี่ด้วยมีหมอนมีผ้าปูนอนมีแค่นี
1: ้ไม่มีที่นอน
0: ไม่มีที่นอนเพราะว่าพระนอนที่นิ่มไม่ได้ก็ต้องปูเสื่อแค่นี้แล้วก็มีผ้าปูนอนแล้วก็จำวัดได้นะนี่ไตรปิฎกเราก็อ่านอันไหนเราอ่านจบแล้วก็ทยอยเก็บแล้วก็เอาเล่มใหม่มา
1: อ่านยากไหมคะพระไตรปิฎก
0: ไม่ยากเพราะมันเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยที่เราท่านแปลออกมาจากพระบาลีแล้วนี่ก็เป็นตัวภาษาไทย
1: การอ่านพระไตรปิฎกมีความมีประโยชน์ยังไงคะ
0: มีประโยชน์มากเลยภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพระสงฆ์จะเป็นผู้นำก่อนผู้นำก็ต้องเรียนรู้เป็นด้านปริยัติปริยัติก็คือการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เข้าใจเมื่อเวลาพระสงฆ์เข้าใจแล้วก็ต้องไปเผยแผ่ให้ชาวพุทธที่ยังอยู่ในโลกอยู่บางทีเขาไม่มีเวลาอ่านเหมือนพระเราก็ต้องให้ความรู้เขาเขาถามอะไรเราก็ต้องตอบเขาได้ก็จะให้เขาได้กระจ่างขึ้นให้เขาได้ปฏิบัติถูกเนี่ยนั่นแหละคือหน้าที่ของพระสงฆ์ก็ต้องเป็นผู้นำถ้าจะเรียนรู้เรื่องก็พระสงฆ์ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทำให้ศาสนาเจริญถ้าทำให้ศาสนาเสื่อมก็มีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ทำให้ศาสนาเสื่อมนี่สี่อย่าง
2: พระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนจักษุธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพ่อประจักษ์ท่านก็เพียรพยายามหาปัจจัยมาสร้างเจอแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาช่วยท่านสร้างจนเสร็จอายุ38ปีดูสิเงิน150ล้านหาไม่ง่ายนะ
1: สร้างตั้งแต่ท่านอายุ38
2: ใช่เสร็จอายุตอน40ปี
1: ท่านผูกพันกับที่วัดแห่งนี้นี
2: ่ตอนเป็นพลตรีเป็นรองแม่ทัพมาทำบุญไหว้พระสวดมนต์ถวายสังฆทานท่านแล้วก็พอมาปุ๊บก็มาสวดมนต์ก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เสด็จเองทั้งหมด
1: ท่านขึ้นมาที่นี่บ่อยไหมคะ
2: ก็บ่อยบ่อยบางทีก็มานั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้ว
1: ทำไมถึงชอบขึ้นมานั่งสมาธิภาวนาตรงนี้คะ
2: ก็ที่นี่เทวดาเยอะไง
1: พูดถึงพุทธศาสนาแต่ก็มีภาพพุทธประวัติที่มีกองทัพมีอาวุธเหมือนกันเหมือนมีการสู้รบเหมือนกันดูจะคล้ายๆกันนะแต่เป็นการสู้รบกันคนละแบบนะคะท่าน
2: ใช่เป็นตัวนี้เป็นกองทัพพญามารที่เขามาพิสูจน์ความหนักแน่นความมุ่งมั่นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญามารมีหน้าที่ที่จะทดสอบว่าพระรูปใดที่จะบรรลุบ้างทำท่านถึงขั้นไหนแล้วพระพุทธเจ้าก็มีผู้มาทดสอบเช่นกัน
1: พระพุทธเจ้าต่อสู้กับพญามารก็คือกิเลสซึ่งส่งสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งรวมถึงท่านด้วยก็เช่นเดียวกัน
2: เช่นเดียวกันก็จะดวลเหมือนกันนั่นแหละเราก็ต้องอยู่กับ227ข้อให้มันได้ว่าก็มีหลายรูปที่ไปไม่รอดก็ต้องสึกไป
1: แปลว่าต้องสู้รบกับกิเลสในใจตัวเองในตอนนี
2: ้ทั้งใจทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกก็มีกิเลสก็มันจะผ่านมาทางอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละกับข้าวอร่อยก็คิดถึงพิซซ่าแล้วผู้หญิงสวยก็ชอบทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้มันก็
1: เป็นรูปแบบการสู้รบ
2: ใช่พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับตัวเองสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลสไม่ได้สู้กับข้าศึก
1: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
2: สู้กับตัวเองยากกว่าสู้กับข้าศึกเป็นวิชาที่เราศึกษามาใช้เครื่องมือวางแผนให้ดีมันก็เอาชนะได้แต่สู้กับกิเลสนี่มันโอ้โหใช้จิตใจใช้ศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดมารวมกันเพื่อจะเอาชนะ

0: เข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูฝนแม้จะมีความยากลำบากในการออกบิณฑบาตแต่ทั้งพระและชาวบ้านก็ยังคงตั้งมั่นภาคเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครับผิดชอบต่อศาสนกิจตามหลักอิทธิบาท4ในคำสอนของพระพุทธศาสนา
1: ทำมาแล้วเนาะฝนตกกินเต่าบ้างกันฝนตกก็กินเต่าบ้างก็กินเต่าเหมือนกัน
2: จะเอาเขาไปไหน
3: ฝนไม่ตกหนักจนเกินไปเนี่ยมีญาติโยมที่มาใส่บาตรไม่เดือดร้อนคือสามารถมาใส่บาตรได้ชาวบ้านเขาก็จะมาเขาก็รู้ว่าระดับนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะมาบิณฑบาตได้นะ

0: ามบ้านวัง
1: ป่าศรีคุณารามวัดอันหลวงพ่อบุญศิลป์แล้วก็วัดอันป่าแก้สว่างธรรมม
2: าน
1: ีแล้วก็โพศี
3: วิถีชีวิตอีสานมีความผูกพันระหว่างวัดกับชาวบ้านในชุมชนอย่างเด่นชัดทุกเช้าชาวบ้านหุงหาอาหารออกมาใส่บาตร
4: คนหน้าหรือไปไม่พี่ติแดงติแดง
3: การรอคอยร่วมกันยังได้เชื่อมโยงความสัมพันธ
5: ์แล้วไม่ต้องเอาขนมมาแบ่งกันก่อน
6: นะเลี้ยงใช่ไห
5: มใช่ไหมนี่คือของคนอื่นอ๋อเอามาทำบุญด้วยกัน
6: ทำบุญด้วยกันแบ่งทำบุญด้วยกัน
3: ความใกล้ชิดระหว่างชุมชนกับพระสงฆ์เป็นทั้งการเกื้อกูลและสอดส่องเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

0: ั้งแต่พระแม่ทัพมาบวชมีนักเรียน2คนมาคอยเดินตามบิณฑบาตด้วยเด็กๆช่วยถือของพระก็เมตตาแบ่งขนมให้ไปกินที่โรงเรียนเซเว่นกับแมนยูขอให้ยายพามาวัดทุกเช้าและหลังเลิกเรียนจะเฝ้ารอเวลามาทำวัดเย็นยายบอกว่าเด็กๆอ่อนโยนมากขึ้นมีวินัยในการไปโรงเรียนทุกวัน
1: มาเป็นยังมาเป็นยัง
2: อยู่ไหน
1: อยู่ในถุงแล้วไปใส่หรอกสาธุ
3: รู้สึกอยากเดินเพราะว่าเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้บุญไปด้วยครับมันพ่อหยิบมาให้ก็รีบขอบคุณครับแล้วก็แบ่งมือให้แบ่งเพื่อนเยอะอยู่ครับก็แบ่งแม่ๆยายด้วย
1: สาธุ
4: เซเว่นนั่นฮักเพิ่นนะฮักเพิ่นเก่งล้างเซเว่นจากมาเดินน้ำเพิ่นเรือประคาดจักมือฝนตกก็ได้ข้ามมาทางเสียแม่ว่าได้เขาเว้นแม่ทำงานอยู่โรงพยาบาลแม่ได้ขันแม่ได้เขาเว้นคือยายเป็นผู้ไปส่งเปียกก็ได้มาเราไปย่อมบ้านนี้ก็เลยมีเพี้ยนนี่มันคิดตามน้องกลนเซเว่นมาวันนี้วันจีด
5: ผมตื่นพร้อมย่าครับย่าลุกนึ่งข้าวตีสี่ครึ่งผมนอนตั้งแต่ค่ำครับนอนสองทุ่ม
6: มันก็ได้เอาถึงตัวบ้านก็ได้ว่าถ้าสั่นเยอะเลยก
7: ็เดี๋ยวเราสองคนต้องทำหน้าที่อะไรมั่ง
5: เข็นครับก็ศาลาเข็นช่วยคนครับ
7: เข็นไปศาลา
5: ครับ
8: ยก
7: เอ้ยสวัสดีค่ะ
9: ก็บอกว่าตอนนั้นหลวงพ่อเคยมาก็เป็น FC เพราะว่าแกมาวัดตอนบุญกฐินก็เลยตามเห็นในทีวีว่าออกลบไปทหารลบก็เลยอยากตามว่าว่าท่านเก่งค่ะมีคนเก่ง
7: ก่อนหน้านั้นเขาก็มาวัดอยู่แล้วไหม
9: อยู่แล้วค่ะก็มากับยายจะพามาอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะทีนี้พอหลวงพ่อมาบวชก็เลยได้มาเดินตามบาทก็ตื่นแต่เช้ามา
7: แล้วจะเดินตามทุกวันไปจนถึงท่านสึกเลยเหรอ
3: เดินทุกวันเลยครับถ้าหลวงพ่อบุญศิลป์สึกแล้วก็เดินครับ
7: ก็ยังเดินต่ออีกหลวงพ่อบุญศิลป์ไม่ได้อยู่วัดนี้แล้วเซเว่นก็จะยังเดินตามพระต่ออีกเหรอ
3: ครับ
7: อ้าวติดใจเหรอหรืออะไรครับ
3: ชอบครับ
7: ชอบตรงชอบอะไรเหรอ
3: ชอบเดินมันออกกำลังกายตอนเช้าครับก็ได้บุญด้วยครับ

0: อะไรใกล้ๆวิ่งแล้วไม่ม่วงอ่ะที่ตามหลวงพ่อนี่มาแต่เช้าเลยมาบิณฑบาตตีห้าสิบสิบห้าเลยรอที่หน้าวัดแล้วง่วงหรือเปล่าไปเรียนหนังสือไหวเหรอ
1: ไหวครับ
0: ไหวแล้วอยากเป็นเหมือนพระแม่ทับกุ้งหรือเปล่าเนี่ยโตขึ้น
1: ก็อยากเป็นอยู่ครับ
0: อยากเป็นอยู
1: ่ครับ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าอยากเป็นคนดังด้วยครับ
0: คนดังเป็นคนดีไหม
1: อยากเป็นครับ
0: อยากเป็นคนดีด้วย
1: ครับ
0: อยู่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะ
1: ครับ
0: แต่ก็ตั้งใจเรียนอย่าขาดเรียนนะ
1: ครับ
0: อย่าขาดเรียนนะเรียนเนี่ยสำคัญการเป็นคนดีก็สำคัญ
1: ครับ
0: มาวิทยาบาทมารับบาทนี่ก็อย่าให้เสียภารกิจการเรียน
1: ครับ
2: แต่เขาตั้งใจไปบิณฑบาตตามบิณฑบาตทุกเช้าเลยฝนตกเขาก็ไปนี่เขาฝึกความเพียรอยู่นะคะท่าน
0: ก็เขาพูดถึงเขาก็ได้หนึ่งได้ความเพียรได้ความอดทนได้ความสำนึกในพุทธศาสนานี่แหละ
2: ไปขอไปโรงเรียนกราบท่านก่อนแล้ว
0: เวลาก็ออกกำลังกายหน่อยนะ

0: มกันยังเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับวัดและพระพุทธศาสนายังคงมีอยู่จริงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสาน
1: ด้วยกว่านี้ไปล้างค่ะกินดิ่มแล้วก็ขนไปล้างที่ครัวของเราค่ะทุกวันทุกวันจะทำอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะมาที่ดูอยู่อเมริกานะคะบินมาจ้าที่จริงอยู่ไหนก็ทำบุญได้แหละแต่ว่าเราก็บ้านเราเนาะเราตั้งใจว่าตั้งนานแล้วค่ะก็บรรดาปีนี้ขอแฟนมาประจำวัดมาดูซื้อแฟน
0: ชาวบ้านเข้าวัดไม่ใช่เพียงแค่ทำบุญไหว้พระแต่เมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งทางโลกและทางธรรมคารวะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเข้าร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติรักษาศีลเจริญสติด้วยความเบิกบานใจ
2: งานอยู่เนี่ยกะย่ามาเศร้าที่สี่ที่หานี่ก็ถูพื้นสะล่าให้หอบร่างถวยแล้วก็ขึ้นสวนเสียหญ้าแล้วก็เฮ็ดทางยางให้เพิ่นทางเดิน

0: จงกุมไปเพิ่นขันไปยู่บ้านกับใจหอมใจตอมขันมาวัดผันมีมูมีพวกสนทนานั่นอันนี้ผันเบิกบาน
1: ช่วยช่วยหันทีหันจังสีเลย
2: หันใหญ่ดิ
1: หันใหญ่ยุไอ้ชื่อกันนี่เลยเออซับซับเดี๋ยวกันอันนั้นเจอกัน
3: ปานมัดเป็นของขบฉันหรือยาที่พระภิกษุได้รับอนุญาตตามพระธรรมวินัยให้ฉันในยามวิกาลเพื่อบรรเทาความหิวหรือเยียวยาอาพาธมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม่เพ็ญตั้งใจทำถวายแด่พระสงฆ์พร้อมกับสอนวิธีธรรมเพื่อสืบทอดให้คนรุ่นต่อไป
1: มันมีมาแต่พุทธกาลพุทธะปรมัตถ์นี่ให้ได้พระให้พระพระสันตอนบ่ายคือตอนบ่ายโมงหรือบ่ายสองสิเพิ่นกระสันได้บ่มีเนื้อสัตว์แล้วก็บ่มีพวกปลาบ่มีพริกพาพันสันแต่ช่วงเศร้าและช่วงสันเพลินมันมีเพราะว่าพันเป็นสายธรรมยุทธ์แต่วันนี้เฮาขันเฮามีศรัทธาผู้ใดมีศรัทธาก็คือเห็นอัมปนะมาให้เพิ่นสันตอนบ่ายแล้วก็คือก็เฮ็ดปรมัตถ์นี่แหละพักนี่มันสิมีพักอีเลิศพักอีเลิศในบ้านพวกนั้นเพิ่นสิพักสะพู่เนาะเออพักอีเลิศแล้วก็มีพักหนอกพักบอยบบกแล้วก็มีพักสมล่มแล้วก็มีหัวเราผ้ามีสียางผักส่วนผสมมันอีกก็มีขิงกระเทียมดองกระเทียมสดพวกนี้ซับให้ละเอียดแต่เฮากระสีเย็ดออกมาเคยขายก็พันชื่อสิเอาลงผสมกับน้ำตาลเอาน้ำตาลเกลือผสมกันแล้วออกมาให้มันได้สามรสเปรี้ยวเค็มหวานเฮ็ด200ฮ้อนเท่านั้นระวังหั่นอันนี้ใช้นี้อีกเจ้าดึงตัวไปข้างหน้าจะเจอพันไปเลยพันไปพันไปพันไปเออมีอีกคนเฮ็ดบ่แม่นวุ่นเฮ็ด

0: อย่างน้ำยืนไปได้ไปเที่ยวช่องอ่านมาไป
1: ไปแล้วค่ะไปแล้วตายเรียบร้อย
2: ตายเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไปฟ้องได้ให้เขามาแย่งอีกเด้อบาดนี้เด้อ
3: เมื่อข่าวการบวชของอดีตแม่ทัพถูกเผยแพร่ออกไปมีประชาชนจำนวนมากที่นิยมชมชอบอดีตแม่ทัพเดินทางมาเยี่ยมสักการะและร่วมทำบุญพระบุญสินใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันพบและสนทนากับญาติโยมที่บางคนเรียกว่า FC นอกจากทำบุญด้วยการถวายปัจจัยแล้วพระบุญสินใช้เป็นโอกาสในการชักนำญาติโยมให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนด้วย
4: การที่พระแม่ทัพมาบวชก็เหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนมาวัดด้วยเหมือนกันท่านได้เล่าให้ฟังเรื่องที่ว่ามาถึงมาถ่ายรูปกับพระแม่ทัพแล้วท่านถามว่าได้อะไรไปบ้างช่วยเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังอีกทีได้ไหมคะ
0: ก็นึกภาพย้อนไปตอนเป็นแม่ทัพเนาะเขาก็จะมาถ่ายรูปอย่างเดียวถ่ายรูปเซลฟี่มินิฮาร์ดบ้างรูปหัวใจคู่บ้างนั่นคือเป็นแม่ทัพทำได้เพราะเรามาเป็นผ้าเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่แม่ทัพแล้วมันเป็นพระที่ถือศีลแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีหน้าที่หนึ่งก็คือเผยแพร่คำหลักคำสอนเราต้องคิดอย่างนั้นเราเผยแพร่นะพอญาติโยมที่เป็น FC หรือไม่ใช่ FC แล้วแต่มาปุ๊บก็มาอยากถ่ายรูปถ่ายเสร็จก็คานกันตามกันออกไปไม่ได้พูดอะไรสักคำตัวเองก็คิดว่าชาวบ้านเขาได้อะไรบ้างที่มาคุยกับเราเนี่ยมาแค่ถ่ายรูปกับพระรูปนึงเหรอมี

มีสติเตือนใจมีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสักข้อไม่ก็ยังดีนะก็เลยสะกิดตรงนี้มาเลยบอกโยมอย่าเพิ่งไปรู้จักศีลห้าไหมไม่รู้ได้อยู่2ข้อจำได้อยู่2ข้อบางคนก็ไม่ค่อยรู้เลยก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะต้องมีธรรมะอยู่ในหัวใจนะมันถึงจะดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแล้วก็พบแต่ทางสว่างสวัยมีหนทางไปสู่สุคติภูมินะก็เล่าให้เขาฟังเอาแค่นี้แหละทีนี้ก็กลับได้แล้วอย่าลืมนะศีล5แค่นั้นแหละเราก็ไม่ก็เตือนเขา

พระสงฆ์คือสาวกผู้เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆวันพระจะมีการเปิดโอกาสให้ได้สนทนาธรรมญาติธรรมที่อยู่ในวัดได้สนทนาถามตอบข้อธรรมในศาลาวัดขณะเดียวกันก็มีการถามตอบผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วย

0: เมื่อพวกเราน้อมแก้วสามประการมาไว้ในใจพวกเราแต่ละบุคคลใจของพวกเรานั้นก็จะสงบตัวลงไปท่านเรียกว่าสมาธิ
1: คำถามต่อไปอยากทราบว่าตัวเราไม่ใช่ของเราทำไมถึงไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครคะขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่อผมตอบไม่ได
2: ้ก็พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันไม่ใช่ของเราไงถ้าเป็นของเราทำไมแก่ล่ะโยมเกิดมาเป็นเด็กต่อไปทำไมผมหงอกทำไมหนังเหี่ยวทำไมร่างกายทรุดโทรมแล้วทำไมมันตายนะเห็นไหมคำว่าไม่เที่ยงอยู่แหละคือไม่ใช่ของเราไงเรามาอาศัยชั่วคราวเฉยๆ

0: ท่านตั้งใจที่จะมาบวชเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
1: ตั้งใจบวชที่ส่วนกุศลส่วนหนึ่งที่ส่วนศูนย์ให้กับลูกน้องที่สละชีพเพื่อชาติเนาะพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตในถูกลูกหลงนะแล้วก็ชีวิตของทหารฝ่ายตรงข้ามถ้าว่าไปก็คือเหมือนอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งในการปกป้องอธิปไตยซึ่งเราไม่ได้เป็นศัตรูเก่ากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ได้อาฆาตกันทำหน้าที่ทหารโดยที่เรามายิงกันโดยที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไม่เคยทะเลาะกันด้วยซ้ำแต่ต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติรักษาอธิปไตยเอกราชของชาติเป็นหน้าที่ของทหารด้วยเหตุผลนี้เราก็เลยต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขาด้วยที่ไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันเพราะเขาก็ไม่อยากจะลบเพราะฉะนั้นเราก็อโหสิกรรมแล้วก็ไม่อยากที่ให้มันเกิดขึ้นอีก
0: อยากให้เกิดสันติภาพอยากให้เกิดความสงบสุข
1: ใช่
0: โยมมีความสงสัยค่ะว่าตอนที่ท่านแม่ทัพเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการรบแล้วก็ต้องต่อสู้ในสนามรบเนี่ยค่ะสภาวะจิตณขณะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไง
2: การเป็นนักรบเนี่ยก็ต้องเล่าร้อนอยู่แล้วเล่าร้อนต้องหาวิธีต้องหาสิ่งที่จะมาลบฆ่าศึกเนี่ยต้องใช้แผนต้องใช้อุบายยังไงบ้างสิ่งที่จะห่วงชีวิตจะเป็นยังไงเขาไม่สนใจหรอกแต่เขาเป็นดีอยู่แล้วไงเวลาเขาสิ้นชีวิตไปในการต่อสู้ด้วยแรงที่เขาจะเป็นบากบั่นที่เป็นทหารแต่เขาตายไปปุ๊บธรรมดาเขาก็ไปดีแม่ทัพลูกน้องสูญเสียในเวลามีโอกาสเขามาบวชทำใจให้สงบสบายข้อวัดปฏิบัติสั่งสมบุญเมื่อมีบุญแล้วก็ต้องแผ่เมตตาจิตไปให้ลูกน้องที่เสียชีวิตก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อเขามีความทุกข์เขาก็ให้พ้นจากทุกข์เมื่อเขามีความสุขเขาก็สุขยิ่งขึ้นไป
0: ท่านนี่เรียกว่าตอนนี้เป็นนักรบทางจิตวิญญาณไหมคะ
1: พยายามฝึกอยู่กับตัวเอง
0: รบกับกิเลส
1: ใช่รบกับตัวเองอะไรที่ดีที่สุดมีคุณค่าที่สุดก็คือไม่ต้องคิดอะไรคือไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยดีที่สุด
0: ท่านคะเป็นนักรบกับเป็นนักบวชอะไรยากกว่ากันคะ
1: มันยากคนละอย่างยากหมดเนี่ยถ้าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมันก็ยากทั้งสองอย่างคุณต้องมีความเพียรพยายามแล้วก็ความเสียสละประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมมันถึงจะทำหน้าที่ได้ดี

0: ระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
1: หนึ่งชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
0: พบถึงความไม่ชอบมาพากล
1: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
2: ชิดหน้าหน่อยนะเช้าเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
1: และมิตรภาพที่อบอุ่นของชีวิตที่เปราะบาง
3: พี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมนี่เขามากัน
1: ลมหายใจแห่งเขาคูหาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร8ตุลาคมนี้4ทุ่ม
4: ท่านบอกที่อยู่ในรถต้องตาย
5: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
6: เอาไปสอบโรงพักว่าลมพัดตาย2วันเอาไปแขนพ
7: ่อนึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากผ้าขม้าเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
8: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
9: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
8: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
10: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมสิบผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
8: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
11: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
12: ลูกบาศก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
13: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
11: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด

0: ตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
1: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
2: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
3: ิ
2: ม
3: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
4: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
5: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
6: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
5: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
7: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนี
0: ้พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
7: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเชื่อคุณไหม

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบวางระเบิดหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบพร้อมกับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 21 นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบภายในรถยนต์พ่วงจักรยานยนต์พ่วงข้างบริเวณถนนหน้าปั๊มพีทีบ้านปูลานิบงหมู่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าเร่งควบคุมและปิดกั้นพื้นที่พร้อมกับตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุแทรกซ้อนล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยและกฎหมายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะตุลาคมนี้ทั้งคนกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงอีกหลายพื้นที่ยังต้องรับมือกับความแปรปรวนของฝนฟ้าอากาศนะคะ

0: ตอนนี้ชาวชุมชนในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนซอยเพิ่มสินเขตสายไหมเขากังวลค่ะว่าอาจจะมีฝนตกซ้ำอีกละรอกหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมอยู่แล้วท่วมสูงขึ้นอีกนะคะหลังจากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักไปแล้วรอบหนึ่งค่ะคืนนี้ไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากในพื้นที่ค่ะคุณพลอยพันธ์ค่ะ
1: แม้ว่าระดับน้ำที่ท่วมขังชุมชนเคหะเอื้ออาทรคลองถนนจะลดลงในบางจุดนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีบางจุดอย่างเช่นจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังจนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนที่นี่ค่ะบรรยากาศที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนซอยเพิ่มสิน 24/1 พบระดับน้ำเริ่มลดลงจากเดิมจนหลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ก็ยังคงมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังประมาณ 30-40 เซนติเมตรนายสุรพลกลั่นบุพภาผู้อาศัยในชุมชนเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ก็ยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมในชุมชนอีกประมาณ29อาคารซึ่งมีผู้อาศัยกว่า 4,000 ถึง 5,000 คนนะคะโดยจุดที่น้ำท่วมก็อยู่บริเวณโซนนิติ3ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 30 ถึง 40 เซนติเมตรส่งผลให้ยังคงได้รับผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอีกทั้งในวันนี้ค่ะก็ยังเกิดฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาประกอบกับระยะนี้เป็นช่วงที่ทะเลหนุนสูงจึงทำให้รู้สึกกังวลนะคะว่าน้ำจะกลับมาท่วมสูงอีกเบื้องต้นค่ะทางชุมชนจึงได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมตุนอาหารแห้งควบคู่กับการนำเครื่องสูบน้ำและกระสอบทรายมาปิดกั้นจุดเสี่ยงตลอดแนวชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ
2: ์ก็เห็นเขาพูดประมาณ 2-3 วันนะครับถ้าฝนไม่ลงมาเสริมนะฮะ
1: วันนี้ฝนตกเรากังวลไว้ว่ามันจะเพิ่มระดับ
2: โอ้ยวันนี้ฝนตั้งเค้ามากังวลเลยแต่เสร็จแล้วก็ลงมาปาปลายแล้วก็หายไป
1: กลัวมั้ยว่าถ้าฝนตกลงมาอีกแล้ว
2: กลัวครับกลัวเรื่องฝนมาก
1: ทำยังไงตอนนี้เราตั้งรับยังไงฝน
2: ตอนนี้เค้าก็ตั้งรับเค้าก็นิติเค้าก็เตือนไว้ให้เฝ้าระวังให้เตรียมอะไรไว้เพราะว่าเค้าบอกว่าน้ำเหนือจะหนุนด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเราได้เตรียมเครื่องสูบหรือพวกกระสอบทรายมารองรับด้วยไหมจ๊ะ
2: เตรียมฮะเราตั้งกระสอบเราซื้อกระสอบทรายซื้อทรายอะไรมาตั้งใส่กระสอบมาตั้งกัน
3: ต่อเลยครับ
1: นอกจากบริเวณชุมชนแล้วนะคะก็พบว่าทางเข้าออกค่ะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังทำให้การเดินทางออกไปทำงานได้รับผลกระทบต้องมีรถใหญ่คอยรับส่งเนื่องจากรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์พร้อมสอบถามความต้องการของชาวบ้านค่ะซึ่งชาวบ้านก็สะท้อนนะคะว่าอยากได้รับยารักษาโรคที่เป็นผลมาจากน้ำท่วมค่ะแม้ว่าขณะนี้นะคะระดับน้ำจะลดลงจนใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กังวลค่ะว่าถ้าหากว่ามีฝนมาเติมแล้วก็มีทะเลหนุนสูงก็อาจจะทำให้สถานการณ์กลับมาวิกฤตอีกรอบนึงค่ะ
0: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะนอกจากพื้นที่สายไหมแล้วนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีค่ะระดับน้ำเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ก็ยังมีบางจุดค่ะที่น้ำยังคงท่วมขังสูงอยู่อย่างเคหะร่มเกล้า33น้ำท่วมมาสูงเกือบ1สัปดาห์แล้วนะคะและตอนนี้น้ำเริ่มที่จะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นขณะที่การช่วยเหลือยังเต็มไปด้วยอุปสรรคสถานการณ์น้ำเคหะร่มเกล้า33ยังคงวิกฤตค่ะระดับน้ำในซอยต่างๆยังสูงเกินเอวถึงประมาณอกชาวชุมชนต้องการยารักษาโรคที่จำเป็นทั้งยาลดไข้น้ำกัดเท้าและแก้ท้องเสียเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่ไม่สามารถออกไปภายนอกได้นะคะนอกจากเรื่องความกังวลใจเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วตอนนี้คนส่วนใหญ่ในเคหะร่มเกล้าขาดน้ำสำหรับอุปโภคนี่เป็นปัญหาทางสุขอนามัยค่ะขณะที่การเข้าไปช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆก็มีอุปสรรคสำคัญคือเรือใหญ่เริ่มเข้าลำบากเพราะว่าขยะเริ่มเยอะติดกับใบพัดเรือ
4: แล้วก็อุปสรรคก็คืออย่างเงี้ยครับแคบมากเรือใหญ่เข้าไม่ได
5: ้ซอยแคบๆผู้ชมน้ำก็ท่วม
4: ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่แบบเวลาคนเหยียบอะไรต่างๆที่บาดแผลนี่ต้องเดินมาแต่ว่าน้ำเนี่ยครับที่สำคัญคือมันเน่
5: า
4: ก็เลยเป็นคอนเซิร์นเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าเมื่อวานที่ผมพาแพทย์มาส่งเขาก็บอกว่ากลัวเรื่องของโรคระบาดที่จะตามม
5: า
4: ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแม้กระทั่งโรงพยาบาลเองก็ร้องไปด้วยน้ำเน่าครับ
0: ไปดูอีกจุดนึงค่ะเป็นภายในเคหะชุมชนคลองจันทร์น้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าทยอยสำรวจความเสียหายและเริ่มทำความสะอาดร้านของตัวเองอีกส่วนหนึ่งเร่งกู้คืนระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบน้ำประปาซึ่งยังใช้การไม่ได้เนื่องจากถังน้ำดีซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทำให้น้ำที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกไหลเข้าสู่ระบบ
3: น้ำใช้ก็ยังลำบากนิดหน่อย
6: มันต้องมารวมกันใช้ตรงนี้นะ
3: จ้ะ
6: ยังไงน้ำใช้ตอนนี้ทำยังไง
3: ก็ลองจากประปาข้างล่างเนี่ยขึ้นไป
6: ขนเงินขึ้นไปนะแล้วในบ้านน้ำไหลยัง
3: ไหลแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้
6: อ
3: ้
6: าวทำไมใช้ไม่ได้ล่ะ
3: ต้นน้ำมันสกปรกเนี่ย
6: โอ้แล้วครับลงท่อนะแล้วเขาบอกไหมครับแม่ว่ามันจะใช้ได้เมื่อไหร่
3: อีกอาทิตย์หนึ่งมั้งก็ต้องมาล้างท่อฆ่าเชื้ออะไรถึงข้างบนเนี่ย
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตสายไหมพื้นที่ชุมชนที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวถนนค่ะอย่างเช่นการเคหะชุมชนอองเงินชุมชนเลียบคลอง6วาและคลอง3วาน้ำท่วมมานานกว่า6วันแล้วรวมถึงซอยสายไหม43ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำปริมาณน้ำยังคงสูงชาวบ้านไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้เพราะว่าชุมชนไม่ได้ติดถนนใหญ่ไปดูในพื้นที่ปริมณฑลกันบ้างค่ะเป็นน้ำจากคลองสำโรงซึ่งเป็นหนึ่งในคลองสายหลักรับน้ำจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและอยู่ด้านหลังวัดบางพีใหญ่ในหรือว่าวัดหลวงพ่อโตจังหวัดสมุทรปราการน้ำล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่บริเวณวัดสามเณรต้องเดินลุยน้ำเข้าไปช่วยกันลากแผ่นป้ายที่ชำรุดเสียหายออกไปทิ้งหลังจากเกิดน้ำท่วมขังภายในวัดเข้าวันที่6แล้วบางจุดน้ำสูงประมาณ 60-70 ซมไม่ต่างจากพื้นที่ใกล้เคียงบนถนนสุขาภิบาล6มีน้ำท่วมขังในหลายช่วงนะคะจักรยานยนต์บางคันเครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถขับฝ่ากระแสน้ำได้ส่วนรถกระบะที่ยกสูงสัญจรผ่านได้ทำให้บ้านเรือนบางหลังค่ะต้องเขียนป้ายเตือนตอนนี้ค่ะจุดที่สัญจรก็คือผู้ใช้รถเนี่ยต้องใช้รถอย่างชะลอความเร็วนะคะหรือว่าใช้กระสอบทรายกั้นที่บริเวณหน้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปภายในบ้านชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่มานานกว่า40ปีก็ยอมรับค่ะว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดที่ผ่านมาไม่เคยเห็นวัดบางพลีใหญ่ในมีน้ำท่วมขังระดับนี้มาก่อน
7: เนี่ยครั้งนี้หนักที่สุดขนาดเรายกพื้นส่งขึ้นแล้วนะเกือบจะเท่าเลยมันท่วมเกือบถึงเสาสีฟ้า
8: แล้วคลองก็เต็มตลิ่ง
7: ใช่ก็เธอก็ดูวัดเองวัดไม่เคยท่วมขนาดนี้ปีนี้วัดท่วมถึงเมื่อไหร่
8: เหรอ
7: ใช่วัดท่วมเกือบถึงเอวคิดดูหลวงพ่อโต
8: ก็เป็นว่าทำงานไปรับตัวอะไรยังไม่รู้
0: ถ้าดูจากเรดาร์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนขนาดใหญ่ครอบคลุมไปทั่วเขตของกรุงเทพมหานครค่ะทั้งฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีและประเมินว่าวันที่4-7ตุลาคมสภาพอากาศจะแปรปรวนมีฝนตกหนักในกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอีกโจทย์สำคัญของกรุงเทพและปริมณฑลก็คือการเร่งระบายน้ำก่อนที่น้ำเหนือจะไหลมาสมทบช่วงวันที่4-5ตุลาคมซึ่งตามรายงานน้ำทะเลจะหนุนสูงตั้งแต่เย็นวันนี้ไปจนถึงวันที่3ตุลาคมทำให้การระบายน้ำทำได้ยากขึ้นขณะที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็ยังคงระบายน้ำลำบากเพราะว่าน้ำเต็มคลองและหลายพื้นที่น้ำท่วมอยู่ทางด้านตะวันออกค่ะจังหวัดปราจีนบุรีถือเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องจับตาสถานการณ์น้ำอย่างเข้มข้นนะคะหลังจากมวลน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างค่ะประชาชนต้องช่วยกันไปตักทรายมาบรรจุกระสอบเพื่อนำไปกั้นพื้นที่ไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนส่วนที่แม่น้ำแม่กลองค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นทำให้ชุมชนริมน้ำในอำเภอเมืองราชบุรียังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมบางจุดน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านชั้นเดียวนี่เป็นภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีบางบ้านที่เป็นชั้นเดียวน้ำท่วมจนมิดหลังคาอาศัยอยู่ไม่ได้ค่ะส่วนบ้าน2ชั้นน้ำท่วมถึงพื้นบ้านชั้น2น้ำที่ท่วมสูงครอบคลุมทั้งตำบลใน6หมู่บ้านเพราะว่าลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือว่าแก้มลิงธรรมชาติทำให้น้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงไหลมารวมกันได้ง่าย พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่กลองเมื่อมีปริมาณ

0: น้ำสะสมในแม่น้ำสูงหรือว่ามีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงฤดูฝนก็จะทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอาสาสมัครต้องลงพื้นที่ตำบลหลุมดินเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคขอบหืดภารกิจจะเน้นไปที่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและเด็กเนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
1: ทุกคนก็เออมันมาหน่อยเดียวแหละพอมาหน่อยเดียวสักพักก็ไม่ได้ชะละก็ชะล่าใจกันก็เก็บของขึ้นนิดหน่อยให้มันสูงพอสักพักนึงประมาณ2ชั่วโมงแค่นั้นแหละเข้ามาทีนี้เอาไม่ทันแล้วน้ำมาเร็วมากตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็คือน้ำยังไม่หลุดยังไม่หยุดเลยไม่มีคำว่าลดมีแต่เพิ่มขึ้น
0: ส่วนที่อุทัยธานีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ขณะนี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนยากลำบากกับคนเป็นแล้วนะคะแม้แต่ผู้เสียชีวิตที่จะนำไปบำเพ็ญกุศลตามวัดตามประเพณีก็ยังทำได้ลำบากค่ะหลังจากที่น้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่เส้นทางบางพื้นที่ถูกตัดขาดทำให้อาสาสมัครกู้ภัยอุทัยธานีต้องใช้เรือท้องแบนแล่นฝากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวบางช่วงต้องลงจากเรือช่วยกันดันเรือไม่ให้เสียหลักจากกระแสน้ำเป็นระยะเพื่อช่วยกันนำร่างหญิงป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่เสียชีวิตไปประกอบพิธีที่วัดใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะจึงสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตไปถึงที่วัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังขณะนี้มีมวลน้ำหลากเข้ามาในรอบพื้นที่รอบอำเภอโดยทางโรงพยาบาลบ้านสร้างได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นน้ำและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตไปรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายแล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงค่ำประชาชนต้องไปช่วยกันตักทรายบรรจุกระสอบเพื่อนำไปกั้นพื้นที่ไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนหลังจากระดับน้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่อีกรอบหนึ่งค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานแก่งกระจานนำเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟล4ตัวเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนแก่งกระจานลงแม่น้ำเพชรบุรีค่ะหลังจากระดับน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นแม้ว่าระดับน้ำเริ่มทรงตัวนะคะแต่ต้องจับตาปริมาณฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้ว4ตัวมีประสิทธิภาพในการสูบน้ำเครื่องละ 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานแก่งกระจานนำมาติดตั้งเอาไว้เพื่อเร่งระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานออกสู่แม่น้ำเพชรบุรีให้เร็วที่สุดผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานบอกว่าหลังจากน้ำในเขื่อนแก่งกระจานล้นสปิลเวย์กรมชลประทานได้เพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอยู่ที่117ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
2: เราระบายน้ำนะครับเพิ่มมากกว่า100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับก็จากข้างล่างที่ผ่านระบายผ่านลงดำน้ำเดิมที่100นะครับแล้วก็ผ่านสปินเวย์อีกส่วนนึงก็คือตอนนี้ประมาณ17ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมเป็น117ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ตอนนี้เราจะเพิ่มการระบายโดยการใช้ไฮโดรโฟลนะครับเป็นเครื่องสูบน้ำซึ่งจะสูบน้ำจากด้านเหนือน้ำเนี่ยครับระบายออกไปทางสปินเวย์ตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มการระบายได้เอามาทั้งหมด4เครื่องนะครับเครื่องนึงก็ระบายได้ 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวม4เครื่องก็ได้เพิ่มอีกประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
3: ซ
2: ึ่
3: งก็จะช่วยให้ม
2: ัน
3: รวดเร็วข
2: ึ้
3: น
2: ใช่ครับก็ช่วยในการพร่องน้ำของเขื่อนได้ลงได้เร็วขึ้น
0: ภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะตอนนี้ที่สะพานแขวนแก่งกระจานซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีพบว่าน้ำท่วมสูงกินพื้นที่เกินครึ่งของตัวสะพานแล้วค่ะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินผ่านและเข้าชมได้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่สะพานถูกน้ำท่วมนับตั้งแต่เริ่มสร้างเมื่อปี2563ขณะนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ประกาศปิดให้ประชาชนเข้าชมชั่วคราวรวมทั้งประกาศปิดลานกลางเต็นท์ตั้งแต่วันที่28กันยายนและยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่ตามมาหลังจากน้ำลดก็คือภาพความเสียหายของทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาถ้าดูเฉพาะการเยียวยาจากซีของรัฐบาลค่ะย้ำนะคะว่าถ้าน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมก็จะได้ตามเกณฑ์เดิม 9,000 บาทค่ะแต่ถ้าน้ำท่วม1ตุลาคมเป็นต้นไปได้ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนแต่ก็มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่

0: โครงการกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครอบคลุม30ล้านครัวเรือนดังนั้นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมจะได้รับเงินเยียวยาตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดิม 9,000 บาทแต่หากเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่ก็จะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติใหม่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยระบุว่าคปภ.เตรียมออกคู่มือประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและเงื่อนไขการเรียกค่าสินไหมกรณีที่อยู่อาศัยที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสูงสุดครัวเรือนละ 100,000 บาทโดยกรมธรรม์นี้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายสินไหมเฉพาะที่อยู่อาศัยครอบคลุมบ้านและคอนโดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าต้องเป็นจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและต้องประสบภัยพิบัติจริงตามข้อมูลที่ปรากฏผ่านภาพถ่ายดาวเทียมและเจ้าบ้านต้องมีสัญชาติไทยมีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร
1: ์ร่องมรสุมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทย 5-9 นี้นะครับก็ฝากประชาชนทุกท่านว่าอะไรเรามีการประกันภัยช่วยดูแลแล้วจะเป็นภัยใหม่นะครับย้ำนะครับเป็นภัยใหม่นะครับไม่ใช่ภัยเก่าประกาศความคุ้มประกาศภัยพิบัติมาแล้วแล้ววันที่1ก็เลยคุ้มครองไม่ใช่นะครับนะครับต้องเป็นภัยใหม่นะครับภัยใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้ามีคอนฟลิกต์เอเวอเรสต์เข้าใจไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยจับได้นี่ต่างๆเหล่านี้นะครับนะย้ำอีกทีนะครับคุ้มครองใครบ้างคุ้มครองหลังคาเรือนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะครับบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยคำถามคือคุ้มครองไม่คุ้มครองนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับออฟฟิศบิลดิ้งออฟฟิศที่ทำการที่ทำการที่ทำการที่ทำการคุ้มครองไม่คุ้มครองนะครับ
0: สำหรับวิธีการจ่ายค่าสินไหมค่ะประชาชนสามารถถ่ายรูปบันทึกภาพความเสียหายบ้านเรือนตามเงื่อนไขจากนั้นกรอกข้อมูลความเสียหายวัสดุที่เสียหายขนาดพื้นที่และรูปลงบนเว็บไซต์หรือว่า LINE@ หรือจุดรับเรื่อง

0: อื่นให้เด็กๆไปเล่นกันนะครับมีทั้งนกมีเต่ามีไก่ไข่หลากสีให้เด็กๆไปเที่ยวกันได้ครับที่เที่ยวอีกแห่งนะครับที่นี่ก็มีสัตว์อยู่เหมือนกันแต่ว่าสัตว์ชนิดนี้ถ้าเข้าไปใกล้เขาเมื่อไหร่ก็จะวิ่งหนีกันทันทีครับนั่นคือกองทัพปูมดแดงนับล้านตัวนะครับโผล่เต็มผืนทรายเลยนะครับแล้วก็มีทะเลแหวกด้วยอยู่ที่เกาะตั้งเลนที่อ่าวพังงาครับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่โดดเด่นในช่วงน้ำลดลงช่วงน้ำใหญ่ครับประมาณสักขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำนะครับจะปรากฏสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวระยะทางนับหลายกิโลเมตรนะครับกลายเป็นทะเลแหวกเอาไว้ไปเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายกันได้ครับที่เกาะตั้งเลนหรือว่าหาดคดที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงางานนี้ครับในอำเภอเมืองพังงาพาลงเรือจากท่าเรือบ้านใต้หมู่9ตำบลบางเตยครับไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่อ่าวพังงากันนั่งเรือสัก20นาทีก็ถึงที่เกาะตั้งเลนหรือว่าหาดคดนะครับและไฮไลท์ก็คือนี่ครับฝูงปูมดแดงหรือว่าปูทหารนะครับเขาจะพากันออกจากรูมาหากินบนผืนทรายถ้าเป็นปูตัวเล็กๆมีก้ามสีแดงมีนับล้านตัวเต็มพื้นที่เลยครับปูพวกนี้ครับมีพฤติกรรมอาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่แต่ว่าถ้ามีคนเดินไปใกล้ปุ๊บก็จะพากันวิ่งหนีครับมุดกลับลงไปในรู
1: พื้นที่นี้เป็นเขาเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยเกาะตั้งเลนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหาดคดนะครับก็มาชมปูมดแดงนะครับชมธรรมชาติของปูมดแดงก็ทั้งมีความสวยงามของธรรมชาตินะ
2: นะครับปูมดแดงนี้มีลักษณะเด่นๆยังไงบ้างครับ
1: ตัวเล็กๆครับ
2: ก้ามสีแดง
1: ก้ามสีแดง
2: ครับ
1: นะครับ
2: เยอะมากใช่ไหมครับ
1: เยอะครับเป็นล้านตัวคร
2: ับ
1: ตอนช่วงเด็ดออกจะเยอะครับ
2: สำหรับผู้ที่อยากมาชมที่นี่ต้องติดต่อใครยังไงครับ
1: ถ้ามาที่นี่ก็ติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่สมยศวารัก
2: ครับ
1: ผู้ใหญ่โสด
2: ครับ
1: หรือว่าผู้ใหญ่หมู่ที่9
2: ครับ
1: ที่นี่ใกล้หมู่ที่8ก็ติดต่อได
2: ้ครับผม
1: ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับที่ชอบวิถีธรรมชาติของตำบลบางเตยนะครับก็มาเที่ยวชมได้นะครับที่นี่ครับ
0: เผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันติดต่อผู้ใหญ่สมยศได้นะครับจะได้ดูเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ซึ่งที่เกาะตั้งเลนนะครับเป็นพื้นที่ทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศด้วยมีสัตว์ทะเลหลายอย่างนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปที่อ่าวพังงากันได้ครับแล้วก็เส้นทางที่นี่ยังเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะครับไปกินอาหารทะเลกันสดๆที่ชุมชนก็จับมาจากทะเลแล้วก็พร้อมทำเมนูรับนักท่องเที่ยวกันที่เที่ยวอีกแห่งที่เปิดใหม่ครับที่นี่เป็นตลาดหิมน้ำลาวเวียงหรือว่าตลาดริมน้ำนั่นเองนะครับเป็นรูปแบบของตลาดวัฒนธรรมนะครับเอาพื้นเพแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตานที่ลพบุรีมาปั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับ
3: เศรษฐกิจของลพบุรีเนี่ยในเรื่อง
0: เปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำลาวเวียงบ้านป่าตานนะครับพิกัดอยู่ริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตานที่อำเภอเมืองลพบุรีครับเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลป่าตานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับในรูปแบบของตลาดวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตานที่สะท้อนอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงที่นี่มีอาหารและขนมพื้นถิ่นลาวเวียงนะครับรสชาติอาหารสุดดั้งเดิมหากินได้ยากครับมีแจ่วแซ่บหอยหวานลาวเวียงตำป่าตานข้าวต้มหัวงอกขนมจีบ้านลาวเวียงรวมถึงสินค้าการเกษตรนะครับที่ปรุงด้วยวัตถุดิบปลอดภัยในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีสินค้าทำมือสินค้าหัตถกรรมสินค้าโอท็อปแล้วก็ของที่ระลึกที่ต่อยอดดีไซน์ให้ร่วมสมัยกันโดยมีทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยช่วยครับ
4: คือเนื่องจากว่าฐานทุนของลาวเวียงบ้านป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นฐานทุนที่เข้มแข็งมีชุมชนที่ได้มีการรื้อฟื้นในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมตรงนี้เกิดขึ้นจนนำไปสู่ตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาลเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์สืบสานต่อยอดในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านการละเล่นพื้นเมืองให้กับคนชาวลพบุรีตรงนี้ค่ะ
5: กรอบของการจัดงานเป็นยังไงบ้างครับ
4: ในการจัดงานนะคะของตลาดลาเวียงบ้านป่าตานะคะเราได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลป่าตานะคะในการตอบรับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: สตรีในการจัดตลาดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ตรงนี้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีนักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีของราเวียงบ้านป่าตาล
1: ส่วนบรรยากาศริมน้ำนะครับจัดแข่งขันพายเรือหัวใบท้ายบอดสร้างความสามัคคีในชุมชนกันแล้วก็มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจริมน้ำนะครับก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้สวยงามไปถ่ายรูปเล่นกันได้เป็นจุดพักผ่อนของครอบครัวแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจัดแสดงครับกำหนดเปิดตลาดที่นี่ครับจัดกันทุกวันเสาร์นะครับสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่4ของแต่ละเดือนก็ไปเที่ยวกันได้ครับของอร่อยราคาถูกก็ยังมีพิกัดมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยครับคราวนี้อยู่ที่ราชบุรีกันเป็นส้มตำ20บาททุกเมนูครับขายราคาเดิมแบบนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับอยากจะให้ประชาชนโดยรอบนั้นได้กินของแซ่บของอร่อยราคาไม่แพงกันยังยืนหยัดขายส้มตำแล้วก็อาหารในราคา20บาททุกอย่างเลยครับแม้ว่าตอนนี้ต้นทุนสินค้าค่าครองชีพต่างๆจะเพิ่มสูงอย่างที่เรารู้กันนี่คือร้านส้มตำซอบาสนะครับ20บาททุกเมนูเลยครับอยู่ในตลาดทนายวิเชษตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเจ้าของคือนายกรวิทย์เนียมหอมอายุ40ปีหรือว่าลูกค้าเรียกกันซอบาสนะครับซึ่งร้านเนี่ยปรุงสดทุกจานทุกเมนูครับไม่ได้ทำเอาไว้ล่วงหน้าเลยอยากจะให้ลูกค้าได้กินของสดๆนะครับเดิมก็เคยขายส้มตำมาก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดระบาดนะครับตอนนั้นขายออนไลน์กระทั่งมาได้พื้นที่บริเวณนี้ครับขายมาประมาณสักปีหนึ่งตอนนี้ลูกค้ารับจองคิวล่วงหน้ากันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มารับประทานกันตอนเที่ยงเยอะเลยครับ
2: ก็ตอนแรกคิดว่าแบบเรามาที่นี่ที่แรกอยากจะแบบทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักร้านเราได้เร็วที่สุดคือขายราคาปกติมันก็เหมือนคนอื่นทั่วไปจะทำให้คนรู้จักร้านเรามันลำบากก็เลยลองคิดแบบลองขายส้มตำ20ดีเอาแบบคนกินได้เราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่วัตถุดิบมันแพงขึ้นนะ
2: เราก็เอาแค่ที่แบบว่าเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่า20มันได้ก็พอแล้วไม่เอากำไรเยอะเอาแบบคนกินได้รู้จักร้านเราง่ายแต่เศรษฐกิจแบบเนี้ยทำให้คนรู้จักร้านเราง่ายๆหนูว่าดีที่สุดคือราคา20เนี่ยมันเข้าถึงทุกกลุ่ม
3: ส่วนใหญ่คนที่มากินจะเป็นใคร
2: ข้าราชการผู้สูงอายุ
3: เด็ก
2: วัยรุ่นส่วนน้อยหน่อยช่วงนี้จะเป็นพวกข้าราชการพวกสูงอายุขึ้นไปอ่ะ
1: แต่ละวันนะครับลูกค้ามากินที่ร้านกันเยอะเลยครับลูกค้าก็ต้องโทรศัพท์จองคิวล่วงหน้ากันแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดขายจนกว่าวัตถุดิบอาหารจะหมดแต่ละวันนะครับแล้วก็จะปิดร้านเลยก็เลยไม่ได้กำหนดว่าต้องขายถึงกี่โมงครับซึ่งเจ้าของร้านก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นราคาอะไรแน่นอนอยากจะตรึงราคาแบบนี้เอาไว้ให้ลูกค้าได้กินในราคาที่ประหยัดกันต่อไปครับส่วนแนวทางนะครับที่ไว้ใช้ในการประกอบอาชีพกันด้วยพาหนะนะครับเป็นการประกอบรถพ่วงข้างตอนนี้กลายเป็นว่าขายดิบขายดีมากนะครับอย่างที่ร้านพิษณุโลกเนี่ยมีคนมาสั่งทำกันเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เขาสามารถจดทะเบียนได้และประชาชนก็ต้องการใช้ไปขายของกันได้ครับเจ้าของร้านต๋องประดับยนต์นะครับอยู่หมู่2ตำบลวังทองที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เร่งมือผลิตแล้วก็ประกอบรถพ่วงข้างแบบนี้ครับที่มีคนมาสั่งผลิตต่อเนื่องเลยครับและยังมีคิวรอผลิตอีกเกือบ20คันภายในเดือนนี้ครับตอนนี้มีลูกค้าเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่น้ำมันแพงหลายคนก็เปลี่ยนจากที่เคยใช้รถยนต์กระบะมาเป็นรถพ่วงข้างแทนนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยสามารถซื้อพรบ.ได้ด้วยก็เป็นสิ่งช่วยให้การใช้งานรถพ่วงข้างเป็นตัวเลือกของประชาชนในยุคที่ต้องการความคล่องตัวด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับ
4: มากขึ้นเยอะ
5: เพราะอะไรครับร้อย
4: ก็เปลี่ยนจากคนเปลี่ยนน้ำมันขึ้นด้วยช่วงนั้นช่วงนี้น้ำมันขึ้นเนาะก็เปลี่ยนจากไอ้รถกระบะมาเป็นรถพ่วงข้างแล้วทีนี้ต่อพรบ.ได้ด้วยครับแจ๋วเลยแล้วก็ตอนนี้ก็จัดระเบียบทำให้ขายบนพื้นที่สาธารณะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นพ่วงข้างขยับได้
1: ในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับมีการจัดระเบียบร้านค้าครับห้ามตั้งวางร้านขายของในพื้นที่ห้ามขายครับพ่อค้าแม่ค้าที่เคยค้าขายก็ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้รถพ่วงข้างนะครับเป็นร้านขายของหลากหลายแทนแล้วก็หน้าร้านก็ไม่มีตัวโชว์ให้เลือกนะครับนอกจากมาให้ดูในรูปกันแล้วก็ในคลิปใน Facebook นะครับส่วนรูปแบบที่ร้านจำหน่ายได้ก็มีหลายแบบตามความต้องการที่จะนำไปใช้งานกันซึ่งหลังจากติดตั้งนะครับก็จะตั้งศูนย์ถ่วงล้อพ่วงข้างแล้วนะครับจะทดสอบด้วยการขับขี่ทุกคันนะครับเพื่อความมั่นใจในคุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้าม
6: ีให้เลือกมีให้เลือก
4: ก็มันอยู่ที่การใช้งานนะถ้าไปขายของก็ต้องมีพื้นข้างบนถ้าเกิดว่าเป็นไปขนของในสวนก็จะไม่มีพื้นอันนี้เน้นบรรทุกใส่โช๊คเยอะๆใส่โช๊คเยอะๆคือขนของจากในสวนออกมาข้างนอกรถกระบะเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยขนขี้ยางอะไรอย่างเงี้ยในสวนยางอ่ะเข้าไม่ได้ก็เอารถพ่วงข้างเนี่ยไปขนออกมาเพื่อที่จะมาใส่รถกระบะอีกทีนึงสะดวกสบาย
6: อย่างการทำต่อพ่วงข้างการต่อเองเนี่ยบางทีมันไม่โอเคก
4: ับ ก็ถ้าไม่รู้หลักเนี่ยขี่ยากมากต้องมีสูตรครับ
6: ม
4: ี
6: ส
4: ู
6: ตร
4: มีทุกอย่างตั้งศูนย์เหมือนรถยนต์เลยตั้งศูนย์หมดนะครับตั้งศูนย์ให้ได้ระดับไม่งั้นขี่มันจะขืน
6: มันจะปลอดภัย
4: ปลอดภัยด้วย
1: ลูกค้าของร้านก็บอกว่าตั้งใจจะนำไปให้ลูกชายเอาไปส่งพัสดุนะครับแทนการใช้รถกระบะมีความคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่รัฐบาลอนุญาตให้รถพ่วงข้างเนี่ยมาจดทะเบียนได้ครับจะได้ใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยได้ทั้งประหยัดเงินจากค่าน้ำมันไม่ต้องไปใช้รถยนต์เหมือนเมื่อก่อนครับ
7: จะไปให้ลูกชายวิ่งส่งของไหมครับ JMT ครับ
6: เมื่อก่อนนี้เขาใช้เป็นรถอะไรครับ
7: เป็นรถพิกอัพครับรถวีโก้ครับ
6: ก็ค่าที่น้ำมันเยอะ
7: ค่าน้ำมันพอเท่าวิ่งเดือนนึงก็ตกเกือบ20,000นู่นนะครับมันไม่คุ้ม
6: แต่นี่เราก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี
7: ้ครับ
6: มันพอใส่ไหมฮะพอใส่ไหมฮะ
7: น่าจะพออยู่ครับ
6: น่าจะพออยู่
7: ครับแล้วแต่บางวันครับบางวันก็ของเยอะของน้อยครับ
6: แต่อย่างน้อยก็คือม
7: ัน
6: ประหย
7: ั
6: ดลง
7: ครับประหยัดครับ
1: ส่วนราคาพ่วงข้างรถจักรยานยนต์นะครับเริ่มต้นที่ 3,500 บาทถ้าต่อหลังคาเพิ่ม 2,500 บาทนะครับซึ่งร้านใช้เหล็กแป๊บน้ำเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยขายเฉพาะตัวพ่วงอย่างเดียวไม่มีรถจักรยานยนต์ขายครับส่วนลูกค้าที่สนใจครับช่างต๋องก็บอกว่าร้านติดตั้งให้ได้หมดนะครับถ้าใครมีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถของผู้ชายหรือว่ารถของผู้หญิงรถเก่ารถใหม่ก็เอามาทำกันได้จะได้ใช้ไปขายของกันได้ครับไปดูคนรุ่นใหม่ที่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับใช้พื้นที่เล็กๆนะครับในหน้าบ้านตัวเองทำเป็นโรงเรือนแล้วก็ปลูกต้นอ่อนทานตะวันและพืชไมโครกรีนเป็นผักจิ๋วครับสร้างรายได้เป็นอย่างดีติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ

0: โตไวใช้พื้นที่น้อยระยะเวลาปลูกสั้นทำให้ต้นอ่อนทานตะวันกลายเป็นพืชทำเงินให้กับพี่ณัฐประภาบุญกระจายหรือพี่หมีเกษตรกรตำบลดอนเยหอมอำเภอเมืองนครปฐมภายใต้บ้านหมีฟาร์มพี่หมีใช้พื้นที่เล็กๆหน้าบ้านทำเป็นโรงเรือนปลูกต้นอ่อนทานตะวันเข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะเริ่มจากปลูกในตะกร้าตอนนี้ก็ได้ขยายพื้นที่การปลูกใส่ถาดกว่า30ถาดต่อสัปดาห์ค่ะ
1: เริ่มต้นเลยคือตั้งแต่เราเรียนจบมานะคะเราก็ไปทำงานบริษัทพอเราทำงานบริษัทสักพักนึงเรารู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วเราก็เลยมาสนใจในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมคะแล้วก็มาทำวัสดุปลูกอยู่พักนึงแล้วก็มาเรียนรู้มีความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นอ่อนและเป็นคนชอบทานผักด้วยชอบทานต้นอ่อนหลังจากนั้นก็เลยเริ่มศึกษาที่จะว่าปลูกยังไงขายยังไงแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนเริ่มสนใจในเรื่องของสุขภาพด้วย
0: ต้นอ่อนทานตะวันเป็นหนึ่งในพืชไมโครกรีนคือต้นอ่อนของพืชหรือผักที่เพาะจากเมล็ดระยะเวลาปลูกอยู่ที่ 7-21 วันความสูงอยู่ที่ประมาณ 1-4 นิ้วลำต้นขนาดเล็กขั้นตอนการปลูกเริ่มจากนำเมล็ดทานตะวันมาล้างทำความสะอาด2น้ำนำไปแช่น้ำอีก 6-8 ชั่วโมงเพื่อให้เมล็ดพองตัวจากนั้นก็นำไปบ่มในผ้าที่ชุบน้ำทิ้งไว้ครึ่งวันหรือ1วันเพื่อกระตุ้นการงอกค่ะซึ่งระยะเวลาของการบ่มอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศพาคุณผู้ชมมาดูเมล็ดทานตะวันที่เรียกว่าบ่มได้ที่แล้วนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะนี่พี่หมีก็คือจะมีแบบรากงอกออกมาเหรอคะพี่
1: ใช่ค่ะหลังจากที่เราบ่มแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้นะคะมันก็จะมีรากนะคะเป็นตุ่มขาวๆแบบนี้นะคะงอกออกมาเพราะว่าการที่เรามีตุ่มขาวๆเนี่ยจะทำให้เป็นการกระตุ้นการงอกของเมล็ดของต้นอ่อนทานตะวันด้วย
0: เห็นบอกว่าขั้นตอนนี้คือสำคัญมาก
1: สำคัญค่ะแล้วก็คือมันจะสามารถแยกออกได้เลยว่าเมล็ดไหนงอกหรือเมล็ดไหนไม่งอกแล้วก็สามารถคัดออกมันก็ได้
0: เมล็ดที่นำมาเพาะปลูกตรงนี้ก็คือก็ต้องได้คุณภาพมาตรฐานด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้เมล็ดที่สำหรับเป็นการปลูกต้นอ่อนเท่านั้นแล้วก็จะต้องเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็มีความสะอาดต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนด้วยนะคะดินที่เราใช้ในการปลูกเนี่ยเราจะต้องใช้ดินที่สะอาดนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีหรือว่าสารกันเชื้อราหรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยใดๆเลยเพราะว่าสารสำคัญสิ่งที่จำเป็นน่ะก็คืออาหารของพืชต้นอ่อนเนี่ยเขาจะใช้สารอาหารจากเมล็ดเท่านั้นดินเนี่ยใช้เพื่อเป็นการยึดเกาะรากของเขาเท่านั้นค่ะ
0: อย่างดินตรงนี้เราผสมอะไรไหมคะพี
1: ่ดินที่เราใช้ตรงนี้นะคะก็จะผสมแกบดำนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็หน้าดินเท่านั้นเราจะไม่ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอย่างอื่นเลยค่ะสารกันเชื้อราก็ไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อความสะอาดแล้วก็มันจะมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะ
0: หลังจากได้เมล็ดที่งอกแล้วก็จะเป็นขั้นตอนโรยเมล็ดค่ะเริ่มจากนำดินปลูกใส่ถาดแล้วนำเมล็ดที่งอกมาโรยให้ทั่วโดยไม่ให้ทับซ้อนกันค่ะปริมาณเมล็ดที่ใช้ปลูก1ถาดอยู่ที่150ถึง160กรัมจากนั้นก็ทำการลดน้ำให้ชุ่มแล้วนำถาดมาปิดวางทับด้วยก้อนอิฐทิ้งไว้2วันค่ะ
1: การใช้ของหนักทับนี้นะคะจะทำให้รากของต้นอ่อนเนี่ยมันแทงลงดินได้ง่ายแล้วก็ทำให้ต้นนะคะขึ้นตรงเสมอกันค่ะข้างล่างนี้นะคะหมีจะใช้เทคนิคโดยการใช้ตะกร้านะคะหรือภาชนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความโป่งทำให้อากาศมันถ่ายเทได้ง่ายทำให้ต้นอ่อนของเราเนี่ยมันไม่เกิดการเน่าเสียได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ต้นอ่อนทานตะวันอายุครบ2วันก็จะคอยรดน้ำวันละ 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปลูกไป7วันก็สามารถตัดต้นอ่อนได้แล้วค่ะ
1: เป็นอากาศปกติน่ะให้วันละ1ครั้งก็พอค่ะแล้วเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดวันไหนที่มีความชื้นมากแล้วก็ลดปริมาณสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่อากาศร้อนน่ะต้นเหี่ยวเราก็มาเพิ่มน้ำได้นะคะในการให้ปุ๋ยนะคะพืชต้นอ่อนนี่ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเลยนะคะพี่อ้อเพราะว่าเขาว่ามีสารอาหารจากเมล็ดเนี่ยในการเลี้ยงในการสร้างการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีสารเร่งสารเชื้อราอะไรใดๆก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เลยส่วนในการให้น้ำนะคะพี่อ้อ เราต้องใช้น้ำที่สะอาดใช้น้ำประปานะคะเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของความสะอาดที่เรารับประทานไปนะมันจะมีจุลินทรีย์นะคะทำให้เราเกิดเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อพึงระวังพืชต้นอ่อนเนี่ยเขาจะเกิดโรคเน่าได้ง่ายนะคะถ้าเราเจอโรคเน่าในถาดปลูกของเราเนี่ยต้น2ต้น3ต้นเนี่ยเราสามารถหยิบออกได้เลยนะคะเพื่อป้องกันการลุกลามแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบในปริมาณมากใน1ถาดเนี่ยเราก็ต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายได้เลยแล้ว
0: ต้นอ่อนทานตะวันจะตัดจำหน่ายสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดจำหน่ายกิโลกรัมละ 100-120 บาทแต่ละเดือนมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทค่ะ
2: อย่างต้นอ่อนทานตะวันตรงนี้เราขายที่ไหนบ้างคะพี
1: ่ค่ะพี่อย่างกับพืชต้นอ่อนนี่นะคะเราจะเน้นกลุ่มรักสุขภาพนะคะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสายคาเฟ่ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เขารักสุขภาพจะเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะของเราค่ะพี่
2: คือเราขายในพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
1: ในพื้นที่ด้วยนะคะต่างจังหวัดที่เขาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเพราะว่าต้นอ่อนเนี่ยจะต้องมีการส่งที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้ค่ะที่อยู่ในพื้นที
2: ่อย่างยอดขายแต่ละเดือนอย่างนี้อยู่ที่ประมาณกี่กิโลอะไรอย่างนี้คะพี
1: ่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ตอนนี้ประมาณสัปดาห์ละประมาณ 5-60 กิโล
2: จุดเด่นของต้นอ่อนทานตะวันเรามีจุดเด่นยังไงทำไมถึงถูกใจลูกค้าพี่ตรงนี้
1: การปลูกต้นอ่อนของเรานะคะให้ความพิถีพิถันความใส่ใจแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็เรามีมาตรฐานเนี่ยค่ะเป็นตัวการันตีที่ทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมั่นใจของเราแล้วก็กลับมาซื้อของเราได้ค่ะ
2: เป็นมาตรฐานอะไรที่เราได้รับบ้างคะตรงนี้
1: ที่เราได้มาตรฐานนะคะตอนนี้ก็จะมีมาตรฐาน GAP นะคะทุกชนิดเลย

0: แล้วก็มาตรฐานนครปฐมการันตีซึ่งเป็นของดีของนครปฐมค่ะ
1: นอกจากจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันแล้วยังมีผักไมโครกรีนอื่นๆทั้งต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนคะน้าต้นอ่อนหัวไชเท้าต้นอ่อนถั่วลันเตาต้นอ่อนถั่วงอกต้นอ่อนข้าวสาลี
0: เป็นต้นอ่อนผักบุ้งค่ะต้นอ่อนผักบุ้งนี้เราก็ได้รับมาตรฐานเหมือนกันนะคะและก็มีความมั่นใจได้ว่าสดสะอาดปลอดภัยค่ะ
2: อย่างต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยต้องบอกว่าราคาคือสูงกว่าต้นอ่อนทานตะวันเท่าตัวเลย
0: ใช่ต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ200บาทค่ะค
2: ่ะทำไมมันถึงแพงกว่าคะพี
0: ่เนื่องด้วยปัจจัยการผลิตนะคะคือเมล็ดเนี่ยแหละค่ะก็คือราคาเนี่ยเขาจะมีราคาแพงกว่าการดูแลนะคะการปลูกเนี่ยก็คือระยะเวลาในการปลูกเนี่ยมีมากกว่าก็คือจะใช้เวลาประมาณ 12-14 วันนะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการปลูกที่ยุ่งยากมากขึ้นด้วยค่ะ
2: อันนี้อะไรคะพี่หมีตัวนี้
0: อันนี้นะคะคือต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะตัวนี้จะสามารถได้ทั้งสำหรับคนสายสุขภาพเขาจะนำไปตัดแล้วก็ไปสกัดน้ำดื่มเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นกลุ่มของน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงนะคะที่ทุกๆคนรักอยู่นะคะเราจะมีกลุ่มลูกค้าก็คือจะเป็นคลินิกรักษาสัตว์นะคะแล้วก็ร้านขายอาหารสัตว์นะคะตัวนี้สามารถนำไปให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยไปกินได้นะคะแล้วก็จะไปช่วยทำให้สุขภาพของลำไส้ของน้องอ่ะดีขึ้นค่ะ
2: คือเวลาขายเป็นกระถางแบบนี้เลย
0: เป็นกระถางแบบนี้เลยค่ะ
2: เท่าไหร่คะอันนี้ราคาก
0: ระถางอันนี้จะขายอยู่ประมาณ 25-30 บาท
1: พี่หมียังเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดนครปฐมและเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นหมอพืชชุมชนเป็นอาสาสมัครเกษตรเข้ารอบ30คนเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2569ค่ะและยังจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการเกษตรและชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์การทำต้นอ่อนเนี่ยมันทำให้เราอ่ะได้ค้นพบว่าการที่เราอ่ะปลูกต้นอ่อนเนี่ยเราต้องมีความใส่ใจนะคะมีความใส่ใจมีความรู้จักกับมันมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าการอ่ะจะต้องนำเมล็ดโรยเข้าไปแล้วจะต้องได้ผลผลิตขึ้นมาทันทีแต่เราต้องมีความใส่ใจมีการดูแลที่ดีผลผลิตถึงออกมาได้ดีทำให้เราอ่ะได้ทราบว่าคนเราน่ะถ้าจะประสบความสำเร็จได้นะคะจะต้องมีการพัฒนามีการเรียนรู้ผลลัพธ์ออกมาถึงทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะเพียงแค่คุณคิดกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าทดลองนะคะกล้าเรียนรู้คุณแค่กล้าลองผิดลองถูกคุณก็สามารถทดลองการปลูกต้นอ่อนและสามารถประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ค่ะ
1: ผักไมโครกรีเรียกว่าเป็นผักจิ๋วที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนิยมรับประทานแบบสดๆไม่ผ่านความร้อนเพื่อรักษาคุณค่าทางสารอาหารให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ส่วนรากแล้วก็ดินของต้นอ่อนที่เหลือจากการตัดทิ้งไปที่นี่นะครับก็ไม่ได้เอาทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์นะครับสามารถแปลงเป็นปุ๋ยสดเอาไว้บำรุงพืชได้ต่อด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจังหวัดชัยภูมิเตรียมจัดงานประเพณีบุญกระทูบนะครับชาวบ้านมาช่วยกันประดิษฐ์ต้นกระทูบมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ครับจุดถวายเป็นพุทธบูชางานมี 21-25 ตุลาคมเดือนหน้าครับณที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงที่จังหวัดหนองบัวที่จังหวัดชัยภูมินะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นจะพาไปตะลุยกินของอร่อยกันที่ชลบุรีที่มีทั้งร้านอาหารของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าจะสนุกและน่ากินแค่ไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้เลยนะครับและเช้านี้ผมขอเริ่มจากร้านอาหารสไตล์จีนของคนรุ่นใหม่จะมีจานเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่มื้อเช้าจัดเต็มมาเลยนะครับวันนี้มื้อเช้าอันดับแรกต้องถามคุณเพียวก่อนเลยว่าจุดเด่นของร้านเราคืออะไรครับผม
3: ก็ส่วนใหญ่ครับผมที่ชลบุรีก็จะมีคนไทยสไตล์จีนอยู่เยอะครับ
2: อ๋อครับ
3: อันนี้เป็นอาหารที่มาของอาหารเช้าสไตล์จีนครับ
2: จะมีอะไรบ้างครับปกติถ้าเป็นแบบสไตล์จีนเช้าๆเลย
3: พวกติ่มซำโจ๊กปาท่องโกประมาณนี้ครับ
2: อ๋อวันนี้เราก็เลยมีโจ๊กมาให้ชิมอันนี้ก็คือ
3: จะเป็นเมนูทานเล่นทางร้านครับจะเป็นฟองเต้าหู้กุ้งทอด
2: ฟองเต้าหู้กุ้งทอดนะครับผมแล้วก็อันนี้
3: จะเรียกว่าเสฉวนซุปเสฉวนกระเพาะปลาครับ
2: แต่เมื่อกี้เห็นถืออันนี้มาแสดงว่านี้ต้องพิเศษสุดอันนี้คืออะไรครับ
3: อันนี้พิเศษก็ตรงที่ว่าคุณบุ๊กเคยทานบักกุเต๋หรือเปล่าครับผม
2: ครับเคยครับ
3: ครับบักกุเต๋ที่คุณบุ๊กทานส่วนใหญ่จะเป็นบักกุเต๋แบบน้ำใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ครับทางเราตอนนี้ก็คือมีตัวอีกตัวนึงรายการขึ้นมาครับก็เป็นบักกุเต๋ผัดแห้งสำหรับเมนูแรกที่อยากจะแนะนำคุณบุ๊กนะครับก็จะเป็นซุปเสฉวนกระเพาะปลา
2: ซุปเสฉวนกระเพาะปลานะครับเสฉวนเอกลักษณ์ก็คือจะมีรสเปรี้ยวเผ็ดแล้วพอมันกินกับกระเพาะปลาก็ไม่ต้องปรุงเลยเพราะปกติกินกับกระเพาะปลาเราจะใส่ชิ้งโชอันนี้ก็จบเลย
3: ถูกต้อง
2: ง่ายๆถือว่าครบรสคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นจุดเด่นก็คือซุปเสฉวนที่มีความเข้มข้นกับเนื้อกระเพาะปลานี่เห็นได้เลยว่าเป็นชิ้นสวยๆอย่างนี้เลยนะนี
3: ่อันต่อไปโจ๊กไหมครับ
2: โจ๊กเรามีความพิเศษยังไงครับผม
3: เริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเลยดีกว่าครับของเราจะใช้เป็นข้าวหอมมะลิ
2: โอ้ข้าวอร่อยเลยอ่ะกินนี่แบบให้เด็กๆนี่กินโจ๊กเปล่าได้เลยนะไม่ต้องใส่เครื่องเลยนะ
3: ต้องบอกว่าร้านเราสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานโจ๊กครับมาทานนี่คือสามารถทานได้
2: เนี่ยแบบเด็กเล็กๆไม่กินเครื่องเนี่ยโจ๊กเปล่ากินได้เลยคุณผู้ชมเข้มข้นอร่อยเลย
3: ครับแล้วก็สูตรทางเนี้ยครับผมจะเป็นสูตรของคุณแม่ครับที่เคยทำให้ทาน
2: ก็คือเป็นสูตรที่เราทำกินเองในบ้าน
3: ใช่ครับใช
2: ่แล้วก็เลยลองเอามาทำแบบขายที่ร้านด้วย
3: ปรากฏว่าผลตอบรับดีครับแทบจะเป็นเมนูเรคคอมเมนด์ของลูกค้าที่มาทานเลยอันนี้จะเป็นเมนูทานเล่นทางร้านครับจะเป็นฟองเต้าหู้กุ้งทอด
2: มันจะอยู่ตรงกลางระหว่างห้อยจ้อกับแฮกึน
3: ใช่ครับ
2: ถ้าแฮกึนจะออกหนึบแต่เนี้ยจะไม่หนึบมากมันจะมีความกรอบฟองเต้าหู้เข้ามามันจะคล้ายห้อยจ้อแต่ว่าเนื้อข้างในมันคล้ายแฮกึน
3: อาหารทุกอย่างวันนี้ก็คือผมลงมือทำเองด้วยครับ
2: เรียนจบด้านอาหารมาเหรอครับหรือว่า
3: ถ้าย้อนความไปจริงผมจบวิศวกรครับผมแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาผมมีแผนไปเรียนต่างประเทศปรากฏว่าพอเอกสารทุกอย่างผ่านเรียบร้อยแล้ว
2: โควิด
3: ประเทศใช่
2: ไปไม่ได้
3: แล้วเลยลองหาอะไรทำดูแล้วปรากฏว่าเอ้ยเราทานโจ๊กที่แม่เคยทำให้เราทานแล้วรู้ว่ามันอร่อยกว่าที่อื่นที่เราเคยกินนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ผมก็เลย
2: อ๋อคือจุดเริ่มมันเริ่มมาจากโจ๊กนี่แหละ
3: ใช่ครับมาจากโจ๊กนี่เลยครับผมแล้วก็มาต่อยอดเป็นอาหารเช้า
2: ติ่มซำอะไรเราก็ทำเองหมดเลยเหรอ
3: ครับผม
2: บักกุเต๋แห้งเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนจะไปคิดว่ามันเหมือนกับเอาบักกุเต๋น้ำมาทำแห้งจริงแล้วไม่ใช่นะ
3: ไม่ใช่ครับ
2: มันวิธีปรุงมันคนละเรื่องกันเลยนะครับ
3: อย่างในจ้าครับก็จะมีซี่โครงหมูมีกระเพาะหมูตุ๋นครับผมแล้วก็จะมีเป็นหมูตุ๋นครับ
2: ที่แปลกคือทำไมเลือกใส่กระเจี๊ยบอันนี้ผมไม่เคยเจอ
3: ตัดรสครับผมรสชาติของบักกุเต๋ผัดแห้งครับจะออกไปทางเค็มเผ็ด
2: ใช่ครับ
3: ครับพอเราได้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบจะเป็นตัวตัดรสชาติ
2: เหมือนมันเย็นอ่ะมันไปตัดรสบักกุเต๋ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็มีความเผ็ดร้อน
3: อันนั้นจะเป็น
2: เผ็ดหูหนู
3: ขาวครับใช่ครับส่วนเราจะพยายามแทรกผักเข้ามาครับเพื่อเป็นการตัดเลี่ยงของรสชาติครับ
2: พวกสูตรแบบนี้เป็นของคุณแม่หรือว่าของคุณเปียวเอง
3: ครับผมของผม
2: เพราะอะคือแบบประยุกต์ขึ้นมาเองเลยอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหเก่งอันนี้จากคนที่ไม่ได้เรียนด้านอาหารเลยถือว่าทำได้อร่อยมากคุณผู้ชมวันนี้แค่มื้อเช้าก็ประทับใจแล้วนะครับได้เจออะไรที่แปลกใหม่แล้วที่สำคัญคือก็จะบอกว่าอย่างคุณเพียวน่าจะเป็นตัวอย่างได้ว่าใครที่แบบอาจจะไม่ได้เรียนทำอาหารจะไม่เก่งแต่เราฝึกได้เนาะ
3: ใช่
2: เราทำได้เราก็สามารถเปิดร้านอาหารได้ด้วยนี่น่าสนใจมากเลยครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณเพียวมากเดี๋ยวผมจะไปต่อวันนี้ต้องไปอีกหลายร้าน
1: ร้านต่อไปนะครับผมจะพาไปชิมข้าวหมูแดงหมูกรอบในตำนานที่เปิดมาแล้วกว่า60ปีจะอร่อยโดนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
2: โอเคร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วดูจากตู้แล้วดูเก่าแก่มากเลย
4: คิดนะจะดูจากรถเนี่ยรถมีแหนบด้วยนะรถโบราณผมว่าเกือบ100ปีนะ
2: พ ที่เด็ดของร้านเราคืออะไรครับจุดเด่นของร้านเรา
4: หมูกรอบเนี่ยเอาหมูสดๆไปย่างถ่าน
2: แล้วก็ไปทอดอีกทีน
4: ึงทอดอีกทีนึงให้มันกรอบ
2: ครับผมแล้วก็เห็นบอกว่าอย่างอื่นก็พิเศษเหมือนกัน
4: ครับผมอย่างอื่นกุนเชียงเราก็ทำเองครับเอาไปย่างหมูแดงนี่เราก็ย่างเองนะครับ
2: ครับผมแล้วยังมีทีเด็ดอะไรอีกครับผม
4: น้ำสต๊อกเนี่ยเอามาผสมเครื่องสูตรของเราเอง
2: เปิดเผยสูตรได้ไหมอยากเห็นวิธีทำ
4: ได้ครับ
2: ได้ครับ
4: ไม่ห่วงครับ
2: โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำน้ำกันครับผมเอาเรามาดูสูตรกันครับผมอันนี้ก็คือน้ำซุปใช่ไหมครับ
4: อันนี้เราสาธิตตอนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่าเรา
2: สาธิตดูอันนั้นใส่อะไรครับผม
4: อันนี้คือผงพะโล้ที่เราไปซื้อมาแล้วโม่แล้วก็ไปบดเองแล้วเอาไว้ใส่สูตรของเราโดยเฉพาะ
2: คือไม่ได้ซื้อผงสำเร็จรูปไปซื้อเครื่องสมุนไพรมาแล้วก็ปั่นเอง
4: ครับผมมาปั่นมาโม่เอง
2: มีเต้าเจี้ยวด้วยเหรออ
4: ันนี้ใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับต้องน้ำตาลทรายแดงด้วยนะ
2: น้ำตาลทรายแดงด้วยมันต่างกันยังไงครับน้ำตาลทราย
4: เพราะว่าน้ำตาลทรายแดงมันจะหอมกว่าน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวไว้ทำขนม
2: ของกลิ่นนะครับผมได้จะได้เรื่องของกลิ่นครับ
4: ครับผม
2: เกลือเล็กน้อย
4: เกลือเล็กน้อยนะคร
2: ับผม
4: อันนี้เรา
2: น้ำตาลปี๊บ
4: ครับแต่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจากแม่กองนะครับน้ำซุปเราเนี่ยแหละครับต้มจากกระดูกขาตั้งกระดูกหมูนะครับเพราะว่าเราจะเคี่ยวประมาณ3ชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งนะครับพอมันเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เราก็จะใส่ถั่วงาที่เราโม่ไว้แล้ว
2: อย่างน้ำข้าวหมูแดงทั่วไปก็ไม่ได้ใส่ถั่วงาเนาะอาจจะมีงาบ้างแต่ว่าถั่วไม่ค่อยมี
4: ครับไม่ได้ใส่
2: ลับเรา
4: อันนี้เคล็ดลับของเราเคล็ดลับประจำ
2: เคล็ดลับเราเลย
4: แล้วนี่เราก็จะใส่แป้ง
2: อันนี้เป็นแป้งมันผสมอะไรครับผม
4: ผสมแป้งเท้าเยม่อมครับ
2: เป็นร้านอื่นเขาจะใช้แต่แป้งมันอย่างเดียว
4: ครับผม
2: แล้วถ้าแป้งเท้าเยม่อมนี่จะเหนียวกว่า
4: เหนียวครับมันไม่ขึ้น
2: และแป้งเท้าเยม่อมเนี่ยก็เป็นของที่มีเยอะที่ชลบุรีด้วย
4: ครับผม
1: เคี่ยวจนเริ่มเดือดหลังจากนั้นก็ค่อยๆใส่แป้งที่ผสมไว้แล้วลงไปช้าๆครับ
4: เราต้องใส่ซีอิ๊วหน่อยนะครับสีมันจะได
2: ้ใส่ซีอิ๊วแต่งสีสักนิดนึงซีอิ๊วดำหวานเนาะแบบที่เรากินกับข้าวมันไก่อะไรประมาณนั้นนะ
4: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้คือเคล็ดลับของเราคือใส่กระเทียมเจียวตอนท้ายอันนี้ก็คือเสร็จแล้วแบบนี้แล้วเราก็เอาไปอุ่นแต่ผมเห็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงผมเห็นต้องไปอุ่นด้วยเตาถ่านเหรอ
4: หม้อต้องอุ่นด้วยเตาถ่าน
2: ทำไมครับ
4: มันจะได้ร้อนตลอดเวลา
2: แต่ถ้าใช้เตาแก๊สมันจะยังจะง่วยไปหรือไม
4: ่ไอ้แก๊สบางทีไฟมันไม่เสมอเหมือนถ่าน
2: อ๋อถ่านมันจะแบบ
4: ถ่านมันจะไฟมันจะเสมอ
2: มันช่วยให้หอมด้วยไหม
4: มันจะหอมครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าได้น้ำแล้วจากหมูแดงทุกอย่างแล้วจัดลงมาเป็นจานแล้วจะน่ากินขนาดไหนครับนี่เลยน่ากินมากแล้วก็พอยกมาปุ๊บก็ต้องถามก่อนเลยแปลกมากทำไมถึงมีผักบุ้งมาด้วยล่ะครับอันนี้เป็นผักบุ้งอะไรผัดบุ้งผัดหรือลวกหรืออะไรครับ
4: ผักบุ้งผัดครับผัดน้ำมันหมูที่เราย่างหมูอ่ะในเตาอ่ะ
2: คล้ายผัดผักบุ้งไฟแดงประมาณนั้น
4: ครับผม
2: แล้วทีนี้ถ้าใครไม่เคยมากินเนี่ยอาจจะงงทำไมมีน้ำจิ้มเยอะจังครับ
4: อันนี้ก็คือแบบชลบุรีเขาจะใส่ส่วนใหญ่คน
2: ซอสพริกสีราชาแล้วก็พริกสด
4: พริกขี้หนูสดนะ
2: โอ้นี่คือพริกขี้หนูตำเลยนะ
4: ครับผมส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะครับ
2: อันนี้ผมเคยกินสมัยเด็กๆไงเวลาเราเด็กๆเรากินพ่อแม่จะราดให้เราเลยซีอิ๊วดำ
4: หรือจะกินแบบผสมกันก็ได้นะครับ
2: ครับผม
4: แล้วแต่ถนัดสะดวกครับพริกขี้หนู
2: ซอสพริกอ๋อเหมือนทำน้ำเปิดปรุงรสน้ำจิ้มเอง
4: ครับผม
2: แบบนี้เลย
4: ครับผมก็จะซีอิ๊วดำนิดนึงมันก็จะเปรี้ยวๆหวาน
2: คือจิ้มแล้วน้ำจิ้มคือดีอ่ะแล้วที่พิเศษคือผมว่าผักบุ้งอร่อยผักบุ้งจะกรอบแล้วหอมครับแล้วเวลากินกับหมูแดงเข้ากันนะไม่เคยกินผัดผักบุ้งกับข้าวหมูแดงมาก่อนแต่เข้ากันแล้วก็อย่างที่บอกครับหมูกรอบนี่หนังแบบกัดออกมาได้ยินเสียงนะก็ครบแล้วก็เนื้อหมูแดงก็นุ่มกำลังดีแต่ว่าไม่เละหลายๆคนแบบว่าไม่ชอบกินข้าวหมูแดงเพราะว่าจะรู้สึกว่าเจอน้ำราดที่แบบหวานเกินไปแล้วเลี่ยนน้ำราดคุณพ่อรสชาติไม่หวานครับรสชาติกลมกล่อมแต่ว่าจุดเด่นคือเน้นที่ความหอมและเราอ่ะมาปรุงเพิ่มว่าเราชอบรสไหนมันเลยทำให้ข้าวหมูแดงของพ่อนี่แบบทุกคนกินได้หมดใครจะชอบรสอะไรก็คือปรุงเอาเองน้ำราดจะเน้นแบบความหอมความอร่อย
1: ต่อไปผมขอเอาใจคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์กันบ้างครับผมจะพาไปร้านอาหารเจที่ต้องบอกว่าทั้งรสชาติและหน้าตาไม่จำเจเลยล่ะครับ
2: คุณผู้ชมวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราพามาร้านอาหารเจเพราะอะไรเผื่อว่าเดี๋ยวเผื่อใครเข้ามาเที่ยวชลบุรีบอกว่ามีแต่ซีฟู้ดมีแต่อาหารจีนไม่ใช่นะครับแล้วทำไมคุณพ่อถึงเลือกมาขายอาหารเจครับมันก็มีให้เลือกขายหลายอย่างเน
5: า
2: ะ
5: เพราะว่าเรากินเจอยู่แล้ว
2: อ๋อคุณพ่อกินเจอยู่แล้วกินมากี่ปีแล้วครับ
5: ผมกินประมาณ15ปี
2: คือต้องบอกให้คุณผู้ชมว่ามังเนี่ยเขาอาจจะกินแบบบางมังบางคนกินไข่ก็มี
5: กินไข่กินกระเทียมกินนม
2: ได้แต่ว่าถ้าเจนี่คือไม่เลย
5: ไม่เลย
2: ไม่มีเลยอ๋อแล้วก็เลยมาเปิดร้านอาหารเจคุณผู้ชมเห็นอาหารบนโต๊ะผมไหมนี่คืออาหารเจนะครับเออหน้าตาแบบว่ามันไม่ใช่อาหารเจอ่ะคุณพ่อแนะนำให้ผมชิมอะไรก่อน
5: ข้าวยำครับ
2: ปักใต้อย่างเงี้ย
5: แบบปักใต้เลยครับแต่เป็นเจครับ
2: พริกแกงอ่ะพวกกระเทียมพวกอะไรเงี้ย
5: ไม่มีกระเทียมครับ
2: อ๋อเราก็ตัดกระเทียมออก
5: เครื่องแกงเจอย่างเดียว

0: ก็ต้องไม่มีหอมไม่มีกระเทียม
1: ไม่มีกระเทียมครับอันนี้ปลาเนี่ยอันนี้ข้างบนเขาเรียก
0: ปลาทำมาจากเต้าหู้ใช่ไหมพ่อ
1: ถั่วเหลืองครับ
0: เครื่องแกงแบบใต้มันจะเผ็ดร้อนแล้วตัวน้ำราดเขาก็จะออกหวานหวานนะครับมาหวานหวานหน่อยมันจะตัดกันนะเหมือนเนื้อปลาซีทอดเลย
1: ครับเหมือนครับ
0: อีกจานนึง
1: นี่แนะนำ
0: เลย
1: ปลาทอดขมิ้น
0: เว้ยทำไมทำแต่อาหารใต้ล่ะเป็นคนใต้เหรอ
1: เป็นคนใต้แฟนเป็นคนใต
0: ้แฟนกินเจด้วย
1: กินเจด้วย
0: เอาคุณพ่อกับภรรยาที่กินเจหมดเลย
1: ครับเขากินเจมาตั้งแต่อายุเขาสิบกว่าขวบ
0: พอกินไปครับผิวด้านนอกมันกรอบเหมือนหนังปลาจริงแต่ข้างในมันนุ่มแล้วก็ตัวเครื่องนี้เข้มข้นมากปกติปลาทอดนี่มันต้องเป็นขมิ้นตำกับกระเทียมนะนี่เราไปตำกับอะไรอ่ะ
1: ขมิ้นอย่างเดียวอันนี้ห่อหมกมะพร้าวอ่อนครับ
0: ห่อหมกเนี่ยถ้ามันไม่มีเนื้อสัตว์อ่ะก็ไม่แปลกแต่ว่าปกติมันจะมีไข่ไงแล้วเราใช้อะไรอ่ะ
1: ไม่ใส่คือว่าแป้งก็ไม่ใส่
0: อ
1: ้
0: าวแล้วมันจะข้นได้ไงอ่ะ
1: เอาปลาตัวเนี้ยไปตำกันเอาปลาไปตำ
0: ถ้าพูดง่ายคือเอาถั่วเหลืองเนี่ยแหละเอาถั่วเหลืองไปตำกับเห็ดให้เป็นเนื้อดีอ่ะคือจะต้องมีบางคนเนี่ยไม่กินห่อหมกเพราะอะไรหนึ่งคาวบางคนกลัวก้างปลาอันนี้ไม่มีหมดเลยครับผมอันนี้ต่อมานี่อาหารเวียดนามเหรอพ่อ
1: เมี่ยง
0: โอ้ไอตัวปลาเจนี่คือมันใช้แทนเนื้อสัตว์ได้เลยเนาะก็คือได้กินได้ทุกอย่าง
1: ได้อันนี้เขาเรียกปลาทูทอด
0: อันนี้คือเมี่ยงปลาทู
1: เมี่ยงปลาทูอ่ะ
0: ผมกินมาสักพักนึงอ่ะผมจะชอบปลาเจกว่าปลาจริงนะเนี่ยมันกินง่ายมันไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้างแล้วไม่คาว
0: ไม่คาวอันสุดท้าย
1: พิซซ่า
0: ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะมองนานพิซซ่าเนี่ยอ่ะไอตัวหน้าตัวเครื่องเปลี่ยนได้แต่แป้งขนมปังมันก็จะมีไข่ถูกไหม
1: ครับ
0: อ่ะแล้วก็ตัวชีสเนี่ยมันก็ไม่เป็นเจไงแล้วเราจะทำพิซซ่ายังไงถ้าเราไม่มีทั้งไข่ทั้งชีสอะพ่อ
1: ชีสเราทำเองเป็นแมงวงหินพานมาปั่น
0: แล้วมันจะเป็นชีสเหรอ
1: แล้วมาเคี่ยวเป็นชีส
0: จริงเหรอไม่ต้องผสมแป้งไม่ต้องผสม
1: ไม่ต้องผสมเลย
0: แต่พอชิมปุ๊บคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ามันก็จะคนละอารมณ์กับชีสยืดๆนะแต่มันจะได้รสชาติความมันความหอมที่เหมือนเอามาแทนชีสจริงๆจริงๆแล้วกินแล้วอาจจะดีกว่ากินชีสด้วยนะถ้าใครที่ไม่ชอบกินรสจัดอันนี้รสมันจะเบามันจะไม่เค็มเหมือนชีสเวลากินแล้วมันจะแบบเบาๆกินง่ายแล้วก็ตัวแฮมนี่คือเราใช้อะไรฮะอย่าบอกว่าปลาอีกนะ
1: เขาเรียกไส้กรอกครับ
0: เป็นไส้กรอกเจคุณผู้ชมลองดูจริงๆแล้วเราก็อาจจะกินเจสักปีละครั้งในช่วงเทศกาลกินเจก็ได้หรือว่าคุณอาจจะแบบตั้งเป็นวันพิเศษใน1เดือน1อาทิตย์สัก1วันก็ได้ก็ลองปรับดูบ้างถือว่าเป็นการแบบเหมือนดีท็อกร่างกายไปในตัวนะอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับคุณพ่อเรายังไม่หมดแค่นี้อาหารเจแล้วเดี๋ยวไปอีกร้านนึงต้องบอกว่าเป็นร้านที่เขาบอกว่าเป็นตำนานเลยนะร้านนี้เขาบอกว่าโอ้โหสืบทอดกันมาหลายชั่วคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: แ
0: ปรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับกำลังลวกบะหมี่อยู่เลยคุณผู้ชม
2: กำลังลวกบะหมี่อยู่เลยครับ
0: วันนี้จะพามาชิมบะหมี่ในตำนานจังหวัดชลบุรีนะครับเขาบอกว่าขายมาแล้วกว่า70ปี
2: ใช่ครับ70ปี
0: นี่เลยอันนี้กำลังลวกโชว์เลยเขาที่เด็ดคือที่ร้านเขาบอกว่าบะหมี่ทำเองใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: นี่ถ้าชวนคุยเมื่อกี้ไม่ได้กินแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่าแปรนี้รุ่นที่2แล้ว
2: รุ่นที่2ครับ
0: คุณผู้ชมนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าแปะนะครับผมเพราะว่าแปะเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นยูทูบเบอร์ที่น่ารักมากเพราะว่าเขาจะเอาสูตรอาหารที่เขาขายเนี่ยเขาจะเอามาทำให้ดูในช่อง YouTube แล้วเขาบอกเลยว่าไม่กลัวหรอคนอื่นเขาทำแล้วเอาของเราไปขาย
2: ผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าเขาทำเป็นน่ะเขาคงไม่ฉลาดพอที่จะมาขายตรงข้ามผมหรอก
0: อ๋อคือเอาไปขายได้เลยไม่ว่า
2: ก็เขา
0: ไปขายไกล
2: ก็เขาคงไม่ฉลาดมาขายตรงข้ามผมแล้วเขาก็ต้องไปขายบ้านเขาเมืองเขาจังหวัดเขา
0: ซึ่งเราก็ไม่ห่วง
2: เป็นอาชีพไป
0: ถือว่าเป็นการแบ่งปัน
2: ร้านผมเนี่ยดั้งเดิมก็คือหมูแดงหมูสับแล้วก็เป็ดเต๋าตุ๋นเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน
0: แล้วเวลาแบบเวลาใส่เป็ดเต๋าตุ๋นนี่ใส่กี่ลูกครับเต๋า
2: ก็ประมาณ3ลูกแล้วก็
0: ใช
2: ่
0: แล้วก็คือเป็ดเต๋าตุ๋นอันนี้ผมยังไม่รู้จักจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องขอดูว่าเป็ดเต๋าตุ๋นคืออะไรแต่นั่นคือซิกเนเจอร์เลย
2: ใช่ครับก็คือหั่นเป็นเต๋าแล้วเอาไปตุ๋น
0: เดี๋ยววันนี้จะขอไปล้วงสูตรการทำเส้นบะหมี่ด้วยเพราะว่าอ
2: ยากจะให้ทำเส้นให้ดู
0: แต่ไม่ห่วงอยู่แล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้ห่วง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำเส้นบะหมี่กันก่อนเลยครับเตรียมจดเลยนะครับอันนี้แป้งอะไรครับผม
2: อันนี้แป้งสาลีครับ
0: ครับผมแล้วก็มี
2: วันนี้ผมใช้700กรัม
0: อ๋อบอกละเอียดเลยนะ700กรัมไข่ไก
2: ่ไข่ไก่เนี่ยจริงๆก็ตามชอบแต่เอาสัก3ลูกแล้วกัน
0: 3ฟอง
2: อันนี้คือด่างเหลืองพอละลายน้ำแล้วเป็นแบบนี้
0: ด่างเหลืองมันคืออะไรอ่ะ
2: ด่างเหลืองก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับมันจะมีฤทธิ์ในการทำให้กลูเตนของแป้งโอ้โหลึกละงงก็คือเส้นใยของแป้งมันขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น
0: เอาง่ายกว่านั้นคือไปซื้อที่ไหนดีกว่า
2: ต้องพิมพ์ว่าผงกีจ่างชื่อมันเป็นอย่างน
0: ี้อ๋อภาษาจีนเหรอ
2: เขาเรียกกันในนั้นนะครับแต่ผมเรียกด่างเหลืองอย่างแป้งเนี่ย 700
0: ครับผม
2: ตรงเนี้ย300กรัมของเหลวเนี่ย 45%
0: ของแห้ง700ของเปียก300กรัมอ่ะประมาณนั้นอะไรมากน้อยปรับได้นอกจากจะทำบะหมี่ไปแล้วยังเป็นปรมาจารย์ไทยเก๊กด้วย
1: เราใช้ความต้องสยบความเคลื่อนไหว
2: รำแป้งตรงนี
0: ้แบบนี้ให้เป็นรูตรงกลางแล้วเอาไข่เทลงตรงนี
1: ้เอ้ยมัน
0: เทลงไป
2: ผมนึกว่าจะช่วยเทลงไปได้
0: เทลงตรงนี้นะครับผม
2: ในด่างที่เราละลายน้ำนี่นะครับเราก็จะมีเกลือลงไปเล็กน้อยเกลือก็มีคุณสมบัติช่วยถนอมอาหารกับน้ำเปล่าเนี่ยแค่นี้เองครับ
0: ครับผม
2: เนี่ยเคล็ดลับมันก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าเราทลายแป้งลงมาเลยตอนนี้ไม่ได้เพราะอันนี้มันเหลวเพราะเราทลายแป้งลงมามันก็ไหล
0: จะไหลออก
2: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องคนให้มันหนืดหน่อยให้มันหนืดหนืดหนืดเนี่ยแล้วเราก็มาแต่ล้อมอย่างนี้อันนี้ต้องทำด้วย
0: คนทำไม่เป็นทำใหม่ๆผมว่าเลอะเทอะเลยแหละ
2: ใช่ครับคือถ้าคนทำใหม่ๆเนี่ยผมจะใช้คำว่าใจเร็วด่วนได้ไม่ได้เพราะว่าสมมติเราตรงเนี้ยปุ๊บตรงนี้มันยังไม่เป็นยังไม่มี
0: มันยังไม่เข้ากัน
2: ใช่ครับเราก็ต้องค่อย
0: นอกจากจะชอบทำอาหารจีนแล้วยังชอบดูหนังจีนด้วย
2: ครับโอ้รุ่นผมเนี่ยเน
0: า
2: ะ
0: กระบี่ไร้เทียมทาน
2: กระบี่ไร้เทียมทานก็ในคลิปในช่องผมน่ะ
0: ครับผมอ
2: ินโทรดักชันยังเป็นกระบี่เสียงกระบี่ไร้เทียมทานเลยวิชาบะหมี่ฟ้า
0: ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วเข้าใจสิ่งที่ผมคุยกับเฮียเนี่ยนะแปลว่าคุณผู้ชมเนี่ยอายุได้แล้วอายุได้แล้วแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ดูอาจจะงงนะลูกว่าอะไรคือไหมฟ้าไม่ต้องแปลกใจถามคุณพ่อคุณแม่ดูครับ
2: ผมทำบะหมี่เนี่ยเป็นอ่ะตอนอายุ12นะคุณผู้ชมอ่ะทำได้แน่นอนครับที่ผมอายุ12แล้วทำได้เพราะอะไรรู้ไหมเตี่ยทำอยู่อย่างเงี้ยแหละเราก็ด้วยความเป็นเด็กเราทะลึ่งไงสอนหนูมั่งสิหนูจะได้ทำเป็น
0: แล้วพอหลังจากนั้นทำเป็นแล้วเป็นไงเตี่ยให้ทำทุกวันเลย
2: ตั้งแต่อายุ12จนถึงป่านนี้ยังไม่ได้หยุดทำสักวันเลยครับ
0: เสียใจไหมวันนั้นไม่น่า
2: ไม่น่าถามเตี่ยเลยทุกทีมันจะเป็นกระบองไม้ครับ
0: กระบองไม
2: ้อันนี้ว่ามัน70ปีแล้วไงไม้มันสึก
0: แล้วมันต่างกันไหมการใช้ไม้กับเหล็ก
2: ไม่ต่างครับหลักการมันคือทำให้แบนคุณบุ๊กอยากลองสักหน่อยไหมคร
0: ับ เดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยว่ามันแบบมันออกแรงมากไหมมันกระดกยังไงนะ
2: ก็แค่นั้นเองเป็นไง
0: เออเนาะไอ้ตรงนั้นมันงัดกันพอดีเนาะเราไม่ต้องออกแรงเลยจากเตี่ยทำมาสู่แปะ
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวตอนจะมีคนต่อไหมเนี่ยมี
2: ลูกชาย
0: อ๋อมี
2: ลูกชายที่
0: คนต่อแล้ว
2: ปัจจุบันเป็นตากล้องของที่ช่องก็ทำเป็นแล้วครับใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วอยู่ดีทำไมนึกยังไงมาทำเป็นยูทูบอ่ะ
2: ก็ตอนนั้นมันต้องขอขอบคุณโควิด
0: ขอบคุณครับผม
2: เขาสั่งให้ปิดร้านไง
0: อ๋อปิดร้าน
2: ทางการสั่งให้ปิดร้าน
0: ก็เลยไม่รู้จะทำอะไร
2: ไม่รู้ทำอะไรลูกชายก็บอกถ่ายไหมทำยูทูบไหมปัจจุบันก็มีประมาณเกือบล้านวิวแล้วนะ
0: โอ้สุดยอด
2: ครับ
0: ก็คือหลังจากคลิปนั้นคลิปอื่นก็ไม่มีใครดูเลยใช่ไหม
2: เออก็คลิปอื่นไม่ได้เลยอ
3: ะไร
0: เ
3: รา
0: เล่น
3: เ
0: ขาดูทุกคลิปอันนี้คือได้แล้วเหรอครับ
2: อันนี้เกือบอันนี้เกือบแล้วครับมันยังไม่เนียนเห็นไหมผมเริ่มไม่มีแรงแล้วผมก็เลยแบ่งครึ่งตรงนี้แล้วผมก็เอาเข้าเครื่องรีดเลยผมก็จะเก็บขอบก่อน
0: พอเอาเข้าเครื่องแพทต้องมาเก็บขอบเพราะมันจะลุยไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
2: เพราะคือเครื่องนี้มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเป็นมอเตอร์ครับเครื่องนี้ตั้งแต่รุ่นเตี่ยผมแล้วนะเป็นมือหมุนอย่างนี
0: ้อ๋อแล้วเรามาใส่มอเตอร์
2: แล้วผมก็มาใส่มอเตอร์ครับ
0: เริ่มอ่ะเนี่ยเริ่มเนียนแล้วรอยผูกขาดเริ่มน้อยลงแต่ก็ยังไม่ได้ต้อง
2: ยังไม่ได้ใช่ครับคร
0: ับ
2: ผม
0: ได้แล้ว
2: บางได้ที่เราต้องการแล้วแล้วทีนี้
0: เราจะรู้ได้ไงว่าความบางที่เราต้องการก็คืออยู่ที่ขนาด
2: เราตั้งตรงนี้ไว
0: ้
2: หลังจากที่เราลองเราก็พอใจกับตรงนี
0: ้
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ข้างหลัง
0: คือการทำให้เป็นเส้นเอาแล้วครับ
2: ตัดเส้นเรียบร้อยแล้วครับคุณบุ๊กนี่หน้าตาเป็นอย่างนี
0: ้โอ้โหน่ากินเลยอ่ะแล้วคราวนี้ก็เดี๋ยวที่เราต้องจับให้เป็นก้อน
2: ใช่ครับ
0: 1ก้อนนี่เรามีปริมาณไหมว่าเท่าไหร่หรือว่า
2: จริงๆแล้วก็คือจับด้วยความรู้สึกอะประมาณก้อนหนึ่งของร้านผมนะก็จะประมาณ70กรัม
0: เสร็จแล้ว
2: คุณพุกนี่วิธีการขั้นตอน
0: ครับผมอยากกินแล้วอ่ะ
2: เอาละเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้นะผมมีเมนูที่จะนำเสนอคุณพุกก็
0: ค
2: ือ บะหมี่นี่แหละครับบะหมี่แห้งเป็ดเต๋าตุ๋นแล้วก็ข้าวแห้งเป็ดเต๋าตุ๋นในตำนาน
0: เดี๋ยวมาลองชิมโอ้แล้วจะชิมข้าวหรือชิมบะหมี่ก่อนเนี่ยไปเอามา2จานเลยอ่ะ
2: จริงๆอยากให้ลองชิมข้าวก่อนนะครับ
0: ข้าวก่อนเพราะบะหมี่มันเป็นไฮไลท์ใช่มั้ยต้องเก็บไว้ทีหลัง
2: ใช่นี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะระดับเชฟมากินฝีมือผมด้วยนะครับ
0: ผมเริ่มจากอันนี้ข้าวเปล่าครับผม
2: ทางร้านใช้ข้าวหอมมะล
3: ิ
2: เป็นไง
3: ข้าวที่นี่อร่อยมากเลยอ่ะ
2: มะลิ105นะครับเนี่ยมะลิแท้เป็นไง
3: มันก็เหมือนกันตรงนี
2: ้แหละเหมือนผมแนะนำเอานี้แต้มๆหน่อยเพราะว่าเป็ดเต๋าตุ๋นเนี่ยมันจะมีรสเป็นเค็มใช่ไหมครับ
4: อันนี้พริกดอง
2: อันนี้พริกดองเปรี้ยวมันก็จะ
4: เปรี้ยวนะ
2: ตัดกัน
4: เหยาะนิดนึง
2: เหยาะนิดนึง
4: ข้าวแห้งสูตรชลบุรีเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าหากินยากนะครับในชลบุรีเองเนี่ย
2: ใช่ครับ
4: บอกเลยอันดับแรก1ข้าวดีใช้ข้าวหอมมะลิแท้ 100% 2เป็ดครับถ้าตุ๋นมากไปมันจะเละไปเลย
2: เละไปเลยครับ
4: ตุ๋นน้อยไปก็เหนียว
2: ใช่
4: อ
2: ัน
4: นี้มันพอดีเลยคุณผู้ชมรสชาติจะออกเค็มแล้วก็หอมด้วยเครื่องสมุนไพร
2: ใช่
4: แต่ก็ไม่ได้เค็มมาก
2: ไม่ได้สมุนไพรไม่ได้จัดมากเกินไป
4: ได้ครับหอมเครื่องพะโล้อะไรประมาณนี้นะต่อมาผมมาลองบะหมี่บ้าง
2: บะหมี
4: ่แล้วบอกว่าเส้นบะหมี่มีเอกลักษณ์มากครับคุณผู้ชมก็คือจะมีความเด้งที่ด้านนอกด้านในนุ่มแล้วเวลากัดไปเรารู้สึกถึงเนื้อบะหมี่แบบเต็มปากเต็มคำบางครั้งเวลาเรากินบางที่เนี่ยเรากินแล้วเหมือนกับมันหายไปเลยแต่อันนี้ไม่ใช่นะมันกัดแล้วมันจะเจอมันจะสู้ตลอดเลยแล้วก็กินกับเป็ดก็อร่อยเดี๋ยวก่อนไปขอนิดนึงเดี๋ยวตั้งใจจะทำอาหารของตัวเองขอเส้นบะหมี่อาแปะไปทำหน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
4: แล้วก็พอดีเอาแบบตรงๆเลยไม่ได้เอาอะไรมาเลยขอเส้นบะหมี่ขอเป็ดขอหมูข
2: อเตรียมไปแล้วนี
4: ่มานั่นแหละก็เดี๋ยวจะขอที่นี่หมดเลยนะขอเป็ดขอหมูขอน้ำมันขอยืมเตาขอยืมกระทะขอยืมจานขอยืมมีดขอยืมส้อมขอยืมตะเกียบ
2: เฮ้ยลูกเราทำราย

0: ียโปหรือว่าเสโปจริงๆแล้วหมายถึงอันเดียวกันเลยแต่ว่าแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเป็นอาหารจีนชนิดนึงนะครับเกิดจากการที่นำข้าวเนี่ยมีทั้งหมูแดงทั้งเป็ดทั้งกุนเชียงทั้งอะไรมารวมกันในจานเดียวแต่วันนี้ผมตั้งใจจะทำเป็นบะหมี่ราดหน้าเฉโปครับผมใส่น้ำมันลงไปให้ทั่วกระทะแบบนี้นะครับแล้วก็นำบะหมี่นะผมใช้บะหมี่ที่นำไปลวกมาแล้วนะครับแบบนี้เลยนะเราจะนำมาทอดกับน้ำมันเล็กน้อยจะใช้ทำเส้นให้เหมือนโกยซีหมี่นะครับเพราะว่าบะหมี่เนี่ยพอเรามาทำแบบโกยซีหมี่คือไปผัดผ่านน้ำมันก็จะเพิ่มรสชาติเพิ่มเท็กเจอร์ที่มีความกรอบด้านนอกแล้วก็นุ่มด้านในนะครับอันนี้พยายามอย่าให้เป็นก้อนมากนะครับพอลงไปทอดแล้วก็จะกลายเป็นแผ่นเลยจะไม่เหมือนกับบะหมี่กรอบนะครับอันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะทอดให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับจะเห็นว่ามีความเกรียมคล้ายๆกับบะหมี่กรอบนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาจัดไว้ในจานนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทำน้ำราดหน้าแบบเคล็ดลับแบบง่ายๆให้นะครับคุณผู้ชมก็คือน้ำมันใส่ลงไปนะครับแล้วก็กระเทียมครับนะครับแล้วก็ใส่พวกเครื่องปรุงลงไปครับอย่างเช่นเต้าเจี้ยวแบบนี้หลายๆคนงงเลยเนาะว่าทำไมทำแบบนี้ปกติต้องใส่น้ำก่อนแล้วค่อยปรุงเคล็ดลับนี้จะทำให้ตัวเครื่องปรุงมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับครับผมใส่น้ำตาลลงไปได้เลยครับน้ำมันหอยอีก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับผมขอเติมน้ำมันนิดนึงผัดเครื่องปรุงกับน้ำมันแล้วก็กระเทียมนะครับผัดไปได้เลยครับแบบนี้พอเดือดแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็จะใส่น้ำลงไปได้เลยวันนี้ผมได้น้ำซุปจากร้านบะหมี่ของแปะมานะครับก็ยิ่งง่ายถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็เป็นซุปกระดูกหมูซุปไก่อะไรได้หมดเลยครับระหว่างที่เรารอตัวน้ำซุปของเราได้ที่นะครับผมก็จะมาเตรียมเครื่องแล้วเนาะหมูแดงจากคุณลุงไม้เมื่อเช้านี้แล้วก็หมูกรอบด้วยนะครับจากคุณลุงไม้เหมือนกันเนาะครับแล้วก็มีกุนเชียงด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็ดตุ๋นนะครับหรือว่าเป็ดเต๋าตุ๋นนะครับผมของแปะนะครับผมก็เอามารวมอยู่ด้วยแบบนี้แล้วผมก็จะมีตัวนี้ครับเป็นคะน้าฮ่องกงที่ผมนำไปลวกไว้แล้วแล้วเราก็ใส่น้ำที่ผสมแป้งมันแล้วลงไปนะครับหลังจากนั้นก็คนเร็วๆครับให้ได้เป็นน้ำราดหน้าเหนียวๆนะครับผมเราได้น้ำราดหน้าเหนียวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเทไข่ลงไปช้าๆพร้อมกับคนตลอดเวลาครับเราจะใส่น้ำมันงาทีหลังนะครับถ้าน้ำมันงาใส่ก่อนแป้งจะกบกลิ่นน้ำมันงาให้ใส่ทีหลังแบบนี้ครับจะทำให้ราดหน้าเราหอมมากขึ้นบะหมี่ราดหน้าเฉโปนะครับจุดเด่นไม่ต้องพูดอะไรมากเลยอยู่ที่เครื่องที่แน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นหมูแดงกุนเชียงหมูกรอบแล้วก็เป็ดตุ๋นนะครับแต่พอมากินคู่กับน้ำราดหน้าจริงๆก็มีความเหนียวคล้ายๆกับน้ำราดหมูแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้ากันได้อย่างดีเลยครับทีเด็ดกว่านั้นคือเส้นบะหมี่ที่เป็นเส้นบะหมี่สดนะครับพอยิ่งเอามาลวกแล้วนำไปทอดให้ด้านนอกกรอบแล้วด้านในนุ่มหนึบเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยคู่กับน้ำราดหน้าเหนียวๆเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลยครับวันนี้นะครับได้มาตะเวนกินของอร่อยที่จังหวัดชลบุรีนะครับแต่สิ่งที่ได้ไปมากกว่าความอร่อยในวันนี้คือผมได้เห็นอาหารแบบใหม่ๆผมได้เห็นความตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งมาเปิดร้านนะครับผมหรือว่าสูตรอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นนะครับแล้วก็จากคนทำอาหารธรรมดาที่กลายเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังจริงแล้วเรื่องราวของอาหารนะครับมันพาผู้ชมไปเจออีกหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามฟู้ดเวิร์กนะครับแต่วันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมวันนี้หนูไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมหนูได้กินอะไรไหม
1: ในกระเป๋าจะมีรูปคุณพ่ออยู่ค่ะก็แค่บอกเขาว่ามาด้วยกันนะแค่รู้สึกว่าเตี่ยรักอาม่า
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่เราเคยเห็นจดหมายฉบับนี้มันวางอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่เคยคิดว่ามันมาจากไหนแต่เรารู้ว่ามันมาจากจีนแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไปตามหาข้อมูลต่างๆที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่จากญาติคนอื่นๆที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเตี่ยหรือว่าคุณพ่อ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมพาสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
3: เขาโทรไปหาคนที่อยู่ปลายสายคือคนที่เขียนจดหมายมาหาเตี่ยคุณคิมในสมัยก่อนจดหมายฉบับนี้
2: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: รทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ดูให้รู้รู้ให้ลึกกว่านี้พาไปดูราเมงที่ใช้เท้าทำฮะ
2: เส้นเมงเนี่ยมันจะมีความนุ่มได้ต้องพลังเท้าเท่านั้นถ้าจะทำซานโดราเมงเนี่ยต้องอาศัยอยู่ที่นี่และต้องเปิดอยู่ที่นี่ถ้าไม่เปิดที่นี่นะจะไปเปิดที่อื่นไม่ได้ทั้งยกนี้ทั้งยกนี
3: ้โอ้โหมือกระชิบโอ้โหมือกระชิบโอ้ยาก
2: มีทั้งหมูไก่ปลาหอมใหญ่มีแครอทแล้วก็มีกระเทียมมีขิงด้วยแล้วก็มีต้นหอมด้วยขนาดนี้ไม่ถึงทุ่มบุญยังหอมขนาดนี้เนาะ
4: ที่อร่อยคือนี่เส้นที่นวดด้วยพลังเท้าเท่านั้นเหนียวนุ่มมาก
2: เหมือนตุลาเมงบูตาไพตังนี่คือชาชิวเฉยๆนะราเมงที่เป็นประจำที่นี่นะ
3: โอ้ยนี่ก็อร่อยมากเลยอะ
2: วันตันที่อร่อยก็ต้องทำตัวเปลือกตรงแป้งต้องอร่อยราเมงแห้งราเมงแห้งจะมีความเผ็ดๆนิดหน่อยถ้าให้ผมเลือกความอร่อยเลยนะอันนี้กับอันนี้แต่ถ้าให้พูดเพื่อสุขภาพก่อนนี
5: ้ดูให้รู
1: ้ซานโนอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวมากค่ะเดินทางด้วยรถไฟไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วเดินออกจากสถานีก็จะได้พบกับเจ้าตัวน่ารักรอต้อนรับอยู่เลยค่ะ
2: ถามคนที่เธอเอินผ่านไปผ่านมานะถามว่าเขารู้จักซานโนราเมงไหมก็บอกว่าเมืองนี้เป็นราเมงที่โด่งดังนะแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังสอนซานโนราเมงให้กับผู้คนคนอื่นอยู่ก็บอกว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดจะมาเรียนเรื่องราเมงที่นี่เพื่อที่จะเปิดร้านราเมงแล้วก็มีการเปิดร้านเพื่อให้ทดลองว่าไปได้ดีด้วยนะนี่ครับนี่ครับนี่คือซามูไรที่ชื่อว่าซาโนมารุเป็นซามูไรที่สวมหมวกเป็นราเมงแล้วก็มีดาบเป็นมันชุบแป้งทอดจะมีนิสัยเดินทางทั่วประเทศญี่ปุ่นถ้าใครได้เจอช่วยทักเขาหน่อยนะฮะชื่อซาโนมารุครับดูเฮียเมืองเนี่ยนะฮะร่มเย็นมากร้านก็เป็นแบบเหมือนชาวบ้านธรรมดาเล็กหมู่บ้านเล็ก
6: こんにちは。
2: お願いします。
6: 西澤さん。
2: ตอนนี้ถ้าเรามาเจอกับนะคุณนิชิซาวะนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่นี่นะบอกว่าคนที่จะมาย้ายมาอยู่ที่เนี่ยหางานหาเงินหารายได้ไม่ได้นะฮะทางรัฐบาลจะช่วยแนะนำให้มีการเรียนการเปิดร้านราเมงสอนการตลาดสอนการดูแลลูกค้าแสดงว่าเมืองนี้มีคนมาอยู่น้อยหรือยังไงถึงขนาดถ้ามาอยู่จะสอนอาชีพให้อยู่เลยเหรอนี่ท่านนี่คืออาจารย์นะและท่านนี้คือลูกศิษย์และคนที่ใส่สูทนี่คือใครซูสเคนสวัสดีนะสวัสดีครับยิงโก้แล้วนี่คือใครนี่คือยิ่งตกใจธนาคารมาให้ยืมเงินหรืออะไรเหรอ
1: เมืองเงียบๆกำลังน่ารักเลยนะคะสถานที่นัดพบของเราหน้าตาเหมือนร้านราเมงมากแต่ข้างในเป็นอะไรเข้าไปดูกันค่ะ
2: โอ้อุ่นเลยข้างในเข้ามาดูนะทางเข้าเนี่ยมันดูเล็กๆแต่ข้างในมันเป็นห้องครัวที่ใหญ่เลยนะแล้วอุ่นด้วยเข้าไปฮะตื่นเต้นแทนเลยนี่ห้องเรียนเป็นแบบโต๊ะเล็กๆเตี้ยๆแล้วเรียนหนังสือกันอย่างนี้เลยนี่ๆๆมีแบบชาชิวมีมาราเมงผักมีทังตังเมงมีอะไรเนี่ยมาโบเมงเห็นแล้วแบบตื่นเต้นเลย
1: ที่นี่เดิมเป็นร้านราเมงค่ะแต่ว่าเจ้าของก็เป็นอาจารย์ที่ทางเมืองเชิญให้มาสอนการทำราเมงให้กับคนที่ต้องการย้ายเมืองมาอยู่ที่ซาโนแต่ก็ไม่ได้มาอยู่แบบไร้เป้าหมายเพราะก่อนจะย้ายมาก็ได้เรียนทำราเมงสอนการทำธุรกิจหาทำเลเปิดร้านแนะนำแหล่งเงินทุนเรียกว่าย้ายมาแบบมีแพ็กเกจฟูลเซอร์วิสกันไปเลยน่าสนใจมากๆเลยนะคะลูกศิษย์คนนี้มาจากโตเกียวค่ะ
2: เขาบอกว่านะฮะตอนเด็กๆเนี่ยกินซาโนราเมงแล้วอร่อยนะฮะก็เลยติดแล้วก็เลยอยากจะมาเปิดร้านที่นี่ก็คือนะฮะถ้าจะทำซาโนราเมงเนี่ยต้องอาศัยอยู่ที่นี่และต้องเปิดอยู่ที่นี่ถ้าไม่เปิดที่นี่นะฮะจะไปเปิดที่อื่นไม่ได้ครับนี่คือการทำสัญญาครับ
1: เห็นนักเรียนคนเดียวไม่ใช่นะคะโครงการนี้ทำมา6ปีหักลบช่วงเวลาของโรคระบาดไป3ปีสรุปว่ามีคนแจ้งความจำนงขอย้ายเมืองในโครงการทั้งหมด24คนซึ่งในจำนวนนี้มีคนต่างชาติด้วยถึง3คนค่ะ
2: คำถามคือว่าคนเรียนมา24คนแล้วคนที่เรียนมา24คนมาเปิดจริงๆอ่ะ7คนก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมเปิดแค่7คนไม่ขาดทุนเหรอใน1ปีจะมีการสอน10คนดังนั้นนะคนที่จบใหม่ๆนะฮะยังไม่ได้เปิดร้านนะก็รอคิวที่จะเปิดร้านอยู่และในกลุ่มคนที่เปิด7ล้านมีคนต่างชาติ2คนแล้วนะฮะและนะฮะในอนาคตนะฮะ

0: คนที่ไม่ได้อยู่ที่ซานโนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่แต่ก็จะสอนเทคนิคหรือวิชาทำราเมงของซานโนด้วยนะครับถ้าคนที่มาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วหนึ่งนั้นมีการเรียนแล้วก็เอาความรู้เนี่ยไปเปิดในร้านที่ประเทศไทยก็เป็นไปได้ครับกำลังคิดอยู่ครับที่นี่ก็คือเป็นทั้งโรงเรียนแล้วเป็นที่เทสคิทชินก็คือเป็นครัวที่เอาไว้ฝึกคนที่จบแล้วเนี่ยไม่มีร้านก็มาฝึกที่นี่มาฝึกทำอาหารที่นี่ได้ในช่วงที่เปิดโรงเรียนอยู่นะฮะคนที่เขามาฝึกแบบนี้นะฮะอยู่เนี่ยจะเป็นวันหยุดของการเปิดร้านก็คือรุ่นพี่ที่จบแล้วเนี่ยจะใช้ร้านเนี่ยในการเปิดร้านขายของแต่วันที่สอนอย่างเงี้ยเรียกวันโยบิโกเนี่ยจะเปิดไม่ได้การสอนนะฮะก็คืออาทิตย์หนึ่งมีเรียน3ครั้ง2วันคือการทำอาหารอีกวันหนึ่งเป็นวันเรียนเรื่องการทำธุรกิจหรือการตลาดหรือการเรียนเรื่องการเงินนะก็จะมีคุณครูอื่นมาสอนนะท่านคุณครูบอกว่าต้องสอนให้เก่งภายใน6วันเพราะฉะนั้นจะทำให้เก่งได้เนี่ยต้องเพรสเชอร์นะครับมีเพรสเชอร์จะทำให้ต้องใช้ความกดดันเหมือนกันจะทำให้ลูกศิษย์เก่งภายใน6วันให้ได้ครับ
1: ซุปเคี่ยวไว้ก่อนแล้วก็มาถึงเวลาของการใช้เท้าแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าในญี่ปุ่นมีการทำเส้นราเมงแบบนี้ด้วยงงไปเลยค่ะ
0: อ๋อค่อยขยับค่อยไปไม่ใช่แค่อยู่ที่เดิมอ๋อขาหนึ่งวางไว้ขาซ้ายค่อยๆแขวไปทำไมถึงใช้เท้าเหยียบไม่ใช้มือนะครับบอกว่าเส้นนะเมงเนี่ยมันจะมีความนุ่มได้ต้องพลังเท้าเท่านั้นพลังมือเอาไม่ไหวแล้วก็การกินแล้วมันมีความเหนียวนุ่มเด้งดึงได้ต้องใช้พลังเท้าถ้าจะทำด้วยคนเนี่ยต้องใช้ร่างกายที่เป็นส่วนเท้าถึงจะทำให้เส้นนั้นเหนียวนุ่มกว่าเขาใส่ใจถึงขนาดที่ว่านะฮะทำไมไม่ใช้เครื่องเดี๋ยวนี้มีเครื่องดีๆที่ทำให้มันเหนียวนุ่มได้เขาบอกว่าถ้าใช้เท้านะฮะมันจะทำให้เส้นเนี่ยมันไม่ร้อนถ้าใช้เครื่องมันจะทำให้ร้อนเมื่อเส้นมันร้อนจะไม่อร่อยเขาบอกว่าถ้าให้เส้นเนี่ยมันมีความสดและไม่ร้อนจะดีกว่าครับเฉพาะซาโนราเมงเท่านั้นที่ใช้เท้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับที่ใช้แฮนด์เมดก็คือฟู้ดเมดเนี่ยนะฮะหลายๆที่ทำกันอยู่แต่ของที่นี่จุดเด่นก็คือนะจะใช้ไผ่ในการนวดด้วยอีกทีนึงครับ
1: โอ้โหความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนใช้ไม้ไผ่นวดแป้งด้วยดูสนุกแต่ว่าคนทำก็ต้องแข็งแรงพอตัวเลยล่ะค่ะ
2: เด็กพวก
0: ตัวนี้หนาตัวนี้บางเห็นไหมบางๆก็เห็นนิ้วเลยใช่ไหมส่วนนี้ก็มีบางก็มีหนาเวลากินเนี่ยก็จะมีรสชาติหลายๆรสชาติอันนี้วิธีแบบนี้เป็นวิธีที่ดีเลยถ้าเป็นเครื่องอ่ะจะทำไม่ได้เลยสามารถกินแล้วมันจะอร่อยในปากมีรสชาติหลายอย่างในปาก
2: ทำให้ได้หนอว่าคือของกลาย
0: นอเมนนั่นนี่บอกว่าหั่นผิดเมื่อหั่นผิดเนี่ยจะทำให้หนากลายเป็นเส้นอุด้งหนาเต๋อเลยนะฮะซึ่งดูฮะคือหนาเกินนั่นทำเป็นเส้นราเมงแล้วจะไม่อร่อยถ้าทำคนเดียวนะไม่เคยฝึกเลยสวยแน่นอนถ้ามาเปิดเองแล้วเราไม่เคยเรียนกับอาจารย์เลยแล้วมีใครสอนทั้งหมดนี้จะเสียเงินป่าประโยชน์ไม่พอแล้วให้ลูกค้ากินไม่อร่อยก็คือขายไม่ออกเลยการที่จะเปิดร้านพวกนี้ต้องมีคนสอนคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่งั้นจะเปิดยากดังนั้นฮะอาจารย์จะไม่ค่อยอยู่ที่หน้างานบ่อยๆนะให้ลองทำดูแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันคืออะไรให้เจ้าตัวรู้ตัวเองแล้วพอมาจะได้รู้ตัวอ๋อมันพลาดแบบนี้ก็อาจารย์จะไม่ค่อยสอนทุกอย่างเมื่อพลาดจะได้เข้าใจ
3: โอ้แขกท่านนี
0: ่ใช
3: ่มอสโกเรโอดัสต
0: ์คือถ้าเอาอันนี้ไปให้ลูกค้ากินนะลูกค้าคงบอกไม่อร่อยลูกค้าคงบอกว่าขอคืนเงินก็คือเสียหมดเลยยังไงก็ต้องทิ้งครับ
1: การหั่นเส้นรอบ2เส้นบางได้แล้วแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกค่ะ
2: それバラしてあの打ち越した方がいいです
0: か？ต้องใส่แป้งให้เยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันต้องโรยแล้วขยับด้วยต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่งั้นถ้าทำโปรยเฉยๆนะเส้นมันจะติดกันต้องขยี้ให้มันแป้งมันกระจายไปด้วยเห็นไหมติดแล้วนะโปรยไปแล้วก็โยกอย่างนี้แล้วทำเป็นก้อนๆไว้ไม่งั้นถึงเวลามันจะทำราเมงติดกันหมดเลยคราวนี้นี่ยังติดอยู่เลยเห็นไหมยังไม่ได้นะต้องยกงี้เห็นแล้วผมอยากจะลองทำดูเลยลองดูได้ไหมโอ้難しいโอ้難し
2: い
0: 今โอ้ยากพอลองทำดูมันยากกว่าที่คิดอ่ะผมต้องให้จินตนาการว่าผงเนี่ยจะต้องกระจายไปทั่วให้หมดให้ได้ถึงจะอร่อยนะถ้าใส่ผงเยอะกันไปน้ำร้อนเนี่ยจะทำให้เปิดไปด้วยแป้งนี้หมดเลยต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะเลยครับว่าทำยังไงที่จะไม่ให้มันติดก็คืออาจจะต้องใส่แป้งเยอะกว่านี้แต่ตอนต้นเลย
1: อยากสนุกกับเขาด้วยนะคะแต่พอได้ทำเองก็รู้เลยว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่ตาเห็นค่ะเป็นงานที่ละเอียดพอสมควรเลย
2: ที่สำคัญอาจารย์บอกว่า

0: ต้องให้มีการจินตนาการว่าสำเร็จอยู่แล้วถึงจะทำได
1: ้例えばタイで食べるんだったら寒気よりも雨気
0: อาจารย์แนะนำอีกว่าถ้าเราจะกินที่บ้านเราเนี่ยให้กินหน้าฝนตกครับถ้าฝนตกจะอร่อยมันจะมีความชื้นและมีความกดอากาศที่แตกต่างจะอร่อยกว่าครับ
2: ข้อดีอย่างหนึ่งของเมืองซาโนที่ทำให้ทำเส้นราเมงได้อร่อยก็คือมีน้ำดีเพราะเป็นน้ำที่ผ่านการกรองใต้ดินที่ดีกว่าที่อื่นมีความกระด้างของน้ำน้อยแค่กินน้ำก๊อกก็จะรู้แล้วอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ได้เวลาไปชิมซุปที่เคี่ยวไว้แล้วค่ะ
0: ซุปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอันนี้ก็คือชั่วโมงครึ่งนะครับจะลองให้ผมลองชิมดูครับพอกินแล้วนะครับผมรู้สึกจืดๆไม่ค่อยมีอะไรเขาบอกว่ายังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงขนาดนี้ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงยังหอมขนาดนี้เนาะตอนแรกดูนึกว่ามีนิดเดียวนะมีทั้งหมูไก่ปลานะแล้วก็มีหอมใหญ่มีแครอทแล้วก็มีกระเทียมมีขิงด้วยแล้วก็มีต้นหอมด้วยจริงๆแล้วนะเราอยากกินราเมงที่เขาทำให้เรากินเลยนะเป็นทั้งเส้นในทั้งซุปเลยนะแต่เวลาไม่พอเอางี้ดีกว่าเราไปกินร้านซาโนราเมงที่เป็นรุ่นพี่เขาทำจริงๆเลยเป็นยังไงไปกินกันเลยไปครับ
3: ตอนนี้เรากำลังขึ้นรถของเจ้าหน้าที่พาไปดูร้านราเมงที่เรียนแล้วแล้วก็จบแล้วแล้วเปิดร้านประสบความสำเร็จแล้วไปดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงการที่รัฐบาลเขาแนะนำให้มาเปิดร้านราเมงแล้วมาดูแลถึงขนาดนี้มันดีอะไรกับอำเภอท่านบอกว่าถ้าคนมาจากต่างจังหวัดแล้วมาอยู่ที่นี่มีประชากรเพิ่มขึ้นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเมืองก็จะมีภาษีเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นดังนั้นเขาจะซัพพอร์ตก็นี่ก็คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่ให้คนย้ายมารู้ไหมครับว่านะร้านซาโนราเมงเนี่ยนะในเมืองเนี้ยในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะมาต่างเมืองแล้วมากินกันเลยนะจะเข้าเรียงคิวเข้าคิวกันเลยแต่วันนี้เรามาในวันธรรมดาก็เลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่และในปัจจุบันนี้ก็มีการรณรงค์แบบนี้กลายเป็นว่าร้าน150สาขานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ออกทีวีนะทางทีวีต่างๆมาถ่ายทำทำให้มีคนมากินกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้คือย่านที่แข่งกันเปิดร้านราเมงแข่งกันในย่านนี้ดูให้รู
2: ้เรามาในช่วงเลยเวลาอาหารกลางวันของชาวเมืองไปแล้วค่ะเพื่อให้เจ้าของร้านมีเวลาคุยกับเราแบบลึกๆค่ะ
3: เขาเป็นลูกศิษย์เก่ามาก่อนแล้วมาเรียนจบแล้วมาเปิดจริงๆโอ้โหกินหอมมาก
0: ชาชูเมย์สดจื้อวันตันเมย์สดจื้อวากาเมย์สดจื้อนิ่งนิกราเมย์สดจื้อ
3: ですね
0: จ้าโอเนชั่นคุณคาซึยะนะก็ได้ออกนิตยสารด้วยนะฮะนี่นะฮะลูกศิษย์ที่จบที่นี่เลยเดี๋ยวร้านที่จะไปที่เป็นคนที่จบจากเปิดร้านซาโนยากิราเมงราเมงย่างโอ้น่ากินยังแล้วคุณคนนี้นะครับเป็นคนที่มาจากจังหวัดนาราซึ่งมีกวางเยอะนะก็เอาจุดเด่นของในจังหวัดนารามาบวกกับซาโนราเมงเป็นราเมงอีกชนิดหนึ่งเลยและนี่นะครับก็คือนะแผนที่ของราเมงครับนี่เขียนว่าอะไรครับจำนวนประชากร 100,000 คนต่อจำนวนร้านราเมงที่มีอยู่เนี่ยเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับถ้าคุณสนใจราเมงต้องมาเมืองนี้เพื่อมากินครับ
2: มาแล้วค่ะราเมงที่สั่งไว้ชิมกันหลายอย่างให้รู้กันไปเลยว่าอร่อยจริงค่ะ
0: โอ้มาเยอะเลยนะฮะจะเริ่มกินไหนก่อนดีเนี่ยเริ่มจากนี้ก่อนดีกว่าสีขาวๆนี่ผมอยากกินไอ้เนื้อหมูเรื่องเนื้อธรรมดาอยู่แล้วแต่ที่อร่อยคือนี่จากเส้นที่นวดด้วยขาและนวดด้วยมือเองบวกกับซุปที่อร่อยเนี่ยต้องลองกินดูเหนียวนุ่มมากอร่อยเลยอ่ะมันคือราเมงบูตาไพตังเหมือนกันคล้ายๆราเมงเข้มข้นนี่คือชาชิวเฉยๆนะราเมงที่เป็นประจำของที่นี่นะใส่ซุปเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่เส้นโอ้ยนี่ก็อร่อยมากเลยอ่ะผมต้องกินเนื้อชาชิวดิที่มันอร่อยเนี่ยเขาต้องต้มกี่ชั่วโมงนะอร่อยมากละลายในปากจริงนี่วันตันราเมงนะครับใส่วันตันเข้าไปวันตันที่อร่อยก็ต้องทำตรงเนี้ยตัวเปลือกเนี่ยตรงแป้งต้องอร่อยตรงแป้งมันก็นุ่มมากเลยราเมงแห้งนะราเมงแห้งราเมงแห้งจะมีความเผ็ดๆนิดหน่อยอร่อยเลยอ่ะ
4: 最初ですねまああのまあちょっと修行してたところが
0: ท่านก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไปเรียนมาแต่ว่าคือไปเรียนมาแล้วไม่เปิดทันทีแล้วไปเป็นลูกน้องของเขา3ปีในร้านดังๆในซาโนก่อนแล้วก็เลยมาเปิดที่นี่ตอนเปิดในครั้งแรกนะในเดือนแรก2เดือนแรกมีคนมาเยอะเลย แล้วก็ผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็หายไปแล้วกลับมาใหม่แล้วนี้ก็คือกลับมาเริ่มคงที่เลยครับ
4: มともと地元だったんですけども一旦
0: ถามว่าเป็นคนที่ไหนท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่นี่แหละแต่ว่าย้ายไปทำงานในโตเกียวไปทำงานที่อื่นหลายที่แล้วนะแล้วได้ข่าวว่ามีการเปิดคอร์สแบบนี้ก็เลยย้ายกลับมาตอนที่มาเปิดร้านนี้มีใครช่วยบ้างคนที่อยู่ในโรงเรียนรัฐบาลและบวกกับหัวหน้าร้านที่เคยไปฝึกมาทุกคนร่วมมือกันในตอนแรกก่อนที่จะเปิดร้านนี้ก็คือได้บอกเปิดเผยเลยเหรอว่าไปเรียนเพื่อที่จะมาเปิดก็บอกว่าใช่แล้วก็เปิดใจเลยก็เลยสอนมาได้มีการแบ็กอัพสองคนเลย
4: そうですね。そうですね。これが、要ですね。
0: ก็นั่นนี่ก็เป็นไผ่ที่เขาเลือกมานะเป็นความใหญ่ความกว้างความอ้วนเพราะว่าเหมาะกับมือเขามันจะมีความใหญ่ความอ้วนแต่ละคนก็จะต่างกัน
4: ว่า東京都内の
0: ก็ถ้าเป็นไอเดียในการทำมาร์เก็ตติ้งก็คือนะครับมีอาหารเมนูสำหรับเดือนนี้เท่านั้นสำหรับเดือนนี้เท่านั้นหน้าหนาวเท่านั้นไอเดียพวกนี้ได้มาจากไหนท่านบอกว่าฮะตอนที่ไปฝึกมาได้เห็นไอเดียจากหลายๆคนก็เลยมีไอเดียขึ้นมาถ้าไม่มาเดือนนี้ก็จะไม่ได้กินถ้าไม่มาเดือนนี้ก็จะไม่กิน
2: การเรียนแบบที่มีพี่เลี้ยงรอบตัวนี่มันดีจริงๆเลยนะคะเอามาใช้ทำกิจการได้ทุกอย่างเลยไม่รู้สึกว่าสู้อย่างโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวค่ะ
4: そうですね。すごくお金をかかりました。
0: ตอนเปิดเนี่ยยืมเงินได้ขนาดไหนบอกว่ายืมเงินได้มากกว่าตอนที่ถ้าเปิดเองนะเพราะทางรัฐบาลบอกว่ามีการสนับสนุนเยอะก็มีความเชื่อถือเยอะก็ได้ยืมเงินได้เยอะกว่าก็มาเปิดร้านได้ดีครับ驚きましたね。ถามว่ารายได้ดีไหมตอนนี้คิดว่าต้องใช้เวลาประมาณ5ปีถึงจะคืนทุนได้แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะมีรายได้เยอะกว่าแต่ตอนนี้มีรายได้ประมาณพนักงานเงินเดือนธรรมดา
4: そうですね。毎日がこう気持ち的には毎日が
0: แต่ว่าเปิดร้านเองอ่ะจะมีความสุขจากการที่ตัวเองทำเองแล้วก็สนุกใช่ไหมก็บอกว่าใช่ครับแต่ก็มีความกดดันนะเพราะว่าจะต้องดูแลครอบครัวแล้วตอนนี้ได้กลับมาเมืองนี้นะได้มีครอบครัวมีญาติพี่น้องมีเพื่อนๆมากินด้วยก็มีความผูกพันอย่างน้อยก็ได้คืนพระคุณให้กับเมืองนี้มีเปิดร้านก็ทำให้ผู้คนมากินแล้วก็ได้มีความสุขด้วยแล้วก็อาจจะมีภาษีต่างๆเข้ามาด้วยครับ
2: ร้านแรกทำเพื่อครอบครัวให้ได้มาอยู่ด้วยกันแถมยังรู้สึกอยากขอบคุณเมืองที่ให้อะไรหลายอย่างกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูให้รู้มาถึงร้านที่2ร้านนี้เป็นคนต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นและตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ซาโนะค่ะ
0: และร้านนี้ก็เป็นร้านอีกร้านนึงนะฮะซึ่งเจ้าของเป็นคนจีนเอาความเป็นจีนมาผสมกับซาโนะราเมงแต่เสียดายวันนี้นะครับเราขอถ่ายไม่ได้บอกว่านะครับคุณพ่อเขาไม่สบายเราบอกว่าตะกี้เนี่ยมีคนมันกินกันเยอะด้วยนะฮะแต่เราใครถ่ายไม่ได้เราจะต้องไปอีกร้านนึงครับไปกัน
2: อ้าวอดชิมเลยไปร้านต่อไปค่ะ
0: นี่ก็คือร้านอีกร้านนึงครับที่ประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้ดูดิปิดไปแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าร้านปิดนะฮะแต่ว่าเลยเวลาแล้วเราไปถ่ายที่นึงแล้วนี่เลยเวลานะครับคือพอ3โมงก็ปิดนะครับเพื่อที่จะพักผ่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะมีเปิดร้านอีกทีก็เลยเจ้าของเลยต้องไปพักก่อนครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราช่วยติดต่ออยู่ครับว่าจะขอสัมภาษณ์ได้หรือเปล่า
2: แล้วเราก็โชคดีเจ้าของร้านกลับมาจากข้างนอกพอดีได้ชิมซาโนะราเมงในอีกแบบแล้วค่ะครอบครัวนี้เป็นคนจีนที่อพยพไปอยู่ที่ญี่ปุ่นและเคยอยู่ที่แถบโยโกฮาม่ามาก่อนพอเห็นโครงการซาโนะราเมงน่าสนใจก็เลยเบนเข็มมาที่นี่ค่ะโดยทางเมืองช่วยตั้งแต่การหาบ้านและทำเลเปิดร้านด้วย
0: คากายากิราเมนโต
5: สลัตตาเมน
6: สลัตตาม
0: ีอยู่2เมนูนะครับเมนูที่1ก็คือเมนูที่ชื่อว่าคากายากิราเมนของที่นี่นะครับและอีกเมนูนึงก็คือเป็นเมนูเป็นรสชาติของประเทศจีนเพราะเธอเป็นคนจีนเอารสชาติของประเทศจีนมาบวกกับเส้นที่มีการนวดด้วยไม้ไผ่
5: うちはこだわりだとココさんのチャーシューを使って
0: ดูเหมือนเป็นราเมงธรรมดาเขาบอกว่าไข่ก็พยายามจะใช้ของที่นี่แล้วก็หมูก็เป็นหมูของในประเทศซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่น
5: どうなんだろうねやっぱりサノの
0: ข้อดีของเมืองนี้บอกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะฮะแล้วร้านราเมงทุกร้านธรรมดาจะเป็นศัตรูกันแต่ที่นี่เป็นเพื่อนกัน
5: วันนี้มาสนใจสิやっぱり目標達成したから
0: มาอยู่ที่นี่ครึ่งปีแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงเสียใจหรือดีใจเธอบอกว่าดีใจแล้วเพราะว่าอะไรครับขายได้ตามเป้าหมายที่คิดไว้ตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะตอนนี้ก็คือผ่านไป2เดือนแล้วก็ไปได้ดีแล้วก็ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่ติดร้านนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าไปได้ดีและดีใจครับ
5: できること今はあまりできないんですよね。もちろんできること。
0: เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณหลายเรื่องเลยครับตั้งแต่ช่วยมาตลอดเลยครับแล้วก็ทางที่นี่บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะเอาเงินมาช่วยบริจาคด้วยแล้วก็จะช่วยผู้คนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ให้มาอยู่ได้อย่างสำเร็จด้วยครับ

0: และนี่ก็คือราเมงสไตล์จีนผสมกับเส้นของประเทศญี่ปุ่นรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยลองกินดูครับกลิ่นหอมหอมงาอร่อยนุ่มมีความเผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวกลมกล่อมอยู่นี้ครับถามว่าเส้นนะฮะมีความเหนียวเด้งเหมือนร้านนู้นไหมร้านนี้จะมีเส้นที่เด้งดึงไม่เหมือนกันร้านนู้นจะเด้งกว่าอยู่ที่ว่าเขาต้องการความเด้งดึงของเส้นเท่าไหร่ครับเริ่มแรกเปรี้ยวแล้วก็มีความกลมกล่อมมีกลิ่นงาแล้วตอนสุดท้ายจะมีความเผ็ดตามมาลืมไปเลยว่าเมื่อสักครู่นี้ไปกินร้านนู้นมาแล้วอิ่มแล้วยังกินได้อีกอ่ะมันอร่อยจริงถึงกินได้นะเนี่ยแสดงว่าแต่ละที่แต่ละร้านรสชาติต่างกันไปที่แต่ละที่ก็ไม่เบื่อครับเขาบอกว่าเกี๊ยวซ่านี่เป็นเกี๊ยวซ่าที่มีข้างในแตกต่างวิธีการกินของผมก็คือการใช้น้ำส้มอย่างเดียวจะเพิ่มความหวานมากขึ้นงั้นจะลองกินเกี๊ยวซ่าดูครับโอ้ควันขึ้นกันแล้วปากไหม้แน่เลยถ้าใครชอบเสี่ยวหลงเปาเลยเพราะมีน้ำอยู่ข้างในด้วยเป็นทั้งเกี๊ยวซ่าผสมเสี่ยวหลงเปาเลยกรอบนอกนุ่มในอร่อยอร่อยกลมกล่อม
1: ชิมซานโนราเมงไปหลายแบบแม้ทุกร้านจะเรียนมาจากที่เดียวกันใช้วัตถุดิบน้ำวิธีการทำแบบเดียวกันเพราะทุกร้านจะมีห้องนวดเส้นและไม้ไผ่สำหรับนวดเหมือนกันแต่ได้เส้นนุ่มเหนียวต่างกันค่ะรวมทั้งสูตรน้ำซุปก็ต่างกันอย่างที่อาจารย์บอกนะคะสอนเทคนิคให้ส่วนความคิดสร้างสรรค์การดัดแปลงสูตรอยู่ที่ลูกศิษย์แล้วล่ะค่ะ
0: ตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่ากำลังเรียนทางทฤษฎีอยู่ครับนอกจากเรียนปฏิบัติแล้วมีการเรียนทฤษฎีจากอาจารย์ครับมาดูกันครับ
2: どんなお店にしたいかというイメージ見てもらう。
0: ถ้าไปร้านที่ดังๆอยู่ใกล้ๆร้านดังใกล้เกินไปอาจจะไม่ดีแต่ว่าพอดีร้านนั้นเป็นร้านที่เปิดอยู่แล้วก็เลยเปิดซะเลยอธิบายแบบนี้ดีเลยจะรู้มากกว่าคนที่ทำธุรกิจเพราะเขาไม่เคยทำธุรกิจเมื่อไม่เคยทำธุรกิจมีผู้ประสบความสำเร็จมาอธิบายแบบนี้เจ๋งเลยครับ
1: โครงการซาโนราเมงที่เราเห็นมาทั้งวันวันนี้เกิดจากความคิดของเจ้าหน้าที่เมืองที่มองเห็นปัญหาหลายอย่างและคิดว่าโครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะ
3: ซาโนราเมง今佐野市内には150店舗ラーメンありまして
0: ถามว่าชื่อเสียงของซาโนราเมงมีชื่อเสียงขนาดไหนโดยเฉพาะนะครับจะมีซุปที่มีสีเหลืองแล้วก็มีความสดชื่นแล้วก็เนื้อเส้นเนี่ยจะมีความเหนียวนุ่มโดยการใช้ไผ่ในการนวดที่เมืองซาโนเนี่ยครับมีปัญหาอะไรก็คือประชากรลดลงวิธีการที่จะไม่ให้ประชากรลดก็คือเชิญชวนให้ผู้คนย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อสร้างเสน่ห์ก็คือการมีการจัดหางานให้เช่นการเปิดร้านซาโนราเมงก็ทำให้คนมาที่นี่แล้วมีรายได้ที่ดีด้วยครับและคนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับคนที่ไปทำงานที่โตเกียวแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่จะช่วยแบ่งค่าเดินทางให้ด้วยเอาไหมย้ายได้นะบ้านใหญ่ราคาถูกเดินทางมีคนออกเงินให้ด้วยช่วยออกเงินให้แล้วก็ช่วยเหลือการดูแลเด็กแล้วก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านด้วย
1: โครงการน่าสนใจมากแล้วใครล่ะที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้าง
0: คนที่จะมาทำร้านราเมงได้แล้วจะรับมาให้เป็นลูกศิษย์ได้ให้เป็นคนที่เมืองนี้ได้คือส่วนใหญ่สัมภาษณ์อย่างเดียวครับดูว่ามีความจริงจังมีความจริงใจที่อยากเรียนขนาดไหนช่วยเรื่องคนช่วยเรื่องการย้ายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยในการหาร้านแล้วก็ช่วยในการพานักเรียนไปดูทัศนศึกษาในร้านอื่นจะได้เต็มตัวได้ทันด้วยครับค่าเรียนนะครับที่ทั้งหมดก็คือ 249,800 เยนก็คือ 250,000 เยนก็นะผมก็เลยถามต่อว่านะค่าเราเรียน 250,000 เยนแล้วค่าก่อตั้งร้านอาหารเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าถ้ามีร้านอยู่แล้วหรือร้านที่เขาเคยอยู่แล้วซื้อต่อมาจากร้านอื่นเนี่ยอยู่ในราคา5ล้านเยนแต่ถ้าไม่มีร้านเลยนะก็จะใช้ประมาณ10ล้านก็ส่วนใหญ่ต้องเป็นกู้แล้วทางนี้ก็จะแนะนำเรื่องการกู้ด้วยให้ธนาคารแนะนำวิธีการให้กู้ด้วยครับจะได้ผ่านจะได้ทำงานได้ครับคำถามก็คือว่าซาโนราเมงนะมีคนที่จะเลิกจากร้านนี้เยอะไหมพออายุมากขึ้นท่านบอกว่าตอนนี้

0: คนที่เปิดร้านซันโนราเมงอยู่ในวัย70มากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่รีบตอนนี้เดี๋ยวจะทำให้ไม่มีใครทำต่อแล้วอยู่ก็หายไปเป็นโดมิโนไปเลยเดี๋ยวจะไม่ทันที่ซันโนราเมงปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นยังไม่แพร่หลายเพราะมีแค่ในเมืองแค่150ล้านเท่านั้นตอนนี้อาจจะกระจายให้คนได้รู้จักซันโนราเมงทั่วประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นครับ
1: ของโครงการนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาหลายอย่างทั้งคนย้ายไปอยู่เมืองใหญ่กันหมดจะดึงคนมาอยู่เมืองเล็กต้องทำยังไงการรักษาอาหารต้นตำรับของเมืองเอาไว้มาให้หมดไปในอีกไม่กี่เจเนอเรชันรวมทั้งการสร้างเศรษฐกิจของเมืองด้วยนับเป็นโครงการที่ดีและประสบความสำเร็จไปทีละนิดค่ะเอาใจช่วยทุกคนเลยนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
2: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาส

0: ไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภากนมัคคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน2ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
1: ทุกช่องทางที่ว่านี้ใน TikTok ใน Facebook ใน YouTube ที่เราไลฟ์อยู่อยากฟังความเห็นจากทุกๆท่านนะครับว่าเช้าวันนี้คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อวานนี้บางพื้นที่มีฝนตกลงมาอีกแล้วแล้วตกหนักด้วยกรุงเทพมหานครก็ฝนตกหนักเช่นเดียวกันแสดงความเห็นกันมาได้นะครับแล้วก็จุดไหนเป็นยังไงช่วยอัปเดตกันมาหน่อยนะครับว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรบ้างไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือน้ำจะลงแต่อัปเดตไวๆนะคุณผู้ชมเช้านี้น้ำมันขึ้นทุกชนิดเลยนะครับทั้งเบนซินและดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลแล้วตั้งแต่ตี5ดังนั้นวันนี้ขับรถเข้าปั๊มจ่ายแพงขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างที่เกริ่นไปครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ใจของใครหลายคนที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมมาโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครตุ้มๆต่อมๆนะเมื่อวานนี
2: ้ช่วงเย็นๆเป็นคนนึงนะคะคุณผู้ชมระหว่างที่ขับรถจะกลับบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็จะแวะไปทำธุระ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าฝนตกลงมาเขตหลัก4ไม่ไปแล้วทุลงทุระกลับบ้านดีกว่าเพราะกลัว
3: สถานการณ์ไม่สู้ดี
2: ครับ
3: อย่างผมเนี่ยคุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี่ยเราจะประชุมกันประมาณสัก4โมงครึ่ง
1: ครับ
3: เราก็เลยตรวจเรดาร์ฝนหน่อยปรากฏว่ากรมอุตุก็ยังไม่ได้แจ้งนะบอกว่าฝนเนี่ยจะไปทางช่วงของสุพรรณบุรีอะไรให้ระวังก็ว่าไปปรากฏว่า4โมงครึ่งมาเลยสักพักกรมอุตุแล้วก็เพจอื่นๆก็มีการทยอยอัปเดตข้อมูลกันคุณผู้ชมจู่ๆฝนมาแบบงงๆแต่ไม่ได้มาแค่ฝนคือลูกเห็บมาด้วยรอบนี้
1: ใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงกันเยอะมากในโลกออนไลน์นะครับฝนมาลมแรงแต่กรุงเทพมหานครหลายคนบอกว่าอยู่กันมาเป็น10ปีเพิ่งเคยเห็นลูกเห็บเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครครับมันก็มีคำถามตามมานะครับว่าเอ๊ะมันคือปกติหรือเปล่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วมีความกังวลตามมาอีกว่าถ้าฝนแบบนี้จะทำให้เกิดฝนตกแช่ตกนานแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำแบบฝนตกข้ามวันกันอีกเหมือนกับครั้งก่อนหน้านี้หรือไม่ชวนวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณจิราพรคำพาพันธ์นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณจิราพรแล้วมันจะกลายเป็นฝนตกแบบแช่ข้ามวันได้หรือเปล่าครับ
4: คือเมื่อวานนี้คนกรุงโดยเฉพาะพวกเรานี่แหละค่ะที่นั่งทำงานอยู่ตกใจอย่างที่คุณภัทรชัยบอกว่าการเตือนว่าจะมีลูกเห็บฝนตกหนักอ่ะมันไม่ได้มีมาก่อนล่วงหน้ามีแต่บอกว่าฝนตกหนักแค่นั้นเองแต่เมื่อวานนี้พอลูกเห็บตกลงมาดิฉันไปตรวจสอบมาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เมฆมีทรงพลังมากๆเลยนะคะเป็นฝนฟ้าคะนองกำลังแรงนี่แหละสภาพอากาศแปรปรวนและวันนี้อย่าไว้วางใจนาเดี๋ยวมาอีกนะคะคนกรุงมาตามนัดเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวเราเจอกันค่ะเดี๋ยวพาไปประมวลดูก่อนนะคะว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าคนกรุงนี้แบบเอามือทาบหน้าอกเลยนะคะว่าจะท่วมอีกหรือไม่นะคะสำหรับฝนตกแล้วก็ลูกเห็บที่ตกลงมาอย่างมากเลยค่ะเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวชวนดูภาพจากคลิปนี้กันก่อนค่ะเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นแบบนี้เลยค่ะเจอฝนตกหนักพร้อมลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีลูกเห็บประมาณขนาด1เซนติเมตรตกลงมาโดยเฉพาะย่านหลัก4โชคชัย4ลาดพร้าวรัชดาแล้วก็เขตดอนเมืองนี่แหละค่ะบางช่วงฝนแรงจนทัศนวิสัยในการขับรถลดลงอย่างมากเลยนะคะจนผู้ใช้รถต้องชะลอหรือว่าลดความเร็วจอดหลบฝนชั่วคราวค่ะสำหรับสาเหตุว่าทำไมฝนถึงตกหนักพร้อมมีลูกเห็บแบบนี้ดิฉันไปสอบถามกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินักสื่อสารวิทยาศาสตร์บอกนะคะว่าปรากฏการณ์นี้เรียกว่าลูกเห็บลงฤดูค่ะโดยเฉพาะลูกเห็บในไทยที่มักเกิดในช่วงของฤดูร้อนนะคะประมาณของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนี้แต่ดันเอามาตกในเดือนของตุลาคมค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยเกิดในกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมีบันทึกว่าลูกเห็บตกในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมาแล้วเมื่อ20ปีที่ผ่านมาก็เคยตกหนักแบบนี้ค่ะแต่ว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์เฉพาะจุดเท่านั้นแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาระยะสั้นๆค่ะส่วนสาเหตุครั้งนี้ที่ลูกเห็บตกลงมาเกิดจากเมฆฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวแล้วก็ยกตัวแรงทำให้ก้อนน้ำแข็งหมุนวนนะคะอยู่ในก้อนเมฆจนมีขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงมาแตกต่างจากฝนที่ตกแช่ยาวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เกิดจากเมฆอีกชนิดนึงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลา

0: นานค่ะดังนั้นสำหรับเมฆก้อนนี้ก็จะทำให้ฝนตกแช่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นไม่ได้ทำให้น้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งอายุของเมฆก้อนนี้จะมีอายุประมาณ1ชั่วโมงเศษหากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่านั้นนะคะซึ่งก็จะทำให้ฝนตกแช่ข้ามคืนแต่อาจารย์ย้ำนะคะว่าการตกแช่ข้ามวันข้ามคืนจากปรากฏการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบนะคะกรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยค่ะโดยเฉพาะเขตตลิ่งชันมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่91มิลลิเมตรด้วยกันค่ะ
1: ไอตัวเมฆที่ทำให้เกิดลูกเห็บเนี่ยคือเมฆฝนฟ้าคะนองนะฮะมันทรงพลังมากๆก็แสดงว่าอากาศเนี่ยยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในบริเวณนั้นนะครับคืออากาศบริเวณนั้นร้อนยกตัวมันรวดเร็วแล้วก็เมฆก็เรียกว่างี้เมฆฝนฟ้าคะนองก็เลยก่อตัวนะครับค่อนข้างรวดเร็วและทรงพลังมากไอตัวน้ำแข็งที่มันเกิดขึ้นในเมฆนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันก็ตกลงมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำแข็งเนี่ยนะครับมันละลายไปก่อนเพื่อกันฝนนะครับแต่ทีนี้ถ้าไอตัวเมฆมันทรงพลังมากนั่นแปลว่ากระแสอากาศภายในเนี่ยนะครับมันปั่นป่วนมากมันสามารถเลี้ยงไอตัวน้ำแข็งเนี่ยนะครับจากเม็ดเล็กๆเนี่ยให้โตขึ้นได้แล้วพอถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยน้ำหนักของก้อนลูกเห็บเนี่ยนะครับหรือก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันจะหนักเกินกว่าที่ไอตัวลมเนี่ยกระแสอากาศเนี่ยมันพยุงเอาไว้เขาเรียกกระแสอัพดราฟต์นะฮะที่มันไหลขึ้นเนี่ยพยุงเอาไว
0: ้วันนี้ถามว่าต้องเฝ้าระวังไหมคือต้องติดตามฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาคกลางนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนค่ะแต่ว่าเพจทีลมฟ้าอากาศก็เตือนเช่นเดียวกันว่าในช่วงบ่ายวันนี้แน่นอนค่ะชาวกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางเนี่ยค่ะอาจจะมีฝนตกซ้ำนะคะคาดการว่าเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนนี่แหละค่ะบางจุดอาจจะเป็นปรากฏการณ์เหมือนเมื่อวานเลยคือมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะคะดังนั้นพื้นที่ที่ต้องได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็อาจจะทำให้ล้างบ้านเนี่ยทำได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นค่ะต่อจากนั้นค่ะมาดูปริมาณฟ้าปริมาณน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้าแล้วก็จะมาสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างช่วงนี้กรุงเทพมหานครนะคะคือต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกมารอบใหม่ค่ะเนื่องจากว่ามวลน้ำจากภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมคะดูจากกราฟิกเลยตอนเมื่อวานนี้ปรับอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาปรับมาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าตอนนี้น้ำเหนือกำลังเดินทางมาสู่พื้นที่ภาคกลางค่ะจึงทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับอัตราการระบายน้ำเพิ่มเติมขณะที่ศักยภาพของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยรับน้ำมีจุดวิกฤตได้ที่ 2,720 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันตรวจสอบไปยังรองศาสตราจารย์สิตางพิไลล่านนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์แนะนำนะคะว่าแม้กรมชลประทานบอกว่าโอเคแหละน้ำจะระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่เกินนี้แต่อาจารย์บอกว่าอย่าพึ่งประมาทฟ้าฝนถ้าฝนตกหนักลงมาตกหนักมาซ้ำๆก็จะทำให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักมากขึ้นน้ำก็จะเดินทางผ่านมาที่ภาคกลางเพื่อลงสู่อ่าวไทยมากขึ้นดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำไล่ลงมาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรียกของได้ยกนะคะย้ำกันอีกนึงยกได้ย้ำนะคะอยู่ในอัตรา 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้ำจุดนี้ถ้าเป็น 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณระดับถึงเกือบเท่าเอวของดิฉันเลยนะคะดังนั้นทรัพย์สินขนย้ายได้ย้ายค่ะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงอาจารย์กันค่ะ
2: แต่มันยังมีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยหรือถ้ามีฝนหรือมีอะไรคือเราต้องมีแบบเกิดเซฟตี้แฟกเตอร์เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้มันก็ระบายแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะน้ำที่มันฝนที่ตกแล้วน้ำที่กำลังจะเดินทางมาอาจารย์จึงเห็นว่าตัวเลข 2,500 เป็นตัวเลขที่ไปถึงแน่นอนอาจจะเย็นนี้ 2,400 แล้วพรุ่งนี้ 2,500 หรือถ้าพรุ่งนี้ไม่ 2,500 ยังไงอะต้องไปถึงตัวเลขนี้ในวันมะรืนอย่างช้าแต่อาจารย์คิดว่ายังไงพรุ่งนี้น่าจะเห็นแล้ว 2,500 อันนี้คือน้ำที่เราเห็นและที่เราคาดการโดยที่ถ้าไม่มีฝนอย่างอื่นละมันจะสุดที่ 2,500 แต่อย่างที่อาจารย์บอกเราต้องมีเซฟตี้แฟกเตอร์เผื่อไว้อีกนิดนึงเผื่อมันมีน้ำตรงไหนที่ตกค้างที่เรามองไม่เห็นแล้วมันก็ยังมาได้ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการยกหลายรอบเลยก็ถ้าตอบคำถามของพี่ทำไมเรายังหลีบานที่เขื่อนเจ้าพยาไม่ได้เพราะมันเป็นแบบนี้ไงมันยังมีน้ำที่กองอยู่นี่ไงที่กองอยู่บนแผ่นดินแล้วยังไหลมาไม่ถึงลำน้ำสายหลักในลำน้ำสายหลักเองคำนวณแล้วเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่แล้วตอนนี้หน้าเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยน้ำเพ้อกับขึ้นไปมากตั้งแต่วันสองวันก่อนที่ทางกนช.ยังไม่อนุญาตให้ระบายได้เกิน2,000ตอนนี้น้ำข้างบนเพ้อ
0: ภาคกลางกรุงเทพมหานครยังต้องจับตาไว้วางใจไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะ 1-3 ตุลาคมนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงแต่ช่วง6โมงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะแล้วก็ฝนรอบใหม่อาจจะกลับมาซ้ำอีกรอบนึง5-7 ตุลาคมนี้ค่ะทำให้ช่วงเวลานี้สิ่งที่ต้องเร่งทำกรมชลประทานต้องผลักดันน้ำที่ค้างอยู่ในระบบมากกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะลงสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุดก่อนที่ฝนรอบใหม่จะเข้ามาเติมอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะสรุปว่าลูกเห็บที่ตกลงกลางกรุงเมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์จากฝนฟ้าคะนองกำลังแรงนะคะและโดยธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าจะเกิดฝนตกแช่ข้ามวันข้ามคืนเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ที่คนกรุงยังไว้วางใจไม่ได้ก็คือน้ำเก่าที่ยังค้างสะสมในระบบที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งต่อให้ฝนซานะคะแต่ว่าหากน้ำเหนือยังมาเพิ่มเติมอีกยังเดินทางมาที่ภาคกลางการระบายน้ำก็อาจจะทำได้ยากค่ะที่สำคัญจับตาฝนรอบใหม่กันด้วยน้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องรีบทำควบคู่กันไปด้วยค่ะทั้ง3ท่านคะวันนี้เตือนกันชัดๆย้ำกันชัดๆเราเจอฝนฟ้าคะนองแน่นอนลูกเห็บมาแน่แล้วก็ที่สำคัญใครที่ล้างบ้านอยู่เก็บบ้านอยู่ก็อาจจะต้องลำบากมากขึ้นขณะเดียวกันแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะต้องระบายเพิ่มนะเพราะว่าแม้ว่าแม่น้ำปิงจะลดลงแต่ว่าน้ำเหนือเนี่ยเขายังเดินทางมาถึงที่ภาคกลางยังไม่หมดดังนั้นต้องเร่งพร่องน้ำไม่งั้นตรงเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์ท่วมสูงระดับมิดคอแน่ค่ะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฝนซาแล้วภาพรวมกรุงเทพมหานครแต่เขื่อนเจ้าพระยาถึงหลีบานประตูลงไม่ได้ก็เพราะถ้าหลีปุ๊บท้ายเขื่อนเหนือเขื่อนตรงนั้นตายแน่นอนค่ะ
3: ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนกรุงหรือว่าคนที่อยู่ตามลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท
0: ใช่ค่ะคือยกได้ยกนะคะอาจารย์บอกนะคะว่าแม้กรมชลประทานบอกว่าจะลิมิตไม่เกินที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ผู้เชี่ยวชาญหน้าน้ำบอกว่าจากประสบการณ์เนี่ยคนกรุงคนที่อยู่นอกคันยกไปที่ระดับ 2,800 เลยปีที่ผ่านมาสูงเท่าไหร่ยกเท่านั้นถ้ารถเสียหายมาก็จะเป็นทุกข์กับเรานี่แหละค่ะ
4: แล้วในพื้นที่ภาคกลางเองหลายจังหวัดถ้าเกิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังมันกินระยะเวลานานเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่แค่กันยาแต่อย่างที่อาจารย์บอกก็คืออาจจะเป็นตุลาด้วยนะ
0: เดือนครึ่งเลยนะคะ
5: คุณผู้ชมทางบ้านแสดงความเห็นมาบอกว่าตอนนี้บางจุดอะก็น้ำเกือบจะมิดหลังคาแล้วที่บอกว่าให้ยกนี่ไม่แน่ใจว่าต้องยกไปไว้ที่ไหนหรืออาจจะต้องยกใส่เรือแล้วขนของอพยพไปอยู่ที่อื่นก่อน
3: ก็คือให้เรือลอยตามน้ำไปเลยอย่าง
5: น
3: ี้แหละ
5: อาจจะต้องแบบนั้นเพราะว่าถ้ายกไม่รู้จะยกไปไหนแล้วเพราะอยู่บนหลังคาหมดแล้วทรัพย์สินนะครับขอบคุณมากครับคุณจีราพร
3: ขอบคุณครับแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะ คุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนตอนนี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำอยู่นะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางจุดต้องยอมรับนะว่าน้ำเก่าเนี่ยมันยังลดลงไปไม่ 100% แล้วก็ฝนที่กำลังจะตกลงมามันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยมีความกังวลใจตามมาด้วยนะคะทีนี้ถ้าจะไปดูสถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยค่ะที่ไหลลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยายังมีปริมาณมากนะคะจุดวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่สามารถจะบ่งบอกได้ค่ะเมื่อวานนี้มีน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนเนี่ยค่ะเขาเริ่มที่จะขนทรัพย์สินมานอนบนถนนกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็เป็นความกังวลของชาวบ้านนี่ดูภาพนี้ค่ะยกได้ยกขนได้ขนนะคุณผู้ชมนี่น้ำมันเริ่มมาก็เลยทำให้ชาวบ้านชุมชนบางปรองเขตเทศบาลนครสวรรค์คนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านค่ะไปพักอาศัยอยู่ในเต็นท์ข้างถนนเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมเอาไว้ให้นะคะหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเป็นผลมาจากปริมาณน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรไหลลงมาสมทบทำให้น้ำเริ่มล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนบางจุดชุมชนบางปรองบอกนะคะว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกังวลนะคะว่าน้ำจะท่วมเข้าบ้านจึงตัดสินใจทยอยขนของไปไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายแล้วก็อพยพครอบครัวออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อความปลอดภัยขณะนี้มีชาวบ้านอพยพออกมาแล้วประมาณ10ครอบครัวค่ะ
6: เก็บไม่ทันมันมาไหลมาให้เราเห็นนี่แล้วเก็บไม่ทันนะครับ
7: ตอนนี้เรามาเตรียมเต็นท์ทำอะไร
6: ก็มาพักนอนเพราะเราต้องเข้าบ้านเพราะต้องดูบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเลี้ยงของต้องไปขนของในบ้านครับขนของที่บ้านของมันเยอะอยู่เนี่ยตอนนี้มาทำเพื่อไว้ร่มไว้รถก่อนเห็นครับต้องย้ายคือว่าต้องย้ายพาหนะถ้างั้นเราออกจากน้ำไม่ได้นะนึกออกว่าเราก็ต้องย้ายพวกพาหนะที่เราใช้งานออกมาไว้ที่นี่ก่อนแล้วถึงไปเก็บไอ้พวกของที่เราจมน้ำมั่งอะไรเงี้ยขึ้นมา
3: ข้อมูลจากชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ระบุนะคะว่าเมื่อวานนี้มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์2610ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะคะมีการคาดการณ์ว่าวันนี้ค่ะจะมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน42จุดสูงสุดจะอยู่ที่3600ถึง3700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนทางด้านกรมชลประทานมีการออกมาเตือนพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมรับน้ำสองทางค่ะทั้งจากการเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาที่มีลำน้ำสาขาต่างๆจากภาคเหนือลงมาเติมล่าสุดช่วงตีสามที่ผ่านมานะคะมีการปรับการเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ย้ำว่าขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงและปฏิบัติตามคำเตือนที่จะมีการส่งให้ทางเซลล์บอร์ดแคสต์ค่ะคาดการณ์นะคะว่าน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระบายเพิ่มจะมาถึงกรุงเทพมหานครในอีก 2-3 วันนับจากนี้ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง 1-3 ตุลาคมโดยทางกทม.แจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมให้เฝ้าระวังยกของขึ้นสู่ที่สูงระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำจะสูงขึ้น 15-30 เซนติเมตรซึ่งกทม.ยืนยันนะคะว่ายังไม่ล้นแนวเขื่อนค่ะ
4: ครับน้ำเหนือก็ต้องระวังน้ำหนุนก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเหมือนที่คุณศิริมาย้ำไปนะคุณผู้ชมว่าตีสามที่ผ่านมามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดมีรายงานข้อมูลจากคนในพื้นที่นะครับบอกว่าในพื้นที่ของหมู่5เทศบาลตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทตอนนี้ปรากฏว่าพอมันมีการเพิ่มการระบายน้ำช่วงตีสามที่ผ่านมามันมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่แล้วแล้วก็บางจุดเนี่ยที่มีกระสอบทรายกันอยู่ปรากฏว่ากันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรด้วยนะ
5: ครับเอาจริงๆนะคุณผู้ชมตัวเลขที่เรารายงานกันณเวลานี้ที่บอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ปรับระดับการระบายน้ํา 2,400-2,500 ไปแล้วในขณะที่ตัวเลขที่บอกว่ากรุงเทพมหานครจุดที่เป็นจุดวัดวิกฤตจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 3,000 แต่อย่างที่คุณศิริมารายงานไปเมื่อสักครู่นี้น้ําที่คาดว่าจะมาที่นครสวรรค์ C2 ตัวเมืองนครสวรรค์3,600 ถึง 3,700 ในวันนี้นะคุณผู้ชม
4: มันเกินไปแล้ว
5: มันสูงมากๆเลยนะครับดังนั้นมันจะเป็นโจทย์ใหญ่เลยครับว่าถ้าวันนี้น้ำมา 3,700 อ่ะแล้วลงมาที่ชัยนาท 3,700 เนี่ยอีกวัน2วัน3วันหลังจากนี้จะบริหารจัดการกันยังไงต่อ
4: ครับ
5: มันน่าจะเกินไปถึง 3,000 แน่ๆเลยหรือเปล่าสำหรับเขื่อนเจ้าพระยานะ
3: ค่ะก็ท้าทายมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าหากว่าตามรายงานที่ระบุเนี่ยบอกว่าระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยจะสูงขึ้น 15-30 เซนติเมตรหนึ่งไม้บรรทัดอะค่ะคุณผู้ช
4: ม
3: คือถ้าเผื่อได้เผื่อบางคนบอกว่าฉันเผื่อไปเลย2ไม้บรรทัดคือวัดง่ายๆเลยนะคะเอาไม้บรรทัดของลูกของหลานนี่แหละมาวัดกันนะคุณผู้ชมง่ายดีจะได้รู้ไปเลยว่า30เซนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนและถ้าเป็น60เซนมันจะอยู่ที่ระดับไหนเอาให้พ้นเอาไว้ก่อนนะคะ
4: ครับต้องเฝ้าระวังกันไว้ในแต่ละพื้นที่นะคุณผู้ชมมาดูในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยากันต่อเลยนะครับพื้นที่รับน้ำนอกจากในพื้นที่ของการที่จะต้องรอรับน้ำเหนือแล้วมันมีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือการระบายน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ถ้าไปเช็คสถานการณ์น้ำล่าสุดเนี่ยตอนนี้เขื่อนพระราม6เขาต้องมีการยกประตูระบายน้ำครบทั้ง6บานแล้วนะครับก็เลยส่งผลทำให้ท้ายเขื่อนน้ำสูงขึ้นอีก1เมตรบางจุดจากการวัดได้เนี่ยสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรส่วนท้ายเขื่อนท่าเรือครับหากมีการระบายน้ำเกิน750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมสูงใน4ชุมชนด้วยครับเขื่อนพระราม6มีการยกบานประตูระบายน้ำพ้นน้ำแล้วนะครับแล้วก็จะยกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3ตุลาคมโดยมีการทยอยยกบานขึ้นชั่วโมงละ10เซนติเมตรต่อเนื่องใน3วันเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำแล้วก็เปิดทางรองรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายเนี่ยวันแรกอยู่ที่230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มวลน้ำเนี่ยจะไหลลงมาถึงพื้นที่อำเภอท่าเรือในช่วงบ่ายวันศุกร์วันนี้แล้วนะครับช่วงบ่ายที่ต้องเฝ้าระวังกันแม้ว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนพระราม6จะลดลงเล็กน้อยแต่ถ้าไปดูพื้นที่ท้ายเขื่อนยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะจุดที่คลองระพีพัฒน์และก็คลองนครหลวงซึ่งมีน้ำเกือบเต็มความจุและก็รับน้ำได้จำกัดด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ส ิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือการระบายน้ำลงมาเพิ่มเติมส่วนวันที่3ตุลาคมเนี่ยก็มีรายงานบอกว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เตรียมเพิ่มการระบายน้ำประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็อาจจะทำให้ระดับ

0: ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรครับดูสถานการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปสำรวจเนี่ยอยู่ติดกับริมแม่น้ำป่าสักเมื่อ2วันก่อนชาวบ้านเขาชี้ให้ดูสถานการณ์น้ำบอกว่าน้ำเนี่ยมันเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านสูงประมาณ20เซนติเมตรตอนนี้เขาบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่เจ้าของบ้านบอกยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำลดแล้วคุณผู้ชมลองดูไมโครเวฟยังอยู่บนที่สูงอยู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: คือเจ้าของบ้านบอกไม่กล้าเอาลงมาเลยต้องยกไว้บนที่สูงแบบนี้เพราะเป็นการเตรียมรับมือหากน้ำเข้ามาเพิ่มอีกครับ
2: วันนี้วันที่หนึ่งนะแล้วนู่นแล้ววันที่สามอ่ะวันที่สามมันจะยังไง
3: กล
2: ั
3: วไหม
2: ไอ้กลัวก็ไม่เคยกลัวเท่าไหร่นะเพราะเราย้ายของขึ้นหมดแล้วมาของก็มันมีห่วงอะไรละ
3: เตร
2: ีย
3: มตัวหมดแล้ว
2: ก็มีได้พวกนี้นี่ก็ปล่อยมันมีแต่ของตัวชามันอะไรเล็กน้อยก็ปล่อยมันท่วมไป
3: เหนื่อยไหมอยู่ริมน้ำ
2: โอ้โหเหนื่อยท่วมทีไรเหนื่อยเหนื่อยทุกทีเพราะมันต้องไล่น้ำอ่ะถ้าแห้งมาไล่น้ำด้วยมีอยู่ปีหนึ่งแห้งแล้วทำวัดละอาบหมดแล้วจะแห้งพื้นจะแห้งแล้วมาต้มเลยมาต้มเนี่ยครึ่งบ้านเนี่ยโอ้โหบอกสองคนก็กระยายก็บอกหายแล้วเราม
0: ีประสบการณ์นะคุณผู้ชมจุดอื่นนี่คือน้ำลดเขาเข้าไปทำความสะอาดกันแล้วใช่ไหมครับ แต่จุดนี้คือน้ำลดปุ๊บยังไม่ทำคือต้องรอก่อนรอดูสถานการณ์น้ำก่อนของที่ยกไว้บนที่สูงก็ยังไม่กล้าเอามาไว้ด้านล่างนะครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้ทางเทศบาลตำบลท่าเรือเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง7ชุมชนเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์แล้วก็กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังพบว่า4ชุมชนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คืออยู่ที่ตำบลตลาดหม่อมเจ้าเทศบาลวัดกลางวัดไม้ลวกแล้วก็โคกมะนาวครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีน้ำเนี่ยมีโอกาสเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนหากเขื่อนพระราม6ระบายน้ำเกิน750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกข้อจำกัดสำคัญในพื้นที่ที่ยังไม่มีแนวโน้มก็คือเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรตลอดแนวริมน้ำครับก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตำบลท่าเรือก็มีแผนก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและผนังกั้นน้ำระยะทางเนี่ยประมาณ550เมตรตั้งแต่สะพานมนตรีไปจนถึงสะพานจักรีวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ115ล้านบาทใช้ปีงบประมาณ2567นะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยทางเทศบาลเนี่ยเป็นผู้ประสานงานขอรับงบประมาณแต่ปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ริมน้ำซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าครับก็เลยส่งผลทำให้ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ส่วนนี้ยังเป็นแนวตลิ่งธรรมชาติหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมาตรการหลักจึงยังเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและก็เตรียมแผนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเทศบาลเนี่ยยังมีการติดตั้งสเกลวัดระดับน้ำบริเวณบันไดริมแม่น้ำครับไปติดตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถติดตามระดับน้ำได้อย่างใกล้ชิดและก็ประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองฮะ
4: ได้เคยประสานงานกับทางโยธาจังหวัดเพื่อมาสำรวจพื้นที่ที่เราจะทำเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณเส้นนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำแผนที่อะไรเรียบร้อยแล้วโครงการน่าจะประมาณการร้อยกว่าล้านนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีของกรมเจ้าท่าด้วยการประสานงานก็เลยยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
0: ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่รายงานกันไปนะครับพอมันมีมวลน้ำเข้ามาเติมเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเขื่อนเจ้าพระยามีการเพิ่มการระบายน้ำอย่างที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารน้ำเนี่ยไหลผ่านแนวป้องกันชั้นแรกแล้วก็เข้าถึงแนวป้องกันชั้นที่สองแล้วแต่ตอนนี้ยังมีบังเกอร์แล้วก็กระสอบทรายเสริมแนวป้องกันพื้นที่ชั้นในยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงค่ำซึ่งคาดการว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีการกำชับฝ่ายปกครองทั้ง16อำเภอให้เฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อไปด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมเราไล่กันมานี่เกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังไ

0: ลุ่มน้ำเดียวก็คือลุ่มเจ้าพระยายังไม่หมดด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: นะที่พระนครศรีอยุธยาสองแม่น้ำมาบรรจบกันครับแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักที่มาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพื้นที่รับน้ำต่อปทุม

0: สองฝั่งแม่น้ำและเข้าท่วมชุมชนริมน้ำหลายพื้นที่ของสามโคกแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ Flood Watch Thailand ที่สถานีวัดระดับน้ำ C29B วัดกลางอำเภอสามโคกล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่2เมตร55เซนติเมตรขณะที่ระดับตลิ่งอยู่ที่3เมตรตอนนี้ต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ45เซนติเมตรนะครับไปดูภาพมุมสูงอีกจุดหนึ่งก็คือถนนบางนาบางเตยซึ่งถนนเส้นนี้ถูกสร้างให้สูงกว่าระดับพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยากว่า2เมตรจึงเปรียบเสมือนเป็นแนวคันกั้นน้ำโดยปริยายครับป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเข้ามาท่วมพื้นที่ชุมชนด้านในด้วยแต่เมื่อถนนทำหน้าที่เป็นแนวคันกั้นน้ำชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละครับที่สามโคกก็กลายเป็นเหมือนพื้นที่รองรับน้ำมีชาวบ้านกว่า250หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเส้นทางสัญจรหลักภายในชุมชนน้ำท่วมขังสูงกว่า80เซนติเมตรบ้านเรือนส่วนใหญ่ยกใต้ถุนสูงเพื่อรองรับน้ำหลากและแทบทุกบ้านมีเรือไว้ประจำเลยครับแต่การสัญจรก็ยังเป็นไปด้วยความยากเหมือนกันชาวบ้านในชุมชนหมู่2ตำบลสามโคกพายเรือพาทีมข่าวไปสำรวจในพื้นที่ครับพบว่าบ้านเรือนริมแม่น้ำส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมขังกันไปหมดแล้วและที่สำคัญน้ำเริ่มมีกลิ่นคุณผู้ชมลองดูเนี่ยฮะขยะอะไรลอยกันเต็มเลยนะครับน้ำมีกลิ่นเน่าเสียการสัญจรตอนนี้ต้องใช้เรือเป็นหลักครับ
1: อย่างหลังนี้ค่ะเขาขนออกไปแล้วเขานอนไม่ได้เลยเขาท่วมบ้านแล้วเขาท่วมบ้านแล้ว
2: แสดงว่าความกังวลในเรื่องน้ำไม่มีแต่กังวลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ยก็ยังกังวล
1: ใช่กังวลอยู่มากที่สุดเพราะว่าน้ำนี่ก็ดำเนาะข้างในฝนตกเขาก็สูบออกมาไหนจะปิงไหนจะยุงไหนจะน้ำเน่ามันก็เหม็นอะแต่ก็ต้องอยู่ให้ได
2: ้อะไรที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นบ้างครับตอนนี
1: ้อ๋อตอนนี้เหรอคะก็ทุกอย่างอะเนาะถ้าถามว่าความต้องการก็ทุกคนต้องการหมด
0: ส่วนอีกมาตรการที่เทศบาลตำบลสามโคกเร่งดำเนินการอยู่ก็คือเนี่ยเลยครับติดตั้งนั่งร้านสำหรับใช้เป็นทางสัญจรชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนหมู่1ถึงหมู่4ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่เฝ้าระวังน้ำเหนือและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
3: ก็เตรียมอุปกรณ์นะคะอันดับแรกเลยคือกระสอบทรายพร้อมทรายนะคะสำหรับปริมาณน้ำที่น้อยพอเถิบขึ้นมาก็เตรียมโฟมนะคะซึ่งได้แจกไปจำนวนหลายหลังคาเรือนแล้วและตอนนี้นะคะเทศบาลสำโคกกำลังทำนั่งร้านเพื่อเป็นทางเดินให้กับพี่น้องชาวสำโคกที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
0: ส่วนมาตรการเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตำบลสามโคกจะมีตัววัดระดับน้ำบริเวณคลองบ้านธาตุในพื้นที่หมู่2เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นแนวคันกั้นน้ำหรือถนนบางนาบางเตยครับซึ่งขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่60เซนติเมตรถ้าเพิ่มไปแตะถึง90เซนติเมตรก็จะอยู่ในระดับเดียวกับถนนบางนาบางเตยจึงต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ด้านในให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือกันด้วยถ้าน้ำยังเพิ่มขึ้นแขยวงกว้างมากขึ้นตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับปทุมธานีครับ
4: ค่ะที่ปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ชมน้ำเก่าก็ยังอยู่น้ำใหม่ก็จะมาเติมด้วยนะคะเพราะว่าการระบายน้ำเนี่ยค่ะก็อยู่ระหว่างการเรียกว่าน้ำกำลังเดินทางมาอาจจะยังต้องใช้เวลาอยู่นะคะทีนี้ทีมข่าวของเรามีภาพล่าสุดคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองเป็นน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจนผุดเข้าท่วมวัดนะคะแม่ชีแล้วก็พระที่อยู่ในวัดเนี่ยค่ะต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะคะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะทำให้น้ำเนี่ยคุณผู้ชมผุดจากบริเวณใกล้กับตลิ่งก่อนที่จะเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนภายในวัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะโดยเฉพาะที่ศาลาปฏิบัติธรรมค่ะส่งผลทำให้แม่ชีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็พระเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นไปอยู่ชั้นบนเพื่อความปลอดภัยเนี่ยค่ะ
5: คือ
4: มาตอนกลางคืนน้ำจะมาก็กังวลนะคะคุณผู้ชม
0: ครับ
4: ก็ต้องเก็บข้าวเก็บของย้ายตัวเองก่อนนะคะส่วนทางด้านเทศบาลเมืองอ่างทองก็เร่งนำกระสอบทรายค่ะเสริมแนวคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่น้ำผุดออกมาแล้วก็เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วัดลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับนี่อัปเดตเลย

0: นะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เลยที่อ่างทองน้ำมาแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับ
1: นี่คือหลายคนก็กังวลนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เราเตือนไปนะคะคนที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเนี่ยค่ะต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนนะคะไปดูอีกจุดนึงค่ะระดับน้ำแม่น้ำกลองเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะที่ราชบุรีค่ะจุดนี้เนี่ยน้ำสูงขึ้นมีน้ำทะเลหนุนด้วยน้ำล้นตลิ่งค่ะเทศบาลเมืองราชบุรีต้องยกธงแดงเลยนะคะเป็นการเตือนภัยระดับสูงสุดแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะตอนนี้มีแล้ว7อำเภอ42ตำบล178หมู่บ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 3,600 ครัวเรือนทางจังหวัดเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งรองรับประชาชนนะคะตอนนี้มีประชาชนไปพักอาศัย110คนระดับน้ำส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
0: ครับภาพที่เราเห็นที่ราชบุรีเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนในพื้นที่สมุทรสงครามต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกันต่อเลย
1: คร ับ
0: น้ำแม่กลองยังมาสูงขนาดนี
1: ้
0: บางคนทีอัมพวาที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยครับน้ำกำลังไปหาเรารายงานข่าวเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากรายงานสถานการณ์ได้เห็นว่าจุดไหนท่วมแล้วเป็นยังไงชีวิตของคนเป็นอย่างไรเราเตือนด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าน้ำกำลังจะไปไหนคุณผู้ชมจะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกันได้ถูก
2: ครับนี่คุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราอยู่ก็บอกว่าอย่างพื้นที่ราชบุรีนี่คือสงสารชาวบ้านมาก คือคุณผู้ชมบอกว่าน่าจะผวากันเพราะว่าตกกลางคืนมาเนี่ยน้ำไม่รู้จะมามากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับไล่เรียงกันมาอยุธยาก็แล้วปทุมธานีก็แล้วพื้นที่ภาคกลางก็แล้วมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยคุณผู้ชมถามว่าสถานการณ์น้ำมันคลี่คลายไปแล้วก็จริงฝนบางพื้นที่อาจจะไม่ได้ตกหนักตกลงมาเพิ่มแต่ยังอยู่กับปัจจัยเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ย่านสะพานใหม่สายไหมไปถึงคูคตหลายคนบอกว่ายังเผชิญกับน้ำท่วมสูงอยู่บางแห่งตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วมีกลิ่นเหม็นแล้วบางคนสะท้อนแบบนี้บอกว่าทำให้การเดินทางออกมาทำงานหรือมาทำธุระด้านนอกลำบากมากต้องลุยน้ำออกมาใช้ชีวิตค่อนข้างยากลำบากลำบากแค่ไหนคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ครับ
3: จริงๆตอนแรกอ่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนอ่ะที่ออกมาตุนของบิ๊กซีอ่ะน้ำสูงกว่านี้อีกพี่อันนี้เป็นถุงขยะสั้นก็เลยเราใส่ชั้นเดียวแล้วก็แค่เอาหนังยางรัดเพราะว่าดีว่าน้ำมันไม่เลยเขาแต่ว่าวันก่อนนี้สูงกว่านี้เราเอา2ชั้นข้างในเป็นแบบประมาณนี้ข้างนอกก็คือขึ้นมาประมาณนี้รัด2ชั้นแล้วก็ใส่รองเท้าแบบพลาสติกเอา
4: อะแดปเอา
3: อะแดปเอาร
4: อดกลัวอะไรบ้างน้ำตอนนี้มันกลายเป็นน้ำท่วมขังนะแล้วกลัวอะไรบ้างตอนนี
3: ้จริงๆพวกความสกปรกมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เราหุ้มอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเท้าเรามีแบบแผลเล็กแผลน้อยอะไรไหมกลัวมันจะไปเจ็บปวดเพราะว่าร
2: องเท้าบูทแบบ DIY คือถ้าเกิดว่าจะไปหาซื้อคุณผู้ชมมันอาจจะลำบากใช่ไหมครับแต่ออกบ้านจำเป็นต้องออกบ้านมาทำธุระจริงๆถุงพลาสติกนี่แหละ มาเป็นรองเท้าบูท
1: คือเวลาเราออกจากบ้านมาคุณผู้ชมถ้าเราเอารองเท้าบูทมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องใส่รองเท้าบูทอะเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปทำธุระต
2: ่อ
1: แล้วเราจะถือไปอย่างเงี้ยมันก็เกะกะใช่ไห
2: ม
1: แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็สะดวกกับการจัดการมากกว่า
2: ครับเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคนที่อยู่สะพานใหม่สายไหมจุดไหนที่น้ำยังท่วมอยู่อาจจะเอาไปปรับใช้ได้นะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณสุชาดาเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามชีวิตของคนที่ต้องออกมาทำงานมาทำธุระนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ถุงขยะนะนำมาดัดแปลงเป็นถุงเท้ากันน้ำเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ย่านสะพานใหม่ครับใส่ลุยน้ำออกมาทำงานเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคที่มากับน้ำเธอเล่าแบบนี้บอกว่าที่บ้านเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังแต่ไม่มีรองเท้าบูทก็เลยตัดสินใจดัดแปลงถุงขยะที่มีประจำอยู่ที่บ้านอยู่แล้วใส่ไว้แบบนี้แล้วก็ปั่นจักรยานออกมาเพื่อต่อรถไฟฟ้านอกจากคนที่ออกมาทำงานที่ต้องกับเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมขังแล้วบางคนเขาบอกเขาเป็นผู้ป่วยด้วยนะคุณผู้ชมผู้ป่วยเนี่ยเขาต้องลุยน้ำออกมาจากบ้านเพราะตั้งใจจะเดินทางไปโรงพยาบาลอย่างชาวบ้านย่านซอยเพิ่มสินครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าลื่นล้มเมื่อเย็นวันก่อนแต่ออกมาหาหมอไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมสูงจริงๆเพราะเมื่อวานนี้น้ำเริ่มลดแล้วก็เลยออกมาโรงพยาบาลแต่ขนาดว่าตัวเองป่วยนะบาดเจ็บจากการล้มนะแต่ยังคงต้องเดินฝ่าน้ำประมาณ100เมตรมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ก็ต้องมาเจอกับน้ำท่วม

0: ก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลครับก็เลยต้องทำให้เธอเนี่ยต้องเดินลุยน้ำต่อไปอีกครับ
1: ไม่ได้ออกเลยถ้าเนี่ยนี่จริงๆไม่ถ้าไม่มาหาหมอจะไม่ออกเลยนะพอดีแบบมันยกแขนไม่ขึ้นเพราะเราต้องทำความสะอาดบ้านอยู่คนเดียวด้วย
2: มันท่วมหัวอะไรแต่ก็ต้องออกมาเพราะไม่ได้
1: ต้องออกเพราะว่าคือมันต้องทำความสะอาดนะเนาะมันเหม็นเลยในบ้านมันเน่าแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าหมอเสร็จก็ต้องไปทำ
0: คือที่มาหาหมอไม่ใช่อะไรนะต้องกลับไปทำความสะอาดบ้านต่อจะหยิบไม้กวาดจะทำความสะอาดอะไรจะยกแขนมาไม่ขึ้นจริงๆเพราะเธอล้มใช่ไหมครับสุดท้ายต้องลุยน้ำออกมาหาหมอก่อนเพื่อจะกลับไปทำความสะอาดที่บ้านลำบากจริงๆนะคุณผู้ชมนอกจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเมื่อวานนี้คุณสุชาดาไปคุยกับกลุ่มไรเดอร์ต่อกลุ่มไรเดอร์ที่เขารับส่งผู้โดยสารและก็ส่งอาหารเขาบอกเขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันช่วงที่น้ำท่วมสูงเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ขาดรายได้ทีนี้เมื่อน้ำเริ่มลดแล้วก็เลยออกมาทำงานแต่ก็ยังพบปัญหาว่าบางพื้นที่น้ำยังท่วมสูงอยู่เข้าไปส่งอาหารหรือรับผู้โดยสารไม่ได้เลยก็เลยตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาครับตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าพื้นที่ไหนไปได้หรือไปไม่ได้บ้างครับ
2: เป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำท่วมมันส่งผลกระทบกับอาชีพไรเดอร์ยังไงบ้าง
3: วิ่งหนักเลย
4: เพราะผมมันอาชีพเหมือนรายวันถ้าไม่วิ่งก็ไม่ได้เงินอิสระก็จริงครับแต่มันก็มีความเสี่ยงหลายๆอย่างครับมันองค์ประกอบมันตัดสินใจตอนนี้ก็ที่ผมวิ่งลองดูเขตตอนนี้ราคาคูณแต่ลูกค้าเป็นคนจ่ายมากขึ้นแต่ถ้าหลุดโซนหนึ่งน้ำที่แห้งก็ราคาก็มาตรฐานใช่ครับในช่วงนี
0: ้ทีมข่าวไทย PBS เมื่อวานนี้ก็สำรวจเพิ่มเติมนะครับพื้นที่รอบสะพานใหม่เขตสายไหมยาวไปจนถึงพื้นที่ของตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจากการขับรถสำรวจเมื่อวานนี้หลายช่วงยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ครับแต่ก็ได้เห็นภาพของประชาชนจำนวนมากเลือกที่จะฝ่าน้ำท่วมเพื่อไปทำงานออกไปทำธุระนอกบ้านโดยสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้พบว่าน้ำที่ท่วมขังเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วแล้วก็เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำหลายคนต้องลุยน้ำออกมาแบบนี้จำเป็นต้องออกมาทำงานก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ
5: กรุงเทพมหานครอีกจุดหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือชุมชนคลองจันนะครับแขกชุมชนคลองจันเมื่อวานนี้สัญญาณดีขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าระดับน้ำลดลงแล้วพื้นผิวการจราจรภายในชุมชนก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมผู้พักอาศัยทยอยเข้าไปสำรวจตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆนะครับไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ชั้นล่างครับทีมข่าวไทย PBS ไปสำรวจเส้นทางสัญจรภายในแขกชุมชนคลองจันเมื่อวานนี้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเหลือเพียงน้ำท่วมขังตามซอยต่างๆแล้วก็บริเวณจุดจอดรถภายในแฟลตชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ทยอยออกมาสำรวจความเสียหายเริ่มทำความสะอาดร้านค้าของตัวเองกันแล้วนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่ตามมาคุณผู้ชมพบว่าหลังน้ำลดขยะจำนวนมากรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์ในรถจักรยานยนต์คือเสียหายเยอะนะครับแล้วขยะบางส่วนก็ถูกนำมากองเอาไว้ริมถนนด้วยขณะเดียวกันชาวบ้านแฟลต9ช่วยกันนำเอาไดโวเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเนี่ยฮะมาสูบน้ำออกจากถังน้ำดีที่มีน้ำท่วมจนไม่สามารถปั๊มน้ำขึ้นไปที่แท้งน้ำด้านบนได้ทำให้ชาวชุมชนในตอนนี้ไม่มีประปาใช้ครับ
6: น้ำใช้ก็ยังลำบากนิดหน่อย
7: มันต้องมารวมกันใช้ตรงเนี้ยนะ
6: จ้ะ
7: ยังไงน้ำใช้ตอนนี้ทำยังไง
6: ก็ลองจากปักปลาข้างล่างเนี่ยขึ้นไป
7: ขนยังขึ้นไปนะและในบ้านน้ำไหลยัง
6: ไหลแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้
7: อ
6: ้
7: าวทำไมใช้ไม่ได้ล่ะ
6: ต้นน้ำมันสกปรกเนี่ย
7: โอ้แล้วครับลงท่อนะแล้วเขาบอกไหมครับแม่ว่ามันจะใช้ได้เมื่อไหร่อ
6: ีกอาทิตย์นึงมั้งเขาต้องมาล้างท่อฆ่าเชื้ออะไรถึงข้างบนเนี่ย
5: ถ้าไปดูแผนการระบายน้ำในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันเจ้าหน้าที่ปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วนะครับและกลับมาใช้ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครตามปกติโดยจะเร่งสูบน้ำออกจากคลองพังควยซึ่งอยู่ติดกับเคหะเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบจากนั้นน้ำที่ท่วมขังในชุมชนก็จะไหลลงสู่ระบบท่อระบายน้ำได้ตามปกติครับ
8: ก็ทางแฟดมันจะมีท่อเชื่อมกับบึงที่บึงก็จะมีเครื่องสูบน้ำสูบออกจากบึงไปลงของแสบโดยตรงเลยครับจะมีพัวน้ำควบคุมอยู่

0: ครับ
1: หนูว่าน้ำจากบึงลดลงน้ำในเคหะก็จะไหลเข้า
0: ก็จะไหลเข้าเป็นระบบปกติของเขาซึ่งแต่เดิมเขาออกแบบไว้สำหรับในแฟดน้ำท่วมก็จะลงไหลเข้าบึงครับเขาจะมีระบบเขาอีกทีนึง
2: นอกจากแผนการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่นะครับชาวบ้านเองก็พยายามช่วยกันเต็มที่เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ระดมคนเอาไม้กวาดมากวาดขยะนะครับแล้วก็น้ำที่อยู่ตามจุดต่างๆนะครับก็พยายามที่จะกวาดแล้วก็เคลียร์ท่อระบายน้ำและคืนพื้นผิวสภาพการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติพูดถึงผิวการจราจรเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีกรณีที่บางทีรถจอดหนีน้ำท่วมหรือบางทีรถแบบถูกน้ำท่วมแล้วก็จอดค้างเติ่งเอาไว้ตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมจนมาถึงวันนี้อย่างที่ชุมชนเคหะคลองจันเองเนี่ยคุณผู้ชมก็มีกรณีหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เป็นคลิปที่ชาวบ้านต้องช่วยกันยกแท็กซี่คันหนึ่งเพราะว่ารถเครนที่จะเข้ามายกท่อสูบน้ำท่อซิ่งอะครับเข้ามาไม่ได้ยกท่อไม่ได้ดังนั้นต้องเคลียร์แท็กซี่คันนี้ออกก่อน
3: เดี๋ยว
2: ไ
3: ปดูขวางอยู
2: ่แท็กซี่ขวางถนนอยู่ไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนฮะนี่คุณผู้ชมหลายคนที่เข้าไปคอมเมนต์นี่เขาบอกว่าสามัคคีคือพลังนาทีนี้อะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยคนละไม้คนละมือของจริงนะคุณผู้ชมนะไปช่วยกันหลายคนเลยนะครับขยับแท็กซี่รถเก๋งคันหนึ่งต้องช่วยกันหลายคนมากเพราะมันหนัก
4: ไม่รู้กี่คนคุณผู้ชมน่าจะมากกว่า20คนได้ไหมคะคือต้องช่วยกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยมาจอดทิ้งไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวไปไหนน้ำลดแล้วก็ยังไม่มาเอารถของตัวเองแล้วก็ขวางอยู่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมการสัญจรไปมาก็ทำได้ยากลำบากการช่วยเหลือชาวบ้านเอาท่อซิ่งเข้ามาก็ยากลำบากนี่คือทำให้คนในชุมชนต้องตัดสินใจแบบนี้นะคะ
2: ครับ
4: นี่รถที่จะเข้ามามันใหญ่ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม
3: เข้าไม่ได
4: ้ถ้ามีอะไรขวางก็มันก็ถือเป็นอุปสรรคอะค่ะ
2: ครับก็ชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันนะครับขยับแท็กซี่ออกไปก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือไม่ได้บอกว่าแท็กซี่คันนั้นถูกน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วขับได้อยู่หรือไม
4: ่
2: แล้วคือตอนนี้เท่าที่ทราบมาคือคนที่รถน้ำท่วมเขาบอกว่าคิวของรถสไลด์อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มยาวแล้วต้องพยายามหาอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงเจ้าของก็ยังไม่ได้แสดงตัวนะครับ
3: ช่วยกันเมื่อ4ทุ่มที่ผ่านมาแล้วก็ระหว่างที่มีการช่วยกันเนี่ยคุณผู้ชมชาวเน็ตเนี่ยไปแคปภาพด้วยนะคุณศิริมาคุณเชอ
2: ร
3: ์สารไปแคปป้ายทะเบียนของรถคันนี้ที่ยกกันป้ายทะเบียนเนี่ยมอม้าดอชดา8529กรุงเทพมหานครชาวเน็ตบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ด้วย
2: ครับ
3: เจ้าของรถป้ายทะเบียนนี้มอม้าดอชดา8529กรุงเทพมหานครมาขับรถออกจากจุดนี้ไปด้วยนะครับ
4: ครับคุณผู้ชมแต่ว่าจากภาพนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตมีแต่ชาวบ้านไม่มีเจ้าหน้าที่เลยตำรวจไม่เห็นมีเลย
2: หรืออาจจะไม่ได้อยู่ในจุดนั้นพอดีไม่มีใครแจ้ง
4: หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้แต่งตัวแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคุณผู้ชม
2: ครับ
4: นะ
2: เนี่ยครับสามัคคีคือพลังนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะเราต่อกันที่เรื่องของภาพที่มันเกิดขึ้นหลังน้ำลดนี่ใกล้ๆไทย PBS เลยชุมชนบางบัว
4: โอ้โห
2: คุณผู้ชมเนี่ยขับรถออกไปข้างสถานีนี่แป๊บเดียวนี่เจอแบบภาพแบบนี้เลยแล้วคืออะไรที่มันถูกน้ำท่วมบางอย่างมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นขยะภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือที่ชุมชนเคหะบางบัวมีประชาชนนำทรัพย์สินที่เสียหายมาวางทิ้งไว้บริเวณลานกีฬาชุมชนเคหะบางบัวเป็นทางยาวเลยนะครับตู้เฟอร์นิเจอร์โซฟาผ้าพูกนอนส่วนใหญ่ก็เป็นทรัพย์สินประเภทไม้ที่มันบวมน้ำหรือว่าอะไรที่เป็นผ้าที่มันหนักๆเป็นฟูกที่มันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตหลักสี่ก็มาช่วยกันเก็บขยะกันแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับทางนางสาวนกแก้วพุ่มแพรหัวหน้าโซนจัดเก็บขยะเขตหลักสี่กทม.บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ระดมกันเก็บขยะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับตั้งแต่เมื่อวานนี้รอบแรกขยะเต็มรถบรรทุกเร็วมากเนื่องจากขยะมันเยอะจริงๆทำให้เมื่อวานนี้ยอมรับว่ายังไม่สามารถจัดเก็บ

0: ได้ทั้งหมดเพราะมีข้อจำกัดรถไม่พอและเจ้าหน้าที่ยังต้องไปตระเวนจัดเก็บขยะที่ชุมชนอื่นๆอีกด้วยแต่ยืนยันว่าทางเขตหลัก4จะเร่งระดมเก็บขยะออกให้ได้เร็วที่สุดโอ้โหคุณผู้ชมดูฟูกที่นอนสิเบิ่มเทิมชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนเนาะก็ต้องมากองรวมกันแบบนี้ไปก่อน
1: คือพอมันเปียกน้ำเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหมันต้องทิ้งอย่างเดียวอะค่ะ
2: ครับใช้การไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเป็นตู้ไม้นี่คือไม้บัวหมดเลย
1: แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเขตเดียวนะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบคล้ายๆกันนะคะคุณผู้ชมน้ำลดต่อผุดน้ำลดขยะผุดหลังจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครและก็ปภ.เนี่ยค่ะจะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนเพื่อขอรับเยียวยาน้ำท่วมนะคะกทม.ปรับแนวทางใหม่ค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มทางเลือกการเยียวยานะคะสามารถยื่นเยียวยาได้ผ่านทางออนไลน์ด้วยค่ะนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าทางกรุงเทพได้มีการปรับลดขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะยกเลิกค่ะยกเลิกการใช้ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงทางกทม.จะเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ในช่วงของเย็นวันนี้นะคะวันที่2ตุลาคมประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายความเสียหายสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็เลขบัญชีธนาคารหากเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะมีการประสานผ่านทาง SMS อันนี้คือจะช่วยลดภาระเรื่องการเดินทางของประชาชนได้นะคะส่วนคนที่ไม่สะดวกออนไลน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็สามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานเขตได้อีกทางหนึ่งซึ่งขณะนี้เปิดรับเรื่องแล้วค่ะ
3: ที่ผู้ว่าใช้เอกสารอย่างนี้ค่ะจะมี2ระบบนะคะพอดีว่าได้รับแจ้งจากทางสำนักงานเขตว่าปัจจุบันนี้มีประชาชนบางท่านนะคะก็ไปที่สำนักงานเขตแล้วด้วยเอกสารเพราะอาจจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ตามที่เราเคยให้ข้อมูลไปเบื้องต้นตั้งแต่วันที่26ก็เลยไปที่เขตบ้างแล้วก็บอกเขตไปแล้วว่าถ้าประชาชนไปแล้วเนี่ยก็ให้รับแจ้งไว้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถ้าไปแล้วแต่เราอยากจะขอว่าให้รอระบบออนไลน์เรากำลังจะเปิดระบบออนไลน์ประมาณพรุ่งนี้เย็นนะคะเราจะเปิดระบบออนไลน์โดยการที่ท่านสามารถส่งเอกสารคือดาวน์โหลดเอกสารจากระบบใช่ไหมคะที่เคยต้องกรอกมีแบบที่ให้รายละเอียดว่าเกิดเสียหายอะไรยังไงรูปที่ท่านถ่ายไว้เป็นยังไงสำเนาบัตรประชาชนท่านคืออะไรเลขบัญชีของท่านคืออะไรพวกนี้เราจะให้ท่านสามารถส่งเข้าระบบได้เลยเป็นออนไลน์นะคะ
1: สำหรับเงินช่วยเหลือค่ะมีการปรับเพิ่มเพดานหลายรายการนะคะอย่างเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านที่เสียหายทั้งหลังจากเดิมเนี่ยค่ะ 49,500 บาทเป็น 88,600 บาทจ่ายตามความเสียหายจริงค่าที่พักอาศัยชั่วคราวกรณีไม่ได้อยู่ในศูนย์พักพิงช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนไม่เกิน2เดือนนะคะส่วนเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนปรับเพิ่มสูงสุดจาก 11,900 บาทเป็น 13,500 บาทต่อครอบครัวขณะที่ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกช่วยเหลือตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายและผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายค่ะนอกจากนี้ยังมีเงินปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ 2,300 บาทต่อคนค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิตปรับเพิ่มจาก 29,500 บาทเป็น 35,700 บาทต่อคนส่วนค่าดำรงชีพเบื้องต้นอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายของบ้านด้วยนะคะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหรือว่ายื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตในพื้นที่นะคะโดยหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูก

0: ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครซึ่งอันนี้หลายคนประสบปัญหานะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนบอกว่าอยู่คอนโดอยู่คอนโดก็มีปัญหาเพราะว่าน้ำมันล้อมรอบออกไปได
1: ้
0: หรือบางทีปั๊มน้ำของคอนโดเนี่ยมันมีปัญหาอันนี้คุณสามารถแชร์ประสบการณ์ได้นะคุณเชอสารเพราะอันเนี้ยมันก็มีผลต่อการดำรงชีพเหมือนกัน
1: อย่างกรณีคอนโดผมลูกบ้านกำลังคุยกันว่ามันจะเข้าเกณฑ์ในส่วนไหนบ้างคืออย่างกรณีที่บอกว่าเนี่ยพื้นที่เป็นอาคารที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ประสบภัยอันนี้จริง
0: ครับ
1: อยู่ชั้น10อย่างเงี้ยน้ำท่วมไม่ถึงอยู่แล้วแต่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันขึ้นไปซึ่งมันไม่เกินนะเพราะว่าน้ำมาเนี่ยวันศุกร
0: ์วันนี
1: ้ในกำลังจะครบแต่น้ำมันลดไปแล้ว
0: ไม่เป็น
1: อันเนี้ย
0: นิดเดียวอีกนิดเดียว
1: อีกนิดเดียวแต่ก็มีกรณีที่ว่าน้ำกรณีแรกเลยอะกรณีถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหาย ระบบประปาเสียลิฟต์คอนโดเสียแบบเนี้ยเข้าข่ายไห
2: ม
1: ไม่รู้คือทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นไปก่อนยื่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะได้รับการเยียวยาไห
0: ม
1: อยู่ที่ทางกทม.จะพิจารณา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้มีคำยืนยันจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยบอกว่าโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่จะจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทสูงสุด 100,000 บาทเนี่ยค่ะจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนกรณีน้ำท่วมที่ท่วมมาก่อนหน้านี้นายกระบุนะคะว่าผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมก็คือที่ 9,000 บาททีนี้นักข่าวเนี่ยไปถามนายกบอกว่าถ้าน้ำยังท่วมจนถึงวันนี้ค่ะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาหลักเกณฑ์ไหนนายกระบุว่าต้องนับจากวันที่เกิดเหตุแต่ถ้าน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติได้ค่ะ
3: ถ้าวันที่วันพรุ่งนี้ครบใหม่ชุดหนึ่งอันนั้นก็อีกชุดหนึ่งแหละอันนี้อยู่ภายใต้ประกันภัย
4: ครับผม
3: ประกันไอ้ตรงนี้มันดีกว่าคือเขาจะ cover เป็นเคสด้วยเป็นเขาจะเป็นครั้งๆด้วยนะครับ
4: การนับว่าจะเป็นเหตุอย่างนี้โดยต้องให
3: ้มีเงื่อนไขอยู่ก็เงื่อนไขตามที่กฎหมายปอพอกำหนดไว
0: ้ถ้างั้นน้ำท่วมตอนนี้คือไม่มีพื้นที่ไหนได้รับเงินเยียวยาตามประกันภัยเลยนะ
1: ก็ตามที่นายกพูดก็
0: ใช่ไหม
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าก็กันยาหมดเลยอะที่เริ่มท่วม25 26อย่างกรุงเทพมหานครหนักๆ
0: ก็สุกที่แล้ว
1: ใช่สุกที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วก็ยังไม่ถึง1ตุลาดังนั้นก็จะเป็นหลักเกณฑ์เดิมก็คือที่ 9,000
0: คือถ้าจะเข้าเกณฑ์นี้คือต้องให้น้ำลดยกเลิกประกาศภัยพิบัติหลังจากนั้นน้ำละลอกใหม่มา
1: สมมติวันนี้ฝนตกหนักเลยแล้วท่วมใหม
0: ่
1: แต่ว่าพื้นที่คุณแบบเคยถูกยกเลิกพื้นที่ประกาศภัยพิบัติไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะ
0: อ
1: ันนั้นน่าถึงจะเข้าเกณฑ์ใหม
2: ่
1: ซึ่งณวันนี้ก็น่าจะยังไม่มีมั้งใช่ไหมครับ
0: นายกก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะต้องไปศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงให้กับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะได้รับรู้แล้วมีการส่งต่อข้อมูลแล้วก็เข้าใจได้ตรงกันนะคะ
1: เพราะตอนนี้ข้อมูลในโลกออนไลน์แชร์กันเยอะมากไม่ใช่แค่ 9,000 หรือว่าตัวเลข 10,000 เขาแชร์กันถึง 100,000 เพราะว่าถ้าตัวโครงการประกันภัยเนี่ยชดเชยสูงสุดคือ 100,000 บาท 100,000 นี่ตัดออกไปก่อนอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมไม่ใช่อย่างแรกไม่ได้แน่ๆณเวลานี้นะครับที่น้ำท่วมกันอยู่ทีนี้ก็มาดูว่า 9,000 หรือ 10,000 เท่านั้นเอง 100,000 ที่ว่าเนี่ยก็คือหมายถึงว่าชดเชยสูงสุดคือถ้าสมมติว่าพื้นที่คุณไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนไม่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติมาก่อนแล้ววันนี้ฝนตกอันนี้วันที่2ตุลาคมแล้วฝนตกน้ำท่วมมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอันนี้จะเข้าเกณฑ์นี้รับไป 10,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าบ้านคุณผู้ชมเสียหายหนักเขาก็จะชดเชยไปตามข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงไม่เกิน 100,000 บาทแต่อย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเข้าเกณฑ์นี้นะครับไม่น่าจะเข้าการใช้การชดเชยในส่วนนี้ นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอเยียวยาได้นะคะแล้วก็คือที่บอกว่าเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นก็เป็นการยื่นเยียวยาผ่านทางออนไลน์นะคะ

0: ครับพูดถึงออนไลน์นี่คุณผู้ชมมาเลยนะคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยอย่าระบบอย่าล่มนะเพราะว่าคนอาจจะไปลงทะเบียนช่วงเย็นวันนี้อาจจะเยอะเหมือนกันก็อยากให้ดูแลเรื่องของระบบกันด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราไล่เลียงกันไปสถานการณ์ในพื้นที่ที่ต้องรับสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำแม่กลองอย่างราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าระดับน้ำแม่น้ำแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากเขื่อนแม่กลองระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและก็ริมตลิ่งต้องเฝ้าระวังขณะเดียวกันถ้าไปดูในพื้นที่ของภาคตะวันตกอย่างจังหวัดกาญจนบุรีสะพานเก่านะครับที่สะพานเป็นสะพานเก่าแก่ตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมเกือบมิดไปแล้วระดับน้ำเนี่ยสูงสุดในรอบ30ปีเลยครับภาพมุมสูงบริเวณสะพานเก่าท่าเสาลูกแกอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีคือจากภาพมุมสูงเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยแม่น้ำแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นจนน้ำเนี่ยไปท่วมตัวสะพานเกือบทั้งหมดเหลือเพียงส่วนของราวสะพานที่ยังมองเห็นได้โดยเฉพาะบริเวณกลางแม่น้ำครับสะพานแห่งนี้จากการสำรวจเนี่ยเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งเทศบาลตำบลลูกแกกับเทศบาลตำบลท่าเสาแล้วก็เป็นสะพานเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนมานานชาวบ้านก็เลยเรียกว่าสะพานเก่าท่าเสาลูกแกครับขณะเดียวกันจากการไปสำรวจเนี่ยยังไปพบเศษขยะและก็วัชพืชจำนวนมากลอยมาติดบริเวณตัวสะพานแบบนี้ครับก็เลยทำให้ทางเทศบาลตำบลท่าเสาเขาต้องนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณเชิงสะพานทั้งสองฝั่งแล้วก็ปิดการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายกับประชาชนด้วยมีข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่13ออกมารายงานสถานการณ์เรื่องของการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ 2,118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณตลิ่งให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราไปสำรวจเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ของภาคตะวันตกอย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีอยากให้คุณผู้ชมไปดูที่อำเภอสังขละบุรีครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเกิดพายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงคือตกหนักแบบนี้ต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนก็เลยส่งผลทำให้ต้นไม้ริมถนนสาย323ทองผาภูมิสังขละบุรีหักโค่นลงมาทับเสาไฟฟ้าแล้วก็ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าเสียหายมากกว่า150ต้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอสังขละบุรีไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อเนื่องนาน3วันแล้วก็เลยส่งผลทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องระดมทีมช่างจากส่วนกลางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งหมด14ทีมลงพื้นที่ไปที่อำเภอทองผาภูมิและก็อำเภอสังขละบุรีเพื่อเร่งตรวจสอบความเสียหายและก็กู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้าล่าสุดเมื่อวานนี้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านพระใจดี3องค์หมู่9ตำบลหนองลูกลับมาใช้ไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
1: คาดการไม่ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เราระดมในจุดที่มีความสำคัญอยู่คือ5กับ4นี่ก็คือจ่ายขึ้นสังขะแต่ว่าเราจ่าย4ได้ก่อนเนี่ยมันผลกระทบมันก็น้อยลงแล้วครับผมแต่5เนี่ยเราก็คือมันเป็นลักษณะเป็นสำรองนะฮะแต่มันจะมีฝั่งตรงข้ามที่รับจากฟีดเดอร์5เนี่ยเราจะใช้วิธีว่าเดินสายข้ามจากฟีดเดอร์4จ่ายไปก่อนนะครับซึ่งเป็นลักษณะของดีทูไลจ่ายข้ามไปนะฮะก็จะลดผลกระทบลงไปได้นะส่วนเป็น5เราจะไล่เก็บไปอีกทีนึงครับผมใช้เวลาพอสมควรครับผม
0: มีการออกมาย้ำเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับบอกว่าแม้ขนาดนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงแล้วแต่หน่วยงานยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นี้หากมีฝนตกลงมาเพิ่มก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำและก็การเดินทางในพื้นที่อีกครั้งนึงก็เลยขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางไปในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะไปพื้นที่ไหนก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยครับ
2: ไปกันที่ปทุมธานีนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากน้ำท่วมครับหญิงวัยกลางคนหนึ่งหมดสติอยู่ในบ้านชาวบ้านเขาก็ไปช่วยเหลือออกมานะครับแล้วก็นำตัวขึ้นเรือพลาสติกสีดำครับใหญ่ๆหลังจากนั้นก็มีรถของพลเมืองดีเป็นรถกระบะขับมาเพื่อที่จะรับนำตัวไปส่งโรงพยาบาลชาวบ้านก็ยกกันขึ้นท้ายกระบะแล้วจังหวะนั้นพลเมืองดีเองที่ขับรถกระบะก็เหยียบบื้นออกไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพนี้ฮะ คือถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเตือนอยู่หยกๆชาวบ้านบอกเบาๆเบาๆกระบะเร่งไปเลย
0: พูดไม่ทันขาดคำ
2: ร่วงมาทั้งคนทั้งเรือเลยครับคุณผู้ชมหญิงที่หมดสติครับที่อยู่บนเรือพลาสติกสีดำร่วงลงมาบนถนนเลยนะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่บริเวณคลอง1ปทุมธานีครับชาวบ้านเขากำลังช่วยหญิงคนหนึ่งที่หมดสติอยู่ในบ้านบ้านถูกน้ำท่วมสูงบริเวณซอยรังสิตนครนายก13ที่ธัญบุรีหลังจากนั้นก็นำตัวใส่เรือพลาสติกลากออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมช่วยเหลือเบื้องต้นประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็มีพลเมืองดีนำรถกระบะเข้ามาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ระหว่างการเคลื่อนย้ายครับคือรถกระบะก็ออกตัวค่อนข้างแรงนะครับทำให้ทั้งเรือทั้งผู้ป่วยพลัดตกมาจากท้ายรถกระบะลงมาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องช่วยกันเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะเดียวกันมีพยาบาลเดินมาเห็นเหตุการณ์พอดีก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีพบริเวณดังกล่าวจะเข้าให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมจากนั้นจึงประสานรถกระบะของประชาชนนำตัวส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ได้สำเร็จเบื้องต้นก็ทราบว่าหญิงคนนี้หมดสติอยู่ในบ้านสามีและเพื่อนบ้านก็ช่วยกันนำตัวออกมาล่าสุดนะครับอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์ของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่อุทัยธานีครับสถานการณ์น้ำท่วมที่สว่างอารมณ์ส่งผลกระทบต่อการเดินทางในหลายพื้นที่รวมถึงการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาครับมีกรณีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทัยธานีจุดสว่างอารมณ์เข้านำร่างของหญิงอายุ52ปีซึ่งท่านเสียชีวิตจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายภายในบ้านพักไปประกอบพิธีที่วัดสว่างอารมณ์ครับต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมสูงตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังครับบางช่วงต้องลงไปช่วยประคองและดันเรือให้ผ่านกระแสน้ำใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตไปถึงวัดได้นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยเคลื่อนย้ายโรงเย็นขึ้นไปที่ศาลาวัดเพื่อเตรียมประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ภายในวัดยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมระบบประปาถูกตัดขาดทำให้ไม่มีน้ำใช้สำหรับการจัดงานศพนะครับ
0: เช้านี้อยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เผื่อใครจะเดินทางไปที่ไหนจะได้วางแผนเรื่องของการเดินทางกันหน่อยเมื่อวานนี้เชื่อว่าคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะเกิดการตั้งคำถามนะครับว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ฝนตกในพื้นที่ลักษณะคือมาแป๊บเดียวแต่มีลูกเห็บมาด้วยนะครับคำถามคือแล้ววันนี้จะมีอีกหรือไม่อย่างที่คุณจิราพรอธิบายไปช่วงต้นรายการบอกว่าวันนี้เรายังคงต้องเตรียมรับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนที่อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับว่าวันนี้จะมาอีกแล้วช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำแล้วปัจจัยอะไรที่ส่งผลทำให้เกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายแบบนี้ครับว่าเราอยู่ในช่วงของสภาพอากาศที่แปรปรวนครับเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวลักษณะแบบนี้กรมอุตุนิยามว่ามันเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยออกประกาศเตือนฉบับที่1ให้เฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนและกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแบ่งเรื่องของสภาพอากาศไว้เป็น3ช่วงแบบนี้ย้ำเตือนคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงวันที่4ตุลาคมจะมีสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนพื้นที่ด้านตะวันออกและก็รวมไปถึงพื้นที่ของภาคอีสานมันจะมีปัจจัยเรื่องของสัญญาณมวลอากาศเย็นจากจีนที่เริ่มแผ่ปกคลุมลงมาพอมาเจอกับเรื่องของร่องฝนในพื้นที่ภาคเหนือแล้วเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทำให้ในช่วงของวันที่4วันที่5ตุลาคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพื้นที่ด้านตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ภาคอีสานจะเจอกับสถานการณ์ฝนที่ตกได้นะครับนี่คือช่วงแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเรากำลังเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ส่วนช่วงที่2คุณผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่หลายฝ่ายย้ำเตือนไปเลยว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มลดแล้วแต่ฝนจะมาช่วงไหนมาช่วงนี้แหละครับช่วงที่2ก็คือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากในพื้นที่ภาคเหนือที่เตือนไปเมื่อสักครู่ปรากฏว่าร่องฝนมันจะกดต่ำลงมาครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคกลางพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลตะวันออกและก็รวมไปถึงใต้ตอนบนจะเจอกับฝนตกหนักในช่วงของวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้ ให้คุณผู้ชมได้วางแผนนะครับเพราะว่านี่จะเป็นช่วงที่2ที่กรมอุตุเน้นย้ำบอกว่านี่แหละจะเป็นช่วงของสภาพอากาศแปรปรวนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องเจอกับปัจจัยเรื่องของฝนตกหนักใครมีแผนจะทำอะไรกันบ้างต้องเฝ้าระวังกันแล้วเพราะว่าช่วงนี้จะเจอกับฝนตกหนัก 5-6 ตุลาคมนี้นะครับส่วนช่วงที่3ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำก็คือ 3-7 ตุลาคมครับ 3-7 ตุลาคมจะเจอเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากในพื้นที่ของภาคเหนือที่เจออยู่แล้วจะมีเพิ่มเติมก็คือในพื้นที่ของภาคกลางภาคกลางถ้าดูจากแถบสีเหลืองสีส้มที่กรมอุตุนิยมวิทยาแบ่งเป็นแถบสีเอาไว้เราจะเห็นภาพได้ชัดมากนะครับว่า 3-7 ตุลาคมเนี่ยปรากฏว่านอกจากเหนือแล้วนอกจากเหนือด้านตะวันตกที่เจอฝนเพิ่มมากขึ้นกลางใต้ก็จะหนักเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันและจะหนักยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7ตุลาคมเราอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ฝนที่เป็นฝนฟ้าคะนองสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ยาวต่อเนื่องไปจนถึง7ตุลาคมและยังคงต้องรอสัญญาณการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับว่าเราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาววันไหนก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะไม่เกินช่วงกลางตุลาคมนี้แต่จะมาเร็วหรือมาช้าเดี๋ยวรอติดตามแล้วมาอัปเดตกันด้วยส่วนพื้นที่วันนี้จุดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตรวจสอบเรดาร์อากาศเช้านี้กันหน่อยนะครับจากการตรวจสอบปรากฏว่าวันนี้เนี่ยฝนเนี่ยค่อนข้างกระจายในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของภาคอีสานพื้นที่ภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้แต่ถ้าตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้ใกล้ๆจะ7โมงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ากลุ่มฝนยังไม่มากนะครับแต่ย้ำเตือนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าแม้เราจะเห็นกลุ่มฝนไม่มากจากการตรวจสอบเรดาร์อากาศเช้านี้เรายังวางใจไม่ได้นะครับเพราะเมื่อวานนี้ตอนเรดาร์อากาศตรวจสอบไปช่วงเช้าแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายกลุ่มฝนมันเริ่มมาแล้วอาจจะต้องตรวจสอบกันเป็นรายชั่วโมงต่อไปเพราะแต่ละพื้นที่ก็อาจจะเจอกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยย้ำกันแบบนี้ใครจะเดินทางต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่อื่นๆวันนี้อุณหภูมิจะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบอุณหภูมิรายภาคกันต่อครับเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือวันนี้ช่วงเช้าๆเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงสายในพื้นที่ของภาคเหนือวันนี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการณ์นะครับว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ30-40%ของพื้นที่ครับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง30-40%ของพื้นที่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยฝนจะตกมากที่สุดคือในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในพื้นที่ของกทมและปริมณฑลคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยฝนจะตกมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำใครกำลังเลิกงานต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้มีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ถ้าไปดูฝั่งตะวันออกเนี่ยวันนี้พื้นที่ที่จะมีฝนมากที่สุดก็คือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาส่วนฝั่งตะวันตก4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมเนี่ยฝั่งอ่าวไทยวันนี้

0: คลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันครับมีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: 6นาฬิกา12นาทีคุณผู้ชมอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันเราติดตามสถานการณ์การประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายฝรั่งเศสที่ตอนนี้ออกมาประท้วงรัฐบาลยืดเยื้อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาต่างๆตั้งแต่ปัญหาห้องเรียนแออัดไปจนถึงการขัดแคลนคุณครูนะครับคุณมินิฐา
2: ต้องบอกว่าประท้วงเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในปารีสก่อนแล้วก็ขยายวงกว้างทั่วประเทศเลยนะคะมีการชุมนุมปิดล้อมโรงเรียนแล้วก็กลายเป็นการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดตามโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้มีนักเรียนเนี่ยถูกควบคุมตัวไปแล้วหลักพันคนด้วยกันค่ะตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสปากระป๋องแก๊สน้ำตาเข้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปชาร์จกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงในย่านซังเดนีชานกรุงปารีสนะคะสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นในจุดนี้ซึ่งภาพความรุนแรงคล้ายๆกันก็เกิดขึ้นในใจกลางกรุงปารีสด้วยเหมือนกันผู้ประท้วงในรวมตัวกันปิดล้อมโรงเรียนตั้งสิ่งกีดขวางแล้วก็จุดไฟเผาถังขยะการประท้วงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวระดับประเทศของบรรดานักเรียนที่เขาต้องการเรียกร้องเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนทั่วฝรั่งเศสท่ามกลางความไม่พอใจปัญหาหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของตารางเรียนที่แน่นจนเกินไปห้องเรียนที่แออัดเกินไปอาคารเรียนทรุดโทรมการขาดแคลนบุคลากรครูไปจนถึงห้องเรียนที่ร้อนจัดในช่วงที่ผ่านมาที่เจอกับคลื่นความร้อนหลายๆรอบในปีนี้สถานการณ์การประท้วงอีกหลายเมืองรุนแรงไม่แพ้กันนะคะต้องบอกว่าทรัพย์สินสาธารณะเนี่ยเสียหายหลายจุดการประท้วงนักเรียนฝรั่งเศสยืดเยื้อมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะประจวบเหมาะกับการนัดหยุดงานประท้วงของบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐช่วงวันอังคารที่ผ่านมาด้วยยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้หนักขึ้นนะคะภาพที่เผยแพร่ออกมาบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากการประท้วงตามถนนแล้วยังเห็นภาพไฟลุกไหม้อยู่ที่โถงทางเข้าโรงเรียนมัธยมเนลสันแมนเดลาใจกลางเมืองนองคะในระหว่างที่กลุ่มผู้ประท้วงปิดล้อมโรงเรียนก็สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้โดยตำรวจระบุว่ามีการชุมนุมประท้วงปิดกั้นแล้วก็เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยประมาณ900เหตุเกิดขึ้นนอกโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศนะคะมีโรงเรียนกว่า160แห่งที่ต้องปิดชั่วคราวนอกจากนี้ยังกั้นทางออกทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณ30แห่งรวมถึงที่กรุงปารีสด้วยเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งเกิดจากการคว้างปาวัตถุสิ่งของแล้วก็มีบางกรณีสงสัยว่าเกิดจากกระสุนที่ตำรวจเนี่ยใช้ควบคุมฝูงชนขณะที่มีผู้ประท้วงอายุระหว่าง 15-18 ปีถูกควบคุมตัวไปแล้วเกือบ 3,000 คนด้วยกันทางด้านรัฐมนตรีศึกษาธิการฝรั่งเศสตอนนี้สั่งปรับให้ไปเรียนออนไลน์ทันทีในจุดที่มีความเสี่ยงนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนส่วนเซบาสเตียนลากอนูนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกประชุมฉุกเฉินเมื่อวานนี้นะคะสั่งยกเลิกภารกิจเดินทางทั้งหมดของบรรดาคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้รับมือกับการประท้วงของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ตอนนี้ขยายตัวลุกลามไปทั่วประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่สร้างความปั่นป่วนในระบบการศึกษานะคะแต่ว่ายังกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองสะเทือนการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นปีหน้าด้วยเพราะว่าเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ติดต่อกันได้แล้วตามกฎข้อบังคับทางรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเกิดในจังหวะเวลาที่รัฐบาลกำลังเปราะบางทีเดียวเจอวิกฤตการเงินแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งจะประกาศแผนปรับลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่เป็นที่นิยมอย่างมากในร่างงบประมาณของปี2027ตัวของคนที่เป็นตัวเก่งจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรค LFI ฝ่ายซ้ายเนี่ยออกมาประณามมาตรการตอบโต้ของรัฐบาลนะคะที่ออกมาจัดการกับผู้ชุมนุมว่าใช้กำลังปราบปรามเกินกว่าเหตุแต่ว่ากลุ่มผู้วิจารณ์ตัวแคนดิเดตฝ่ายซ้ายจัดคนนี้กล่าวหาว่าทางพรรคของเขาเนี่ยเป็นฝ่าย ยุยงให้เกิดความรุนแรง

0: เพื่อพยายามจะโกยคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงสอดคล้องกับแหล่งข่าวที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองฝรั่งเศสชี้ว่าพรรคซ้ายจัดอยู่เบื้องหลังการประท้วงนะคะซึ่งถ้าไปดูข้อมูลจากทางพรรคเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วส่วนท่าทีของรัฐบาลฝรั่งเศสออกมาวิจารณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะระหว่างการประท้วงในบางจุดแต่ก็ยอมรับว่าปัญหาและความยากลำบากในโรงเรียนมัธยมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรับทราบต้องเร่งแก้ไขส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่ามีกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้นซึ่งถ้าไปดูข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD เนี่ยระบุว่ารายจ่ายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของฝรั่งเศสอยู่ในระดับปานกลางนะคะเมื่อเทียบกับสมาชิกเคยสูงขึ้นในช่วงปี2015ถึง2022แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าสัดส่วนงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยกลับลดลงเล็กน้อยนะคะก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่กระทบระบบการศึกษาเพราะว่าถ้าไปดูอีกซีกโลกนึงอย่างในชิลีเนี่ยก็มีนักเรียนออกมาประท้วงลักษณะเดียวกันแล้วก็สาเหตุคล้ายๆกันคือรัฐบาลเนี่ยพยายามจะตัดลดงบประมาณด้านการศึกษานักเรียนจึงออกมาประท้วงซึ่งส่วนหนึ่งมันก็อาจจะสะท้อนถึงวิกฤตที่เจอกันหลายๆประเทศเนาะเมื่อเศรษฐกิจโลกมันย่ำแย่มีปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ว่างบที่เลือกจะตัดก้อนแรกๆก็เป็นเรื่องของการศึกษา
1: แล้วมันกลายเป็นงูกินหางพอตัดงบการศึกษาปุ๊บคุณครูที่จะต้องแบกรับภาระมากขึ้นลาออกหรือบางส่วนเกษียณไปแล้วก็ไม่ได้มีกำลังมาทดแทนด้วยคนที่อยู่ก็แบกรับภาระไปเยอะก็ลาออกกันค่อนข้างเยอะสุดท้ายโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสก็ต้องใช้วิธีการรวมห้องหรือว่าให้นักเรียนไปเรียนรวมกันจากค่าเฉลี่ยของเด็กนักเรียนที่ไม่ถึง20คนมันเกิน20คนต่อห้องไปแล้วซึ่งอันนี้ถือว่าสูงแล้วนะฮะสำหรับในยุโรปอันนี้กรณีคือถ้าเทียบกับบ้านเราก็อาจจะถือว่าน้อยอยู่บ้านเรานี่30-40แต่ของกรณียุโรปเนี่ยคือเกิน20นี่ถือว่าเยอะไปแล้วก็อาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่าอึดอัดเกินไปแล้วก็ไม่ได้รับการที่จะต้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับในการศึกษา
0: อาจจะประกอบกับคนรุ่นใหม่ที่กล้าเคลื่อนไหวมากขึ้นด้วยเนาะเราถึงได้เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้น
2: ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามภัยธรรมชาติในต่างประเทศกันต่อนะคะเหตุหิมะถล่มที่เนปาลเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะรวมเป็น15คนเรื่องนี้กลายเป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปปีนเขาในเนปาลถือว่าเป็นครั้งรุนแรงที่สุดของฤดูกาลนี้เลยนะคะ
0: แล้วก็ซ้ําเติมนะคะเพราะว่าเนปาลเองยังคงรับมือกับเหตุรุนแรงที่ทานน้ําแข็งถล่มช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะขณะที่ถ้าไปดูฝั่งเม็กซิโกบริเวณที่ใกล้กับพรมแดนสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าน้ําท่วมหนักหลังจากที่ฝนจากสหรัฐนะคะพามวลน้ําไหลลงไปข้ามพรมแดนค่ะภาพมุมสูงจากโดรนเผยให้เห็นระดับน้ำในแม่น้ำริโอบราโวนะคะหรือว่าริโอกรานเดที่เพิ่มสูงขึ้นมวลน้ำไหลผ่านเขาวัดได้สูงถึง900ขออภัยค่ะ90ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นผลจากฝนตกหนักที่รายงานกันไปก่อนหน้านี้นะคะเกิดในแถบนิวเม็กซิโกในสหรัฐเนี่ยก็น้ำฝนทะลักลงสู่แม่น้ำที่กั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐพอมวลน้ำมหาศาลหลักข้ามพรมแดนเข้าไปในแม่น้ำท่วม2ฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะที่ซิวเดดฮัวเรสในฝั่งเม็กซิโกกับเอลปาโซในฝั่งรัฐเท็กซัสของสหรัฐเนี่ยก็กระทบต่อเส้นทางคมนาคมนะรถติดรุนแรงในหลายๆจุดซึ่งมวลน้ำที่สะสมจากปริมาณฝนตกหนักประมาณ 50-75 มิลลิเมตรในนิวเม็กซิโกเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะคะแล้วก็ไหลทะลักสู่ที่ลุ่มต่ำตรงชายแดนถนนหลายสายริมแม่น้ำถูกน้ำท่วมขังทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องไปปิดการจราจรไปเร่งระบายรถที่ชะลอตัวโดยคณะกรรมการพรมแดนและน้ำระหว่างประเทศกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นระบุว่าตอนนี้ถือว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเนี่ยเลยจุดสูงสุดไปแล้วนะคะคาดว่าจะไม่มีการเอ่อล้นเพิ่มขึ้นอีกส่วนที่เนปาลค่ะเหตุหิมะถล่มเบสแคมป์บนยอดเขาหิมลุงฮิมาลในเขตมะนังทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย15คนนะคะหลังจากที่ทีมกู้ภัยขุดพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก8คนเมื่อวานนี้ไปเจออยู่ใต้หิมะหนาจำนวนผู้เสียชีวิต15คนเนี่ยทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุหิมะถล่มครั้งรุนแรงที่สุดในฤดูกาลปีนเขาช่วงใบไม้ร่วงของเนปาลในปีนี้นะคะ จ้าหน้าที่กำลังจะยุติปฏิบัติ

0: การค้นหาแล้วเพราะว่าคนสุดท้ายที่หาไม่เจอเนี่ยเขาบอกว่าแทบไม่เหลือความหวังในการพบผู้รอดชีวิตประธานสมาคมไกด์นำเที่ยวภูเขาแห่งชาติเนปาลเปิดเผยว่าทั้ง15คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกจ้างแล้วก็ทีมงานชาวเนปาลทั้งหมดเขาขึ้นไปตั้งเต็นท์แล้วก็ไปขึงเชือกเตรียมความพร้อมให้นักปีนเขาต่างชาติที่ยังเดินทางไปไม่ถึงเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตที่กู้ขึ้นมาได้ทั้งหมดกลับสู่กรุงกัตมันดุนะคะเตรียมไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ส่งมอบให้ครอบครัวต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตอกย้ำความเสี่ยงของชาวเนปาลส่วนหนึ่งนะคะที่เขาต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวและการปีนเขาผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เร่งให้ทานน้ำแข็งแล้วก็หิมะบนหิมาลัยละลายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยกำลังทำให้เส้นทางปีนเขาในเนปาลทวีความอันตรายแล้วก็เกิดภัยพิบัติหิมะถล่มบ่อยครั้งยิ่งขึ้นนะเนปาลเนี่ยยังอยู่ระหว่างการค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุการณ์ทานน้ำแข็งบนภูเขาพังถล่มตั้งแต่26สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่เลยตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 1,400 คนนะคะแล้วก็ผู้สูญหายเนี่ยประมาณ 5,000 คนแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าฝนตกลงมากระหน่ำซ้ำเติมหลายจุดของเนปาลด้วยกันนะคะทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตัดเส้นทางคมนาคมหลายจุดในภูเขาสูงก็ซ้ำเติมภารกิจค้นหาเดิมด้วยและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของเนปาลเนี่ยรายงานว่าฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีตอนนี้ทำให้มีน้ำท่วมดินถล่มระลอกใหม่เกิดขึ้นนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนแล้วเป็นอะไรที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดของเนปาลเพราะว่ามีสถิติระบุว่าเหตุการณ์หิมะถล่มทานน้ำแข็งถล่มที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยตอนนี้อาจจะทำให้รัฐต้องทบทวนนโยบายระดับประเทศนะคะเพราะว่าจากเดิมที่เคยพัฒนาเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่พัฒนามาไกลในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาตอนนี้ต้องทบทวนใหม่เพราะว่าการที่ทานน้ำแข็งถล่มมีดินถล่มน้ำป่าไหลหลากบ่อยๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นเขาใช้คำว่า new normal นะต่อไปจะเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็โครงการพวกนี้ก็กลายเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับชุมชนปลายน้ำ
1: อาจจะต้องสื่อสารกับต่างชาติโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าประเทศมีรายได้มาจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ 8% ของ GDP ตัวเลขปีที่แล้วล้านกว่าคนที่ไปเที่ยวเนปาล1ใน3เดินทางช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนแต่ก็ซึ่งปกติมันเป็นช่วงที่ต้องไม่มีฝนแล้วฟ้าจะใสมากตุลาคมแต่จะเห็นว่าฝนก็ยังหนักอยู่เลยก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนเขาตัดสินใจเปลี่ยนแผนการเดินทางอยู่เหมือนกันเนา
0: ะ
2: คนจะไปก็ต้องวางแผนกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวในอาเซียนกันหน่อยมันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับเรื่องของราคาน้ำมันหลายประเทศตอนนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมไปถึงประเทศที่เป็นในกลุ่มอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์ก็โดนเหมือนกันครับน้ำมันเนี่ยมันแพงจนหลายคนเนี่ยเดือดร้อนโดยเฉพาะบรรดาผู้ให้บริการรถสาธารณะก็เลยออกมาประท้วงกันค่อนข้างมากเลยนะครับ
0: อีกที่หนึ่งที่น่าจับตาในอาเซียนก็คือที่เมียนมานะคะมีการส่งตัวชาวเมียนมากลับประเทศของทางการมาเลเซียมีแววจะเดินหน้าต่อแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายชวนติดตามทั้งหมดในรอบรั้วอาเซียนค่ะ

มาเลเซียเริ่มส่งตัวชาวเมียนมากลุ่มแรก 1,476 คนกลับประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาภายใต้โครงการส่งกลับผู้ลี้ภัยที่ตกลงไว้กับทางการเมียนมาทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่มองว่าการตัดสินใจนี้อาจทำให้ผู้ลี้ภัยต้องเผชิญกับภัยอันตรายจากสงครามกลางเมืองและการกดขี่ข่มเหงแม้ทางการมาเลเซียยืนยันว่าโครงการนี้เป็นไปโดยสมัครใจแต่ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ยุติกระบวนการดังกล่าวทันทีเนื่องจากสถานการณ์ในเมียนมายังคงรุนแรงนักกิจกรรมและคนขับรถจี๊ปนี่ในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์รวมตัวเดินขบวนประท้วงปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลงดเว้นการเก็บภาษีน้ำมันปรับขึ้นค่าโดยสารและชะลอโครงการยกเลิกรถจี๊ปนี่ออกไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการประท้วงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนัดหยุดงานทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์ผู้ให้บริการรถสาธารณะหลายแห่งตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาคาดว่ามีผู้เข้าร่วมมากถึง 70,000 ถึง 100,000 คนผู้ประท้วงใช้โอกาสนี้ส่งเสียงเรียกร้องให้สหรัฐยุติการทำสงครามในตะวันออกกลางในฐานะที่เป็นสาเหตุของราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งทะยานขึ้นจนถึงทุกวันนี้ชาวอินโดนีเซียในหมู่บ้านตูบานบนเกาะบาหลีนำกระ

ของบาหลีซึ่งมักตรงกับช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมโดยจะมีเพียงชายโสดเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตได้เข้าร่วมได้แต่ที่น่าประหลาดใจคือแทบไม่เคยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากพิธีนี้ซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นเพราะพระเจ้าคุ้มครองพวกเขาแล้ว

0: รณีการส่งชาวโรฮิงญากลับของมาเลเซียเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวนักสิทธิมนุษยชนที่ตั้งคำถามทางการมาเลเซียบอกว่าสมัครใจส่งกลับก็จริงแต่เขาก็ตั้งคำถามว่าคนที่โดนควบคุมตัวอยู่เนี่ยมีสิทธิ์เลือกจริงๆหรอว่าสมัครใจจะกลับหรือไม่กลับได้ก็น่าคิดเหมือนกัน
1: ครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับมาดูเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันคนหันมาสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับเนื่องจากผลกระทบต่างๆที่มันเริ่มจะเห็นได้ชัดต่อมนุษย์ครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปหลาย10ปีก่อนก็คงจะต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ถูกมองเห็นถึงความสำคัญมากนักนะครับน้อยคนที่จะยอมทุ่มเทเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับ
0: อย่างเช่นคุณลุงชาวอินเดียวัย60ปีคือปลูกต้นไม้ตั้งแต่เด็กนะคะจนอายุ60ตอนนี้ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า1ล้านไร่แล้วก็เขาบอกว่าจะทำต่อไปเพื่ออนาคตของรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะท่ามกลางเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลพิษนะคะขยับออกมาจากกรุงนิวเดลีของอินเดียเล็กน้อยเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ทีเดียวอันนี้อยู่ในเขตเมืองนอยดารัฐอุตรประเทศก็ติดกันกับนิวเดลีนะคะทั้งหมดที่เห็นเขียวๆเนี่ยเป็นฝีมือของคุณสวามีเปรมปริวาตันที่รู้จักกันดีในอินเดียในนามพีเปาปาบ้าคือบิดาแห่งต้นไม้ทีมงานของเขาด้วยนะคะที่ช่วยกันปลูกต้นไม้หวังจะให้เมืองมีพื้นที่ให้คนได้พักหายใจหายคอจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงคุณสวามีเนี่ยบอกว่าคุณยายของเขาเนี่ยเป็นคนที่ปลูกฝังความหลงไหลในต้นไม้ให้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะซึ่งก็ได้ลองดูแลรักษาสวนของตัวเองแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นแรกในวันเกิดปีที่11ทีนี้พอโตมาเรียนจบมหาวิทยาลัยแทนที่คุณสวามีจะไปทำงานในแวดวงวิชาการเหมือนเพื่อนๆแต่เขาเลือกขี่สกูตเตอร์ออกเดินทางไปทั่วอินเดียตระเวนไปปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าตัวเองรู้สึกสิ้นหวังกับสภาพแวดล้อมรอบตัวมากๆเขาประเมินว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ออกเดินทางไปเนี่ยน่าจะเดินทางเป็นระยะทางสัก 540,000 กิโลเมตรคือถ้าเทียบกับการเดินทางรอบโลกแบบวนไปเนี่ยอาจจะมากกว่า13รอบแล้วนะคะและสามารถฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวไปได้มากกว่า 1,600,000 ไร่ซึ่งแม้จะผ่านมาราวๆเกือบครึ่งศตวรรษแล้วแต่ว่าคุณสวามียืนยันว่าจะเดินหน้าภารกิจนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมคงจะรอแต่ให้รัฐบาลมาดำเนินการไม่ได้พร้อมทั้งตั้งใจเผยแพร่จิตวิญญาณเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่ๆด้วยทั้งในบัญชี Instagram ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 1,600,000 คนบวกกับเครือข่ายอาสาสมัครที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นข่าวดีที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆสำหรับอินเดียก็ใกล้ตัวคือตอนนี้ยังไม่เข้าฤดูหนาวดีแต่ว่าก่อนหน้านี้มีคำสั่งออกมาจากหน่วยงานท้องถิ่นแถวนิวเดลีแล้วบอกว่าให้ระงับเรื่องของการก่อสร้างคือเขาเตรียมพร้อมเรื่องฝุ่นควันแล้วหมอกควันที่เราจะเห็นปลายปีก็ใกล้แล้วที่จะมาถึง
2: เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีเนาะเพราะว่าอินเดียเขาก็เป็นประเทศที่เจอฝุ่นค่อนข้างสูงนะติดอันดับแบบต้นๆของโลกนะคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่หลายประเทศอาจจะทำตามได้ก่อนหน้านี้ไทยก็เคยมีเนาะปลูกแบบรณรงค์ให้แต่ละคนปลูกต้นไม้หนึ่งคนหนึ่งต้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วครับ
1: ก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันไว้นะครับทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณวินิษฐาครับ
0: ขอบคุณ
3: ครับคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีการเตือน11ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะแนะนำให้ประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้น้ำมาแล้วนะคะบรรยากาศภายในชุมชนท่าวังเขตพระนคร1ใน11ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเช้าวันนี้ยังพบพื้นทางเดินภายในชุมชนเปียกน้ำอยู่นะคะหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแล้วก็เข้าท่วมชุมชนช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนที่ช่วงเช้ามืดระดับน้ำทะเลหนุนจะลดลง

0: ลงทำให้น้ำที่ท่วมขังค่อยๆลดระดับตามไปด้วยนะคะนางวิไลพรทางสุภูติทางชาวชุมชนท่าวังเล่านะคะว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้ำเข้าท่วมสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตรก่อนที่จะลดระดับลงสำหรับคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกันแทบทุกปีแต่ว่าปีนี้นอกจากจะต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนแล้วยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายส่วนการป้องกันน้ำท่วมค่ะชาวบ้านสะท้อนว่าเดิมชุมชนมีคันกั้นน้ำเป็นแนวป้องกันด่านแรกแต่ว่าได้รับความเสียหายจากน้ำแล้วก็พังมานานหลายปีแม้จะเคยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมทำให้เมื่อเข้าสู่ช่วงน้ำหลากค่ะชาวบ้านต้องเตรียมรับมือและดูแลทรัพย์สินกันเอง
1: ไอ้ที่ว่าเขื่อนรั่วนี่เขารั่วมานานหรือยังคะ
2: ก็นานแล้วเขาไม่ยอมมาทำให้
1: ก
2: ี
1: ่ปีเขาจำได้ไหม
2: มันก็นานอะค่ะ
1: ไม่ใช่ปีที่แล้วใช่ไหม
2: ไม่ใช่นานแล้ว
1: คือเราชาวบ้าน
2: มันท่วมทุกปีอะ
1: ถ้าสถานการณ์เนี่ยเขามีประกาศเตือนว่าอีก 2-3 วันฝนจะตกปล่อยน้ำมาเพิ่มอย่างเงี้ยเราชุมชนริมแล้วเราเป็นคนกังวลยังไงเนี่ย
2: ก็แบบว่าเขาก็มีกลัวเขาก็ยกขึ้นเขาท่วมทุกปีอยู่แล้วว่าเขาทำไงได้เขาไม่รู้จะย้ายไปไหนอะเพราะเขาอยู่ที่นี่กับมานานแล้วอะ
0: นอกจากชุมชนท่าวังเขตพระนครแล้วนะคะยังมีอีก10ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่เขตดุสิตบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานที่กรุงเทพมหานครประกาศเตือนให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะขณะที่บริเวณสะพานพุทธค่ะเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในภาวะปกติแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนำกระสอบทรายไปวางเสริมตามแนวกำแพงกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อรับมือถ้าหากว่าระดับน้ำสูงขึ้นจนเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหรือว่าผิวการจราจรนะคะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณผู้ชมซึ่งในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยค่ะหลายชุมชนตื่นตัวนะคะมีการยกของขึ้นสู่ที่สูงแต่ถ้าจะไปดูจังหวัดติดกันนนทบุรีเจ้าพยาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะระดับน้ำตอนนี้นะคะเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยได้มีการเนี่ยค่ะมันมีการเปิดเผยภาพระดับน้ำแต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ได้สูงนะคุณผู้ชมยังอยู่ในระดับที่เป็นสีเขียวอยู่ยังไม่ได้ขยับขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะคะ
3: ครับก็เป็นไปตามที่คาดการว่าน้ำเหนือเนี่ยมันจะค่อยๆระบายลงมาก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วัน
4: ครับ
3: กว่าจะมาถึงใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เมื่อคืนเนี่ยมีการปรับเพิ่มอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปัจจัยจุดนี้ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือน้ำทะเลหนุนสูงนี่แหละที่จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังแต่ให้คุณผู้ชมได้ดูกล้อง CCTV เช้านี้ณเวลานี้สถานการณ์น้ำก็คือยังไม่ได้เกินจุดวิกฤตนะ
4: ครับนี่เป็นภาพสดเลยนะครับ 6:36 นะครับยังอยู่ในระดับที่ไม่ถึงสีเหลืองด้วยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตอน5ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ขึ้น
0: ยัง
4: นะครับยังไม่ได้ขึ้นนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเฝ้าระวังกันแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่อง
0: นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูระดับน้ำนะคุณผู้ชม
4: น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบจุดนี้หรือไม่อย่างไร
0: ครับ
3: ครับเดี๋ยวติดตามกันสำหรับพื้นที่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเรารายงานกันมาหลายพื้นที่น้ำท่วมจุดนี้ก็ท่วมคำถามคือแล้วจุดอื่นมีบ้างไหมที่ไม่ท่วมมีเหมือนกันและบางพื้นที่ไม่ใช่แค่ไม่ท่วมนะคุณผู้ชมแล้งเลยครับที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งนะครับที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาคือนาข้าวเนี่ยเขาบอกว่าขาดน้ำมานานแล้วครับชาวนาในพื้นที่ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมากำลังประสบภัยแล้งไม่มีน้ำปลูกข้าวนะครับแม้ว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดจะประสบปัญหาน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันแต่ปรากฏว่าจุดนี้ที่ตำบลเสมาใหญ่ฝนตกโปรยๆครับแค่ให้ดินได้ชุ่มแต่ไม่เพียงพอครับก็เลยส่งผลทำให้นาข้าวเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับต้นข้าวที่ลงทุนปลูกไว้ขาดน้ำต้นข้าวที่กำลังเติบโตก็ไม่สมบูรณ์แถมฝนที่ตกเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ยังทำให้หญ้าแล้วก็วัชพืชเนี่ยขึ้นเต็มนาด้วย ชาวนาหลายคนในพื้นที่บอกว่าจำใจต้องปล่อยให้วัวควาย

0: ลงมากินหญ้าในนาข้าวอย่างเช่นนายอุทัยทองนอกหรือว่าครูอ้วนครูโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีแล้วก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรบ้านโนนติ้วอำเภอบัวใหญ่บอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมแต่ในพื้นที่ตำบลเสมาใหญ่รวมถึงหลายพื้นที่ของอำเภอบัวใหญ่และอำเภอข้างเคียงกลับมีฝนตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปีนี้เขาก็เลยบอกว่าแล้งหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับ
1: โอ้ที่อยู่อะไรในปีนี้แล้งครับเรื่องนี้แหละเขาค่าเคลือบนี่เลยนี่ก็เลยต้องตัดแหงว่าครับพี่น้องเฮ็ดยังไงได้มันฝนภัยธรรมชาติแล้วเนาะฝนบ่มาตกทั้งเอือนทั้งนี้ตกแป๊บเดียวก็ไปตกมาเพราะหญ้างามนี่ครับเขาบ่งามนี่ก็ตัดทิ้งมิตรหญ้าแหงว่าน
0: ายอุทัยกล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจไม่ทำนาต่อเพราะหากต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ต้องแบกรับต้นทุน